0: ฏว่าโชคดีไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดแต่คุณหมอก็บอกอย่างที่คุณชัยเดชพูดเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังระบาดค่ะสองโรคนี้นะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณอาพรคุณอุมาคุณจินดาคุณธีรวัฒน์คุณจอชวิกนะฮะว่าให้ตาเราบอกว่าวันนี้ฟังวัยรุ่นยุค90รายงานข่าวขอบคุณนะไม่ที่ที่ไม่บอกว่าเป็นวัยรุ่นยุค60นะ
1: เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ความคุณดีล่าบอกว่าแล้วก็พี่เจเจบอกว่าอะไรนะ BLGL กำลังฮิตใช่ไหมทำไมเขาไม่มีแบบว่าซีเนียร์จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเทรนด์ที่ฮิตบ้างนะเราจะได้เผื่อจะได้เข้ารอบ
0: แล้วก็อีกหลายๆท่านขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเอ่ยถึงคำว่า BLGL นะคะเจก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการอบรมในโครงการเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนนะคะที่จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีวิทยากรหลายท่านค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าและมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะก็มีทั้งคุณเฉลิมพงษ์เรือนเย็นซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีคุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมค่ะท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะคะมีชื่อย่อๆว่า TBLC และอีกท่านนึงก็คือคุณอนุฐาชาวิสิทธิ์เป็น CEO บริษัท Mojo Muse Management ค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนี้ค่ะมูลค่าตลาดซีรีส์ Y นะคะในปี2025นะคะเติบโตขึ้นจาก2024ถึง 21% แล้วก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าประเทศที่มียอดการชมซีรีส์ Y จากประเทศไทยอ่ะมากที่สุดก็คืออินเดียอันดับ2คือบราซิลอันดับ3คือประเทศจีนส่วนมูลค่าตลาดซีรีส์ Y เนี่ยวิเคราะห์โดย SCBEIC นะคะเป็นข้อมูลเขานำข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมานะฮะทีนี้สาเหตุสำคัญคุณผู้ฟังอาจจะอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยได้รับความนิยมในหลายประเทศ อย่างแรกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็คือซีรีส์วายของไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องราวที่สามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้อย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงนะคะอย่างที่สองก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาคือเด็กแม่บ้านที่บ้านพี่ต้นชอบดูมากแล้วแบบว่
1: า
0: คือเขา
1: ไม่งานกันไม่ทำ
0: คือช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วพี่ต้นชอบดูมากๆเลยคือให้ดูอะไรอย่างอื่นก็ไม่ดูแล้วทีเนี้ยเราก็เคยไปนั่งดูเขาอยู่พักหนึ่งคือมันมีความหลากหลายมากค่ะพี่ต้นคะไม่ใช่แต่เพียงเรื่อง love เรื่องความรักแบบ puppy love หรือว่าความรักในรั้วมหาวิทยาลัยแต่มันยังมีแนวผีด้วยนะพี่ต้นคุณผู้ฟังใช่ค่ะแล้ว เขาก็จะเรียกพระเอกว่าเป็นพระเอกแล้วก็เรียกผู้ชายอีกคนนึงว่าเป็นนางเอกอันนี้เรียกแบบนี้จริงๆนอกจากนี้ค่ะ
1: เขาที่นายเอกใช่ไหมเรียกนายเอกใช่ไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียกพระเอกนางเอกอะพี่ต้น
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกพระเอกกับนายเอกนายเอก
0: ค่ะข้อที่3ที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยนะคะได้รับความนิยมในหลายประเทศก็คือความนิยมของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันซีรีส์พวกนี้ก็เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็น3ประเด็นหลักค่ะที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นยอดการรับชมแล้วยังมีธุรกิจต่อเนื่องมาด้วยจากการโปรโมทซีรีส์วายนะคะอย่างเช่นกิจกรรมแฟนมีตคอนเสิร์ตงานเปิดตัวซีรีส์ล้วนแต่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจประเภทไมซ์ค่ะก็คือเป็นการประชุมนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นธุรกิจจัดอีเวนต์ไปด้วยนั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากของเรื่องของซีรีส์อะไรต่างๆที่เรากำลังคิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของการศึกษาแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงเรื่องของการเปิดเส้นทางใหม่ทางขั้วโลกเหนือน
0: ะ
1: ครับของจีนในการที่จะส่งสินค้าอะไรต่างๆไปยุโรปถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับเขาก็บริษัทที่เขาเป็นผู้ที่มีกองเรือเนี่ยนะครับของบริษัท

0: รอสตาตอมเนี่ยซึ่งมีกองเรือของเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่18ลำที่สามารถที่จะทำให้แหวกน้ำแข็งออกไปได้เนี่ยนะครับเขาก็ได้เชิญชวนครับให้นักเรียนเนี่ยจาก22ประเทศนะครับได้ผู้ที่ทำเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้ส่งผลงานของตัวเองมาเพื่อสมัครเข้าชิงรางวัลไปนะครับสำรวจเส้นทางนะครับจาก22ประเทศ 5,000 กว่ารายนะครับก็ไปดูเรื่องของน้องคนนี้ชื่อลักกี้ราวัตนะครับจากเมืองจักระในรัฐอุตราขันธ์นะครับจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศอินเดียที่ได้ไปร่วมในงานนี้นะครับ22ประเทศที่เขาได้ส่งไปร่วมนี้ก็มีจากประเทศอาร์เมเนียบังกลาเทศเบลารุสโบลิเวียบราซิลฮังการีเวียดนามอียิปต์อินเดียอินโดนีเซียซาคาคสถานจีนคีกิสถานมองโกเลียเมียนมานามิเบียเรวันดาเซอร์เบียแทนซาเนียตุรกีอุซเบกิสถานแอฟริกาใต้ไม่มีประเทศไทยอ่ะน้องเขาบอกว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะในการที่จะได้ขึ้นไปบนทั่วโลกเหนืออยู่ถึง10วันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะไม่มีวันลืมอีกต่อไปนะอิจฉาน้องลักกี้มากๆเลยลักกี้สมชื่อ
1: ค่ะเป็นข้อมูลที่เราทั้งสองคนกลั่นมาให้คุณผู้ฟังนะคะตลอดช่วง1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไม GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเราจึงได้โตรังท้ายเดี๋ยวเราพักกันติดนึงแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลการวิเคราะห์เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของ2569นี้นะคะเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยเนี่ยค่ะโตรั้งท้ายเป็นเพราะ

0: เหตุใดเชิญติดตามกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์เช้าวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียหรือไม่อ
2: ยู่ที่อินโดนีเซียครับอยู่ที่จาการ์ตาครับจริงๆก่อนที่เราจะไปเรื่อง GDP เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องกราดยิงในอาเซียน
0: ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นใหม่แล้วนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเด็กชายอายุ 14-15 ปีเนี่ยก็ควงปืนเข้าไปนะครับแล้วก็กราดยิงนะครับที่โรงเรียนนะครับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับแล้วก็ระหว่างกราดยิงเนี่ยก็มีการไลฟ์สดไปด้วย
0: ค่ะ
2: อันนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการเมืองนะครับของเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีนายกเทศมนตรีของเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะครับ764นะครับที่ไปชักจูงเด็กนะครับให้ทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตัวนายกเทศมนตรีเมืองซาโบกาเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็น Roblox Fanatic นะครับก็คือติดเกมที่มีระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างหนักนะครับแล้วก็ในห้องลับต่างๆของแพลตฟอร์มเกมแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เป็นความคิดสุดโต่งที่เน้นเรื่องของการทำลายล้างเพื่อสร้างชื่อเสียงแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องพวกกังวลกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะครับลูกหลานด้วยนะครับครับ
0: ค่ะน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะ
2: ครับเพราะว่าเกิดเหตุติดๆกันหลายประเทศแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่อง GDP นะครับรายงานครึ่งปีแรกใช่ไหมฮะเวียดนามโต 8.4% มาเลเซีย 6% สิงคโปร์ 5.9% อินโดนีเซีย 5.3% ฟิลิปปินส์ 2.3% แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยคือ 1.9% นะครับในขณะที่สปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาทำข้อมูลเป็นรายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้มีการสรุปรายไตรมาสราย2ไตรมาสหรือว่าครึ่งปีเหมือนของประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ย GDP มันคือมูลค่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาเอามาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ4กิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันชะงักงานลงอย่างยิ่งนะครับเราเคยคุยกันเรื่อง K-shaped economy นะครับเศรษฐกิจที่มันเป็นรูปตัว K นะครับก็คือมันมีขาหนึ่งซึ่งเติบโตสูงมากกับอีกขาหนึ่งซึ่งตกต่ำลงอย่างมากนะครับในกรณีของผู้บริโภคในกรณีของการบริโภคเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่อยู่ตลาดบนน่ะเรายังเห็นภาพข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเขายังใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าถูกต้องไหมครับบิน First Class Business Class ไปช้อปปิ้งต่างประเทศนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้หนักแต่ว่าจำนวนของคนที่ใช้จ่ายมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดตรงกลางที่หายไปนะครับประเทศไทยเราเนี่ยชนชั้นกลางแทบจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ในข้างล่างนะครับก็คือเนียพัวนะครับยากจนหรือว่าจนแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสถานการณ์นี้นอกจากในประเทศไทยแล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากำลังห่วงกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนยากจนที่พ้นจากเส้นขีดความยากจนในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนใหม่นะครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะไปแตะที่ 50% นะครับของประชากรเพราะนั้นกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงเพราะว่าหนี้สะสมนะครับหนี้ครอบครัวหนี้ครัวเรือนซึ่งปัจจุบันนี้สูงมากนะครับคนไทยที่เป็นหนี้มีมากกว่าคนไทยที่ไม่เป็นหนี
0: ้
2: อันนี้น่ากลัวนะครับสถานการณ์อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับฟิลิปปินส์นะครับและสังคมที่บีบคั้นแบบนี้ที่ทำให้เขาบริโภคไม่ได้ใช้จ่ายใช้สอยไม่ได้ในขณะเดียว

การพอเปิดโซเชียลมีเดียก็เจอบุคคลที่อู้ฟู่หรูหรานะครับยั่วให้เกิดกิเลสอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือผลกระทบ

ถึงอุตสาหกรรม Y Series ด้วยนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของสังคมที่เป็นภาวะกดดันทางด้าน Socio-Economic แบบนี้นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุดนะครับอีกตัวนึงที่เป็นกิจกรรมหลักเลยที่ในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดึงให้เศรษฐกิจมันโตก็คือรายจ่ายภาครัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทยกำลังจะชนเพดานนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างทางการคลัง physical space ในการที่จะไปกู้เงินนะครับมาใช้จ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ถ้าจำได้รัฐมนตรีเอกนิติบอกว่ามันเป็นโครงการแบบกระตุ้นระยะสั้นนะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง plus อย่างเงี้ยนะครับนาทีนี้เนี่ยมันกำลังจะเต็มละนะครับแล้วมันจะกระตุ้นระยะสั้นแบบนี้ต่อไปยากๆยาวๆยากๆนะครับตรงจะเป็นปัญหานะครับในขณะที่ตัวที่เป็นตัวที่3นะครับที่เป็นแรงส่งก็คือเรื่องของภาคการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K shape อีกนะครับ K shape ในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ดึงเงินไหลเข้าประเทศหรือว่าส่งออกได้เนี่ยมันยังเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอุตสาหกรรมแบบเก่านะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยรายได้หลักเลย 30-40% มาจากการท่องเที่ยวซึ่งโตดีมากนะครับแต่ว่าแน่นอนรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็ภาคเกษตรอีกประมาณ 8-10% เพราะนั้นรวมกลุ่มนี้เนี่ย 70-80% ของภาคการผลิตนะครับเพราะนั้นการส่งออกที่ตลาดตอนนี้มันโตเนี่ยมันโตในภาคอุตสาหกรรมใหม่ครับมันโตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นมันโตในเรื่องของชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับเราจะได้ยินว่าตอนนี้แรมขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดนะครับของเราเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโตเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นภาคการค้าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเพราะนั้นพอเขาโตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าแรงฉุดของกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาโตตามไปด้วยนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเห็นเลยว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาโตเยอะๆอย่างเวียดนามกับมาเลเซียนี่ก็คือเขามีโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสูงมากกว่าเราเพราะว่าเขามี FTA กับหลากหลายประเทศมากกว่าเรานะครับของเราเองเนี่ยพอเจอสงครามการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีปัญหาเลยทันทีนะครับว่าการส่งออกของเรามันชะงักนะครับข้อโตการค้าที่เวียดนามมีอย่างเช่นตัวของ European Union เวียดนาม FTA นะครับข้อตกลงการค้าแบบภูมิภาคีกับสหรัฐอเมริกานะครับข้อตกลงการค้า CPTPP นะครับที่เราเคยมีปัญหานะครับด่าทอปากเตะปากแข้งตัดขากันตลอดในช่วงเวลาประมาณสัก5-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาทีนี้ทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามเนี่ยเขาใช้ข้อตกลงนี้ในการที่จะเข้าถึงตลาดรอบๆภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Commonwealth ก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นแรงฉุดที่ทำให้เขาโตได้เร็วกว่าเราในขณะที่ภาคตัวสุดท้ายก็คือการลงทุนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจที่โตในช่วงไตรมาส2ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดของ BOI นะครับในการที่จะไปเอาพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่อะอย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เองก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับในเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ในการไปเร่งรัดให้คนมาลงทุนจริงๆหลังจากที่ขอสิทธิ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าเลยมันเกิดการเร่งรัดการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าพอเขามาลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวก data center พวกภาคการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยมันจะส่งอานิสงส์ต่อนะครับนั่นก็เลยทำให้สภาพัฒน์เนี่ยยังคงตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่เขาโตมากๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเราเองอาจจะยังสู้ไม่ได้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภูมิภาคเนี่ยเราคงจะต้องมองแบบทั้งหมดเป็นส่วนประกอบซึ่งเสริมแล้วก็อาจจะขัดแล้วก็อาจจะแย่งชิงซึ่งกันและกันนะครับ
พราะนั้นอย่างเวลาเรา

0: โปรโมทกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดูเป็นประเทศแต่เราดูเป็นภาพรวมของทั้ง value chain ของทั้ง supply chain ของทั้งอาเซียนเพราะว่าในจุดอ่อนของประเทศนึงอ่ะมันก็เป็นจุดเสริมของประเทศนึงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมแบบนี้เนี่ยในภาวะที่อินโดนีเซียโตเร็วมากแต่ตอนนี้อาจจะชะลอมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้ากับอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเขาโตเยอะๆเขาก็ทำเองไม่ได้ครบทุกส่วนเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจิ๊กซอระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองเป็นภาพรวมของทั้งประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าทั้งซัพพลายเชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: มันถึงจะเข้าใจและทำนโยบายได้ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงตลาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดแค่65ล้านคนของประเทศไทยอ่ะแต่กำลังพูดถึงตลาดเกือบ700ล้านคนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วมองภาพจิ๊กซอว์พวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะยังคงมีที่ว่างค่ะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้ว
0: โอ้ใช่ทราบมาว่าคือจริงๆมันเต็มแล้วแต่ยังมีบางท่านไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นจองไว้นี่ไม่ยังไม่ได้สิทธิ์นะฮะ
1: ใช่
0: จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังสนใจหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยผมคิดว่ายังทันนะครับรีบสมัครรีบจองแล้วรีบจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายเงินคือการรักษาสิทธิ์นะฮะจองเฉยๆนี่ไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ถ้าอยากฟังข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกที่จะทำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะได้นำไปต่อยอดนะฮะทั้งจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามและวิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยอย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะคะที
0: ่
1: 3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบเล่าแบบเม้มในรายการนะคะใช่ไหมคะ
0: อ๋อไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: แต่ว่า
0: ในมีกักอยู่แล้วครับ
1: ในหลักสูตรเนี้ยจะได้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัด
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยออกสื่อไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอย่างเรื่องความละเอียดอ่อนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะคุยออกสื่อไม่ได้มันอาจจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุยออกสื่อได้เนี่ยเราไม่มีกักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เราจัดเต็มตลอดครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะยังพอมีเวลาอีกสัก2นาที
0: ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเพิ่มเครื่องจักรตัวใหญ่ของเราให้ได้นั่นก็คือตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มให้ได้เนี่ยเราเองคงจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ครัวเรือนให้มันได้ก่อนคือการเป็นหนี้เนี่ยมันเท่ากับลากตัวเราเข้าไปสู่วงจรอุบาทนะฮะแล้วมันมักจะเพิ่มเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ก็คือพอมีหนี้ปุ๊บคุณก็รายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ไหมพอคุณรายได้ไม่พอรายจ่ายคุณก็สร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอคุณสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆบวกกับไอ้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สิ่งเร้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันทำให้เราอยากจะฟุ้งเฟ้ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกับดักที่ทำให้วงจรหนี้เนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงกังวลนะครับแล้วก็มันไม่ได้พังแต่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ามันพังทั้งภาพแมกโครก็คือของประเทศด้วย
1: ค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังอาจารย์คะไม่เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
0: ถูกใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมความอยากได้อยากมีอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำให้เราเนื้อรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับแล้วก็อย่างอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนของเราก็อย่าลืมนะครับCEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับแล้วก็แน่เลยเวลาไปเจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ถามมีพอฟังปั๊บจะมีความคิดที่อยากจะถามก็จะถามได้กับตัวเป็นๆนะอย่างในเราฟังในรายการวิทยุเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะตอบไม่ได้ถนัดด้วย
0: เซสชั่นเราเปิดเป็นแบบ3ชั่วโมงนั่งถามอย่างเดียวเลยมั้ยผมไม่เตรียมเนื้อหาไปแต่ว่าให้คุณผู้ฟังถามแล้วผมตอบอย่างเดียวฮัลโหลคุยกันในเรื่องที่ท่านอยากรู้เลยไม่ใช่คุยกันในเรื่องที่ผมอยากเล่า
2: ใช่
0: ไอ้นี่ก็น่าจะสนุกดีนะจะได้แบบตรงตามความต้องการ

0: ค่ะ
1: ก็จะได้รู้เต็ม
0: ๆรีบสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะ
2: โอ้นี่โค้งสุดท้ายจริงๆละ10ที่ละโอเคครับดีเลยครับ
0: ค่ะเราจะสมัครรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะวันนี
2: ้ต้องไม่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะวันนี้วันที่อะไรน
1: ี่วันเท่านั้นเอง
0: วันที่19แล้วว
1: ันที่19
0: ค่ะค่ะ
2: ครับให้ไ
1: หวเท่านั้นเองกับการอบรมตั้ง15สัปดาห์ครับคุณผู้ฟังครับ
0: ดี
1: มากเลย 59,000 บาทเนี่ย
0: คร
2: ับ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปิตินะคะ
2: ค
0: ที่กรุณามาให
1: ้ข้อมูลที่
0: น่าสนใจในรายการแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่กรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบสวนปากคำเนื่องจากพบความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยส.ส.รายนี้มีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการไปจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทอีกทั้ง30บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติรายงานข้อมูลยังระบุด้วยนะคะว่าส.ส.รายนี้มีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกติพฤติการดังกล่าวอาจยังไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542แต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยอาจมีการออกหนังสือเชิญนักการเมืองรายนี้สอบถามข้อมูลในฐานะพยานในการสอบผู้ถูกสอบต้องแก้ต่างให้ได้ว่าไม่ได้ทำธุรกิจในรูปแบบนอมินีเพื่อไปถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยนะคะว่ากองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างสืบสวนเรื่องดังกล่าวจริงแต่

0: ยังไม่ได้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนปากคำพยานจึงยังไม่มีกรณีของการจะออกหมายเรียกบุคคลใดมาดำเนินคดีเพราะยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนอยู่ส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับว่าปัจจุบันยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนของกองคดีความมั่นคงยังไม่ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดยังไม่ได้มีข้อยุติจากพนักงานสอบสวนว่าใครมีความผิดอะไรจุดเริ่มต้นของการสืบสวนเรื่องดังกล่าวพบว่ามีบุคคลมาแจ้งเบาะแสขอให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะเคนสมชาติส.ส.ส้มภูเก็ตสวมนอมินีซุกอสังหา100ล้านดันฉันทานนท์ข้ามห้วยปลัดพลังงานณัฐพลบืด DSI สอบสมชาติส.ส.ภูเก็ตพักส้มเป็นนอมินีถือบริษัทต่างด้าวที่มาถือครองที่ดินในไทยหรือไม่พบถือครองอสังหากว่า100ล้านบาทวรนันท์และยุทธนาประสานเสียงกำลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยังไม่ถึงขั้นออกหมายเรียกพิพัฒน์ฉุนม็อบต้านท่าเรือจนะประเทศไทยจะทำอะไรก็ติดกับดักคำว่า NGO ฝากคนไทยช่วยกันพิจารณาด้วยบอกม็อบอยากมารับแดดกรุงเทพก็ตามสบายครม.ตั้งฉันทานนท์คนใกล้ชิดเนวินข้ามห้วยจากสำนักนายกมาเป็นปลัดพลังงานคนใหม่ปัดทิ้งโผเดิมที่จะโยกณัฐพลมาจากอุตสาหกรรมรัฐบาลแต่งตั้งคนนอกกระทรวงเพื่อรื้อใหญ่โครงสร้างราคาพลังงานรื้อสัญญาโรงไฟฟ้าภาสกรรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อขยับขึ้นปลัดแทนส่วนณัฐพลยังไม่รู้ชะตากรรมท่ามกลางข่าวไม่เข้าขากับรัฐมนตรีวราวุฒิบอกอยู่มาครบ4ปีแล้วอยากให้ไปเติบโตส.ส.พรรคส้มลั่นกกต.ส่งสำนวนหัวสว.ให้ศาลฎีกาก็ไม่จบกรรมธิการของสภาจะตรวจสอบต่อเพราะมีอำนาจในการเรียกเอกสารค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คดีที่กระทบความมั่นคงของชาตินะครับกับปฏิบัติการทลายขบวนการสวมสิทธิ์นำชื่อแรงงานต่างด้าวยัดเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อจะทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูหวังที่จะใช้สิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยและอาจจะลามไปถึงการขอสัญชาติในอนาคตด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่สน.ดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำโดยนำทีมกรมการปกครองนะครับตำรวจปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครแถลงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงหลังส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยระบุว่าการกระทำนี้ก็เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่แค่การแย่งชิงสวัสดิการแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็บอกว่าจากการสุ่มตรวจแฟลตดินแดงเพียง3ห้องพบมีชื่อผู้เข้าพักสูงถึง140กว่าคนทั้งที่พื้นที่ห้องก็มีแค่34ตารางเมตรบางห้องมีชื่ออัดแน่นถึง64คนคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวเนียนอยู่ในทะเบียนบ้านนี้กว่า 1,000 รายนะครับโดยพฤติการก็จะมีนายหน้าชาวเมียนมาคอยรวบรวมเอกสารจากแรงงานต่างด้าวส่งต่อนายหน้าคนไทยก่อนที่จะเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงเพื่อทำเรื่องย้ายเข้าทะเบียนบ้านและก็ออกบัตรสีชมพูให้คิดว่าค่าดำเนินการต่อหัวน่าจะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทสำหรับการดำเนินคดีครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว7รายทั้งหมดให้การรับสารภาพพร้อมกับพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่เขตดินแดงและก็นายหน้าชื่อป้าน้อยซึ่งเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่ทำในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วกรุงเทพต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร3รายที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดและมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมสั่งการให้ตรวจค้นแฟลตดินแดงทุกตารางนิ้วเพื่อถอนสิทธิ์บัตรสีชมพูที่ผิดกฎหมายทั้งหมดและย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนกลางทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าผู้กระทำผิด140รายที่พบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยืนยันจะขยายผลตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดเพื่อปกป้องสิทธิและก็ภาษีของคนไทยทุกๆคนครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงะชื่อเด็กต่างด้าวโผล่แฟลตดินแดงยัดทะเบียนบ้านนับพันคนจับ7ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขตกระทบความมั่นคง

0: ชาติเศรษฐกิจสังคมมท.4นำทีมปกครองตำรวจปปท.ปปง.กทม.ผนึกแถลงผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวอัดเข้าแฟลตดินแดงจัดทำบัตรสีชมพูสิทธิเทียบเท่าคนไทยลามถึงขั้นขอสัญชาติได้สั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฉค่าดำเนินการตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนลั่นแค่จุดเริ่มต้นพร้อมขยายผลพื้นที่อื่นต่อครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นการควบคุมอาวุธปืนค่ะเมื่อวานนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนปรับปรุงข้อกฎหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยโดยการปฏิรูปครั้งนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการนำเข้าการจำหน่ายใบอนุญาตตลอดจนการนำไปใช้สถานที่ซ้อมและการควบคุมไม่ให้กระสุนปืนรั่วไหลโดยจะยกเลิกระบบเอกสารทำมือแบบเดิมแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดและปิดช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มจากจำนวนปืนในประเทศที่มีอยู่เดิมราว10ล้านกระบอกค่ะส่วนทางด้านรัฐสภานะคะนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาว่าสภามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นยิ่งขึ้นจากระเบียบที่มีอยู่แล้วฉะนั้นใครที่จะเข้ามาที่รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสภาอย่างเมื่อช่วงเช้าวันที่18สิงหาคมตนเองก็มาสภาด้วยความเคยชินเดินเลี่ยงไม่เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ปรากฏว่าตำรวจสภาไม่ยอมโดยชี้ให้ตนเองไปเดินเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทำให้ตนเองปลื้มใจมากซึ่งทำให้เห็นว่ามาตรการที่เราจะเปลี่ยนสภาแห่งนี้ในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเราเห็นได้ชัดต่อไปใครที่จะเข้ามาสภาก็ต้องห้ามในเรื่องอาวุธปืนและขับรถเข้ามาก็ต้องเปิดกระจกให้เจ้าหน้าที่ได้ดูก็อย่าวอยวายรวมทั้งเรื่องติดบัตรเมื่อก่อนตนเองก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องติดผู้นำต้องติดบัตรที่สำคัญก็ได้ให้นโยบายไปว่าใครไม่มีบัตรถ้าตำรวจสภาเห็นจะต้องสอบถามถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องถูกเชิญออกค่ะประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะไม่มีส.ส.โดนยิงตายประธานสภาตรวจเข้มการันตีเซฟโซน 100% นิรโทษคืนปืนเถื่อนปกรณ์เผยมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมเหมือนในต่างประเทศเพิ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยขอประชา

0: ประชาชนอย่าใช้อารมณ์โสพลลั่นรัฐสภาปลอดภัย 100% จะไม่มีส.ส.โดนยิงตายเปิดสมัยประชุมสภาใครพกอาวุธไร้บัตรแสดงตนห้ามเข้าเด็ดขาดขอส.ส.ไม่ใช้เอกสิทธิ์ปลื้มเจอกับตัวตำรวจสภาเรียกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แม้ประธานก็ไม่เว้นยันไม่ได้จัดฉาก
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทนะครับส่งเสริมความปลอดภัยชายแดนไทยกัมพูชาเร่งสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวและปรับระบบการสื่อสารดิจิทัลหลังเกิดเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานนี้ก็มีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนครับประกอบด้วยการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินกว่า361ล้านบาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงินเกือบ23ล้านบาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลวงเงินเกือบ50ล้านบาทโดยมุ่งเน้นเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุปะทะและช่วยให้การแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินถึงมือประชาชนโดยรวดเร็วรองโฆษกรัฐบาลบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีโครงการนี้มีการเสนอขอจัดซื้ออาวุธปืนลูกซองสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยจึงตัดส่วนนี้ออกไปก่อนเพื่อเร่งอนุมัติเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินงบประมาณ433ล้านบาทนี้ครับนอกจากนี้ระบบสื่อสารที่ปรับปรุงใหม่ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบอื่นทั้งการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีรายงานความคืบหน้าการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนนะครับจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ประสบเหตุเหยียบกับทุ่นระเบิดนะครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เรียบร้อยผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีผู้ป่วยรู้สึกตัวดีหายใจได้เองและสัญญาณชีพปกตินะครับโดยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ซึ่งทางกองทัพบกยืนยันดูแลรักษาและก็ให้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทำบังเกอร์ 1,600 จุดชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยส่วนจ่าสิบเอกเหยียบทุ่นระเบิดอาการดีแล้วครับ
0: คดีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าก็คือนายอุเทนอินอ้ายอายุ53ปีชาวจังหวัดขอนแก่นได้เข้าพบพันตำรวจโทปุณฤทธิ์ธารานันทเศษสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อกล่าวโทษดำเนินคดีกับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีบุกปิดประตูวัดป่าอดุญญารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยปรากฏคลิปข่มขู่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัดภายใน15วันพร้อมแอบอ้างว่ามีผู้ใหญ่เบื้องบนและฎีกาของในหลวงลงมาแล้วนายอุเทนระบุนะคะว่าได้เข้ากราบแจ้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามซึ่งเห็นชอบให้ดำเนินคดีตามกฎหมายตนเองจึงมาทำหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มดังกล่าวว่ามีหนังสือฎีกาจริงหรือไม่และชี้ว่าการยื่นฎีกาตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่สามารถกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้ทางนี้ก็ได้มอบหลักฐานคลิปวิดีโอให้พนักงานสอบสวนใช้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวนะคะชาวบ้านแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดยื่นพ.ส.พิสูจน์เอกสารลั่นอยากเจอนายกหลวงพ่ออดุลงดจ้อชาวบ้านให้กำลังใจป้าดาบุกพ.ส.คัดสำเนาตั้งวัดป่าอดุญญารามและหนังสือถวายฎีกาพ.ส.นัดรับ21สิงหาคมนี้ลั่นอยากเจอนายกเพื่อความกระจ่างยันเดินหน้าขอพิสูจน์ความจริงไม่ได้รังแกพระวอนสังคมหยุดถล่มทำครอบ

0: ครัวล้มป่วยด้านชาวขอนแก่นบุกโรงพักเมืองแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดแอบอ้างเบื้องบนดีกาขู่ไล่เจ้าอาวาสปิดวัดป่าอดุลยารามขณะที่หลวงพ่ออดุลปิดวาจางดสัมภาษณ์สื่อหยุดพูดปมพิพาทปล่อยเป็นหน้าที่ศาลไม่เชื่อคู่กรณีจะหยุดพูดวอนสื่อมวลชนช่วยเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพร้อมจัดระเบียบห้ามขายของภายในเขตวัดค่ะ
1: ครับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัดกระบี่ประเดิมถอดถอนแล้ว121รายขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งจัดทีมกฎหมายช่วยอปท.เร่งเพิกถอนคำสั่งให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบนะครับว่าตอนนี้ได้ส่งรายชื่อผู้กระทำผิดให้ทุกจังหวัดแล้วโดยให้กจังหวัดนะครับประชุมร่วมกับอปท.ต้นสังกัดยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยนภาระหรือว่าส่งเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการมอบขอบเขตอำนาจตามกฎหมายโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ครับได้เตรียมทีมกฎหมายไว้คอยสนับสนุนและวางกรอบเวลาดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ที่ประชุมกรรมการจังหวัดกระบี่ครับทั้ง3คณะมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพนักงานส่วนท้องถิ่นรวม121คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด158คนแยกเป็นพนักงานอบต72คนเทศบาล40อบจ.กระบี่9คนโดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบผ่านจริงซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้นายกอบต.ออกหนังสือถอดถอนออกจากราชการภายในสัปดาห์นี้ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาครับนายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุว่ากำลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งรวม151รายจากทั้งหมด569คนครับคาดว่าจะประชุมมติได้ในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ก่อนแจ้งอปท.ต้นสังกัดให้ออกคำสั่งถอดถอนหรือว่าเลิกจ้างภายในสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีกระแสคัดค้านจากฝ่ายการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่ารัฐบาลกำลังผลักภาระและความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้เซ็นคำสั่งถอดถอนทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและนายกมีอำนาจเต็มในการจัดการซึ่งมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบนอกจากนี้3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนำโดยนายวิรศักดิ์ฮาดดานะครับนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนจากสมาคมอบจ.และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันแถลงข่าวเรียกร้องให้ทางสท.และก่อกลางส่งหลักฐานพยานการทุจริตที่ชัดเจนมาให้ทางอบต.ประกอบการพิจารณาไม่ใช่ส่งมาแค่รายชื่อเพราะว่านายกอบต.ก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายโดยตรงถ้าหากถูกฟ้องร้องพร้อมขอให้เปิดคะแนนสอบทุกภาคและก็หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ที่สอบผ่านด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับกระบี่ประเดิมถอดถอน121ข้าราชการวรสิทธิ์ตั้งทีมกฎหมายช่วยอบต.หรือบรรจุกองสอบท้องถิ่น3สมาคมจี้สท.ก็กลางขอหลักฐานเช่นเดียวกันกับแนวหน้าครับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยังอลละเวง3สมาคมท้องถิ่นเปิดแถลงข่าวจี้สท.ส่งหลักฐานทุจริตที่ชัดเจนก่อนเพิกถอนวันถูกฟ้องขณะเดียวกันแนะเลื่อนบรรจุข้าราชการทดแทนตามบัญชีใหม่ครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปีนี้จาก 2% เป็น 2.2% โดยนายอนุทินรับว่าคงจะบอกว่าพอใจไม่ได้เราอยากให้เศรษฐกิจโตมากกว่านี้เศรษฐกิจตอนนี้โอเคแต่เศรษฐกิจโตแค่ไหนไม่มีคำว่าพอใจตอนนี้ตัวเลขอยู่เท่านี้ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4, 5และ 6% โตมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีคำว่าพอใจไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายกพอใจรองนายกด้านเศรษฐกิจหรือไม่นายอนุทินตอบว่ายิ่งกว่าพอใจอีกประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะคลังกลางแผนคลังกลาง3แผนด้านเศรษฐกิจโตเที่ยวไทยทันตุลาคมอนุทินและเอกนิติยังไม่พอใจ GDP ขยับมาที่ 2.2% นายกบอกโตได้มากกว่านี้คลังกลางแผนขับเคลื่อน3ด้านประคองเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเร่งลงทุนสุรศักดิ์บอกยังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.รอหารือให้เสด็จน้ำก่อนค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับในการไปแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ชูแนวทางของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางที่ไม่เลือกข้างพร้อมกับเสนอ3ยุทธศาสตร์รับมือความไม่แน่นอนของโลกได้แก่การสร้างภูมิภาคนิยมให้ตอบโจทย์จริงการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนายกโชว์วิชั่นบนเวทีโลวีออสซี่รับมือโลกไม่แน่นอนชง3ข้อสู้ชี้ไทยไม่เลือกข้างเท้งแย้มไม้เด็ดศึกซักฟอกพระดอนสั่งลั่นรัฐบาล6เดือนไร้ปมทุจริตโกงสอบหัวสวเกิดก่อนมติครม.ตั้งฉันทานนท์ปลัดพลังงานครับ
0: ขอไปที่ประเด็นเรื่องของข่าวกีฬานะคะเมื่อค่ำวานนี้ก็มีการแข่งขันศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะก็เป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะซึ่งทีมชาติไทยเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ2ค่ะแต่ว่าก็ยังได้เข้าชิงชนะเลิศนะคะซึ่งหลังจากจบเกมแล้วนะคะทางด้านของกุนซือช้างศึกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะโดยทางนาทางแอนโทนีฮัสสันนะคะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยก็ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยนะคะกลางห้องแถลงข่าวค่ะหลังจากถูกผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงสไตล์การเล่นที่ไร้ทรงของทัพช้างศึกในเกมเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แม้ว่าสกอร์รวม2นัดจะเฉือนชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้สำเร็จแต่ว่าฟอร์มการเล่นกลับสร้างความอึดอัดให้กับแฟนบอลทั่วประเทศจนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักโดยกุนซือชาวอังกฤษได้สวนกลับทันควันด้วยสีหน้าและท่าทางดุดันว่าเรื่องสไตล์การเล่นก็ถูกถามเสมอเนื้อหาในเกมก็ขอไม่เจาะลึกแต่2เกมที่เราเจอมาต้องเตะภายใน3วันยังไม่รวมเวลาเดินทางมีนักเตะหน้าใหม่ต้องเจอกับทีมที่ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มสภาพร่างกายแต่ละคนไม่สามารถตอบสนองวิธีการเล่นที่วางแผนผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็จะมีคำถามเสมอก็เป็นความคาดหวังของแฟนบอลทุกคนเวลาชนะสกอร์เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็เข้ารอบชิงชนะเลิศเราต้องเตะทุกๆ3วันในช่วงปรีซีซั่นซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปรีซีซั่นที่ต้องเตรียมร่างกายแต่เราต้องเตะต่อมันเลยยากมากที่จะสร้างฟุตบอลที่เราต้องการค่ะโดยประเด็นข่าวกีฬาเรื่องของฟุตบอลนี้นะคะเพจสยามสปอร์ตก็พาดหัวข่าวค่ะทรงไม่มีแต่มีตั๋วเข้าชิงฮัสสันฉุนหลังถูกจี้ถามสไตล์การเล่นอ้างเตะทีฟิตไม่ถึงสวนเจ็บพวกสับเละในแคมป์ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจับมือสรรพสามิตภาค9ครับผนึกกำลังทหารตำรวจศุลกากรและฝ่ายปกครองสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนและสินค้าหนีภาษีถอนรากถอนโคนเครือข่ายภัยแทรกซ้อนในพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายจิรนันท์ใจห้าวผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค9ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเพื่อ

0: พิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมถึงเอ็กซเรย์แกะรอยเส้นทางลำเลียงตรวจสอบแหล่งพักสินค้าและขยายผลจับกลุ่มกลุ่มทุนเบื้องหลังอย่างเป็นระบบการจับมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่คุ้มครองรายได้ของรัฐแต่ว่ายังเป็นการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนทั้งนี้นายจิรนันท์เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการติดตามเครือข่ายผิดกฎหมายขณะที่พลโทนรทิพย์ก็ยืนยันนะครับว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและข้อความที่ส่งมาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยชู BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และพบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนพร้อมเตรียมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นายกยังระบุด้วยว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองระบบโลจิสติกและศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าวคือนโยบาย Thailand Fast Passของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งในการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันประเด็นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ2ประเด็นหลักได้แก่การส่งออกน้ำมันอากาศยานรวมถึงการขยายวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานฝีมือโดยเตรียมเจรจาขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชฟและแรงงานในธุรกิจร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไป

0: ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระยะเวลาชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือPay per active user ภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้บริการและการเบิกจ่ายงบสอดคล้องกับการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลขึ้นราคา85สตางค์มีผลเช้าวันนี้วันนี้ปตท.บางจากแจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและกลุ่มโซฮอลลิตรละ85สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยน้ำมันเบนซินจากเดิมลิตรละ45บาท83สตางค์เป็นลิตรละ46บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล E85 จากเดิมลิตรละ27บาท78สตางค์เป็นลิตรละ28บาท63สตางค์แก๊สโซฮอล E20 จากเดิมลิตรละ31บาท84สตางค์เป็นลิตรละ32บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล91จากเดิมลิตรละ36บาท47สตางค์เป็นลิตรละ37บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล95จากเดิมลิตรละ36บาท84สตางค์เป็นลิตรละ37บาท69สตางค์รองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวแม่ฮ่องสอนได้ปลอดภัยหลังมีฝนตกหนักน้ำป่าหลากหลังมีการเปิดให้สัญจรตามปกติในเวลา18นาฬิกาวันนี้บนเส้นทางหลวงสาย108จุดสะพานบ้านห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเสารับน้ำหนักสะพานแบลลี่ชั่วคราวสะพานห้วยโป่งเส้นทางขุนยวมแม่ฮ่องสอนถนนหมายเลข108ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาจากฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำของตำบลห้วยโป่งซึ่งประกอบกับดินที่มีความชื้นสะสมจนไม่สามารถอุ้มน้ำได้ผนวกกับมีท่อนสูงท่อนไม้ไหลมากระแทกกับต่อหม้อสะพานชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดกั้นการจราจรเพื่อไม่ให้รถที่เป็นรถบรรทุกหนักข้ามไปรวมถึงประสานยังสภ.เมืองและทางขุนยวมเพื่อให้ปิดการจราจรและแนะนำประชาชนที่จะใช้เส้นทางชะลอการใช้เส้นทางโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยและความสะดวกรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: แม่ฮ่องสอนกล่าวว่าได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกวันซึ่งการคาดการณ์ของเราและการเฝ้าระวังถูกต้องร้อยละ80ดังนั้นประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลและแจ้งเตือนความปลอดภัยสร้างความมั่นใจตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณไพศาลครับ
6: สวัสดีครับพบกันเช้าวันพุธนะครับวันนี้19สิงหาคมเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันก็ขยับในกรอบแคบๆแต่ว่าก็ยังขยับขึ้นนะครับตอนนี้เบรนท์ก็91เหรียญกว่าๆแล้วผมดูเช้านี้ก็กำลังใกล้ๆจะแตะ92เหรียญก็เป็นระดับราคาสูงสุดในรอบ3สัปดา ซึ่งก็

0: น่าจะเป็นผลที่ทำให้เมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยทั้งกองทุนน้ำมันแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันก็ต้องประกาศราคาใหม่กันแล้วก็การอุดหนุน
1: ในกองทุนแต่กองทุนน้ำมันสวนทางนะฮะกองทุนน้ำมันสวนทางแต่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยตามคาดอยู่แล้วประกาศขึ้น85สตางค์ที่บอกว่ากองทุนน้ำมันสวนทางเนี่ยเพราะว่าพอเข้าไปดูฮะปรากฏว่าเป็นลักษณะลดการชดเชยนะ
0: ลดการชดเชย
1: กองทุนเนี่ยชดเชยน้อยลงก็คือผมไปดูอย่างราคาใหม่เนี่ยจะมีผลวันนี้นะประกาศเมื่อวานมีผลวันนี้อย่างน้ำมันเบนซินเนี่ยฮะจากแต่น้ำมันเบนซินอันนี้เบนซินร้อยนะอันนี้ก็ตามทิศทางแหละก็คือจากที่เคยเอาเงินเข้ากองทุน6.34 บาทอันนี้ให้เพิ่มให้เป็น7.01 บาท
0: เก็บเพิ่ม
1: แต่นอกนั้นเนี่ยเก็บเพิ่มฮะแต่นอกนั้นเนี่ยสวนทางนะเพราะว่าอย่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เนี่ยกับ91เท่ากันจากก่อนหน้าที่รัฐเคยอุดหนุน92สตางค์เหลือ39
0: อันนี้ก็คือลดการ
1: นั้นส่วนทางนอกนั้นสวนทางหมดเลยฮะE20เนี่ยจากที่รัฐเคยอุดหนุน4.71 บาทก็เหลือ4.03 บาทE85จากที่เคยอุดหนุนรัฐเคยช่วยเหลืออุดหนุน3.73 บาทก็เหลือ2.94 บาทขณะที่ดีเซลหมุนเร็วจาก5.92 บาทอันนี้ลดเล็กน้อยเหลือ5.90 บาท
0: ครับ
1: ลดไป2ตังค์แล้วก็ B20 จากที่รัฐเคยอุดหนุน10.54 บาทเหลือ10.40 บาทนี่คือ
0: ก็ลงมา14
1: สตางค์ในกองทุนเนี่ยซึ่งถ้าตามทิศทางราคาน้ำมันขาขึ้นอย่างเนี้ยตัวส่วนใหญ่นะกองทุนก็ต้องไปอุดหนุนเพิ่ม
0: ครับ
1: ช่วยเหลือเพิ่มถูกไหมแต่เนี้ยกองทุนช่วยเหลือลดลงแล้วหน้าปั๊มก็ประกาศขึ้น
0: หน้าปั๊มก็ขึ้น85สตางค
1: ์ครับ
0: ก็หมายถึงว่าราคาให้ประชาชนแบกรับทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงสร้างราคาปกติของตลาดแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอามาคืนกองทุนด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ผมสงสัยเอาในจังหวะขาขึ้นอย่างนี้มันก็ประหลาดนะ
1: ใช่ฮะปกติเนี่ยถ้าจะลดรัฐลดการช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในราคาที่ทางขาลง
0: น้ำมัน
1: แทนที่จะลดแทนที่จะลดหน้าปั๊มเยอะๆหน่อยก็ลดน้อยหน่อยเพราะว่าเอามาโปะกองทุนเนี่ย
0: ใช่
1: แต่นี่มันแบบมันคนฉีกคนละแนวคนละทาง
0: ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ราคามันขาขึ้นแน่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซินที่สิงคโปร์แล้วก็ดีเซลที่สิงคโปร์เนี่ยมันน่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นจู่ๆจะไปลดเงินไอ้กองทุนลงด้วยแล้วปรับขึ้นราคาก็ไม่เยอะนะ85สตางค์นี่ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบว่าราคามันขึ้นไปสูงสุดพีคสุดในรอบ3สัปดาห์เนี่ยถือว่าไม่เยอะแต่ว่ามันมีไอ้ส่วนหนึ่งอะที่ผมเชื่อว่ามันมีผลประกาศราชกิจจาแล้วก็คือว่าที่เขาจะตัดเอาไอ้เงินไอ้อะไรนะไอ้ค่าการกลั่นที่มันเกิน
1: หน้าปั๊ม
0: แล้ว
1: เขาบอกลงกัน
0: เขาจะหันมาเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าล้านรอบนี้หนึ่งเดือนใช่ไหมผมเข้าใจว่าจะมีผลเนี่ย19ถึงเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาก็เลยเอาส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะลดได้ถึง2บาทกว่าเอามาเกลี่ยลดให้กองทุนแล้วก็ช่วยให้ราคามันไม่ปรับขึ้นแบบเป็นบาทให้เหลือแค่85สตางค์เบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี
1: ้ครับ
0: ด้วยสาเหตุที่ว่ามันมี
1: 4,475 ล้านมีผล16สิงหา
0: ที่มีผลไปแล้วด้วยใช่ไหม
1: มีผลไปแล้วครับแต่ประเด็นคือมันเฉพาะดีเซลนะเฉพาะดีเซล B0 B7 B20จะลง2.40 บาท
0: แล้วแต่จริงๆมันก็ไม่มีการประกาศราคาลงนะเพราะราคาหน้าปั๊มก็นิ่งเลยก็แสดงว่าอาจจะเอาเงินส่วนนี้มาเกลี่ยให้กับกองทุนเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันทำอะไรที่มันสวนกับไอ้ภาวะแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะ
1: คือเพราะว่าหรือว่าอีกหนึ่งเหตุผลด้วยก็คือด้วยความที่กองทุนไม่ไหวแล้วคืออาจจะมีสัญญาณสะท้อนมาว่าถ้ายังเรทเดิมเนี่ย

0: ยังอุดหนุนราคาเดิมเนี่ยไม่ไหวแน่ได้แค่อีกไม่กี่วันต้องลดการอุดหนุนจากกองทุนไปด้วย
1: อย่างเมื่อวานผมรายงานให้คุณเอกพรฟังนะผมทราบว่าประมาณ 75,000 ล้านนะ
0: ครับ
1: อนุ 75,000 ล้านนะวันนี้ก็เลยเกินไปแล้วล่ะเพราะว่ามันวันสุดท้าย16ข้อคำนวณจากวันที่16วันนี้19

0: ทั้งดีเซลนี่ก็ปรับขึ้นสะ85 สตางค์ทุกยี่ห้อยกเว้นพวกพรีเมียมนะพวกพรีเมียมทั้งหลายไม่ว่าดีเซลพรีเมียมเบนซินพรีเมียมพวกนั้นราคายังเท่าเก่าแต่อื่นๆเนี่ยทั้งเบนซินแก๊สโซฮอล์ดีเซลเนี่ยนะครับB7 B20 อะไรเนี่ยขึ้น85 สตางค์รวดนะแล้วก็ผมขำอย่างนึงนะคือจริงๆเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าบางจากเนี่ยพรุ่งนี้วันที่20เขามีโปรโมชั่นเขาจะลดราคา1วันนะน้ำมันทุกชนิดถ้าท่านเลี้ยวรถเข้าไปในปั๊มบางจากของเขาเนี่ยเนื่องในวาระฉลองครบรอบ20ปีกรีนไมล์เขาจะลดราคาน้ำมันขายปลีกที่ปั๊มของเขาเนี่ยนะปั๊มบางจากทั้งหลายเนี่ยหรือเอสโซที่แปลงเป็นบางจากไปแล้วเนี่ยนะครับให้ลิตรละ1บาทครับวันเดียวครับ20สิงหาคม
1: ครับทุกลิตรนะตี5ถึงเที่ยงคืน
0: ก็คือตั้งแต่ตี5
1: ไม่มีขั้นต่ำ
0: พรุ่งนี้เป็นต้นไปเติมเท่าไหร่ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะลิตรลงลิตรละ1บาทนะครับแต่ว่าเสือปืนไวมากครับปรากฏว่าปตท.ประกาศด่วนเลยครับอ๋อลดเหรอถ้างั้นเราขอฉลองด้วยไม่รู้ไม่มีวาระแต่ขอลดแล้วลด2วันคุณเอกพรเอาตั้งแต่ตี5วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ก็คือจัดโปรโมชั่นร่วมลด1บาทต่อลิตรนาน2วันเต็มครับ19ถึง20สิงหาคมนะก็ลิตรให้ลิตรละ1บาททุกชนิดเหมือนกันอันนี้ระหว่างบางจากปตท.เขาซวยกัน
1: บางจากเขาอุตส่าห์ฉลองแคมเปญของเขาก็ดัน
0: มาปาด
1: หน้าแล้วบลัฟ
0: ของเขามีวาระ
1: เกทับเขาอีก
0: เขามีวาระแต่ว่าของปตท.เขาบอกเขาคล้ายๆบอกว่าก็ฉลองด้วยฉลองด้วยแล้วสองวันด้วยนะวันนี้ด้วย
1: มาซัดกันเลย
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ก็คือว่าผู้บริโภคก็ประหยัดไปได้ถ้าเติมที่บางจากพรุ่งนี้กับเติมที่ปตท.วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ15 สตางค์ฮะถ้าเทียบราคาเมื่อวานนะลดลงไปได้15 สตางค์จากที่เขาประกาศ1บาทเพราะว่าเช้านี้มันขึ้นไปแล้วนี่85มันก็เหลือให้ลดได้แค่15 สตางค์นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะก็คึกคักดีจู่ๆก็มาประดังประเดอะไรต่างๆกันเอาในวันนี้พอดีนะทั้งขึ้นราคาทั้งลดราคาของบางจากกับปตท.นะฮะเมื่อวานประชุมครม.เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าจะมีเรื่องโผโยกย้ายไหมก็แหล่งข่าวเชื่อว่าอาจจะรอท่านนายกแต่สรุปไปมาที่แต่งตั้งปลัดพลังงานเรียบร้อย
1: พลังงานใช่ครับก็แต่งตั้งคุณฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
0: ่
1: ซึ่งจะใช้คำว่าข้ามห้วยก็ได้เพราะจริงๆท่านเนี่ยเป็นลูกหม้อของกระทรวงเกษตร
0: ข้ามมาสองห้วย
1: ครับสองห้วย
0: ไม่ใช่ห้วยเดียวข้ามมาสองห้วยครับ
1: ครับก็นะฮะตามรายงานเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นข้าราชการสายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาเติบโตจากงานด้านเศรษฐกิจและนโยบายเคยดำรงตำแหน่งผอ.สำนักการเกษตรต่างประเทศรองเลขาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรแล้วก็ขึ้นเป็นเลขาสสก.ที่เป็นหน่วยงานสำคัญวางนโยบายเศรษฐกิจนะครับก็มีบทบาทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรประเมินแนวโน้มราคาการเกษตรเศรษฐกิจภูมิอากาศนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเนี่ยธุรกิจการเกษตรต่างๆการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนโยบายสาธารณะนะฮะซึ่งนอกจากว่าจะเติบโตมาจากสายเกษตรแล้วเนี่ยสายของสถาบันการเงินก็เคยผ่านงานมาสายรัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะเคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกปน.การประปานครหลวงมีชื่ออยู่ในกรรมการหน่วยงานรัฐหลายแห่งข้อมูลในธกส.ก็บอกว่าเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนโยบายภาคเกษตรปี69 ก็มี

0: บทบาทเป็นประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตประสานกรมพัฒนาที่ดินวิชาการเกษตรการกรมการข้าวกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรสสกและทกสแต่ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นธุรกิจหรือนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นนะครับก็มีประสบการณ์ผู้ประสานนโยบายข้ามหน่วยงานมาพอสมควรตามรายงานเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ทำให้ชื่อคุณฉันทานนท์ถูกจับตาเนี่ยก็คือนะครับสายสัมพันธ์กับคุณเนวินชิดชอบว่าเอ๊ะเป็นคนของคุณเนวินหรือเปล่านะครับมีประวัติการทำงานใกล้ชิดเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรอันนี้ช่วงที่คุณเนวินรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็เคยทำงานใกล้ชิดเรียกว่าเป็นอดีตหน้าห้องของคุณเนวินก็ไม่ผิดแต่ทีนี้ก็น่าสนใจว่าคุณเอกนัทออกมาชี้แจงว่าพิจารณาตามความเหมาะสมประสบการณ์ก็เลยน่าสนใจว่าก็สรุปสุดท้ายก็ปาดคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดอุตสาหกรรมมาเรียบร้อยนะครับก็น่าสนใจว่าแล้วไอ้เท่าที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยโอเคแม้จะมีเศรษฐกิจแต่มันก็เป็นเศรษฐกิจเชื่อมโยงการเกษตร
1: ครับ
0: แต่อันนี้มันกระทรวงพลังงานมันก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยตรงนักก็ว่าได้มันก็มีความเหลื่อมๆกันอยู่นะครับอันก็มีความเหลื่อมๆด้านเศรษฐกิจนโยบายพลังงานการประสานงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านทำเชิงเกษตรมาตลอด
1: ครับ
0: ครับ
2: คือที่ผมเรียนว่าคุณฉันทานนท์นี่เขาไม่ได้ข้ามห้วยมาห้วยเดียวนะเขาข้ามมาสองห้วยเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยเป็นลูกม่อกระทรวงเกษตรเคยเป็นผู้ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับกุนซือเป็นคลังสมองของงานของกระทรวงเกษตรนะเป็นซิงแทงค์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคุมหน่วยงานที่เป็นซิงแทงค์ของกระทรวงก่อนที่จะย้ายเข้าทำเนียบก็คือมาสำนักนายกขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีข้ามมาหนึ่งห้วยแล้วนะแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจึงได้กลับข้ามไปอีกหนึ่งห้วยไปจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปที่กระทรวงพลังงานก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณฉันทานนท์นี่ก็ข้ามสองห้วยแล้วก็เคยเป็นทีมงานคุณเนวินชิดชอบสมัยคุณเนวินมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เกษตรตอนนั้นเข้าใจว่ายังหนุ่มๆอยู่เพราะปีนี้อายุเพิ่ง55นะตอนนั้นก็น่าจะประมาณสัก30อะไรประมาณนี
0: ้
2: นะเพราะคุณเนวินก็เป็นตอนนั้นก็นานมากแล้วนะคราวนี้คุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้นายกอนุทินชี้แจงข้ามทวีปมาว่าการตั้งปลัดพลังงานครั้งนี้ยึดเรื่องความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมของตัวบุคคลเป็นหลักเพราะรัฐบาลกำลังมีแผนปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและพลังงานฟอสซิลหันไปผลักดันไบโอเอเนอร์จีหรือพลังงานชีวภาพมาทดแทนจึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านพลังงานและการผลิตภาคการเกษตรปลัดพลังงานต้องเป็นคนที่เข้าใจต้นทุนทางวัตถุดิบการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์มอ้อยมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานชีวภาพในประเทศอีกทั้งในระยะต่อไปอุตสาหกรรมการบินจะมีความต้องการไบโอเจ็ตเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานลดคาร์บอนโลกซึ่งต้องใช้วัตถุดิบชีวภาพแนวทางที่จะปรับโครงสร้างด้านพลังงานนี้นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยแหมน่าจะคิดตั้งแต่ทีแรกนะเพราะทีแรกเห็นว่าจะไปเอาคุณอะไรนะณัฐพลมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่พลาดเพราะคุณณัฐพลเขาเกิดเบี้ยวขึ้นมานี่ก็ป่านนี้ก็คุณณัฐพลไปแล้วนะ
0: ใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูสัญญาณเนี่ยก็ดูแล้วคุณณัฐพลก็น่าจะต้องเข้ากลุ่มณัฐพลรังสิตพลเพราะสาเหตุเนี่ยมันก็คือเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้ที่มันร้อนก็คือกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่มันควบกันอยู่เนี่ยจะไขว้กันอยู่เนี่ยว่าตกลงเอายังไงคุณวราวุฒิเขาบอกว่าก็โดยจะให้คุณณัฐพลเขาไปเติบโตแต่ตอนนี้ไอ้พลังงานที่จะ

0: ไปก็มีคนไปนั่งแล้วเรียบร้อยขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยว่าท่านประหลาดนะฮะท่านเติบโตไปไหนไม่ได้นะฮะจะดูทรงแล้วน่าจะแข็งข้อการกับฝ่ายการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ากลุ่มมีโอกาสสูงเหลือเกิน
1: ครับพอดูแล้วก็คือจะทำงานกับลูกท็อปก็คงไม่ได้แล้วนะ
0: จับ
1: แล้วครบโควต้าแล้วด้วยคือถ้าไม่ครบโควต้าเนี่ยบางทีมก็ลูกท็อปถึงไม่อยากคุณท็อปเวลาวุฒิอาจไม่อยากทำงานด้วยแต่ว่าก็แต่เขาอยู่ในโควต้าก็ต้องปล่อยเขาก่อนแต่นี่เขาหมดโควต้าด้วย
0: ใช่ครบ4ปีถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องเสนอครม.
1: ครับแต่ที่ผมขำมากเลยคุณณัฐพลเนี่ยเขาไม่ยอมลงนามตั้งรองปลัดที่ว่ากันว่าคุณท็อปปราวุฒิเขาผลักดันแต่เขาเสนอใครรู้ไหมให้มาเป็นปลัดอุตสาหกรรมเขาเสนอคุณฉันทานนท์นี่แหละคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยเขาเสนอว่าแทนที่จะไปรองปลัดเนี่ยเอาคุณฉันทานนท์เนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยไปเป็นปลัดพลังงานเนี่ยเขาเสนออะไรคุณณัฐพลบอกให้ขึ้นแทนเขาที่อุตสาหกรรม
0: อ๋อคือตอนแรกเนี่ยเป็นชื่อคุณณัฐยาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตอนแรกอ่ะเป็นชื่อท่านนี้อ๋อตอนหลังเป็นเปลี่ยนคุณฉันทานนท์เหรออ
1: ่าแล้วก็นี่ไงบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณณัฐยาอะไรที่เป็นอธิบดีนั้นไม่ได้เนี่ยก็ให้เป็นคุณฉันทานนท์หรือไม่ก็คุณอะไรที่เป็นผู้หญิงคนที่เคยเป็นปลัด
0: อันนี้แหละฮะท่านนี้แหละณัฐยาเนี่ยแหละครับลองเคยเป็นรองปลัดครับ
1: ที่เคยอยู่ไอ้กระทรวงทรัพยากรนะ
0: อันนั้นอีกท่านหนึ่งนะอันนั้นอีกท่าน
1: ไม่รู้เนี่ยคุณณัฐพลเนี่ยเขาจะเสนอตัวเลือกอยู่แต่ขออย่างเดียวอย่าเอารองยาวรองปลัดที่รัฐมนตรีอยากจะได้เขาจะมีเสนอตัวเลือกผมจำได้ว่ามีคุณฉันทานนท์ด้วยนะมีคุณฉันทานนท์เนี่ยที่อยู่ในข่ายที่เขาว่ากันว่า อาจจะได้มาไปนั่งอุตสาหกรรมได้นะแต่ว่าเอาละก็ตอนนี้ก็สรุปแล้วว่าคุณฉันทานนท์ก็ไปพลังงานส่วนคุณณัฐพลก็อนาคตน่าจะวืด
0: ครับ
1: ในขณะนี้คาดว่าน่าจะต้องเข้ากลุ่มใช่ไหมถ้าเข้ากลุ่มก็ต้องผมก็มาทางเดียวสำนักนายกซึ่งดูท่าทีแล้วถ้ามาเนี่ยผมว่าเผลอๆไม่อยู่แล้วนะ
0: แต่
1: เพราะว่าขนาดเขายอมหักเรื่อง
0: ประกาศ
1: ขนาดว่าเขาย้ายไปเนี่ยเขาไม่ได้แบบต่ำต้อยอะไรเลยนะจากอุตสาหกรรมไปอยู่พลังงานนะใช่ไห
0: ม
1: เพียงแต่ว่าเงื่อนไขอันเดียวที่เขาไม่อยากทำให้ก็คือว่าเอารองปลัดขึ้นมาเป็นปลัดแทนเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่นี้ยังแข็งเนี่ยแล้วจู่ๆไปย้ายเขาอย่างเงี้ยนะผมว่าเผลอๆคงจะได้เห็นการตัดสินใจอะไรของคุณณัฐพลนะไปเดาล่วงหน้าแทนตัวคุณณัฐพลคงไม่ได้แต่ดูจากท่าทีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่เป็นคนลักษณะอย่างนั้นนะเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอเพราะว่าถ้างองอไปแล้ว
0: ครับ
1: ไม่มาติดขัดอะไรขนาดนี้หรอกนะคนที่อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าให้จับตาตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะ
0: โอ้คุณนันสิทธิ์อ่ะ
1: มีการพูดกันถึงว่าเอาละรอบนี้อาจจะถึงคิวคุณอันสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเป็นมากี่ปีแล้วคุณอันสิทธิ์ไม่ต่ำกว่
0: า4นะ
1: ผมว่าเกินนะ
0: ต้องไม่ถึงอ่ะต้องเพิ่งขึ้นไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนคุณอันสิทธิ์ครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยคือก่อนหน้านี้ฮะก็มีข่าวว่าจะเด้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ว่าเปลี่ยนผ่านจากคุณอนุทินมาเป็นคุณภูมิธรรม
1: ผมว่ากันยา
0: ตอนนั้นเจ้าตัวเนี่ยมีข่าว
1: จะครบ3ปีผมว่ากันยานี่น่าจะครบ3ปี
0: ว่า67ฮะเพิ่งจะปีกว่าเองฮะยังไม่ถึง2ปีเลยฮะ1ปี10เดือนเริ่มลงตำแหน่ง1ตุลา67
1: อ๋อก็หมายถึงว่ากันยานี่ครบ2ปี
0: ถ้ากันยานี่ก็แค่ครบ2ปี
1: เห็นมีบางสำนักข่าวเขาพูดกันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่ามีโอกาส มีโอกาสที่

0: ที่คุณอาจจะมีต้องมีการปรับในส่วนของกระทรวงมาไทยกันแบบเอาตั้งแต่ส่วนหัวมาเลยเพราะจะมีอธิบดีหลายๆท่านเนี่ยที่จะต้องลุกออกไปจากตำแหน่งแล้วก็ดูระดับของเครือข่ายแล้วเนี่ยก็โอ้โหอย่างคุณนฤชาเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะต้องลุกจากกรมการปกครองอย่างเงี้ยแล้วจะให้ไปอยู่ไหนล่ะแต่ว่าคุณนั้นแล้วก็เผอิญว่าป่าไทยมันมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องไอ้ทุจริตสอบ
1: ข้อสอบ
0: อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวหัวขบวนของฝ่ายข้าราชการประจำนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าคุณอันสิทธิ์ยังไงก็ในทางการเมืองก็ต้องถูกตำหนิในเรื่องที่ทำให้มันมีเรื่องอื้อฉาวระดับนี้ขึ้นมาในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกัน
1: สักครู่ดีกว่า
0: ครับ
1: ครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบจบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
4: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: 8นาฬิกา39นาทีครับคุณเอกพรครับ
6: ครับ
5: คือในแวดวงการเมืองเนี่ย

0: เขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าหัวใจสำคัญเนี่ยในการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะโฟกัสเรื่องของปลัดพลังงานแล้วก็ปลัดอุตสาหกรรมเพราะมันจะมีการโยกย้ายสลับกันแล้วมันก็เกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนายกไปเยือนต่างประเทศคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานก็ย้ายก็แต่งตั้งปลัดพลังงานไปละก็รอรุ่นแต่ว่าคุณณัฐพลเนี่ยจะเข้ากลุ่มหรือว่าจะยังไงแต่ว่าเขาบอกจุดที่น่าจับตาจริงๆเนี่ยคือตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรเนี่ยจะเกษียณในเดือนกันยายนนี้นะตำแหน่ง41นะปลัดสำนักนายกซึ่งก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลและทำงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็มักจะมีบ่อยครั้งที่ก็ไม่เอาลูกบ่อที่อยู่ในสำนักนายกเนี่ยขึ้นก็เตรียมไปดึงเอาคนนู้นคนนี้อันนี้คุณเอกพรจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยมันมีข่าวว่าจะย้ายคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1: ครับใช่ฮะและเห็นว่าจะโยก
0: ทหาร
1: มันก็มีชื่ออ่ะท่านหนึ่งในเสนาธิการแล้วกันนะผมใช้คำนี้ที่อาจจะมาดำรงตำแหน่งครับ
0: ก็คือถ้าเราจำกันได้เนี่ยในช่วงตั้งแต่รัฐประหารของลุงตู่เนี่ยเขาเอาทหารเข้ามานั่งที่นี่ยาวต่อเนื่องกันเลยแล้วก็มาขั้นด้วยเนี่ยคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยเอาลูกม่อขึ้นสื่อก็ไปถามคุณชัดชัยบางชวดนะคุณชัดชัยก็พูดเป็นในๆว่าผมเองก็อยากจะเกษียณตำแหน่งเลขา
1: อยากจะเกษียณตำแหน่งเดิม
0: อยากจะเกษียณเลขานะเขาก็มองกันว่าเล็งไว้ที่คุณชัดชัยแต่ก็ยังไม่หวยล็อกสักทีนึงก็เลยทำให้คนเนี่ยมองว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้าเป็นคุณชัดชัยเห็นว่ามีฝ่ายความมั่นคงก็ขอมาเขาจะเปลี่ยนเอาสายความมั่นคงสายทหารเข้ามานั่งดูต่อเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจไปได้ละเขาบอกว่ามันที่มันยังยืดกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีเสียงที่ขอให้นายกเนี่ยจับโยกตัวปลัดป๊อปอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยจากปลัดมหาดไทยเนี่ยออกมานั่งซะตรงนี
1: ้
0: มานั่งที่ปลัดสำนักนายกก็อยู่ใกล้ชิดนายกทำงานนายกได้อยู่แล้วนะฮะเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ที่ต้องการปูนบำเหน็จให้คุณณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองที่เคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยขึ้นเป็นปลัดมหาดไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดก่อนจะเกษียณอายุราชการนะแต่ปรากฏว่าปลัดป๊อปเนี่ยคุณอันสิทธิ์เนี่ยเขาก็พยายามยื้อก็พยายามที่จะล็อบบี้พยายามที่จะเกาะไม่เอาอะไรนะพยายามที่จะให้คุณอนุทินเนี่ยช่วยขวางลำผู้ใหญ่ท่านนี้ไว้แต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ายื้อไม่ไหวเนี่ยถ้าในท้ายที่สุดแล้วจะต้องเอาเปลี่ยนตัวคุณอันสิทธิ์เนี่ยคุณอันสิทธิ์เขาก็ยังคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็มาปลัดสำนักนายกก็ยังพอไหวยังพอปลอบใจอันนี้กำลังที่เชื่อว่าก็เลยเป็นสาเหตุที่นายกก็ยังไม่ตัดสินใจทีหนึ่งว่าตำแหน่งปลัดสำนักนายกเนี่ยจะเอาใครตกลงเป็นคุณชัดชัยบางชั่วตามคำร้องขอใช่ไหมเอาทหารมานั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงของคุณชัดชัยมานั่งตรงนี้ก็จบทอดเดียวหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของมหาดไทยเอาคุณอันสิทธิ์ออกเอาคุณอนุชาขึ้นแล้วคุณอันสิทธิ์ก็มานั่งที่นี่อันนั้นก็ไม่ได้ก็หมายความว่าในส่วนของทางสภาความมั่นคงเนี่ยตกลงเป็นข้อเสนอเฉยๆหรือว่าเป็นแรงบีบมากน้อยแค่ไหนถ้าแรงบีบเนี่ยก็อาจจะต้องทำตามใช่ไหมถ้าเป็นข้อเสนอ

0: ก็อาจจะบ่ายเบี่ยงได้
1: แต่ไอ้โผที่มันออกมาสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นคุณชัดชัยบางชวดอยู่ยังเป็นเลขาสมช
0: ที่จะพ้นออกมาใช่ไหม
1: ไม่ท่านยังอยู่ที่เดิมนะตามชื่อเนี่ยยังอยู่ที่เดิม
0: อ๋ออยู่ที่สภาความมั่นคงต่อไป
1: ใช่ครับยังอยู่สมชเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันยังพึ่งคือไม่แน่ใจว่ายังไงนะเพราะว่าปกติโผทหารเนี่ยมันสักประมาณปลายสิงหาไปสิงหาต้นกันยาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผัวที่มันเป็นข่าวออกมาวันสองวันนี้เนี่ยมันจะนิ่งแล้วอย่าง
0: ครับก็เลยถ้าสมมุติว่ามันไม่ยังลังเลอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรมาที่นายกอาจจะเป็นแค่คราวเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเขากดดันจริงๆเนี่ยนายกต้องไปต้องยังไงก็ต้องเอาต้องตั้งคุณเอาอาย้ายคุณชัดชัยออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวนี้นายกยังประวิงเวลาอย่างนี้แล้วกลายเป็นโยงมาถึงตัวตำแหน่งของปลัดมหาไทยวนกันไปแบบนี้ด้วยก็แสดงว่าไอ้ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยปรึกษาหารือกันทั่วไปซึ่งอำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ตัวนายกอยู
1: ่ครับ
0: ก็เนี่ยฮะมันก็เชื่อมโยงมาถึงตัวอนาคตของปลัดป๊อปคุณอันสิทธ์นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆข่าวไว้เรื่องที่จะเลื่อยขาเก้าอี้นี่มาก็ต่อเนื่องเลยนะยิ่งช่วงไอ้ทุจริตสอบนี่เข้าใจว่าโอ้โหเขาปล่อยข่าวกันหนักหน่วงเลยจนกระทั่งต้องเอามาเปิดว่าภรรยาทำงานอะไรยังไงเลยมีข้อมูลถึงขั้นว่าภรรยาเขาไปเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ำไปไหนใช่ไหม
1: ไอโยงอะไรลุงอะไรของภรรยาอะไรสักอย่าง
0: นี่ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะคุณเอกพรนะครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับก็เรื่อง
0: ไอเรื่อง
1: อื่น
0: ไอเรื่องทะเบียนบ้านนี่ก็โอ้โหแบบมันทำกันแบบโมโหลานจริงๆนะคุณเอกพรนะเอาคนต่างด้าว
1: จะไปเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมเรื่องที่เมื่อวานนี้เขาไปตรวจแฟลตดินแดงนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยมันไปพบว่ามันมีชื่อคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงแบบน่าตกใจมากคืออย่างทะเบียนบ้านผมอย่างเงี้ยอยู่กัน4คนก็มีชื่อ4คนถูกไหมหรือบางคนเองอาจจะมีชื่อญาติอะไรอยู่บ้านมันก็เป็นไปได้อยู่แต่เมื่อวานนี้ที่เขาไปตรวจเนี่ยนะครับที่แฟลตดินแดงเนี่ยคือมันน่าตกใจมากเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามันมีชื่ออยู่64คนนะ64คนอยู่ในห้องแล้วเป็นห้องแฟลตดินแดงบอกเข้าไปตรวจโอ้โหตกใจกันหมดบางห้องมี35บางห้องมี40บางห้องมี64คนจากการไล่เรียงไปเนี่ยก็พบว่ามันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าแบบพี่สาวเนี่ยทำงานอยู่สำนักงานเขตทำงานอยู่สำนักงานเขตแล้วก็เอาชื่อไปเอาชื่อเอาสำเนาทะเบียนบ้านเอาสำเนาแบบประชาชนไปแล้วเขาก็ให้ตังค์มา4,500แล้วก็มารู้ตัวอีกทีเอาห้องของตัวเองที่อยู่ที่แฟลตดินแดงเนี่ยกลายเป็นว่ามีชื่อต่างด้าวเห็นว่าพม่าทั้งนั้นนะเป็นพม่าทั้งนั้นเข้ามาแล้วก็มีชื่ออยู่ก็เหมือนสวมรอยอ่ะนะเอาเป็นชื่อเข้ามาอยู่ในเป็นที่พักพิงของชาวต่างด้าวก็แล้วก็พยายามไล่เช็คนะเป็นขบวนการเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็มีการทำแบบนี้อยู่หลายเขตและแต่ละเขตเนี่ยมันก็แน่นอนว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำได้คุณไปขอจดนะขอเอาคนเข้ามาในทะเบียนบ้านหน่อย10-20คนก็แปลกแล้วอ่ะอันนี้มา60คนแล้วเป็นห้องแฟลตเล็กๆนะครับเกรงว่าจะไล่ล้างบางไปช่วงนี้มหาไทยก็ต้องยอมรับนะว่าขยันทำงานมากจัดการทั้งเรื่องเนี่ยฮะเรื่องนอมินีเรื่องต่างด้าวที่เข้ามาสวมทะเบียนบ้านสวมบัตรประชาชนอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงนี้นี่ไล่ตรวจสอบกันเยอะมาก
0: ก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลนั่นด้วยเห็นแต่ว่าผมสงสัยเพราะว่าเวลาเขาแถลงผมสงสัยสองเรื่องนะ

0: หนึ่งเขาแถลงข่าวว่าอันเนี้ยมันเป็นผลของจากการที่เขามีคณะทำงานเขาเรียกว่าคณะทำงานที่ตรวจเพื่อความมั่นคงของไอ้ทะเบียนราษฎรอะไรเงี้ยนะคล้ายๆเขามอนิเตอร์
1: ดูผ้าอะไรของเขาเนี่ย
0: เขามอนิเตอร์ดูว่ามันมีในทะเบียนบ้านของประชาชนเนี่ยมันมีอะไรที่เคลื่อนไหวผิดปกติไหมแล้วก็พบเขาพบก็นำไปสู่การไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่ามันมีโอ้โหบางทะเบียนบ้านมันมีคนเข้าไปอยู่กัน40 60อะไรเงี้ยทั้งที่ไปดูแล้วเอ้ยมันเป็นห้อง30 40ตารางเมตรอย่างเงี้ยมันจะเอาคนอยู่ผิดปกติอะไรเงี้ยนะคือตามที่เขาแถลงเป็นอย่างนั้นแต่ในเนื้อข่าวอะในเนื้อข่าวที่ผมบอกว่าผมเอ๊ะเนี่ยนะก็คือว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งพี่สาวของคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยคนเจ้าบ้านเนี่ยเป็นน้องสาวผมเข้าใจว่าคงพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็เอาลูกที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้าบ้านต่อพี่สาวเนี่ยแยกไปอยู่อีกต่างหากแต่พี่สาวเนี่ยจะเอาลูกเข้าทะเบียนบ้านของพ่อแม่เนี่ยซึ่งน้องสาวเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็เลยไปที่เขตแล้วก็พบว่าทะเบียนบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหทำไมมันมีคนมาอยู่ตั้ง40 50คนถามน้องสาวก็บอกเป็นต่างด้าวหมดอย่างเงี้ยนะก็เลยเอ๊ะแล้วก็เนี่ยไปแจ้งความเพราะว่าต้องการเอาคนออกเพราะว่ามันผิดปกติผมก็เลยนั่งคิดไอ้ตกลงมันไอ้จุดที่ไปเจอเข้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีไอ้เจ้าของบ้านที่เขาไอ้คนญาติของเจ้าของบ้านเขาไปเอ๊ะขึ้นมาเขาเลยต้องไปแจ้งความหรือว่าเป็นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เองถ้าเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เองเนี่ยผมก็จะต้องยกนิ้วให้โอ้มันมีระบบที่เราก็อย่างน้อยก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อยู่นะพบอะไรผิดปกติเราก็ไปจัดการซะ
1: คืออันนี้ถ้าให้ผมเดาเส้นเรื่องนะก็ถูกทั้งคู่ฮะเพราะว่าไอ้หน่วยที่เขาบอกว่าเป็นคนไปตรวจสอบเจอเนี่ยมันเป็นหน่วยที่ชื่อว่าต่อต้านการทุจริตของทะเบียนของกรมการปกครอง
0: ไอ้โดป้าอะไรเขาเนี่ยนะ
1: ผมใช่ครับผมก็คาดเดาเอาว่าก็น่าจะเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละเจอเสร็จก็เลยไปร้องเรียนกับมหาไทยกับเขตนะฮะพอร้องเรียนเสร็จมันก็เลยเข้ามาที่ระบบของโดป้าเนี่ยโดป้าก็เลยจับเรื่องแล้วก็เข้ามาจัดการเข้ามาเคลียร์ตรงนี้
0: ก็เลยสนที่กำลังตำรวจอะไรกันใหญ่เลย
1: แต่ประเด็นของเรื่องก็ไม่ได้ทำให้ท้องเรื่องมันดูดีขึ้นหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับการที่จะเอาคนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านตัวเอง 50-60 คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตยังไงก็ต้องรู้เห็นเป็นใจมันไม่ปกติอยู่แล้วแม้ว่าภาพจะพยายามบอกว่าเฮ้ยมหาไทยเนี่ยตรวจสอบจนเจอนะมีคนมาร้องเรียนแล้วมาตรวจสอบจนพบก็เลยมาแจ้งความแต่ว่าด้วยความเป็นจริงมันควรจะเป็นระบบอัตโนมัติไงที่เฮ้ยคุณมาจดนี้ไม่ได้จัดการเป็นเรื่องที่มันจดเข้าไปแล้วจดเข้าไป60คนแล้ว
0: อันที่สองเลยนะปฏิบัติการเนี่ยเน้นไปที่ตัวห้องพักของราษฎรที่ไปร่วมมือกับพวกแก๊งนายหน้ายัดคนเข้าไปในทะเบียนบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ในแฟลตดินแดงนะไปลุยกันตรงนั้นแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของบ้านเอาข่าวนักข่าวตามกันไปเนี่ยนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องไปที่เขตดินแดงด้วยมีเจ้าหน้าที่3คนเนี่ยไปนั่นเลยจับตนที่นั่นเลยถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันต้องทุจริตกันที่เขตนั่นแหละครับไอ้ส่วนอื่นเนี่ยเป็นองค์ประกอบถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำเนี่ยนะเอาคนไปยัดใส่ในทะเบียนบ้านแล้วจู่ๆจะมาออกบัตรสีชมพูเนี่ยมันไม่อัตโนมัตินะมันต้องมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจใช่ไหมฮะเพราะว่าจู่ๆเอาคนไปเข้าทะเบียนบ้านของใครก็ไม่รู้แล้วมาขอไอ้บัตรสีชมพูเนี่ยมันไม่ได้อัตโนมัตินะเขาต้องสอบนะว่าเป็นลูกหลานใครพ่อแม่มาทำงานในนี้ถ้าเป็นต่างด้าวพ่อแม่มาทำงานในนี้เกิดในนี้หรือว่าพามาแล้วจึงจะอนุญาตว่าจะเอาเข้าในฐานะผู้ติดตามในทะเบียนบ้านซึ่งต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวพ่อแม่ด้วยนะสมมติว่ามีลูกจ้างใครเนี่ยเขาจัดให้มีที่อยู่อาศัยอยู่ทะเบียนบ้านใครเพราะว่าเขามีใบอนุญาตทำงานเนี่ยนะไอ้ลูกคนนี้ต้องอยู่กับแม่พ่อแม่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปยัดอยู่บ้านใครแล้วก็ออกบัตรสีชมพูให้เนี่ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ต้องทุจริต
1: คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจเขายังไม่ได้ไปตรวจที่เขตแต่เขาออกมา

0: จับเจ้าหน้าที่เขตมา3คนที่เขาเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันตามข่าวที่ออกมา
1: ครับ
0: ก็เป็นปกปิดชื่อจริงไปยังไม่ได้ทราบชื่อนามสกุลหรือว่าทำงานที่เขตไหนแต่ก็เชื่อว่าน่าจะดินแดงนี่แหละเพราะเขาไปตรวจค้นที่แฟลตดินแดงก็เลยเชื่อว่าน่าจะออกหมายจับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตดินแดงไป3คนนะซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในพี่สาวของเจ้าของห้องที่แฟลตดินแดงคนหนึ่งด้วยและเห็นว่าบางคนรู้สึกอาจจะเป็นเจ้าบ้านเองด้วยซ้ำนะเจ้าหน้าที่เขตบางคน
1: ก็เอาเ
0: หมือนจะเอาเหมือนจะเอาทะเบียนบ้านตัวเองเอามาเคลียร์ด้วยทะเบียนบ้านตัวเองทะเบียนบ้านญาติอะไรต่างๆนานาเอามาสวมรอย
1: ฮะ
0: ครับ
1: ก็คุณชัชชาติก็ไอ้เรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้คุณชัชชาติก็มีแอคชั่นมีอะไรที่ดูแข็งขันจริงจังนะว่าเรื่องนี้มันหนึ่งเจ้าหน้าที่เล็กๆทำได้ไหมเจ้าหน้าที่เล็กๆในเขตเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่สามารถจะมีอำนาจที่จะไปทำได้นะเอาคนมาใส่ทะเบียนบ้านอย่างนี้แล้วก็มาทำบัตรสีชมพูเนี่ยมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่สูงกว่านั้นเนี่ยผมว่าคุณชัชชาติต้องขยายผลให้เข้าด้วยนะตำรวจก็อาจจะสอบไปไม่ถึงแต่ว่าในทางสอบทางด้านข้อเท็จจริงสอบเรื่องวินัยอะไรต่างๆเนี่ยทางกทม.ควรทำแล้วก็มันมีเฉพาะเขตนี้เขตเดียวหรือว่าจริงๆแล้วมันตรวจต้องตรวจสอบเขตอื่นๆด้วย
0: ก็คนที่เป็นนายหน้าคนกลางเขาก็พูดแล้วฮะเม
1: ื่อ
0: วานนี้เขาบอกว่าจะพักอย่างนี้กันทุกเขตนั่นแหละก็มีทุกเขตนั่นแหละ
1: เออแล้วผมก็คิดว่ากรมการปกครองก็ต้องดูนะผมคิดว่าไม่ใช่เขตเฉพาะในกทม.มันน่าจะอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆก็ต้องไปดูอ่ะเพราะว่าคนเอาว่าคนต่างด้าวเนี่ยนะเขาก็กระจายทำมากินกันทั่วไปหมดอ่ะในปริมณฑลเนี่ยนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการก็เพียบนะสมุทรสาครไม่ต้องพูดถึงอันนั้นดงก็อยู่ละไม่ใช่มาใช้แรงงานนะคุณเอกพรมันยกขึ้นไปถึงระดับเป็นเจ้าของกิจการกันแล้วนะ
0: เจ้าของแผงใช่เพราะส่วนใหญ่คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยกระดับมาจากการเป็นลูกจ้างพอเป็นลูกจ้างก็เริ่มรู้ทางหนีทีไล่เริ่มเก็บเงินนะก็จะฉายของพวกเฉพาะทางมากขึ้นที่จะเหมาะกับบรรดาแรงงานต่างด้าวเข้าถึงนะบางทีก็พอเป็นคนรู้จักกันอะไรอย่างเนี้ยนะเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันก็มีให้เชื่อเงินด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่เสริมบริการครบวงจรก็เลยทำให้อยู่ได้แล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการกันได้
1: ครับฮะคือเมื่อวานเนี่ยผมวิจารณ์นิดเดียวนะว่าคือพยายามจะทำอะไรที่มันดูมันเป็นตัวเล็กตัวน้อยปลายเหตุมากอ่ะถ้าสมมุติว่ามันจริงนะถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่การมีนายหน้าแล้วก็มีเจ้าบ้านที่โลภมากอยากได้เงินแล้วเห็นว่าเงินก็ไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตัวเล็กร่วมมือทุจริตนะถ้าเป็นอย่างนี้นะก็แสดงว่าระบบเรามันไม่แข็งแรงพอปล่อยให้คนตัวเล็กตัวน้อยข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยสามารถที่จะทุจริตได้เนี่ยแสดงว่าระบบมันไม่แข็งแรงพอการตรวจสอบการมอนิเตอร์เนี่ยย่ำแย่มากถ้ามันเป็นตามที่เขาพยายามจะตีปี๊บกันอยู่ขนาดนี้นะยังไม่เห็นว่าจะขยายไปถึงตัวใหญ่หรือแกอะไรได้นะกับอีกอันหนึ่งถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้นะคุณก็จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าหรือว่าต้องพยายามสืบสวนให้ได้ว่าไอ้อันเนี้ยมันเป็นทำงานเป็นเครือข่ายขึ้นไปถึงระดับที่ระดับข้าราชการที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยแค่ไหนนะถ้าทำแค่นี้แล้วก็โชว์จับชาวบ้านเขาที่มีการเสนอผลประโยชน์ให้แล้วก็ทำอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปกันแค่นี้แล้วก็ไปหาบ้านหลังอื่นๆกันต่อไปนะแต่ว่าไอ้เครือข่ายที่อยู่ข้างบนที่มันวิ่งกันขนาดไหนมันรับผลประโยชน์อะไรกันมากมายนั้นคุณไม่ไปเน้นไม่ไปกวาดล้างนะผมว่ามันก็จบรอบนี้เดี๋ยวมันก็รอบต่อไปก็ยังอยู่กันต่อไปใช่ไหมเพราะคุณจะไปได้จับปลาซิวปลาสร้อยได้ทันแค่ไหนนะปิดบ้านนี้ไปมันก็ย้ายไปอยู่เป็นมันก็ยังมีบ้านอื่นอยู่มัน
0: ทางสำนักงานเขตทางอำเภออะไรนี่ต้องมีระบบดีเทคให้ดีๆนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่แอบมาคนหนึ่งสองคนแอบมาที50 60คนมันก็ไม่ใช่ละ
1: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีลุยภารกิจออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะผู้แทนระดับสูงของไทยได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบอร์ราโดยภารกิจตลอดทั้งวันมุ่งเน้นที่การยกระดับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายมิติพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและการหารือทวิภาคีในช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายแอนโทนีเอราเนนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภายในพิธีมีการยิงสลุด19นัดและการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเวลา 9:50 น.ผู้นำสองประเทศร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะณห้องประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อด้วยการแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้เข้าพบและหารือนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านของออสเตรเลียด้วยสุภมาศปิดดิวอสังหาสั่งสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตโดยสั่งการสคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทจังหวัดน่านพบผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานร1คนนับเป็นรายแรกของจังหวัดรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้วจำนวน1รายซึ่งนับเป็นรายแรกของจังหวัดน่านโดยขณะนี้มีรายงานการนำตัวผู้ป่วยแยกกักตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านซึ่งทีมแพทย์และทางสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เร่งสอบสวนโรคประวัติเสี่ยงเพื่อเตรียมควบคุมพื้นที่เสี่ยงโรคพร้อมทั้งเร่งออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการและการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยให้สังเกตอาการมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตตามร่างกายลำตัวผิวหนังออกผื่นเป็นตุ่มน้ำตุ่มหนองและรู้สึกเจ็บบริเวณที่เป็นผื่นตุ่มโดยขอให้สังเกตอาการหากมีประวัติสัมผัสเชื้อในช่วงระยะเวลาช่วง 5-21 วันรวมทั้งขอให้ประชาชนกลับมาให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกันทั้งนี้หากเข้าข่ายต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันทีรรินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาด่านศุลกากรนครพนมเพิ่มเขตศุลกากรจาก1เป็น3แห่งรองรับ One Stop Service หนุนการค้าชายแดนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดนตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเพิ่มเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนครพนมจากเดิม1แห่งเป็น3แห่งให้สอดคล้องกับสถานที่ปฏิบัติพิธีศุลกากรในปัจจุบันรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนครพนมประกอบด้วยบริเวณด่านศุลกากรนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่เดิมบริเวณคลังสินค้าและเก็บของกลางหรือคลังสินค้า R8 ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่และบริเวณอาคารคลังสินค้าศุลกากรศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่เช่นกันการเพิ่มเขตศุลกากรจาก1เป็น3แห่งจะช่วยให้พื้นที่ปฏิบัติงานจริงมีสถานะทางกฎหมายรองรับสามารถตรวจปล่อยสินค้าและดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออกได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและช่วยเพิ่มขีดความสามารถการค้าชายแดนไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้อง

0: การก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-30และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: การนาฬิกา10นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับคุณเอกพรครับ
3: ครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นไปตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้ครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงจะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาป้าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครกันจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้ว3เบอร์โทรศัพท์ครับสมัครด่วน0944803076 0944803034แล้วก็0943966649ครับ
2: คุณเอกพรจะไปดูเรื่องอะไรกันต่อดีฮะ
3: ก็เดี๋ยวนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็นอกจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแฟลตดินแดงแล้วนะก็มีจริงๆก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็การโกงสอบท้องถิ่นนะเรื่องโกงสอบทั้งท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดกันแล้วแหละว่าเอ๊ะมันก็มีเสียงเรียกร้องมานะจากบรรดาท้องถิ่นต่างๆว่าเอ๊ะจะให้เขาเซ็นปลดข้าราชการเนี่ยมันหาความอุ่นใจให้เขาหน่อย เพราะอย่างที่เราทราบกันฮะมันเป็นมติจากกสท.แล้วก็ส่งให้ที่ประชุมกกลางซึ่งขั้นตอนหลังจากเนี้ยมันก็คือกกลางส่งมายังกจังหวัดตอนนี้ก็จะกระจายไปตามการปกครองท้องถิ่นต่างๆให้ทำตามว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่คุณเคยบรรจุไปคะแนนมันไม่ตรงกันดังนั้นให้ปลดออกซะให้เอาออกซะนะครับและเห็นว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมเมื่อวานนี้ฮะเห็น3สมาคมท้องถิ่นมีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเขาออกแถลงการนะแถลงข่าวก็เรียกร้องให้ส่วนกลางเนี่ยให้ที่บอกว่าจะให้เขาเนี่ยออกคำสั่งเพิกถอนบรรจุข้าราชการต่างๆอย่าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยช่วยส่งหลักฐานมาให้ท้องถิ่นพิจารณาด้วยไม่ใช่มีแค่เอกสารผลสุดท้ายฮะให้เอาเอกสารประกอบกระดาษคำตอบคะแนนของผู้สอบแล้วก็หลักฐานการทุจริตส่งมาให้ด้วยเพราะเขามองว่าถ้าเกิดสมมุติเกิดไปทำผิดคนน่ะไปปลดผิดคนเอาออกผิดคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งแล้วเขาก็ยกตัวอย่างด้วยฮะว่าตอนนี้ได้ข้อมูลจากนายกเทศมนตรีนครบางบัวทองที่เพิกถอนข้าราชการไป2คนคาดว่าจะถูกฟ้องแล้วอ่ะเพราะข้าราชการ2คนนี้เขายืนยันว่าเขาทำตามกระบวนการถูกต้องก็เลยฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิ์แล้วฟ้องใครล่ะก็ฟ้องคนปลดออกเราไม่ได้ฟ้องกกลางไม่ได้ฟ้องสทส่วนกลางนะ
2: ครับ
3: ก็เลยฝากไปยังนายกอบท.ทั่วประเทศแล้วเตือนกันเองก็บอกว่าก่อนจะเพิกถอนก็ดูข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนด้วย แล้วคนที่ทำงานส่วนท้องถิ่นเนี่ย

0: แทบจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าไม่ทำตามจะโดนมหาไทยเล่นงาน157ถ้าทำตามแล้วถ้าเกิดมันไม่ครบอ่ะหลักฐานมันไม่ได้แน่นหนาพอก็จะโดนฟ้องเอาอีกก็ฝากถึงนายกฝากถึงมหาไทยให้สั่งการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆมาให้เขาดูประกอบอ่ะสมมติไอ้ข้อมูลปลายทางให้ปลดผมออกสมมตินะผมเป็นพนักงานแต่ช่วยเอาเอกสารหลักฐานของผมมาด้วยว่าไอ้ผมเนี่ยต้องออกเพราะอะไรบอกเพราะคะแนนแบบนี้มาแบบนี้คือเขาไม่ค่อยไว้ใจผลปลายทางเขาอยากดูด้วยตัวเองก็บอกว่าอยากจะให้มาไทยเนี่ยช่วยหน่อยหรือมีคดีความไม่ใช่ปล่อยเขาโดนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยโดนฟ้องอยู่กลุ่มเดียวนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเร่งให้ทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนก็เหลืออีกไม่ถึง2 สัปดาห์
1: เห็นเขาบอกว่ามันก็มีระเบียบมีอะไรของทางหน่วยงานท้องถิ่นเขาที่เปิดช่องเลยนะแต่บางทีเขาก็โอเคปลดมันหาทางบิดพิ้วไม่ได้ก็ต้องปลดเสร็จก็ตั้งมาทำนู่นทำนี่ไปก่อนเพราะว่าคุณเอกพรคุณธงชัยนกมิ้นเนี่ยที่เขาเป็นนายกอบต.อะไรนะราชาเทวะ
0: ราชาเทวะ
1: ถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะ
0: ครับใช
1: ่ผมเพิ่งทราบว่าก็ปรากฏว่าคนที่ทำหน้าที่รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาตั้งคุณธงชัยให้เป็นประชาสัมพันธ์ของอบต.ราชาเทวะคราวนี้พอคุณธงชัยเนี่ยแกมีตำแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยแกก็เข้าร่วมประชุมฮะเวลาเขามีประชุมแกก็เข้าร่วมอ่ะแล้วคราวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเผลอๆแกก็เคยนั่งไปตกนั่งประธาน
0: เออคงไม่ขนาดผมว่าถ้ามานั่งโต๊ะประธานนี่โอ้โห
1: แต่ว่าโดยบารมีก็ยังสั่งการได้หมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเออมันโดนตัดสินโดยข้อกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติก็เป็นที่ยอมรับเป็นลูกน้องเท่านั้นอ่ะที่นั่งอยู่อ่ะแต่ว่าข้อโหว่ไงก็คือสามารถมารับตำแหน่งบางตำแหน่งได้เป็นตำแหน่งที่นายกสามารถเซ็นแต่งตั้งอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ก็ตกดีเหมือนกันนะถ้าบรรยากาศในห้องประชุมแบบลองสมมติลองนายกนะทำหน้าที่เป็นนายกอะไรเงี้ยรักษาการอะไรเง
1: ี้
0: ยก็คุยเสร็จฝากท่านประชาสัมพันธ์
1: ฝากท่านประชาสัมพันธ์ช่วยเคาะเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเออแล้วตอนนี้เขาบอกว่าไอ้ท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีลูกหลานเยอะที่สอบเข้ามาแล้วก็โดนไอ้เรื่องของโกงเนี่ยนะแล้วก็จู่ๆก็ประกาศถอนชื่อออกไปแล้วก็ให้อาจจะเป็นลุงป้าน้าอาซึ่งเป็นผู้บริหารอยู่ต้องเป็นคนเซ็นให้หลานออกเขาบอกมันก็คงจะยุ่งยากอะไรอีลุงตุงนางกันจากอีลุงตุงนางมันก็มีโอกาสที่มันจะอีเล็กเคขลากันได้ต่อไปนะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องเนี้ยเพราะว่าข้างบนเขาก็ใช้วิธีแบบไม่รู้ว่าข้างล่างคุณไปจัดการกันไหมเสร็จเราป้อนข้อมูลคุณให้อย่างเนี้ยแล้วคุณก็ไปตัดสินใจอนุมัติสั่งการคุณเอาไอ้ทางนี้เขาบอกโอ้โหไอ้ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจเลยใช่ไหมแล้วเราต้องใช้อำนาจมาเนี่ยแล้วก็เวลาเขาฟ้องเฟิงเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราหมดเนี่ยอย่างที่คุณเอกพรเล่านะมันน่าจะเป็นปัญหาหนักอยู่อ่ะ
0: เขาก็ขอหลังพิงหน่อยอ่ะบรรดาท้องถิ่นอ่ะ
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าตาก็รัฐมนตรียุติธรรมก็ยอมรับนะรัฐมนตรียุติธรรมก็ยอมรับว่าปมเล่าตาเนี่ยระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเนี่ยใช้คำว่าอาจจะมีปัญหานะแล้วผมดูข่าววันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าราชทัณฑ์ทนอยู่ไม่ไหวแล้วโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักนะเล็งแก้กฎกระทรวงปิดช่องลดโทษพักโทษผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญสังคมเนี่ยมีรายงานข่าวว่าราชทัณฑ์เล็งออกกฎกระทรวงใหม่อุดช่องลดโทษพักโทษคดีร้ายแรงชงจำกัดประโยชน์นักโทษที่โทษสูงหลังเล่าตากับป๋องเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีเรื่องไอ้ป๋องใช่ไหมที่ติด

ุกแล้วออกไปแล้วก็เนี่ยก็ไปก่อเหตุฆ่าคนทั้ง5ศพเนี่ยจุดคำถามระบบบริหารโทษก็หวังผู้ต้องขังที่รับโทษจากประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ย

0: ุกนะเออมันทำให้เห็นภาพนะเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงแต่ระบบเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของราชทัณฑ์นั้นยังมีปัญหาในรองอธิบดีเขาว่างั้นนะเพราะมันมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังได้รับไม่ว่าจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีต้องคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างพันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากเขานี่เขาเล่าประสบการณ์เขานะเขาบอกว่าระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่มีอยู่เนี่ยมันแทบจะสรุปได้ว่ามันเป็นการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้กำหนดอะไรเอาไว้มากหากไม่ได้ทำผิดวินัยเข้ามาติดคุกแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการทำผิดวินัยแล้วก็เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตรหรือ2หลักสูตรชั้นก็ไหลไปแล้วทุก6เดือน
1: ครับ
0: นะจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังยังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็มีแค่ให้ท่องศีล5ทํา5นะทํามา5แล้วก็ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวถ้าเป็นต่างด้าวก็บอกให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานก็ได้ครองชั้นเยี่ยมแค่สอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีการนี้ก็เป็นกระแสและใช้เวลาเรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายคนเนี่ยก็ใช้เจ้าหน้าที่หลายคนแล้วก็ใช้เวลามากจริงๆราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้เช่นมีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริงๆเอาแค่การควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ดีซะก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยและที่สำคัญสิ่งที่สังคมภายนอกไม่ทราบคือรายใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุผลสมควรรับรองว่าเจ้าหน้าที่โดนฟ้องแน
1: ่ๆ
0: อันนี้รองอธิบดีเขาให้ข้อมูล
1: มันก็มีแหล่งข่าวนะที่ก็เป็นนักวิชาการด้านราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มาให้ข้อมูลกับสื่อเขาบอกว่าปัญหาสำคัญเลยครับคือประเทศไทยของเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับว่านักโทษในคดียาเสพติดไม่ควรได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษหรือคดีอุกชะกันนั่นเองคือมันไม่ถึงขั้นออกมาเป็นกฎหมายเป็นระเบียบออกมาเขายกตัวอย่างนะว่าถ้ามีการจับกลุ่มผู้ครอบครองค้ายา2ล้านเม็ดอาจถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพราะดูจากของกลางที่พบแต่ขณะที่การจับกลุ่มตัวการใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีของกลางมากเท่านั้นเพราะตัวการหัวหน้าเขาไม่จำเป็นจะต้องครอบครองยาอยู่ในมืออาจไม่ได้ขายเองแต่เป็นอิทธิพลอย่างเช่นเหล้าตาอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกแต่ก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกันทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะถือว่านักโทษคดียาเสพติด2คนนี้คือเท่ากันเวลาส่งตัวผู้ต้องหาจากศาลมาเรือนจำก็มีแค่ใบหมายจำคุกที่บอกชื่อนามสกุลอายุสัญชาติความผิดอัตราโทษในทางราชทัณฑ์เขาจะรู้แค่นี้แต่ศาลไม่มีอำนาจที่จะไประบุในคำพิพากษาว่าอ๋อคนเนี้ยเป็นหัวหน้าเลยนะจับยากเป็นเครือข่ายอิทธิพลนะต้องได้รับการยกเว้นจากการอภัยโทษห้ามอภัยโทษบอกมันระบุไม่ได้กฎหมายไม่เปิดให้ทำคือสุดท้ายเนี่ยโอเคถ้าพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันมันก็จบที่ว่าค้ายาไม่ได้ระบุว่าคนนี้หัวหน้าคนนี้ตัวการแตกต่างจากคดีอาญาที่จะระบุเอาไว้ว่าหากมีพฤติกรรมร้ายแรง ช่นคดีฆาตกรรมมาตรา288 289

0: จะถูกจัดให้เป็นความผิดในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทำให้สัดส่วนการลดโทษในแต่ละรอบจะน้อยกว่าคดีทั่วไปในการปรับเกณฑ์นักโทษแต่ยาเสพติดไม่มีได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องโทษประหารชีวิตก็มักจะได้รับการลดโทษเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตอาจจำคุกตลอดชีวิตก็จะเปลี่ยนให้เหลือ50ปีก่อนจะนำไปคำนวณลดโทษตามชั้นนักโทษเด็ดขาดในรอบต่อไปโดยสรุปก็คือในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษจะสามารถประกาศยกเว้นไม่ให้สิทธินักโทษคดียาเสพติดบิ๊กเนมอย่างเล่าตาถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยต้องร่างกฎหมายเฉพาะถึงจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทำเนี่ยคือไม่มีอำนาจให้ทำซึ่งผมว่าก็จริงคือตอนนี้ปัญหามันมีอยู่สองอย่างปัญหามันคือหนึ่งคือเราควรจะลดโทษให้คดียาเสพติดหรือไม่กับอย่างที่สองเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ้ามีการลดโทษมันควรจะลดในอัตราส่วนที่มันเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าที่มันมากเกินไปอย่างเล่าตาเนี่ยพออายุเยอะก็ได้ท็อปอัพไปผมเห็น
1: จริงๆจริงๆไม่ถึง10ปีเนี่ยมันก็ดูแบบมันไม่สมเหตุสมผล
0: ก็ขืนความรู้สึกฮะขืนความรู้สึกชาวบ้านผมไปเห็นสื่อเขารวบรวมมานะว่าไอ้คดีใหญ่ๆเนี่ยที่ถูกตัดสินหนักๆเนี่ยแล้วติดจริงกี่ปีคดีแชร์แม่ชะม้อยแต่แชร์แม่ชะม้อยเนี่ยด้วยความเป็นเรื่องช่อโกงนะแม้ว่าถูกตัดสินแสนกว่าปีเนี่ย
1: มันตามกระทงความผิด
0: แต่สุดท้ายเนี่ยมันติดจริงได้ไม่เกิน20ปีฮะแม่ชะม้อยได้รับอภัยโทษลดโทษ2ครั้งติดจริง7ปี11เดือนคุณชะลอเกิดเทศคดีอุ้มฆ่าแม่ลูกศรีธนขันธ์เนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตได้อภัยโทษ3ครั้งติดจริง19ปีเสริมสาครราชหมอเสริมใช่ไหมอันน
1: ี้
0: เขาเป็นหมอ
1: ใช่
0: ไหม
1: ฆ่าหันศพ
0: ใช่ไห
1: ม
0: อันนี้จำคุกตลอดชีวิตก็ได้ลดโทษ6ครั้งติดจริง13ปี9เดือนอีกเคสหนึ่งค้ายาวิโรจน์แซ่ว่ายาบ้า 98,000 เม็ดจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็ได้อภัยโทษ6ครั้งเหลือ15ปีหมอวิสุทธิ์บุญเกษมสันติอันนี้ฆ่าภรรยาตัดสินประหารชีวิตได้อภัยโทษ5ครั้งติดจริง10ปี7เดือนพันตรีเฉลิมชัยมัชฉากล่ำอันนี้ร่วมก่อคดีฆ่าผู้ว่ายโสธรถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ก็ได้อภัยโทษ4ครั้งก็ติดจริง14ปีอีกคนหนึ่งสมคิดพุ่มพวงฆาตกรรมหญิง5รายในหลายจังหวัดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตได้ลดโทษ4ครั้งเหลือ14ปีแล้วก็เล่าตาก็อย่างที่เราทราบกันอันนี้เนี่ยก็เท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวไปหมดแล้วนะได้รับการปล่อยตัวหมดแล้วมันก็เลยโอ้ถูกตั้งคำถามเนี่ยคดีสะเทือนขวัญก็ดีแต่ที่ผมอ่านไปทั้งหมดเนี่ยผมว่าต้องเว้นเรื่องแม่ชะม้อยไว้เคสหนึ่งเพราะนั้นเป็นคดีช่อโกงประชาชนมันติดคุกจริงได้มากสุด20ปีอยู่ครับ
1: โอเคมีว่าด้วยเรื่องเล่าตานะก็เห็นว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวที่เชียงใหม่ใช่ไหมเขาก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
0: ใน
1: กำนันแล้วก็คนมีหน้ามีตาในพื้นที่ของเขานั่นแหละมีธุรกิจปั๊มน้ำมันมีอะไรต่างๆก็เป็นคนที่มีสตุ้งสตังในพื้นที่ด้วยเป็นคนมีหน้ามีตามีบารมีมีอิทธิพลแล้วแต่จะมองมุมไหนนะแต่ก็มีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หัวขบวน
0: แล้วไปจริงๆมันก็มีดราม่าด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าในเมื่อวานนี้เขามีงานพิธีบายสีสู่ขวัญนะในหมู่บ้านเขาแล้วมันมีรายงานว่าไปขอกำลังชรบเนี่ยมารักษาความปลอดภัยคนก็ด่ามาว่าโอ้โหนี่คือต้องมาดูแล VIP หรือว่าอะไรขนาดนั้นกันเลยเหรอสุดท้ายเนี่ยตำรวจสภ.แม่อายเนี่ยในพื้นที่เขาก็ต้องชี้แจง

0: เขาขอกําลังไปจริงขอกําลังชลบเสริมเนี่ยเขาบอกเขามาตั้งด่านก่อนจะเข้าหมู่บ้านเรื่องความปลอดภัยภาพรวมไม่ใช่ว่าโอ้ยเอามาเพื่ออารักขาเอามาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเหล้าตาแสนลี่ในพิธีบายสีบอกไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือมาตั้งรอบนอกตรวจอาวุธปืนตรวจอะไรเพื่อความปลอดภัยในภาพรวมนี
1: ่ครับนักข่าวก็เห็นว่าไม่ให้เข้าไปร่วมใช่ไหมนักข่าวพยายามจะเข้าไปทำข่าวถ่ายรูปกัน
0: จ้ะ
1: นะเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพรครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
5: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดัง ไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
7: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่อง

0: ไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: การรายการ35นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเรานะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตี5ค่ะก็ปรับขึ้นถึงลิตรละ85สตางค์นะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็น new normal หรือเปล่าเป็นความปกติใหม่หรือเปล่าที่ว่าประกาศราคาลงก็ไม่ลงนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นนี่ขึ้นเกือบบาทหนึ่งเลยทีเดียวนะคะโอ้โหนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะหนักมากๆนะคะสำหรับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะถึงคือบ้านเราเองเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยก็มีปัจจัยนะเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานนะคะที่ต้องได้รับการเข้าไปดูแลปรับแก้ไขกันนะคะแต่ว่าก็ในระยะหลังๆก็จะเห็นนิ่งๆไปนะทางท่านรัฐมนตรีขิงเองก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยไม่ทราบท่านจะเห็นหรือเปล่านะว่าขึ้นทีหนึ่งลิตรละ85สตางค์แบบนี้มา 2-3 รอบแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นภาระนะคะต้นทุนนะทั้งสำหรับประชาชนแล้วก็ทางฝั่งภาคธุรกิจนะคะหนักเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาพลังงานเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีนึงนะคะว่าภาพของตัวเลขนะคะตลาดเงินตลาดทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ย้ำเตือนคุณผู้ฟังค่ะทุกวันพุธนะคะอาจารย์สุเชษฐ์สุขแท้อาจารย์ชอช่วยดวงเพชรภัยศิษย์ก็จะมาอยู่กับเราในห้องส่งนะคะมาพูดคุยและตอบคำถามจากคุณผู้ฟังท่านนักลงทุนนะคะก็มาในช่วงที่ราคาพลังงานโลกนั้นก็ขึ้นมาอย่างเบรนท์เหนือระดับ90เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีประเด็นความเสี่ยงความกังวลของตลาดเรื่องของบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันใครที่มีคำถามอยากจะปรึกษาอาจารย์ชอและอาจารย์สุเชษฐ์นะคะก็ยังส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางที่เราสื่อสารกันมี SMS หมายเลข4689399ค่ะหรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่ @mcot news และ Facebook mcot news fm 100.5 นะคะนี่ก็เดี๋ยวช่วงหน้าได้มาคุยกับอาจารย์กันนะคะส่วนวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของราคาพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันบ้านเราหน้าปั๊มนี่ปรับขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ใครติดตามประเด็นเรื่องของไทย AI Passport อยู่หรือเปล่านะคะเขาให้ลงทะเบียนนะในช่วงตั้งแต่9โมงที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่านงก็ลองเข้าไปพยายามที่จะลงทะเบียนนะคะรู้สึกว่าคือมันก็เหมือนกับจะง่ายแต่ว่านี่ยังรออยู่เลยเข้าไปตั้งแต่9โมงขั้นแรกคือเขาให้กดนะแล้วเขาก็จะพาเหมือนเปิดประตูให้เราเข้าไปพอผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องให้เราไปยืนยันตัวตนนะคะซึ่งก็จะมีใช้ทำผ่านไทย ID แล้วก็แอปทางรัฐเขาจะให้เราเลือกแล้วก็ครั้งนี้ต้องผูกกับอีเมลอีกด้วยนะคะนี่ก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่เพื่อที่จะดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะปรากฏว่าก็รู้สึกว่าจะนิ่งไปนะรอประมาณเนี่ยพยายามตั้งแต่ช่วง9โมงนิดๆนะตอนนี้ก็ยังคงรออยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของไทย AI Passport ค่ะส่วนเรื่องตลาดเงินตลาดทุนเราย้อนกลับมานะว่าเมื่อวานนี้ตลาดทุนสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยดาวโจนส์นั้นปิดปรับตัวลงอีก1วันนะคะปรับลดลงไป 0.2% S&P 500ปรับลดลงไปเกือบ 0.7% และ Nasdaq นั้นปรับลดลงไป 1.3% ค่ะตลาดยังกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนะซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและผลักให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี2550สำหรับอายุ10ปีและสำหรับขออภัยสำหรับอายุ30ปีนี่คือพุ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี50นะคะ2550ส่วน10ปีนี่คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงแต่ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี68นะ

คะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอย่างตัว10ปีมันเป็นตัวอ้างอิงตราสารหนี้ทั่วโลกนะคะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยจำนองของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการกู้ในการจ่ายเงินกู้จำนองเพิ่มขึ้นส่วนในภาคฝั่งของบริษัทต่างๆก็มีต้นทุนการชำระหนี้ที่สูงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลไปยังเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของการลดการจ่ายเงินปันผลกับนักลงทุนนะคะแล้วก็มีในแง่มุมนึงนะคะที่นักวิเคราะห์เขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าตอนนี้อเมริกาเวลาขายบอนด์ออกมาเนี่ยมันกับการขายเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเหมือนกับช่วงก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะก็เลยทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยต้องขยับสูงขึ้นไปเพื่อจูงใจในขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาบริษัทแบบบิ๊กเทคทั้งหลายพวกชิปทั้งหลายที่กำลังต้องการเงินในการลงทุนมากๆเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันสูงแล้วก็เทคโนโลยีนั้นไปอย่างรวดเร็วหลายบริษัทมีการออกเหมือนเป็นหุ้นกู้ออกมานะคะซึ่งก็เขาตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนจะเกิดภาพของการแย่งเม็ดเงินกันนะคะซึ่งก็ในส่วนของบรรดาบริษัทบิ๊กเทคแบบนั้นเนี่ยเวลาให้ผลตอบแทนเองเนี่ยเขาก็จะต้องดึงดูดเรื่องของการreturn กลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็กดไม่ลงแบบนี้เนี่ยก็ยังกังวลกันถึงเรื่องของประเด็นเงินเฟ้ออีกด้วยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นก็เจอแรงขายถือว่าเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500เลยทีเดียวนะคะโดยลงไปถึงเกือบ 2% นะคะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานนั้นเป็นหุ้นที่ค้ำตลาดอยู่นะคะเมื่อวานมีแรงซื้อกลุ่มพลังงานปรับขึ้นมากที่สุดโดยพุ่งขึ้นไป 1.8% นะคะตามด้วยหุ้นในกลุ่ม Healthcare อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นอเมริกาซึ่งในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานอยู่ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีในกลุ่มค้าปลีกนะคะหลายบริษัทอย่างเช่นWalmart นะคะจะเผย earnings ในช่วงวันพฤหัสบดีนี้รวมไปถึง Lowe's ด้วยซึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของที่อเมริกานะคะก็กำลังจะเปิดเผยผลประกอบการในวันนี้ค่ะส่วนอีกข้อมูลหนึ่งที่ตลาดรออยู่คือ Fed Minutes นะคะการรายงานการประชุมของ Fed ในเดือนกรกฎาคมนะเพื่อที่จะจับสัญญาณว่าจะประเมินนะถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของ Fed ในปีนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ตลาดคาดการณ์กันว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยกันในเดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเนี่ยอาจจะขยับไปเป็นปีหน้าเลยหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะไปดูทางฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปิดปรับในแดนลบแล้วก็แตะระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า2สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะโดยเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ1เดือนนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของบอนด์ยีลด์นี่แหละแล้วก็ประเด็นเงินเฟ้อก็กลับมามีน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เจรจากับอิหร่านนะคะแล้วก็ดูแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ได้มีการจูนนะคะเข้าหากันในเรื่องของการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าโอ้โหโพสต์ของประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดนี่คือประธานาธิบดีทรัมป์นี่เป็นคนที่คือแตะไม่ได้นะแตะนี่คือจะยิ่งแบบทำตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยเดียวอย่างประเด็นที่เขาไปประกาศว่าอีกไม่นานเขาจะประกาศให้ฮอร์มุสเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกานะคะจนมีรายงานข่าวจากสื่อของ Wall Street Journal เขาบอกว่าอ๋อที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้ข่าวกับสื่อเนี่ยบอกว่าอุ้ยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยมาพูดเรื่องนี้กับบรรดาคณะที่ปรึกษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปพูดบนเวทีหาเสียงที่นิวยอร์กวันนั้นเนี่ยเป็นการพูดแบบติดตลกแค่นั้นปรากฏว่าล่าสุดนี่คือเอาเลยจากคุณประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์นะคะเป็นรูปช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็วงตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุสตรงนั้นเลยนะคะที่อิหร่านล็อกอยู่นะคะปิดกั้นอยู่และอเมริกาปิดกั้นอยู่อีกทีนึงเนี่ย
วงไว้แล้วเขียนว่านั่นเป็น US territory นะคะก็คือเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาค่ะเอากับเขานะคะก็ยิ่งดูแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะเรื่องของความไม่แน่นอนก็ยังคงจะน่าจะค้างคากันต่อไปนะคะอันนี้คือยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาความกัง

0: วนเรื่องเงินเฟ้ออีกด้วยนะคะเมื่อวานสต็อกยุโรป600เองปรับลงไปถึงเกือบ 0.7% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับลดลงไป 0.8% DAX เยอรมนีลงไป 0.8% ค่ะในขณะที่ฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนเมื่อวานปรับบวกไปเล็กน้อยค่ะ 0.07% นะคะก็หลังจากที่ปรับลงมาติดต่อกัน6วันเมื่อวานเริ่มขยับขึ้นมาเล็กน้อยจากการจากการมีแรงซื้อนะคะในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มพลังงานด้วยค่ะทีนี้มาดูภาพของเอเชียในช่วงเช้าวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเช้านี้เอเชียค่อนข้างจะแดงเลยทีเดียวนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ลงไป 1,700 กว่าจุดนะคะ 2.5% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้อยู่ในแดนลบเช่นเดียวกันปรับลงไป 1.6% นะคะของที่จีนวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นนะคะเรื่องของธนาคารกลางจีนนะคะมีกำหนดจะประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีและ5ปีนะคะซึ่งอย่างประเภท1ปีก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เขาอ้างอิงในการกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นส่วน5ปีก็เป็นอัตราอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวอย่างเช่นพวกเงินกู้จำนองเป็นต้นนะคะส่วนบ้านเราเองเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้หุ้นไทยปรับลงไป 4.82 จุดปิด 1,621 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 83,000 ล้านบาทเมื่อวานต่างชาติขายสุทธิประมาณเกือบ200ล้านบาทนะคะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำกันนะคะตอนนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์กันนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีวันพุธค่ะถ้าหากว่าน้ำมันมันขึ้นหุ้นก็ลงนะตอนนี้มัน91แล้วนะเบรนท์นะฮะอย่างไรก็ตามที่ตลาดสแตนดาร์ดมาร์เก็ตหรือตลาดNASDAQที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีหุ้นทำ IPO ก็ชื่อว่า Unitree Robotics นะฮะก็เป็นบริษัทที่ผลิตโรบอทเป็นสตาร์ทอัพของจีนเนี่ยปรากฏทำลายสถิติค่ะพอเข้าตลาดเมื่อเช้านี้หุ้นมันพุ่งขึ้นไป 542% ก็สูงกว่าเมื่อกี่วันวันนี้นะคะก็มี CXMT อันนี้ก็เป็น Memory Chip Maker หรือว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพใหญ่ทีเดียวของจีนนะที่ผลิต Memory Chip เนี่ยตอนนั้นวันแรกที่เขาเข้าตลาดไปเนี่ยหุ้นพุ่ง 466% เช้านี้เจ้า Unitree นี่เข้าไป 542% ก็ราคาหุ้นต่อ1หุ้นนี่มันก็เฉียดๆจะ 1,000 หยวนนะฮะแต่ก็จุดสูงสุดก่อนหน้านั้นมาเป็น 1,100 หยวนมาแล้วเมื่อเช้านี้นะคะอันนี้เขาผลิตไอ้พวก Humanoid เนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่ามีการเปิดตัวคนที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่มันฟลิกแบ็คฟลิกติ้งก็คือเขาเรียกอะไรตีลังกาบนหลังเนี่ยนะไอ้เจ้านี่แหละยูนิทรีเนี่ยเป็นคนผลิตแล้วก็สามารถจะผลิตโดยที่สามารถจะกระโดดเมื่อวันจันทร์นี้ก่อนหน้าจะเข้าตลาดนะฮะเขาเปิดตัวซูเปอร์แมนอันนี้เป็นฮิวแมนนอยด์ซึ่งสามารถจะกระโดดเฉยๆเนี่ยนะไม่ต้องวิ่งมาเลยนะจากจุดที่ยืนอย่างเนี้ยเขากระโดดขึ้นไปสูงได้ถึง2เมตรกว่านะคะแล้วก็สามารถจะวิ่งเร็วโอพอๆกับโอลิมปิกเลยคือ 12.66 เมตรต่อวินาทีนะฉะนั้นตอนนี้ก็คนก็เข้าไปซื้อหุ้นเยอะแยะเลยแล้วก็ผู้ที่ถือหุ้นก็มีเชนเซนด้วยแล้วก็มีดิฟซิกด้วยนะคะมอร์แกนสแตนลีย์ก็บอกว่าตลาดพวกโรบอทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในประเทศจีนสำหรับการชิปเมนต์หรือการส่งออกไปก็คาดว่านี่เข้ามาปรับใหม่แล้วนะคะก่อนหน้านั้นเขาโปรเจกต์ว่าจีนจะส่งออกเนี่ย 50,000 ยูนิตหรือ 50,000 ตัวในปีนี้ทั่วแถบตอนก็บอก 28,000 ตอนนี้เขาปรับเป็น 50,000 ตัวแล้วในปีนี้แล้วก็แน่นอนทางด้านเนี่ยอะไรนะมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไอ้การเป็นฟูลไซส์ที่มันน้อยคือ4ขาหรือ2ขาเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ประมาณ 30% ของชิปเมนต์ของ บรรดาโรบอททั้งหมดในปีนี้แล้วก็ second half นี้ด้วยนะแต่อีก2ปีมันจะเพิ่มเป็น 70% ของโรบอททั้งหมดที่จะออกจากประเทศจีนนั้นหุ้นถึงได้พุ่งได้ถึง 542% ค่ะคุณหนูก็ดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะมาสักครู่รายงานราคาน้ำมันบ้านเราไปแล้วนะคะส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบกันยายนปิดบวกไปเพิ่มขึ้นอีก44เซนต์หรือว่า 0.5% นะคะมาปิดที่ 84.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะก็เป็นการปิดบวกแตะระดับสูงที่สุดในรอบกว่า3สัปดาห์ค่ะส่วนเบรนท์เมื่อส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้นไป15

0: 0.5% นะคะหรือว่า 0.17% มาปิดที่ 91.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะจากท่าทีของทั้ง2ฝ่ายโดยทั้งอิหร่านเองก็มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นว่าจะปิดฮอร์มุซต่อไปส่วนสหรัฐเองก็ปฏิเสธที่จะขยายระยะเวลาการทำข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านอีกด้วยค่ะในขณะที่มีรายงานนะคะว่าผู้ให้บริการขนส่งทางเรือรายใหญ่ของจีน2รายนั้นเริ่มดำเนินการขนถ่ายน้ำมันนอกหน้าน้ำอ่าวอาหรับด้วย เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตะวันออกกลางเองนอกจากฮอร์มุซที่มีการปิดกั้นนะคะโดยอิหร่านรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยตรงทะเลแดงนะคะตรงช่องแคบบับเอลมันเดบนั้นก็ยังคงต้องปิดเรียกว่ามีความร้อนแรงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากลุ่มฮูตินะคะก็มีการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียรวมไปถึงซึ่งเป็นกองเรือของกองทัพนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรืออาร์กัลขา4ลำที่อยู่ในทะเลแดงอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกับราคาน้ำมันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันต่อเลยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณโอดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์สัปดาห์นี้เราเห็นตัวเลข GDP ไทยไปแล้วนะคะที่ก็เติบโตดีกว่าที่คาดแต่ว่าอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะทีนี้มีตัวเลข NPL บ้างอาจารย์ค่ะเป็น NPL ของทางแบงก์ชาตินะคะซึ่งก็เปิดเผยว่าไตรมาสที่2เนี่ยท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่เป็นลักษณะK-shape เนี่ยหนี้เสียอยู่ที่ 2.8% ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 2.85% นะคะแต่ในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการตัดหนี้ออกไปอะค่ะอาจารย์ก็เลยทำให้ตัวเลข NPL เนี่ยลดลงแต่ที่สำคัญก็คือว่าเจอการไหลของหนี้คือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้นรวมไปถึงการเกิดหนี้ใหม่ๆคือลูกหนี้ที่ไม่เคยเป็น NPL มาก่อนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะเริ่มที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเริ่มมีสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะคะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของเราที่โตประมาณแค่ 1% กว่าๆ 2% แล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวคนตัวเล็กตัวน้อยลงมาเนี่ยก็คืออาจจะลำบากมากกว่าที่เราเห็นมั้ยคะอาจารย์คะ
1: ครับผมอาจจะเริ่มเหมือนกับตอบคำถามโดยการเริ่มเลคเชอร์วิชาการเล็กน้อยก่อนนะครับอ
0: าจารย์ค่ะ
1: คือในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่3ประเภท
0: ค่ะ
1: 1คือตัวชี้นำเศรษฐกิจก็คือ leading indicator นะครับและตัวที่2เนี่ยคือการเกิดขึ้นพร้อมเศรษฐกิจก็คือเขาเรียกว่า coincident indicator และตัวที่3เนี่ยก็คือตัวที่มันเกิดหลังเศรษฐกิจก็คือ lagging indicator นะครับโดยภาพและส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขการลงทุนเนี่ยมันเป็นตัว leadก็คือเป็นตัวนำเพราะนั้นสังเกตเห็นนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยสีไทยที่โตดีเนี่ยมันเป็นเพราะการลงทุนของภาคเอกชนนะครับที่เติบค่อนข้างเด่นเพราะนั้นเนี่ยไอตัวที่เป็นตัวชี้นำโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นตัวหลีดแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์เรายังไม่ฟื้นนะครับมันจึงทำให้เราเป็นภาพของ K-shape คือการลงทุนในพื้นที่ BOI พื้นที่ขอรับการส่งเสริมไม่ว่าเป็น data center หรือต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวหลีดที่ดีขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณของการส่งออกซึ่งมันดีอย่างต่อเนื่องซึ่งพอส่งออกดีปั๊บออเดอร์มาเนี่ยคำสั่งซื้อมาเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเศรษฐกิจมีการผลิตนะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นจะสังเกตว่าตัวสัญญาณเศรษฐกิจไทยไตรมาส2เนี่ยมันเป็นโ
0: คอ
1: ินซิเดนท์ที่มันเกิดขึ้นคือเศรษฐกิจมันซึมลงถูกไหมครับอันนี้ที่คุณโอดีตั้งประเด็นและที่เราเห็นแต่ตัวที่เราพูดกันว่าสิ้นปีเนี้ยซึ่งท่านนายกก็สั่งว่าอยากเห็นเศรษฐกิจเนี่ยโตเกิน 2.2% เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วเราก็พูดว่าเราก็มีลุ้นนะสิอาจจะโตเกิน 2.5 ก็ได้นะถ้าเราทำดีๆเพราะตัวลีดก็คือว่าตัวที่มันจะเป็นตัวนำคือเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณของออเดอร์เข้ามาการจองโรงแร
0: ม
1: การลงทุนก็ยังมีต่อเนื่องนะครับแนวโน้มของการทำเรื่องต่างๆเนี่ยการลงทุนต่างๆของภาครัฐโครงการต่างมันเหมือนกับมีแนวที่จะมาเพราะพอมันดีขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะนำพามาซึ่งตัว NPL ที่มันดีขึ้นซึ่ง NPL คือแลกน
0: ะ
1: ตัวแปรที่ตามแล้วก็ในเรื่องของตัวการจ้างงานนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะตามมาแต่เราจะเห็นว่า NPL ที่ลดลงเนี่ยเราก็ตั้งประเด็นว่าเอ๊ะมันลดจากอะไรเพราะเศรษฐกิจมันยังไม่ดีมากมันก็จะมาลดจากการที่เราตัดหนี้ศูนย
0: ์
1: นะครับเราตัดหนี้ศูนย์ซึ่งมันก็ต้องกลับไปมองว่าเขามีการสำรองมาหนี้ศูนย์เนี่ยนะครับเต็มที่แล้วใช่ไหมใน TFI Style ตามหลักบาสิลซึ่งผมเชื่อแบงค์ทุกแบงค์ทำหมดเพราะการตัดที่ศูนย์เนี่ยเขาตั้งสำรองเรียบร้อยแล้วเขาก็พร้อมที่จะมี NPL ที่ต่ำลงและเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาสินเชื่อ

0: ใหม่ภายใต้เศรษฐกิจแนวโน้มในอนาคตเพราะนั้นแนวโน้มในอนาคตสินเชื่อน่าจะปล่อยได้ดีขึ้นระดับหนึ่งนะฮะขณะเดียวกัน NPL เมื่อตัดที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยถ้าสิ่งมันฟื้นตัวขึ้น NPL ก็จะทรงตัวและไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแนวโน้มก็จะดีขึ้นอันนี้ผมตอบภายใต้เงื่อนไขหมดเลยนะครับภายใต้เงื่อนไขว่าสิ่งจะดีนะครับ NPL ก็น่าจะเริ่มรับรู้ค่อยๆดีขึ้นเพราะตัวการผ่อนชำระมันก็จะดีขึ้นภายใต้เงื่อนไขหนี้ที่ผ่อนปลนกันไปที่ทำให้เห็นแถวลดลงนะครับก็น่าเป็นสัญญาณนั้น
1: ค่ะแต่ว่าทางแบงก์ชาติบอกว่าให้ความสำคัญมากขึ้นกับหนี้ใหม่ๆอาจารย์ค่ะหนี้การไหลของหนี้แล้วก็หนี้ใหม่คือลูกหนี้ที่ไม่เคยเป็นหนี้เสียมาก่อนตอนนี้กลับมาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยซึ่งดูตัวเลขรวมๆไตรมาส2เนี่ยอยู่ประมาณ 1.1 แสนล้านบาทนะอาจารย์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาคการเงินอยู่ปัจจุบันนะครับก็ไม่ระบุมากก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าสัญญาณของ NPL เนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับสัญญาณของการฟื้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่ง SME นะครับหรือว่ากลุ่มรายย่อยมากๆเนี่ยมันยังไม่ได้เด่นขึ้นครับสัญญาณของการไหลลงยังเห็นนะครับเพราะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ตัวเลข NPL ใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นสัญญาณเหล่านี้น่าเป็นห่วงจริงแต่เราต้องมองไก่กับไข่นะครับถ้าน่าเป็นห่วงแบบนี้แบงค์ไม่ปล่อยดีไหมล่
1: ะ
0: ถูกไหมฮะมันก็ไม่ดีนะถ้าเราแบบทักกันแรงๆเนี่ยถ้าสัญญาณใหม่น่ากลัวก็ไม่ปล่อยไม่ต้องสำรองแต่สิ่งที่สำคัญต้องเชื่อมกันให้ได้นะครับว่าแนวการกระตุ้นสิ่งที่มันจะออกมาเนี่ยทิศทางเศรษฐกิจมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะการผ่อนปลนในเงื่อนไขสินเชื่อบางอย่างอาจจะเริ่มคลายลงถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ย NPL มันจะไม่มีปัญหาเพราะเนี่ยผมคิดว่าก็คือเข้าดูนั่นแหละแต่การดูเนี่ยพวก SME หรือว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะรับรู้ผลตามเศรษฐกิจครับมันตัวชี้นำที่จะช่วยกันก็คือว่ามันต้องทำให้สิ่งเนี่ยมันฟื้นและสถานการณ์มันจะดีขึ้นเองเพราะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่แบงค์ชาติส่งสัญญาณเตือนหรืออะไรต่างเป็นเรื่องที่แบงค์เองก็ระมัดระวังนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันฮะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีในส่วนที่เป็นประเด็นอีกก็คือว่าไปดูในตัวหนี้เสียเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอาจารย์คือจากของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1.3% เนี่ยมาเป็น 1.4% อาจารย์อันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะรายไหมหรือว่ามันเป็นสะท้อนภาพว่าไอ้รายใหญ่เองก็หนักเหมือนกันไหมอาจารย์ได้สัญญาณมายังไงบ้างนะคะค่ะ
0: เอาเป็นว่าสองมุมเน
1: าะ
0: มุมแรกก่อนผมไม่ได้ตกใจตัวเลขเลยนะครับ
1: เ
0: พราะว่าเป็นตัวเลขที่คนอยู่ในแวดวงการเงินรู้อยู่แล้วอันนี้อันแรกก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยความน่ากลัวตัวเลขเนี่ยผมไม่ได้เห็นความน่ากลัวตัวเลขนะครับเพราะว่าทิศทางตัวเศรษฐกิจหรือทิศทางต่างๆเนี่ยมันอาจจะค่อยๆ คลายแต่ว่าถ้าสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: หรือปัจจัยในเชิงลบเช่นมันแพงจัดนะครับส่งออกไม่ได้ท่องเที่ยวไม่มาเจอสงครามการค้าเต็มๆแบบเนี้ยบอกว่าอันนี้ก็จะเหนื่อยนะครับเพราะเนี่ยอันแรกก็คือว่าเราเห็นตัวเลขนี้ละข้อมูลไม่น่าตกใจจะมุมแรกก่อนไอ้ตัวเลขที่มันเพิ่มทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เคไหนเคขาขึ้นหรือเคขาลงถูกไหมฮะถ้าเราชำระได้เนี่ยไอ้เคขาลงมันไม่มีปัญหาแต่เคขาขึ้นมันจะดีขึ้นก็ได้เพราะกลุ่มธุรกิจที่เราบอกว่ามันสัญญาตัวเคทุกคนรู้อยู่แล้วครับมันยังฟื้นไม่เต็มที่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวธุรกิจเล็กกลางใหญ่ที่ยังเพิ่มขึ้นเนี่ยยังเอาง่ายๆผมว่าถ้าเดาชื่อแรกเนี่ยหลายคนจะบอกเอาละมันเกี่ยวกับของบนดินนั่นแหละกลุ่มธุรกิจของบนดินผมไม่ระบุนะอันนี้ต้องมาได้ละอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นในตลาดการเงินเนี่ยมันมีลักษณะของตัวหุ้นกู้นำกู้มากขึ้นมีสัญญาณดีฟอลต์เล็กๆแล้วก็มีสัญญาณดอกเบี้ยที่แพงเพราะว่าคนไม่มั่นใจเนี่ยเรตติ้งมันไม่ค่อยสวยงามเพราะเราเห็นชัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังต้องแก้ไขต้องระวังแต่ถ้าถามผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมั้ยไม่ถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตามภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นเนาะแต่ว่าถามว่านี่ใหม่เข้ามาทั้งเล็กกลางใหญ่เพราะว่ายังมีครับ
1: ค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีในมุมของการปล่อยสินเชื่ออีกด้วยนะคะซึ่ง เราก็คงจะพอจับสัญญาณได้ใช่ไหมคะเวลาไปขอสินเชื่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลอะไรต่างๆนะที่แบงค์เขาจะต้องการนะคะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะตัวเลขนี้ก็คือว่า SME เนี่ยสินเชื่อ SME เนี่ยหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16แล้วนะคะคือ4ปีต่อเนื่องเนี่ยอย่างไตรมาส2นี้หดไปอีก 4.6% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังสะท้อนนะคะว่าแบงก์ก็ยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออีกด้วยคือยังไม่มีความมั่นใจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามภาพของตลาดทุนไทยกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจแอลบาเนซีต้อนรับตอบรับเยือนไทยปีหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญก่อนครบรอบ75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีหน้าการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือเป็นรูปธรรมใน4สาขาหลักได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมลงนามบรรลุข้อตกลง3ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่าน FTA หรือ TAFTA และหนังสือแสดงความเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยระหว่างสวทช.กับ CSIRO นอกจากนี้ยังเห็นพ้องจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ตลอดจนการขยายการค้าการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนไทยพร้อมตอบรับคำเชิญเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2570เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศต่อไปเสียศักดิ์เผยทิศทางความร่วมมือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะว่าเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยออสเตรเลียในการหารือครั้งนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือซึ่งถือเป็นมิติของการพูดเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดทำคำแถลงระหว่างผู้นำเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนายเสียศักดิ์ระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จในอดีตที่มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศขยายตัวมาแล้ว3เท่าจากการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีโดยไทยออสเตรเลียมีสาขาร่วมมือที่สำคัญหลายด้านได้แก่ด้านเกษตรกรรมการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยจำนวนมากในเมืองสำคัญอย่างเช่นเมืองซิดนีย์นอกจากนี้ออสเตรเลียยังให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนจากออสเตรเลียในด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญสูงน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเรือนจมน้ำถนนสะพานถูกตัดขาดรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างมีน้ำท่วมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและหลายชุมชนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังมิดเกือบชั้นหนึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักขณะเดียวกันที่บ้านแก้มหมู่4ซอย2อำเภอปัวมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรหลายจุดโดยมีน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางควรตรวจสอบเส้นทางขณะเดียวกันสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอปัวได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยาโรงเรียนดู่พงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือนโรงเรียนบ้านป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างโดยขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

0: ทางด้านสภาพอากาศขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งประกาศเตือนไว้ทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทันท่วงทีรารินทร์ พชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัชนกโต้กลับดีอียันยังได้เอกสารไม่ครบส่งหนังสือทวงรอบ3หลักฐานประมูล THAI Passport นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความตอบโต้นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรณีเอกสารโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าเอกสาร9ฉบับที่กระทรวงดีอีอ้างว่าส่งมาให้แล้วนั้นเป็นเพียงเอกสารทั่วไปจัดหาได้จากระบบ EGP เช่น TOR และประกาศผู้ชนะซึ่งกรรมธิการไม่ได้ร้องขอทั้งยังระบุว่าเอกสารสำคัญอีกหลายอย่างส่งล่าช้ากว่ากำหนด 1-2 เดือนและมีการเดินแถบดำปิดบทบังข้อมูลนางสาวรัชนกย้ำว่าเอกสารสำคัญที่สุด2ชุดคือข้อเสนอประกอบการยื่นประมูลของผู้เข้าร่วมทั้ง3รายและรายงานผลการพิจารณาพร้อมคะแนนตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับแต่อย่างใดจึงส่งหนังสือทวงถามเป็นครั้งที่3เพื่อขอเอกสาร3ประการได้แก่ข้อเสนอชิงเทคนิคของ3บริษัทรายงานการให้คะแนนและประกาศผลผู้ชนะและสัญญาฉบับล่าสุดกิจกับกิจกรรมร่วมค้า TH พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความโปร่งใสหลังพบ Facebook บางแห่งเผยแพร่เอกสารเพรสก่อนเพจหลักของกระทรวงทั้งนี้วันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงดีอีจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ THAI Passport หมายความว่าสัญญาฉบับล่าสุดต้องเซ็นเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการส่งมอบเอกสารให้กรรมาธิการตรวจสอบอีกต่อไปชิลีประกาศภัยพิบัติฝนที่ตกหนักและโคลนถล่มในจังหวัดโตโกปิยาทางตอนเหนือของชิลีส่งผลให้น้ำท่วมเมืองถนนเสียหายยานพาหนะถูกกระแสน้ำพัดพาทำให้ประธานาธิบดีโฮเซ่อันโตนิโอคัสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเร่งด่วนด้านสำนักงานป้องกันภัยและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีประกาศเตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5

0: 5ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะแน่นอนนะคะทุกวันพุธค่ะก็จะมีอาจารย์สุเชษฐ์และอาจารย์ชอมาอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการแล้วก็อยากจะปรึกษาเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงการลงทุนอื่นๆด้วยนะคะก็วันนี้อาจารย์มาอยู่กับเราแล้วนะคะสองช่องใครที่มีคำถามนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะก็ส่งไลน์มาได้นะคะที่ @mcotnewsเราว่าเข้ามาที่ Facebook MCOT News FM 100.5 ค่ะและ SMS ของเราก็ยังมีอยู่นะคะหมายเลข4689399วันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาอยู่ในแดนลบแล้วลบไปค่อนข้างจะพอสมควรนะคะล่าสุดเกือบ12จุดละ 0.7% นะคะเซตอยู่ 1,600 กับอีก10จุดนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีแรงขายหุ้นหลักๆ หลายตัวนะแต่ก็มีเขียวแซมๆมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรต่อไปรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะช่วงนี้ขอต้อนรับอาจารย์สุเชษฐ์สุแท้และอาจารย์ชอโชติวงศ์เพชรไทยสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังท่านผู้ชมครับผมก็ผลการดำเนินงานเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะไม่ทำโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเหล็กกับกลุ่มของแฟชั่นนะครับแล้วก็กลุ่มเฮ้าส์โฮเขาโอยพวกไอ้พวกเอเจอะไรพวกนั้นนะฮะนอกนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างจบหมดละเพราะนั้นแต่พี่ที่ตอบรีพายกลับมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมีหุ้นในจะมีกราฟในเซตที่เฉพาะนะฮะที่จะไปที่ระยองจะให้เฉพาะกลุ่มที่รีพายกลับนะฮะส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รีพายกลับโอเคฉันอยากดูข้อมูลเฉยอยากได้ข้อมูลเฉยฉันไม่ส่งกลับละนะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้นะฮะในแง่ของตัวข้อมูลเนี่ยขณะนี้ทำไปเนี่ยฮะเหลืออีกวันสามกลุ่มเนี้ยที่ไม่ทำแล้วก็ตลาดใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือถ้าใครอยากได้ก็ส่ง SMS มานะครับในเป็นเรื่องผลการงานทั้งหมดนะฮะตอนนี้แยกออกมาทั้งหมดแล้วว่าในแต่ละตัวมีผลการงานเป็นไงมีสีอะไรก็แล้วแต่ที่กำกับนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการซื้อถือเก็งกำไรแล้วก็ไม่ลงทุนเลย มีอยู่4อย่างนะซื้อถือเก็งกำไรไม่ลงทุนเลยทำเพื่ออะไรเนี่ยผมว่าผมชอบทำอย่างเงี้ยนะฮะเพราะจะได้รู้ว่าในแต่ละกลุ่มที่เราดูเนี่ยนะมันมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนนะแล้วถ้าเพื่อนนักทุนเอาไปแล้วได้ไปดูเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์มากนะฮะเช่นยกตัวอย่างว่าในกลุ่มเกษตรครั้งนี้เนี่ยหายไปหมดเลยนะฮะเหลือหุ้นอยู่ตัวเดียวที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นคือสีตังนะสีตังเนี่ยค่อนข้างจะดีอีกตัวนึงเป็นตัว LL ซึ่งอันนี้มันเป็นตัว EE เดิมนะฮะก็ยังไม่ ยังไม่ดี

0: ส่วนตัวออโต้เนี่ยนะฮะโอ้นะฮะตัวออโต้เนี่ยนะมีหุ้นหลายตัวในกลุ่มยานยนต์นะฮะA5 ตัวเดิมตัวไฮฟงตัวเอฟซันนะที่พอจำได้นะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างอีกสัก2ตัวนะก็อันนั้นนะไอ้แซสบูลแอดวานนะแต่แซสบูลแอดวานเนี่ยยังสู้ของเอฟซันสู้ของตัว A5 ไม่ได้ AS นะฮะยังไม่ได้นะก็เอาผลการงานพวกนี้ไปดูนะกลุ่มแบงค์เป็นตัวเดิมนะฮะกลุ่มปิโตเคมมีหุ้นที่เด่นขึ้นมามากๆตัวหนึ่งคือตัว GC นะตัว GC เนี่ยเด่นมากเลยนะฮะในแง่ของผลการงานที่ดีขึ้นนะค่อนข้างที่จะดีลองดูแต่ตัว GGC ซึ่งเคยติดลบเยอะๆเนี่ยเพิ่งจะกำลังจะรีบาวกลับนะแล้วก็หุ้นอีกตัวหนึ่งที่หุ้นเจ๋งมากตัวหนึ่งคือตัวปุ๋ยแห่งชาติ NFC แต่เป็นหุ้นตัวเล็กนะก็ไม่ค่อยได้ขยับเท่าไหร่นะหุ้นในกลุ่มของพาณิชย์นะในกลุ่มพาณิชย์ไม่ดีในตัวของตัว C เสื้อ CPO CPFT นะพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวแรกที่ดีคือตัว ADVICE นะฮะไอตัวนั้นเนี่ยใช้ได้เลยเป็นหุ้นที่เล่นถือหรือเล่นเก็งกำไรไปสามารถถือได้ตัวข้างล่างสุดเนี่ยนะก็จะเป็นตัวพวกโมชิ MG เมก้านะฮะที่ยังดีอยู่ซิงเกอร์ซิงเกอร์เป็นการรีบาวกลับของตัวผลการงานนะฮะซิงเกอร์เป็นการรีบาวกลับของตัวผลการงานในกลุ่มของ ICT มีหุ้นพวก iNet iTel นะ iNet iTel นี้เด่นมากนะฮะผลการงานเด่นมากพวกนี้เด่นมากแต่ราคาต่ำราคาไม่ได้เยอะมากนักนะฮะหุ้นพวกนี้จะมีการกระฉูดของตัวราคาได้นะเป็นกองกำไรต่อเนื่องนะครับส่วนตัว Advance นั้นผลการงานก็เป็นลักษณะทรงตัวนะฮะวันนี้จ่ายดิวิเดนด์จ่ายอะไรทุกอย่างไปแล้วกลุ่มของหมวดโรงพยาบาลยังไม่มีหุ้นในโรงพยาบาลตัวไหนดีเลยนะฮะยกเว้นตัวอันเดียวคือหุ้นที่โรงพยาบาลกรุงธนนะที่กลุ่มของรามคำแหงเข้าไปเทคเข้าไปดูแลอยู่อันนั้นกลับขึ้นมานะเป็นการรีบาวกลับมาธนบุรี
1: ธนบุรี
0: นะตรงนั้นเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลยังแย่อยู่บำรุงราษฎร์ดูเหมือนจะดีแต่กลางๆก็โอเคฮะดีกว่าโรงพยาบาลอื่นส่วนหุ้นตัวเล็กอีกตัวนึงในกลุ่มโรงพยาบาลนี่คือตัวของวิภาวดีเริ่มมีลักษณะของการดีขึ้นนะครับกลุ่มโรงแรมเด่นมากในโรงแรมเนี่ยจะเป็นกลุ่มของตัวเซนเทลนะเป็นเซนเทลเลยฮะเป็นเซนเทลเลยส่วนเอราวันกับตัวมิ้นแย่ลงตัว SSR กับตัวแวนด้าเนี่ยโอ้โหหายไปเลยหายไปจากจอได้เลยนอกนั้นก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งคือหุ้นดุสิตนะก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็เป็นหุ้นสภาพคล่องน้อยนะฮะหุ้นหมวดอาหารนะหมวดอาหารเนี่ยหมวดของตัว S ทั้งหมดนะเซเป้ไอตัวที่ขึ้นตัว S ทั้งหมดผลการงานออกมาติดลบหมดนะหมวดอาหารนี่ออกมาไม่ดีเลยนะในหมวดของตัว T นะที่ออกมาดีตัวเดียวคือตัว TC นะฮะนอกนั้นเนี่ย TU นี่ออกผลการงานมาไปดูผลการงานจริงฮะใครที่เขาว่าของเขาดีเขาดีเนี่ยไปดูผลการงานจริงเพราะผลการงานครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แตะเต้มอะไรนะฮะเอามาจากเซ็ตจุดตัวจุด TS แล้วมาวางนะครับก็โอเคฮะก็เห็นผลการงานในตัว C คาราบาวก็ยังไม่ดีนะฮะคาราบาวก็ยังไม่ดีในหมวดอาหารอาพัว APUIE นะฮะใช้ได้นะครับในตัวโคนะมะพร้าวนะมะพร้าวพอใช้ได้นี่หมวดอาหารนะครับในหมวดไฟแนนซ์นะฮะลีสซิ่งพวก MTC สวัสดพวกเนี้ยเป็นการเล่นเก่งกำไรไปส่วนหุ้นอามานาสนะฮะน่าจะเป็นลักษณะของการเก่งกำไรในทิศทางขาขึ้นนะ ASK นะอันที่นี่พอจำได้นะ NCAP นะก็โอเคกลุ่มบ้านพร้อมที่ดินเด่นมากคือตัวอมตะวาไม่เด่นนะวาไม่เด่นอมตะเด่นอมตะเด่นทั้งอมตะและอมตะ AV มีอีกตัวนึงคือรจนะนะฮะรจนะที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ได้เลยในกลุ่มบ้านพร้อมที่ดินตัว S ทั้งหมดเนี่ยตัวสุภาลตัวสิริตัว SC Property หุ้นที่ดีเข้าใจว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นหุ้น S อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัว S ธรรมดานะฮะเป็นตัว S ผมจำไม่ได้แล้วนะลืมอัลไซเมอร์แล้วฮะ ทำงานรอบนี้มา ยอมรับตัวเองเลยฮะว่าผมป๊อกไป2ป๊อกไปวันหนึ่งเต็มๆนะฮะป๊อกไปวันหนึ่งทำงาน ก็บ้านไม่ดีฮะอยู่นิคมอุตสาหกรรมดีกว่า นะ

ครับในกลุ่มของทรานสปอร์เตอร์หุ้นทรานสปอร์เตอร์หุ้นเรือดีหุ้นเรือดีหุ้นเครื่องบินไม่ดีหุ้นเรือดีท่าอากาศยานก็ทรงตัวนะครับแล้วก็เป็นหุ้นพวกอะไรฮะ SJ

ดีฮะ B B K I S B L A เนี่ยจน B D ตัว T ไม่ดีฮะตัวไอตัวไทยลีไทยอะไรพวกนี้ไม่ดีนะแต่ไปตัว T ข้างล่างดีฮะไอตัว TVI ไอ TIV TVI S พวกเนี้ยฮะใช้ได้นะครับตัว M MTC MTI มั้ยฮะMTI นะครับเนี่ยพอจำได้อิเล็กทรอนิกส์ที่เด่นมากๆเนี่ยจะเป็นตัวฮานาที่เติบโต 800% กว่านะแล้วก็ตัว SMC AMT นะ AMT ใช่ไหมฮะเนี่ยคู่กันแล้วก็มีทีมอีกตัวหนึ่งฮะอย่าลืมตัวทีมนะทีมก็ขยับมาในขณะที่ตัว Qualcomm CCET กับตัวเนี่ยฮะ Delta เนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งต้องเล่นเก็งกำไรกันไปนะครับก็กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มดีหมดนะทั้งกลุ่มดีหมดนะครับหมดแล้วฮะไม่รู้จำไม่ได้ละโอเคเอานี้มาดูตัวหุ้นกันบ้างงานรีเสิร์ชเนี่ยดูจากผลการงานครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าผลการงานดีขึ้นกำลังจะทำงานต่อก็คือกำลังจะมองว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนดูจากกำไรเนี่ยมาในทิศทางค่อนข้างดีนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ภาพของอุตสาหกรรมที่แย่ที่สุดเป็นอุตสาหกรรมของตัวเหล็กนะตัวเหล็กแย่ตัวแฟชั่นแย่นะฮะแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลแย่นะครับตัวของreal estate ในแง่ของตัวบ้านแย่นะครับแต่ตัวนิคมดีนะครับในตัวนอกนั้นโดยส่วนใหญ่ก้ำกลืนได้หมดเลยนะครับโรงพยาบาลก็แย่ฮะยังแย่อยู่นะฮะวันนี้ทาง SL มองเส้นเด็กเนี่ย 1,650 จุดเป็นจุดต้านก็โอเคนะ 1,650 จุดแน่นอนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเจ้าจุดรับที่ 1,600 เนี่ยเจ้าอยู่หรือเปล่านะ Ncap หุ้น Ncap เนี่ยที่เขาออกผลการงานมารอบนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะดีแต่เป็นลักษณะ Ncap เป็นลักษณะหุ้นเล่นเก่งกำไรนะฮะลักษณะตัวหุ้นเนี่ยออกผลการงานเป็นลักษณะเก่งกำไรไม่ได้เติบโตในกลุ่ม Leasing ทั้งหมดเนี่ยหุ้นที่ดีคือตัวบริษัทหลักทรัพย์ฮะตัวบริษัท ASP ตัวหลักทรัพย์ ASP ตัวไอ้ที่พี่เขาเคยอยู่ที่เนี่ยนะผมอัลไซเมอร์ละนะช่างไปก่อนนะตัวที่สองตัววาออกผลการงานวาออกมาแล้วไม่ประทับใจจริงๆนะฮะออกมาเป็นลักษณะทรงๆตัวผมยังแปลกใจเอ๊ะทำไมถึงเขาถึงบอกว่าวาจะไปนู่นไปนี่แต่อาจจะเป็นเรื่องของวาอัพดีแต่ตัววาเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีผลการงานออกมาคงจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะถึงจะระดับราคาจะขยับได้นะครับก็แนวต้าน5.30 บาทครับพี่เทพแน่นอนครับในกลุ่มของน้ำมันเนี่ยหุ้นที่เด่นในน้ำมันเนี่ยนะฮะต้องเป็นตัวบางจากนะฮะเป็นตัวบางจากเป็นตัวบางจากเป็นตัวพิเทพนะฮะเป็นตัวFPRC นะ FPRC นะฮะในขณะที่ตัวไทยออยล์เนี่ยราคาขึ้นไปแพงออกผลการงานมาไม่ดีออกมาไม่ดี IRPC เป็นหุ้นตัวเล็กที่ออกผลการงานมาใช้ได้นะครับมันมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งฮะ RPC หรืออะไรสักตัวหนึ่งอ่ะแต่มันเป็นหุ้นตัวเล็กไม่ต้องสนใจก็ได้นะแต่ปิโตรเคมเนี่ยหุ้นพิเทพดีกว่าหุ้น IVL ออกผลการงานมาดีกว่า IVL แต่ GC ดีค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากนะครับมันมีผมจำไม่ได้อีกละลืมนะหุ้น MTC สวัสดิ์ติดล้อออกผลการงานเป็นลักษณะแกงเก่งไรหมดนะคือไม่ได้เติบโตแบบโอ้โหฉูดฉาดเป็นลักษณะเติบโต20% 20% 20การเติบโตนะฮะการเติบโตไอการเติบโตที่ผมว่ามันไม่ดีคือมันเติบโตไม่เกิน 50% มันเติบโตแค่20มันเติบโตแค่10เติบโตแค่5อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้ง3ตัวเลยใน3ตัวเนี้ยหุ้นที่ดูดีที่สุดเนี่ยจะเป็น MTC นะ MTC แนวต้าน MTC เนี่ย35 บาทก็เป็นเต็มที่เขาแล้วฮะ Homepo อ่ะในกลุ่มของ Homepo นี้มี Dio Home มี Homepo มี Gobo มีตัวของ IRM หุ้นที่เด่นที่สุดคือ Gobo นะ Gobo เติบโตค่อนข้างดี Dio Home เก่งกำไรดีกว่า IRM หายจากวงการไปเลยส่วน Homepo ผลการงานมารอบนี้ออกมาใครที่เชียร์ Homepo อยู่อาจจะต้องทำใจสักนิดนะฮะ Homepo ออกผลการงานครั้งนี้ออกมาไม่ดีภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยพบว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลการกินการใช้แย่แต่หุ้นที่

0: ่ไปเกี่ยวข้องกับพวก data center พวกแบงค์พวกไฟฟ้าอ่ะน้ำไอ้น้ำนะไอ้อีสวอเตอร์ดีมากอีสวอเตอร์นี่ดีมากเลยอีสวอเตอร์ดีมากแต่ไทยแท็บวอเตอร์ยังแย่อยู่นะไฟฟ้านะไฟฟ้าที่มาค่อนข้างนะแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ฮะเป็นหุ้นที่เขาเล่นกับตัวของภาพอุตสาหกรรมใหญ่ในการทิศทางที่เพิ่มขึ้นโอเคผมใช้เวลาเยอะไปละโทษทีจอเชิญ
1: ไม่ไรครับเดี๋ยวทอดที่ได้ครับมาดูในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ต้องบอกนะครับว่าตัวดาวโจนส์เองเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราดูกราฟระดับทั้งเดย์วีคและมันท์เห็นว่าดาวโจนส์เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ดาวโจนส์แข็งแกร่งมากเลยครับเพราะว่าภาพเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับต้องบอกเลยว่ากราฟเนี่ยเสริมทางขึ้นหมดเลยนะครับแต่ก็ตามดาวโจนส์ก็มีช่วงสั้นๆนะครับที่มีการพักตัวอย่างที่เราเห็นแล้วประมาณ2สัปดาห์ที่ตัวพักตัวแล้วปรับตัวลงมานะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันละครับช่วงสั้นๆเนี่ยดาวโจนส์ถึงแม้ในโน้มระยะสั้นกลางยาวเนี่ยเป็นขาขึ้นหมดแต่ภาพระดับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการย่อตัวลงมานะครับและการย่อตัวลงมาตอนนี้เนี่ยหลุดค่าเฉลี่ย10วันแล้วกำลังจะลุ้นตรงนะครับระดับ 53,000 ตอนนี้ 53,300 กว่าๆนะครับตอนนี้ 53,000 ในรับ25วันจะรับอยู่ไหมถ้าทรงตัวได้แล้วดีดกลับได้ไวเนี่ยมันก็ส่งผลมาที่เซตเหมือนกันถ้าดาวโจนส์เนี่ยดีดกลับได้เร็วเนี่ยก็ส่งผลให้เซตของเราเนี่ยดีดกลับขึ้นต่อได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าดาวโจนส์เกินหลุด 53,000 ลงมาเนี่ยมันอาจจะแกว่งลงมาต่ำลงอีกมาถึงระดับเกือบ 52,000 ไปได้ซึ่งถ้าดาวโจนส์คงไหลลงต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหมันคงจะกดดันเซตพอสมควรเลยนะครับส่วนเส้นเด็กเองนะครับถ้าเรามาดูภาพจะเห็นนะครับว่าปีนี้ต้นปีเส้นเด็กเนี่ยเป็นขาขึ้นที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเป็นขาขึ้นที่เสริมกันทั้งกราฟเดย์วีคและมันนะครับเราต้องบอกเลยนะครับว่าในภาพหลักๆเนี่ยของเราในช่วงสั้นก็มีภาวะเหมือนดาวโจนส์คือเป็นช่วงการชะลอตัวนะครับเป็นการชะลอตัวแล้วก็เป็นชะลอตัวของเราเนี่ยอาจจะเป็นการชะลอตัวที่อาจจะดูลำบากของดาวโจนส์ซ้ำไปเพราะของเราเนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นกันว่าพยายามตีกลับให้เหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันให้ได้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันแต่ก็ตามทรงของประมาณ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการปิ้งออกข้างโดยกรอบบนครับพูดแบบปัดเศษง่ายๆคือมาสัก1632กรอบล่างก็ปัดเศษง่ายๆแถว 1,600 นะครับตอนนี้แค่อยู่ที่1615ถ้าเขาไม่หลุด 1,600 ลงมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้มาดูกันต่อนะครับว่าในท้ายสุดเนี่ยในสัปดาห์นี้มันจะมีแรงดีดกลับให้เราเห็นไหมถ้าดีดกลับเห็นได้มีปัญหาสบายๆคือผ่าน632ที่ยืนได้เนี่ยก็มีโอกาสละที่ว่าเอาละเตรียมจะขึ้นต่อข้างบนแต่ถ้าหลุดใต้1,600ระวังนะครับหลุดใต้1,600เมื่อไหร่อาจจะลงมาฐานเก่าแถว1587นะครับส่วนแนวรับสำคัญที่ห้ามหลุดเด็ดขาดคือรับ75 วันเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเส้นเด็กเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาไม่เคยจะปิดใต้ค่าเฉลี่ย75วันได้เห็นเลยนะครับถ้าปิดใต้75วันเมื่อไหร่เนี่ยมันเสี่ยงขาลงเลยแต่รับ75วันเส้นล่างสุดอยู่ประมาณ1570โดยประมาณนะครับถ้าเรามาดูในกรอบของเรื่องของต่างชาติและกองทุนเราจะเห็นนะครับว่าต่างชาติและกองทุนเนี่ยคือสไตล์ยังเป็นแบบเดิมเลยต่างชาติต่างชาติมีซื้อสับขายแต่ก็ตามในช่วงสั้นๆเนี่ยคือถ้าดูแนวโน้มของช่วงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะมีต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะมีการซื้อมาขายทำให้เป็นตัวฉุดให้เซ็ตขึ้นนะครับแต่ก็ตามพอมาในช่วงประมาณแต่แถวปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยต่างชาติก็เริ่มมีขายลงมาซึ่งจะกดดันในเซ็ตของเราย่อตัวลงมาแต่ก็ดีหน่อยที่ย่อตัวมาตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการทรงไซด์เวย์ละเพื่อไม่ลงต่อละก็เราก็ต่างชาติก็เริ่มซื้อกลับมาบ้างสามอันในช่วงประมาณสัก3วันที่ผ่านมานะครับแต่ก็ตามตัวที่ยังก็เรียกว่าถ่วงรั้งเซ็ตตลอดคือกองทุนขายมากกว่าซื้อตลอดนะครับแล้วเป็นงี้มานานหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะหวังให้ขึ้นข้างบนของระหว่างที่ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องต้องซื้อเยอะๆด้วยนะครับซื้อเป็นหลักพันล้านต่อเนื่องเซ็ตเราถึงจะผ่าน1632แล้วไปต่อข้างบนได้ซึ่งจะเห็นนะครับยอดเป้าหมายล่าสุดถ้าผ่าน1,602ไปได้เป้าถัดไปคือยอดเก่าใกล้1,660ที่ต้องผ่านขึ้นไปให้ได้เพื่อจะเป็นสภาพของการขึ้นต่ออย่างชัดเจนนะครับส่วนตัวน้ำมันนะครับถ้าดูตัวน้ำมันเราจะเห็นเลยครับว่าน้ำมันเองเนี่ยถ้ามามองน้ำมันกันจะเห็นว่าน้ำมันเองเนี่ยจะเป็นภาพที่มีลักษณะของการที่ว่าเริ่มกลับมาอีกครั้งและหลังที่เราเห็นว่าเป็นขาลงตอนที่ลงถึง78เหรียญนะครับตอนนี้ขึ้นมา91เหรียญขึ้นพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งนะครับ MC เหนือ0เหนือ signal เราพูดง่ายว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงเลยถ้ายังขึ้นต่อไปเนี่ยมันอาจจะไปถึงระดับ100อีกครั้งได้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยความหวังยังพอมีว่าเทคนิคบอกว่าระยะสั้นมันมีโอเวอร์บอทระยะสั้นของสโตคาสติก5วันแล้วมันอาจจะมีการพักตัวแบบทรงๆบ้างเราเห็นคือออกข้างเราเห็นบ้างนะเป็นการชะลอการขึ้นบ้างแต่ถ้าจะหวังว่ามันจะปรับลงมาแล้วการขาลงไปเลยเนี่ยโอ้มันต้องหลุดแนวสำคัญก็คือแนวรับระดับแต่แถวค่าเฉลี่ย200วันไปเลยถึงจะเห็นชัดว่าจะกลับเป็นขาลงรอบใหม่คือ200วันอยู่แถวมาใกล้ 83-82 เหรียญโดยประมาณมันถือเป็นภาพของการที่เห็นชัดว่าจะเปลี่ยนเป็นลงใหม่

0: ครั้งแล้วนะครับส่วนตัวของทองบ้างนะครับทองคำนะครับมาดูจะเห็นนะครับว่าทองคำเองในช่วงนี้เนี่ยลักษณะของทองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นเต็มตัวเลยนะครับแต่ขาขึ้นของทองเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เหมือนกับชะลอตัวเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วแหละเพราะว่าทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปปั๊บก็ขึ้นไปตามเป้าสามเหลี่ยมพอถึงเป้าสามเหลี่ยมปั๊บก็เริ่มพักตัวออกข้างไซด์เวย์ตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าขาขึ้นของทองที่ตอนนี้พักตัวจะเป็นการพักตัวระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าพักตัวระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อเนี่ยตอนนี้ที่4358สปอตโกนะครับมันอาจจะไม่หลุด 4,003 เลยแล้วรีบเด้งกลับจนพ้น4450ไปหา 4,005 หรือเกิน 4,005 ขึ้นไปถ้าเป็นอย่างนี้ได้นี่ใช้ได้เลยเท่ากับว่าพักเสร็จแล้วขึ้นต่อแล้วไปต่อข้างบนชัดเจนนะครับแต่ถ้าย่อต่ำลงมาหน่อยเนี่ยอาจจะย่อมาถึงระดับ 4,003 หรือ 4,25 4,250 หรือใกล้ๆ 4,002 ในประมาณนะครับแต่ถ้าหลุดใต้ 4,002 มากๆเมื่อไหร่เนี่ยท่านระมัดระวังให้ดีไอ้ตรงนั้นถือว่าลงเยอะเกินไปสำหรับการพักตัวระยะสั้นของขาขึ้นนะครับส่วนสำหรับบิตคอยน์บ้างบิตคอยน์ถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าบิตคอยน์ฟิวเจอร์เนี่ยอาการของบิตคอยน์จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นการเหมือนกับว่าสร้างฐานและพยายามจะขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นชนะไอ้ยอดล่าสุดไปได้นะครับแล้วก็มีแนวต้านใกล้ยอดล่าสุดเนี่ยอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย75วันด้วยแต่ก็ตามนะการแกว่งออกข้างตอนนี้เนี่ยยังดีอยู่ที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันเล็กน้อยนะครับถ้าจะขึ้นต่อจริงๆอ่ะคงต้องทะลุ 68,000 ได้แต่ตอนนี้ที่ 64,400 กว่านะครับการผ่าน 68,000 ก็คือผ่านยอดเดิมด้วยผ่านค่าเฉลี่ย75วันด้วยนะครับแล้วถ้าผ่าน 68,000 ไม่ได้ MC ก็คงจะเหนือสูงอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับถ้ามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมกันนะครับวันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูเซตก่อนว่าเซตตอนนี้เรานี่ระบบลบเท่าไหร่ละก่อนไปดูกลุ่มอุตสาหกรรม
1: ตื้นขึ้นมาแล้วนะอาจารย์
0: นะครับตอนนี้ลบน้อยลงแล้วครับลบเหลือแค่ประมาณ 6.7 ลบเหลือ 6.7 นะครับถ้ามาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมกันกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเซต -6.7 เนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เทใจไปทางไหนถ้าดูแล้วไม่เลวร้ายมากเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมฝั่งบวกและฝั่งลบเนี่ยมีใกล้เคียงกันพอกันนะครับแต่ต้องบอกว่าพอกันเนี่ยแต่ไม่ถึงกับดีมากหรอกเพราะว่ากลุ่มไอ้พวกกลุ่มหลักๆมันอยู่แดนลบกันนะครับแต่กลุ่มที่บวกหรือฝั่งบวกฝั่งบวกลองดูกลุ่มสำคัญนะครับเช่นกลุ่มธนาคารที่บวกอยู่เนี่ยบวกแบบไหนสำหรับกลุ่มธนาคารธนาคารวันนี้บวกแต่ก็เป็นบวกแบบสแตทเด้งสั้นหลังที่หลุดค่าเฉลี่ย10วันแล้วกำลังเด้งตรงระดับค่าเฉลี่ย25วันพยายามต่อสู้อยู่ MCตัดลงมาใต้สัญญาณนะครับเป็นการพักตัวที่ต้องลุ้นธนาคารถ้าจะดีเนี่ยมันต้องรีบเด้งให้เร็ววันนี้อย่าหลุดค่าเฉลี่ย25วันที่ตรงเนี้ยจ่อๆอยู่พอดีเลยจงระรับพอดีนะครับส่วนกลุ่มขนส่งถ้ามาดูนะครับขนส่งเนี่ยถ้าเทียบกับธนาคารขนส่งดีธนาคารมากเลยเพราะว่าขนส่งเนี่ยเป็นภาพขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้น MC เหนือ0เหนือสัญญาณเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยเริ่มมีโอเวอร์ระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวระยะสั้นนะครับเป็นภาพแบบไม่ออกข้างหรือก็ย่อเล็กน้อยแต่ดูในทรงแล้วน่าจะเป็นภาพของการต่อให้พักก็คงจะพักชั่วคราวขาขึ้นซะมากกว่าสักขนส่งนะครับ
2: เรือนั่น PIM กับ PCS เด่นมากนะฮะ
0: ครับมาดูกลุ่มบวกกลุ่มหนึ่งนะครับมาดูซิกลุ่มนี้เดิมทีเราเคยเฝ้าดูกันตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ตามการแกว่งโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นแต่ว่ามีการแกว่งที่เวลาร่วงเนี่ยเขาร่วงเยอะเหมือนกันถึงแม้เป็นขาขึ้นนะครับมีช่วงหนึ่งแกปรับลงมาหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันมาเจอนะครับ75แล้วเด้งกลับขึ้นไปชนใกล้ยอดเดิมเยอะนิดหน่อยแล้วก็ไหลตัวมาใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นการปรับตัวลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันตอนนี้ต้องดูกันต่อว่ามันจะเลือกขึ้นต่อหรือลงถ้าลงเนี่ยจากตอนนี้4478น่าจะหลุด 4,400 ลงมาเลือกลงที่เตือนว่าเลือกลงนี่ต้องระวังนิดนะครับว่าภาพถึงแม้ตอนนี้ไปขึ้นอยู่แต่มีภาพที่หัวข้อเป็น negative divergence หรือ bearish divergence อยู่คือยอดราคาสูงขึ้นย่อมซีเตลงยอดอาเซียลงอยู่ต้องระวังว่าอย่าลงมาใต้ค่าเฉลี่ย25วันมากๆคือจะหลุดใต้4400มากๆมิฉะนั้นอาจจะสุ่มเสี่ยงได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าหลุดค่าเฉลี่ย75แถว 4,003 อันนั้นคงจะเป็นขาลงชัดเลยนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงในแต่ละตัวหุ้นด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวที่เป็น10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเองเนี่ยก็บางตัวมีประเด็นเฉพาะตัวนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ฟังนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: มาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:36 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะก็คุณผู้ฟังที่มีคำถามอยากจะสอบถามอาจารย์ชอและอาจารย์สุเชษนะคะก็ยังส่งคำถามของท่านเข้ามาได้นะคะที่ LINE ค่ะ @mcotnews ทาง Facebook Encod News FM 100.5 ค่ะหรือว่าจะเป็น SMS ก็ได้นะคะหมายเลข4689399นะคะซึ่งทาง SMS นะคะวันนี้คุณสุเชษก็ยังมีไฟล์ผลการดำเนินงานมาฝากคุณผู้ฟังอีกด้วยนะคะหลายท่านที่รอบที่แล้วส่งอีเมลมาแล้วก็มีการ reply กลับให้คุณสุเชษว่าได้รับไฟล์แล้วนะคะคุณสุเชษก็จะส่งไฟล์ที่มีการอัปเดตนะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการอยู่ก็จะมีบริษัทที่ประกาศเพิ่มเติมมาคุณสุเชษก็จะอัปเข้าไปเรื่อยๆ เนี่ยท่านก็จะได้รับไฟล์ตัวนี้นะคะส่วนท่านอื่นๆใดๆนะคะยังไม่ได้ไฟล์อะไรเนี่ยก็ยังส่งอีเมลมาได้เดี๋ยวคุณสุเชษมาสักครู่หลังไมค์บอกนงว่าอดนอนมาประมาณ3วันแล้วน็อกไป1วันนะคะแต่กลับมาได้นะคะกลับมาได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ต้องอดนอนอีกนะคะเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนคุณสุเชษจะมีงานสัมมนาด้วยที่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยทำข้อมูลตัวนี้ไว้แต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตาม 100.5 ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นพิเศษเลยนะก็จะได้รับก่อนใครๆค่ะ
5: ลูกค้าผมยังไม่ได้เลยเนี่ยส่งให้100.5ก่อนโอเค
4: ไฟล์นี้ก็น่าจะเต็มไปด้วยการอดหลับอดนอนของคุณสุเชษ
5: นะไม่เป็นไร
4: ค่ะอ่ะก็กติกาเดิมคือใครอยากได้ไฟล์ผลการดำเนินงานนะคะก็ส่งอีเมลของท่านมาอย่าง SMS หมายเลข4689399นะคะเอาแค่เฉพาะอีเมลนะคะไม่ต้องมีข้อความอื่นใดเลยเพื่อเป็นการง่ายสำหรับทีมงานที่จะส่งไฟล์กลับไปให้ท่านด้วยนะคะและเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะประชาสัมพันธ์หลักสูตร MCOT Seals of ASEAN รุ่นที่3กันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราก็ประกาศเปิดรับสมัครมาสักระยะนึงซึ่งตอนนี้เหลือที่นั่งอีกเพียงแค่10ที่สุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าคลาสจะไม่ได้ใหญ่มากนะจะเป็นคลาสที่ขนาดพอดีในการที่จะให้ทุกท่านได้พูดคุยแล้วก็เจาะลึกเรื่องราวต่างๆจากกูรูนะคะที่จะมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรนี้แบบเต็มๆเลยทีเดียวแล้วก็อบรมกันเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันนะอบรมกันแบบหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่2กันยายนจะอบรมไปจนถึง9ธันวาคมเลยทีเดียวนะคะท่านก็จะได้เนี่ยเรียกว่าติวเข้มไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้พบปะเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะ15สัปดาห์เต็มเลยทีเดียวที่จะพาท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้พร้อมกับเปิดประสบการณ์จากนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็จะนำประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกๆท่านด้วยพร้อมจะพาท่านไปบุกตลาดอาเซียนกันและครั้งนี้ก็จะมีคืออาเซียนเราก็ไม่อยู่แค่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะคะเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจซึ่งตอนนี้เป็นโลกที่แบ่งขั้วแบ่งข้างกันอย่างชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนอีกด้วยและยังไม่พอนะคะยังเพิ่มเติมเครื่องมือเข้าไปด้วยAI for CEOs ก็ยังอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหแบบว่าครบแบบนี้นะคะในราคาค่าลงทะเบียนเพียงแค่ 59,000 บาทแค่นั้นเอง15สัปดาห์เต็มนะคะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวยังเปิดรับสมัครนะคะแต่ว่าอีกไม่นานแล้วนะคะกำลังจะปิดแล้วนะคะสมัครไปได้ถึง25สิงหาคมนี้แล้วนะคะ10ที่นั่งสุดท้ายค่ะท่านที่สนใจนะคะติดต่อด่วนค่ะหมายเลข0944803076

0: 094-480-3034และ094-396-6649นะคะก็สถานที่อบรมก็อยู่กลางเมืองนะเดินทางสะดวกก็คือที่อาคาร CW Tower ที่รัชดานี่เองค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็ระหว่างทางอาจารย์ชออาจารย์สุเชษก็ช่วยกรุณามองเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังถามว่าตัวBBL ค่ะ
1: ครับ
0: จะมีโอกาสลงกว่านี้ไหมครับจนกว่าจะได้ปันผลนี้เมื่อไหร่ครับ
1: ปันผลยังไม่มีการประกาศนะฮะในกลุ่มแบงค์เนี่ยไปเดือนกันยาเลยฮะนะฮะในกลุ่มแบงค์ในขณะนี้เนี่ยในกลุ่มพวกกลุ่มแบงค์ทั้งหมดKBank แบงค์กรุงเทพทีแคปอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ประกาศแบงค์ยังไม่ได้ประกาศเนี่ย X นะฮะยังไม่ประกาศ X นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คงไปเดือนกันยาโดยส่วนใหญ่จะเป็นในหมวดของเดือนกันยาตุลานะครับเพราะนั้นถามว่าลงกว่านี้ไหมหุ้นแบงค์เทพไม่ได้เป็นหุ้นที่น่าลงทุนนะฮะในแง่ผลการงานคุณลองดูผลการงานในตัวแบงค์เทพดูฮะมันสู้กับตัวของ KBank สู้กับ TCAP สู้ KKP ไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะสู้กับตัวไทยพาณิชย์เนี่ยยังไม่ได้เพราะในแง่ของตัวไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะไตรมาสต่อไตรมาสและไตรมาสกับไตรมาส1ไตรมาส2เทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาแบงค์เทพอ่อนแอกว่าแบงค์อื่นๆนะแบงค์ที่ดีมากๆคือตัวของตัวของ KKP รองลงมาเป็น TCAP รองต่อไปเป็นตัวของกสิกรไทยตัวกรุงไทยนะฮะแล้วก็ไปนู่นเลยฮะไปทิสโก้นะแล้วก็ไปหุ้นเล็กเลยคือ TTB นะครับนะเพราะนั้นแบงก์กรุงเทพจะเป็นหุ้นที่เรียนตามตรงนะฮะผมเรียนตามตรงว่าถ้ารักแบงก์กรุงเทพก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าไม่รักแบงก์กรุงเทพรักที่ผลการงานแบงก์ตัว KBank กับแบงก์ตัวของตัว KKP ดูโดดเด่นและให้ผลตอบแทนได้มากกว่าตัวของแบงก์เทพแบงก์เทพเนี่ยมีลักษณะอย่างนึงก็คือลักษณะของราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเมื่อคืนนั่งดูแล้วฮะถ้าเขาอ่อนตัวลงมาที่ระดับสักประมาณในตัวแบงก์เทพนะฮะถ้าอ่อนตัวมาสักระดับราคาประมาณ100เดี๋ยวผมเอาชัดๆก่อน175บาทนะ175บาทเนี่ยค่อยน่าสนใจสำหรับการลงทุนในตัวแบงก์เทพเอานะฮะขณะนี้ราคาเขายืนอยู่ที่ราคายืนอยู่ที่ประมาณ189บาทนะครับต่ำกว่า180 180นะฮะต่ำกว่า180โลต่ำสุดที่เขาเคยเล่นมาเนี่ยนะครับก็เคยเล่นอยู่ที่185บาทนะครับถ้าต่ำลงมาจาก185บาทมาเจอ180 170 175ฮะค่อยไปลงทุนกับตัวแบงก์เทพถ้าจะเล่นลักษณะของการรีเวิร์สกลับนะครับ
0: ค่ะนะคะตัวแบงก์กรุงเทพนะคะอาจารย์ชอเพิ่มเติมกลุ่มแบงก์อีกสักหน่อยหนึ่งไหมคะ
2: คือแบงก์กรุงเทพเองนะครับต้องบอกนะครับว่าเอาละปฏิบัติฐานอ่ะส่วนหนึ่งแต่พอมาดูกราฟเองเนี่ยท่านดูกราฟให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีกราฟบางตัวที่มันเหมือนกับมันจะคล้ายจะกลายเป็นขาลงของกราฟเทคนิคนี่คือปัญหาที่ท่านต้องระมัดระวังดูเป็นตัวๆให้ดีนะครับเพราะว่าในตัวกลุ่มมันน่ะถ้าดูตัวกลุ่มเองเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่หุ้นบางตัวในกลุ่มนี้ให้มันเริ่มมาการลดค่าเฉลี่ย10วัน25วันเหมือนกันนะครับอันนี้ระวังนิดนึง
1: ถูกแรงขายซึมลงแบงก์เทพอ่ะมันสู้กับตัวอื่นๆเขาไม่ได้เลยนะมันเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานฮะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องของเรโชในสิทธิ์เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในแง่ของเอาผลการงานไตรมาสนี้เปรียบเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอมาก
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นติดลบอ่ะนะถึงขั้นติดลบหุ้นตัวอื่นเขายังโอเคอยู่ครับผม
0: ค่ะนะคะนี่ในส่วนของกลุ่มแบงก์กรุงเทพนะคะนงขออนุญาตเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยมีแบงก์อยู่1ตัวที่อยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คือตัว TTB ค
1: ่ะเป็นการซื้อคืน
0: ค่ะ
1: เป็นการซื้อคืนไม่ใช่เป็นการซื้อกลับของตัวผู้ถือหุ้นใหญ
0: ่ค่ะ
1: ของตัว TTB เดิม
0: ค่ะก็คือขออนุญาตลงรายละเอียดนะคะคือ ING Bank นะคะก็ขายหุ้น TTB เป็น
1: Big Lot
0: เป็น Big Lot Big Lot นะคะก็จากเดิมเนี่ยถ
1: ือ
0: ตัวเลขนงยังไม่แน่ใจว่าขายที่เท่าไหร่แต่เห
1: ็
0: นบอกว่าต่ำกว่าราคากระดาน
1: ต่ำกว่าราคากระดาน
0: ค่ะก็จากเดิมถือหุ้นอยู่ที่ 23.1% นะคะก็ขายกลับบางส่วนให้ TTB ผ่านโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเหลือ 19.5% นะคะและล่าสุดขายผ่าน Private Placement ให้กับนักลงทุนสถาบันก็น่าจะลดลงเหลือ 11.6% นะคะซึ่งก็จะส่งมอบหุ้นกัน

0: ในวันที่21สิงหาคมนี้นะคะนี่เป็นประเด็นเฉพาะตัวสำหรับตัวTTB นะคะ
1: วอลุ่มมันเลยเยอะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นบิ๊กล็อตนะเป็นบิ๊กล็อตวอลุ่มมันเป็นวอลุ่มใหญ
0: ่ค่ะค่ะได้ค่ะถัดมานะคะคุณผู้ฟังถามว่าตัวเนอร์มี3ตัวนะคะ
1: โอ้เนอร์
0: เนอร์ก่อนเนอร์นะคะดูเป็นอย่างไรบ้าง
1: โอเค
0: กะว่าจะลงทุนระยะยาว
1: ในระยะยาวเนี่ยกลุ่มเกษตรเนี่ยไม่มีหุ้นที่น่าเล่นเลยนะฮะถ้าท่านดูกราฟเอาเนี่ยนะฮะไม่น่าเล่นถ้าดูผลการงานเนอร์เนี่ยออกผลการงานรอบนี้ออกมายิ่งแย่กว่าเดิมอีกในกลุ่มของยางแย่หมดในโชดในตัวของ GSPT ก็แย่หุ้นที่พอจะเล่นได้ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นลักษณะการเก็งกำไรแค่สีตังตัวเดียวนอกนั้นเนี่ยแย่หมดนะ TEGE VPO ในกลุ่มเกษตรเดี๋ยวเอาผลการงานไปดูฮะเอาผลการงานไปดูจะพบว่าท่านต้องเปลี่ยนใจในการซื้อหุ้นในกลุ่มเกษตรฮะกลุ่มเกษตรแย่อย่างที่ผมกราบเรียนฮะรอบนี้เนี่ยในแง่ของผลการงานที่ออกมาเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกินการใช้ตัว C consumption เนี่ยแย่หมดเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับการ investment ซะมากกว่านะเป็นลักษณะของการ investment ซะมากกว่าหุ้นพวกอาหารหมวดอาหารหมวดอะไรcommerce หมวดของเกษตรเนี่ยแย่นะแย
0: ่อุปโภคบริโภคการบริโภคภายในประเทศไม่ดีเลย
1: มันไม่ดีครับมันยอดขายมันลดลงด้วยแล้วยอดขายลดลงเนี่ยกระทบกับตัวของรายได้ที่ลดลงด้วยขนาดตัวยูแวนเนี่ยที่ดูว่าดีๆเนี่ยรอบนี้ออกมายังติดลบเลยนะหุ้นติดลบค่อนข้างเยอะฮะอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะส่วนหุ้นที่มีลักษณะการฟื้นตัวในตัวเนในตัวสีตังในตัวทีลับเนี่ยตัวทีลับนี่เล่นไม่ได้นะฮะสภาพคล่องน้อยมากนะฮะไม่เขาไม่ได้เล่นกันเขาจะเล่นกันอยู่2ตัวคือสีตังกับเนแต่เนเนี่ยออกผลการงานมาแย่ข่าวที่บอกว่าจะไปอินเดียเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จบ้างน้อยขนาดไหนนะแต่ยอดขายครั้งนี้ออกมามันไม่ดีฮะยอดขายติดลบแล้วก็กำไรติดลบผมจำได้นะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังถามมา3ตัวเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ชออีก2ตัวแล้วก็อาจารย์ชอช่วยเติมกลุ่มนะคะนอกจากเนอแล้วก็มีวากับบีกริม
1: ว่า2ตัวนี้เป็นลักษณะของการบีกริมเป็นหุ้นเด่นฮะเติบโตค่อนข้างเยอะมากสืบเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเขาแย่ออกงบมาแย่นะปีนี้ดีเพราะนั้นบีกริมค่อนข้างโดดระดับราคาบีกริมเนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปเล่นตัวข้างบนได้นะฮะส่วนตัววาเนี่ยท่านดูผลการงานรอบนี้ผมฟูดแฟกต์นะฮะในตัววาออกผลการงานมาไม่จำแต่ระดับราคาหุ้นเนี่ยโอเคอาจจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้อาจจะเกิดขึ้นจากตัววาอัพนะฮะที่กลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวบิกินเป็นลักษณะการเล่นเก็งกำไรครับผม
0: อาจารย์ชอเชิญเลยค่ะ
2: ผมเสริมกลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรเองนะครับต้องบอกนะครับว่าจริงแล้วปีนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นแต่ที่คุณเชษพูดแล้วว่าส่วนใหญ่ผมประกอบการไม่ดีแต่ว่าในท้ายที่สุดขอเส้นขาขึ้นเนี่ยมันสามารถทำให้หุ้นที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ขึ้นตามมาได้นะครับเพียงแต่นั่นแหละไอ้หุ้นที่ขึ้นดีๆแบบประเภทผมประกอบการดีด้วยเนี่ยกราฟส่วนใหญ่มันจะขึ้นดีด้วยถ้าขึ้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดูดีกว่าหุ้นที่ขึ้นนะที่ผลประกอบการไม่ค่อยดี
1: ค่าเสียโอกาสสูงฮะถ้าจะเอาเงินลงทุนในกลุ่มของเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะผมเปรียบเทียบแล้วกันถ้าเอาเนอร์มาที่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอสักนิดหนึ่งเนอร์ที่ระดับ4บาท4บาทเนี่ยไปอยู่กับ WSA ดีกว่า
0: ะ
1: นะเล่นเนอไม่ได้อะไรฮะแต่ถ้า WSA เนี่ยยังไปที่5บาทไปที่6บาท10ไปที่7บาทได้นะฮะเนี่ยละเนี่ยคือตัวที่สวิตไปเลย
0: ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะนะคะถัดมานะคะคำถามถัดมาคุณผู้ฟังถามตัว SPRC แนวรับเท่าไหร่แล้วก็แนวต้านด้วยนะคะ
1: SPRC เนี่ยเป็นหุ้นน้ำมันนะฮะแต่ข้อเสียของกลุ่มน้ำมันเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนบางจากไทยออยล์ SPRCนะ IRPC พีเทพปอทอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันโลกนะฮะแต่เทรนของราคาน้ำมันโลกเนี่ยผมคิดว่าจะมันจะวิ่งขึ้นกลับไปที่95เหรียญนะเพราะว่าคุณทั้มพูดตรงหลับวันเนี่ยมันพูดมาไม่ค่อยดีนะราคาน้ำมันโลกมันขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดเพราะนั้นเนี่ยตัว SPRC เนี่ยขณะนี้ทำนิวไฮนะฮะกำลังทำนิวไฮอยู่ที่ระดับราคา12บาทจุดรับที่สำคัญถ้าเอาแบบเล่นแบบสบายใจสบายใจอยากซื้อก็สบายใจเนี่ยดูราคาน้ำมันแล้วเนี่ยราคาที่เป็นจุดรับที่ปลอดภัยหน่อยเนี่ย11บาทลงมานะถ้าลงมาที่11บาทดูราคาน้ำมันโลกด้วยว่าถ้าราคา

0: น้ำมันโลกยังไม่แตะลงไปเล่นที่ระดับ60เหรียญนะยังเล่นระหว่าง70เหรียญ80เหรียญ90เหรียญอยู่เนี่ย SPRC อาจจะเล่นที่ระดับราคา10บาทจนถึง12บาทมากที่สุดของราคา SPRC เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไปยืนอยู่ที่ขณะนี้เขากำลังวิ่งเข้าไปสู่ที่ระดับราคาประมาณ15บาทนะครับใน SPRC ครับ
1: ค่ะจันชาเติมพลังงานหน่อยไหมคะ
2: ครับพลังงานเองก็บอกนะครับว่าเนี่ยมันภาพเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันเนี่ยชัดเจนนะครับพวกน้ำมันเนี่ยมันแกว่งไกวตามราคาน้ำมันโลกก็จะเยอะเลยนะครับราคาน้ำมันโลกยังมีสัดเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องน้ำมันก็มีการจะขึ้นตามราคาโลกเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันเมื่อไหร่ที่ราคามันกลับเป็นขาลงเนี่ยหุ้นที่ข้องน้ำมันต้องระวังนะครับ
0: เพราะนั้นฟังเนี่ยถ้าท่านฟังราคาน้ำมันโลกถ้ามีลักษณะอ่อนตัวลงมาจากคือตอนนี้90เหรียญนี่มันเสี่ยงมากถ้ามันลงมาจากระดับราคา90เหรียญเมื่อไหร่เนี่ยลงมาที่จะเท่าไหร่นะ
1: 80
0: มันยังไม่ต้องถึงเลยฮะพอ90กว่าเนี่ยมันลงมาที่87ลง85เนี่ยต้องไปละไปก่อนแล้วก็ไปรอข้างล่างนะแล้วค่อยมาซื้อหุ้นพวกนี้กลับมาSPRC ที่มันยืนได้เนี่ยมันยืนที่ระดับราคา10บาทแล้วมันดึงจาก10บาทขึ้นมาที่12บาท
1: ค่ะโอเคค่ะถัดมานะคะตัวเบมถือยาวได้ไหมครับ
0: หุ้นเลยนะ
1: เบมBEN
0: ไม่ดีฮะผลออกผลการงานมาไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยแต่มันยังดีกว่า BTS นะ BTS ติดลบเลย BTS ติดลบ333หรืออะไรเนี่ยพูดที่ผมจำตัวเลขเมื่อคืนดูได้เนี่ยไอ้ BTS นี่แย่มากหุ้นในกลุ่ม BTS เนี่ย VGI BTS เนี่ยแย่หมดนะฮะตัวเบมมันออกผลการงานมาแต่ไม่น่าถือยาวฮะในแง่ของตัวเบมเนี่ยเดี๋ยวนะฮะผมขอดูสักนิดนึงก่อนนะฮะคืออยากดูราคาเบมณปัจจุบันเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับตัวหุ้นตัวอื่นนะฮะราคาหุ้นของเขาเนี่ยเนื่องจากตัวหุ้นในออกผลการงานมาคือเอาผลการงานครั้งนี้ออกไปดูเนี่ยท่านจะพบได้ว่ามันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มของทรานสปอร์เตอร์ในกลุ่มของการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยหุ้นเกี่ยวกับเรือดีกว่าหุ้นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าม ันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรสักบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องขนาดดีอะไรนะ DMT DTM เนี่ย
1: ดอนเมืองโทเว
0: ยังค่อนข้างลำบากราคาหุ้น7บาทตรงนี้เนี่ยราคาเต็มของเขาอยู่ละนะครับในแง่ของตัวเบมครับผม
1: ค่ะครับค่ะฉันชอบอยากเติมกลุ่ม Transport
2: ครับคือกลุ่มขนส่งที่คุณเชษพูดนะครับว่าขนส่งเองเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูจะเห็นนะครับว่าถ้าดูทั้งกลุ่มโดยรวมไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้กลุ่มขนส่งเนี่ยค่อนข้างจะดีค่อนจะดีพอมากถึงควรเลยครับเพราะว่าก็แตกเริ่มขาขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาเนี่ยเขาก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาตลอดนะครับตอนนี้ก็พูดง่ายว่าขึ้นไปก็ชนะยอดล่าสุดด้วยนะครับแต่ก็ตามช่วงสั้นก็เริ่มแพงระยะสั้นอาจจะมีพักตัวชะลอตัวบ้างแต่ก็ตามทรงเขาเป็นขาขึ้นแหละเพียงว่ามันต้องแยกให้ดีว่าตัวไหนกลุ่มไหนพวกไหนขึ้นนิวเชษบอกแล้วว่าถ้าพวกไอ้พวกเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในมองนั้นใช่ไหมครับ
0: เครื่องบินไม่ดี
2: ใช
0: ่สายการบิน
2: ไม่ดี
0: ใช่ใช่
2: จะมีพวกเรือแหละที่ตอนนี้ที่เห็นชัด
0: ๆ
2: นะคร
0: ับ
1: ในกลุ่มนี้ก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆลง
0: ไปพวกเรือเนี่ยที่เด่นมากเนี่ยเป็น PC กับ PIM RCL เนี่ยเป็นทรงๆตัวแต่ TTA เนี่ยผลการงานออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะ
1: ก็มี PSL กับ PRM
0: PSL PRM
1: ค่ะคุณผู้ฟังถาม AOT มาพอดีเลยนะคะว่าควรจะสะสม
0: ราคาเต็มฮะตอนนี้ราคาเต็มฮะถ้าอยากจะไปสะสมเนี่ยให้ต่ำกว่า60บาทลงมาฮะ
1: ต้องต่ำกว่า60
0: แต่เอาเวลาเดือนเดือนที่ได้สะสมเนี่ยปลายเดือนกันยานะฮะปลายเดือนกันยาให้เสร็จสิ้นปลายเดือนกันไกลเดือนกันยาตั้งแต่15กันยาลงมาแล้วค่อยไปดูตรงนั้นนะฮะไอตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อนราคาเขาจะไปเล่นที่เขาจะไปดึงขึ้นไปที่ระดับราคาตรงไหนก็ตามเพราะมันมีข่าวตัวนึงLT มีข่าวดิวตี้ฟรีฮ
1: ะ
0: เปิดดิวตี้ฟรีมันเลยทำให้มีการดึงราคาจากระดับราคา64บาท65บาทเนี่ยขึ้นไปที่66บาทครับผม
1: ค่ะค่ะตัว AOT มีรายงานข่าวแต่ยังไม่รับการยืนยันว่าจะกลับมาเปิดดิวตี้ฟรีขาเข้า
0: ขาเข
1: ้าขาเข้านะคะคือก่อนหน้านี้มีแล้วก็ยกเลิกไปนะคะแล้วก็เนี่ยจะกลับมามีอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟลอร์คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะถัดมาคุณผู้ฟังถามว่าตัวบ้านปูหน่อยนะคะบอกว่า
0: okay.
1: ทั้งที่ซินเนจี้ฟังดูดีแต่ทำไมหุ้นไหลลงไหลลงครับ
0: มันเป็นอย่างงี้ฮะ
1: บ้านปู
0: แนวความคิดของตัวบ้านปูเนี่ย okay. เขาทำเอเนจีในแง่เขาทำสเตจี้ในแง่ของการไปรวมตัวกับ BBP
1: ค่ะ
0: แล้วเอา BBP Power เนี่ยออก พอเอาตัวหุ้นลูกออกเนี่ยตัวแม่เนี่ยนะฮะทำแล้วเนี่ยตอนแรกมันก็โอเคนะแต่มันเป็นเรื่องของ

0: การบันทึกบัญชีที่ทำให้มันดีในแง่ผลการงานก็โอเคนะฮะก็พอใช้ได้แต่มันยังไม่ได้เป็นคือในแง่ของตัวอุตสาหกรรมรู้จักใช่ไหมฮะบ้านปูทำอะไรบ้านปูทำถ่านหินนะฮะโลกนี้เนี่ยในแง่ของตัวถ่านหินเขาแอนตี้กันฮะเพราะนั้นในตัวของการกำไรเดิมๆในบ้านปูเนี่ยเป็นลักษณะของการถดถอยฮะบ้านปูเนี่ยถดถอยในแง่ผลการงานถึงขั้นติดลบเลยนะฮ
1: ะ
0: ในแง่ของหลายครั้งที่ผ่านมาผมฝากเพื่อนนักทุนแล้วกันเวลาพอไปครั้งนี้เนี่ยเพื่อนนักทุนจะลงทุนอะไรก็ได้ไม่ผมไม่มายแต่ขอช่วยกุณาไปดูผลการงานรอบนี้ทีแล้วรอบนี้พอครึ่งปีแล้วเนี่ยถ้าเช่นยกตัวอย่างท่านมาเจอครึ่งปีแล้วเนี่ยท่านเอาคูณ2ได้เลยแล้วคูณกับ PE ที่ให้ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาหุ้นของมันแล้วแต่ท่านก็จะพบว่าผลการงานนี้นะไอ้หุ้นตัวนี้นะมันไม่ดีจริงๆนะเนี่ยไปดูผลการงานฮะเราไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกของการที่ชอบหรือไม่ชอบไปตัดสินเขานะไปดูผลการงานเขา
1: ค่ะค่ะค่ะถัดมาคำถามถัดมาคุณผู้ฟังถามว่า2ตัวนี้ซื้อเพิ่มดีไหมนะคะมี Uvan กับ TACC ค่ะ
0: Uvan เป็นหุ้นที่อย่างที่ผมบอกฮะรอบนี้เนี่ยมีเรื่องแปลกอย่างนึงคือออกผลการงานมาติดลบประมาณ 20%นะผมถือว่าก็เครียดเหมือนกันนะ 20% เนี่ยมันทำให้ยูแวนลงมาจาก15บาทเหลือ14บาทแล้วก็ยืนอยู่ตรงที่14บาทผมว่า14บาทโอเคละนะมันลงมาจาก16บาทลงมา14บาทลงมาแล้วนะก็ถือได้นะส่วน TACC เนี่ยไม่น่าลงทุนนะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดใหม่แล้วก็เป็นหุ้นที่สภาพคล่องน้อยมีการทำระดับราคาปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นสินค้าที่ขายเข้าใจว่าขายอยู่ในตัว 7-Eleven นะแต่เป็นหุ้นตัวที่ระดับ6บาทกว่าๆก็แต่ลักษณะของการทำกำไรของเขาเนี่ยก็โอเคฮะผลการงานอยู่ในคือเนื่องจากเขาอยู่ในตลาดใหม่เพราะนั้นถ้าเล่น6บาทเนี่ยท่านอาจจะต้องถือยาวๆหน่อยนะฮะใน6บาทนั้นเนี่ยถ้าอยากถือก็ถือไปฮะแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงของการเปลี่ยนหุ้นนะฮะลองเปลี่ยนหุ้นดูหุ้นที่ผมอยากจะให้พิจารณามีอยู่3ตัวนะฮะต
1: ั
0: วแรกคือตัวของการบินไทยที่ระดับราคา5บาท80ตัวที่2คือวาที
1: ่
0: ระดับราคา4บาท90นะฮะตัวที่3คือแคลคอมอันนี้เป็นชิ้นตัวเล็กนิดเลยนะราคาเล่นอยู่ที่ประมาณ10ถึง12บาทครับผมครับลองดูฮะ
2: ผมเสริมนิดนึง
0: ไม่ต้องขายหมดนะเอาเหลือไว้อย่างน้อยครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยมากระจายอย่างอื่นก็ลองดูฮะไปเปรียบเทียบกันจะได้เปรียบความรู้สึกได้ครับเ
2: ชิญที่เสริมเรื่องเดิมๆครับที่เคยเสริมทุกครั้งนะครับว่าเวลาซื้อหุ้นอย่าลืมนะครับนอกจากดูพื้นฐานแล้วอย่าลืมดูปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของแต่ละวันว่าหุ้นอะไรที่ขาดสภาพคล่องมาซื้อขายไม่สม่ำเสม
1: อ
2: เป็นหุ้นที่ต้องมาระวังนิดนึงเพราะว่าบางครั้งหุ้นพวกนี้ไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะครับแต่มันจะขึ้นเป็นจังหวะว่าปกติเนี่ยซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมันน้อยแต่พอจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นพร้อมวอลลุ่มเข้าแล้วก็ขึ้นไปสักพักหนึ่งแต่พอเขาจบกันเนี่ยมันก็ไหลลงมาที่เดิมแล้วมันซื้อขายก็หายไป
0: อัน
2: นี้เป็นเหตุการณ์ที่เห็นบ่อยในหุ้นหลายๆตัว
0: ครับคือผมเป็นนักฟันเดเมนทัลนะฮะผมนับดูแต่งบนะฮะชอเนี่ยเขาดูกราฟนะฮะแล้วผมก็พยายามที่จะเอาไอ้งบกับกราฟเนี่ยมาช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าผลการงานไม่ดีเนี่ยให้กราฟดียังไงเนี่ยมันจะตายพาไปตาย
2: ใช่มันก็จะท้ายสุดผลการงานไม่ดีต่อให้มันขึ้นไงก็ตามท้ายสุดเวลาตกเนี่ยมันตกรุนแรงเลย
0: มันรุนแรงฮะมันเป็นโลกของการที่น่ากลัวตลาดนี้น่ากลัว
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ก็คงจะได้กันประมาณนี
0: ้หมดเวลาแล้ว
1: เพลินมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะตกหล่นคำถามอะไรใดๆเดี๋ยวนุ่งขออนุญาตไลน์กลับไปนะคะก
0: ็
1: จะเป็นคำตอบจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าแอดมินของเราเป็นคนพิมพ์คำตอบให้นะคะแล้วก็ใครที่ส่งอีเมลมาเดี๋ยวรอรับไฟล์จากอาจารย์สุเชษนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคำถามและอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเรเมกดอน

0: นอกศิลปินพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักวสินบุญญาคมรายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกทศพลอัมภัยพิพัฒน์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศยืนยันว่าเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ61โดยได้รับแจ้งจากภรรยาของเรย์เมื่อเวลาประมาณ 6:40 นที่ผ่านมาและเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 0:12 นที่ผ่านมาเบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าเจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งโดยตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งวสินบุญญาคมนายเอ็นเตอร์เทนอสมทรายงานครับ
0: นายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลือใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยระบุผ่านมาจากทางออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยระดมความช่วยเหลือเต็มที่ขณะเดียวกันโทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือโดยส่งทีมลงพื้นที่นายชนันลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วขณะนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถดำเนินการตามระเบียบได้เลยไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องศูนย์พักพิงจัดตั้งขึ้นแล้วตนเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนเต็มที่อาหารก็อย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าแม้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนเจเศษสั่งปอพอตั้งศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าขณะนี้สั่งการตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปอพอจังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่สั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วทั้งจากจังหวัดลำปางและชัยนาททั้งนี้แจ้งเตือนผ่านทางระบบข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากทางภาครัฐหรือเซลบอร์ดแคสต์แล้วยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเช่นอำเภอวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและหากดูสถานการณ์น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50เซนติเมตรและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนยังตกต่อเนื่องที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงจังหวัดแพร่ดังนั้นมีอีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนิรัตยันคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นความลับเปิดได้เฉพาะวงประชุมกอเท่านั้นกอจังหวัดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถกล่าวถึงการเพิกถอนข้าราชการที่มีปัญหาทุจริตคะแนนสอบว่ามั่นใจในความครบถ้วนและรอบคอบของขั้นตอนที่ทำกันมาตั้งแต่กสท.กกลางรองรับผลคะแนนที่ถูกต้องคะแนนดังกล่าวมีการตรวจอยู่แล้วโดยบริษัทคู่สัญญาของมสว.เพียงแต่ไม่เคยถูกนำมาใช้ผลคะแนนดังกล่าวผ่านการตรวจจากบริษัทที่ถูกต้องเมื่อเกิดเรื่องปปช.นำบัญชีนี้ไปใช้ในการขยายผลตรวจสอบโดยตำรวจสอบสวนกลางใช้บัญชีเดียวกันไปตรวจและรับรองนอกจากนี้ยังมีการนำบัญชีนี้มาตรวจสอบตรวจทานโดยการใช้เครื่อง โดยใช้เครื่องกับใช้มือเป็นเวลา10 วันดังนั้นมีการตรวจสอบ4 รอบแล้วหลังจากนั้นจะส่งต่อเป็นเอกสาร

0: ลับจากกกลางไปยังกจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อกจังหวัดรับแล้วจะนัดประชุมกจังหวัดซึ่งในแต่ละจังหวัดมีกอบต.กเทศบาลและกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขณะนี้อยู่ในช่วงการนัดประชุมตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึง28สิงหาคมนี้ส่วนการเพิกถอนรายชื่อจะมีผล31สิงหาคมนี้ส่วนที่บอกว่าตนส่งเผือกร้อนไปยังนายกท้องถิ่นปลายทางต้องบอกว่ามันอุ่นลงแล้วเย็นลงเยอะแล้วด้วยการกันกรองที่รอบคอบและการตรวจสอบอย่างละเอียดของกสทกกลางและกรมสทสิ่งที่เน้นในแต่ละพื้นที่ที่กังวลคือการยังไม่เห็นคะแนนจริงนั้นนายนิรัตย้ำว่าคะแนนจริงจะเห็นในวันประชุมเพราะใบคะแนนจริงของหลายคนหลายหมื่นคนเอามาลงเน็ตเผยแพร่กันไปไม่ได้อาจถูกฟ้องร้องขอย้ำว่าเป็นเอกสารลับสหรัฐเกาหลีใต้ปรับลดซ้อมร่วมปรับลดซ้อมรบร่วมเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตกลงปรับลดระยะเวลาขนาดและรูปแบบการซ้อมรบร่วมประจำปีโอชีฟรีดอมชิลตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐโดยการฝึกซ้อมที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมจะถูกปรับลดและสิ้นสุดลง21สิงหาคมนี้ท่ามกลางการยืนยันว่าจะยังคงร่วมมือเพื่อรักษาความพร้อมในการป้องกันประเทศร่วมกันการปรับลดครั้งนี้เป็นผลมาจากคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือส่งผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดลดกิจกรรมการฝึกภาคสนามจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงธุรกิจการตลาดนะคะกับทางอาจารย์สัญชัยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้เรื่องที่อาจารย์เตรียมมาส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลายเรื่องเลยนะคะที่น่าสนใจนะแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ iPhone Ultra นะคะซึ่ง เขาว่ากันว่าจะเป็น iPhone จอพับรุ่นแรกของ Apple นะจะเปิดตัวแล้วนี่เร็วๆนี้นะคะในเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในการเปิดตัวอยู่เหมือนกันคือไม่ใช่สามารถที่จะขายได้พร้อมๆกันหลายๆที่นะแต่ว่าจะไล่เรียงยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองฟังอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของ iPhone Ultra ยังไงนะคะแล้วก็มีประเด็นอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงมาอยู่เรื่อยๆในช่วงระยะนี้นะคะพอเราเห็นความสามารถของ AI ที่มันก็ทำได้หลายอย่างมันเก่งขึ้นแล้วก็เก่งแบบก้าวกระโดดด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้ความรู้

0: ที่คนเรียนกันไปแล้วบางอย่างนี่ไม่ทัน AI หรืออาจจะล้าสมัยและบางทีถ้าใครที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่การเรียนคณะนั้นหรือว่าสายวิชานั้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเล็งๆอาจจะต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าจะต้องปรับรูปแบบในการศึกษาอย่างไรเพราะว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีส่วนในการทำให้อาชีพเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบในอนาคตหรืออาจจะไม่รู้อนาคตอันใกล้ไกลแค่ไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปฟังจากทางอาจารย์สัญชัยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอย้ำกับทางคุณผู้ฟังนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะก็จะมาได้เรียนรู้รับฟังกันเนี่ยในช่วงตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้แล้วนะคะจะเริ่มละ2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยหลายๆท่านเลยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของทุกท่านนะคะไปในตลาดอาเซียนแล้วก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสหรัฐกับจีนเนี่ยที่เขากำลังขับเคี่ยวกันอยู่สุดฤทธิ์สุดเดชในตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI ด้วยนะคะ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะซึ่งจะมีการอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครกันจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็ตอนนี้เหลือเพียง10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะรีบสมัครกันด่วนเลยโทรได้ที่เบอร์0944803076 0944803034และ0943966649นะคะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์สัญชัยพร้อมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับน้องแก้ม
0: ค่ะ
1: ก็พริกกุ้งอะนะคุณนายกุ้งอะ เป็นบอกว่าคุณแม่ลูกสาวเขาป่วยไหมครับผ่าตัดไซนัสเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้หายไวๆนะครับเห็นได้ข่าวมาแบบนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเอาเรื่องแรกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ
0: อาจารย์สายหลุดซะแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค้างเลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องอะไรที่อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะคะแต่ว่าอย่างที่ใบ้ไว้นะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของ AI นะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์ด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์ไหมนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายของคนไทยเรานี่แหละนะกับการซื้อของค้าปลีกนะคะเจ้ายักษ์ใหญ่อย่าง Lotus นี่จะมีธุรกิจเป็นโมเดล subscription ด้วยเพื่อลดค่าครองชีพอ่ะก็มีหลายๆเรื่องนะเดี๋ยวดูว่าอาจารย์จะเริ่มจากเรื่องอะไรอาจารย์กลับมาแล้วใช่มั้ยคะเชิญนะคะอาจารย์ค่ะ
1: บังเอิญสายหลุดนิดนึงนะเป็นเรื่องธรรมดาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทาง Google เนี่ยเค้ามีการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาก็น่าเสียดายครับแก้มเพราะว่าเค้ามีร้านอยู่ที่มาเลย์อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ฮ่องกงอยู่ญี่ปุ่นอยู่ทุกที่เลยนะออสเตรเลียแต่ทำไมไม่มีร้านในเมืองไทย สินค้าของ Google เนี่ยที่เป็นสินค้าอุปกรณ์นะต้องพูดอย่างนี้ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์ Google Pixel หรือว่า Pixel Watch คือนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของเขาแล้วก็สินค้าอื่นที่เขาขายกันอยู่อ่ะก็มีขายอยู่ทั่วไปแต่เมืองไทยเราเนี่ยไม่มีไง คือถ้าเมืองไทยเราจะซื้อเนี่ยก็ต้องไปซื้อที่มาบุญครองที่มาบุญครองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเครื่องหิ้วนะปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าซื้อขึ้นมาแล้วเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครซ่อมไงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไม Google เนี่ยเขามองว่าตลาดไทยนี่ไม่มีศักยภาพหรือไงนะครับก็เลยไม่ยอมมาเปิดร้านในเมืองไทยไงกุ๊กนะแก้มทีนี้ในงานของเขาเนี่ยก็ต้องพูดให้ฟังว่าสินค้าก็น่าสนใจนะครับตัวแรกที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก็คือ Google Pixel 11นะครับก็เป็นสินค้าที่เขาเนี่ยเป็นโทรศัพท์ของ Google เนี่ยที่เป็น Google จริงๆนะเพราะว่าบรรดาเจ้าอื่นๆเนี่ยเช่น Samsung หรือว่า Vivo หรืออะไรเนี่ยมักจะเอา Google มาเอาแต่ Android มาแล้วก็มาทำก็เรียกว่าลอนเชอร์เนี่ยพับลงไปอย่างของSamsung นี่ก็มี One UI ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ Google แท้แล้วก็มีการใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราซื้อของ Pixel เนี่ย

0: มันจะเป็น Google แท้ๆเลยหมายความว่าเป็น Android แท้ๆเลยไม่มีพวกไอ้แอปต่างๆไม่มีอะไรไปครอบเลยนะครับแล้วเวลาได้อัปเดตอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเร็วกว่าคนอื่นเนาะคราวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับที่ Pixel 11เนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของ AI เพราะตั้งแต่ปี2024มาเนี่ยนะครับ Google เนี่ยเริ่มชนะเรื่อง AI โดยใช้ Gemini เนี่ยชนะ ChatGPT กับชนะทุกเจ้ากลายเป็นผู้นำไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ใส่ตรงนี้ลงไปเต็มที่เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะฉลาดมากๆเลยนะครับเช่นสมมติว่ามีคนถามว่าเรากำลังอยู่บนเครื่องบินเราตอบไม่ได้ใช่ไหม
1: ค
0: ือมันสามารถจะตอบให้ได้เลยว่าตอนนี้เครื่องบินเราเนี่ยอยู่บนเครื่องบินนะแล้วก็จะถึงเมื่อไหร่นะครับซึ่งอันนี้มันฉลาดมากเพราะเขามี Google Map มีอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะตอบไปเป็น SMS นะให้กับเขานอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราอัดโฆษณาอัดประชุมหรืออัดอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วโหแย่งกันพูดเนี่ยมันฉลาดพอที่จะแยกออกมาแล้วก็แยกแยะออกมาในสรุปบรรดาพวกการประชุมทั้งหลายให้เราได้อย่างเต็มที่นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับตกประมาณสัก1,899เหรียญเนี่ยก็ตกประมาณ 50,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ว่าสูงสุดของเขานะครับส่วนอันที่2ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก็คือนาฬิกา Pixel Watch รุ่น5นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 กว่าบาทนะครับเขาบอกคุณสมบัติที่ดีของมันเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยก็คือว่านอกจากว่าฟังก์ชันต่างๆที่เขาทำแล้วเนี่ยมันจะมีการเตือนภัยด้วยในกรณีที่เราเนี่ยหยุดหายใจไม่ใช่ว่ามีอุบัติเหตุอย่างเดียวนะหรือมีปัญหาเรื่องหัวใจอย่างเดียวแต่เรามีปัญหาเรื่องการหายใจเนี่ยมันจะส่ง emergency เนี่ยไปที่ปลายทางที่เราตั้งเอาไว้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสินค้าใหม่ของ Google เนี่ยก็จะมี Pixel Tag ออกมาแข่งกับตัว Apple Tag เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันดีกว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มันอยู่ไกลจากเราอะแล้วก็มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณผ่านเครื่อง Android เครื่องอื่นๆแล้วเขาบอกว่าที่มันจะดีมากๆเพราะเครื่อง Android เนี่ยมันมีเยอะกับ Apple เยอะเพราะทั่วโลกเนี่ยใช้ Android เนี่ยประมาณสักเกือบ 70-80% เลยนะก็ราคาไม่แพงครับแต่ว่าตัวละ1,000ซึ่งตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม Google เนี่ยไม่เปิดร้านในเมืองไทยสักทีหนึ่งนะครับผมก็รออยู่นะว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอาจจะไปลองใช้ของ Google ดูเพราะว่า Pixel เนี่ยมันดูท่าทางแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้โหดเยี่ยมมากเกินไปนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Google เนาะผมอยากพูดเรื่องยิวหน่อยอะ
1: ยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับผมไปเก็บข้อมูลมานะครับเชื่อไหมว่าตอนนี้ชาวอิสราเอลเนี่ยที่ไปตั้งรกรากอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยไปเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับถูกคนท้องถิ่นเนี่ยประท้วงเนี่ยทั่วโลกในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบ300ครั้งนะแล้วก็เป็นในอย่างนี้ในทุกๆประเทศเลยด้วยนะครับไม่กี่วันก่อนนี้เนี่ยที่ศรีลังกาเนี่ยชาวพุทธเนี่ยก็ไปประท้วงคนยิวที่ไปเปิดซาบัตซึ่งเป็นโบสถ์ยิวที่นั่นนะครับว่าให้ปิดทิ้งไปอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีเกาะเยอะเลยแล้วก็คนยิวเนี่ยก็ไปอยู่กันเยอะไปตั้งลุกล่า กันนะครับไปเปิดกิจการโดยการใช้โนมินีนะครับแล้วก็ทางด้านอินโดนีเซียเขาก็จัดการนะครับโดยที่ว่าใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจแล้วก็ในประเทศออกจากเมืองไปนะครับมาเลเซียเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าไม่รับพลเมืองอิสราเอลเข้ามาในแผ่นดินของมาเลเซียมาลดีฟก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังมีประเทศอื่นๆอีกนะครับที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งก็กรีซเนี่ยนะครับมีเรือของชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นเรือท่องเที่ยวจะไปจอดที่กรีซปรากฏว่าคนบัตัวมาให้เข้าเมืองครับมันมีปัญหาเหล่านี้เยอะแล้วเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ถ้าแก้มดูบนโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยเริ่มมีกระแสต่อต้านยิวเยอะเลยแล้วปรากฏว่าในเมืองไทยเนี่ยคนยิวเนี่ยที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็บอก

0: ว่าคนยิวส่วนใหญ่เป็นคนดีพูดก็ออกมาพูดว่าเขาเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยแก้มผมมารู้จักกับคนที่ทำงานกับยิวนะเขาบอกว่าเวลาเดินเข้าไปในร้านร้านหนึ่งมีเจ้าของสองคนเป็นคนยิวกับเป็นคนอังกฤษที่อังกฤษน
1: ะ
0: คนอังกฤษจะมาต้อนรับมากแต่คนยิวเนี่ยหน้าบอกไม่บอกบุญไม่รับเลยเพราะคนยิวก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาจะสนับสนุนคนยิวด้วยกันเท่านั้น

0: ครับไปอยู่ที่นั่นทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้อเมริกาเนี่ยนะครับสับสนยิวในเมืองไทยเรานี่ก็กำลังมีปัญหาเรื่องนี้มาเปิดฉาบัดแล้วก็มีปัญหากันที่เกาะพมันที่ที่พังงานที่ภูเก็ตที่หลายที่เลยนะผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลไทยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีนะแกมคิดยังไงครับเรื่องนี้
1: อยากให้คุณผู้ฟังช่วยลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะใครที่ฟังเรื่องนี้อยู่นะคะก็จริงๆก็มีหลากหลายนะแต่ว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันนะว่าพอถ้าเป็นพูดถึงเชื้อชาตินี้แล้วเนี่ยข่าวหรือว่าเสียงบ่นออกมาในทางใกล้ๆเคียงกันแต่ส่วนที่ดีเราก็ไม่อยากจะไปเหมาเนาะอาจารย์
0: คือมันก็มี2กระแสนะครับอีกกระแสนึงเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็โอเคทั้งนั้นผมก็โอเคนะตราบใดที่คุณไม่มาตั้งโรคลากครับก็มาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะแต่มาตั้งโรคลากเนี่ยอันนี้มันก็ออกจะเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลไทยตอนนี้ทำไมนิ่งเหลือเกินครับไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยครับมีแต่เรื่องที่ว่าคนไปโวยวายแล้วก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่บ้างเนาะผมว่ารัฐบาลไทยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีๆแล้วนะว่าจะเป็นยังไงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกเทาๆเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะเลยอ่ะก็ท่านผู้ฟังเห็นยังไงก็ลองแสดงเขาเรียกว่าแสดงความคิดกันเข้ามาแล้วกันนะครับ
1: หรือใครมีประสบการณ์ตรงอย่างไรบ้างนะคะก็ส่งมาได้นะใครที่รับชม
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะแก้มเคยอ่านเรื่องเวนิสวานิสที่ร.6เนี่ยแปลจากบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์ไหม
1: ไม่ได้อ่านค่ะ
0: ตัวร้ายที่อยู่ในเรื่องนี้คือชัยล็อกนะครับ
1: เ
0: ป็นคนยิวครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่คนเนี่ยรู้กันมาเพิ่งเร็วๆนี้นะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับก็รัฐบาลไทยคงต้องดูแลนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปนะครับผมไม่ได้ต่อต้านคนยิวนะแต่ผมต่อต้านคนยิวที่มาตั้งรกรากในเมืองกับ
1: เอาเป็นว่าใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่มีความผิดกฎหมายก็ขอให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มข้นเนาะคือถ้ามันมีกฎหมายอยู่ก็บังคับใช้กันให
0: ้รู้ไว้ว่ามีคนยิวที่มาอยู่ในเมืองไทยพูดบอกว่าเมืองไทยนี่หมูมากเลย อะไรก็ง้างได้หมดนะถ้ามีเงินสักอย่างทุกอย่างสามารถทำได้หมด
1: อย่าให้ภาพมันเป็นแบบนั้น
0: ก็มันภาพเป็นอย่างนั้นไปแล้วไงเอาละก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันมากกว่านี้นะ
1: วันนี้เกริ่น
0: ที่มาในเรื่องของแอปเปิลดีไหม
1: ค่ะใช่
0: แอปเปิลเนี่ยนะครับอีกประมาณวันที่8วันที่9เนี่ยที่เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวแล้วซึ่งเขาจะจัดที่ทำงานของ Apple ที่อยู่ที่คูเปอร์ติโนนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียแน่นอนฮะทุกคนก็เก่งกันว่าไอโฟนจอพับเนี่ยหรือว่า iPhone Ultra เนี่ยนะครับซึ่งขนาดมันเนี่ยจะเท่าเข้ากับตัวของโฟ8ก็คือรูปร่างมันจะคล้ายๆกับพาสปอร์ตอะแต่เป็นจอพับนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 75,000 นะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาแล้วข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าจำนวนการผิดเนี่ยทำได้น้อยมากแล้วก็เขาจะเริ่มขายเนี่ยนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเฉพาะที่อเมริกาก่อนไม่สามารถที่ขายในประเทศอื่นๆได
1: ้
0: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะไปขายที่ประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จีนหลังจากนั้นก็จะไปทั่วโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับการเปิดตัวนี่จะเปิดทัวร์พร้อมกับ iPhone 18 iPhone 18 Ultra iPhone 18 Pro แล้วก็มี3-4 รุ่นนี้เลยนะครับ iPhone 18 Pro Pro Max iPhone 18แล้วก็ Ultra ด้วย4รุ่นแต่ทุกรุ่นจะขายหมดยกเว้น Ultra ขายเฉพาะในอเมริกาอย่างเดียวก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่ Apple เนี่ยเปิดแว่นตาเนี่ยที่ชื่อว่า Vision Pro เนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2ปีที่แล้วคือปี2024นะครับก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับคือขายในอเมริกาก่อนในเดือนกุมภา2024นะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขยายไปที่ฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์ในเดือนมิถุนาแล้วก็ตามไปทุกประเทศในเดือนกรกฎาคมรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ปรากฏว่ามันขายไม่ออกก็บอกว่าเพราะราคามันแพงเกินไปแว่นตา AR นะเขาบอกว่าปัญหาของ

0: การปิดอันนี้เกิดขึ้นจากบรรพับเนี่ยเขาต้องการจะให้มีความทนทานมากเป็นพิเศษแล้วก็บอกว่าโรงงานเนี่ยที่ผลิตตัวของ iPhone 18 Ultra นี่คือ Foxconn ซึ่ง Foxconn เนี่ยเป็นการผลิตครั้งแรกเลยก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนเลยครับเตรียมไว้ 70,000 กว่าบาทแน่นอน 70,000 บาทแน่นอนครับ
1: เริ่มต้นนะคะ
0: แพงไหมแพงไหม
1: มันก็แพงขึ้นเรื่อย
0: ๆตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาบอกเกือบแสนหนึ่งนะ
1: ค่ะแล้วยิ่งพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนชิปเชิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพงขึ้นด้วยเดี๋ยวนี
0: ้ก็รู้ไหมว่าแก้มแรมเนี่ยน
1: ะ
0: ดีแรมเนี่ยนะครับ DDR5 ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหม
1: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ขึ้นไป 40% ครับไอ้40เท่าครับจากราคาเนี่ยนะครับประมาณ16กิกเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นขึ้นไป10กว่าเท่าอะกลายเป็น 20,000 กว่าบาทไปแล้วอ
1: ะ
0: ในเวลาแค่ไม่ถึง2ปีน
1: ะ
0: อันนี้คือฤทธิ์เดชของความต้องการของ AI และพวก Data Center เนี่ยที่เป็นอย่างนี้นะครับก็ยังไม่รู้จริงๆว่าพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกประแรมพวก SSD ราคามันจะลงเมื่อไหร่นะครับตอนนี้กลายเป็นเก็งกำไรไปเรียบร้อยละเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งแก้ม
1: ค
0: ืออย่างนี้ครับ Apple เนี่ยถูกบริษัทเนี่ยเกมเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า Epic Game เนี่ยฟ้องเมื่อหลายปีก่อนนะครับว่า Apple เนี่ยไปกีดกันเขาโดยที่ว่าใครที่อยากจะซื้อเกมหรือซื้อของในเกมเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินผ่านบริการของApp Store ของ Apple ใช่ไห
1: ม
0: และ Apple ก็ตีหัวเขา 30% เลยแล้วทุกวันนี้ก็ยัง 30% อยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปฟ้องว่า Apple นี่ไปกีดกันเขาปรากฏว่าเมื่อตอนแรกเนี่ยนะครับเดือนเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยศาลเนี่ยก็บอกว่า Apple แพ้คดีนะครับแล้วก็บอกว่าห้ามเก็บค่าธรรมเนียมถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะกดลิงก์แล้วเอาไปชำระเงินข้างนอกแต่หลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วศาลอุทธรณ์ของอเมริกาเนี่ยยืนยันการละเมิดครับแต่ระบุมาว่า Apple เนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ส่งเรื่องกลับไปให้ศาลขั้นต้นพิจารณาอีกนะครับ Apple นี่ก็เลยเสนอไปว่าปกติเขาเก็บ 30% ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาแอปไปวางแล้วก็มีระบบที่ว่าไม่จ่ายเงินผ่าน App Store ของ Apple นะไปจ่ายข้างนอกน
1: ะ
0: ขอเก็บครึ่งหนึ่งคือ 15% แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ร่วมงานกับ Apple เช่นส่งข่าวให้ Apple เป็นคนที่ว่าเอาวิดีโอต่างๆมาลงในแพลตฟอร์มของ Apple อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะลดให้เหลือ 10% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กๆ SME เนี่ยที่มีรายได้ไม่เกิน30ล้านต่อปีเนี่ยไปจ่ายเงินข้างนอกจะเก็บแค่ 5% ก็เสนอไปที่ศาลครับแต่ปรากฏว่าศาลก็ยังไม่ได้ตอบกลับนะว่าจะเอายังไงก็ต้องประเมินไปอีกทีนึงแล้วก็ไปฟังคำโต้แย้งจากคู่คดีก็คือ Epic Game ก่อนที่จะมากำหนดว่าค่าธรรมเนียมที่ Apple เนี่ยจะเก็บจริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่กันแน่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้ของที่ถูกลง
1: ลดลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะก็ยังต้องคิดตังค์อยู่ประมาณหนึ่ง
0: ผมฟังคุณสนธินะคุณสนธิก็บ่นว่าถ้าเกิดไปจ่ายเงินผ่าน Apple เนี่ยก็คือตัว App Store หรือว่า Google Play Store เข้าโดน 30% น
1: ะ
0: ก็โดนกันทั่วหน้านะครับเอาละคราวนี้คนที่ใช้ Windows คงรู้จักกับแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Task Managerตัวนี้เป็นตัวที่ใครๆก็ใช้เพราะในกรณีที่แอปมันแฮงเราก็ไปที่ Task Manager แล้วไปปิดแอปนั้นได้หรือก็ไปบริหารต่างๆเช่นตอนสตาร์ทอัพไอ้ตัว Windows 11เนี่ยมันช้าใน Task Manager ก็จะมีจุดเราคลิกขวาที่โปรแกรมสตาร์ทอัพแล้วสามารถจะหยุดไม่ให้มันสตาร์ทอัพตอนที่เราเปิดเครื่องได
1: ้
0: ก็ทำให้เครื่องมันเร็วขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยที่บอกเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของเครื่องใช่ไหมแต่ใน Mac เนี่ยมี Activity Monitor ซึ่งทำงานคล้ายๆกับ Task Manager ของ Apple ผมใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยปรากฏว่าแพลตฟอร์มของ Windows เนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องของ Task Manager นะแต่ว่า Activity Monitor ของ Mac เนี่ยค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะน้อยซึ่งอันนี้คนที่ใช้ Mac คงทราบดีนะครับว่า Activity Monitor App ใน Mac เนี่ย

0: สามารถดูว่าการทำงาน CPU memory ได้แต่ว่าไม่สามารถทำงานได้เยอะแยะเหมือนกับของ Windows ของ Windows ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจก่อนไหมเดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะแจกลิงก์ให้คนไปดาวน์โหลดแล้วใช้ด้วยครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: ค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ต่อเรื่องของ Task Manager นะคะก็มาพูดถึงเรื่องเครื่องครัวกันสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 นะคะซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจเลยถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงก็ช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มมากๆจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็จ่ายกันแค่พันต้นๆ นะแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แบบ 5-in-1 เลยนะคะสนใจโทร02-114-3990 ค่ะรับประกัน1ปีนะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord นะคะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะเชิญค่ะอาจารย์อาจารย์อยู่ในสายไหมคะยังนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ค้างไว้ในช่วงเบรกที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของ Task Manager นะคะที่ใช้กับ Windows นะซึ่งอาจารย์ก็เปรียบเทียบว่าถ้าสำหรับของฝั่งของ Mac เนี่ยตัว Activity Monitor เนี่ยอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าTask Manager เนี่ยเขาทำงานได้ดีกว่านะแต่ว่าอาจารย์ว่ายังไงต่อนะอาจารย์เห็นว่าจะมีลิงก์ด้วยนะคะเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์
6: จำได้ยินไหมครับ
5: ได้ยินแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
6: โอเคครับคราวนี้ปรากฏว่าคุณเดฟ

0: ซัมเมอร์นะครับเขาเป็นอดีตวิศวกรของ Microsoft แล้วเขาเป็นคนเขียน Task Manager ให้กับ Microsoft มานะครับตอนนี้เขาก็มาใช้ Mac ด้วยนะเขาก็เจอปัญหาว่าอุ๊ยไอตัว Activity Monitor เนี่ยของ Mac เนี่ยมันไม่ดีเลยเขาก็เลยมาเขียนนะครับตัวไอตัวของ Task Manager ให้กับ Apple เลยแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเขายังคิดไม่ออกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะเอาไปขายเนี่ยบน Apple App Store หรือไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เขาก็จะมาขายบนเว็บไซต์ของเขาหรือถ้าเกิดว่ามันขายแล้วมันได้เงินไม่เยอะหรือว่าคนไม่เคยสนใจเขาจะไปปล่อยฟรีคนเป็นเขาเรียกว่าเป็น public domain นะให้คนใช้ฟรีได
1: ้
0: ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยจะดีพอๆกับ Task Manager ของ Windows เลยเขาตั้งชื่อว่า TMOG ครับนะครับคำว่า TM เนี่ยมาจาก Task Manager นะครับ Off Guard นะครับ TMOG มาจาก Task Manager Off Guard หมายความว่าเป็น Task Manager ที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับแล้วตอนนี้เขาแจกให้ใช้ฟรีนะแล้วผมดาวน์โหลดมาใช้แล้วด้วยใครอยากดาวน์โหลดนะใช้ Mac นะครับไปที่ tmog.org ครับ
1: tmog.org แล้วก็โหลดฟรีในช่วงนี้
0: ไปถึงปั๊บเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเอามาใช้ได้เลยคือมันยังเป็นเบต้า1อยู่นะแต่เขาบอกอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะออกเบต้า2มาเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เบต้า2เนี่ยน่าจะดีกว่าเบต้า1เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะแจกให้ฟรีเพราะนั้นคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยมันยังอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมดูแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยมันเยอะมากเลยนะมันดีเลยนะ
1: แล้วดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่ใช้ Activity Monitor
0: ใช่ครับดีเยอะเลยครับดีเยอะเลยครับเอาละก็ใครที่อยากจะลองใช้ก็ลองไปดาวน์โหลดนะครับ tmog.org ครับ
1: ค่ะ
0: เอาละแก้มเมื่อกี้เราพูดเรื่องยิวไปเนี่ยนะไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นจากผู้อ่านไหมจากผู้ฟังไหมครับ
1: ขอฟังก่อนนะคะสักครู่นะคะอาจารย์ว่าเรื่องต่อไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: เอาเรื่องต่อไปก่อนนะครับตอนนี้แก้มรู้ใช่ไหมว่า AI เนี่ยมันเข้ามาแทรกอยู่ในชีวิตของเราทุกอย่างเลย
1: แน่นอนค่ะ
0: แล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันว่า AI เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาครอบคลุมชีวิตของเราแล้วก็ลุกล้ำเข้ามาในความเป็นส่วนตัวของเรามากเกินไปเนา
1: ะ
0: ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าทางแกลบนะครับแกลบโพนะครับกับฟอร์บเนี่ยเขาได้มีการทำการวิจัยออกมานะครับโดยการศึกษานะครับตัวของนักปัณฑิตนะครับในระดับปริญญาตรีกับอายุปริญญาประมาณ 6,000 คนในอเมริกานะครับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกจริงๆบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับAI เนี่ยกำลังจะมีผลกระทบนะครับต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยมากๆเลยนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่แก้มเขาจะสอนหลักการขั้นพื้นฐานของสาขาที่เราเรียนก่อน
1: เช
0: ่นถ้าเราเนี่ยไปเรียนบัญชีก็จะสอนวิธีการลงบัญชีก่อนใช่ไหมถ้าเราไปเรียนพวกสื่อสารมวลชนหรือว่าวารสารศาสตร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหลักการในการเขียนหรือถ้าเราไปเรียนพวกกราฟิกเนี่ยนะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในสตูดิโอนะครับพวกงานเริ่มต้นเหล่านั้นเนี่ยในตอนนี้มันหดตัวลงเยอะมากเลยนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยนะครับทีมที่เป็น10คนเนี่ยถ้ามีใช้ AI เข้ามาใช้เนี่ยมันใช้ได้คนแค่คน2คนนั้นเองนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปทำการวิจัยมานะครับ 6,000 คนเนี่ยแล้วพบว่า 47% ของนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยนะกำลังจะคิดจะเปลี่ยนสาขาการวิชาที่เรียนเนี่ยอย่างจริงจังเพราะกังวลว่า AI เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเขาข้อ2นะครับ 16% เปลี่ยนสาขาเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะเปลี่ยนสาขามากกว่าผู้หญิงเนี่ยเกือบเท่าตัวคือผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนสาขา 21%ผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยน 12% แล้วก็นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยคือสาขาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ

0: กับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกว่าสาขาเนี่ยที่โดนหนักที่สุดเนี่ยอันที่หนึ่งคือวารสารและสื่อโดนเต็มๆนะแก้ม
1: อืมใช่เลย
0: เพราะเขาบอกว่าเวลาเข้าไปเป็นนักข่าวเนี่ยต้องเริ่มขัดเขียนข่าวสั้นสรุปงานอะไรก่อนใช่ไห
1: ม
0: หรือแปลงข้อมูลเป็นบทความตอนนี้ AI ทำได้หมดเลยนะสองการเขียนงานแถลงข่าวการอะไรต่ออะไรพวกนี้AIทำได้หมดเลยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขต้นฉบับการเขียนสำเนาโฆษณาหรือกลยุทธ์ต่างเนื้อหาต่างๆเนี่ยโดนหนักอันที่สองที่โดนหนักๆเลยคือสาขาบัญชีและการเงินครับอันที่สามเนี่ยนะครับการดีไซน์ครับกราฟิกดีไซน์เขาบอกว่าถ้ากราฟิกดีไซน์ขั้นสูงเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นกราฟิกดีไซน์ขั้นต้นเนี่ย AI ทำได้หมดเลยนะเช่นทำแบนเนอร์โลโก้อะไรต่ออะไรพวกนี้ AI ทำได้ถูกกว่าและเร็วกว่าอันต่อไปก็คือว่าที่จะโดนนะครับก็คือกฎธุรกิจและกฎหมายทั่วไปสาขาบริหารธุรกิจนี่โดนเต็มๆครับไม่ได้ว่าเขาไม่ต้องการนะแต่การบริหารธุรกิจแบบเบื้องต้นเนี่ยจะไม่มีความต้องการอีกต่อไปปัญหาที่เกิดแล้วก็การตลาดขั้นพื้นฐานนะครับเขาบอกปัญหาจริงก็คือว่ามหาวิทยาลัยสอนเราขั้นพื้นฐานก่อนใช่ไหมเราไปทำงานแล้วก็ให้สะสมประสบการณ์มากมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่เก่งแต่ตอนนี้เขาต้องการกระโดดข้ามไปได้คนที่เก่งเลยโดยไม่ต้องมีเขาเรียกความรู้ขั้นพื้นฐานเพราะ AI ทำแทนได้ไงคราวนี้มหาวิทยาลัยก็จะสอนยังไงก็จะแก้ไขยังไงก็แก้มคิดยังไงครับเรื่องนี
1: ้ก็จริงนะคะคือก็ต้องปรับให้ทันนะเพราะยิ่งถ้าอะไรที่มันพื้นฐานแล้ว AI ทำได้เนี่ยแน่นอนว่าจะแย่งงานของคนที่เพิ่งจบแล้วก็อยู่ในช่วงกระบวนการเรียนรู้เพิ่งได้แบบแนวพื้นฐานยังประสบการณ์ยังไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมหาลัยอาจจะต้องใส่อัดตรงส่วนประสบการณ์ในการทำงานจริงเข้ามาเพิ่มให้เร็วขึ้นอย่างแต่ก่อนปกติอาจจะแบบไปฝึกงานช่วงปีปลายเราอาจจะต้องทำอะไรให้มันเร็วกว่านี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อย่างถ้าพูดถึงในแวดวงสายสื่ออย่างเงี้ยค่ะเรามี AI เข้ามาก็จริงนะแต่ว่าคนก็ยังจำเป็นอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องการคนน้อยลง คือคนก็ยังคงต้องมาตรวจทานต้องมาคอยมาตรวจสอบความถูกต้องนะความน่าเชื่อถือยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่หรือว่างานสายดีไซน์ความคิดสร้างสรรค์ที่คนทำได้เนี่ยมันก็อาจจะยังมีบางอย่างที่มันโดดออกไปจาก AI ถ้าคุณเก่งในด้านนั้นอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวเล่าให้แก้มฟังแล้วกันนะ เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับบริษัทอาหารญี่ปุ่นรายใหญ่คืออาจิโนโมโตะเนี่ยซึ่งมีอยู่ในเมืองไทยด้วยนะ เขาก็ออกเขาเรียกว่าอะไรเป็นผงอ่ะผงเขาเรียกว่าผงดาชิอ่
1: ะ
0: ที่เป็นผงแบบเหมือนปลาแห้งอ่ะผลที่เขามาคนญี่ปุ่นเขาเวลาจะทำซุปทำอะไรก็จะเอาใส่ปลาแห้งลงไปใช่ไห
1: ม
0: เขาเรียกว่าฮอนดาชิใช่ไหม แต่ปรากฏว่าพอออกแบบเสร็จเนี่ยปรากฏว่านักออกแบบเนี่ยนะครับเอาแบบอันนี้ไปให้ AI นี่ครับไปคัดแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะปรากฏว่า AI เนี่ยมันไปเปลี่ยนคำพูดต่างๆเนี่ยในสลากที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยแล้วได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเรียบร้อยไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนว่าฮอนดาชิใช่ไหมมันไปเปลี่ยนเป็นมอนดาชิซึ่งผิดเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีใครตรวจรับออกมาครับเพราะนั้นอย่างที่แก้มพูดนั่นแหละว่าไอ้การให้ AI ทำแล้วเราไม่ตรวจสอบเลยเชื่อว่า AI มันทำทุกอย่างในแม่นยำเนี่ยนะ
1: ยังไม่ได้
0: ซวยกันมานักต่อนักแล้วนะแก้ม
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆความรู้พื้นฐานนั้นสำคัญนะเพราะว่าเราจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปดีเทค AI ได้
0: ใช่แล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยกุ้งจะแก้มจำได้ไหมที่เกาหลีอ่ะที่ไอ้สตาร์บัคที่ออกไอ้เขาเรียกว่ากระป๋องน้ำเนี่ยแล้วก็ออกมาในวันที่ชื่อว่าแทงเดย์อ่ะเริ่มประท้วงอ่
1: ะ
0: ไอ้แคมเปญนี้ก็ AI เป็นคนทำเองแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็ไม่มีการคัดกรองไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะผมก็ว่ามันต้องเดินสายกลางนะเราก็ไม่ใช่ว่าเชื่อ AI ไปหมดทุกอย่างนะคนก็ยังจำเป็นนะแต่ผมก็เห็นด้วยว่างานขั้นพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแต่จะทำยังไงล่ะกุ้งแก้มเราเรียนมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์นะเราก็ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานก่อนใช่ไหมแต่นี้ต้องการเราจะให้เราเนี่ยกระโดดพาร์ทชั้นเลยไงไปเป็นแบบคนที่เก่งเลยแหละแก้มมันก็ยากนะ
1: ใช่แต่ว่ามันโจทย์ที่ยากต่อไปที่มหาวิทยาลัยต้องดูคือจริงอยู่สำหรับนายจ้างหรือว่าในตลาดที่เวลาใช้งานจริงเนี่ยนายจ้างก็ใช้ AI ทำในองค์กรอยู่แล้วแล้วนักศึกษาเองเมื่อจบไปทำงานก็ต้องใช้ AI เป

0: เห็นแต่ใช้ AI ยังไงให้มันไม่ไปกระทบกับความสามารถในการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเองด้วยเพราะบางทีพอใช้ AI จนชินนะคะการจะดึงความรู้ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแบบฉับพลันอะมันอาจจะ
1: เป็นอย่างนี้แหละ
0: อย่างเงี้ยไงมันเราพึ่งพามันมากไปอีก
1: สมัยก่อนเนี่ยแก้มจำได้เราเรียนหนังสือเราต้องเรียนบวกลบคูณหารเราต้องเรียนพอร์ตรูทอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้นะเด็กรุ่นใหม่ใช้เครื่องคิดเลขอย่างทั้งคำพวกนี้ไม่เป็นแล้วนะก็เหมือนกันนะ AI เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่เป็นป่ะแล้วเราไปเชื่อ AI มากเกินไปเนา
0: ะ
1: ก็ท่านผู้ฟังมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เราสู่กันฟังนิดนึงนะครับอ้าวย้อนกลับเมื่อกี้น้อยมีความคิดเห็นจากท่านผู้ฟังไหมครับ
0: ค่ะอย่างมีคุณผู้ฟังที่ส่งมาทางไลฟ์นะคะบอกว่ารัฐบาลยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้จะเริ่มตรงไหนปล่อยให้ท้องที่เขาจัดการไปก่อนอันนี้จากคุณนิติพงศ์นะคะที่พูดถึงเรื่องของยิวนะที่อาจจะมีประเด็นทำให้เกิดดราม่าในเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคุณจีจี้นะขออภัยถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดนะคะก็บอกว่าทั้งจีนเทายิวดำไทยดำถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของชาติก็ต้องจัดการให้หมดนะคะแล้วก็มีทั้งไลน์ค่ะคุณผู้ฟังคุณ x บวก2 xy อะไรนะก็บอกว่าตอนมีเคสที่เหมือนกับที่ล่าสุดเรื่องสวนสัตว์ที่ภูเก็ตหรือพังงา
1: ใช่
0: มั้ยคะแล้วก็บอกว่าเขาก็พูดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกว่าขอเข้าไปดูก่อนถ้าไม่น่าสนใจก็จะไม่จ่ายค่าเข้าชมเนี่ยชาวโลกที่อื่นๆก็ไม่ค่อยทำแบบนี้กันก็ไม่แปลกที่คนนิสัยลักษณะอย่างนี้อาจจะโดนต่อต้านไปทั่วโลก
1: ก็เขาฝากด้วยนะแก้มรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องดูแลได้แล้วปล่อยอย่างนี้ไม่ได้น
0: ะ
1: จะเอายังไงก็ให้มันมีความชัดเจนสักนิดนึงเขาทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องให้ออกไปนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเอาไว้แล้วก็แบบกินใต้โต๊ะกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะแก้มใช่ไหมเอาละตอนนี้มาอีกเรื่องนึงครับตอนนี้การแข่งขันเนี่ยคือเราชินใช่ไหมเวลาเราแชทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลน์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราส่งไปปั๊บเนี่ยข้อความไปถึงปลายทางในเกือบจะทันทีเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอ่านแล้วไม่ตอบเนี่ยหงุดหงิดไหม
0: หงุดหงิดแล้วแต่เรื่องด้วยถ้าแบบเป็นเรื่องที่เราก็รีบเหมือนกันเร่งด่วนอยากรู้คำตอบอะไรเงี้ย
1: แล้วถ้าบังเอิญเขาไม่ว่างแล้วส่งไปแล้วเขาไม่อ่านนี่หงุดหงิดไหม
0: นิดนึงแต่ก็พยายามเข้าใจพยายามเข้าใจเขาว่าเขาก็คงไม่ได้ว่างมาดูไลน์ตลอดเวลามั้งเขาต้องแบบมีภารกิจมีงานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยในอีกด้านนึง
1: ย้อนหลังกลับไปนิดนึงนะแก
0: ้
1: สมัยก่อนเนี้ยตอนที่เราไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยการส่งสารเนี่ยเขาทำอะไรกัน
0: ส่งจดหมาย
1: เขาใช้นกพิราบใช่ไหม
0: โอ้เอาย้อนไปขนาดนั้นเลยใช
1: ่เออก็แบบเอาแบบไอ้จดหมายเนี่ยใส่กระดาษผ้าเขียนแล้วก็มัดขาแล้วก็ปล่อยนกพิราบกลับไปที่บ้านเขาคือเราก็ต้องแทบแผนงานก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องเอานกพิราบเนี่ยจากกรงที่เขาเลี้ยงมันเนี่ยไปกับเราด้วยเสร็จแล้วถ้าเราจะส่งสารกลับไปที่ต้นทางเนี่ยเราก็เอามัดใส่ขาแล้วให้มันบินกลับไปใช่ไห
0: ม
1: โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความเร็วในการบินของนกพิราบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ170-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงน
0: ะ
1: เสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีนักพัฒนาคนหนึ่งชื่อว่าโนอาอิโรบิโนนะครับไม่ทราบว่าเป็นคนชาติอะไรนะเขาออกแอปตัวหนึ่งขึ้นมาอยู่บน Google Play กับอยู่บน App Store เนี่ยชื่อว่า Carrier Pitch Carrier เนี่ยแปลว่านักส่งของนะครับ Pitch P-I-D-G-E เนี่ยมาจากพิเชียนคือมาจากพิราบส่งสารใช้ชื่อว่า Carrier Pitch C-A-R-R-RIER carrier TID GE carrier pitch นะครับเขาบอกว่าแอปตัวนี้เนี่ยจะไม่ส่งหาข้อความเนี่ยที่แอปหรือว่าแก้มต้องการจะส่งหาใครเนี่ยน
0: ะ
1: จะไม่ส่งทันทีนะแต่มันจะจำลองว่าถ้าเกิดว่าเอาข้อความนี้มัดขานกพิราบแล้วให้บินไปที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นสมมติว่าแก้มเนี่ยจะส่งอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วจะส่งข้อความไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่ใช่ไห
0: ม
1: มันต้องใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงเพราะว่านกพิราบจะบินจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงถูกไหมแล้วในแอปเนี่ยมันจะมีการติดตามเรียลไทม์เลยนะว่าตอนนี้นกพิราบที่เอาสารของแก้มเนี่ยไปส่งให้เพื่อนที่เชียงใหม่เนี่ยมันบินไปถึงไหนแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือนกอาจจะหลงทางหรือถูกยิงตกถูกยิงแล้วก็ไปไม่ถึงไป

0: างนะโดยโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยเขาศึกษามาว่ามันจะมีโอกาสประมาณ 0.2% ครับคราวนี้เขาก็บอกว่าผมก็ถามเขาไปบอกว่าทำไมวันนี้มาเพื่ออะไร
1: ทำไม
0: เขาบอกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอะทำเพื่อสนองไอเดียของตัวเองว่าเราจะเร็วกันไปถึงไหน
1: ทำไมย้อนยุคกันบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออใช
1: ่ลองซ้อมแบบเหมือนใช้นกพิราบสมัยก่อน
0: ใช่แต่เขาก็มีเทคโนโลยีนะแบบตอนนี้บอกได้ว่านกพิราบตอนนี้บินไปอยู่ที่ไหนแล้วอะไรต่ออะไรแบบนี้น
1: ะ
0: แล้วถ้ามันไปไม่ถึงปลายทางโดนยิงตกเลยมันก็จะออกแล้วด้วยนะ
1: ก็เหมาะกับการแบบส่งข้อความเล่นๆเนาะถ้าอะไรที่แบบว่าเราต้องใช้เพื่อสื่อสารกันจริงๆอ่ะมันก็คงไม่ทันใจ
0: ใช่ครับใช่ครับก็สนุกนะผมว่าเป็นแอปที่สนุกสนานนะครับก็คงจะมีคนดาวน์โหลดไปเล่นๆกันสักพักหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะหายไปเพราะประโยชน์มันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเนา
1: ะ
0: คราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับนวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยทำไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีน
1: ะ
0: ยกตัวอย่างให้ฟังสักอันละกันนะครับมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทฝรั่งเศสน
1: ะ
0: ชื่อว่า Colas C-O-L-A-S นะครับเขาเนี่ยทำแผงโซลาร์เซลล์สำหรับรับแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ไปทดสอบนะครับโดยการที่เอาไปปูพื้นถนนให้รถยนต์วิ่งทับได้เลยครับแล้วก็เอาไอ้เพราะว่าเขาบอกโอ้ถนนเยอะแยะเลยถ้าเอาไอ้พวกโซลาร์เซลล์ไปวางไว้เนี่ยเราจะได้พื้นที่เราจะได้ไฟฟ้าเยอะมากโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียพื้นที่ใดๆแล้วก็ถนนเนี่ยมันก็เรียบอยู่แล้วถูกไหม
1: ถ้าถนนบ้านเขา
0: โซลาร์เซลล์ไปวางเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลำบากมากมายนักแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปทดลองนะครับโดยการไปปูเนี่ยถนนยาวประมาณ1 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แผงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,800 เกือบ 3,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะผิดไฟได้เนี่ยเท่ากับ280เมกะวัตต์อาวต่อปีใช้กับแสไฟสองสว่างสาธารณะของเมืองเล็กๆเมืองนั้นเนี่ยได้เลยนะครับมี 2,000 ครัวเรือนน
1: ะ
0: เมืองก็เล็กๆนะครับปรากฏว่าพอทำเข้าจริงๆเนี่ยแผงเนี่ยมีการแตกร้าวและเสื่อมสภาพ
1: ก็ลดทับ
0: เน
1: าะลดทับตลอด
0: แล้วก็แผงเนี่ยมันอยู่ราบมันไม่ได้เอียงการรับแสงก็ไม่ดีมีใบไม้ตกมีฝุ่นมีรถมีสภาพอากาศอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เลยเลิกกันไปน
1: ะ
0: แต่เขาก็เอาไอเดียนี้ไปทำไงรู้ไหม
1: ใช่ต้อง
0: เอาไปปูพื้นทางเท้าครับ
1: คนเหยียบยังไม่ค่อยจะแบบทำให้มันพังเท่าไหร่
0: พื้นทางเท้าเนี่ยมันก็ผิดไฟได้แล้วก็บอกว่
1: าม
0: ันจะกลายเป็นระบบเล็กๆโดยที่ว่าไม่เกะกะแล้วก็ต่อไฟขึ้นไปเนี่ยไปใช้กับพวกบรรดาจุดชาร์จจักรยานไฟฟ้าไฟสำหรับกล้องป้ายจราจรไฟส่องสว่างบริเวณใกล้ๆอันนั้นนะครับก็มีการใช้งานขึ้นมาจริงๆครับ
1: ค่ะก็แค่ว่ารู้แล้วเหมือนเป็น lesson learn ว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ถนนรถวิ่งผ่านเนี่ยไม่น่าจะดีก็ย้ายไปแต่เทคโนโลยีอะไรเอาไปใช้ได
0: ้
1: ก
0: ็
1: ปร
0: ับ
1: มุมมองกัน
0: ใ
1: หม่
0: ตอนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้กับอะไรเนาะเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดก่อนคนอื่นมา2 อาทิตย์แล้วน
1: ะ
0: ก็คือเรื่องที่ว่ารัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียเนี่ยออกมาพูดว่าให้ตัวต้าย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอยู่บ้านเขา
1: ค่ะ
0: ยินดีให้ประโยชน์ทุกอย่างเสร็จแล้วปรากฏว่าบนโซเชียลมีเดียเนี่ยแก้มได้อ่านเจอมั้งไหมเรื่องพวกนี
1: ้ค่ะ
0: เยอะเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วโตโยต้าเนี่ยก็ออกมาพูดโตโยต้าประเทศไทยนะครับรองกรรมการผู้จัดการก็ออกมาพูดว่าอันเนี้ยไทยเนี่ยผิดพลาดหรือเปล่าทำไมไม่มีความเป็นธรรมญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างถูกต้องมาหลายสิบปีแล้วสร้างจนกระทั่งไทยนี่เป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลกแต่ตอนนี้จีนเนี่ยภาษี 0% สามารถเอารถเข้ามาได้เลยนะแล้วโรงงานก็เป็นโรงงานที่ประกอบไม่เต็มที่ไม่ได้ใช้พาร์ทหรือสิ้นส่วนในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ขอความเป็นธรรมด้วยตอนนี้ Honda ก็ออกมาพูดด้วยนะเขาบอกว่าอยากได้ความเท่าเทียมกันทำไมรถญี่ปุ่นเสียภาษีแต่รถ EV จีนเป็น 0% แล้วมันก็มีข้อมูลออกมานะกุ้งแอมเบกแก้มตลกมากเลย
1: ทำไมคะ
0: เขาบอกว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เราไปเซ็นสัญญาแล้วปล่อยให้รถไฟฟ้าจีนเข้ามาเนี่ยรถไฟฟ้าเมืองไทยมันยังไม่มีใช่ไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปอ่ะเข้าใจว่าไอ้รถไฟฟ้านี่คือรถกอล์ฟ
1: เอ้าจริงเหรอ
0: แล้วก็ไปเซ็นสัญญาปล่อยเข้ามาเป็น 0% จนกระทั่งรถจีนเนี่ยมันท่วมเมืองแล้วก็กลายเป็นโรงงานศูนย์เหรียญเกิดขึ้นทั่วไปหมดมันต้องจับไปตัดหัว7

0: โทษไปแบบนี้แกคิดว่ายังไง
1: แต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องมีการแก้ไข
0: ก็ตอนนี้รัฐมนตรีคลังไทยก็คงไม่อยู่นิ่งแล้วน
1: ะ
0: ก็บอกว่าสั่งปรับปรุงเนี่ยและแก้ไขเนี่ยระบบภาษีรถยนต์เนี่ยยกแผงเลยโดย EV ที่นำเข้าจากจีนแล้วก็ไม่มีโรงงานในประเทศไทยโดนภาษีเต็มที
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าโรงงานไหนมาตั้งโรงงานในประเทศไทยก็จะได้ภาษีถูกกว่าแล้วก็จะออกกฎให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
1: ค
0: ราวนี้รถจีนเนี่ยที่ไม่มีโรงงานในประเทศไทยก็มีหลายยี่ห้อนะซีเกอร์เอ็กซ์เพงหรือเสี่ยวเผิงแล้วก็อีกหลายๆยี่ห้อพวกนี้เตรียมตัวแพงขึ้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่มันไม่ชัดเจนก็คือสมมติว่ามีโรงงานอยู่ในเมืองไทยแต่เอารุ่นที่ไม่ประกอบในเมืองไทยมาขายในภาษีจะเป็น 0% ไหมนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าทำไมเราต้องรอให้อินโดนีเซียกับใครญี่ปุ่นออกมาโวยวายรัฐบาลถึงจะมาレスปอนนะครับเรื่องพวกนี้มันควรจะต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นไหม
1: ค่ะ
0: แก้ว่าไงเรื่องน
1: ี้แต่ว่าก็คือพอออกแอคชั่นปุ๊บก็เร็วนะเห็นว่าถ้าจะให้ภายในกันยายนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นmovement ที่เร็วอยู่นะคะอาจารย์ถ้าทำได้
0: มันก็ไม่เร็วมากนะมันก็หลายปี
1: ใช้เวลามาจนเขาอัดอั้นแล้วไงจนเขาแบบโอ้ต้องมาบ่นนะเนาะแต่ก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของผู้บริโภคอะผู้บริโภคก็มีทางเลือกแหละในแง่ที่ว่าก็เลือกรถ EV รถที่ราคาจะเบาลงมาได้เทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในรถของ EV ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้แต่ในเรื่องของแง่มุมการลงทุนในแง่ของการผลิตอันนี้ก็จะต้องไปดูแลทางผู้ประกอบการด้วย
0: ซึ่งรถจีนเนี่ยเขาทำไม่เหมือนญี่ปุ่นฮะอย่างญี่ปุ่นโตโยต้าเนี่ยอยู่ในตลาดมาหลายสิบปีมากถึงจะออก Lexus ใช่ไหมซึ่งเป็นรถหรูของเขาใช่ไหมหรือว่า Honda เนี่ยก็นานกว่าจะออก Acura ใช่ไหมแต่จีนนี่ออกมาทีนึงนะมีทั้งรุ่นแบบหรูรุ่นไม่หรูอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: บรรดาพวกรถหรูพวกนี้คงเสียภาษีแพงเต็มที่แหละ
1: ก็สำคัญว่าคือถ้าคือคุณขายในประเทศไทยแล้วในไทยเราได้ประโยชน์ไหมด้วยเป็นโรงงานในไทยไหมแรงงานของไทยไหมอะไรต่างๆ
0: ทีนี้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับธรรมดาเนี่ยเวลาแก้มไปซื้อของเนี่ยเมื่อก่อนผมไปซื้อของที่อเมริกาเนี่ยเข้าไปถึงนี่มันจะมีคูปองเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราหยิบแล้วก็ซื้อลดราคาได้เลยน
1: ะ
0: ส่วนโลตัสเนี่ยนะครับหรือว่าบิ๊กซีเนี่ยเขาก็จะมีคูปองลดราคาเหมือนกันแต่โดยมากเขาจะมีการที่ว่าไปลงหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าติดป้ายไว้บ้างแล้วถ้าเราซื้อหรือบางทีพนักงานก็บอกเราใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่เราได้ลดส่วนใหญ่แล้วการลดอันนี้คนที่จ่ายอ่ะไม่ใช่ร้านค้าน
1: ะ
0: แต่เป็นเจ้าของสินค้าครับ
1: อ
0: ันนี้พวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายของเขาใช่ไหมแล้วเนื่องจากว่าโอ้โหลูกค้ามันเยอะเวลาทำลดราคาทีเนี่ยมันก็ขายมากพอขายมากเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะไงกำไรก็หายไปเยอ
1: ะ
0: ตอนนี้โลตัสเนี่ยออกโมเดลใหม่ขึ้นมานะเป็นโมเดล subscription คือแก้มเนี่ยไปเป็นสมาชิกเขาเนี่ยจ่าย69 บาทแล้วก็จะได้แคมเปญเนี่ยจะได้คูปองเนี่ยไปละ20 บาท27 ใบเป็นมูลค่า540 บาทเอามาซื้อของลดราคา
1: น่าสนใจ
0: สินค้าที่ซื้อเนี่ยจะเป็นพวกไข่ข้าวสารน้ำมันนะครับกระดาษทิชชู่สินค้าความงานติดตามสารน้ำดื่มอะไรพวกนี้นะ
1: วันนี้ได้เท่านี้จริงอ๋อน่าสนใจมากเดี๋ยวใครที่สนใจก็ลองไปดูนะคะทางโลตัสนะคะ
0: อ
1: ันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เวลาหมดเท่านี้แล้วนะคะต้องลาไปพร้อมๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

งการบันเทิงเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตในบ้านพักเปิดภาพวงจรปิดพบล้มหมดสติช่วงเที่ยงคืนก่อนภรรยามาพบร่างตอนเช้านายกอนุทินหารือทวิภาคีนายกออสเตรเลียพร้อมนำเอกชน14รายเข้าพบก่อนลงนาม2ความตกลงสำคัญเริ่มแล้ววันแรกลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าก่อนใช้จริง31สิงหาคมนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3ราย

0: ไรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องช็อกวงการบันเทิงกันก่อนเลยครับเลย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรดังยุค90เสียชีวิตหลังหมดสติในบ้านพักแล้วก็ภรรยามาพบตอนช่วงเช้าครับโดยตำรวจสน.ประเวศรับแจ้งเหตุพบชายหมดสติเสียชีวิตภายในบ้านพักในหมู่บ้านเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างครับก็พบร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดารานักแสดงอยู่ในสภาพนอนหงายหมดสติแพทย์กู้ชีพเอราวัณพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับจากการสอบสวนนางสรินยาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การเบื้องต้นว่าช่วงเช้าตอน 6:20 นตนเองตื่นเช้ามาพบว่าเรสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ว่าสามีไม่ตื่นครับแล้วก็ตัวแข็งมีรอยจำ้จำๆจึงนำร่างลงมาบนพื้นแล้วก็รีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือพบว่าเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสามีฟุบลงไปบนโซฟาตอนเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนและก็ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งขณะนี้ร่างของเรก็ถึงสถาบันนิติเวชแล้วนะครับเรย์แมคโดนัลด์เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ถือเป็นหนึ่งในไอคอนิกสำคัญของวงการบันเทิงไทยในยุค90จนถึงปัจจุบันครับเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันในปี40และก็ปี41ด้วยบทในภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะและมีผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานมากมายอาทิฝันบ้าคาราโอเกะ2499อันธพาลคลองเมืองแล้วก็โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากผลงานการแสดงแล้วเรย์ก็ยังเป็นที่รู้จักและจดจำในฐานะพิธีกรรายการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผู้ทรงอิทธิพลตั้งแต่รายการยุคแรกเริ่มอย่างทีนทอล์กแล้วก็โลมอโลนนะครับไปจนถึงรายการท่องเที่ยวที่เดินทางในช่องที่อ่านเดินทางช่องทางออนไลน์ที่ครองใจคนรุ่นใหม่มาอย่างยาวนานครับ
0: ติดตามภารกิจของนายกอนุทินนะคะนายกอนุทินค่ะเมื่อเช้านี้นะคะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในการเดือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะโดยช่วงเช้านะคะก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการมีนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศค่ะจะนัดผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำภาคเอกชนไทยเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจำนวน14คนจาก9บริษัทค่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและออสเตรเลียก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะภายหลังหารือเต็มคณะย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้ใกล้ชิดและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่75ของความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยการหารือนั้นครอบคลุม4สาขาสำคัญที่ทั้ง2ประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีต่อข้อเสนอของออสเตรเลียในการจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียตอบรับคำเชิญเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการปีหน้าค่ะ

0: วันนี้นะครับเริ่มแล้วสำหรับเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้านะครับก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้การลงทะเบียนครับสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Thai ID เมื่อดำเนินการสำเร็จนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดการใช้งานครับสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะสมกับงานลักษณะใดประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพวิดีโอและก็เพลงนอกจากนี้ครับยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิดนะครับผ่านหลักสูตร AI กว่า96หลักสูตรพร้อมองค์ความรู้แล้วก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoft แล้วก็ Open AI ครับ
1: มาตามกันที่กรณีข้อพิพาทปมการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินคลองวัดป่าอดุลยารามนะคะเมื่อช่วงเช้านี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปติดตามปัญหาดังกล่าวนะคะขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าค่ะก็ไม่สามารถจะมาให้ข้อมูลด้วยตนเองเพราะว่าต้องฟอกไตนะคะก็เลยมอบหมายให้ทนายความแล้วก็วัยยาวัจกรมาชี้แจงแทนค่ะขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินคดีกรณีมีการปิดทางเข้าออกวัดซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการทราบตัวผู้เกี่ยวข้องและก็เตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะรวมถึงขั้นตอนการโอนโฉนดที่ดินเป็นของวัดส่วนประเด็นการแอบอ้างเบื้องสูงรวมถึงกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาในวัดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะด้านนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้ข้อมูลว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการไปรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนำกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะประเด็นโฉนดที่ดินของวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะท่านี้คณะกรรมการเตรียมนำข้อมูลไปพิจารณาโดยเร็วพร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติแก่พระสงฆ์และวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามดูสภาพพื้นที่จริงแล้วก็รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตนะคะบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยวานนี้เนี่ยนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับฝ่ายกฎหมายก็ไปแจ้งความคดีกับนางบัวไขสรสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินกรณีขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายแต่ระหว่างดำเนินการเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายค่ะจึงมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินการออกใบแทนได้บอกว่าหลังรับเรื่องแจ้งความได้สอบปากคำพนักงานที่ดินทั้งสองคนก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ประจำเคาน์เตอร์รับเรื่องแล้วก็หัวหน้างานที่เป็นผู้เซ็นให้ดำเนินการตามขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ทางที่ดินจังหวัดนำมามอบให้รวมถึงตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก่อนจะ

0: ิจารณาออกหมายเรียกนางบัวไข่ค่ะขณะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังวานนี้ได้มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเบื้องต้นเข้าข่าย2มาตราก็คือการให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา137และการที่เจ้าพนักงานขอจดข้อความลงในเอกสารเข้าข่ายเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการด้วยค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะชี้ฐานความผิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเด็ก11ปีเครียดสูญเงินไปกว่า1ล้านนะครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรร์ไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าตามที่สั่งไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: ติดตามข่าวกันต่อครับเด็ก11ปีเครียดสูญเงินกว่า1ล้านครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าครับนายแทนคุณจิตอิสระพากลุ่มยุวชนผู้เสียหายเข้าแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับหลังจากถูกนายมอชายรายหนึ่งใช้ความสนิทสนมในวงการการ์ดเกมชักชวนสั่งซื้อและลงทุนการ์ดเกมโปเกมอนการ์ดหายากจากต่างประเทศครับอ้างว่าสามารถจัดหาแรไอเทมมูลค่าสูงก่อนบ่ายเบี่ยงไม่ส่งสินค้าอ้างติดต่อมอแล้วก็ถูกอายัดเพราะภาษีสุดท้ายบล็อกการติดต่อแล้วก็ปิดเพจหนีไปเลยครับเบื้องต้นมีผู้เสียหายแล้ว25รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยมีเด็กคนหนึ่งครับวัย11ปีถูกหลอกสูญเงินไปแล้วกว่า1ล้านบาทต่อการ์ด1ใบกลุ่มเยาวชนผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนแล้วก็สั่งซื้อการ์ดเกมหายากเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เพื่อขอให้ติดตามดำเนินคดีกับชายรายหนึ่งซึ่งผู้เสียหายระบุว่าใช้ชื่อย่อว่านายโมม้าหลังถูกชักชวนให้สั่งซื้อแล้วก็ลงทุนในการ์ดเกมโปเกมอนรวมถึงการ์ดสะสมหายากจากต่างประเทศครับแต่กลับไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้เบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณ25คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการ์ดเกมซึ่งมีการซื้อขายและก็สะสมการ์ดหายากเป็นงานอดิเรกรวมถึงนำการ์ดมาซื้อขายต่อเพื่อสร้างนะครับรายได้นายแทนคุณเปิดเผยว่าพฤติกรรมของนายโมม้าครับมีลักษณะเข้าไปแฝงตัวตามงานอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเกมทำทีเป็นผู้ที่รู้จักวงการแล้วก็สามารถจัดหาการ์ดหายากจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะการ์ดที่มีจำนวน

0: จำกัดแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมช่วงแรกในมอจะรับสั่งซื้อการ์ดแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศโดยการ์ดเกมบางประเภทมีราคาตั้งแต่กล่องละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทและหากเป็นการ์ดหายากหรือว่าแรร์ไอเทมราคาสามารถเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวครับหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ15ปีเล่าว่าระยะแรกมีการสั่งซื้อสินค้ากับนายโมม้าได้รับของจริงก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีการบอกต่อในกลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมเมื่อมีการสั่งซื้อในจำนวนเงินที่สูงขึ้นกลับเริ่มมีปัญหาครับนายโมม้าผัดผ่อนการส่งสินค้าอ้างเหตุผลต่างๆเช่นสินค้าติดอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสินค้าถูกอายัดหรือว่ามีปัญหาเรื่องของภาษีและต้องชำระเงินเพิ่มเติมก่อนจะไม่สามารถติดต่อสินรับสินค้าได้แล้วก็ติดต่อนายโมม้าได้และที่สำคัญครับผู้เสียหายที่มารวมตัวกันร้องเรียนดังกล่าวมีเด็กชายวัยเพียง11ปีรายหนึ่งครับเครียดมากเพราะว่าสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทหลังจากถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากรายไอเทมแล้วไม่ได้สินค้าก็เดินทางเข้าแจ้งกับตำรวจปอสด้วยครับ
1: กองทัพเรืออาเซียนผนึกกำลังรับมือความท้าทายทางทะเลค่ะพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมที่โรงแรมแมนดารินเรนเทนกรุงเทพนะคะมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเข้าร่วมค่ะพลเรือหญิงณภัสกรทิพโสผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือไทยต้องการผลักดันว่าทะเลนั้นไม่ควรเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวแต่ควรเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนอาเซียนสภาพแวดล้อมทางทะเลมีความซับซ้อนทั้งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามข้ามชาติความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตใต้น้ำซึ่งไม่มีประเทศใดรับมือเพียงลำพังได้จึงอยู่ที่การทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันและรับมือกับความท้าทายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเน้นย้ำให้กองทัพเรืออาเซียนมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด Blue Economy หรือเศรษฐกิจสีน้ำเงินค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวน้ำท่วมมิดชั้น1แล้วก็เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดครับความแรงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่จนเกือบมิดหลังคาบ้านชั้น1หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวมวลน้ำครับทะลักลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำคว้างอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลปัวและก็ชุมชนใกล้เคียงจนบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมเกือบมิดชั้น1ขณะที่บริเวณบ้านแก้มหมู่ที่4ซอย2มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือด่วนมีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระแสน้ำป่ายังตัดขาดเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางที่น้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดผ่านไปไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1256สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกกระแสน้ำพัดเสียหายรถไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างประกาศจุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งศูนย์บัญชาการรับมือพร้อมกำชับปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่และระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลจากจังหวัดลำปางและชัยนาทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ครับรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐหรือว่า call broadcast ไปยัง

พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอท่าวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเป็นพิเศษเนื่องจากมวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งเข้าระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งราว50 ซม.ครับก็

0: และพะเยาเสี่ยงเกิดน้ำป่าในหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาเตรียมพร้อมอพยพและยกของขึ้นที่สูงทางนี้ในเจเศษมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์กำชับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สั่งการได้อย่างเต็มที่ซึ่งทางจังหวัดน่านได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถเร่งเบิกจ่ายงบช่วยเหลือได้ทันทีครับเน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงและอาหารการกินต้องจักดูแลให้อิ่มท้องทั่วถึงโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนและเงินเยียวยาครับหากท่วมติดต่อกัน3วันก็ให้ดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีครับ
1: ดูสถานการณ์น้ำที่นครพนมนะคะแม้ว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนล่าสุดอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ80เซนค่ะแต่ก็ยังต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเพราะว่ายังมีความเสี่ยงถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะส่งผลให้น้ำโขงสูงอีกรอบนึงนะคะนอกจากนี้มวลน้ำจากลำน้ำสาขาสายหลักก็ไหลมาสมทบด้วยเพราะว่ามีปริมาณเกินความจุทุกสายล้นพื้นที่การเกษตรและท่วมนาข้าวค่ะภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว 60,000 ไร่หนักสุดก็คือพื้นที่ติดกับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 30,000 ไร่ถ้ามีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะสำนักงานชลประทานนครพนมเสริมเครื่องผันน้ำตามจุดระบายน้ำในลำน้ำสาขาเร่งระบายน้ำลงน้ำโขงรวมถึงเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอพื้นที่ตำบลท่าค้ออำเภอเหนือนครพนมเพื่อระบายลงน้ำโขงให้เร็วที่สุดป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเขตเทศบาลเหมือนครพนมค่ะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อสระแก้วปราจีนบุรีกังวลปัญหากากอุตสาหกรรมอาจกระทบแหล่งน้ำครับหลังน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าทุกปีจนลงหาปลาไม่ได้ขณะที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปหาสาเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หลังชาวบ้านพบว่าบริเวณดังกล่าวนะครับน้ำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าปกติท่ามกลางความกังวลว่าปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อสระแก้วและปราจีนบุรีอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำโดยขณะนี้ครับยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันสาเหตุนายวิทยาด่านลาเคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลหนองว่าบอกว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะมีการปลูกอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังพืชผักสวนครัวยูคาลิปตัสและก็ปาล์มน้ำมันตามปกติครับเมื่อน้ำในคลองลดลงจะมีวัชพืชขึ้นและเมื่อน้ำหลากและรอกแรกเข้าท่วมวัชพืชจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นแต่ว่าปีนี้กลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าที่เคยจนชาวบ้านลงไปหาปลาไม่ได้ครับกังวลถึงคุณภาพน้ำทั้งนี้จากปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นกรมควบคุมมลพิษเตรียมเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวัดและห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้เร็วขึ้นปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ระยองและชลบุรีก็จะนำศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เข้ามาใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีมากขึ้นหากมีตัวอย่างที่ต้องตรวจจำนวนมากอาจจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนค่ะสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปนบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองโคคาแล้วก็เมืองอันเอนดินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาไปทางใต้ราว10กิโลเมตรที่ความลึกจากพื้นดินไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ทั่วทั้งกรานาดาและก็จังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock ตามมาอีกขนาดรุนแรงที่สุดอยู่ที่ 4.3 และ 4.2 ค่ะเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่เมืองกรานาดาเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหว 5.0 เมื่อวันเสาร์ซึ่งในครั้งนั้นสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทำให้ทางการสเปนประกาศคงระดับแผนรับมือฉุกเฉินจากภัยแผ่นดินไหวที่ระดับ1และก็แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการยืนใกล้แนวอาคาร

0: เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของร่วงหล่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนนะคะอาคารที่พักอาศัยเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่เศษอิฐและปูนจากส่วนหน้าของโครงสร้างอาคารหลุดร่วงลงมาบนทางเท้ารถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายค่ะ
1: สหรัฐเกาหลีใต้ปรับลดการซ้อมรบร่วมกันครับเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีใต้และก็สหรัฐครับตกลงปรับลดระยะเวลาขนาดและก็รูปแบบการซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชีฟรีดอมชิลตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐโดยการฝึกซ้อมที่เริ่มขึ้นเมื่อ17สิงหาคมครับจะถูกปรับลดลงแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่21สิงหาคมนี้ท่ามกลางการยืนยันว่าจะยังคงความร่วมมือเพื่อรักษาความพร้อมในการป้องกันประเทศร่วมกันการปรับลดครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือครับส่งผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดสินใจลดกิจกรรมการฝึกภาคสนามจริงบางส่วนก็ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การรบแทนครับ
0: ฝนที่ตกอย่างหนักและโคลนถล่มในจังหวัดโตโกบิยาทางตอนเหนือของชิลีส่งผลให้น้ำท่วมเมืองถนนเสียหายและยานพาหนะถูกกระแสน้ำพัดพาไปทำให้ประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะด้านสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีก็ได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุมเมืองอันโตฟากาสตาทันทันเมคิโยเนสและโตโกบิยาพร้อมออกคำสั่งอพยพประชาชนในชุมชนชายฝั่งปาโปโซเมืองทันทันหลังน้ำป่าทะลักลงจากร่องเขานำพาโคลนไปสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะครับภารกิจของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอว.ตอนนี้นะครับก็มีการปรับภารกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บินด่วนไปที่จังหวัดน่านแล้วนะครับตามคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่บอกให้นายยศชนันท์ช่วยลงพื้นที่หน่อยครับไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เย็นนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนายชุชนันท์ปรับแผนในการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวหน้าแล้วครับก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินทร์

0: ัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สิบสองนาฬิกา32นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็วันนี้เจอกันกลางสัปดาห์นะคะพุธ19สิงหาคม2569นะคะวันนี้นะคะก็อีก1วันมวยแทนทั้ง2คนเลยนะคะ นังเหงาแล้วก็เก๋นะคะ
3: ครับผม
2: สวัสดีนังเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับนังเก๋ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับผม
2: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่เราจะต้องตามแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
3: อย่างฉับพลันทันทีเลยเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะ
3: ใช่
2: แล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงด้วย
3: โดยเฉพาะยิ่งที่จุดหลักเลยตอนนี้คือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วใครที่เคยไปเยี่ยมเยือนไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปเซลฟี่ถนนหมายเลข3จำได้ไหมมันจะมีเนินหนึ่งที่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มองลงมาเนี่ยมันจะเป็นเลข3เลข3ที่เป็นเลขฝรั่งอะนะฮะเลข3ฝรั่งอะนะฮะตอนนี้ท่วมอยู่คือมันไม่ได้ท่วมถนนแต่ว่าไอ้ทางที่จะขึ้นไปมันจะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโปรแกรมทัวร์ตรงนั้นเนี่ยหรือทั้งจังหวัดน่านเนี่ยเช็คหน่อยว่าถนนตรงไหนไปได้ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาจะทราบแต่ว่าคนที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเช็คหน่อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็มีมนต์เสน่ห์ของมันเช่นว่าเรื่องของอะไรนะเกลือขัดผิวเรื่องของสปาเกลือ
2: ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์ก
3: เป็นแลนด์มาร์กเลยเป็นแลนด์มาร์ก
2: อย่างถนนหมายเลข3นี่คนก็ไปถ่ายรูปกันเยอะนะคะต้องฝากเตือนหน่อยเพราะว่าเทศบาลเมืองน่านเขาออกประกาศเตือนภัยเป็นฉบับที่1นะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมาก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่เลยของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็ลำน้ำว่ามีปริมาณสูงขึ้นฉะนั้นเองก็ต้องแจ้งเตือนหน่อยนะคะทางเทศบาลเมืองน่านเนี่ยเขาขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมปี49ปี67ต้องเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีการประกาศเตือนว่าต้องเตรียมย้ายเรื่องของยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเรื่องของอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
3: ครับแล้วก็เราก็เห็นภาพแล้วนะฮะจากสื่อโซเชียลนะฮะรถหลายคันก็เลยว่ามีบางคันที่ลอยไปกับน้ำเลยแล้วก็บางคันก็จมมิดเลยเนี่ยนะแล้วก็ผมกราบเรียนนะโดยเฉพาะยิ่งรถเนี่ยอยากเข้าใจว่ารถหนักเป็นตันๆแล้วมันจะไม่จมมันจะไม่ลอยน้ำน
2: ะ
3: มันสามารถลอยน้ำได้นะถ้าเกิดว่าน้ำมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็รถพอคือรถเนี่ยมันติดถนนอยู่แค่ตรงสี่ล้อแล้วติดนิดเดียวนั้นมันคืบไปแล้วตรงจุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันน้ำมันอัดขึ้นมาเนี่ยรถก็มีภาวะเหมือนเรือเหมือนกันมันก็จะสามารถที่จะลอยน้ำได้แล้วพอลอยแล้วก็บังคับมันอยู่แล้วต้องระวัง
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราได้อัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทักทายนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจตอนนี้อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับทนาย
4: สวัสดีครับนายกาวสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณลูกตาลทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
3: บ้านต่างจังหวัดโดนมั่งไหมเนี่ยน้ำท่าน้ำท่วมอะไรเนี่ยทนาย
4: บ้านผมมันอยู่บุรีรัมย
3: ์
4: มันบ้านที่แห้งแล้งฝนตกเยอะ
3: มันมีอะไรแห้งๆอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเออมันก็เลยไม่ค่อยจะท่วมอะไรเท่าไหร่ทางนั้นเนี่ย
4: เออครับคนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยพื้นที่บุรีรัมย์เนี่ยชอบฝนตกเนี่ย
3: ใช่สิผมก็ชอบ
4: ผมชอบอยู่กับธรรมชาติคือถ้าเราอยู่กับชนบทเนี่ยเราจะจับอึ่งจับเขียนได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าที่บุรีรัมย์เจริญนะ
3: ยิ่งนอกยิ่งถ้าฝนใหม่มานะฝนใหม่หรือมาแรกๆตกเนี่ยโอ้เสียงอึ่งร้องระงมเนี่ยบ้านนอกเราเนี่ย
4: นั่นคือความถามว่าใครที่กำลังเดือดร้อนตอนนี้ก็คือคนที่ไปก่อสร้างขวางทางน้ำ
3: นั่นแหละครับสำคัญ
4: คนที่ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการขวางทางน้ำคือกรมผังเมืองใช่ไหม
3: ใช่
4: เวลาน้ำท่วมเนี่ยกรมผังเมืองเนี่ยออกมาพูดบ้างหน่อยสิว่าใครที่มาบังคับให้ทำทาง

0: หรือนักการเมืองคนไหนหน่วยงานไหนที่มาบังคับให้ต้องออกใบอนุญาตให้เขาไปก่อสร้างได้
1: ใช
2: ่
1: ทำไปทำมาปรากฏว่าคนที่อยู่ก่อนหรืออยู่ในชุมชนเดิมเนี่ยกลายเป็นชำอ่างเพราะคนที่มาทีหลังเนี่ยมันจะออกข้างนอกไปใช่ไหมแล้วมันจะถมสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยไงพอข้างนอกถมสูงขึ้นก็เหมือนกับตรงกลางเนี่ยมันเป็นชำอ่างแล้วฝนตกมาก็เรียบร้อยหลายที่เป็นอย่างนั้นเออ
0: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับพอน้ำท่วมอ๋อถ้าอย่างนั้นไปขุดคลอง
1: เออขุดคลองระบายน้ำก็ไป
0: ถ้าเหงาคุณเจ๋แล้วเวลาบอกขุดคลองเนี่ยทุกคนจะยกมือโหวตโอเคหมดทำไมแต่ทำไมเราไม่บอกว่าทำการควบคุมผังเมืองให้มันได้มาตรฐาน
1: นี่แหละ
0: ตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงคุณไม่ต้องเว้นคือแต่คุณได้ปักใต้ว่ามีความเสี่ยงเดี๋ยวราคาที่ดินก็ร่วงเองแหละ
1: มันไม่มีใครทำอย่างนั้นนะสิทุกคนก็
0: คุณถืออำนาจของผังเมืองอยู่คุณก็ประกาศได้เนี่ยถ้าคุณไม่อพยพหรือคุณไม่ย้ายเนี่ยบอกเลยว่าพื้นที่เสี่ยงราคาที่จะร่วงก็ปล่อยเขา
1: ใช่ไหมอันนี้สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของผังเมืองอะไรต่างๆเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันสามารถที่จะมีพลังอำนาจในการที่จะว่าไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นไอ้จังงั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพรวมของนั่นฉันเอาของฉันอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแปลกๆดีเหมือนกันนะ
0: ผังเมืองถ้าเราไปดูทั่วโลกนะคร
1: ับ
0: แต่ของประเทศที่เขาทำผังเมืองดีๆเนี่ยมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
1: ใช่ใช่เป็นตาหมากรุกเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: ประเทศที่สายไฟอะไรก็สายอะไรบ้างนะสายเคเบิล
1: เขาเรียกมีสายไฟกับสายสัญญาณอันหนึ่งสายไฟก็เข้าใจแล้วเป็นไฟฟ้าอีกอันหนึ่งสายสัญญาณก็เคเบิลโทรศัพท์เลยแต่สมัยก่อนมันมีพวกเคเบิลทีวีใช่ไหมกันเจาะเลยเป็นระโยงระยางเลยเราก็อะไรเล็กหนาอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกสายสัญญาณ
0: จนคอหลุดก็แล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ที่ดูนี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่คือประเทศที่ทำผังหรือว่าโครงสร้างในการจัดระเบียบเรียบร้อยแต่มีปัญหาไง
1: ใช่
0: ไอ้รอบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดไหนพื้นที่อะไรหรือไง
1: ตอนนี้มันก็น้ำเนี่ยมันก็เหมือนจะมาท่วมริมๆนะริมๆโดยเฉพาะยิ่งเส้นแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะจากสัปดาห์ก่อนนี่เป็นนครพนมเนาะคุณเก๋แล้วก็สัปดาห์นี้ก็ขึ้นไปที่จังหวัดน่านเนี่ยนะแต่น่านเนี่ยมันก็ไม่ติดกับโขงโดยตรงหรอกนะฮะเพราะมันโขงมันเข้าไปลาวตรงแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็กลับมาที่จังหวัดเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คือประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยบริเวณริมประเทศนะอันนี้ก็ฝากลองคิดกันดูแล้วกันใครอยู่ตรงริมก็ดูหน่อยเพราะฝนมันมาตรงนั้นตรงกลางกับแรงนะบ้านทนายเนี่ยบุรีรัมย์บ้านผมเนี่ยใช้บดานลพบุรีเนี่ยตอนนี้น้ำเลี้ยงอยู่แล้วผมบอกให
0: ้ใช่บดานฝนตกทุกวัน
1: ไหมไม่ตกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรตกหยิมหยิมคือตกทุกวันแต่ตกแบบไม่ได้เรื่องได้ราวแทนที่จะตกสักครึ่งชั่วโมงนึงมันตก10 นาที
2: ล
1: ดไป
2: แล้วก็อาจจะตกไม่ลงเขื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่เก็บน้ำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ประมาณนั้นนะ
2: แต่ว่าหลายจังหวัดตอนนี้เนี่ยก็อธิบดีปภ.สั่งด่วนแล้วนะคะก็ปภ.จังหวัดต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีการตั้งศูนย์เรื่องของอพยพแล้วก็เรื่องของเร่งด่วนในการส่งถุงยังชีพด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างด้วย
1: เรื่องนี้เนี่ยทนายคุณเก๋แล้วก็ท่านผู้ฟังครับผมฟ้องนิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อวานเนี่ยคนที่ปัวจังหวัดน่านเนี่ยเขาก็ฟ้องมาเขาบอกว่าน้ำมาเนี่ยเคียงเข่าแล้วถึงจะสัญญาณตีดขึ้นมาครับไอ้เซลบอดแคสต์เนี่ยสนายว่าไง
0: ตัวเนี่ยผมเคยไปเที่ยวนะสมัยผมเป็นนักศึกษา
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตแล้วมั้ง
1: ใช่ถนนหมายเลข3ไงสปาเกลืออะไรแถวนั้นน่ะ
0: สมัยก่อนผมเดินทางไม่ใช่มัน2เลนสวนนะตอนนี้มันไม่รู้มันดีขึ้นหรือเปล่าแต่เอาง่ายๆว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับ
2: จ
0: ากภูเขาลักษณะภูมิประเทศของหน้านี่คือเป็นภูเขา
2: ค่ะ
0: กรุงเทพมหานครนี่คือที่ราบ
1: ใช่
0: คุณนึกถึงว่าคุณกำลังไปเที่ยวในพื้นที่ที่มันเป็นเมืองภูเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้
1: อ
0: ันนั้นคือลักษณะทั้งจังหวัดของหน้า
1: ครับ
0: ในการเดินทางทีนี้ตัวพื้นที่ปัวเนี่ยมันก็เป็นเขา
1: ใช่
0: มีฝนมันมีน้ำหลากมันก็จะมีน้ำป่าไหลเข้ามาถล่ม
2: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มนี้ประเทศเขา
1: ซึ่งเขารายงาน

0: ณว่า12ชั่วโมงอะน้ำเท่าไหร่นะ200กว่ามิลลิเมตรอะ
1: ฝนตกใช่
0: ฝนตกอะซึ่งจริงๆถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยฝ่ายที่เขาติ๊ดติ๊ดติ๊ดใส่บอร์ดคาร์ดเนี่ยมันก็ควรจะต้องเตือนตั้งแต่ร้อยกว่าแล้วไหมล่ะภายใน12ชั่วโมงอะปกติเขานับกัน24ชั่วโมงนี่แค่12คือครึ่งนึงเราเข้าไป200กว่าแต่ปรากฏว่าพอติ๊ดขึ้นมาเนี่ยติ๊ดเอาตอนที่น้ำมาถึงเข่าเลยเขาก็บ่นมาชาวบ้านนะฮะ
2: ทีนี้ผมเนี่ยนะเคยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำหลากแบบนี้ตอนนั้นผมไปถือศีลที่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์อ๋อใช่
1: ค่ะ
0: เลยบ้านผมไปเพชรบูรณ
2: ์มันก็จะอยู่ที่หล่มเก่าหล่มเก่ามันจะมีที่ติด
0: เกือบติดเลยอ่ะใช่ไหม
2: ลมเก่าลมสักมันก็จะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมประจำอยู่ติดกับแม่น้ำ
0: ป่าสักแม่น้ำป่าสักมันลงมาแต่มันมีพวกแม่น้ำเข็กแม่น้ำอะไรพวกนั้นด้วยแต่หลักๆเลยก็จะลงป่าสัก
2: แม่น้ำลักษณะเหล่านี้เนี่ยพอเวลาบางช่วงที่น้ำมันหลากมาก็จะล้นขึ้นมาท
1: ่
2: วมภายผ่านตลิ่งไอเซลพอดแคสต์เนี่ยก็จะแจ้งเตือนมาเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยท่วมจริงกับแจ้งเตือนเนี่ยตรงหน้างานเนี่ยมันให้เวลาเราประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นแหละไม่เอาที่จะบอกโอเคเอาสองชั่วโมงนะรีบย้ายทีมถ้าคุณอยู่ในพื้นที่แล้วไอ้คุณอยู่ตรงที่ผมอยู่อ่ะ
1: ทันไหมน้อง
0: ทันไหม
2: ไอ้ที่แตกวันนั้นคือคนอื่นรอบข้างทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยทำไมอยู่ตรงนี้นานแล้วเขาได้ตั้งแต่2ชั่วโมงไอ้ผมได้ตอนเช้าน
0: ี่ไง
2: ท่วมไปแล้ว
0: ก็นั่นน่ะสิเอ๊ะมันหาวิธีจะยังไงดีไหมเพราะนี่มันหน้าเขาเรียกหน้าน้ำท่วมแล้วไม่ทำหน้านี้ไปทำหน้าไหนหน้าแรงมันก็ไม่มีน้ำมันหน้านี้มันก็ต้องระวังกันนะก็คือต้องอะไรจะเชื่อมโยงกับอุตุหรือกับฝ่ายเตือนฝนว่าเฮ้ยตอนนี้มันร้อยกว่าแล้วนะแล้วดูนี่มันตกอย่างเงี้ยมันคงจะตกเป็นแช่ๆไปอย่างเงี้ยต้องเตือนก่อนไหมอะไรเงี้ยเตือนก่อนไม่เกิดแต่มันก็จะดีอย่างน้อยอย่างคนเขาก็ว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแล้วค่อยเตือนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขาด่าเลย
2: ผมแนะนำว่าระบบแจ้งเตือนเนี่ยช่วยทำให้มันพร้อมๆกันได้ไหม
0: ใช่
2: เอาอย่างแรกก่อนเลย
0: ใช่นี่คือปัญหามันยังไงเพราะระบบพวกนี้มันก็เสียเงินเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยเนาะอาจจะต้องทำอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: เพื่อที่ก็ต้องบุกเข้าไปในพื้นที่แหละ
1: ใช่ไหมคะนั่งเหงา
0: ก็ต้องเข้าไปอยู่เพราะแจ้งเตือนก็คือเพียงแค่ให้เขานั่น alert กันขึ้นมาแต่ว่าในการที่จะไปช่วยจริงๆในการอพยพมันก็ต้องพอแหละที่จะเข้าไปดูหรือว่าอาสาสมัครหรือจ้าหน่วยงานน้ำตั้งเล็กสุดก็หมู่บ้านตำบลไปถึงอำเภอจังหวัดอะเน
1: า
0: ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าเราคุยกันในมุมของกฎหมายเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้ามันมีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ถึงขนาดมีคนเสียชีวิตนะอันนี้พูดภาพรวมนะคะไหนๆก็คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องแยกใช่ไหมคะคุณรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้กับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของความล่าช้าเรื่องของการละเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เป็นยังไง
2: มันก็อยู่ที่ว่ามีหน่วยงานที่มีหน้าที
0: ่
2: ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับใดดูแลเรื่องนี
0: ้
2: แล้วเขาปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: จนการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที
0: ่
2: สร้างความเสียหายให้กับเอกชนแต่ความเสียหายทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงทั้งหมดเลยมีปัญหาว่าควรต้องรับผิดชอบสัดส่วนเท่าไหร
0: ่อ๋อมันไม่ได้ว่าเต็ม 100% ว่างั้น
2: ไม่น่าจะต้องไม่น่าจะเป็นว่าหน่วยงานรัฐต้องเคลม 100%
0: อา
1: จ
2: จะมีสัดส่วนความรับผิดชอบ
0: อ
2: ยู่บ้างแต่คำว่าอยู่บ้างเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่กระทรวงการคลังต้องจ่าย 100% เหมือนกันที่บางคนอาจจะบอกว่าชนะหน่วยงานราชการยากผมบอกไม่จริงชนะง่ายก็มีเวลาช้าเราเสียทำข่าวเขาบอกจบไปเถอะเบิกนะปัญหา
1: ค
2: ือแม่งเหงาเสียพูดก็พูดนะบางทีเวลาฟ้องส่วนราชการนะครับคุณฝากฟ้องไป
1: ค
2: ณะจังสารีกาแล้วถึงจะบังคับคดีถือหมายบังคับคดีมาเจ้าหน้าที่ก็บอกขอเข้าประชุมกระทรวงก่อนเพื่อเอาตั้งงบเปิดจ่ายตามคำพิพากษา
0: โอ้โหแล้วก็จะถึงสารีกากี่ปีนะ
2: จ่ายนะเว้ยไม่ใช่คุณไม่จ่าย
0: เขาจ่ายเอาจนลูกเกิด

0: โตแล้วบวชแล้วมั้ง
1: จนบางคนบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าท้อแล้วก็ไม่อยากแบบว่ารอจนถึงขนาดเนาะ
2: เล่าเหตุผลให้ฟังนะแค่เกิดกับเด็กสมัยนั้นในเด็กอนุบาล3ถูกกระทำชำเราในโรงเรียนผู้ปกครองที่เป็นคุณปู่เนี่ยเขาฟ้องโรงเรียนฟ้องทางกระทรวงศึกษาธิการ
0: อ๋อเป็นเรื่องของรัฐเลยว่างั้น
2: เขาฟ้องคดีอาญาก่อนนะ
0: อาญาก่อนใช่ไหมแล้วมาตามคดีแพ่ง
2: อาญาก่อนก็คือคนที่ไปกระทำกับเขาแล้วคดีก็ตกส่วนอาญาแล้วเขาต้องมาฟ้องส่วนแพ่งเพื่อค่าเสียหายภายในอายุความ1ปีคุณผู้ฟังฟังดีๆนะกฎหมายเวลาเราฟ้องผู้
0: ละเมิดเรา
2: ก็อาจจะยิงคดีทางอาญาซึ่งมีอายุความ10ปีได้แต่
0: ตัวแพ่ง
2: ตัวแพ่งเนี่ยอายุความมันแค่ปีเดียวนะ
0: หลังจากเกิดเหตุใช่ไหมไอ้หนึ่งปีเนี่ยคณับจากตรงไหน
2: หลังจากเกิดเหตุละเมิดเนี่ยต้องร
0: ีบฟ้องอ๋อแพ่งเนี่ยนะ
2: แพ่งเนี่ยจำไว้เลยว่าอยากให้เกินหนึ่งปี
0: ถ้าอาญามันนานได
2: ้อาญาเนี่ยมันนานได้มันจะพ่อตัวจำเลยมันจะไปสำคัญเวลาเป็นเอกชนเนี่ยนายจ้างลูกจ้างถ้าพ้นหนึ่งปีไปนายจ้างก็หลุดความรับผิดเลยถ้าลูกจ้างมีจ่ายไหมล่ะทีนี้กลับมาเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผมฟ้องโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
0: โรงเรียนรัฐบาลว่างั้น
2: ของรัฐทั้งหมดเลยนั่นแหละทีนี้พอฟ้องไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอคดีอาญาจบอาญาจบเสร็จปุ๊บเขาก็มาฟ้องคดีแพ่งคดีแพ่งก็สู้ไปชั้นต้นอุทธรณ
0: ์
2: บางคดีเขาฎีกาต่อก็สู้ไปแต่บางคดีเขาใจดีจบอุทธรณ์ของอัยการไม่ฎีกาต่อก็จบไปจบไปเสร็จปุ๊บ
0: เราก็ยังไง
2: ที่เป็นคุณครูเนี่ยเขาเอาเงินมาจ่ายที่เป็นผู้ในการโรงเรียนเนี่ยเขาก็เอาเงินมาจ่ายตามคำพิพากษาของศาลไอ้ที่เป็นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแต่เอาเงินหลวงเนี่ยมันไม่ได้ถือหมายบันทับคดีไปแล้วเขาเอาเงินให้นะเว้ย
1: ค่ะ
0: เขาทำไง
2: ผมก็ถามว่าอ้าวนี่ไม่ได้เงินหรือเหรอเขาบอกว่าทางของปทต้องเอาข้อที่ประชุมของกระทรวงเพื่อเบิกบ้านเบิกงบประมาณมาจ่ายให้ชาเดียวได้
1: เป็นไปตามระบบเก่า
2: ถือหมายมันเข้าคดีไปนะเว้ย
0: ยังต้องมีการประชุมเพื่อที่จะตั้งเบิกอีกใช่ไหมนี่มันก็สิ่งที่เกิดขึ้นไอ้นี่แหละถึงมีท่านกล่าวจดหมายให้ท่านนายเนี่ยมาเล่าข้อที่จริงหรือเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันเนี่ยบางอย่างมันก็มันยังไงอยู่นะ
2: ผมก็ได้คิดเหมือนกันนะประมาณของกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะตั้งมาแต่ละปีพอดีเป๊ะนะราชการ
0: ใช่ใช่เหลือคืน
2: เหลือคืนแต่จะไม่มีการเบิกเกิน
1: ค่ะ
2: ทีนี้พอถูกฟ้องร้องมาเนี่ยมันเป็นส่วนเบิกเกิน
0: เพราะจะเรื่องเบิกในปีหน้านู่นใช่ไห
2: ม
1: มันเลยมีแบบนี้ไหมคะใช่กรณีเรื่องของการตกเบิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องเงาใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่
1: เหมือนไหม
0: มันเขาเรียกว่าโง่มันมันพอดีอย่างที่จะถ่ายว่าแล้วก็เอ้าดันมีหมายศาลมาคุณต้องจ่าย1 ล้านบาทไม่มีครับไม่มีเงินเพราะผมต้องทำเรื่องเนี้ยเข้างบประมาณปีหน้าเลยเพื่อที่จะเอาไอ้หนึ่งล้านบาทสมมตินะมาจ่ายเพราะว่างบปีนี้ไม่มีจะเอาเงินจากไหน
1: ซึ่งแตกต่างจากตกเบิกใช่ไหมคะ
0: ตกเบิกนั้นมันจะเหมือนทำงานก่อนใช่ไหมทำงานก่อนแล้วก็เงินเข้ามาสมัยก่อนแต่นี้ไม่มีมั้งตกเบิกเมื่อก่อน3 เดือน 6 เดือนเลยนะ
1: ไม่แน่ใจนะคะ
0: ใช่ไหม
2: รู้แต่ว่าต้องรอครับ
1: รอ
2: สุดท้ายคือได้ค่าเสียหายครบนะครับเขาก
0: ็
2: โอนเป็นแค่เช็คมาให้เลยนะ
0: กี่ปีใช้เป็นกี่ปีทั้งหมดเลย
2: เอางี้เท่ากันคนนั้นที่อนุบาล3กับวันที่มาเจอผมเนี่ย
0: อยู่ชั้นไหนอ่ะ
1: กี่ปีคะ
2: ม.6หรือม .2 วะเดี๋ยวนะ
0: โอ้โหมันจะมาคุณจากอนุบาล3เนี่ยนะกว่าคดีจะจบครบแล้วได้ตังค์เนี่ยใช่ไหม
1: หลาย10ปี
2: เริ่มต้นที่แบบมาร้องเรียนนะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตอะไรไป
0: ถึงมัธยมเลย
2: แต่ตอนนั้นมันก็สมัยเรามันนั่งทำรายการทีวีนี่มันก็หลายปีแล้วเหมือนกันดีกว่า
1: ค่ะ
0: โอ้โหคิดดูจากอนุบาลมามัธยมมาก็คือประถมเนี่ยมันต้อง6 ปีอยู่แล้วนึกออกไหมตัดอนุบาลเอาไปโป๊ะเนี่ยประถมเนี่ย6 ปีแล้วมัธยมอีก

0: ถ้ามัธยม3ก็9ปีอ่ะ
1: ค่ะถ้ามัธยม6ก็บวกไปอีก3ปี
0: ก็เป็น12ป
1: ี12ปี
0: เออโอ้โหพระเจ้าคุณ
2: อันนี้คือสล็อตคดีอาญาจบแล้วก
0: ็สล็อตต่อด้วยแฝงแฝงอืม
2: คดีแฝงนะ
0: อืม
2: อาญาไอ้คดีแฝงเนี่ยต้องรอคดีอาญาตัดสินก่อน
0: อ๋อ
2: กลับมาพิจารณาคดีส่วนแพ่งในบางส่วนพอเสร็จปุ๊บมันก็คู่ขนานไปชั้นต้นพอฎีกา
0: ไล่กันไป
2: ไล่กันไปอ่ะตอนที่ตัดสินมาว่าอาญามีความผิดถึงที่สุดแล้วก็เราก็นึกว่าจบอ๋อผู้ปกครองเขาฟ้องแพ่งไว้แพ่งก็เลยเดินหน้าต่อจากอาญาเดินหน้าแพ่งสบายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ไปเสร็จทางนู้นก็หาเงินมาจ่ายระหว่างที่ศาลมีคำสั่งคู่กรณีเนี่ยหาเงินมาจ่ายเลยที่เป็นครูที่เป็นคู่กรณีที่พลาดอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เขาก็จ่ายตรงคู่กรณีไปแต่ในส่วนของกระทรวงนี่ซัดเข้าไปต้องตั้งงบประมาณปีต่อไปเลยใช่ไหมอ
2: ันนั้นคือเคสอันนั้นคือเคสที่หนึ่งเคสที่สองเนี่ย
0: เจอไงอีก
2: เขาบอกว่าเหมือนกระทรวงเนี่ยมีคณะกรรมการการที่ตั้งที่สามารถจะตั้งเบิกจ่ายก้อนนี้ได
0: ้อ๋อ
2: ก็คือสุดท้ายเนี่ยต่อให้คุณถือคำพิพากษาของศาลไปอ่ะไม่เอาคุณเก๋ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆที่คุณชนะคดีส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณก็ต้องรอคณะกรรมการเบิกจ่าย
0: มีคณะกรรมการเบิกจ่ายด้วยไม่สนแล้วว่าจะถือหมายศาลมาก็แต่ว่างั้นเลยนะ
2: ก็แบบระบบมันเป็นอย่างนี้เนาะ
0: ก็ระบบก็เป็นอย่างนี้อ่ะกระทรวงอื่นเป็นแบบนี้ไหมทนายเท่าที่มีประสบการณ์ของแต่ละกระทรวงอื่นเป็นแบบนี้ถึงหมายศาลไหมเนี่ยผมว่าในกระทรวงเนี่ยเราเมื่อไหร่ฉันจะฟ้องศาลชนะเลยเนี่ยจ่ายเลยไหมเขาต้องมีคณะกรรมการแบบกระทรวงศึกษาไหม
1: น่าจะคล้ายๆกันไหม
0: คล้ายกันไหม
1: คล้ายไหมคะ
2: ไม่ค่อยฟ้องใครไม่ค่อยฟ้องใครไม่ค่อยฟ้องส่วนราชการที่มาเกี่ยวข้องแบบนี้ไงคือไม่ค่อยเห็นคือส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยเนี่ย
0: ไม่มีฮะ
2: คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันดูแลเด็กทุกคนในประเทศไง
0: อ๋อใช่
2: พอมันดูแลเด็กทุกคนในประเทศเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเลยต้องรับผิดเยอะกว่า
0: โดยตรง
2: หรือกระทรวงอื่นๆแต่ถามว่ากระทรวงอื่นรับผิดชอบไหม
0: อาจจะเอายกอย่างง่ายๆเนี่ยหินหล่นเนี่ยเคลนถล่มเนี่ยคมนาคมเนี่ยเต็มแต่โดนไหมโดนฟ้อง
2: โอเคคมนาคมเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบริการรถสาธารณะถ้าบริการรถสาธารณะกระทรวงคมนาคมก็มีการฟ้องกันประจำร้านเหงาคุณเก
1: ๋
2: รถไฟแห่งประเทศไทยไงทั้งโจทย์จำเลยที่อยู่ในประเทศ
0: ใช่
2: บ้านผมเหมือนกันบุรีรัมย์ม
0: ี
2: การรถไฟ
0: รถไฟไป
2: บ้านผมเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่การรถไฟนะอยู่ในพื้นที่ที่อีกที่นึง
0: ถูก
1: ค่ะ
2: พื้นที่การรถไฟเนี่ยเจริญมาก
0: เ
2: จริญมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยตรงนั้น
2: อยู่กันทั้งนักการเมืองทั้งชาวบ้านพักชายที่ทำมาหากินชุบเดิมเนี่ยบุรีรัมย์ไม่ได้จังหวัดที่เจริญเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เจริญ
1: ค่ะ
2: ที่การรถไฟเจริญเนี่ยทุกคนเจริญตามเลย
0: อ๋อแล้วมันมีเยอะด้วยนั้นน่ะใช่ไหมตรงนั้นน่ะเอ๊ะทำไมการรถไฟต้องมีที่เยอะจังอ๋อผมนึกออกแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่เอาไว้เป็นป่าเพื่อเอาฟืนมาทำหัวรถจักรไอ้น้ำผมรู้เพราะว่าผมอยู่ชายบดานก็แบบเดียวกันตรงเอ๊ะทำไมมีที่การรถไฟเยอะเหลือเกินแล้วก็ถามเขาก็บอกว่ามันเป็นป่าที่การรถไฟเนี่ยเพื่อที่จะกันเอาไว้เพื่อเอาฟืน
1: ค่ะ
0: มาไว้รถจักรไอ้น้ำสมัยก่อนเขาว่างั้นนะไม่รู้ผิดถูกยังไงนะแต่ว่าคนเด็กๆเขาเล่าให้ผมฟังอย่างนั้นนั่นถึงมีป่าเยอะ
2: ถ้าตามกฎหมายปัจจุบันเข้าใจว่าซ้ายขวามันออกไป100หรือ200เมตรนี่แหละจากร
0: างใช่ๆน่าจะ200เมตรนะเท่าไหร่
2: นี่คือตามกฎหมายไปถึงว่าถ้าเราเห็น
0: รางรถไฟ
2: ที่อยู่ใกล้กว่านั้นนั่นแปลว่าฝ่าฝืนมาโดยตลอดไง
0: โอ้โหนี่ทั่วประเทศเลยนะ
2: ทำไมเขาไม่บังคับเลยวะ
0: ใช่ไหมพูดอย่างนี้คนที่อยู่ใกล้ทางรถไฟนี่สะดุ้งโยกนะบางคนที่หลังคาเนี่ยห่างไม่ถึง10เมตรเลย
2: คืออย่างนี้มันแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่ามันเป็นพื้นที่การรถไฟแต่กฎหมายเองก็มีระเบียบอนุญาตให้ใช้พื้นที่การรถไฟได้โดยการใช้ประโยชน์ใช้สอยผ่านหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้
0: หรือขอ
2: เอาไปทำบ้านเอาไปทำอะไรมัน

0: สามารถขออนุญาตหรืออารมณ์มารวยแล้วอยู่ด้วยกันได้ไงอ๋อ
1: ไม่ใช่ว่าเคลียร์คัดตัดจบแล้วใครมาผิดกฎหมายจะติดคุกไม่ใช่คือสามารถขอเขาได้ใช่ไหม
0: ขอได้แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอที่ดินมันเป็นของการรถไฟแล้วเราไปเช่าเขาอยู่เนี่ยราคามันไม่เหมือนราคาเป็นชื่อเอกชนไง
1: อ๋อ
0: มันสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดชื่อเอกชนได้โดยที่เจ้าหน้าที่การรถไฟไม่คัดค้านการออกโฉนดก็น่าจะไม่ชอบอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอยากจะชวนทนายคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่คนมาแออัดอยู่ในสำนักทะเบียนบ้านแล้วก็ไปเจอที่ดินแดงก่
2: อ
1: นแล้วก็มีเจ๊ที่เขาบอกว่าเป็นสื่อกลางตัวกลางเนี่ยออกมาปูดบอกว่าทั้ง50สำนักงานเขตอันนี้ไม่ได้ว่าผอ.น
2: ะ
1: แต่50สำนักงานเขตเขาบอกว่ามีอย่างนี้อยู่ทุกสำนักงานเขตครับ
2: ห้องแค่ห้องเดียวเนี่ยบางห้องเนี่ยซัดเข้าไป20 30 40คนอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นไปได้ไงอ่ะ
1: เอออ
2: ันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า
1: ต้องชวนคุยเพราะถ้าเป็นอย่างนี้นะประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเกือบจะ700อำเภอนะ
2: ค่ะ
1: ผมว่าเอ๊ะคนที่มีใหญ่โตของมหาไทยเนี่ยนะสั่งเช็คหน่อยไหมเอาซะว่าภายใน30วันเนี่ยเช็คดูซิว่ามีตรงไหนอำเภอไหนที่มีสำเนาที่เป็นบ้านลักษณะอย่างเงี้ยเพราะขนาดกรุงเทพ
2: นี่เราเจอแค่เขตเดียวนะ
1: เออแต่ว่า
2: ที่ดินแดง
1: ใช่แต่ว่ามีเจ๊ที่เขาถูกเรื่องของเป็นตัวกลางไง
2: ค่ะ
1: เขาบอกมีทั้ง50สำนักงาน
2: จะขยายกันยังไงเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องตามต่อนะคะสำหรับเรื่องของประเด็นเรื่องของบัตรสีชมพูด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

า13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสื่อออสเตรเลียรายงานนายกรัฐมนตรีอนุทินเยือนออสเตรเลียชี้ไทยเป็นหุ้นส่วนที่น่าสนใจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อออสเตรเลียต่อการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าสื่อได้เผยแพร่รายงานผลหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายแอนโทนีแอลบานีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่าง2ประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายงานของ AAP ระบุว่าผู้นำไทยและออสเตรเลียเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยโดยย้ำว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ

0: ฐบาลออสเตรเลียซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปเจเซตปลัดอันสินระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านนายเจเซตไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหัวหน้าปภ.และเจ้าหน้าที่ปภ.พื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมนายเจเศษได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมแล้วลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อทันทีทั้งนี้ได้สั่งกรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดที่ไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจะส่งโดยด่วนโดยให้กรมปภติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงถ้ากรณีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณัฐพงษ์ห่วงอุทกภัยปัวเสนอรัฐหรือแบบก่อสร้างฝายถงน้อยขยายเต็มลำน้ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านว่าเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนิโญและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมหยิบยกกรณีที่ตนลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยตนเองว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการใช้ฝายธงน้อยและเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนและหลังการก่อสร้างฝายว่าอุทกภัยมีความรุนแรงแตกต่างกันแม้โครงการขยายฝายให้เต็มลำน้ำจะอยู่ในงบประมาณปี2570อยู่แล้วแต่ตนขอเสนอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในฐานะที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปรับปรุงร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ก่อนที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าให้ปรับปรุงแบบก่อสร้างฝายธงน้อยเพื่อที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำมากขึ้นโดยขยายเต็มลำน้ำไม่ใช่ปั่นกระแสไฟฟ้าเนื่องจากได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเครือข่าย3กลุ่มบุกกกต.เรียกร้องยึดมติอนุกรรมการชุดที่26ฟันคดีหัวสว229คนต้องสงสารเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนำโดยนายพิชิตชัยมงคลและนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีหัวสวอย่างโปร่งใสนายพิชิตระบุว่ากกต.ใช้เวลากว่า2ปีถึงจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ขึ้นมาซึ่งมีองค์ประกอบชัดเจนได้รายงานหลายร้อยหน้าและมีมติให้ส่งฟ้องศาลกว่า200คนแต่ต่อมากกต.กลับตั้งอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาใช้คนไม่กี่คนมาเปลี่ยนมติของอนุกรรมการชุดที่26วันนี้ได้ข่าวว่าจะส่งฟ้องไม่กี่คนและไม่ใช่สว.ชุดปัจจุบันแต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแบบปลายแถวขอให้กกต.เร่งพิจารณาและใช้มติของอนุกรรมการชุดที่26เป็นหลักในขณะที่กลุ่มสว.สำรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมคณะยื่นหนังสือเรียกร้องให้กกต.เร่งรัดวินิจฉัยเพราะล่าช้ากว่า2ปีแล้วและยื่นศาลฎีกาเอาผิดทั้ง229คนพร้อมยืนยันว่าที่ออกมาเรียกร้องไม่ได้เป็นการตัดสินความผิดของบุคคลใดล่วงหน้าแต่ต้องการให้พยานหลักฐานเข้าสู่การตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดไฟไหม้โรงแรมอินเดียเสียชีวิต9รายเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมขนาดเล็กย่านใจกลางเมืองโกลกาตาทางตะวันออกของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายรวมถึงเด็ก1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เวลาประมาณ 2:50 นตามเวลาท้องถิ่นบริเวณชั้น2ของอาคารโรงแรมก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยราว30คนสำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้คาดว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สิบสามนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะอยู่ต่อนะคะกับทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็เดี๋ยวเราคุยกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเลยนะ
4: อิดน้าละอาใจจริง
3: ๆเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากข่าวเองเนี่ยถึงขนาดแบบว่าคือถ้าเริ่มต้นจริงๆนะของความผิดปกติในเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ยมันเริ่มมาจากตั้งแต่นู่นนะคะชุดการจับกุมของทางกรมการปกครองเขา

0: ตรวจสอบช่วงเมษายนมิถุนายนปี69
1: ครับ
0: แล้วเขาแล้วเขาก็ไปเจอความผิดปกติในเรื่องของการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งโดยเฉพาะนะคะไปกระจุกตัวอยู่ในสำนักงานเขตดินแดงเน
1: ี่
0: ยแล้วถ้าไปตรวจสอบคือแฟลตดินแดงเนี่ยเขามีโครงการถ้าเป็นห้องเนี่ยก็ประมาณสัก 5,000 กว่าห้องนะ
1: ใช่
0: แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาไปเจอแบบตกใจเรียกได้ว่าแทบจะตกเก้าอี้เลย
1: เพราะห้องมันไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นระดับหลักว่า 30-40 ตารางเมตรเลยนะ
0: ไปเจอเป็นเด็กต่างด้าวอายุประมาณ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขของกทม.เน
1: ี่
0: ยเหมือนตัวเลขมันจะขยับขึ้นมาประมาณสัก 1,400 นะแต่ว่าทำไมถึงตัวเลขไม่ตรงกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก๋ขอเช็คอีกทีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือในส่วนของหน่วยงานที่เขาแถลงมาเมื่อวานและทีนี้เนี่ยน่าตกใจไปมากกว่านั้นอีกห้องต้องสงสัย44ห้องมีเด็กต่างด้าวเนี่ยถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านซึ่งเขาบอกว่าตามความจุใช่ไหมเหมือนตามทะเบียนบ้านเก็บไม่แน่ใจนะตามกฎหมาย
1: คือด้วยหลักกฎหมายแล้วเขาว่างี้นั่นเดี๋ยวต้องถามทนายอยู่ใช่ไหม
0: ห้องละ16คน
1: เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้คนนึงเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3ตารางเมตรคือ3ตารางเมตรเนี่ยได้คนหนึ่งไม่สามารถได้2คนนะถ้าจะจดเป็นห้องลักษณะนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามตลาดยังอยู่กับเราไหมฮะ
0: แต่ว่าเนี่ยค่ะไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหบางห้องที่เจอแบบเป็น10 20 30 40
1: เหมือนอัดปากกระป๋องกันสมัยก่อนเราใช้คำนี้นะทนายอาทนายยังอยู่ใช่ไหมสวัสดีต่อมาทนายตัวนรงแก้เพชรของเรา
0: คุยกันเรื่องนี้แหละค่ะตกใจไหมคะเจอข้อมูลแบบนี
1: ้ทนายมันยังไงในบ้านเมืองเลยเนี่ย
2: ใช่เอาไว้ก่อนทำไมเราถึงตกใจกับสิ่งนี้
0: โอ้ตกใจสิคะ
2: ทำไมถึงตกใจครับ
0: ทะเบียนบ้านคนหนึ่งอะไรเข้าไปอยู่ได้กันขนาดนั้น
1: ทนายกำลังจะบอกว่าไม่ควรตกใจเพราะเราควรต้องรู้อยู่ก่อนแล้วถูกไหม เออยังไงเดี๋ยว
0: ค่ะ
1: ก็ไปเจอใช่ไหม
2: ทีนี้นะครับอย่างแรกนะสมัยช่วงหนึ่ง มีคนขอเอาชื่อมาเข้าทะเบียนบ้านผมก็สงสัยว่าทำไมต้องเอาชื่อมาเข้าทะเบียนบ้านทำไมไม่เอาเข้าบ้านญาติตัวเองสงสัยกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็บอกเอางี้คิดค่าใช้ทะเบียนบ้าน 200,000 แล้วกัน
1: รู้
2: ทั้งหมดเขายอมจ่ายไว้เลยนะเหรอคุณเก๋
1: ยอมจ่ายด้วยเหรออ
0: ันนี้เยอะมากเลยนะคะ
2: 200,000
0: เยอะเยอะมาก
1: เขายอมจ่าย200,000เพื่อเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเนี่ยเพื่อประโยชน์
0: เพื่ออะไร
1: เ
2: พื่อให้เขาเนี่ยสามารถมีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งไปติดต่อกับสถานทูตเพื่อจะได้บินกลับไปต่างประเทศได
1: ้อ๋อหมายถึงคนต่างประเทศคนต่างชาติใช่ไหม
2: คนไทย
1: คนไทยเหรออือฮึเออ
2: คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเป็นหลักไม่อยากอยู่เมืองไทยอ๋อ
1: จะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งว่างั้นเนี่ยนะ
2: ถูกต้องไม่ต้องการมีทะเบียนบ้านอยู่เมืองไทยเพื่อจะได้ติดต่อทางสถานทูตไทยที่ต่างแดนได้แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: โอ้โหยอมจ่ายเป็นแสนเนี่ย
2: สองแสน
1: สองแสนเหรอโอ้โหนี่น่าสนใจนะเนี่ยเออ
2: ทีนี้คำถามคือการที่เขายอมให้คนสัญชาติจีนมาใช้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งในเมืองไทยเน
1: ี่ยครับ
2: เขาใช้เพื่อติดต
1: ่
2: อราชการเขาติดอะไรและการที่มีเป็นหลักแหล่งในไทยนี่แปลว่ามันสามารถใช้ฐานของไทยเนี่ยเพื่อไปทำอย่างอื่นต่อได้หน่อย
1: เล่นในข่าวเกตได้เช็คดูไหมว่าเป็นสัญชาติอะไรเป็นส่วนใหญ่เป็นจีนไหมหรือเป็นเมียนมาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เหมือนยังไม่เห็นนะคะ
1: เพราะมันจะมีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทนายฮะที่เขาบอกว่าจะมีสัญชาติที่เป็นอาจจะเป็นเมียนมาในขออภัยนะที่เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีส่วนของการเมื่อมีอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านแล้วนะเขาจะทำเขาเรียกว่าบัตรชมพูบัตรสีชมพูเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของการใช้ได้สิทธิประโยชน์เมื่อวานก็คุยกับอุ้มไปทีแล้วก็คือสิทธิประโยชน์เรื่องอะไรเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาเพราะจะมีเด็กเล็กใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะมีเรื่องของได้สิทธิ์บางอย่างบางประการตามกฎหมายไทยอย่างเรื่องของการทำธุรกรรมบางประเภทแล้วก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้อันนี้คือถ้าเขาได้บัตรสีชมพูเนี่ยเขาจะมีการเข้าถึงสิทธิ์พวกนี
1: ้
0: ทีนี
2: ้เป็นหนึ่งในนั้นไง
1: เ
2: ราจะเห็นว่าบัตรการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในเมืองไทยจะมีสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายเกิดขึ้นหลายประการนั่นเป็นหนึ่งในนั้น
0: ค่ะ
1: มีอะไรที่ลึกกว่านั้นไหมท่านนาย

0: คืออย่างแรกเลยนะเราจะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวข้องในทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูเรื่องของพรบการทะเบียนราษฎรพรบการทะเบียนราษฎร2534มาตรา50ผู้ใดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีปรับ20,000ถึง 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
1: แจ้งอันเป็นเท็จใช่ไหม
0: เอาให้ไปดูว่าตอนที่แจ้งเข้ามาเนี่ยแจ้งเข้ามาอย่างไร
1: แล้วก็เอ๊ะทำนาซีบ้านหนึ่งเนี่ยมันสามารถจุได้กี่คนอ่ะทนายโดยกฎหมายแล้วอ่ะมันสามารถได้กี่คน
0: ที่ผมดูนะในถ้าเอาตัวตามตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีกำหนดเอาไว้
2: ไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะ
0: คือมันไม่ได้จำกัดแบบนั้นโดยตัวกฎหมายผมยังไม่เคยเห็นกฎหมายจำกัดสิทธิ์ในการที่จะมีชื่อคนอยู่ในทะเบียนบ้าน
2: ต้องมีได้กี่คนไม่เกินกี่คน
1: แต่เหมือนกับพวกอาคารชุดหรือว่าเป็นแฟลตอะไรลักษณะนี้เขาจะบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องมีพื้นที่เนี่ยอย่างน้อย3ตารางเมตรหมายถึงว่าถ้าห้องเล็กๆ30ตารางเมตรเนี่ยก็จะไม่เกินได้ไม่เกิน10คนว่างั้นนะ
0: คือเขาที่เขาไปตรวจพบเนี่ยเป็นการขยายผลจากแฟลตดินแดงดินแดงเน
1: ี่
0: ย
1: นะ5,000กว่ายูนิตเนี่ยนะ
0: 5,726ห้องตามรายการของเนชั่นทีวีเนี่ยพบความผิดปกติกรณีที่มีเด็กต่างด้าวภาพถึง15ปีอายุนะถูกนำชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างผิดสังเกต1,168คนบางห้องพบชื่อคนต่างด้าวกระจุกอยู่สูงสุดถึง68คน
1: ในห้องเดียว
0: ห้องเดียวเลยนะเรานึกถึง
2: สภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริง ไม่ได้นึกถึงทะเบียนบ้านนะ
1: มันอยู่ไม่ได้หรอก
2: ห้องแค่นั้นแต่ว่าอัดกันเป็น60กว่าคน
1: แต่ว่าดันสามารถทำได้ในระบบทะเบียนบ้านเอาสิ
0: แต่มันจะผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันเหงาเพราะว่าบางครั้งเราใช้ชื่อคนเข้ามาอยู่ก็เข้ามาอยู่ได้ถ้ามันยังสามารถอยู่ได้ในจำนวนที
1: ่กฎหมายกำหนด
0: แต่ปัญหาคือเอ๊ะแล้วตอนที่ผมเป็นเจ้าบ้านหรือผมเป็นมหาไทยหรือผมเป็น
1: นี่แหละที่จะชวนคุยเนี่ย
2: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
0: คุณจะถามไหมว่าเฮ้ยเอาต่างด้าวเข้ามาอยู่ต้อง60กว่าคนรายงานในอำเภอไหม
1: เออ
0: หรือแบบว่ารายงานไปแล้วเพื่ออ๋อไม่เป็นไรช่างมันเฉื่อยลึกๆอย่างนี้รายการแล
1: ้วมันง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม
2: คือคำถาม
1: ไม่มีใครเอ๊ะเลย
2: คือคำถามกำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจอย่างไรถึงสามารถอนุมัติรายการที่มีความผิดปกติได้จำนวนมากขนาดนี้
1: อย่าง
2: น
1: ี้ไม่ถือว่าผิดปกติก็ไม่ได้เลยใช่ไหมห้องเดียวพระราชาซัดเข้าไป60คนอย่างเงี้ยเมื่อวานเรากำลังคุยกันถึงเรื่องดุลพินิจอยู่ใช่ไหมเมื่อวานดุลพินิจเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเกี่ยวอะไรราชดันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เกี่ยวดุลพินิจวันนี้ก็ดุลพินิจอีกเหมือนกันเนี่ยพนักงานปกครองยังไงวะเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอสำนักทะเบียนบ้านเขาคนมาเป็นหางว่าวเลยอ่ะ
0: กฎหมายที่เขียนเอาไว้ชัดหรือเปล่าล่ะว่าเจ้าหน้าที่ทางปกครองที่เป็นนายทะเบียนมีหน้าที่ต้องรายงาน
1: นี่
0: เขามีหน้าที่มหาไทยมีหน้าที่ต้องรายงานความปกติตามสายมาข้าบัญชาไปหรือว่ารายงานเมื่อเกิดเหตุตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุคือถ้าเขาไม่ได้มีหน้าที่คำถามต่อไปคือ ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะ
1: นั่นน่ะสิครับ
0: ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตยุค 5G แล้วอ่ะ
1: นั่นน่ะสิน
0: าทีเข้าไปแล้วมันไม่สามารถตอบได้ทันทีเลยเหรอหรือไม่ทำไมไม่พัฒนาให้มันสามารถตอบได้ทันที
1: ใช่ไหม
2: อันนี้ต้องไปหาคำตอบนะเพราะว่าตามข่าวใช้คำว่าโดยเฉพาะกรณีที่มีระบบมีการแจ้งเตือนว่ามีบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านจำนวนมากแสดงว่าต้องมีระบบแจ้งเตือนแต่
1: มันมีอันเลิร์ทขึ้นมามันเหมือนไอ้เทเบิลการ์ดที่เราขิงๆกันเรื่องแล้วอ่ะ
2: หรืออาจจะ
1: มันเตือนแล้วมันยังไง
2: หรือยังไงเตือนยังไงถึงได้แบบว่าไปเยอะขนาดนั้น
0: สักครู่ที่แม่เหงาเข้าใจว่าอยู่กันกี่ตารางเมตรกี่ตาราง
1: เมตรสามตารางเมตรต่อคนเพราะว่างั้น
0: มันเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเร
1: ีย
0: กว่าพระราชบัญญัติสาธารณสุข
1: สาธารณสุข
0: ของเป็นใช้พรบสาธารณสุขเรื่อง

0: ปรุงเรื่องสุขลักษณะคือใช้สอยต่อห้อง30-40ตารางเมตรการใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยมันเกินเพราะคนหนึ่งคนมีพื้นที่อยู่ไม่ถึงตารางเมตรมาติดอาบอสารสุข
1: อ๋อไม่ผิดกฎหมายสารสุขตรงนั้นถ้าเกิดว่าโอ้โหมันแออัด
0: แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีหน้าที่มาตรวจบ้านชาวบ้านไหม
1: เอออือหือมันก็

0: แล้วมันยังไงอ่ะแล้วกลุ่มประชาชนจะเชื่อโดยสุจริตไหมว่าเขาก็สงสารเขาเอ๊ะมันดุลพินิจว่าสงสารมันมีไหมเนี่ยคำว่าสงสารว่าเอ๊ะให้เขาอยู่เถอะอะไรเนี่ย60คนห้องนึงเนี่ยมันได้เลยครับหรือมันได้อะไรหรือได้อะไรไหมเราตั้งก็ตั้งเก
1: ณฑ์แต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงนะเดี๋ยวอย่างที่พญาไทพญาไทเห็นบอกว่าอย่างกรณีที่บ้านพญาไทก็สะท้อนความเสียหายไปอีกชั้นหนึ่ง
0: ยังไง
1: ประเด็นที่กำลังถูกจับตามองคือกรณีเจ้าของบ้านในเขตพญาไทเข้าแจ้งความ
0: อีกเขตนึงไม่ใช่เขตดินแดงใช่ไหมอีกเขตนึงไปพญาไท
1: หลังพบว่าทะเบียนบ้านของตนถูกนำไปใช้ย้ายชื่อบุคคลเข้ามาจำนวนมากกว่า160 คนจนเกิดปัญหา
0: อันนี้คือเจ้าบ้านเขาโวยเองใช่ไหม
1: เมื่อเจ้าของบ้านต้องการย้ายชื่อหลานของตนเข้าทะเบียนบ้านแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
0: เอาแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่รู้แล้วมันมีชื่อเข้าไปมันร้อยกว่าคนเนี่ยทำไงทีนี้คือใครผิดอ่ะ
1: เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าหากทะเบียนบ้านหลังหนึ่งมีชื่อคนจำนวนมากผิดจากข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ย
0: ผิดจากข้อที่จริงแน่แล้วที่สำคัญก็คือจะเอาหลานเข้ามาก็เข้าไม่ได้
1: กระทบกับเจ้าของบ้านเองด้วยแล้วก็บุคคลที่ต้องการใช
0: ้
1: บ้านหลังนั้นเป็นภูมิลำเนาด้วย
0: เออเอาไงเจ้าของบ้านไม่รู้เลยนะเนี่ยคนจะหายคือเจ้าของบ้านเลยนะ
2: คือปัญหาคือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร2534เนี่ยเขาให้อำนาจเจ้าบ้านเนี่ยตรวจสอบให้มีการตรวจสอบจริงด้วยถ้ามีคนเข้ามาอยู่เยอะๆเนี่ยเจ้าบ้านก็คัดชื่อออกได้เองอยู่แล้ว
0: อ๋อคัดชื่อออกได้เลยใช่ไหมในคลัมเป็นเจ้าบ้านถูกไหม
2: แต่คุณเป็นเจ้าบ้านคนจะมาเข้าอยู่คุณต้องเซ็นนะ
1: ใช่
0: เออน่าสิ
1: ต้องรับรอง
0: อย่างในกรณีพญาไทเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าบ้านเขาไม่รู้เลยอ่ะแล้วเขาจะย้ายหลานมาเขาบอกว่าโอ้โหคนไปร้อย
2: ขนาดนั้นแปลว่ามีเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าตอบแบบกระทรวงสาธารณสุขตอบปัญหาหมอพร้อมนะการที่มหาไทยขึ้นข้อมูลคาดเคลื่อนเนี่ยไม่ได้ผิดแต่คาดเคลื่อน
0: อ๋อ
2: สมใจ
0: ไหมครับตัวสมใจผมละตัดไหน
2: ไม่ได้มีทุจริตไว้นะ
0: ไม่ใช่มันคาดเคลื่อน
2: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์อะไรเลย
0: แต่มันคาดเคลื่อนโอ้ยเราข้าวความคาดเคลื่อนนี่กลายเป็นแพะตัวใหญ่เลยไหม
2: ผิดแค่เจ้าหน้าที่ที่คีย์ข้อมูลคนเดียว
0: แค่นั้นจบต่อเป็นความคาดเคลื่อน
2: เป็นความคาดเคลื่อนส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของบัตรหมายถึงว่าเวลาเราจะคีย์ได้เนี่ยเราต้องเป็นปลัดระดับปลัด
0: ใช่ฮะถึงจะเขาเรียกว่าเอารหัสตัวเองเข้าไปในระบบในอะไรซึ่งวันก่อนก็มีการพูดจากันอยู่นะใช่ไหมนั่นเกี่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของมีสามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่าเอาข้อมูลอะไรออกมาตรงนี้อะไรมาเต็มไปหมดเลยมันต้องมีรหัสของคนต้องระดับปลัดขึ้นไปตรงไหน
1: รหัสของคนที่เขามีบัญชีอยู่แล้วแหละแต่ว่ารหัสมันรั่วไหลออกมาแล้วก็พอคนรู้รหัสคนก็เอาเข้าไปเอาข้อมูลออกมาแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยคนที่ที่ถูกจับกุมได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นมีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะ
0: เจ้
1: าหน้าที่รัฐสำนักงานเขตดินแดง3รายแล้วก็มีเจ้าบ้านคนกลางในหน้า3รายแล้วก็ผู้รับรองลายมือชื่ออีก1รายอันนี้คือเคสที่แฟดดินแดง
0: แ
1: ล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3รายเนี่ยก็เห็นว่าทางกทมก็เชื่อดเรียบร้อยละ
0: เมื่อวาน
1: ย
0: ังไงเนี่ย
1: ก็แสดงว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยการขยายผลเนี่ยมันจะเป็นการกระทำผิดเฉพาะรายหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นขบวนการไหมหรือเป็นมีเครือข่ายมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันจะต้องเข้าไปดูมันไล่ไปตรงไหนยังไงบ้างคะคุณรณรงค์อ
2: ย่างนี้ครับความสำคัญของการมีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองไทยความสำคัญประการหนึ่งอีกประการละกันนะคือมันมีหลายประการ
0: คร
1: ับ ครับ
2: ประการหนึ่งก็คือพ.ร. 13 พ.ร. 14 นักแต่กรณีเนี่ย
0: มัน
2: จะมีประโยชน์และความสำคัญกรณีเดียวเลยที่ชัดที่สุด
0: คือ
2: คนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่เป็นต่างด้าว
0: เรื่องความเป็นหลักแหล่งของคนต่างด้าวนี่เองใช่ไหม
2: จะมีคุณจะทำให้คนต่างด้าวที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นคนที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งผ่านทะเบียนบ้านของคุณ
0: อ๋ออือฮึ

0: แต่ถามว่าในเมืองไทยมันผิดปกติไหมเวลาเอาฝรั่งเข้าบ้านก็ไม่เห็นมีใครเคยโวยมันช้านะในเมืองไทยฝรั่งตามอีสานทั้งหลาย
1: อ่ะ
0: ทีนี้คงไม่มีใครเอาเขยฝรั่งเข้าบ้านทีหกสิบคนไงนะเก่า
2: บ
1: ้าเขยฝรั่งทีมาหกสิบคนเลยเนี่ยนะ
0: มันจะเข้ามาอยู่ได้ยังไงทีนี้การที่เจ้าบ้านเนี่ยยอมอนุญาตให้ต่างด้าวเนี่ยมาใช้ชื่อตัวเองเป็นที่พักอาศัยเนี่ยต่างด้าวก็จะได้สิทธิหลายอย่างเกิดขึ้นอย่าง
1: อ
0: ย่างเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาล
1: นั่นหนึ่งละ
0: แต่สิทธิในการทำงานแม้จะผิดกฎหมายก็ตามนะนี่สิทธิก็จะมาแล้วทีนี้พอมีชื่อที่หน่วยงานราชการไทยจดในเอกสารของกระทรวงมหาดไทยให้นะเหงา
1: ครับ
0: จริงๆ
2: ค่ะ
0: เราอ่ะคนไทยอย่างเราเนี่ยไอ้คนที่สัญชาตินี้ไม่ได้บัตรประจำตัวประชาชนถูกกฎหมายอย่างเราเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเออมันก็ใครๆก็มีก็เลยดูเหมือนเฉย
1: ๆ
0: แต่ด้วยความที่ครั้งหนึ่งเพื่อนผมมันหนีทหารไม่มีบัตรใช้ชีวิตอันเด็ดต่างด้าวเลยนะเหงาคุณเจ๋
1: คือไม่มีที่จะที่อยู่เลยใช่ไหมเพราะที่อยู่โดนคัดสำเนาไปอยู่ในกรมทหารแล้วถูกไหม
0: ถูกเพราะว่ามันหนีทหาร
1: หนีทหารเนี่ยไล่คัดออกไม่ได้
0: แต่พอไม่พอมันไม่มีบัตรมันก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยสุดเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่มีคนรู้จักทำงานในหน้าที
2: ่
0: อยู่ในเขตของกทม.นี่แหละ
1: ว้าย
0: บอกเฮ้ยมาเดี๋ยวทำบัตรประชาชนให
1: ้เหรอโอ้นี่ประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ย
0: แต่บ้านเราอยู่นนทบุรีนะครับแต่เขาเนี่ยไปทำบัตรในเขตกรุงเทพ
1: สามารถด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
0: พอไปเสร็จปุ๊บก
1: ็
0: ตอกเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ออกบัตรเนี่ยเขาสามารถรับรองได้
1: อ๋อ
0: ด้วยความแต่ว่าด้วยความที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้จักในคนที่ถือทหารมาตั้งแต่เด็กก็เลย
1: ก็เลยสามารถที่จะรับรองได้หมอนี่มีตัวจริงอยู่ว่างั้น
0: เนี่ยคนไทยจริงชื่อนี้จริงเลขบัตรนี้จริงรับรองให้แล้วก็ได้บัตรประชาชนกลับบ้านเลย
1: ปลอเลยทีนี
0: ้ไอ้นี่ครับทีนี้ไอ้ตัวที่ไปโดนจับ3คนเนี่ยไปรับรองบัตรอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือไม
1: ่
0: เป็นเขามาอ้างว่าบัตรคนไทยหายโอ้นี่น่ากลัวเลยนะเงา
1: อ้
0: างว่าบัตรหายเสร็จปุ๊บก็ไปรับรองให้
1: นั่น
0: แล้วก็ถ่ายรูป
1: อ๋อมันเป็นช่องนี้
0: ถ่ายปุ๊บไปดูในทะเบียนบ้านก็มีทะเบียนบ้านอยู่จริง
1: อ
0: การเป็นคนไทยเลย
1: โอ้ทันทีเลยใช่ไหมอ๋อมันมาทางนี
0: ้ได้บัตรแต่การเป็นคนไทยในช่วงสมัยก่อนนะในช่วงสมัยก่อนปัจจุบันนี้เขาอาจจะมีระบบการบันทึกลายนิ้วมืออะไรเข้าไปเพิ่มเติม
1: แม่มามีช่องอย่างนี้ด้วยกลายเป็นคนผิดก็คือคนที่ไปรับรองให้ไปอะไรให้ก็นี่แหละที่โดนไป3คนนี่นะ
0: มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เขาจะไปรับรองบ่อยไงนะเหงาคุณเก๋อยู่ๆที่มีมารับรองให้แล้วก็ไปสุมกันอยู่ใน
1: แฟลต
0: ต่างๆเนี่ยมันดูผิดปกติเกินไปแต
1: ่
0: คนที่โดนจับเขาบอกว่าพักไว้57ทำไมมันโดนจับอยู่เขตเดียวเลย
1: ไม่มันมีเขาเรียกว่าเป็นในหน้าเจ๊คนหนึ่งเขาเป็นในหน้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะเขตนี้หรอกเขาทำทั้ง50เขตแล้วแหละเขาว่างั้น
2: ล่าสุดสั่งตรวจเลย
1: ที่นี่สั่งตรวจเลย
2: สั่งตรวจ
1: ย้ายไม่ได้แล้ว
2: ย้ายผิดปกติสแกน50เขตเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: มันต้องย้ายข้าราชการวนทั้ง50เขตก็อีดนตรีเลยไหมเนี่ยยังไง
0: คือบัตรเหล่านี้มันมีความสำคัญอยู่อย่างนึงก็ตอนที่การใส่ชื่อเข้ามาในบัตรเรา
1: ใช่
0: คือเอกสารที่เราเห็นว่าไม่มีอะไรเนี่ยนะครับ
1: มันมีอะไร
0: เวลาที่มันไปอยู่ตรงชายแดนไทยเพื่อนบ้านอะไปอยู่ชายแดนเพื่อนบ้านเนี่ย
1: มันมีมูลค่าเลย
0: โอ้โหคุณมีชื่อทะเบียนบ้านไทยอะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วอยู่จังหวัดไหน

0: แต่อยู่กรุงเทพด้วย
1: เออจากกลางเมืองหลวงเลยนะ
0: คนกรุงเทพมาเที่ยวอะไรเชียงใหม่วะ
1: เออวะ
0: คนกรุงเทพไปเที่ยวอะไรสระแก้วอยู่ชายแดน
1: โอ้โห
0: จริงนะเหงามันกลายเป็นสถานะมันจากเดิมคนต่างจังหวัดกลายเป็นคนกรุงเทพเลยนะ
1: ใช่ไหมมันพาสแบบโอ้โหฟาสแทร็กเลยมาช่องด่วนเลยเออมาอยู่ในกรุงเทพเลยจากเดิมทีที่เราได้ยินข่าวกันมาก็คือพวกชายแดนก็อยู่ตรงชายแดนทำบัตรประชาชนกันก็มีไล่นามเพอออกด้วยนะข่าวจำได้ไหมเรื่องไล่นามเพอตามชายดงชายแดนออกมาเนี่ยอดีตนามเพอแรงต่างนี่จับคนกันไปแต่คราวนี้มันพรวดเข้ามาอยู่ใจกลางอยู่เซ็นทรัลของประเทศไทยเลยกรุงเทพมหานครมรณะรัตนโกสินทร์เนี่ย
0: คำถามมันก็ถึง
1: กลายเป็นกรุงเทพเลย
0: หน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดี3นายเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไหมในการต้องแจ้งถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีได้มีการแจ้งแล้วผู้บังคับบัญชารับทราบรับรู้แล้วแล้วก็นิ่งเฉยหรือรายงานต่อไปว่าไม่ผิดปกติ
1: ก็ต้องว่าผู้บังคับบัญชาต่อไปอีก
0: ก็ต้องว่าผู้บังคับบัญชาต่อไปแต่นั่นเหรอความน่าสนใจอยู่ตรงนี
2: ้
1: ยังไง
0: ถ้าผู้บังคับบัญชานิ่งเฉยล่ะก็จะกลายเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในความผิดปกติ
1: กลายเป็น
0: ถูกตีนิ่งเอาไว้ในพื้นที่ที่มีการเอาข้อมูลทะเบียนราษฎรเข้าไปในขณะที่หน่วยงานส่วนกลางใช้ระบบคนตรวจสอบไม่ได้ใช้ระบบ AI ตรวจสอบใช้แล้วก็ไม่รู้นะขออภัยนะอาจจะใช้แล้วได
1: ้อาจจะใช้แล้วก็ได้เออ
0: ใช้แล้วได้ถ้ายังใช้คนตรวจสอบอยู่คนก็คือคนเนี่ย
1: มีดุลพินิจอีกแล้ว
0: ไม่ได้เอาจะเพิ่งถามถึงดุลพินิจเอาแค่เวลาเข้างานราชการเดี๋ยวนี้มันเข้างานเดี๋ยวนี้ข้าราชการท่านเข้างานกี่โมงนะครับ
1: ฮะ
0: แปดคือแปดโมงตรงไหมหรือว่าแปดโมงครึ่งไหม
2: น่าจะแปดโมงแปดโมงครึ่งหรือเปล่า
1: ไม่มันน่าจะเคลียร์คัดที่แปดโมงมั้งก็คือเกินแปดโมงแล้วตัวแดงหรือเปล่า
2: แต่เลิกงานน่าจะสี่โมงครึ่ง
0: แปดโมงตรงเนี่ยเข้างานก่อนสี่โมงครึ่งเนี่ยเลิกงาน
2: ประมาณนั้น
0: วันหนึ่งเนี่ยจะตรวจการทำนำทำนิติกรรมการเอาชื่อคนเข้าออกเนี่ยที่ผิดกฎหมายเนี่ยได้กี่หลังคาเรือน
1: เน
0: ี่
1: ยโอ้โห
0: ที่ว่าคนเนี่ยมันจะต้องถามว่าให้ไปตรวจเขาถึงจะไปตรวจแต่ถ้าเป็นระบบเนี่ยระบบจะต้องคัดกรองได้ว่าอันนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้นทันทีเช่นเข้าไปเกินคนที่ติดพอเกินคนที่ติดปุ๊บระบบแจ้งอะเลิร์ตขึ้นมาเลย
2: ใช่ๆ
0: มหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือจังหวัดไปตรวจ
2: ถ้ามันมีระบบแบบนั้นจริงๆเรื่องของการแจ้งเตือนนะ
1: ติ้งติ้งติ้งติ้งขึ้นมาตัวแดงแล้วเกินแล้วจ้าเกินแล้วจ้า
2: เกินแล้วจ้าผิดปกติผิดปกติอะไรแบบนี
1: ้อย่างนั้นไห
2: ม
0: มันต้องเป็นทางไหมล่ะ
1: ก็ควรต้องสิครับบ้านมันไปถึงไหนแล้วเขาจ่ายค่าโง่มันด้าน AI ก็ไม่ได้มันเยอะแยะ
2: เพราะมันคือหัวใจของการขยายผลเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราเจอความผิดปกติแบบนี้เนี่ยแล้วเราตรวจสอบหรือส่งเรื่องแต่ถ้าโอ้โหเข้ามาแบบว่าหลั่งไหลเข้ามาจนถึงขนาดแบบว่าเป็นร้อยๆคนแล้วยังไม่รู้เรื่องเนี่ยอันเนี้ยมันก็เนาะ
1: ผมถึงเรียกร้องไงเบรกที่แล้วอ่ะที่เรียกร้องว่าเออมันควรต้องไหมเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันประมาณสักเกือบ700อำเภอนะสัก600กว่ารวมเทศด้วยเนี่ยสั่งเลยไหมมหาไทยอ่ะว่าภายใน30วันเนี่ยลงเช็คดูซิสำเนาทะเบียนบ้านมีตรงไหนที่มันเกินแบบผิดปกติไหม70 80คน100คนอะไรเงี้ยเออ
0: แล้วเหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีความผิดในการอนุญาตให้มีทะเบียนบ้านต่างด้าวเข้าไปอยู่ในบ้านหกสิบเจ็ดสิบคนเนี่ยเหตุผลที่ตลกมากเลยคุณผู้ฟัง
1: เ
0: ป็นเหตุผลเรื่องของพระราชบัญญัติสาธารณสุขที่อยู่แออัดเกินไปแล้วเขาก็ประมาณการว่าในพื้นที
1: ่
0: ห้องเช่าเล็กๆเนี่ยควรจะอยู่ประมาณแค่สิบคนปรับสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่ที่ครอบครองอยู่จริง
1: ๆ
0: การที่อนุญาตให้อยู่ได้ถึง 60-70 คนเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ตรวจสอบแต่ไอความผิดที่อนุญาตให้อยู่โดยที่ไม่ตรวจสอบเนี่ยเมื่อไปดูเนี่ยต้องดูว่าเขามีเจตนาทุจริตด้วยหรือเปล่าถึงจะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: อ้าวแล้วกัน
0: เป็นแค่ความผิดทางวินัย ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

0: แทน
1: เช่น
0: ผิดแค่วินัยหรือผิดแค่วินัยแต่ไม่ผิดทางอาญาถ้าเกิดผิดแค่วินัยแต่ไม่ผิดทางอาญาเพราะไม่มีเจตนาทุจริตเช่นตรวจไม่เจอเส้นเงินไม่เกี่ยวข้อง
2: ใช่ใช
1: ่ไม่ผิดเลย
0: เป็นแค่ความแบบเป็นแค่ความป่วยของเจ้าหน้าที
1: ่
0: แบบ
1: ไม่ปากเลยเออผมชอบคำนี้ของทนายแล้วนะครับมันความหวยของเจ้าหน้าที
0: ่ถ้ามันตอบการจบจบที่ว่า
1: ง่ายง่ายแค่นี้เองใช่ไหม
0: ตั้งกรรมการออกไล่ตั้งกรรมการสอบไล่ออกแล้วก็จบหรือตั้งกรรมการออกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
1: ตัดเงินเดือนสักสามเดือนไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้อง
1: ไล่ออกก่อนต้องไล่ออกก่อนใช่ไหมใหญ่มาก
0: ภาพลักษณ์ของกทมถ้าเกิดสมมติมันต้องไล่ออกอีก5อีก49เขตทำไงอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: โอ้
0: แต่คนอย่างนี้เดี๋ยวเขามาหาเรื่องของเอาเจดิ
2: แต่ว่าในแง่ของหลักการในการทำงานเนี่ยอ่ะเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องของกรอบเวลาในการให้บริการอะไรต่างๆแบบอัตโนมัติตรวจสอบตัวตนสิทธิทางทะเบียนบ้านอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีทำแล้วมันเร็วใช่ไหมคะ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็ต้องตรวจสอบด้วยเนาะต้องเอ๊ะด้วยเนาะพอเจอเรื่องของขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันหากมีข้อสงสัยแบบเนี้ยมันก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนส่งไปกรมการปกครองเร่งดำเนินการอะไรแบบเนี้ยเน
1: า
2: ะ
0: แต่ว่าน่าสนใจคือใครที่เป็นคนไปตรวจเจอแล้วเอามาทำเรื่องเนี้ย
1: อ๋อจากต้นเรื่องมาเลยใช่ไหม
0: ต้นเรื่องมาเลยเนี่ยต้นเรื่องมาเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกระบวนการสวมสิทธิ์เนี่ย
1: ก็ที่ว่าตั้งแต่เดือนเมษาไงเก๋
2: ใช่ที่ไปเจอตอนนั้นไปเจอที่
1: ใครไปเจอ
2: พระนครศรีอยุธยาเข้าใจว่าน่าจะเป็นหน่วยงานของกรมการปกครองนี่แหละ
1: กรมการปกครองส่วนหนึ่งของกรมการปกครองไปตรวจเจออ๋อฮะแล้วก็ไล่มา
2: ไล่มาแล้วก็สืบมาแล้วก็
1: สืบมาม
2: าเจอ
1: เสร็จแล้วเขาไปเจออยุธยาก่อนก็ใกล้กรุงเทพแล้วล่ะแล้วก็มาเจอดินแดง
0: เดี๋ยวนะการปกครองใช่ของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช
0: ่แต่ไม่ใช่กระทรวงที่เป็นสท
1: อันเดียวกันนั่นแหละแต่นั้นเป็นกรมกรมการปกครองก็เป็นหนึ่งในกรมของกระทรวงมหาดไทยทท.ก็มหาดไทยเหมือนกันเป็นอีกกรมหนึ่ง
0: เขาตรวจทุจริตเรื่องการตรวจทุจริต
1: เขาไปเจอที่ยุทธยาของกรมการปกครอง
0: เขาตรวจทุจริตแต่เขาตรวจได้แค่ระดับล่าง
1: ๆ
0: แต่เขาตรวจระดับด้วยกันไม่ได
1: ้ต่างคนต่างกรมไงคน
2: ละกรมคือจุดเริ่มต้นมาจากคดีตัดบัตรกรุงเก่ากรมการปกครองเคยปฏิบัติการตัดบัตรกรุงเก่าเมื่อ31มีนาปี67ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อ2ปีที่แล้ว
2: ซึ่งมีลักษณะการกระทำคล้ายกันก็เลยมีการขยายผลและทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยร่วมกับหน่วยงานต่างๆก็เลยมาตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสัญชาติและทีนี้เนี่ยไปพบความเอ๊ะกระจุกตัวอยู่ที่สำนักงานเขตดินแดงว่ามีการจัดทำบัตรหมายเลข7เนี่ยมากผิดปกติก็เลยนำมาสู่ในเรื่องของขบวนการในการตรวจสอบที่แฟลตดินแดงนั่นเอง
1: มันต่อเนื่องกันมาว่างั้นใช่ไหมละ2ปีนะ
2: ใช่ใช่
1: จากอยุธยา
2: อันนี้คือข้อมูลจากอธิบดีกรมการปกครองที่แถลงเมื่อวานที่ท่านพยายามอธิบายถึงที่มาที่ไปของคดีว่าจุดเริ่มต้น มันมาจากไหนแล้วก็จนมาถึงที่แฟลตดินแดงที่เมื่อวานนี้เนี่ยเข้าไปกวาดล้างกลางกรุง
1: คือเมื่อวานไปกวาดล้างดินแดงแต่ว่ามันต่อเนื่องมาจากเรื่องราวที่อยุธยาเมื่อ2ปีที่แล้ว
2: ใช่
0: แต่ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกกำลังพยายามต่อภาพทำลายในหัว
2: จิ๊กซอจิ๊กซอใช่ไหม
0: ต้องส่งเสริมการปกครองเรื่อง POR ข้อสอบทุจริตอะไรพวกเนี้ยกับช่วง2ปีก่อนที่มีการจับทั้ง67แสดงว่าที่พอดีคนนี้อยู่ก่อน
1: อ๋อคนละกรมกันอันนี้กรมการปกครองอันนั้นที่ทุจริตนั่นคือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ใช่
1: คนละกรมกันฮะอันนี้คือการปกครองใหญ่กรมการปกครองใหญ่กลางๆแต่ว่าอันที่ทุจริตสอบเข้าเนี่ยคือปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาก็มีปัญหาอยู่นะว่าปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุดเนี่ยปรากฏว่าเงินเดือนมากกว่าปกครองใหญ่อีกว่างั้นเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็มาแถลงกันแล้วล่ะผมก็เคยสัมภาษณ์ในรายการว่าอ๋อมันเป็นฐานเงินเดือนมันยังไม่มีใครได้จริงว่ากันอย่างนั้นนะนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันคนละกรมกันไอ้กรมที่เรื่องของทุจริต 5,000 กว่าชื่อที่สอบเป็นแสนเนี่ยนะ

0: อันนี้คือปกครองส่วนท้องถิ่นแต่คราวนี้เนี่ยที่ไล่ทำลายเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มกระจุกตัวอันนี้กรมการปกครองเป็นกรมใหญ
1: ่แต่
2: ใช่ว่าก่อนหน้านี้เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในชายแดน
0: ใช่
2: แต่ของคนแล้วพอขยายมาก็จะมาเจอทั้งตอนแรกเนี่ยเจอเป็นต่างด้าวที่เป็นเมียนมา
0: ใช่
2: ก่อนหน้าเป็นต่างด้าวเมียนมาก่อนแล้วต่อมาก็มาเห็นต่างด้าวที่เป็นจีน
0: ใช่
2: ที่เป็นสัญชาติจีนแล้วก็มาเปล
0: ี่
2: ยน
0: ตอนนั้นไล่อดีตไล่นายอำเภอออกเลยนะไล่อดีตนายอำเภอออกแล้วนะจับเพิ่นได้นะที่ชายแดนอ่ะ
2: คำถามที่น่าสนใจก็คือเจ้าหน้าที่ผิดแค่ไหนกับการที่ปล่อยที่มีชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้าน
0: นี่
2: ถ้าสมมติถ้าผิดมีหน้าที่ต้องรายงานไหม
1: ค่ะ
0: บ้านเมืองเลยนะ
2: แล้วมาตรการต่อมาสมมติว่าถ้าผิดเป็นความผิดที่บกพร่องก็ไล่ออกแล้วจบต้องจบ
0: ไม่มี
2: เอกสารที่เอกสารที่เจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยรับรองไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการเพิกถอนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาจากภาครัฐก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะ
0: นั่นสิมันออกโดยภาครัฐอ่ะ
2: สมมตินะรับเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งของคนที่ได้ไปแล้วเขาก็จะเกิดสิทธิ์ในการไปฟ้องแล้วก็ขอสิทธิ์ในการชะล
0: อ
2: ความนี่นั่นสิทธิ์ทางปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวหรือฟ้องชะลอสมมติจะต้องทำธุรกิจติดต่ออะไรในไทยก
0: ็
2: มีสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
2: โดย
0: ไ
2: ม่ปล่อยละเลยเพียงเล็กน้อยเนี่ย
1: เดี๋ยวเราพักกันได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
0: เรื่องใหญ
1: ่พักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: เอาละค่ะ 13:45 นาทีนะคะช่วงสุดท้ายของทันข่าวทันกฎหมายนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเหลืออีก10ที่นั่งสุดท้ายแล้ว
0: อ
1: ยากจะให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะ15สัปดาห์เต็มเลยเพราะว่าจะอบรมใช่ค่ะเพราะว่าเราจะอบรมเนี่ยใกล้ละแล้วก็จวนแล้วด้วยตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้นะคะจนถึง9ธันวาคมก็เรียกได้ว่าสำหรับหลักสูตรนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะว่าจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยที่จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจด้วยนะคะสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI of CEO ด้วยเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสาร

0: านทางธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะสำหรับการอบรมเราจัดขึ้นนะคะที่ CW Tower รัชดาค่ะแล้วก็รับสมัครนะคะย้ำนะคะว่าจะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้แล้วก็ตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วรีบสมัครด่วนๆนะคะมีค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะหมายเลขติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะ3หมายเลขด้วยกัน0944803076
1: ครับ
0: 0944803034และหมายเลขสุดท้าย0943966649ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากให้ท่านตกขบวนนี้นะผมบอกตรงเพราะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเดี๋ยวมันบ้านเมืองหรือโลกเนี่ยมันเอะอะโครมครามกันไปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะถ้าไม่ได้อบรมชุดนี้นะฮะไม่ได้เรียนชุดนี
0: ้ค่ะทุกวันนี้เรียกได้ว่าต้องฝึกทักษะพัฒนาความรู้ของตัวเองนะ
1: ห้ามกับพิษตาเลยนะ
0: หยุดนิ่งไม่ได้ด้วยหยุดนิ่งแล้วพอลืมตามมาอีกทีอ้าวตามคนอื่นเขาไม่ทัน
1: ไม่รู้ว่าปู่ทำกับอีหลานก็จะซัดกันไปถึงไหนด้วยตอนนี้เนาะมันก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยแหละ
0: นี่ก็อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเห็นทรัมป์นี่ออกมาบอกว่าช่องแคบเฮอร์มูสเป็นดินแดนของสหรัฐ
1: จะไปกันใหญ่แล้ววันก็ขึ้นทีไม่ใช่ขึ้นที
0: ขึ้นเหรียญเรียกว่าป่วน
1: เป็นระดับ 2-3% นะ 5% นึงอยู่ขึ้นลงอ่ะ
0: ทำเขาก็จะป่วนไปเรื่อย
1: นะแต่คนนี้นะมันยังไง
0: เมื่อสักครู่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของแฟลตดินแดงที่คงจะต้องมีการขยายผลนะคะคือหลังจากนี้เนี่ยหัวใจสำคัญก็ต้องไปดูนั่นแหละว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้กรณีไอ้ระบบเรื่องของการเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการแจ้งเตือนหมายว่าบุคคลเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้าน
1: เนี่ย
0: มันเกินแล้วนะ
1: หรือมากเกินผิดปกติอะไรเงี้ย
0: มากเกินผิดปกติแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยรู้หรือเปล่าแล้วถ้ารู้อ้าวปล่อยหรือถ้ารู้แล้ว
1: แจ้งแล้วเหลือไปก็ไม่ทำอะไรหรือเปล่า
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ามีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมอันนี้ก็ต้องไปวัดกันแล้วก็พิสูจน์กัน
1: แต่วันนี้อีกการนึงอันที่ทนายตรงลงให้ข้อสังเกตไว้เนี่ย
0: ค
1: ืออะไรรู้ไหมการยกเลิกแล้วเนี่ยตอนนี้มันคนออกมาว่าชักจะกลัวแล้วไม่กล้ายกเลิกอ่ะ
0: อ๋ออันนี้เรื่องโกงข้อสอบเหรอคะหรือว่ายังไง
1: เดี๋ยวอันนี้ป่ะยกเลิกสิทธิ์นี้หรือเปล่าบัตรนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือเรื่องของโกงสอบมันจะทันไ
0: ป ไหนก็ไปเรื่องโกงข้อสอบคือโกงข้อสอบเนี่ย
1: อ๋ออันนั้นโกงข้อสอบเพราะว่าเมื่อกี้มันพันกันอยู
0: ่
1: ระหว่างกรมการปกครองซึ่งเป็นกรมใหญ
0: ่
1: กับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
0: อันนี้กสท
1: กสทขอไฟ
0: ใช่อันนี้เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงละจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: อ
0: ันนั้นก็เดี๋ยวคงจะต้องปล่อยให้มีการขยายผลไปเพราะว่าอย่างที่บอกไป
1: แต่ละลูกบัตรนะ
0: คือกทมเนี่ยเขาสั่ง3ข้าราชการเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนไปละแล้วก็สั่งตรวจย้ายความผิดปกติสแกนเนี่ย50 เคส
1: เลย
0: นะคะ ทีนี้คำถามก็คือว่าต้องไปดูว่ารูปแบบเนี่ยเดียวกันหรือเปล่าทำในลักษณะพฤติการเนี่ยหลายๆห้องแบบนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นในหลายๆทะเบียนบ้านหลายๆพื้นที่เนี่ยสรุปแล้วมันเป็นขบวนการหรือเป็นความผิดเฉพาะบุคคลหรือเป็นเครือข่ายแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวเลขที่บอกว่า1,000กว่าคนเนี่ย 1,300-1,400 เนี่ยเป็นเด็กที่มาอย่างไรมาจากไหน
1: แล้วตัวเลขไม่ตรงกันด้วยนะ
0: แล้วการ
1: นี
0: ้การสร้างตัวตนทางเอกสารให้กับเขาไม่ชอบแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่ออันนี้สำคัญมาก
1: ๆโอ
0: ้
1: แล้วตอนนี้ตัวเลขของกทม.กับตัวเลขของกรมการปกครองไม่เท่ากันด้วยนะ
0: ก็ลดหลั่นกันนิดหน่อยกลับมาคุยกับคุณรณรงค์ต่อคุณรณรงค์ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้เนี่ยทาง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
1: น
0: ประกอบไปด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสมาคมสันติบาลสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยออกมาเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยและกสทส่งพยานหลักฐานการทุจริตเป็นรายบุคคลให้กับอปท.อย่างครบถ้วนเพราะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเซ็นตอนน
1: ี้ไม่กล้าเซ็นยกเลิก
0: ไม่กล้าเซ็นเพิกถอน
1: ยังไงสนายว่าไงอันนี้กรณีเรื่อง
0: เขากลัวเขากลัวไปแล้วว่าถ้าหากเพิกถอนไปแล้วมีข้อมูลหรือข้อกฎหมายที่ไม่เพียงพอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโดนฟ้องกลับ
1: สนายว่าไง
0: อันนี้เรื่องโกงข้อสอบนะ
2: คือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูว่าผลไม้พิษมาจากไหน
1: ผลไม้พิษ
0: ค่ะ
1: มาจากต้นพิษ
2: มาให้คนที่กำลังจะกินผลไม้พิษเอาผลไม้พิษโยนทิ้งเขามาซื้อมาเนาะจริงไหมว่าจะซื้อผลไม้มากินได
0: ้
2: กว่าเขาจะรู้ว่าเป็นผลไม้พิษที่ทุกคนไม่ชอบเนี่ยมันก็ซื้อมาอยู่ในมือแล้ว
1: บางทีก็เกือบจะกลืนลงไปแล้วว่างั้นเลยนะ

0: แล้วบังเอิญพอคนรู้ว่าเป็นผลไม้พิษคนรู้ก็ยังสั่งบอกว่าอ่ะเปิดลูกค้าไปก่อน
1: เดี๋ยวคนไหนเห็นภาพแล้วเนี่ย
0: ไปตัดสินใจเอาเองว่าจะกินหรือไม่กินเป็นเรื่องของท่าน
1: โอ้เหมือนรู้ทั้งรู้นะ
0: จึงเกิดเป็นสิทธิ์แต่ทีนี้พอเสิร์ฟลูกค้าไปแล้วก
2: ็
0: มาบอกทีหลังว่าอ้าวลูกที่เสิร์ฟไปเนี่ยผลไม้พิษนะท่านตัดสินใจทิ้งท่านสามารถดำเนินการทิ้งได้เลยแต่อำนาจในการตัดสินใจน่ะดันเป็นของลูกค้าไม่ใช่ของคนที่ถือผลไม้พิษไปเสิร์ฟเขา
1: โอ้นี่เห็นภาพ
0: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการสอบมีการตั้งคณะกรรมการของส่วนกลางซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยดำรงอยู่ด้วยโดยตำแหน่งมีนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยโดยตำแหน่ง
1: ใหญ่โตละ
0: ในตำแหน่งสมัยนั้นนี่คือรัฐมนตรีว่าการ
1: ใช่เพราะมันตั้งเรื่องมาตั้งแต่ตอนนู้น
0: นี่เกิดขั้นตอนการทุจริตเกิดขึ้นความรับผิดชอบโดยหลักการใครเป็นคณะกรรมการก็ต้องรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบนั้นก็จะมีส่วนของทางแพ่งอาญา
2: ค่ะ
1: สองอันวินัยเอาสามอันเป็นวินัยด้วย
0: ใช
1: ่
0: ความรับผิดชอบอย่างหนักสุดหรืออย่างดีที่สุดก็คือวินัยวินัยก็คือความผิดเล็กน้อยบกพร่องเล็กน้อยอาจไม่ใช่ว่าบกพร่องโดยมีเจตนาทุจริตผ
1: ม
0: พ้องทางวินัยแต่ไม่เจตนาทุจริตผิดพลาดจริงเสียหายจริงต้องรับผิดชอบจริงแต่ไม่มีเจตนาทุจริตแต่ส่วนมากถ้าเราไปบอกว่าบกพร่องเนี่ยมักจะโดนส่งปปช.ชี้มูลไปก่อนทีนี้กลับมาดูในกระบวนการการอนุญาตตามขั้นตอนทางกฎหมายของข้อสอ
1: บ
0: ที่อท.ประกาศออกมาแรกผมก็ยังงงว่าทำไมนายกรัฐมนตรีท่านสั่งให้ยกเลิกแต่คณะกรรมการกลางกับรับรอง
1: เออนี่ไงอันนี้คือจุดแรกเลยนะที่ก็เอ๊ะกันหลายคนอ่ะ
0: อันนี้ที่เกิดมาให้บทเนี่ยพยายามจะให้เห็นภาพก่อน
1: เออ
0: เพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน
1: อ๋อใช่ใช่
0: เรื่องของขั้นตอนระเบียบระยะเวลาการออกคำสั่งคือเดิมเนี่ยถ้าสสที่เป็นคณะกรรมการส่วนกลางของกระทรวงเนี่ยไม่รับรองเพราะพบหลักฐานการทุจริต
1: ก็ต้องตรงนั้นแล้วแล้วงั้นเนี่ยนะ
0: ก็คือยกเลิกตรงนั้นเลยแล้วสั่งสอบใหม่
1: ใช่
0: เสร็จปุ๊บก็ดำเนินคดีกับสสที่ทุจริต
1: กินไส้ตัวเองว่างั้นนะ
0: มันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าคุณเก๋นั่งเหงา
1: เออ
0: มันไม่ช้า
1: อ๋อ
0: ก็คณะกรรมการตัวเองเป็นคณะกรรมการและคนทุจริตเป็นระดับคณะกรรมการหรือเปล่ามันก็ตลก
1: ใช่คือวูบนั้นน่ะคนก็งงกันทั้งเมืองเพราะตอนแรกเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าอ่ะยกเลิกไปก่อนแต่ธรรมธรรมาก็บอกว่าเอ้าเนี่ยคณะกรรมการก็ไม่ให้ยกเลิกคนก็งงตาแตกว่าก็รู้อยู่มีการทุจริตอยู่ทำไมไม่ยกเลิกไปก่อนวะน่ะเออ
0: แต่ทีนี้คณะกรรมการที่ยกเลิกเนี่ยก็นั้นไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีการส่งไปให้ปปช.ตรวจสอบจริงๆด้วยในคณะกรรมการที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ย
1: ใช
0: ่คือกลายเป็นว่าปปช.เนี่ยไปสอบคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยโดยหลักการทางกฎหมายที่ปปช.สอบก็คือปปช.เขาคงสอบว่าเมื่อเห็นว่าหลักฐานทุจริตคุณไปรับรองทำไม
1: ค
0: ่ะเออแต่ในขณะที่สังคมเนี่ยไม่ได้มองเช่นนั้นสังคมจะมองในมุมว่าต้องมีคนทุจริตแน่ๆคนทุจริตเนี่ยจะต้องอยู่ในกระทรวงมหาดไทยแน่ๆแต่เป็นใครไม่รู้แหละต้องเกี่ยวข้องแน่ๆเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการอะไรยังไงต้องมีเส้นเงินเกี่ยวข้องแน่ๆนี่คือภาคประชาชนก็มองแบบนั้นไอ้ในส่วนของเรากลับมามองของกระทรวงแหละกระทรวงเวลาเขาชี้แจงออกมาเขาชี้แจงไปในลักษณะแบบไหนทางกระทรวงก็บอกว่าเป็นสิทธิการตัดสินใจของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีก็คงจะไปสั่งการชี้นำข้าราชการไม่ได้เพราะเขาก็มีความเห็นออกมาในลักษณะแบบนั้นคือรับรองไปก่อนแล้วให้ท้องถิ่นไปสอยทีหลัง
1: ใช่ไอ้วูบแรก
0: เพื่อให้จำนวนผู้ที่จะมี

0: การฟ้องร้องมาที่สสลดลงแค่นั้นเอง
1: แต่ทีเนี้ยมันเหมือนไปโยนเผือกร้อนไปให้อปทแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวก่อนจะโยนเผือกร้อนเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ใช่ไหม
2: มันก็โหหลายนั่นนะก็คือใช่คนที่ถูกสมเบียดเข้าไปโดยไอ้นี้แล้วก็จะมีเรื่องของอีกการทุจริตไอ้ 5,000 กับตำแหน่งนั่นน่ะ
0: ถ้าคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องมาลุมฟ้องสธถ้าสธเป็นคนออกคำสั่งฉบับนี
1: ้ค่ะ
0: สธไม่อยากถูกฟ้องสธก็เลยโยนไปให้ท้องถิ่นถูกฟ้องแทนเมื่อมีการยกเลิกคำสั่งเพราะสิทธิ์ในการโต้แย้งทางปกครองเนี่ยเมื่อคำสั่งถึงที่สุดผมถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องไงนะเหงาซ
2: ึ่
0: งถ้าผมเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีถ้าผมไม่คนเข้าห้องสอบเป็นหนึ่งในหลายแสนคนที่ไปสอบแล้วผมเสียสิทธิ
1: ์
0: อย่างใดอย่างหนึ่งผมจะมีสิทธิ์ฟ้องเมื่อคำสั่งถึงที่สุดแล้วเท่านั้นและเมื่อหน่วยงานที่ออกคำสั่งมาสุดท้ายลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามไล่ไปถึงสอถอถึงจะถูกฟ้องเป็นทอดแต่ตามเนี่ยเดิมเนี่ยมันควรฟ้องแค่สอถอหน่วยงานเดียวไห
1: ม
0: กับต้องมาฟ้องทุกคนในหน่วยงานของกระทรวงกระทรวงกรมไปด้วยที่ผมกำลังจะอธิบาย
1: เห็นเส้นเห็นเส้นเห็นเส้น
0: เขาเลยออกมาประท้วงสามสมาคม
1: เดี๋ยวค่อยคุยต่อเพราะว่าหมดเวลาพอดีเลยแม
2: ่
1: มันเป็นความกังวลนะนะเป็นความกังวลเพราะเขาก็บอกว่าส่วนกลางเป็นผู้ตรวจสอบแต่ท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแล้วพอเกิดการฟ้องร้องขึ้นใครรับผิดชอบโอ้โหตอนนี
2: ้
1: นะเห็นว่าเตรียมแนวทางรอรับเอาไว้เหมือนกันด้านเรื่องของกฎหมาย
2: ครับ
1: อ่ะกลัวกันนะคะสำหรับประเด็นนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะทันข่าวทันกฎหมายนะคะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
2: ชื่อพบงานกิจการคุณครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณทุกฝ่ายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณยศนันท์ส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่ง3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคณะกรรมการจึงกำหนด8มาตรการสำคัญให้3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีคือเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงสืบนครบาลยึดยาแก้แพ้ปลอม 20,000 ขวดซุก103ลังเตรียมส่งใต้ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมกับฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันเข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้าแห่ง1ย่านรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพ

0: เทพมหานครหลังได้รับข้อมูลการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออเลยินโดยตรวจพบรถกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่บริเวณจุดกระจายสินค้าพบผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นขวดสีน้ำตาลฉลากสีฟ้าระบุชื่ออเลยินบรรจุในลังกระดาษพัสดุ103ลังประมาณ 20,000 ขวดอยู่ในสภาพเตรียมจะส่งลงพื้นที่ภาคใต้จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบและขยายผลโดยชุดสืบสวนได้ติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าจนพบล็อตใหญ่ดังกล่าวพร้อมทราบตัวผู้ขับขี่ที่นำผลิตภัณฑ์มาส่งแล้วคือนายสมเกียรติซึ่งทำหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้บริษัทแห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีและขยายผลไปยังต้นทางรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาแก้แพ้ปลอมและมีข้อมูลว่าถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำกระท่อม4x100โดยอยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบ.ยาเครื่องหมายการค้าและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้น1บาทเริ่มสุกนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือด่วนเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับสูงขึ้นเป็นราคา37.59 บาทต่อลิตรเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา17บาทเพิ่มขึ้นเป็น18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22บาทเพิ่มขึ้นเป็น23บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา15บาทเพิ่มขึ้นเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22บาทเพิ่มขึ้นเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา34บาทเพิ่มขึ้นเป็น35บาทเรือธงแดงเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา31บาทเพิ่มขึ้นเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะลีโอพุตและต้าบาร์บี้สองเพื่อนสนิทเผยเสียใจเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตกระทันหันจากกรณีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรชื่อดังลีโอพุตและต้าบาร์บี้สองเพื่อนสนิทได้เดินทางไปที่บ้านหลังทราบข่าวลีโอพุตระบุว่ารู้สึกตกใจขณะรับสายภรรยาของเรย์ประมาณ7:30 น.โทรมาแล้วร้องไห้แจ้งว่าเรย์เสียแล้วรู้สึกช็อกเพราะปกติเรย์เป็นคนแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้ป่วยให้เห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการพักผ่อนน้อยเพราะเรย์เป็นคนชอบทำงานเราเป็นเพื่อนกันมา30ปีมีบ้างที่ทะเลาะกันแต่5ปีที่ผ่านมาได้กลับมาทำงานร่วมกันมีความสุขดีเรย์ชอบเที่ยวชอบเดินทางหลังจากนี้เรย์คงเดินทางต่อในเส้นทางของตัวเองในขณะที่ต้าบาร์บี้เปิดใจสั้นๆว่ารู้สึกเสียใจไม่แพ้ทุกคนทราบข่าวพร้อมกับคนอื่นไม่มีหลังบอกเหตุอะไรไม่มีใครทำใจได้กับการสูญเสียโดยเฉพาะเพื่อนที่รู้จักกันมา30ปีเรย์คงได้เดินทางต่ออย่างที่เขาชอบภาคประชาชนบุกกระทรวงการคลังค้านสร้างทางด่วนพิเศษยกระดับขั้นที่2สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำโดยนายบัณฑิตพรึงลำพูประธานสหภาพพร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนสุขสวัสดิ์และสภาผู้บริโภคเขายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคัดค้านการก่อสร้างโครงการทางพิเศษยกระดับขั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9ระยะทาง17กม มตรวงเงิน 34,800 ล้านบาทแสดงความกังวลว่าสัญญาอาจไม่โปร่งใสและจะเกิดผลเสียแก่ประชาชนโดยเฉพาะวงเงินจัดสร้างกว่า 30,000 ล้านบาทต่อสัญญา

0: 22ปีและต้องส่งรายได้มูลค่ารวม 170,000 ล้านบาทรวมทั้งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจึงมองว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลของสัญญาที่ปกปิดเป็นความลับทั้งเป็นโครงการใหญ่ควรจะต้องเปิดเผยสัญญาให้ประชาชนได้รับทราบโดยภาคประชาชนมองว่าการก่อสร้างจะสร้างผลกระทบแก่ชุมชนโดยชุมชนสุขสวัสดิ์รวมยืนข้อเรียกร้องเกรงคนในชุมชนที่มีคนสูงอายุจำนวนมากจะเข้าออกพื้นที่ไม่สะดวกและได้รับอันตรายจากการก่อสร้างด้านกรรมการสหภาพการทางพิเศษเปิดเผยว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะถนนด้านล่างไม่มีการขยายถนนรองรับจึงไม่เกิดประโยชน์ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหากยังเดินหน้าโครงการอาจมองได้ว่าเอื้อประโยชน์สัมปทานแก่ภาคเอกชนทั้งนี้ในครั้งหน้าภาคประชาชนจะยื่นข้อเรียกร้องที่พรรคภูมิใจไทยและกระทรวงคมนาคมต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับ14:11 นะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่19สิงหาคม2569ครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า THAI Passport นะฮะก็หลายๆคนลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้า
5: บางคนลงได้
4: บางคนลงได้
5: แต่ไม่ใช่อุ้มกับพี่บอล
4: พี่บอลลงได้ก่อนเข้ารายการ2วินาที
5: จริงเหรอได้แล้ว
4: แล้วก็ประสบความสำเร็จปิ้งยินดีด้วยเปิดใช้งาน31สิงหาคม
5: งั้นเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันยากขนาดไหนเพราะตอนที่อุ้มเดินเข้ามาหน้ายังยุ่งคิ้ว
4: หน้ายังแบบว่าพิมพ์อยู่เลยนะฮะกำลังตรวจสอบคุณสมบัตินู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปตอบคำถามของเขาก็คือว่า

0: เราก็เข้าไปนะครับในเว็บที่ใช้ว่า de.aipass.net นะฮะ อันนี้ก็จะสามารถนำทางเราเข้าไปสู่การลงทะเบียนซึ่งเราก็จะต้องเข้าไปเหมือนกับไปยืนยันตัวตนนะครับในตัวแอปเป็นแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือว่าไทย ID ก็ได้ทีนี้พอเราได้ตัวการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าสู่การเหมือนกับให้เรากรอกข้อมูลต่างๆในตัว de.aipass.net เนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นเสร็จปั๊บเขาก็จะมีคำถามมาให้เราตอบคำถามสั้นๆว่าเราทำงานอะไรอาชีพอะไรประมาณไหนมีความรอบรู้เรื่อง AI มากน้อยแค่ไหนนะครับตอบไปเสร็จปุ๊บก็กดส่งไปสักพักหนึ่งเขาก็จะตอบกลับเข้ามานะครับก็มีขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเท่าประมาณนี้ก็แต่ขอให้เรายืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าไปใน de.aipass.net อยู่แล้วแต่พี่บอลลองเข้าไปตอนแรกอ่ะของทางรัฐถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในแอปทางรัฐเลยเนี่ยช่วงเวลาที่เข้าไปตอนเนี้ยโดยตรงปุ๊บมันเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
1: หรือ เข้าเยอะหรือเปล่าคะ
0: หรือว่าเป็นเพราะคนเข้าเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่พอเข้าไปเพื่อจะลิงก์กับทางตัวเว็บไซต์ de.aipass.net ของทางรัฐก็เข้าไปช้าก็เลยลองเข้าใหม่เข้าไปในไทย ID ปรากฏว่าอันเนี้ยเข้าได้ทีนี้ ขออภัยครับพอเข้าไปในไทย ID เสร็จปั๊บมันก็จะมีเหมือนกับเป็น QR code ให้เราสแกนเพื่อจะเข้าไปในอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแล้วเราต้องติดตั้งไอตัวแอปพลิเคชันไทย ID ของเราไว้เรียบร้อยมีการยืนยันตัวตนผ่านกับบัตรประชาชนของเราแล้วก็ใบหน้าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลของเราว่าเรามีเลขบัตรประชาชนอะไรชื่อนามสกุลอะไรมีทะเบียนว่าอย่างไรเราถึงจะค่อยกลับเข้าไปลงอีกรอบหนึ่งใน de.aipass.net นะฮะ
1: เดี๋ยวต้องรีบเพราะว่าเขาให้สิทธิ์5ล้านที่นั่งเท่านั้นเอง
0: 5ล้านสิทธิ์ใช่ๆซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยมันอาจจะดูม
1: ี15ปีขึ้นไปก่อนนะ
0: 15ปีผ่านค่ะ
1: ไม่เผื่อบางคนวัยรุ่น
0: อ๋อใช
1: ่
0: ก็จะประมาณเด็กม.ปลายนะฮะที่จะเริ่มที่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้นะครับช่วงบางเวลามันก็อาจจะดูช้าๆหน่วงๆบ้างนะครับก็ถ้ามันช้าเกินก็เข้าใหม่มันอาจจะแจ็คพอตกลับเข้ามาแล้วก็แบบปื๊ดๆอย่างเมื่อกี้พี่บอลลองทำนู่นนั่นนี่อยู่ตั้งนานอ้าวอยู่ดีๆเสร็จกดเข้าไปเพิ่งจะได้ตอนเข้าก่อนเข้ารายการเมื่อประมาณ2วินาทีก็ได้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบเรียลไทม์ทันทีเลย
1: เดี๋ยวต้องรีบหน่อยเพราะว่าเขาบอกถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วแบบพี่บอลเนี่ยมันจะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้สร้างสรรค์เป็น
0: อ
1: ินโนเวเตอร์ฟรีในช่วงโปรโมชั่นนี้เนี่ยแหละจริงๆแล้วถ้าใช้ประโยชน์มันมีให้ได้เลือกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าโครงการปัจจุบันมันมีทั้งหมด32โมเดลจาก14ผู้ให้บริการมีทั้ง ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Meta AI Mistral Mini Max Grok เยอะเลยค่ะ
0: เยอะๆ
1: อีกเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นโมเดลระดับโปร
0: ครับ
1: อุ้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะโปรถึงขั้นไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราใช้แบบฟรีกับแบบโปรมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความแม่นยำความรวดเร็วความลึกของข้อมูล
0: ใช่แล้วก็การทำงานที่มันอาจจะมีระดับของมันอยู่นะว่าใช้ฟรีเราจะทำได้ประมาณเนี้ยแล้วก็มีข้อจำกัดด้วยในบาง
1: หมายถ
0: ึ
1: งจำนวนหมายถึงปริมาณ
0: ข้อความหรือปริมาณการ generation การ generate งานออกมาอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดได้สิทธิ์แล้วเนี่ยนะจะสามารถที่จะสั่งงานหรือว่าเขียนโค้ดหรือว่าให้มีการพูดคุยกันให้มีการตอบสนองกันเนี่ย 20-50 ครั้งต่อวันถ้าอยากจะสร้างภาพก็สูงสุด20ภาพต่อวันวิดีโอ10คลิปต่อเดือนสร้างเพลงได้สูงสุด10เพลงต่อเดือน
0: ครับ
1: Deep Research ค้นหาข้อมูลเชิงลึกอะไรล่ะเชิงลึก10ครั้งต่อเดือน
0: ถือว่าก็พอสมควร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าพอสมควรเพราะว่ามันหลายแอปไง
1: เราลองใช้อย่างอื่นกันดูที่ไม่ใช่แค่ดูดวงเนาะ
0: เฮ้ยรู้ไหมว่านอกจากการทำงานลักษณะพวกนี้แล้วเนี่ยเคยมีผลสำรวจออกมาว่าคนเข้าไปใช้ AI ในลักษณะของการ ให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยาสูงมากๆนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ทั้งในกลุ่มของนักเรียนนิสิตนักศึกษามากๆเลยเพราะว่า

0: เวลาที่ทำงานส่งอาจารย์เนี่ยแล้วก็ใช้ AI เอาแบบขออนุญาตว่าแบบสร้างสรรค์ด้วยนะน้องๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยซึ่งพี่บอลนี่แหละเป็นอาจารย์ในการตรวจงานนักศึกษาเนี่ยทำสคริปต์พวกเด็กนิเทศศาสตร์อาจารย์ก็ใช้ AI อาจารย์ก็จะรู้ว่า
1: ภาษาแบบไหน
0: ที่หนูไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลย คือเราอนุญาตได้ใช้ AI ได้แต่เอามาเป็นโครงเอามาเป็นเมนไอเดียก่อนแล้วเราก็ค่อยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยในการปรับเปลี่ยนมันนะครับหรือให้เขาเป็นเหมือนกับเพื่อนที่เอามา brainstorm เราก็ได
1: ้ลองมาลองทดสอบกลิ่นของหนูหน่อยลูกว่าหนูจะเนียนแค่ไหน อ้าวพูดจริงๆถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันง่ายที่สุดดีที่สุดเนียนที่สุดที่จะทำให้มันเกิดทางลัดที่สุดที่มันจะได้ผลงานออกมาแต่ทีนี้มันมีส่วนที่หลายคนกังวลกันอยู่เหมือนกันก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวเน
0: า
1: ะพี่บอล
0: ครับ
1: ข้อมูลการลงทะเบียนโปรไฟล์ต่างๆที่มันถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเขามีการย้ำแหละว่าเขาจะเก็บภายในประเทศไทยนี่แหละแต่ในทางปฏิบัติสำหรับข่าวที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่ว่าหลายข้อมูลลับที่มันถูกเปิดเผยออกมามันไม่ใช่แค่เฉพาะคนธรรมดาอย่างพวกเราระดับผู้บริหารประเทศยังโดนเอามาเปิดเผยกันเยอะมาก
0: สามารถที่จะเข้าถึงได้ฟีลแบบนั้นก็ลองดูนะฮะเพราะว่า AI แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีจุดเด
1: ่
0: นในการทำงานของเขาการพรีเซนต์งานการทำสไลด
1: ์
0: การย่อบทความการรีเสิร์ชการหาข้อมูลการให้คำปรึกษาเชิงลึกการเจเนเรตภาพการทำวิดีโอโอ้ยคือมันหลากหลายหน้าที่อ่ะอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วกันไหนๆก็มาสู่ดำเนินมาสู่การเปิดให้ลงทะเบียนจนได้แล้วเนี่ยนะฮะ
1: ให้ลงทะเบียนกันได้แล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงส่งข้อความมาบอกเราได้นะคะขออนุญาตพี่บอลแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าให้พื้นที่นี้ให้กำลังใจพี่น้องจังหวัดน่านได้ไหมคะ
0: โอ้ยครับ
1: เพราะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านน่าห่วงมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะบ้านฝ่ายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาน้ำไหลเข้าในพื้นที่บางจุดเนี่ยกระแสน้ำแรงมากๆจริงๆจนทีมกู้ภัยเขาต้องระดมเรือเข้าไปช่วยแล้วพาชาวบ้านออกมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าภารกิจครั้งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นถามว่าเร็วไหมก็เร็วเนาะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งรับขนาดนั้นนะคะมันมีพื้นที่ที่น่ากังวลอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนนี้อ่ะพี่บอลแล้วคำว่าวิกฤตเนี่ยมันคือวิกฤตแบบเราเห็นภาพจริงๆก็ล่าสุดมหาดไทยก็ระดมสรรพกำลังและล่าสุดคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ออกมาบอกว่าตอนนี้มหาดไทยขานรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์มาจากที่ออสเตรเลียเลยนะค่ะบอกว่าตอนนี้ให้ระดมกำลังแล้วก็เครื่องมือเข้าไปช่วยน้ำป่าน่านให้เต็มกำลังเลยแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตามทุกช่องทางโซเชียลที่ประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วก็รีบเข้าช่วยเหลือทันทีอย่าให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือแล้วก็ระดมเจ็ตสกีเรือท้องแบนเฮลิคอปเตอร์KA32 รถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องมือแล้วก็กำลังพลเข้าพื้นที่จริงๆอันนี้อุ้มสงสัยทุกครั้งเลยพี่บอลอันนี้ส่วนตัวเนาะ
0: ครับ
1: เวลามันเกิดเหตุแบบเนี้ยคนที่ต้องคอนเน็กคนแรกอ่ะมันควรจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านไห
0: ม
1: เขาควรที่จะให้คำตอบได้อย่างดีที่สุดอ่ะเพราะว่าจะมท.1 มท.2 มท.3 เองก็คงไม่รู้จักทุกซอกทุกหลืบของหมู่บ้านอ่ะ
0: ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมาก
1: แล้วทุกครั้งอ่ะเวลาที่เราจะเห็นข่าวแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมาจากการขอความช่วยเหลือจากคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ที่พอจะมีเน็ตมีโทรศัพท์เนี่ยอย่างวันนี้อุ้มได้ดูข่าวในแต่ละช่องทางอะไรอย่างเงี้ยบางช่องก็วิดีโอคอลคุยกับสำนักข่าว
0: ครับ
1: ทำไมจะต้องให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ข้ามหัวผ่านไปในทุกครั้งเลยอะคะหรือว่าจริงๆก็ช่วยแหละแต่มันยังไม่ทันใจหรือยังไง
0: ก็นี่เห็นไหม
1: ทำไมศูนย์กลางมันไม่ไปถึงเจ้าของหมู่บ้านใช่หัวหน้าหมู่บ้าน
0: คนที่รู้จากในพื้นที่นั้นอย่างหมู่บ้านที่บริเวณเขาเรียกบ้านแก้มหมู่4ซอย2เนี่ยวันนี้ก็มีข่าวเมื่อช่วงเที่ยงช่วงเช้าๆว่าประชาชนขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะว่ามีเด็กเพียงแค่6เดือนติดอยู่ในพื้นที่6เดือนนะฮะโอ้ยังเล็กมากๆอยู่เลยแล้วน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับมีโรงเรียนแล้วก็มีถนนในบางสายที่รถไม่สามารถสัญจรได้คือเราเห็นจากภาพข่าวน้ำมันหนักแล้วมันก็สูงแล้วมันก็แรงมากจริงๆแล้ว
1: มันไม่ใช่ครั้งแรกนะหน้าหนาว
0: มันไม่ใช่
1: มันเหมือนกับเราถ้าถามว่าน้ำมันมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันมันก็อาจจะเข้าใจได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิดไงและอีกอย่างนึงก็เราก็เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศปพก็ประกาศมาก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้ว
0: 18-21 สิงหาเนี่ย

0: คุณเจเสศไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้วก็รวมไปถึงปภ.ภาคเหนือตอนล่างเนาะให้ระดมเครื่องมือเข้าจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วน
1: ม
0: ันมีคำถามในหัวเยอะแยะมากมายเสียงในหัวมันดังเกินไปบ่อยไม่ได้
1: แล้วน้าอุ้มได้ไปครึ่งวินาทีก็เข้าใจได้ว่าเมื่อกี้พออ่านแล้วก็
0: เครื่องมือชุดแรกเขาบอกว่าจะเป็นเรือเจ็ตสกีแล้วก็เรือท้องแบนทั้งหมดที่

0: ให้ขบวนยานพาหนะแล้วก็เครื่องมือกู้ภัยสามารถเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วอย่างนึงที่อยากจะสะท้อนที่เห็นจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ที่ผ่านมานะพี่บอลคือการเตรียมพื้นที
1: ่
0: ให้คนที่ต้องอพยพอะค่ะไปอยู่อันนี้สำคัญมากหนึ่งคือคนที่อพยพแล้วทุกอย่างยังสมบูรณ์ปลอดภัยดีให้เขาอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกมันสามารถซัพพอร์ตได้ทุกเพศทุกวัยหรือไม่คนแก่มีไหมผู้ป่วยติดเตียงมีไหมที่เขาต้องย้ายเขาไปสองการอพยพแล้วคนที่เขาป่วยหรือว่าเขาที่ได้รับบาดเจ็บเอาเขาไปที่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นตอนที่หาดใหญ่อะจำได้เลยพี่เปิ้ลนาครโอ้โหลำเลียงมาเสียชีวิตแล้วนะลำเลียงออกมาคนก็ตะโกนเมื่อไรจะเอาออกไปในตอนที่เสียชีวิตช่วยออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปวางไว้บนสะพาน
1: แล้วไปที่ไหนต่ออ
0: ยู่บนสะพาน
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่มีคำตอบว่าจะเอาไปไหนอย่างนี้ค่ะคือขอให้มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าคงจะมีการแก้ปัญหาเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินรัฐบาลท่านก็ออกมาขานรับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ที่ที่แล้วละว
1: ่
0: าจะมีการเตรียมการยังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าการจัดการกับปัญหาวิกฤตของรัฐบาลในครั้งนี้จะสามารถทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่า
1: เอไม่แน่ใจว่าก่อนวันที่วันนี้ภาพข่าวมันจะออกมาว่าน้ำมันทะลักแล้วมันก็แรงสูงขนาดนี้เนี่ยจนมิดชั้นหนึ่งไปเลยเนี่ยโดยเฉพาะในอำเภอปัวเนี่ยนะเอ๊ะมันมีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่เห็นได้ข่าวเลยอ่ะมีไหม
0: ไม่ใช่เห็นแต่จากกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ใช่ข้อถ้าเกิดเป็นของการ
0: เซลล์บอร์ดแคสต์ในพื้นที่ไม่ทราบเลยอ่ะ
1: ประกาศอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศตั้งแต่ก็คือ18
0: ค่ะ
1: 18ถึง21ที่ฝนจะตกหนักทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆก็รวมถึงจังหวัดแพร่และพะเยาด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะในน่านที่ในพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากแล้วมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าเอาล่ะก่อนหน้านี้เป็นยังไงคือหลายๆท่านถ้าเกิดได้ติดตามข่าวสารก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเซลล์บอสแคสต์นะครับก็คือในพื้นที่อำเภอท่าวังผาตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วนะฮะเพราะว่ามวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนจะเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งราว50 เซนติเมตรและอันเนี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ไปละ
0: ค่ะก็เท่าที่ไปดูเร็วๆใน X ณตอนนี้นะคะหนักที่สุดก็คือที่ปัว
1: ใช่
0: ที่ปัวนี่คือหนักมากเพราะว่าน้ำที่มานี่คือโหของอำเภอปัวนี่มันเป็นน้ำป่ามาเลยอะค่ะน้ำเป็นสีเหมือนโอวัลตินมาเลยอะทุกคนแล้วเขาก็สูงด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็เห็นเป็นภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้รับผลกระทบประมาณ8 ตำบล นะคะน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมากเพราะว่าน้ำที่มาเนี่ยมันจะถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อหมายถึงว่าเราปล่อยระยะเวลาทอดยาวไปเอาแค่วันนี้ก็พอพี่บอลไฟดับถนนถูกตัดขาด
1: ครับ
0: การช่วยเหลือจะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
1: ใช่
0: เพราะเราจะไม่ทราบเลยว่ามีชาวบ้านอยู่ตรงไหนบ้างดูจากตาเปล่าเท่าที่เห็นจากข่าวต่างๆเนี่ยคือต้องบอกว่าบางคนบางบ้านนะพี่บอลจะถึงหลังคาแล้วนะคะ
1: ครับมันสูงมากจริงๆถ้าพอพูดถึงถนนปั๊บก็จะมีทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางนะครับอันนี้รถผ่านไม่ได้แล้วก็มีทางหลวงหมายเลข1256สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกตัดรถก็สัญจรไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนที่ตอนนี้ต้องปิดหยุดเรียนชั่วคราวเลยก็จะมีป่าแลวหลวงวิทยามีโรงเรียนดูพงมีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองมีบ้านป่งคำแล้วก็โรงเรียนบ้านปังช้างนะครับที่ณตอนนี้นะประกาศเรียนปิดหยุดเรียนชั่วคราวเพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายนะฮะรถก็ไม่สัญจรไปในพื้นที่ได
0: ้เพจหนึ่งที่อุ้มติดตามพี่บอลตั้งแต่ตอนช่วงที่หัดใหญ่มาคือเพจทีลมฟ้าอากาศคือจริงๆเพจเนี้ยเขาก็ได้ติดตามแล้วก็วิเคราะห์จากเรดาร์ที่เกิดขึ้นจริงๆแหละแล้วก็เอาภาพมาให้เห็นนะล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์ว่าเหลือเวลาอีก6 ชั่วโมงเตือนน้ำทั่วเมืองน่าน69คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่บ่ายนี้ในขณะที่ต้นน้ำน่านแถวบ่อเกลือเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอลบอกเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างฝนเริ่มถล่มหนักซ้ำอีกแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เพิ่มมวลน้ำแม่น้ำน่านที่จะหลากเข้าตัวเมืองด้วยตอนนี้ความยากคือน้ำมันไม่นิ่งไงคะบางจุดกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆเข้าไปนำเรือฝ่าเข้าไปแล้วพี่บอลตัวของเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเซฟชีวิตตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเรือเสียการควบคุมหรือว่าเข้าไปในจุดที่กระแสน้ำมันแรงเกินไปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงทั้งผู้ที่ประสบภัยแล้วก็เสี่ยงทั้งทีมที่ช่วยเหลือค่ะ
1: อืม
0: เป็นกำลังใจให้นี่เท่าที่ติดตามรู้สึกพี่เปิ้ลนาคร

0: ทุกครั้งเวลาน้ำท่วมแล้วนึกถึงเจ็ตสกีก็นึกถึงพี่เปิ้ลนาครเนาะเอ็นบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
1: เมื่อกี้รายการก่อนหน้านี้ตอนที่น้องเก๋กับน้องเหงาจัดรายการแล้วก็สวนกันเพื่อที่จะแท็กทีมแปะมือมาที่รายการเราเนี่ยเราก็คุยกันนอกรอบเนาะบอกว่ามันรู้สึกว่าเวลาแต่ละปีเนี่ยไทม์ไลน์ที่เราอ่านข่าวที่เราทำข่าวกันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่วนลูปซ้ำไปซ้ำมาในหลายๆเรื่องเนาะในแต่ละช่วงเอาละตอนนี้มาน้ำท่วมจังหวัดทางภาคเหนือนี่เอาเราก็ไม่รู้ว่าพี่น้องหาดใหญ่จะยังรู้สึกเสียวๆในช่วงปลายปีไหมกรุงเทพเดี๋ยวก็จะมาอีกแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีเอาอีกแล้วเราทำข่าวเรื่องไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 แบบนี้อีกมันจะวนๆอยู่แบบนี้ไปตลอดเวลานะครับจนทำให้เรารู้สึกว่าตกลงแล้วในแต่ละปีเรามีการพัฒนาหรือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสิ่งที่มันเป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆของประเทศเราไปได้มากน้อยแค่ไหน
0: เอาอย่างน้อยครั้งนี้คุณเจเศษคุณอันสิทธิ
1: ์ครับ
0: บอกเลยว่าห้ามมีผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นเป้าที่เราเอาใจช่วยมากเลย
1: ใช่เราไม่อยากให้มีจริงๆเหมือนกัน
0: ถ้าสำเร็จนี่เราจะแบบชื่นชมมากๆเลยแต่ก็ชื่นชมแต่ตอนนี้เนาะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนทุกๆระดับเลยค่ะ
1: ใช่ครับอีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยคือบัตรชมพูเถื่อนบัตรเลข7ที่เป็นบัตรที่ออกให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหมายความว่าหลังจากที่มีการไปตรวจพบการสวมสิทธิ์นะครับที่แฟลตดินแดงที่มันมีการย้ายชื่อของบุคคลต่างด้าวเข้ามาในห้องเดียวเนี่ยเป็น10กว่าคนน่ะบางห้อง16คนอย่างเงี้ย
0: บางห้อง60ค่ะพี่บอล
1: 60เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: บางห้องมันคือมันกลายเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยฮะที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยมันก็เคยมีการทลายบัตรเลข0ที่เขาเรียกบัตรหัว0ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เดือนสิงหาคมเลย
0: เมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่บอลว่าตกลงเลข0เลข7มันต่างกันยังไงอันนั้นพอสเอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ประเด็นก็คือว่ารอบนี้มันน่ากลัวตรงที่คนต่างด้าวเหล่านี้ค่ะเวลาที่เด็กเขาเติบโตขึ้นแล้วเขามีคุณสมบัติครบตามกฎหมายเขามีโอกาสที่จะยื่นคำขอสัญชาติไทยได
1: ้ครับ
0: ขบวนการที่มันอาจจะกระทบความมั่นคงของประเทศในครั้งนี้แล้วเนี่ยตกลงแล้วรัฐรู้แค่ไหนและรู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าในขบวนการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นแล้วเปิดเผยมาเนี่ยพี่บอลเขาบอกว่านำชื่อมาใส่เอาไว้ในทะเบียนบ้านของห้องพักภายในแฟลตดินแดงอ่ะแล้วห้องพักอ่ะมันมีแค่พื้นที่30ตารางเมตรอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วเขาลองคิดดูว่าเวลาที่เอาชื่อเข้ามาใส่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สำนักงานอ
1: ่
0: ะเวลาที่เขาจะเอาชื่อใส่อ่ะไม่เอะใจสักหน่อยหรอคะ
1: ก็มีหนึ่งในเหยื่อละกันนะฮะที่เขาให้ข้อมูลน่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเหมือนกับว่ามีคนน่ะมาติดต่อเขาว่าให้เซ็นเอกสารเพื่อที่จะให้มีบุคคลต่างด้าวเนี่ย
0: เข้ามาอยู่ในบ้านเธอด้วยนะ
1: ทะเบียนทีนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของน้องสาวของเขาเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่พอทีนี้เขาจะเอาชื่อของน้องสาวอีกคนนึงเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องในแฟลตปรากฏว่าเขาไปตรวจพบว่ามันมีชื่อของบุคคลต่างด้าวอยู่เยอะเป็นจำนวนมากเขาเลยก็ไปแจ้งกับทางสำนักงานเขตปรากฏว่าระดับค่อนข้างสูงในสำนักงานเขตอ่ะ
0: พูดง่ายๆอย่างนี้สรุปเลยคนนี้เขาบอกว่าเขตไหนก็มีที่ไหนก็ทำ
1: ใช
0: ่ก็เจ้าหน้าที่นั่นแหละเขาเป็นคน
1: ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช่พูดแบบนี้อ้าวแล้วเราซึ่งเป็นเจ้าบ้านเราอ้าวแล้วถ้าเกิดที่ไหนก็มีที่ไหนก็ทำแล้วทำไมปล่อยให้ทำอ่ะ
0: คำถามนี้พอสเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้นัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ขอให้ท่านได้มาให้ความชี้แจงให้ความกระจ่างหน่อยว่าท่านทราบไหมว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วปริมาณเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะขยายผลเนี่ยเอาจริงๆนะมันลามไปถึงขบวนการพ่อทิพย์ได้ด้วย
1: ใช่
0: ซึ่งขบวนการพ่อทิพย์ก็ยังค้างเติ่งอยู่เลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็สัมภาษณ์คุณโตโต้ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นข่าวไปแล้วก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ก่อนที่เราจะไป
1: ร่วมๆนิดนึงก่อน หาหุงข้าวกินกันหน่อยนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822เป็นอเนกประสงค์5ใน1ที่ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะครับความจุสะใจ5ลิตรประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับลดเวลาได้เกินครึ่งเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยรับประกัน1ปีเต็มนะครับในราคาเหลือแค่1390 บาทเท่านั้นสนใจครับ02

0: 21143990สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: กลับมาครับช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ทูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องไปทลายแก๊งบัตรชมพูเถื่อนนะครับแล้วก็อาจจะขยายผลโยงไปถึงเรื่องขบวนการพ่อทิพย์ที่ก่อนหน้านี้ก็ได้นำเสนอข่าวกันไปแล้วอย่างที่บอลบอกไว้ว่าช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีแก๊งบัตรเลขศูนย์หัวศูนย์มาด้วยซึ่งมันก็คล้ายๆกัน
1: แต่เจาะตรงนี้ก่อนว่าหลังจากที่มีการไปบุกที่แฟลตดินแดงเนี่ยมันพบความผิดปกติว่าไปยัดชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าทะเบียนบ้านต้องบอกว่าตัวเลข 1,366 คนเนี่ยเฉพาะแฟลตดินแดงแล้วก็เขตนี้เท่านั้นนะพี่บอล
0: ใช่
1: คำถามคือถ้าขยายเฉพาะในกรุงเทพมหานครอ่ะมีกี่คนแล้วถ้าขยายภาคกลางกี่คนแล้วถ้าขยายทั้งประเทศกี่คนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะ
0: ค
1: ือยอมรับแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆทั้งในลักษณะของการปล่อยปละละเลยแล้วก็อาจจะเกิดการทุจริตกันทีนี้นักข่าวเขาก็สงสัยเราเองก็สงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันสืบต่อไปถึงเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์อย่างที่บอกแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พี่บอลบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกระแสข่าวนั่นมันกำลังสะท้อนว่ามันไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้มีแค่ของในกรุงเทพเพราะว่าตัวที่เป็นพยานท่านก็บอกมาว่าในสำนักงานเขตนะตอบคำถามที่เขาสงสัยเนี่ยได้ไม่น่าฟังสักเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับเรื่องนี้เลยนะฮะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับคุณวรสิทธิ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
1: ค่ะถ้าเจาะเฉพาะกรณีที่ไปบุกแฟลตดินแดงแล้วไปพบความผิดปกติของเรื่องยัดชื่อเด็กต่างด้าวเนี่ยตอนนี้คุณวรสิทธิ์ทราบรายละเอียดมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ
6: เรื่องแฟลตดินแดงใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
6: คืออย่างนี้ครับมันเป็นการขยายผลมาจากทางปฏิชุดปฏิบัติการที่ลงไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับแล้วก็เราก็อาศัยการขยายผลจากข้อมูลตรงนั้นนะครับเชื่อมโยงมาที่

0: แดงนะครับซึ่งก็เป็นการได้เบาะแสมาจากจุดตรงนั้นครับ
1: พระนครศรีอยุธยานี่คือกรณีที่เป็นพ่อทิพย์อันนั้นหรือเปล่าคะท่านคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนั่นหมายความว่าตอนนี้ขบวนการทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหูในตาละแล้วเรากำลังโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันค่ะ
0: ต้องเรียนว่าการทุจริตทางทะเบียนเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 รูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราพบแล้วก็กำลังโฟกัสอยู่นะครับก็ทั้งหมดเราก็จะต้องดูทั้งหมดทุกรูปแบบนะครับแล้วก็หาจุดเป้าหมายที่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ลงไปสแกนเอาข้อมูลแล้วก็ดำเนินการ
2: รูปแบบที่ว่าที่บอก3รูปแบบโดยประมาณเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
0: จริงๆแล้วอย่างรูปแบบแรกก็เป็นรูปแบบที่เราลงไปดำเนินการเมื่อวานนะครับก็คือเรื่องการสวมการออกสิทธิ์อันเป็นเท็จอย่างเงี้ยครับสวมบัตรสวมอะไรพวกนี้ลักษณะแบบนี้นี่คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2ก็คือในรูปแบบของพ่อทิพย์ครับที่มีแม่เป็นต่างด้าวแล้วก็ไปหาคนไทยที่เป็นผู้ชายมารับรองเป็นบุตร
2: ครับ
0: รูปแบบที่3ก็คือพ่อเป็นต่างด้าวแต่แม่เป็นคนไทยอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะเหมือนกับว่าให้มาอุ้มบุญหรือว่าอะไรลักษณะแบบนั้นครับครับซึ่งก็จะมีทั้ง3รูปแบบครับกำลังเร่งทำงานเพื่อเอาข้อมูลลงไปดำเนินการกันอยู่ฮะ
1: ของพ่อทิพย์เนี่ยตอนนี้มันกระบวนการไปถึงไหนแล้วอะคะ
0: เรื่องของพ่อทิพย์ก่อนหน้านี้ที่มีการเข้าไปจับกุมตอนนั้นที่โรงพยาบาลที่อะไรพวกนี้ก็ตอนนั้นก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับในช่วงของตำรวจในการดำเนินการนะครับแต่นอกจากชุดนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อครับซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีการจัดการเพิ่มเติมได้ครับ
2: ครับคุณวรสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลไหมว่าเชื่อมโยงในขบวนการเดียวกันเลยหรืออย่างไร
0: จริงๆๆเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกันนะครับแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างชุดเมื่อวานเรื่องของการสวมบัตรเนี่ยที่เราพบมันเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็เอาบุตรมาจดสวมย้ายเข้ามาแบบเป็นการจดแจ้งเท็จแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพ่อทิพย์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนั้นคือจะเป็นกลุ่มคนจีนเชื้อชาติจีนเยอะอะไรเงี้ยครับมันจะแยกรูปแบบกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ฮะ
1: คุณขออนุญาตเรียนถามได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับคุณโตโต้ที่ก็อยู่ในการตรวจสอบอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของงบประมาณที่ไม่สามารถที่จะไปตรวจในขั้น DNA ได้ค่ะมันก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่มันทำให้มันสะดุดกันอยู่แล้วมันไม่โฟลว์ในเรื่องของการตรวจสอบอะค่ะตรงนี้คุณนรสิทธิ์ทราบไหมคะ
0: คือจริงๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยโดยปกติแล้วในการจดแจ้งใช่ไหมครับเขาจะให้อำนาจของนายทะเบียนนะครับในการจดแจ้งรับจดแจ้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุอันสงสัยก็ต้องมีการสอบนะครับสอบปากคำว่านี่ใช่พ่อใช่แม่จริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านสสบอกนะครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้มันเด็ดเด็ดขาดไปเลยเนี่ยถ้ามีเคสลักษณะว่าแม่เป็นต่างด้าวใช่ไหมครับพ่อเป็นคนไทยจริงๆก็ควรจะมีการตรวจ DNA ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค่าตรวจเนี่ยตามโรงงานของรัฐเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทนะครับก็ถามว่ามันก็ถ้าเราจะดำเนินการแบบนี้ก็อาจจะเป็นภาระเพิ่มเติมนะครับให้กับผู้ที่มาจดซึ่งเข้าใจได้ครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะสามารถที่จะมาช่วยลดแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยให้กับผู้ตรวจได้บ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการลดภาระให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดด้วยครับ
1: ค่ะน่าจะได้คำตอบประมาณเมื่อไหร่คะเพราะว่าหลายคนก็รอฟังคำตอบอยู่ว่าตกลงแล้วตัวเลข
0: อันนี้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปปรับในระเบียบกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ระเบียบกฎหมายนี่ยังไม่ได้บังคับให้มีการตรวจยืนเองตอนนี้กำลังให้ทีมกฎหมายเนี่ยดูในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องปรับอยู่ถ้าเราต้องการจะเดินไปถึงจุดนี้จะต้องปรับในเรื่องของข้อกฎหมายข้อใดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็กำลังท่านรัฐมนตรีก็กำลังจะไปหาดูในแนวทางว่าจะจัดการอย่างไรให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะถ้ากระบวนการยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้มาที่ตัวของเจ้าหน้าที่เองอะค่ะคุณวรสิทธิ์มีการไล่เรียงยังไงบ้างคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เปิดประตูเข้ามาในกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้จริง
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เรามีการไล่กวาดล้างนะครับก็มีการสั่งการในเรื่องของเจ้าหน้าที่ให้มีการเข้มงวดในการจดทะเบียนมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าจะไม่มีเคสใหม่แน่นอนเพราะว่าทุกคนกำลังโดนจับตามองกันทั้งหมดนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็รับทราบว่าท่านนายกนโยบายท่านนายกเนี่ยชัดเจนว่าต้องชัดเจนแล้วก็กดขันทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วทุกเคสที่มีการมาจดแจ้งเนี่ยจำเป็นต้องมีการสอบ

0: ปากคำข้อมูลเพิ่มเติมด้วยฮะ
1: อันนี้ขอถอยกลับมาที่เจ้าหน้าที่ที่อนุญาตให้มีคนที่เป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านกันได้เยอะๆแบบนี้คือดูตามพื้นที่แล้วดูตามปริมาณคนแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเอ๊ะสักนิดนึงอะท่านว่าแบบโอ้ยข้าอัดกันได้อยู่กันได้ยังไงขนาดนี
0: ้จริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่จะรับจดแจ้งใช่ไหมครับจริงๆระบบเนี่ยมันก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็มีการเดี๋ยวมีการสั่งการไปนะครับว่าให้มีการถ้ามีปริมาณที่มันผิดปกติเดี๋ยวจำเป็นที่จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการทำลักษณะแบบนี้กัน
2: แล้วที่ทำไปแล้วนะฮะเราจะมีการเอาผิดอย่างไรหรือว่าจะต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้าง
0: โอเคคือข้อดีของเรื่องของทะเบียนเนี่ยอย่างนึงก็คือเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลของทั้งกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันทำงานเรื่องนี้นะครับในส่วนที่พบความผิดปกติแล้วไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็ต้องดำเนินคดีครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นนายหน้าหรือจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับลักษณะที่กับเมื่อวานครับหมายจับที่เรามีการออกไปทั้งหมด7หมายเนี่ยประกอบไปด้วยคน3กลุ่มนะครับ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องทะเบียนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มนายหน้าที่เป็นคนนำพาแรงงานต่างด้าวหรือว่ามีคนไปเสนอบอกว่าเดี๋ยวมาอย่างนี้สิเดี๋ยวฉันจัดการให้นะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มเจ้าบ้านที่ให้มีการมาจดแจ้ง
2: คือเจ้าบ้านนี้ก็ต้องแยกด้วยใช่ไหมว่าเป็นเจ้าบ้านที่ตั้งใจที่จะรับผลประโยชน์ตรงนั้นกับเจ้าบ้านที่เหมือนเป็นเหยื่อเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะมีบางกรณีที่เจ้าบ้านเองเนี่ยไม่ได้รู้อาจจะโดนเอาเอกสารไปทำโดยมิชอบหรืออะไรลักษณะประมาณแบบนี้อย่างเช่นว่าผมไปขอเอกสารคนคนหนึ่งมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ไปทำเรื่องนี้เอาไปทำเรื่องอื่นก็จะเป็นปัญหาลักษณะแบบนี้แหละฮะที่จะเกิดขึ้น
1: ค่ะจริงๆแล้วในทุกขั้นตอนเนี่ยมันสามารถที่จะจี้ไปได้เลยว่าใครเป็นคนรับผิดชอบในขั้นตอนไหนบัตรแต่ละใบผ่านมือใครบ้างถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับเพราะพอเรากลับไปดูตรวจสอบเนี่ยมันบันทึกไว้ทั้งหมดอยู่แล้วครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบตรงนั้นเราก็ดำเนินกันไปแล้วครับ
2: ครับในเมื่อมันตรวจสอบแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเกินความคาดหมายของเจ้าหน้าที่เลยว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องถูกตรวจสอบเพราะมันผิดปกติเกินแบบเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ในทะเบียนกัน60กว่าคนแบบเนี้ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้
1: ความมั่นใจและความกล้า
2: ได้ขนาดนั้นโอ้
0: ผมว่ามันด้วยความชะล่าใจมากกว่าผมว่าเป็นด้วยความชะล่าใจมากกว่า นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้อยู่แล้วฮะอย่างที่แฟลตดินแดงที่เราไปเนี่ยถ้าเกิดตามทะเบียนอันจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องมีเด็กที่เป็นต่างด้าวอยู่ที่แฟลตดินแดงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีพันกว่าคนซึ่งมันก็มีแต่ชื่อนะครับซึ่งตัวจริงไม่ได้อยู่หรอกฮะนะครับแล้วก็ในส่วนที่บางห้องยกตัวอย่างเช่นบางห้องเนี่ยห้อง30กว่าตารางเมตรเนี่ยมีคนอยู่ในนั้นเนี่ยแจ้งชื่ออยู่เนี่ย60กว่าคนผมก็อยู่ไปได้ยังไง
1: ค่ะคุณวริศบอกว่ามันเกิดจากความชะล่าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในเนื้อข่าวจริงอะระบบมันเตือนแล้วด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะคีย์เข้าไปได้
0: หมายถึงว่าความชะล่าใจว่าจะไม่มีใครมาตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: ก็เลยดำเนินการไปอย่างนั้นฮะ
2: จะใช้วิธีใดในการหลบเลี่ยงขั้นตอนของมันอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยใช่ไหม
0: ครับครับฉะนั้นก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้ลงไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับ
1: มีคนคาดหวังค่ะว่าเดี๋ยวมันจะจบอยู่แค่เจ้าหน้าที่3คนนี้แล้วคนที่อยู่ระดับสูงกว่าก็จะลอยตัวลอยนวลอีกคุณวรสิทธิ์คิดเห็นยังไงคะ
0: อย่างแรกเราต้องไปดูก่อนครับว่าหน้าที่ในการรับจดแจ้งเนี่ยอำนาจหน้าที่เป็นของใคร
1: นะ
0: ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนที่บุคคลเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าที่ต้องรับรู้รับผิดชอบด้วยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตามอยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นประกอบกับที่ตำรวจต้องไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ที่มีการกระทำผิดเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างอันนี้ก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงอะครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับอันนี้น่าจะเป็นการบูรณาการของหน่วยงานไหนบ้างอะคะคุณวรศิษฐ์คะ
0: จริงๆเป็นหลายหน่วยงานครับเราจะเห็นตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานก็จะเป็นปกครอง
1: ค่ะ
2: คร
0: ับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทางปปง.ปปท.รวมไปถึงDSI นะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวาน6หน่วยนะ

0: ครับ
1: ครับ
0: นะครับเราจะเห็นว่าการทำงานที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ที่เรากวาดล้างที่มีข่าวจับเนี่ยจะเป็นการทำงานลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนอาจจะต่างหน่วยต่างทำรับผิดชอบหน้าที่ต่างกันแต่ตอนนี้เราบูรณาการร่วมกันในหลายๆหน่วยเพราะว่ามันจะทำให้ขอบเขตความสามารถในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามเนี่ยมันสามารถทำได้ดีกว่านะครับ
1: ข้อมูลที่เราได้มาจากการบริการหลายหน่วยงานตอนนี้มหาดไทยได้รับทราบหรือยังว่าเอาแค่ในกรุงเทพมหานครก่อนเนี่ยนอกจากเขตดินแดงแล้วจะไปตรงไหนต่อ
0: ตอนนี้เรามีเป้าคร่าวๆอยู่แล้วแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่มันไม่ได้กระทำความผิดแต่เป็นวิธีการโดยปกติหรือเหตุปกติอันนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังโฟกัสอยู่ว่านอกจากดินแดงแล้วก็ทั้ง50เขตทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่ไหนอีกบ้างที่เราควรจะต้องไปตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกพื้นที่นะครับที่เราเจอร่องรอยเราก็ต้องตามทั้งหมดนะครับเราจะแบ่งโซนก่อนว่าถ้าพื้นที่ไหนมีกลิ่นมีร่องรอยโอเคเป็นพื้นที่สีแดงอันนี้เราต้องรีบจัดการก่อนเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปจนครบทั้งหมดแล้วครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นแผลเรื้อรังของข้าราชการที่เขาทำความทุจริตมาอย่างช้านานแล้วเรามาจิ้มมาเจอพอดีหรือยังไงคะคุณวรสิทธิ์คะ
0: ก็จริงๆเขาก็ทำกันมานานนะครับแต่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแบบนี้นะครับน
2: ะ
0: ก็อาจจะมีแค่คนบางกลุ่มที่ทำแต่ก็ทำสะสมกันมาอะไรกันมานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการต้องเร่งกันกวาดบ้านนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างรายการของเราเนี่ยเราตามมาตั้งแต่ที่ดอนสักที่สุราษฎร์ธานีอันนั้นก็บัตรเลขศูนย์มารอบหนึ่งแล้วก็มาต้นเดือนสิงหาที่แม่สอดจังหวัดตากก็บัตรเลขศูนย์ก็จับกลุ่มกันไปรอบหนึ่งแล้วก็มาวันนี้สิงหาคมเมื่อวานนี้ก็แฟลตดินแดงคือมันดูต่อเนื่องกัน2เดือนเนี่ย 3-4 เจ้าเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ตั้งแต่พ่อทิพมาเนี่ยมันทำไมมันถึงมาโผล่กันในช่วงนี้หนักๆเยอะๆเป็นเพราะว่าเรามีข้อมูลมาก่อนหน้านี้พอแล้วที่จะปฏิบัติการนี้ในช่วงเวลานี้หรือยังไง
0: คือต้องบอกว่าการตรวจสอบนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยในช่วงของในช่วงนี้ท่านนายกก็ได้มีคำสั่งให้มีการกวดขันเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมข้อมูลถึงปรากฏค่อนข้างเยอะนะครับในสิ่งที่มันสะสมกันมาทั้งหมดก็มาออกเห็นแล้วตอนนี้ครับ
1: ครับ
2: คือจริงๆแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยพอมันมีข่าวมาแล้วค่ะคุณวรสิทธิ์คะมันค่อนข้างจะหายไปว่าแล้วยังไงต่อคุณวรสิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขารอติดตามไหมคะว่าสุดท้ายปลายทางมันจะไม่ได้จบแค่ว่าออกจากราชการไว้ก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเห็นจุดจบ
0: จริงๆแล้วพอจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นต้องเรียนตรงๆว่าเป็นจุดแค่จุดเริ่มต้นในการดำเนินการนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอเราจับกลุ่มดำเนินคดีก็จะต้องส่งให้หน่วยต่อก็คือทางตำรวจก็ต้องไปดำเนินคดีต่อไป
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้สำหรับคนที่เขาได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนถูกบัตรที่มันเจอแล้วอะค่ะว่าคนนี้มาแบบผิดช่องทางอะจากความจำนวนที่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีมาตรการว่าจะดำเนินการไงต่อไปอะค่ะ
0: ในส่วนไหนนะฮะ
2: ในส่วนที่บัตรชมพู
0: ดำเนินการไปใช่ไหมอ๋อในคนที่เข้ามาสวมเนี่ยนี่เราต้องถอนสิทธิ์เขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำผิดเนี่ยอันนี้เราดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วครับว่าใครผิดตรงไหนอะไรยังไงก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินการต่อครับ
1: อ๋อครับแล้วขอเป็นความรู้นิดนึงคุณวรสิทธิ์ว่าในธุรกรรมที่คนต่างด้าวที่สวมสิทธิ์มาเนี่ยแล้วทำธุรกรรมไปแล้วแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันจะชดเชยชดใช้ยังไงฮะ
0: หมายถึงว่ายังไงนะครับ
1: หมายถึงว่าที่มีการสวมสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็อาจจะไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆโดยใช้สิทธิ์ที่ได้รับมาโดยไม่ชอบแบบนั้นเนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ย
0: อันนี้ผมว่ามันต้องแยกเป็นกรณีไปว่าได้ไปทำอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็แต่กรณีเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ต้องเรียนว่าในการเข้ามาสวมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยก็คือว่าเมื่อถือบัตรลักษณะแบบเนี้ยข้อที่หนึ่งคือเขาจะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นขอไปรับสิทธิ์พื้นฐานในบางอย่างหรือวิธีการการเดินทางไปไหนมาไหนที่มีความสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นเป้าใหญ่ก็คือว่ากลุ่มคนที่ถือบัตรลักษณะแบบนี้เนี่ยในอนาคตนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติได
2: ้
0: นะครับก็ต้องแยกเป็นกรณีไปนะครับแต่เบื้องต้นยังไงก็คือถอนสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดมันยังบอกอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่ากำลังดำเนินการแต่ว่า

0: ุณวรสิทธิ์สามารถที่จะบอกให้ประชาชนได้รับทราบได้ไหมคะว่าจะให้ตรวจไปถึงระดับไหนยังไงอะคะ
1: ตรวจทุกจังหวัดครับ
0: ทุกจังหวัด
1: ตรวจทุกจังหวัดและจะตรวจย้อนกลับไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยปริมาณข้อมูลเยอะขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานิดนึงครับนะครับแต่ยืนยันว่าต้องทำทุกที่ทุกจังหวัดแล้วก็ต้องทำอย่างเข้มข้นครับ
0: ค่ะทั้งหมดที่เป็นข่าวมาจนถึงวันนี้คุณวรสิทธิ์มีความกังวลเรื่องอะไรบ้างไหมคะ
1: ผมไม่มีความกังวลครับเพราะว่าหน้าที่ของผมณตอนนี้ก็คือต้องเข้ามาเร่งนะครับกวาดบ้านให้เรียบร้อยนะครับจะเจออะไรยังไงแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเราไม่ได้สนใจว่าบุคคลนั้นเป็นใครเราสนใจแค่ว่าเขาทำอะไรมากกว่านะครับก
2: ็
1: พบเจอข้อเท็จจริงยังไงก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
2: และกระแสข่าวที่สังคมตั้งคำถามว่าขบวนการต่างๆนานาอาจจะไม่ได้อันนี้โดยตรงเนี่ยหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยแล้วมีนักการเมืองระดับสูงที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีความกังวลในเรื่องในการตรวจสอบหรือว่าจะเอาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงบ้างฮะ
1: ก็ผมจริงๆผมก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่ส่วนที่รับผิดชอบในเรื่องการสอบท้องถิ่นเป็นหลักเนี่ยก็คือปปช.นะครับเราผมอธิบายสั้นๆว่าถ้ามันมีความพยายามที่จะปกปิดนะครับหรือว่ามีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ที่โดนเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นคนบางคนก็เป็นคนมีชื่อคนมีเสียงเป็นคนใกล้ชิดนักการเมืองหลายคนถ้าเกิดว่ามันมีความพยายามอย่างจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดอยู่แล้วครับแต่เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราทำงานเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนที่เป็นที่ผิดปกติด้วย
0: อันนี
1: ้เราก็พร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็มีการยืนยันข้อมูลนะครับกับทางตำรวจด้วยอะไรด้วยก็มีการยืนยันข้อมูลกันหลายทางนะครับแล้วก็ทำออกมาทั้งชุดทีเดียวเลยไม่ได้กันว่าเป็นของใครอะไรยังไงเราจะเห็นว่าบางคนที่มีนามสกุลคล้ายกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนนั้นคนนี้ทุกคนก็โดนถอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเป็นการทำงานอย่างตรงไปตรงมาจริงๆครับ
0: ค่ะอย่างนึงคือสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้ก็คือเรื่องของเส้นเงินตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะออกมาเปิดเผยได้ในท้ายที่สุดไหมคะว่าเงินมันจะไปสิ้นสุดที่ใครเพื่อที่จะได้เป็น
1: เรื่องนี้คนที่จะต้องมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ขอให้เป็นปปช.มาให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของปปช.เลยแล้วเราไม่สามารถแทรกแซงได้อยู่แล้วด้วยนะครับนะครับ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยครับคุณวรสิทธิ์ครับวันนี้ครับสำหรับเรื่องข้อมูลในการตรวจสอบวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่กระบวนการทั้งประเทศที่เราได้บอกกันไปค่อยๆไล่ๆค่อยๆเรียงค่อยๆตรวจสอบ
0: ไปพยายามถามที่จะแยกหมวดแต่ต้องยอมรับว่าทั้งหมดมันอยู่ในเส้นเดียวกันเพียงแค่มันอยู่ในทางขนานเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบการโกงสอบท้องถิ่นมันก็คือเป็นเส้นทางเพื่อที่จะให้มีข้าราชการมาทำงานและเมื่อมีข้าราชการมาทำงานแล้วสิ่งที่ข้าราชการรุ่นพี่ทำก็คือเปิดโอกาสให้มันมีการทุจริตและในการทุจริตนั้นที่เราได้คุยกันในวันนี้2หัวข้อหลักๆก็คือเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์ที่มันไปมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาด้วยแล้วการขยายผลจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละที่คุณวรสิทธิ์บอกว่ามันเลยขยายมาที่แฟลตดินแดงทีนี้สิ่งที่หัวพี่บอลพยายามถามเนี่ยคือตกลงแล้วกระบวนการระหว่างทางเนี่ยอ่ะ1คือเรื่องของเจ้าหน้าที่คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่แต่ละหน่วยก็ต้องรับผิดชอบกันไปแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบแค่ในกรุงเทพเท่านั้นเดี๋ยวจะตรวจสอบทั้งประเทศต่างจังหวัดด้วยแล้วในขณะเดียวกันพอไปพูดถึงเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์ที่มันเป็นเหมือนหลุมใหญ่เลยที่มันไม่สามารถทำให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปได้นั่นคือกระบวนการของการตรวจ DNA ถูกไหมพี่บอลเพราะว่าการที่จะมายืนยันว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่จริงๆหรือตกลงแล้วคุณเป็นพ่อทิพย์หรือเปล่าก็คือ DNA กลายเป็นว่าตอนนี้ปัญหาคือมันไม่มีงบประมาณในการที่จะไปตรวจ DNA คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการหารือซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบท่านเองก็บอกว่าโอ้จริงๆมันต้องไปแก้ในเรื่องของหลักการกฎหมายอะไรต่างๆเลยด้วยซ้ำมันอันนั้นก็ต้องรออีก
2: ใช่ในส่วนที่จะมีความเกี่ยวข้องไปถึงระดับ
0: ไหน
2: เมืองระดับสูงขนาดไหนเนี่ยอันนี้แยกเป็นหนึ่งเรื่องก่อนนะเพราะว่าในระดับของการทำงานที่เราติดตามข่าวว่าจะตรวจเจอแก๊งไหนขบวนการไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาแล้วเมื่อกี้พยายามจะถามด้วยว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากเขตดินแดงมันมีที่ไหนท่านพยายามเลี่ยงตอบเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ท่านบอกอ่ะอันนี้เราหวังไว้ว่าจะมีเป้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบแล้วจะ

0: คุยขึ้นมาว่าจะเจอได้อีกไหมว่าอีกกี่พันรายอย่างไรงในพื้นที่อื่นเน
1: าะจริงจริงทุกครั้งเวลาที่ถามเนี่ยเราถือว่าเราก็เป็นตัวแทนชาวบ้านเนาะพี่บอลเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้ตั้งต้นด้วยการจับผิดนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งที่พอให้ข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีแผนของเขาอยู่
0: ใช่เพราะว่าเรื่องนี้ทางรายการนะครับได้ทำการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมาตั้งแต่อย่างที่บอลพยายามจะโยงว่าทางมหาดไทยเองก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สอดตอนนั้นมันก็บัตรเลขศูนย์น่ะซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่ามันเป็นการสวมสิทธิ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐนายทะเบียนเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: เหมือนกันเด้เลย
1: ใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาเมาส์กันแบบดุเด็ดเผ็ดมันอีกครั้งหนึ่งข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้มีประเด็นไหนที่ควรที่จะแชร์ที่จะเล่ากันบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
0: สักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ีเวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุริยะบินด่วนน่านติดตามน้ำท่วมหลังฝนตกหนักแม่น้ำน่านบางจุดล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าสำนักงานชลประทานในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังจังหวัดน่านเป็นพิเศษหลังฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเขตสูงในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่อาทิบริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลคูคาชุมชนบ้านร้องแงตำบลวรนครและบริเวณลำน้ำกุลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้ได้ยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเพื่อเดินทางพร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเตรียมยาและเวชภัณฑ์พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศเตือนจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนายสุริยะสั่งการให้โครงการชลประทานน่านและสำนักงานชลประทานที่2เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงพัทรพงษ์สั่งด่วนกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเร่งช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ระดมเครื่องจากบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมจากกรณีเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังเส้นทางสายหลักและทางสายรองที่มีความเสี่ยงรวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับเปิดทางและระบายน้ำเพื่อเข้าดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังได้สั่งให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

0: ารที่เดินทางเข้าและออกจากจังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานสังกัดทยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกไม่ต้องไม่มีความล่าช้าทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดรวมถึงให้ติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่2แจ้งว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการเดินทางของประชาชนนั้นกรมทางหลวงจึงขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมจำนวน7แห่งจังหวัดน่าน6แห่งทางหลวงหมายเลข101ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข101บริเวณแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดการจราจรใช้ทางด้านบนได้ทางหลวงหมายเลข1256บริเวณสะพานบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการสัญจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1081บริเวณหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวน้ำกัดเซาะท่อไหลท่วมทางการจราจรผ่านไม่ได้จังหวัดพะเยา1แห่งทางหลวงหมายเลข1092ในพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปงน้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะยอดลงทะเบียนรับสิทธิ HAI Passport ทะลุ 300,000 รายตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ HAI Passport ขณะนี้มียอดลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 206,293 รายส่วนยอดรอลงทะเบียนรับสิทธิ์ทะลุ 300,000 รายจากโควต้าเปิดให้สิทธิ์5ล้านรายสำหรับขั้นตอนการยันตัวตนผู้ลงทะเบียนที่เลือกใช้ช่องทางไทยดีอาจจะพบความล่าช้าในการประมวลผลทางนี้ผู้ที่อยู่ระหว่างการรอยืนยันตัวตนสามารถเลือกเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อช่วยให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google, Microsoft หรือ Apple จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อดำเนินการสำเร็จระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตำรวจเดินหน้าขยายผลปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในฐาน

0: ณชุดทำคดีเปิดเผยความคืบหน้าหลังตำรวจเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครว่าปฏิบัติการเมื่อวานนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งเชื่อว่ายังอาจพบพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันสำหรับต่างจังหวัดกรมการปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและมีแนวโน้มอาจพบความผิดปกติเพิ่มขึ้นพลตำรวจตรีธีรชัยยังอธิบายถึงรูปแบบการกระทำผิดว่ากลุ่มขบวนการจะนำบุตรของคนต่างด้าวย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อนขอมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข7จากนั้นจึงถ่ายรูปและจัดทำบัตรสีชมพูแก่เด็กอายุประมาณ 5-15 ปีโดยใช้สูติบัตรที่ระบุว่าเกิดในประเทศไทยเป็นหลักฐานประกอบจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่เขตดินแดงมีลักษณะการทำงานเป็นขบวนการมีนายหน้าทำหน้าที่หาลูกค้าจัดหาเจ้าบ้านและนำผู้ต้องการทำบัตรเข้าสู่กระบวนการโดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและมีการแสวงหาผลประโยชน์ขณะเดียวกันพบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกบัตรสีชมพูหรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะฮะ
5: ช่วงที่3
4: ช่วงที่3
5: พี่บอลงง
4: พี่บอลโดนอุ้มชูเลข3
5: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเรื่องแรกเนี่ยขออนุญาตพูดแทนวัยรุ่นยุค90เนาะเราเป็นยุคเดียวกันเนาะพี่บอลเนาะ
4: ยุคเดียวกัน
5: ค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ได้รับรู้ถึงข่าวเศร้าการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด
4: ์ครับ
5: นะคะตำรวจก็ยืนยันแล้วว่าจากภาพวงจรปิดในบ้านคุณเรย์หมดสติล้มลงที่โซฟาในบ้านเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน12นาทีแล้วพอตอนเช้าภรรยาของคุณเรย์ก็ตื่นลงมาประมาณ6 โมงกว่าแล้วก็เจอคุณเรย์ที่นอนอยู่ก็พยายามจะเรียกแต่ว่าไม่ตื่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวแข็งแล้วแล้วก็มีรอยเป็นจ้ำเป็นจ้ำหลังจากนั้นก็เลยโทรหาศูนย์แพทย์เพื่อที่จะมาช่วยชีวิตนะคะ
4: ค
5: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเจออย่างที่เล่าให้ฟังต้องบอกว่ามันเป็นความสูญเสียที่ช็อกมากเลยนะคะพี่บอล
4: พี่บอลตกใจมากเพราะวันนี้พอได้เปิดเพื่อที่จะเช็คข่าวตั้งแต่แรกวันเช้าวันนี้ก็เอา้านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็พยายามดูว่า
5: ดูรายสำนักข่าวเนาะ
4: ดูว่าเอ๊ะมันน่าเชื่อถือไหมข่าวนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราติดตามเขาอยู่นะเราก็เป็นแฟนคลับของเรย์มาตั้งแต
5: ่ทีนทอล์ก
4: ทีนทอล์กเลยใช่ในช่วงที่เราอยู่ม.ปลาย เราก็ติดตามพี่เรย์แล้วก็คุณชาคริสเนาะ แล้วก็ภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยที่เรย์ได้เล่นแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากโอ้นิเกทีฟเอ่ยฝันบ้าคาราโอเกะ
5: หนีตามกาลิเลโอ
4: โอ้ใช่
5: หลายเรื่องเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นยุค90ที่จะคุ้นกันดีเนี่ยคือเป็นพิธีกรรายการวัยรุ่น แล้วเวลาคุยเนี่ยมองกล้องน้อยมาก คุยกับฟ้าคุยกับดินคุยกับหลังกล้องคุยกับอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะบริษัทแรกที่อุ้มเข้าไปทำงานเนี่ยคือบริษัททีนทอล์ก
4: ครับ
5: ก็คือที่อยู่ในสังกัดของการผลิตรายการเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหลายรายการที่ตามมาอย่างเช่นทีนทอล์ก E14 หรืออะไรต่างๆนานาซึ่งก็จะมีพิธีกรอย่างเช่นคุณเรย์แมคโดนัลด์คุณชาคริตยานาม ตอนนั้นมีคุณอ้นศรีพันธ
4: ์
5: ก็อยู่ในแก๊งด้วยเหมือนกันมีคุณบัวชมพูฟอร์ด
4: ครับ
5: เนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่เป็นช่วงๆไปอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเอกลักษณ์ที่ไม่มองกล้องหรือว่าคุยแบบพูดสั้นๆ
4: อ
5: ่ะจริงๆอ่ะมันมาจากการที่เขาเป็นลูกครึ่งแล้วเขาจำสคริปต์ไม่ได
4: ้
5: มันเลยต้องเกิดจากการตัดต
4: ่อ
5: ทีนี้มันเลยกลายเป็นรูปแบบใหม่มากๆในตอนนั้น
4: ครับ
5: คือถ้าเกิดสมัยนั้นอะเวลาที่จะทำทีวีทุกอย่างมันต้องสมูทมันจะสมูทได้ด้วยอะไรก็ต้องสมูทได้ด้วยพิธีกรต้องจำคำที่จะพูดให้ได้ส่วนที่จะช่วยให้พิธีกรจำให้ได้เขาเรียกว่าเป็นคิวการ์ดซึ่งมันก็จะอยู่หลังกล้อง
4: ซึ่งก็จะโชว์ข้างหลัง
5: ก็จะโชว์แต่อันนี้คิวการ์ดอะไรก็คือมันเขาต้องหันไปอ่านคิวการ์ดไงคะมันเลยทำให้เขาไม่ได้มองกล้องหรือเหมือนกับสื่อสารว่าคุณไม่ได้คุยกับคนดูอะมันเลยเกิดเป็นขนาดพี่คุยกับใครอะแล้วกลายเป็นเอกลักษณ์เด่นของคุณเรย์แมคโดนัล
4: ใช่และความเป็นคุณเรย์หรือพี่เรย์แมคโดนัลเนี่ยเขาไม่ได้แค่เรื่องนี้ไงแต่คาแรคเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันฉายภาพของความเป็น
5: จะบอกว่ามีเสน่ห์
4: กวนกวนเล็ก
5: ๆ
4: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นไอคอนิกที่ทำให้รายการในยุคหลังๆเนี่ยมันเหมือนมีรากฐานมาจากความเป็นทีนทอล์กแล้วก็เป็นเรย์แมคโดนัลจะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดน
5: ะ
4: จนนำมาสู่ในช่วงหลังที่เริ่มมีโรมอโรนแล้วมีการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คไปคนเดียวไปในพื้นที่ที่มันไม่ได้เป็นเที่ยวแบบกินหรูอยู่สบายอ่ะแต่มันลงไปในพื้นที่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงในการดำเนินรายการแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนพื้นฐานของยูทูบเบอร์รุ่นน้องหลายๆคนที่มันคือการท่องเที่ยวที่ลุยออกไปคนเดียว
5: ใช่แต่ต้องยอมรับนะคะว่าด้วยความที่เขาเติบโตมาจากการทำรายการแบบนี
4: ้ครับ
5: พี่เรย์แมคโดนัลขออนุญาตเรียกพี่เรย์นะคะเพราะว่าไม่ได้สนิทส่วนตัวหรอกแต่ว่าก็จะคุ้นกับการเรียกพี่เรย์มากกว่าเพราะว่าเราก็รู้จักกับพี่คริสรู้จักกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: ก็จะมีการไปจัดเป็นทำรายการด้วยกันคือพุทธาเรย์คือดีเจพุทธไม่ใช่ดีเจพุทธคุณลีโอพุทธ
4: ลีโอพุทธ
5: คุณลีโอพุทธแล้วก็คุณต้าบาร์บี
4: ้ครับ
5: แล้วก็คุณเรย์แมคโดนัลคือต้องบอกว่าการถ่ายของเขาถ่ายสวยมากพี่บอลถ่ายสวยเหมือนถ่ายหนังแล้วตัดต่อออกมาก็เหมือนหนังภาพสวยเพลงเพราะเล่าเรื่องดี
4: แสงได
5: ้โอ้โหสวยมากแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะสามารถเอาเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่ไปออกมาได้ดีมาก
4: ครับ
5: ดีมากๆอะค่ะนั่นจึงทำให้วันนี้ตอนที่เราดูการสัมภาษณ์นอกจากคนในครอบครัวหรือว่าภรรยาแล้วเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์อย่างเช่นคุณพุทธคือลีโอพุทธแล้วก็รวมไปถึงคุณต้าบาร์บี
4: ้ครับ
5: ซึ่งจริงๆอะใจความของคุณพุทธอะค่ะคุณลีโอพุทธอะค่ะเขาก็บอกว่าภรรยาโทรมา

0: แล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นการเหมือนสามีภรรยาทะเลาะกันทั่วไปแล้วพอสุดท้ายฟังดีๆก็คือภรรยาของคุณเรย์ก็บอกว่าคุณเรย์เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ช็อกค่ะแล้วก็เศร้าเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่บอกว่าจริงๆคุณเรย์อ่ะพักผ่อนน้อยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้ามีช่วงเวลาปุ๊บก็คือเขาจะหาละว่าเราจะไปเดินทางกันที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัวซึ่งก่อนหน้านี้คุณเรย์เป็นคนหนึ่งที่ก็ดื่มหนักแล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับอยากที่จะทำอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกเขาก็เลิกด้วยการหักดิบเลย
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีแฟนๆหลายๆคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพอยู่เหมือนก
1: ัน ใช่ด้วยความพักผ่อนน้อยอย่างที่ทางริโอพูดได้บอกเอาไว้ซึ่งเอาจริงๆเรื่องโรคประจำตัวขอตามที่ทางครอบครัวได้บอกไว้นะแต่ทีนี้อันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์หรือจะเรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเรย์โดยตรงนะแต่หมายถึงใครก็ตามที่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่แม้เราจะดูเหมือนแข็งแรงเนาะแต่เราก็อาจจะไม่รู้ว่าในหลอดเลือดเราเป็นอย่างไรไขมันใดๆที่บางโรคไม่แสดงอาการเลยแต่ก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวได้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องของทางเรย์แมคโดนัลด์นะครับ
0: บอกว่าพักผ่อนน้อยอ่ะส่วนใหญ่เพื่อนจะบอกอย่างนี้หมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือวันให้การให้สัมภาษณ์ของทางริโอพุทธเนี่ยก็บอกว่าก็เหมือนกับการเดินทางของเรย์ในวันเนี้ยก็แค่เปลี่ยนที่นะครับแค่เปลี่ยนที่ไปอีกโลกหนึ่งแต่ว่าอยากให้พักผ่อนบ้างเออนะฮะแล้วก็ทางคุณต้าบาร์บี้เองซึ่ง3คนนี้เคมีเข้ากันมากโดยเฉพาะเวลาทำเบร่อนเนาะแล้วก็จะมีติดคุยใช่ไหมที่เขาจะนั่งคุยกับแขกรับเชิญที่ก็ดูเหมือนกับว่าเออสบายๆ สไตล์เพื่อนๆกันที่มานั่งคุย มีอีกบทบาทนึงที่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่รู้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยแหละนะฟุตบอลทีมชาติไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยเนี่ยโพสต์ข้อความหลังจากที่ได้รับทราบข่าวเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตไปเขานอกจากเรื่องของความอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเรย์เนี่ยเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลสันติภาพนะเป็นสโมสรที่มีโครงการในการนำเด็กแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชนจากทางภาคใต้ไปฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันฟุตบอลซึ่งน้องสุภชัยใจเด็ดเนี่ยนะฮะก็เป็นเด็กจากปัตตานีเป็นหนึ่งในเด็กที่ได้รับโอกาสจากโครงการนี้แหละครับได้เข้าไปฝึกซ้อมฟุตบอลเดินทางไปแข่งขันกับทีมจนสุดท้ายทางน้องสุภชัยพัฒนาตัวเองกลายมาเป็นดาวยิงชื่อดังของฟุตบอลทีมชาติไทยนี่เราก็อาจจะไม่เคยได้รับทราบในบทบาทนี้ของทางคุณเรย์แมคโดนัลด์นอกจากของในวงการบันเทิงนะฮะโดยส่วนตัวอันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าเขาก็เป็นเหมือนกับไอดอลของบอลคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่บอลก็เป็นคนที่ชอบในการเดินทางอ่ะคือในหลายๆครั้งไม่ค่อยจะรู้สึกว่าตัวเองได้ไปเที่ยวอ
0: ่ะ
1: แต่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการเดินทางซะมากกว่า
0: ใช่ใช่เวลาดูรายการที่พี่ๆเขาทำเนี่ยนะจริงๆแล้วตั้งแต่รายการทีนท็อกที่เราบอกอ่ะมันก็เหมือนกับมันปลุกไฟในความอยากรู้อยากเห็นในการอยากเข้าไปค้นหาจังเลยว่าวงการมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นคือตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะจนกระทั่งเนี่ยรายการเป็นรายการท่องเที่ยวอ
1: ่
0: ะพี่วันใช่ไหมทุกครั้งที่อุ้มดูเนาะจะรู้สึกเลยว่าโหมาตรฐานพี่เขาสูงอ่ะเราเอ้ยเงินเราอาจจะไม่ถึงโปรดักชันเราจะไม่ได้หรูหราแต่ทำไมเราไม่ทำชิ้นงานที่มันดูแล้วรู้สึกแบบที่เรากำลังรู้สึกเมื่อเราได้ดูผลงานพี่เขาล่ะแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบบเต็มที่ของเราอ่ะเพื่อจะทิ้งอะไรเอาไว้ให้เรารู้สึกแบบเดียวกันนะคะ
1: ความเต็มที่ของมันเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งที่ออกมาจากโปรดักชันที่เราได้เห็นภาพสุดท้ายของการออกมาฉายอยู่เบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับรุ่นน้องหลายๆคนเลยอ่ะสิ่งที่เราเห็นจากพี่เรย์แมคโดนัลด์ตั้งแต่สมัยอยู่ในยุค90จนมาถึงปัจจุบันเป็นต้นแบบของการเป็นตัวของตัวเองมาก
0: ๆสำคัญมาก
1: ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าตามกระแสเลยอ่ะแล้วทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นความแตกต่างเวลาที่เรากำลังรับชมผลงานที่ไม่ใช่แบบเปิดไปชาแนลไหนในยุคปัจจุบันก็เอาเหมือนกันหมดเลย
0: อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่พอพี่บอลพูดขึ้นมายิ่งชัดเจนเพราะว่าที่เราคุย

0: กันไปเนี่ยมันเกิดขึ้น 20-30 ปีมาแล้วนะคะแล้วยุคนั้นอะพิธีกรไม่ได้เป็นแบบนี
1: ้ไม่ใช่
0: แพทเทิร์นของพิธีกร คือต้องพูดจาให้มันชัดเจนฉะฉานเพราะมีการสอบใบผู้ประกาศ ต้องเนื้อออกไหมคือ มันจะต้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบอ๋อคาแรคเตอร์แบบนี้คุณเป็นพิธีกร แต่พอมาเป็นคาแรคเตอร์แบบพี่เรย์คาแรคเตอร์แบบพี่คริสหรือคาแรคเตอร์มันทำให้เรารู้สึกว่าเออใช่เขาเป็นตัวของตัวเองอะ

0: แสดงความเสียใจกับเพื่อนกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เคารพในความศรัทธาในอาชีพของตัวเองของพี่เขาที่เขาเป็นมาโดยตลอดอย่างที่หลายๆคนบอกอ่ะเพื่อนๆ เขาอ่ะบอกเขาทำงานหนักเขาพักผ่อนน้อย มันก็มาจากความตั้งใจมันเหมือนเป็นแพชชั่นมันเหมือนอยู่ในสายเลือดแล้วอ่ะมันจะต้องคิดตลอดเวลามันต้องไปตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลีโอพูดบอกว่าว่างเป็นต้องเดินทางคือมันกลายเป็นเหมือนกับสายเลือดไปแล้วเหมือนกับน้องไก่จริงทริปเดี๋ยวนะเบนซ์เนี่ยน้องเบนซ์ที่เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งชาแนลไก่จริงทริปที่เขาก็มาครอสกับเรย์แล้วก็เดินทางไปด้วยกันคนนั้นก็เรียกว่าเป็นสายแบบเดินทางแบบสุดๆเยอะมากแล้วก็เป็นฟิลแบบนี้คล้ายๆกับของเรย์แมคโดนัลด์เขาถึงได้ไปทริปด้วยกันได้แล้วช่วงหลังๆเราก็จะเห็นว่า3คนต้าเรพุทเขาก็จะเหมือนออกทริปไปแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเหมือนสกูตเตอร์นะครับโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็เป็นฟิลเป็นลักษณะแบบนั้นไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคคลคุณภาพในวงการเนาะเพราะก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งสูญเสียน้องขลุ่นไป
0: ใช่เนี่ยล่าสุดพี่เจี๊ยบวัฒนาวีระยะวัฒนะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็คนเขียนบทละครซีรีส์ดังๆหลายเรื่องนะพี่เจียวก็โพสต์เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วว่าเวลามีนักเดินทางเดินทางไกลทีไรจะใจหายแล้วก็เศร้ามากทุกครั้งนี้รู้สึกมากตรงที่เรเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวของเราแล้วก็ของใครอีกหลายคนการมองโลกผ่านการมองของเรเราเชื่อว่ามันทำให้หลายคนลุกขึ้นมาท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อครอบครัวของเรด้วยนะคะขอส่งกำลังใจให้พุทธกับต้าอย่างมากๆเลยRest in peace ค่ะ
1: ใช่ก็เป็นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวส่วนตัวแล้วอินพอสมควรเพราะว่าเติบโตมากับผลงานของเรติดตามเข้ามาตลอดแล้วก็เป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้เราด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆความฝันหนึ่งก็คือเราก็อยากที่จะออกเดินทางแต่ด้วยความที่หลายๆปัจจัยนะอาจจะยังไม่เอื้ออำนวยนะครับอ่ะก็กลายเป็นความโศกเศร้าเสียใจให้กับหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็คนใกล้ชิดเนาะ
0: ค่ะ
1: หวังว่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นผลงานของต้าพูดต่อที
0: ่เขา
1: จ
0: ะได้ทำอะไรสืบสานกันต่อไปเนาะคนใกล้ตัวแหละเยอะๆเพราะว่ามันเป็นการจากไปอย่างกระทันหันนะคะมาอัปเดตที่ข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกันบ้างวันนี้ค่ะพี่บอลกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนเขามีวาระการดำเนินการตามกฎหมายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี67ถึงปี69เลยคุณรังสิมันโรมค่ะบอกว่าเนี่ยจากพยานแล้วก็หลักฐานที่กมธ.ได้รับมานะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการแต่มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อค่ะว่าฝ่ายการเมืองรับรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดบ้างจุดที่กมธ.ให้ความสำคัญคือทำไมการจัดสอบมันถึงเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบูรพาไปเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว. อันนี้อุ้มอยากให้ลองไปฟังอาจารย์ที่เคยคุยกับเรา
1: ครับ
0: ค่อนข้างชัดเจนก็จะเข้าใจดีว่าทำไมนะคะคุณโรมเนี่ยบอกว่ากระบวนการนี้มันมีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการร่าง TOR แล้วก็การตัดสินใจในระดับฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายประจำมีการอ้างถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ท่านดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีส่วนในกระบวนการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาหรือเปล่า
1: อ
0: ีกชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างคือคุณนฤชาโคสาศิวิไลค่ะปัจจุบันท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองคุณโรมบอกว่าขณะนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.บอกว่าคุณนฤชาปรากฏชื่ออยู่ในผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยก็คือยกเลิก TOR เนี่ยแหละแล้วก็ระบุด้วยว่ามีรองอธิบดีสถ.ถูกสั่งให้หาแนวทางยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาดังนั้นในมุมของคุณโรมสิ่งที่ต้องตรวจไม่ใช่แค่ว่าใครโกงสอบหรือว่าแก้คะแนนแล้วล่ะแต่ต้องย้อนดูตั้งแต่ใครออกแบบระบบใครเปลี่ยนผู้จัดสอบและใครมีบทบาทใน TOR ค่ะ
1: เอาจริงๆในเรื่องนี้ของทางสำนักข่าวบางสำนักข่าวไม่แน่ใจก็เลยไม่อยากพูดได้มีการเปิดเอาไว้อยู่เหมือนกัน
0: กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยใช่ไหมคะ
1: โอ้มันมีจังหวะของมันอยู่เนอะที่ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้และการใช้คำนี
0: ้ค่ะ
1: ก็ไม่อยากจะระบุชื่อณเบื้องต้นตอนนี
0: ้จริงๆแล้วเรื่องนี้คุณโรมบอกว่ามหาวิทยาลัยบูรพาให้ข้อมูล

0: มากพอสมควรนะคะเขาบอกว่ามีการให้การว่าถูกสกัดการอุทธรณ์บอกว่าตอนนี้กมธ.ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมพอสมควรก็เลยจะใช้กลไกของกมธ.นี่แหละค่ะที่จะเรียกบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อพยายามประกอบภาพอะค่ะว่าก่อนจะเกิดปัญหาในการสอบเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหลังฉากบ้างคุณโรมย้ำนะคะว่าบางเรื่องอะมันเป็นเรื่องหลังบ้านที่สังคมทั่วไปยังไม่ทราบแต่ทิ้งน้ำหนักนะบอกว่าถ้าผู้ที่ถูกเชิญไม่มาชี้แจงก็เท่ากับเสียโอกาสในการอธิบายข้อเท็จจริงของตัวเองต่อข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อสงสัยที่เกิดขึ้น อีกประเด็นนึงคือเรื่องเงินนะพี่บอล
1: ครับ
0: 500,000 บาทต่อหัวคุณรวมตั้งข้อสังเกตว่ามันไปถึงใครเงินจำนวนมหาศาลจำนวนนี้ค่ะมันไปสิ้นสุดที่ใคร ใครเป็นผู้รับเงินใครเป็นคนรวบรวมแล้วมันมีคนระดับไหนที่อยู่เหนือขบวนการที่ต้องเข้ามาคลี่คลายสิ่งที่ตั้งคำถูกตั้งคำถาม
1: ใช่เงินระดับขนาดนี้เนี่ยในสามัญสำนึกของเราอะวิมันจะจบอยู่แค่ระดับผู้อำนวยการแค่นั้นหรอโอ้มันรายหัวก็เยอะมากแล้วอะแล้วมันกี่คนน่ะคิดดูสิ
0: เมื่อกี้ถามท่านบรสิทธิ์แล้วท่านก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะถ้าเรื่องเงินก็ปปง.ป่ะ
1: ปปง.มีปปง.ปปช.ที่เข้าไปตรวจสอบในการทำหน้าที่เรื่องของเส้นเงิน
0: ใช่แล้วมีนักข่าวเขาก็ถามเหมือนกันว่าเนี่ยพรรคประชาชนจะเอาเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไปเป็นหนึ่ง ในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
1: นั่นแหละ
0: ก็จริงๆก็ไม่ต้องถามก็รู้อยู่แล้ว
1: ก็ทางฝ่ายค้านก็เปิดแล้วนี
0: ่
1: ใช่ไหมเขาก็เปิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องเอาไปอภิปรายอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ยืนยันว่าเป้าหมายของกมธ.คือการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะช่วยการทำงานของปปช.คือตอนนี้ บอกว่าบางเรื่องอะแม้แต่ปปช.ก็ยอมรับเลยว่ายังไม่เคยได้รับข้อมูลมาก่อน
1: นี่คือ
0: หลักใหญ่ของการประชุมกมธ.วันนี
1: ้ครับ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเพราะว่าเราจะขยายจากเรื่องของเล็กๆของประเทศระดับไปที่ระดับอาเซียนหน่อย
1: ใช่แต่ที่แน่ๆเนี่ยว่ามันดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะเชิญชวน
0: ใช่
1: ให้เข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ MCOT CEO of ASEAN มันเป็นรุ่น3แล้วได้รับความตอบรับมาจากสอนรุ่นแรกเพราะฉะนั้นรุ่น3จึงเกิดขึ้นแล้วเราจะอบรมกันแบบ15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569นี้กับมุมมองใหม่ทั้งเศรษฐกิจนะครับต่างๆนานาที่ได้รับกูรูจากประเทศอาเซียนของเมืองไทยเราจากหลากหลายท่านเลยเนี่ยที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วยังไม่พอเท่านั้นที่เราจะรู้แค่อาเซียนเพราะทุกวันนี้เราจะต้องรู้สหรัฐรู้จีนด้วยเขาอย่างไรมีบทบาทแบบไหนและยุคนี้พลาดไม่ได้ AI for CEO นะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทอันนี้เป็นโอ้โหการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆที่เราจะไปเจาะตลาดอาเซียนนะครับรับสมัครมีจำนวนจำกัดเพราะตอนนี้เหลือแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วรีบโทรเข้ามานะครับ3หมายเลขหมายเลขแรก0944803076 0944803034และ0943966649รีบๆเลยนะครับ
0: ค่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจไม่อยากจะให้พลาดช่วงหน้าจริง
1: ๆครับ
0: เจาะลึกกันหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการควรที่จะหันมามองแล้วก็สนใจหลักสูตรเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีประโยชน์ล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้าน

0: กับซีคอนโทร1391
1: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Voice Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ครับแล้วก็อย่างที่เราได้บอกไปนะฮะว่า MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะฮะเหลือเพียง10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นและเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นกูรูด้านอาเซียนเนี่ยหลากหลายท่านเรียกว่าเป็นตัวจริงแต่ละท่านนี่ก็เป็นมือหนึ่งเรื่องนี้ในแต่ละความถนัดของแต่ละท่านไป
5: อย่างท่านที่เรานัดคุยวันนี้ทุกครั้งเลยนะพี่บอลเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียน
4: อ
5: ่ะไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นมิติต่างๆที่มันมีผลกับความอยากรู้อยากเห็นด้วยหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยหนึ่งและการตัดสินใจก็ต้องมีท่านอยู่ในนี้ค่ะ
4: ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิชนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรามาเจาะตลาดอาเซียนกันหน่อยนะฮะในเบื้องต้นกับอาจารย์อัดครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์คุณขจรกิจครับ
5: ค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้คุยกับอาจารย์เพราะว่าถือว่าเป็นการเบิกเลิกก่อนสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนในหลักสูตรต่อไปนะคะอยากทราบค่ะอาจารย์ค่ะว่าวันนี้ทำไมผู้ประกอบการไทยเขาถึงต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศในอาเซียนเนี่ยมันมีโอกาสอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามอะค่ะ
6: ผมว่าผู้ประกอบการไทยนี่ก็มีศักยภาพในหลากหลายธุรกิจการเอาสินค้าของเราของเขาที่ผลิตมาแล้วขายภายในประเทศเนี่ยผมว่ามันจำกัดมากๆเพราะนั้นก็ต้องออกไปต่างประเทศด้วยศักยภาพของเขาที่เขามีคุณภาพมาตรฐานไปในต่างประเทศเขาก็อยากจะไปอเมริกาอยากจะไปจีนในตลาดใหญ่ๆแต่วันนี้เนี่ยอสมท FM 100.5 เนี่ยออกแบบดีไซน์หลักสูตรให้รู้เรื่องของอาเซียนใน11ประเทศผ่านทางถ่ายทอดผ่านองค์ความรู้จากกูรูหลายๆท่านเลย
4: ครับ
6: ส่วนหนึ่งก็เป็นกูรูที่พูดถึงอาเซียนทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย
5: ์ค่ะ
6: แต่ว่ามันมากกว่านั้นเนื่องจากว่าหลักสูตรเราจัดมาเป็นปีเป็นรุ่นที่3เนี่ย
4: ครับอาจารย
6: ์ผู้ที่ทำงานในการดีไซน์หลักสูตรก็มาคิดกันว่ามันออกแบบเฉพาะอาเซียนไม่ได้มันก็ต้องโยงจากอาเซียนไปยังตลาดอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะมีอาจารย์กูรูที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนเข้ามาพูดเรื่องของที่เราเป็นประเด็นเป็นปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศนี่นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
4: ์
6: เมกอเมริกาเกรทเกนนี่นะครับมันส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยมันไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศไทยไปอเมริกาเท่านั้นแต่สิ่งที่อเมริกาออกแบบมาเนี่ยมันไปกระทบตลาดอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องกับสินค้าของประเทศไทยด้วยผมสรุปให้ทั้งสองท่านได้ฟังท่านผู้ฟังได้ฟังว่ารุ่นที่3เนี่ยเราจะเจาะลึกอาเซียนและเรายังเจาะลึกในประเทศหลักๆสำคัญที่เรามีห่วงโซ่การผลิตหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเขาที่แน่ๆก็คือจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกา
4: ครับ
6: ผมสามารถบอกท่านผู้ฟังขณะนี้ได้ว่าหลักสูตรนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็น CEO of ASEAN Plus
5: ใช่เพราะว่ามันไม่มีแค่อาเซียนแล้วมันมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะ
6: เพราะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ท่านผู้ฟังที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้รู้ถึงองค์ความรู้เรื่องอาเซียนเรารู้เรื่องอะไรเราจะรู้เรื่องเศรษฐกิจเราจะรู้เรื่องระบบ

0: การเมืองของเขาเราจะรู้เรื่องนโยบายของเขาเราจะรู้ทิศทางของเขาแล้วเราจะรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนอย่างไรในตลาดอาเซียนโอกาสเราอยู่ที่ตลาดอะไรสินค้าอะไรที่เรามีโอกาสและสิ่งที่เราจะต้องควรระวังคืออะไรผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทำธุรกิจในสปป.ลาวเราจะต้องวางตำแหน่งหรือกลยุทธ์ของเราเนี่ยว่าอย่างไรเราจะขายให้กับคนสปป.ลาวใช่หรือไม
1: ่
0: หรือเราจะต้องทำมากกว่านั้นพม่าเมียนมาเนี่ยขณะนี้เนี่ยโอเคเขาได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยเราพร้อมมันใช่เวลาที่เราจะไปหรือไม่ในตลาดพม่าท่านต้องมาหาคำตอบเองมาเลเซียเนี่ยเราจะวางตำแหน่งสินค้าหรือธุรกิจเราอย่างไรในมาเลเซียหรืออินโดนีเซียก็แล้วแต่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยสินค้าจีนเนี่ยทะลักเข้ามาบ้านเราเยอะแยะมากมายท่านจะปรับตัวอย่างไรท่านจะอยู่รอดอย่างไรในกระแสของสินค้าจีนท่วมประเทศไทยทุนจีนท่วมประเทศไทยเราจ
1: ะ
0: ยังเหลือพื้นที่เราในการทำธุรกิจหรือเปล่าหรือมาตรการด้านภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการปรับหลีกเลี่ยงอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์และเราไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: นี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราจะพูดที่กูรูทั้งหมดจะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมฟังอันที่หนึ่ง
2: ครับ
0: อันที่สองเราจะมีผู้ประกอบการที่จะมาถ่ายทอดความรู้ซึ่งอยู่ในสนามจริงเนี่ยมาให้ความรู้กับทุกท่านท่านก็จะได้ประสบการณ์ความรู้ในสนามจริง
1: ๆ
0: อันที่สามคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าการดีไซน์หลักสูตรเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายเราจัดรุ่นหนึ่งรุ่นสองมาเนี่ยนะครับผลเป็นยังไงบ้างกลมเกลียวแน่นแฟ้นรักกัน ในรุ่นที่หนึ่งก็รักกันมากเลยไปไหนจัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายรุ่นที่สองก็กลมเกลียวเนี่ยแน่นรุ่นที่หนึ่งก็มีเน็ตคอนเนคชั่นที่เป็นนักธุรกิจเยอะแยะมากมายรุ่นที่สองก็เป็นนักธุรกิจเยอะแยะมากที่เชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกันเราก็รุ่นหนึ่งรุ่นสองมาเชื่อมโยงกันอีกในแง่การทำธุรกิจถ้ารุ่นที่สามมาขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามก็จะโยงกันหมด
1: ค่ะเหมือนมาเจอเครือญาติที่มันขยายขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วแต่ละบริษัทของเขาก็จะมีจุดแข็งเขาก็จะมีจุดอ่
1: อ
0: นธุรกิจของท่านก็จะไปเติมเต็มในจุดอ่อนของเขาเช่นจุดอ่อนก็คืออะไรเช่นกำลังหาวัตถุดิบที่มันราคาไปทำธุรกิจไปเดินต่อกับเขาไปได
1: ้
0: ท่านก็เป็นหนึ่งในวงโซ่อุตสาหกรรมในวงโซ่ธุรกิจของเขาได
1: ้
0: นี่คือเน็ตเวิร์กที่ผมยกตัวอย่างครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตถามถึงไซส์ของเจ้าของธุรกิจที่เขามาได้ไหมคะเพราะว่าพอด้วยหน้าตาของแต่ละท่านที่จะมาเป็นวิทยากรแล้วก็เนื้อหาต่างๆแล้วมันดูเหมือนกับจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเท่านั้นนะคะในความเป็นจริงคือมันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจไซส์ไหนที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้อะคะ
0: SME ได้ทั้งหมดเลย SME มันมีบางรุ่นก็มีรายใหญ่เข้ามาเหมือนกันแบรนด์ใหญ่ๆก็เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราดีไซน์หลักสูตรเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารหลักสูตรเขาคงดีไซน์หลักสูตรเพื่อเป็น SME ได้ส่วนใหญ่เพราะว่าจุดอ่อนของ SME ไทยมีจุดอ่อนหลายเรื่องที่เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการทำตลาด SME ไทยผลิตเก่งมากๆเกษตรกรสมาร์ทเอสเอ็มดีเราเนี่ยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยผลิตเก่งแต่มาตกม้าตายที่ตลาดคำว่าตกม้าตายที่ตลาดเนี่ยก็คือเราไม่รู้จักตลาดตลาดที่ผมพูดถึงก็คือตลาดอาเซียนแล้วเราก็ไม่รู้จักตลาดจีนเราก็ไม่รู้จักตลาดอเมริกาผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งในวิทยากรในนั้นก็จะพูดเรื่องอาเซียนในหนึ่งประเทศแล้วก็ผมพอจะแชร์ไอเดียแล้วก็ข้อมูลในตลาดอเมริกาได้หรือแม้กระทั่งจีนก็พอจะแชร์ได้เหมือนกันอาจจะรวมทั้งกูรูต่างๆอาจารย์ในหลากหลายของแต่ละประเทศที่เข้ามาประกบที่เพิ่มเติมในหลักสูตรรุ่นที่3เนี่ยถ้าท่านฟังผมเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นหนึ่งอาเซียนพลัสอาเซียนบวกจีนบวกอเมริกาเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องเครือข่ายสิ่งที่เติมเข้าไปในหลักสูตรนี้นะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปก็เรื่องของAI
2: อ

0: มีเรื่อง AI เราไม่พูดเรื่อง AI ไม่ได้ในยุคปัจจุบันมันเป็นเศรษฐกิจแบบ AI อะ AI economy นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นอาจารย์ก็จะพูดเรื่อง AI ในการพัฒนาองค์กรของท่านอาการอาจารย์ที่เขาจะเชี่ยวชาญเรื่อง AI ก็จะมาพูดเรื่องจะเอา AI ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ซึ่งในสเต็ปต่อไปสำหรับผมนะผมคิดว่าเราอาจจะเพิ่มเติมแบบสูตรโดยการเอา AI ในการวางแผนธุรกิจ
2: อ
0: ันนั้นเป็นสเต็ปต่อไป
2: ครับ
0: นะครับรอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ AI เข้าไปในการพัฒนาองค์กรของท่านก่อน
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับมีหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารที่โอเคสนใจเล็งเป้าตลาดอาเซียนเอาไว้แต่อาจจะมีอีกหลายท่านที่มีคำถามครับว่าตลาดอาเซียนมีโอกาสหรือทำให้เขาจะเข้าไปได้เนี่ยมันมองเห็นอะไรอาจารย์อาจพอจะสรุปให้ฟังเบื้องต้นเผื่อจะได้เป็นการให้เขาอยากเข้ามาอบรมกับเราไหมฮะ
0: สองเรื่องเร็วๆเลยภายใต้เวลาจำก
2: ั
0: ดตลาดอาเซียนก็คือเป็นตลาดที่ซื้อสินค้าประเทศไทยแต่การที่เรามองยุทธวางยุทธศาสตร์ว่าเราเอาตลาดอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยเป็นที่ขายสินค้าเราเนี่ยแต่เราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคู่แข่งก็มาเยอะเหมือนกันในตลาดอาเซียนในประเทศที่เราไปขายสินค้าโดยเฉพาะยิ่งสินค้าจีนเพราะนั้นหนึ่งจะเอาสินค้าอะไรไปขายในตลาดอาเซียนด้วยกำลังซื้อของเขาที่มีอยู่สองเราจะใช้อาเซียนในประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นฐานในการส่งสินค้าออกไปยังประเทศอื่นเราจะมองเห็นโอกาสหรือไม่อย่างไรซึ่งท่านจะต้องมาหาคำตอบว่าแล้วมันเป็นประเทศไหนที่จะเป็นโอกาสแบบนั้นมันเป็นประเทศไหนที่นำเข้าสินค้าไทยแล้วไปกระจายออกมันเป็นประเทศไหนที่เราไปตั้งศูนย์สินค้าศูนย์การผลิตหรืออาจจะพัฒนาไปเป็นโรงงานอะไรก็แล้วแต่มันเป็นประเทศไหนเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของการวางตำแหน่งสินค้าของเราในปัจจุบันก็คือว่าขายในอาเซียนจะขายอย่างไรคู่แข่งเป็นใครนโยบายรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นยังไงแล้วเราจะใช้อาเซียนในการเป็นสปริงบอร์ดนะครับกระโดดขึ้นไปเพื่อจะกระจายสินค้าลงไปในประเทศอื่นๆได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มหาคำตอบในหลักสูตร
2: โอ้ยเป็นโอกาส
0: บูรูผมจำไม่ได้สัก10คนในมึง
1: เยอะมากอาจารย์
0: ใช่ใช่เยอะมาก10คนเลยรอบนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์หน้าใหม่หลายท่านมากเลยนอกจากอาจารย์เดิมๆที่พัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่รุ่น1รุ่น2ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาเสริมทับเราให้แน่นปึ๊กเข้ามามากขึ้นราคาเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยโคตรถูกมากๆเลยต้องใช้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่ผมใช้คำนี
2: ้
0: โคตรถูกมากๆเลย
1: ใช่ๆเท่าที่ฟังอาจารย์มาตอนนี้โหคุ้มมาก
0: ใช่กับเนื้อหาที่เราจัดสรรให้ท่านน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วท่านได้เจอกับกูรูตัวจริงเสียงจริง
1: ใช่
0: สิ่งสำคัญที่สุดท่านก็จะได้กูรูเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาท่านตลอดไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะท่านก็จะได้สนิทกับเขาแหละวันหนึ่งท่านมีเรื่องมีปัญหาคำว่ามีเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจมีเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองหรือท่านมีข้อสงสัยท่านก็ลายไปทางกูรูเหล่านั้นได้ทันทีซึ่งปัจจุบันถ้าไม่มีหลักสูตรนี้เราอยากจะติดต่ออาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันยากเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ด้วยความเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันก็มีความคุ้นเคยกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่กันนะครับก็มันผมคิดว่ามันนอกจากจะเป็นเนื้อหาสาระที่เราเจอกันแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเป็นเพื่อนระหว่างอาจารย์กับผู้ประกอบการ
1: ค่ะ
0: ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกันมันได้มากกว่าที่เรามาเรียนแน่นอนที่สุดองค์ความรู้มันได้อยู่แล้วแต่มันได้มากกว่านั้นมันได้คอนเนคชั่นมันได้รู้จักผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงนะครับ
1: ผ
0: มคุ้ม
1: คร
0: ับ
1: ค่ะแต่เขาเรียกว่าเป็นการตอบคำถามเลยนะคะอาจารย์ว่ามันแตกต่างจากหลักสูตรอบรมทั่วไปยังไงสำหรับอันนี้เพราะว่าเหมือนกับมีต้นตระกูลมาตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ที่จะมาคอนเนคกันแล้วก็จะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
0: ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาหรือไม่ผมไม่ได้เบลมไปตำหนิหลักสูตรอื่นหรือวิทยากรท่านอื่นแต่ผมก็จะบอกว่าหลักสูตรนี้วิทยากรของเราเนี่ยพูดเรื่องอาเซียนทุกวัน
1: ค่ะ
0: เติมเต็มองค์ความรู้ทุกวัน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นของเรา

0: เนี่ยถ้าในอ่ะผมสามารถบอกท่านผู้ฟังเลยนะว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ในขณะนี้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อาจารย์ที่รู้เรื่องอาเซียนอยู่ที่นี
1: ่ค่ะ
2: ครับ
0: อยู่ที่นี่นะอยู่ที่หลักสูตรเนี่ย
2: ครับ
0: ผมกล้าฟันธงและรับประกันและขีดเส้นใต้ท่านผู้ฟังได้มั่นใจนะเลยว่าคนที่เชี่ยวชาญที่สุดเรื่องอาเซียนอยู่ที่หลักสูตรนี้อยู่ที่อสมทอยู่ที่ FM ตลอดจุดห้าในรายการพูดมวลในอาเซียนสโนมีรายการอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็พูดทุกวันอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในอาจารย์เหล่านี้เขามีองค์ความรู้ในประเทศอื่นๆรวมทั้งเราไปรวมทั้งผู้บริหารหลักสูตรก็ไปเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมอีกพูดง่ายๆว่าเติมเต็มให้มันแน่นบึกกระบี่ให้แน่นบึกกระบี่ครับ
2: คร
0: ับ เพราะนั้นถ้าตอบคำถามคุณขจรกิจก็คือว่ามันของจริงมันของแท้ในหลักสูตรนี้
2: ครับอย่างนั้นให้อาจารย์สรุปขอ3เหตุผลว่าทำไมจะต้องมาร่วมอบรมกับเราครับอาจารย์ครับสุดท้ายเลยฮะ
0: ถ้าท่านไม่ร่วมอบรมกับเราท่านจะตกขบวนเรื่องอาเซียนพลัสท่านจะตกขบวนเรื่องอาเซียนพลัส
2: ครับ
0: ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่อาจจะต้องใช้คำ ในรายการทีวีเข้ามาช่วยหน่อยนะท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอาเซียน
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือเรื่องหัวใจสำคัญที่คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมอยากจะสื่อสารไปกับทุกท่านแล้วมันไม่ใช่เฉพาะรู้เรื่องอาเซียนแต่มันรู้หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเน็ตเวิร์กิ่งAI อาเซียนทัสคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยจีนอย่างน้อยที่ถ้าผมดูนะผมดูในวิทยากรผมว่าอย่างน้อยมีจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาซ
1: ึ่
0: งผมก็เป็นวิทยากรท่านหนึ่งที่ไปพูดเรื่องสหรัฐอเมริกานอกจากจะพูดเรื่องอาเซียนในหลักสูตรนี้ครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับที่อยากจะเติมเต็มองค์ความรู้นะเรื่องอาเซียนองค์ความรู้สมัยใหม่ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนด์การค้าระหว่างประเทศเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นใหญ่มากๆท่านผมทิ้งคำถามผมทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ท่านก็แล้วกันว่าท่านทำธุรกิจท่านจะอยู่รอดได้อย่างไรภายใต้โลกไร้ระเบียบ
1: อ
0: ยู่รอดได้อย่างไรภายใต้โลกที่ไร้ระเบียบมาหาคำตอบกันในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับ
2: ครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์นะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาช่วยแนะนำในเบื้องต้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับยินดีทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวาริศอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งอาจารย์ก็นั่นแหละฮะเป็นหนึ่งในวิทยากรที่อ่านรายชื่อแล้วแบบขนลุกอะว่า
1: ตื่นเต้นมากจริงเพราะว่าอุ้มตื่นเต้นแทน
2: ใช
1: ่เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมามันไม่มีประโยคไหนที่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราได้ติดตามข่าวเลยโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไงภายใต้โลกที่ไร้ระเบียบเอาง่ายๆแค่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่พิพาทกับอิหร่านนะตอนนี้จำได้ไหมว่าวันแรกที่เขาพูดอ่ะเขาบอกว่ามันจะจบลงภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มั้งบอกมันสามารถยืดไปได้เรื่อยๆเลยนะอ้าวยังไงนะหรือแม้กระทั่งการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของอัตราภาษีต่างๆนักบอล
2: ป่วนได้แบบคำว่าไร้ระเบียบจริงๆนะ
1: ใช่ในขณะเดียวกันค่ะเชิญพี่บอล
2: เชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันอาจารย์อัดเนี่ยท่านบอกแล้วว่าครั้งนี้พี่บอลมันไม่ใช่แค่ CEO of ASEAN นะค
2: ือ
1: ASEAN ASEAN Plus น่ะแล้ว plus ครั้งนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของ AI ด้วยอาเซียนคือตลาดสินค้าของไทยเรามาอยู่ในหลักสูตรนี้เราจะได้ทราบจากกูรูตัวจริงว่าคู่แข่งคือใครแล้วนอกจากที่จะรู้จักคู่แข่งแล้วรู้ไปถึงระบบนโยบายการเมืองของประเทศคู่แข่ง
2: ซึ่งมันสำคัญมาก
1: มากค่ะ
2: ใช่อันนี้ถึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราจะต้องรู้ว่าวิตลาดอาเซียนเนี่ยมันสำคัญกับการประกอบธุรกิจของเราแบบไหนเนา
1: ะ
2: มันไม่ควรจะมองข้ามเลยนะครับคือจริงๆอยากจะอ่านชื่อวิทยากรทุกๆท่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังแต่เยอะมากจริงๆเพราะว่าทุกๆท่านเป็นตัวจริงที่ถ้าใครเป็นแฟน 100.5 เนี่ยคุ้นชื่ออยู่แล้วด้วย
1: ใช่ๆ
2: นะฮะ
1: ก็ถือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในสนามจริงด้วยแล้วก็ผู้ที่เป็นกูรูของแต่ละหมวดข่าวก็จะมาอยู่ในหลักสูตรนี้เนี่ยแหละ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราแล้วสำคัญที่สุดเลยคือครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเข้ามาเอาตัวเองเข้ามาปลั๊กอินใน

0: คอนเนคชั่นใหม่ๆอ่ะพี่บอล
1: รุ่นที่3แล้วนะเหมือนที่อาจารย์อัดบอกว่ารุ่น1เขาก็จะมีคอนเนคชั่นกันในกลุ่มรุ่นพอมารุ่นที่2ก็จะไปคอนเนคในกลุ่มของรุ่นที่2แล้วไปบวกกับรุ่นที่1
0: ใช่
1: แล้วคิดดูสิฮะว่านี่รุ่นที่3เราก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องของรุ่น1และรุ่น2
0: อาจารย์บอกว่าราคาไม่แพงเลยนะ
1: นี่คือการเปิดประตูการลงทุนในเบื้องต้นเนี่ยก็ถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรจัดสรรงบประมาณการลงทุนน่ะต้นทุน
0: โดยเฉพาะSME
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เห็นด้วยมากเลยเพราะอาจารย์บอกเลยว่าSME ของเราเนี่ยหลายที่เลยนะผลิตเก่งมาก
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่ได้รู้จักตลาดจริงๆเพราะตอนนี้ตลาดมันปรับไปแบบหลายมิติอะค่ะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วที่สำคัญคือนอกจากหลายมิติแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางที่เข้ามาทำให้เราไม่แม่นจากเดิมที่เราคิดว่าเราแม่นแล้วสุดท้ายมันไม่แม่นเกิดขึ้นได้แบบทุกวันอะรายวันนะคะเพราะฉะนั้นมารู้เขารู้เรากันหน่อย
1: อาเซียนเข้ามาซื้อเราในขณะเดียวกันเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการของเรากันเองเนี่ยเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ที่มีส่วนช่วยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะไปเจาะตลาดอาเซียนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่แค่อาเซียนแต่เหมือนเป็นอาเซียนพลัสเลยที่จะได้รู้จากสหรัฐกับจีนด้วยเพราะโลกที่ได้ระเบียบที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะรู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหรือพูดอะไรที่ทำให้มันเป็นประเด็นโลกอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: เขาโพสต์ว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นดินแดนใหม่ของสหรัฐอเมริกาหลังปะทะทางทหารและปิดล้อมกับอิหร่านเยื้อเยื้อมากับเกือบ6 เดือนโดยทำอ้างว่าสหรัฐมีการควบคุมเส้นทางน้ำดังกล่าวอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็ย้ำว่าราคาน้ำมันขายปลีกในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อแลกกับการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ดูสิฮะการโพสต์ใน Truth Social ของโดนัลด์ทรัมป์แต่ละวันเนี่ยเป็นประเด็นได้จริงๆแม้กระทั่งประเด็นที่อ่อนไหวต่อกฎหมายระหว่างประเทศขนาดนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าทำโพสต์อะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง
0: ก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองแล้วค่ะเพราะว่าด้วยไทม์ไลน์ที่เขาเองเป็นคนระบุเอาไว้ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้วนะกับสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของการเจรจาหรือว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่บอกว่าจะมีการทำกันกับอิหร่านอ่ะ
1: อิหร่านเขาไม่เอาแล้วไงเขาบอกไม่คุยแล้วอ่ะ
0: เพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะพี่บอลตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาเรียกอะไรคะแนนเสียงในประเทศก็ลดลงพวบพราบเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็มีความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือเราจะไม่สามารถที่จะไปประมาทหรือว่าดูถูกเขาได้เลยเพราะว่าคนอเมริกันเองเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราก็เดาความคิดเขาไม่ได้นะจริงๆนะตั้งแต่ที่สมัยที่2ที่โดนัลด์ทรัมป์ลง
1: กลับมาใช่เคยคุยกับญาติสนิทเลยที่ไปใช้ชีวิตแล้วก็เป็นพลเมืองอเมริกันแล้วเนี่ยนะก็ถามว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้รับความนิยมจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องการเมืองเลยฮะแล้วมันเห็นชัดมากในรูปแบบของทางสหรัฐอเมริกาเพราะเขาคือแบบมีเดโมแครตรีพับลิกันที่แบบสู้กันแบบอย่างนี้ถูกไหมฮ
0: ะ
1: เขาก็จะมีแฟนคลับที่เรียกว่าต่อให้จะเอาความจริงเอาสิ่งที่ปรากฏใดๆไปเพื่อที่จะไม่ให้ทรัมป์ได้เป็นหรือใดๆก็จะมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็อยากที่จะเลือกทรัมป์อยู่ดีอันนี้คือหนึ่งในความคิดเห็นของคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้รับทราบหรือเรียนรู้รสนิยมทางการเมืองของคนอเมริกันมาระดับหนึ่งแล้วกันนะแต่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันแต่อันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังนะฮะแล้วก็ยังไม่นับรวมที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อโอมานด้วยนะฮะถ้าโอมานเข้ามาขัดขวางสหรัฐอเมริกาที่ข่าวนี้ออกไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เองที่ไม่นับเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสเป็นดินแดนหนึ่งทางทหารของอเมริกา
0: เอาปิดท้ายกันวันนี้นะคะกับเรื่องราวที่เราเปิดมาเป็นข่าวแรกของวันนี้นั่นก็คือการลงทะเบียน THAI Passport นะคะล่าสุดที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านคุณปาล์มนิติกรแนะนำ3ประเด็นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันแรกบอกว่าจริงๆควรจดโดเมนเป็น .go.th ไม่ใช่ .netเพราะอะไรเพราะความปลอดภัยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทราบว่าทำแล้วจดโดเมนใกล้เคียงป้องกันการสวมรอยแล้วก็แบนเว็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนแล้ว 500,000 เป้าคือ 5,000,000
1: ครับ
0: แม้ว่าพรรคประชาชนจะค้านเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการแต่เขาก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเรียนรู้เรื่องของ AI เดี๋ยวในดีเทลรายละเอียดเนี่ยต้องดูอีกทีนึงนะพี่บอลเพราะเขาบอกว่าเขาจะต้องมีเรื่องของการอบรมอะไรด้วยนะ
1: มันจะต้องมีคันเข้าไปเรียนรู
0: ้ขั้นตอน
1: เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ AI ทำได้และเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเต็มที
0: ่
1: ถ้าเรา

0: ใช้สิทธิ์นั้นเอาง่ายๆสั้นๆก็คือว่าประโยชน์ในเรื่องนี้มีนะมันมีแต่ไอ้เรื่องจะซื้อจะจ้างอันนั้นการตรวจสอบก็ต้อง
1: ดำเนินไป
0: ดำเนินกันไป
1: คนละเส้น
0: ได
1: ้ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วน้องอุ้มครับ
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภมาสั่งสื่อรัฐกรมประชาสัมพันธ์อสมทช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์สดใหม่ทุกช่วงข่าวนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน JIC น่านเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์มาละ2รอบเวลา 10:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสุชาติสั่งคพ.เฝ้าระวังขยะระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเพื่อป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติรวมถึงขยะและน้ำซัดขยะพัดพาหรือปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านพบว่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาพื้นที่100ไร่รองรับขยะประมาณ 4.78 ตันต่อวันและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านพื้นที่60ไร่รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21แห่งประมาณ80ตันต่อวันยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและระบบ MBT หรือระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีสถานีสูบน้ำเสีย4แห่งและบ่อดักน้ำเสียง

0: บ่อดักน้ำเสีย16บ่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประมาณ190ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันสุภจีผนึกกำลัง4คณะทำงานรูปเศรษฐกิจฐานรากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างแท้จริงประกอบไปด้วยคณะทำงานที่1ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ของไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสินค้าและบริการคณะทำงานที่2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงยกระดับภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานที่3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพิ่มองค์ความรู้ยกระดับสินค้าและบริการส่งเสริมการขยายขนาดธุรกิจและสร้างการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมส่วนคณะที่4ด้านการค้าระหว่างประเทศสร้างสมดุลการค้าและตลาดเปิดใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยในโครงสร้างการส่งออกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีหัวใจสำคัญคือด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างแข็งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกเยือนวัดธรรมทโรกรุงแคนเบอร์ราร่วมปลูกต้นอินสปิเรชันเป็นที่ระลึกวันนี้เวลา 15:35 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์รานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมวัดธรรมทโรนมัสการพระราชศีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดธรรมทโรและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถวายผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียนโอกาสนี้จะอาวาสวัดธรรมทโรกล่าวอนุโมทนานายกรัฐมนตรีคนที่33และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาเยือนวัดอีกทั้งยังได้ขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ได้ทุ่มเททำงานหนักท่ามกลางวิกฤตปกป้องประเทศชาติเมื่อดำรงตำแหน่งสูงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกกระทบไม่มีใครไม่ถูกวิจารณ์ขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้นายกรัฐมนตรีทำงานเพื่อประเทศชาติตามที่ตั้งใจไว้จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้ากราบสักการะพระพุทธอังคีรสจำลองและประธานในพระอุโบสถและสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมทโรนายกรัฐมนตรีและภริยารวมทั้งรัฐมนตรีด้านกิจการพหุวัฒนธรรมออสเตรเลียได้ร่วมกันปลูกต้นแมกได้ร่วมกันปลูกต้นแมกโนเลียสายพันธุ์อินสปิเรชั่นเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนวัดธรรมทโรวัดธรรมทโรเป็นวัดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงแคนเบอร์ราก่อตั้งมาแล้ว30ปีและเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชุมชนไทยในออสเตรเลียพิพัฒน์ตรวจความพร้อมเปิดวิ่ง M6 21สิงหาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังตรวจความพร้อมก่อนเตรียมเปิดทดลองให้บริการชั่วคราวสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M6 หมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาของกรมทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยจะเปิดให้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรวิ่งฟรีเริ่ม21สิงหาคมให้บริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มเวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์ 24:00 นเฉลี่ย3วันต่อสัปดาห์ทางนี้คาดว่าในวันที่25ธันวาคมจะสามารถเปิดให้บริการได้24ชั่วโมงและจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางเมษายนปีหน้าสำหรับการเตรียมความพร้อมตลอดเส้นทางในช่วงการทดลองวิ่งดังกล่าวยานพาหนะที่เดินทางจาก

0: นครราชสีมามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครจะต้องเบี่ยงออกบริเวณด่านปากช่องและกลับเข้าสู่เส้นทาง M6 อีกครั้งที่ด่านมวกเหล็กเนื่องจากงานก่อสร้างบางช่วงอยู่ระหว่างเร่งติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างยกระดับและปูผิวจราจรคาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในปลายปีและพร้อมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงฟรีทั้ง2ทิศทางตั้งแต่25ธันวาคมเป็นต้นไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพุธนะคะที่19สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้ข่าวใหญ่ก็เห็นจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะคะที่ทะลักเข้าท่วมที่จังหวัดน่านนะคะโดยเฉพาะกับที่อำเภอปัวค่ะล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะโดยเหตุการณ์นี้ค่ะก็โอ้โหถ้าใครเห็นคลิปภาพแล้วนะคะก็ต้องตกใจกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลแบบแรงมากเนี่ยนะคะแล้วก็ไหลเชี่ยวมากวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีการประชุมด่วนเลยค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณเจษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เป็นการประชุมเตรียมพร้อมแล้วค่ะในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอันสิทธิ์เนี่ยพร้อมกับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือคุณชัชดาพรบุญพีรนัทแล้วก็คุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรวมไปถึงเนี่ยนะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยคุณจำนงสวัสดิ์วงศ์รวมติดตามสถานการณ์เนี่ยนะคะกับทางรองผู้ราชการจังหวัดน่านนะคะคุณบรรจงขุนเพชรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะก็ในการประชุมนี้เนี่ยนะคะทางคุณเจเศษค่ะก็ได้มีการหารือร่วมกันกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านแล้วก็ปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟรนซ์นะคะโดยได้กำชับค่ะให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องนะคะร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้จัดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยออกจากพื้นที่เป็นการด่วนโดยขอให้ติดตามนะคะช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนนะคะโพสต์ลงขอความช่วยเหลือค่ะแล้วให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นนะคะก็ได้สั่งการค่ะให้ทีมจังหวัดน่านเนี่ยเลิกประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อทันทีซึ่งคุณเจเศษนะคะก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็รวมไปถึงหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเอาเรือเจ็ตสกีนะคะเรือท้องแบนทั้งหมดเนี่ยไปที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนพร้อมกับสั่งการเฮลิคอปเตอร์ค่ะไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและให้ประสานนะคะทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่แล้วก็จัดรถนำทางนะคะยานพาหนะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะกับรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและถ้าหากว่าจังหวัดน่านนะคะต้องการรับการสนับสนุนอะไรก็ตามเพิ่มเติมเนี่ยทางรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้รีบประสานมาเลยนะคะเพื่อขนย้ายจัดส่งแล้วค่อยพอเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมละค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังได้สั่งการไปที่จังหวัดน่านนะคะว่าให้นำความห่วงใยและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ปฏิบัติราชการอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็คือจะทำให้ประชาชนในศูนย์พักพิงเนี่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้านค่ะและดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยกำชับเลยนะคะให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประเมินสถานการณ์คือถ้าหากคาดว่าน้ำเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นในจุดไหนยังไงเนี่ยให้รีบนะคะแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เร่งอพยพประชาชนเนี่ยออกจากบ้านเรือนให้เร็วที่สุดและนะคะก็มีการสั่งการว่าห้ามมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้แต่ว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาแล้ว1รายรองผู้ราชการจังหวัดน่านเองนะคะก็รายงานค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักก็เลยส่งผลกระทบเนี่ยนะคะกับพื้นที่ในจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคุณผู้ฟังมีทั้งหมด3อำเภอด้วยกันคือปัวแม่จิมแล้วก็สันติสุขโดยเฉพาะกับอำเภอปัวเนี่ยนะคะดูจะหนักที่สุดเลยมีพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ย9ตำบลค่ะ35หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนประชาชนประมาณ 16,000 คนด้วยกันนะคะที่ได้รับผลกระทบถนนเนี่ยขาดไปทั้งหมด5เส้นทางค่ะและตอนนี้ก็มีศูนย์อพยพนะคะเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมด10จุดด้วยกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ได้โปรดเกล้าให้มีการตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัว6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็มีการคาดการเอาไว้นะคะในเรื่องของน้ำเนี่ยคุณผู้ฟังว่าวันพรุ่งนี้น้ำมันจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านค่ะส่วนในวันมะรืนเนี้ยวันที่21ก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่20 21สิงหาคมเนี่ยอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเนี่ยต้องเฝ้าระวังสูงสุดนะคะซึ่งทางเทศบาลในพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วค่ะว่าให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมความพร้อมส่วนทางด้านนะคะของสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยค่ะได้ส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีแล้วก็เรือเจ็ตสกีนะคะรวมทั้งหมดใน8ลำโดยมีคุณเปิ้ลนาครนะคะเป็นผู้บัญชาการซึ่งก็กำลังเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปยังพื้นที่ในเวลานี้และตอนนี้นะคะน่านเองค่ะจังหวัดน่านเองมีการประกาศนะคะให้เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วคุณผู้ฟังโดยนะคะมีการประกาศให้จังหวัดน่านเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวนะคะทั้งหมดเนี่ย12ตำบล107หมู่บ้านค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักมากแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและรวมไปถึงดินสไลด์ด้วย
และยังไงก็ตามเนี่ย

นะคะจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการโพสต์นะคะระดมรัฐมนตรีลงพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วด้วยโดยในนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าท่านรองนายกยศชนันท่านรัฐมนตรีสุริยะท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษและผู้ช่วยรัฐมนตรีธีรรัตน์อิ่มกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนค่ะและนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยคุณยศชนันนะคะมีกำหนดการต้องไปปฏิบัติภารกิจนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ต้องเปลี่ยนภารกิจเป็นการด่วนเลยค่ะก็เปลี่ยนบินตรงไปที่จังหวัดน่านกันแทนนะคะเพื่อลุยช่วยน้ำท่วมที่อำเภอป่วนนั่นเองนะคะแล้วก็ข่าวที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็ปรากฏว่านะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะอายุประมาณ45ปีถึง50ปีนะคะก็เป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่1บ้านฝายมูลตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านทีมมูลนิธินะคะเพชรเกษมเนี่ยเขาก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะเอาละจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะคะก็มาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็หนักแล้วค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสีชมพูคือกรณีการย้ายนะคะการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวค่ะที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7เนี่ยแล้วก็เป็นการกระทำโดยมิชอบซึ่งก็ถือว่าเป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกลุ่มนั่นเองและก็ปฏิบัติการนี้เนี่ยนะคะก็ไปพบว่ามีข้าราชการของกทม.เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ด้วย3รายตอนนี้โดนสั่งให้ไล่ออกจากราชการแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการไล่ออกเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยวันนี้พลตำรวจเอกอดิษฐ์นะคะงามจิตสุขศรีค่ะที่ปรึกษาของผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เรียกนะคะผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนพร้อมกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนค่ะก็วันนี้มีการประชุมเลยนะคะเพื่อกำชับให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรกรณีรายการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะคะที่ถือบัตรสีชมพูนี่แหละก็กำชับเลยค่ะให้สำนักงานปกครองและก็ทะเบียนทั้ง50เขตเร่งดำเนินการเชิงรุกนะคะตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยให้ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7นะคะให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่นะคะมีการย้ายเข้าในจำนวนที่มากผิดปกติแล้วก็ให้รายงานตัวเลขนะคะที่มีการย้ายเข้าผิดปกติเนี่ยกลับมาเร็วที่สุดในทุกวันโดยล่าสุดนะคะจากการตรวจสอบการแจ้งย้ายเข้าในส่วนของสำนักงานเขตดินแดงเนี่ยปรากฏค่ะพบว่ามีการย้ายเข้าบ้านนะคะที่มีจำนวนมากผิดปกติโดยเฉพาะมีการย้ายเข้าเนี่ยมากกว่า16คนต่อ1หลังซึ่งจากรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่เขตดินแดงย้อนหลังตั้งแต่ปี60นะคะจนถึงปี69เนี่ยพบว่ามีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะคะกับกรณีต้องสงสัยเนี่ยโอ้โหมีตัวเลขจำนวนทั้งหมดเนี่ย 3,228 รายด้วยกันซึ่งก็จะได้เร่งมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเร็วๆโอ้เรื่องนี้เป็นปฏิบัติการนะคะที่ร่วมกันระหว่างทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางตำรวจนะคะที่เขาลงไปตรวจสอบลงไปลุยปัญหานี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ตอนนี้ทางกทม.ก็ต้องมาเร่งสะสางปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์เองย้ำเลยนะคะว่าทั้ง50เขตนะคะตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบทันทีแล้วล่ะและก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะที่ได้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเนี่ยเข้าไปมีส่วนสำคัญค่ะในการร่วมตรวจสอบด้วยก็เพื่อให้มีความรอบคอบมากที่สุดนะคะและจากนั้นค่ะทุกเขตเนี่ยต้องส่งข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องไม่เกินวันที่1กันยายนนี้ก็เพื่อที่กรุงเทพมหานครนะคะจะนำข้อมูลเนี่ยประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขยายผลเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูกันต่อไปเอาล่ะจากประเด็นนี้ก็มาต่อกันกับนะเรื่องของสสพรรคประชาชนแล้วค่ะเป็นเรื่องละค่ะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าไปมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เริ่มมีข่าวออกมาว่าทาง DSI เนี่ยเขากำลังเตรียมออกหมายเรียกนะคะสสของพรรคประชาชนให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่ไปมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางทางด้านการเงินของบริษัทนิติบุคคลแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตทีนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะพอเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำค่ะผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

DSI ก็บอกเลยค่ะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะเป็นข้อร้องเรียนค่ะที่มีผู้สงสัยว่าบุคคลนะคะซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรคประชาชนเนี่ยกระทำผิดกฎหมายโนมินีค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะนั้นทาง DSI นะคะก็เลยตั้งเรื่องเอาไว้เพื่อสืบสวนสอบสวนแล้วก็จากการสอบสวนนะคะก็จะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าถูกพาดพิงนี่แหละเข้ามาให้ข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงพร้อมกับนำเอาเอกสารทั้งหมด

แล้วก็พันตำรวจตรีวรนันท์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าสำหรับนะคะกระบวนการของทาง DSI จะมีอยู่2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คือการสืบสวนกรณีที่มีคำร้องขอหรือว่าพบข้อมูลนะคะการกล่าวหาที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในคดีพิเศษเกิดขึ้นซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะไม่ได้รับคำร้องทุกข์และสอบสวนทันทีเพราะภายใต้นะคะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษปี2547เนี่ยการรับเป็นคดีพิเศษนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะของกฎหมายค่ะคือเรียกว่ากรณีนี้ยังเป็นขั้นตอนนะคะของการสืบสวนอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยไปพบว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไขอันนี้ก็จะรับเอาไว้เป็นคดีพิเศษนะคะเพื่อสืบสวนสอบสวนกันต่อและถ้าหากพบนะคะว่าเป็นคดีความผิดทางอาญาแต่ว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสอบสวนได้เนี่ยทางกรมก็จะได้ส่งต่อนะคะไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือส่งต่อไปให้ตำรวจนะคะไปให้ทางปปช.เนี่ยดำเนินการกันต่อไปอ่ะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับงานเข้าเนี่ยนะคะส.ส.พรรคประชาชนนะคะของทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะ DSI เขากำลังเร่งสืบสวนสอบสวนอยู่เนี่ยนะคะเพื่อเตรียมที่จะเรียกเข้ามาชี้แจงในปมประเด็นที่ไปถูกกล่าวหาว่าไปถือหุ้นแทนคนต่างชาตินั่นเองนะคะยังไงก็ตามพอมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหก็ทำให้เนี่ยนะคะทางคุณกรุณพลเทียนสุวรรณนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นที่ DSI เขาเตรียมออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางทางด้านการเงินของนิติบุคคลแล้วก็การจัดตั้งสำนักงานกฎหมายเนี่ยนะคะซึ่งมันมีลักษณะเข้าไปถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทที่จดทะเบียนกว่า28บริษัทเนี่ยว่าเรื่องนี้พรรคเนี่ยยินดีนะคะที่ DSI หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการประกอบกฎหมายก็เชื่อว่าการตรวจสอบจากภาครัฐนั้นจะเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและก็จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับส.ส.และเปิดเผยถึงความบริสุทธิ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นคุณกรุณพลเนี่ยก็มอง DSI ว่าการปล่อยชื่อส.ส.ภูเก็ตนะคะของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกระทำผิดแล้วอ่ะก็เลยออกมานะคะออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะหลายครั้งละที่ทำกับพรรคประชาชนเพราะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณกรณพลก็ย้ำเลยว่าบัญชีทรัพย์สินมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ทราบว่ามีอะไรถือครองบ้างหลังจากมีรายงานว่าเป็นนอมินี28บริษัทนี่แหละนะคะสิ่งที่กังวลก็คือรับทราบข่าวสารจากสื่อเนี่ยว่า DSI ไม่ได้ออกหมายเรียกแล้วก็ไม่เห็นถึงความผิดปกติของคดีความแต่กลับปล่อยชื่อของส.ส.ภายในพรรคเนี่ยเสมือนว่าได้กระทำความผิดแล้วสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นหลายครั้งและที่พรรคประชาชนถูกกระทำก็เลยขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้รักษาความลับหรือให้เกียรติกับคนที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในการที่จะนะคะปล่อยชื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆออกมาจนทำให้สังคมเนี่ยชี้นำในทิศทางว่ากลายเป็นผู้ต้องหาหรือว่าผู้กระทำผิดค่ะและจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับเรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้เนี่ยเขามีการเปิดนะคะเปิดขั้นตอนรับสิทธิ์นะคะในการใช้ AI ฟรีทั้งหมดเนี่ยนะคะ30โมเดลด้วยกันแล้วก็มีการลงทะเบียนเนี่ยว่ากันว่าโอ้ยลงทะเบียนไปเอาแค่ครึ่งเช้าเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็ปาเข้าไปเนี่ยประมาณ 500,000 คนละนะคะวันนี้ทางดีทางกระทรวง DE เนี่ยเขาออกมาเปิดขั้นตอนกันเลยโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการเปิดนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport นะคะก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็อย่างที่บอกโอ้โหมียอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าในจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทาง THAI Passport เขาก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนเนี่ยสูงสุด5ล้านคนด้วยกันก็จะครอบคลุมนะคะนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการก็จะมุ่งนะคะในการเปิดโอกาสค่ะให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทดลองการใช้งานได้แล้วก็พัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับก็แม้ว่านะคะจะไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะซึ่งแนวทางนี้นะคะก็เป็นการมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI แล้วก็ทำความเข้าใจคุณสมบัตินะคะของแต่ละโมเดลแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาแล้วก็ทำงานและการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI ควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการนำ AI เนี่ยมาใช้งานจริงนะคะก็
วันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวกันออกมานะคะหลังจากที่ถูกพูดถึงกันเยอะเลยกับโครงการนี้นะคะ THAI Passport เนี่ยวันนี้ก็เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้ว

0: ะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงกันก็สิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้วันที่31นะคะที่จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการค่ะเอาล่ะจากเรื่องของ THAI Passport นะคะก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งเลยนั่นก็คือความคืบหน้าเนี่ยนะคะของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดที่ประชุมในเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นในการเพิกถอนผู้ทุจริตเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกมาขอให้ท้องถิ่นว่าอย่าได้กังวลประเด็นที่จะโดนฟ้องเพราะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ทางคณะกรรมการส่วนกลางเนี่ยเขาก็เตรียมทำคู่มือในการปลดข้าราชการและก็ไม่กลัวด้วยว่าจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นนี้โดยอย่างนี้ค่ะทางน้ำตรีช่วยวรสิทธิ์เลงประสิทธิ์เนี่ยนะคะออกมาบอกอย่างนี้บอกว่าคือก่อนหน้านี้ด้วยที่นายกอบจหลายพื้นที่เนี่ยนะคะที่เขากังวลอันนี้น้ำตรีเองก็บอกว่าก็เข้าใจในฐานะของคนทำงานนะคะคือรู้ว่าหลายส่วนหลายคนมีความกังวลเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการทำเป็นแพ็กเกจเลยนะคะก็เป็นแพ็กเกจให้อยู่แล้วเนี่ยว่าการดำเนินการควรจะต้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ข้อปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อด้วยว่าจะต้องมีวิธีปฏิบัติยังไงรวมไปถึงแบบฟอร์มแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยจะแนบไปด้วยเลยเพื่อทุกคนนั้นหมดความสงสัยส่วนรายชื่อที่มีความผิดปกติจนถูกถอดถอนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรหลังจากนี้ก็จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมค่ะหลายคนเนี่ยเข้าใจและก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการให้ความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบรรดาในส่วนท้องถิ่นแหละค่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อแล้วกันเบรกหน้าเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาต้องพักแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16 นาฬิกา 32 นาทีนะคะผู้ฟังคะก็เข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2แบบนี้ก็ได้เวลาต้องมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยหลายท่านเลยส่งข้อความกันเข้ามานะคะอย่างคุณสุภชัยที่ดินก็ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณออดแล้วค่ะก็บอกว่าสวัสดีค่ะบางนาฝนตกกระหน่ำแล้วก็หยุดแล้วด้วยอย่างรวดเร็วนะคะก็โชคดีนะไม่ได้ตกหนักอะไรนะคะคุณติ๋วค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะส่วนคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็บอกว่าสวัสดีพี่เด้งพี่เล็กพักข่าวการเมืองเจอข่าวช็อกวงการบันเทิงวันนี้หลายคนในเห็นข่าวนี้ก็ตกอกตกใจกันไปตามๆกันนะคะเรื่องการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นั่นเองก็ทางคุณทิมมี่บอกเลยบอกว่ามันเป็นการปิดตำนานทีนทอล์กนะคะสมัยวัยรุ่นยุค90แล้วค่ะก็ออกมาแสดงความอาลัยนะคะกับการจากไปของ

หรือแมคโดนัลด์ด้วยคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยนะคะก็พรุ่งนี้มีแต่ความสุขพุธนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้พุธนี้มีแต่ความสุขมีทรัพย์รับโชคสุขภาพแข็งแรงนะคะก็เนี่ยสวัสดีวันพุธเข้ามาเนาะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์นะเข้ามาแล้วก็คุณพูนสุขคุณพูนสุขนะนี่มาดูเรื่องของ9อาการเช็คสัญญาณสมองขาดเลือดที่คนนอนน้อยต้องระวังมีหน้ามืดเวียนหัวรู้สึกโครงเคลงบ้านหมุนนะบ้านหมุนนะอันนี้ใช่เลยแล้วก็มึนงงคิดช้าคิดอะไรไม่ออกเหนื่อยง่ายใจสั่นหัวใจทำงานหนักเพราะดันเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็ปวดหัวบ่อยปวดตื้อๆหนักหัวอารมณ์แปรปรวนระบบประสาทสมองรวนเห็นภาพซ้อนหรือว่าภาพเบลออุ๊ยขนาดนั้นเลยหรอความจำสั้นหลงลืมบ่อยชาหน้ามือเท้าเลือดไม่ถึงปลายประสาทปวดต้นคอบ่าไหลเลือดคั่งเส้นเลือดตึงนี่9สัญญาณของคนนอนน้อยค่ะต้องระวังไว้เลยนะเพราะสมองขาดเลือดเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอ่ะจากคุณพูนสุขนะคะมาต่อคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยคุณวิชานตลิ่งชันค่ะนี่คุณวิชานตลิ่งชันก็ส่งดอกไม้เข้ามาวันนี้เป็นดอกบัวเนาะเป็นดอกบัวบัวในกระถางหน้าบ้านแล้วมีดอกลักด้วยนี่ดอกลักสีขาวกับดอกมะเขือพวงหน้าบ้านนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิชานตลิ่งชันแล้วก็ต่อด้วยคุณส้มชัยค่ะคุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์ say hello เข้ามานะแล้วบอกว่าค้าขายดีนะครับช่วงนี้อ่ะคืออะไรคือคุณส้มชัยใช่ไหมค้าขายดีเนี่ยคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กบอกว่าอ่านจากเพจคุณวาสนาแล้วรู้สึกว่าคนไทยยังไว้ใจกับกองทัพเรือเราได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวถามเลขให้เดี๋ยวเลขเข้าซ้ายมาว่ายังไว้ใจได้ไหม อ่ะคุณสุภชัยที่ดินส่งมาอีกแล้วเนี่ยเด้งมาอีกรอบนึงเนี่ยเข้ามาทักทายสวัสดีอ่ะนี่วันนี้มีข่าวกันออกมานะทางนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องของ DSI เนี่ยล่ะค่ะนะคะที่เขาจะออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนนะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยว่าเข้าไปมีเอี่ยวกับนอมินีซุกอสังหาริมทรัพย์100ล้านน่ะนะคะปรากฏกรรมธิการตำรวจเนี่ยก็เลยจะเรียก DSI ซะเลยมาแจกแจงกับปมประเด็นในการสอบส.ส.พรรคส้มเนี่ยล่ะค่ะที่เขาไปมีเอี่ยวเรื่องนี้นะคะว่าไปทำธุรกิจเพื่อเอื้อต่างชาติเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากประเด็นข่าวที่พูดคุยกันไปตั้งแต่เมื่อเบรกแรกนะคะของทางรายการค่ะแต่ว่าเรายังค้างกันอยู่นะกับกรณีที่ทางคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไหว้ทุกฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะกับในท้องถิ่นเนี่ยเบาใจได้นะคะเบาใจได้เกี่ยวกับเรื่องการเพิกถอนนะคะพวกข้าราชการทั้งหลายแหล่เนี่ยคือกรณีของ3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจี้ให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะส่งหลักฐานเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่18เนี่ยท่านปรีวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งทางกจังหวัดเนี่ยเขายังดำเนินการประชุมเนี่ยไม่พร้อมกันคือบางทีอาจจะยังไม่มีการส่งข้อมูลไปที่ท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางประธานสมาคมอปท.ก็อยากที่จะให้ทางนะคะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยสนับสนุนทีมกฎหมายซึ่งอธิบดีสท.เขาก็เตรียมการในส่วนนี้เอาไว้แล้วแล้วก็เน้นย้ำไปแล้วด้วยว่าสถานการณ์ที่มันมีกรอบระยะเวลาค่อนข้างสั้นแบบนี้ต้องพยายามทำให้มันง่ายรวดเร็วตอบสนองท้องถิ่นที่มีความสงสัยและต้องการคำแนะนำให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าหากจะรอหนังสือราชการแล้วมาสอบถามเนี่ยส่งกันไปมาก็คงไม่ทันการซึ่งก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่าในกรณีนายกอบจ.ลำพูนเนี่ยขอบคุณหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกเลยบอกว่าก็เป็นไปตามที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นนั่นแหละเราเข้าใจดีว่าตอนแรกในทุกคนอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลแต่พอเห็นข้อมูลมันจะมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ดำเนินการค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าอ่ะกรณีที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลล่ะอาจจะมีการหยิบยกเรื่องเนี่ยแหละการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาอภิปรายรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์และหน้าที่ค่ะที่ฝ่ายค้านเนี่ยทำได้อยู่แล้วส่วนตนเนี่ยไม่มีอะไรกังวลเพราะทำเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาจนถึงตอนนี้ดำเนินการมาได้มากแล้วส่วนนอกเหนือไปจากที่ตนรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของทางปปช.และ

ำรวจนะคะที่จะดำเนินการกันต่อไปล่ะค่ะและไงก็ตามนะคะนอกเหนือไปจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรก็พูดถึงกรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแสดงความกังวลเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบเข้าท้องถิ่นว่ามั่นใจเลยนะคะว่าได้ความครบและก็ความรอบคอบของขั้นตอนที่ทำกันมาตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วที่รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องเอาไปเข้าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยที่ได้รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องถ้าถามว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนข้อที่จริงก็คือได้มีนะคะการตรวจคะแนนอยู่แล้วโดยบริษัทคู่สัญญาของทางบสว.อันนี้คือหน้าที่เขาเลยแต่คะแนนที่ถูกต้องนั้นไม่เคยถูกนำมาใช้แค่นั้นเองวันที่เกิดเรื่องเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทางปปช.ก็ไปเจอบัญชีเดียวกันจึงเป็นที่มาของคะแนนที่ถูกต้องซึ่งมีบัญชีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะคุณนิรัตน์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองคุณบรสิทธิ์เนี่ยก็มีความห่วงกังวลนะคะอยากให้ทางคุณนิรัตน์เนี่ยนะคะให้ความมั่นใจกับทางเทศบาลองค์การปกกองการบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่นะคะว่าบัญชีนี้มันมาจากไหนซึ่งก็มาจากการตรวจของบริษัทคู่สัญญาของมสว.แม้ว่าทางมสว.กับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะประสบปัญหาบ้างแต่ว่าการตรวจจากบริษัทที่ถูกต้องเริ่มต้นนะคะกระดุมเม็ดที่1เนี่ยต้องถูกก่อนเมื่อเกิดเรื่องในปปช.ก็เอาบัญชีเนี่ยนะคะไปใช้ขยายผลการไต่สวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบัญชีเดียวกันตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ใช้บัญชีเดียวกันเอาไปตรวจแล้วก็รับรองบัญชีนี้มาเลยและเท่านั้นเนี่ยยังไม่พอทางสทเองเนี่ยก็นำเอาบัญชีเดียวกันเนี้ยมาสอบทานด้วยมือข้างนึงเนี่ยเป็นเครื่องข้างนึงเนี่ยเป็นมือก็สอบทานใช้เวลา10กว่าวันเลยกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมา4รอบแล้วโดยบัญชีเดียวกันก็เหมือนกับจะเป็นการย้ำเนี่ยนะคะว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้ทางท้องถิ่นเนี่ยเขาให้ความกังวลเพราะฉะนั้นทางส่วนกลางก็ต้องออกมาย้ำนะคะว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเอาละจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับวันนี้ค่ะนะคะวันนี้มีข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะว่าในที่ประชุมบอร์ดของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะปรากฏว่าบอร์ดนะคะของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ไฟเขียวเลือกให้คุณโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกเลยค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะก็ทำเอาฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นข่าวกันออกมาว่าเป็นสตรีคนแรกสำหรับที่ทางบอร์ดการกีฬาเนี่ยได้ไฟเขียวเลือกคุณโปรดปรานสมานมิตรซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยในผลการพิจารณาเนี่ยนะคะของบอร์ดกกท.เขามีมติเลือกคุณโปรดปรานเนี่ยนะคะรับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์กับการเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของประเทศไทยโดยทางบอร์ดของการกีฬาเนี่ยนะคะเขาก็พิจารณากำหนดผลตอบแทนแล้วก็ร่างสัญญาจ้างนะคะซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในนามของกระทรวงการคลังเนี่ยให้ความเห็นชอบก่อนจะนำกลับเข้าบอร์ดของการกีฬาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะนำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกันต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวค่ะนะคะเรื่องที่ศาลเนี่ยประทับรับฟ้องคุณสุชาติชมกลิ่นที่ฟ้องคุณไอซ์รัชนกศรีนอกเนี่ยนะคะโดยวันนี้ค่ะที่ศาลอาญานะคะถนนรัชดาภิเษกศาลได้นัดฟังนะคะคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องค่ะในคดีที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยฟ้องคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในข้อหานะคะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีที่ไปแชร์โพสต์นะคะของบรรณาธิการบริหารค่ะเดอะอีสานเรคคอร์ดนะคะที่นำเสนอปมเจ้าหน้าที่แล้วก็นักการเมืองไทยเนี่ยเรียกรับสินบนจากบริษัทจัดการแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าในประเทศฟินแลนด์ซึ่งศาลเนี่ยพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์นะคะที่นำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เห็นว่าโจทย์เนี่ยมีผู้รับมอบอำนาจนะคะแล้วก็โจทย์เองก็เป็นพยานเบิกความเนี่ยนะคะว่าจำเลยเนี่ยได้มีการใช้แอปพลิเคชัน Facebook บัญชีชื่อรัชนกศรีนอกซึ่งเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยถึง 1,700,000 คนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะฮะที่ผ่านมา

0: และจำเลยก็โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ในบัญชีของจำเลยพร้อมกับมีการแชร์ข้อความเนี่ยนะคะกันออกไปเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยศาลเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเนี่ยนะคะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่มีการโพสต์ออกไปเนี่ยก็เห็นว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา326เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3แล้วก็การยืนยันข้อเท็จจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ถูกใส่ความเนี่ยเสียหายได้นะคะในแง่ของชื่อเสียงที่อาจจะถูกดูถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังก็ต้องมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็วันนี้ศาลก็ประทับรับฟ้องกันเอาไว้นะคะก็นัดฟังคำสั่งนะคะนัดฟังคำสั่งโดยทางทนายโจทก์เนี่ยวันนี้ก็ไปที่ศาลส่วนจำเลยก็ทราบนัดนะคะโดยชอบแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปที่ศาลเนี่ยศาลก็มีการนัดนะคะสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานแล้วก็กำหนดวันนัดสืบพยานอีกทีนึงก็วันที่5ตุลาคมนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งยังไงก็ตามก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีคดีที่คุณไอซ์รัชนกเนี่ยถูกคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยฟ้องหลายคดีเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีกล่าวหาตึกนะคะสกายไนน์โดยศาลอาญารัชดานะคะนัดพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและยังมีกรณีโพสต์นะคะกล่าวหาทุจริตเลือกตั้งนะคะก็มีการไกล่เกลี่ยซึ่งคุณสุชาติก็ถอนฟ้องกันไปและนอกจากนี้ก็ยังมีคดีที่สน.ทองหล่ออีกที่คุณสุชาติเนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีอีก2คดีโอ้โหเรียกว่าไม่รู้กี่คดีต่อกี่คดีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ประทับรับฟ้องกันอีกคดีหนึ่งเอาละค่ะเราพักเรื่องของข่าวคราวต่างๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณเล็กวาสนานานร่วมเข้ามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานร่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นไปตามคิวนะพี่เรื่องของการตรวจเยี่ยมเหล่าทัพนะก็วันก่อนไปตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศคือไปตรวจเยี่ยมที่กองบิน1ความพร้อมรบของกองทัพอากาศมาแล้วใช่มั้ยแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เป็นคิวไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือ
0: นี่ๆมีคุณผู้ฟังก็ถาม
2: ก็คือไปวันที่27สิงหาคมนี้นะซึ่งกองทัพเรือเนี่ยเค้าเนื่องจากว่าห่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นห่วงที่เค้าฝึกกองทัพเรือประจําปีปกติแล้วในห่วงท้ายๆเนี่ยเค้าก็จะเชิญผบ.เหล่าทัพเชิญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวเนี้ยเค้าก็เชิญนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ให้นายกเนี่ยนั่งฮอจากอู่ตะเภาเนี่ยไปลงบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรเลยนะซึ่งลอยล้ําอยู่กลางอ่าวไทยแล้วก็ดูกันแสดงเขาเรียกว่าอะไรการสาธิตการปฏิบัติการต่างๆแล้วก็ให้ชวนนายกเนี่ยเดินดูทั้งสะพานเดินเรือห้องบังคับการแล้วก็ระบบการสื่อสารก็คือเหมือนให้นายกได้รู้ว่าเวลาทหารเรือเนี่ยอยู่กลางทะเลเนี่ยแล้วจะสื่อสารแล้วจะสั่งการรบอะไรเนี่ยต้องทำแบบไหนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกอันนึงไม่รู้จะมีดราม่าอะไรป่ะนะพี่เด
0: ้นี่ไงนี่ไม่มีคุณติ๊กเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเขาถามเล็กเข้ามาบอกว่าอ่านจากเพจคุณวาสนาแล้วรู้สึกว่าคนไทยยังไว้ใจกับกองทัพเรือเราได้หรือเปล่า
2: ไม่คือที่บอกว่าไว้ใจไม่ไว้ใจเนี่ยก็คือเราต้องแยกเป็นเรื่องๆไปนะที่คุณผู้ฟังเราเนี่ยน่าจะหมายถึงเรื่องของความไม่พร้อมรบของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะเพราะว่าซึ่งอันเนี้ยคืออันแหมกองทัพเรือก็มีปัญหาตลอดนะพี่เด้งคือต้องบอกว่าอย่างที่รายงานไปตั้งแต่วันสองวันก่อนนะว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรือฟริเกตที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือไทยแล้วก็ใหม่สุดเพราะเพิ่งมาเมื่อปี60แต่ว่าไอ้เรื่องปัญหาที่มันมีเนี่ยจริงๆมันเป็นที่รู้กันภายในมาตลอดหลายปีแล้วแต่หลังจากที่คุณอะไรนะเอกราชอุดมอํานวยสสพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการทหารเนี่ยลงพื้นที่กรมอู่สัตหีบเนี่ยทหารเรือเขาก็บรีฟให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณเอกราชเขาก็ไปถามความคืบหน้าแล้วเขาก็เอามาเปิดเผยทั้งในกับสื่อแล้วก็กับ Facebook นะเพราะฉะนั้นสื่อก็ลงข่าวนี้กันเยอะใน2ประเด็นคือ1เรื่องของเครื่องยนต์พังอันที่2ก็คือระบบอาวุธเรียกว่าอาวุธต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าฟาลังเนี่ยมันก็เป็นปืนด้วยนะพี่แดง
0: อ
2: ันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรือภูมิพลซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดและเป็นหน้าเป็นตาของกองทัพเรือว่าทันสมัยเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้พร้อมรบจริงดีที่ว่าในห่วงของการสู้รบอ่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วคือกองทัพเรือเขารู้อยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้ส่งเรือหลวงภูมิพลออกไปสู้กับเขมรตอนนั้นเนี่ยเราใช้แค่เรือหลวงสงขลานะที่มีการยิงแต่ว่าเรือหลวงสงขลาเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเขาก็เลยไปแถวเกาะกงนะแต่ว่าเรือหลวงสงขลาก็ถือว่าเป็นเรือเล็กนะถ้าลบจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะ

รบได้นะฮะแต่แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขมรเขามีเรือคอร์เวตที่จีนให้มาแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรือที่ทันสมัยแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับเราถามว่าถ้าเป็นเรือหลวงภูมิพลฟริเกตของเราอ่ะถ้าอยู่ในสภาพเดิมพร้อมรบอ่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยวันนี้เนี่ยโฆษกกองทัพเรือบอกว่าน่าจะใช้เวลาซ่อมเนี่ยอีกประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้านะในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ซึ่งอันนี้มันเครื่องยนต์เนี่ยมันเสียมาประมาณ2ปีแล้วล่ะพี่แดงนะตอนแรกเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยคิดว่าเสียแค่1เครื่องไปมาเครื่องดีเซลเสียทั้ง2เครื่องนะซึ่งกองทัพเรือยืนยันว่าผลการสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนนะเพราะว่ามีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็น human error ก็คือความไม่ชำนาญของทหารเรือที่รับผิดชอบโอ้โหพี่ถ้าสรุปออกมาแบบนี้เนี่ยทหารเรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยจะซวยนะจะโดนคดีเขาเรียกว่าอะไรนะรับละเมิดทางแพ่งหรืออะไรนะนั่นแหละก็คือจะถึงขั้นต้องชดใช้ไหมซึ่งแต่เล็กมองว่าถ้าเขาทำโดยหน้าที่แล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่ามันเป็นสาอื่นสาเหตุอื่นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบหรือว่าสอบสวนให้ละเอียดนะเพราะว่าไอเหตุเนี่ยมันเกิดตอนที่เรือหลวงภูมิพลเราเนี่ยไปฝึกที่ออสเตรเลียแล้วก็ขากลับเนี่ยอาจจะใช้ความเร็วแล้วก็เขาก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของระบบเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเครื่องมันใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้จนแบบไม่ได้ซ่อมบำรุงอย่างดีนะเพราะนั้นรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุเพราะว่ามันจะมีผลแต่ถ้าแนวโน้มออกมาแบบนี้ก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ความผิดของบริษัทหรือว่าไม่ใช่ความผิดของเครื่องนะไม่ใช่เป็นเพราะการออกแบบที่บอกว่าเอ๊ะมาเอาเครื่องยนต์มาไว้ในจุดนี้เนี่ยมันน้ำเข้าง่ายเสียง่ายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยวันนี้กองทัพเรือยืนยันว่าเรื่องการออกแบบเนี่ยไม่น่าจะใช่สาเหตุเพราะว่าแบบเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วนะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเรือหลวงภูมิพลเราคือยืนยันว่ายังแล่นได้เพราะว่ามันมี3เครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ยังแล่นอยู่มันเป็นแก๊สเทอร์ไบน์มันก็เป็นเหมือนกังหันเขาบอกว่ามันลักษณะเหมือนกังหันลมก็คือแล่นได้แต่ถามว่าถ้าเป็นสถานการณ์การสู้รบเนี่ยเราคงไปรบไม่ได้เพราะว่าระบบอาวุธฟาลังเราก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยพี่เด้งไม่ใช่ว่าติดตั้งมาแล้วเสียนะคือเสียตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้ก็คือพอมาเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยแล้วพี่คิดดูเนี่ย 7-8 ปีแล้วอ่ะมันก็ยังคาอยู่อย่างเงี้ยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมนักข่าวไม่เคยเปิดเรื่องนี้ทำไมนักข่าวไม่พูดพี่คิดดูอย่างเล็กอ่ะสมมุติเล็กพูดไปเนี่ยทหารเรือเขาก็เหม็นหน้าอยู่แค่ทุกวันนี้เขาก็เหม็นหน้าอยู่แล้วว่าเราทำไมต้องมาแบบเจาะเรื่องนี้ต่อคือเอ้าคุณในเมื่อคุณสสเอกราชเขาเป็นคนเปิดปากพลับผิดมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่มันจะต้องตามต่ออยู่แล้วไงในเมื่อเขาเปิดมาแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเราก็รับทราบนะว่าเครื่องยนต์พังเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้ว่าเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยเขามีการตั้งงบเพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แต่แน่นอนมันก็เกิดปัญหาว่าโอ้โหใช้มาไม่กี่ปีอ่ะเครื่องยนต์ถึงขั้นพังไงมันไม่ใช่เสียไงมันพังเลยคือมันเขาเรียกว่ามันชัดดาวอยู่เนี่ยขากลับมันชัดดาวไปเลยแล้วซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการซื้อกองทัพเรือเนี่ยก็เลยต้องเบิกงบ490ล้านไปซื้อเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมัน2เครื่องมาจะมาเปลี่ยนคือเครื่องยนต์เนี่ยมาแล้วแต่ว่ารอซึ่งโฆษกกองทัพเรือยืนยันว่าที่ก็ที่หนังสือพิมพ์ไปลงกันว่าเกาหลีส่งมามันไม่ใช่เกาหลีเนี่ยพวกบริษัทผู้ผลิตผู้ต่อเรือเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะประกันหมดคือเครื่องยนต์ประกันหมดไปแล้วแล้วก็ไอ้ซ่อมเนี่ยคือกองทัพเรือซ่อมเองเอางบ490ล้านของกองทัพเรือเองทั้งหมดไม่อยู่ในประกันเพราะนั้นกองทัพเรือต้องซ่อมเองทำเองทุกอย่างแต่ไอ้ที่คาอยู่คือระบบฟาลังนี่แหละที่ใช้ไม่ได้ตั้งแต่เอามาแล้วเพราะนั้นแต่กองทัพเรือวันนี้ไม่ได้ชี้แจงนะว่าระบบฟาลังเนี่ยกองทัพเรือได้ตรวจรับไปหรือยังคือตอนที่มาเนี่ยก็คือถ้าสมมติมันมีการหยวนๆกันเนี่ยมันอาจจะตรวจรับไปแล้วถ้าตรวจรับไปกองทัพเรือต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้ายังไม่ตรวจรับเนี่ยบริษัทที่รับผิดชอบเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เล็กอย่างไอ้อันนี้เชื่อว่ากองทัพเรือยังไม่ได้ตรวจรับนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของบริษัทแต่พี่คิดดูดิ 7-8 ปีแล้วก็ยังคาอยู่แบบนี้แล้วถามว่าถ้าเราต้องรบกับเขมรจริงๆอ่ะเราระบบอาวุธเราอันเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะ

0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจได้ว่าประชาชนเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราไม่ได้พร้อมลบกองทัพเรือมีปัญหาแต่ก็เราก็ต้องอุ่นใจไว้เรือรบลำอื่นเรายังมีนะฮะแม้จะเก่ากว่าเรือฟริเกตเรือแบบอื่นๆที่เรายังมีอยู่อีกหลายลำเนี่ยก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ได้อยู่เพราะฉะนั้นการไปตรวจความพร้อมรบของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า27สิงหาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นประเด็นแน่นอนเพราะว่ากองทัพเรือบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาต้อนรับนายกด้วยก็เหมือนมาเรียงแถวอะเรียงแถวเหมือนสวนสนามทางเรือเดี๋ยวอาจจะดราม่าอีกว่าอุ๊ยทำไมต้องเปลืองน้ำมันเอาเรือมาสวนสนามทางเรือคือเรือเขากำลังฝึกกองทัพเรืออยู่แล้วนะเขาก็มาต้อนรับนายกตามประเพณีของกองทัพเรือแต่เพียงแต่เรือหลวงภูมิพลเนี่ยก็อาจจะถูกจับตามองมากหน่อยนะว่าแม้จะแล่นได้แต่ว่าเหมือนเขี้ยวเล็บไม่มีอย่างนั้นนะพี่แดงนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรือหลวงภูมิพลเราจะใช้เขาเรียกว่าอาจจะไม่พร้อมรบนะเวลานี้แต่เรายังมีเรือลำอื่นอยู่นะคืออันนี้มันก็เป็นบทเรียนอีกอย่างนึงนะพี่สำหรับกองทัพเรือคือมีอะไรอะบอกประชาชนบอกเองดีกว่าอย่าให้ต้องนักการเมืองเป็นคนบอกอย่าให้ต้องสื่อเป็นคนบอกเพราะว่านักการเมืองบอกเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาไม่ด่านักการเมืองนะพี่แต่ถ้านักข่าวบอกเนี่ยเช่นนักข่าวเอามาปูดเอามาก็จะเหม็นหน้าก็จะแบบเอ้ยเนี่ยคือแบบคือจริงๆมันเป็นหน้าที่ของสื่อนะที่เราจะต้องแบบถ้ามันดีแบบเนี้ยแต่ถามว่าอ่ะที่ขนาดแค่ว่าลงข่าวเนี่ยอย่างที่คุณเอกราชออกเนี่ยยังมีคนด่านักข่าวเลยด่าเล็กก็ยังโดนด่าเลยว่าเอ้าเอาข่าวมาออกแบบนี้เขมรก็รู้หมดสิว่าเรือเราอ่ะลบไม่ได้อ่ะถามว่าความผิดของนักข่าวไห
1: ม
0: มันไม่ใช่ความผิดของนักข่าวคือในเมื่อสสเขาพูดเราก็อาจติดตามข่าวแล้วเราก็ต้องถามกับกองทัพเรือเพื่อเร่งให้การตรวจสอบเขาเรียกอะไรนะให้เร่งให้แก้ไขการพร้อมลบเนี่ยให้มันเร็วขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คิดดูเด็กแค่ระบบฟ้าล้างเนี่ย 7-8 ปีแล้วก็ยังไม่ทำอะไรกันเลยพี่คิดดูอย่างโอเคเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยภายใน 2-3 ปีเนี่ยก็ถือว่าช้าไหมก็ช้าแต่ยังน้อยก็เห็นความคืบหน้าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อได้ว่าพอนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยก็ต้องมีการรายงานสถานการณ์ความพร้อมของกำลังรบให้กับทางนายกรัฐมนตรีได้ทราบนะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ทุกเหล่าทัพเนี่ยเขาพึ่งกองทัพอากาศไงที่แดงคือต่อสมมติว่าเรือรบเราไม่พร้อมหรือเรืออะไรแล้วไม่แต่เราก็หวังว่าเครื่องบินกองทัพอากาศจะมาช่วยกองทัพเรือคือลักษณะถ้าแบบนี้มันไม่ได้คือทหารเรือเราต้องพร้อมรบในตัวเราเองก่อนแล้วถ้าเราพร้อมรบแล้วถ้าในบางกรณีเราจำเป็นต้องใช้กำลังทางอากาศอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมีการรบร่วม3เหล่าทัพนะพี่แดงเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ยังมั่นใจในกองทัพเรือได้แต่เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้พร้อมรบแบบ 100% นะเวลานี้นะพี่แดงเดี๋ยววันที่คุณอนุทินไปลงเรือจากกรีนฤเบศเนี่ยประเพณีของกองทัพเรือเนี่ยเขาจะมีประเพณีถ่ายรูปพี่เด้งพอลงมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีให้นายกเนี่ยเดินบนดาดฟ้าที่มันเป็นทางยาวๆอ่ะแล้วก็เดินแบบโหมันจะเหมือนในหนังอ่ะเดินมาแบบจะมีคนเดียวมีผบ.ทล.ผบ.เหล่าทัพเดินคู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวคอยดูช็อตนั้นนะถ้าอันนี้ตามประเพณีนะแต่ถ้านายกระวังตัวเดี๋ยวกลัวดราม่าเนี่ยก็อาจจะไม่มีช็อตนั้นก็ได้นะไว้รอดูนะแต่ก็ถือว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ต้องไปตรวจความพร้อมรบให้ครบนะต้องรอดูว่าในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเขาจะพานายกเนี่ยไปตรวจความพร้อมรบที่ไหนนะแต่มีข่าวว่าน่าจะไปตรวจในส่วนของกองพลสไตรเกอร์นะของกองพลทหารราบที่11ซึ่งเขาฝึกเรื่องของการซ้อมรบเรื่องของกองพลเรื่องของสไตรเกอร์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานออกมาว่าเป็นวันไหนอย่างไรเพราะว่าเดิมเนี่ยนายกเนี่ยกะจะมาที่ราชอาที่ทบราชดำเนินเท่านั้นแต่ว่าต่อมาก็เลื่อนแต่พอทุกเหล่าทัพเนี่ยกลายเป็นว่าต้องให้นายกไปตรวจความพร้อมรบเพราะฉะนั้นกองทัพรบกองทัพบกเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นรูปแบบของการตรวจความพร้อมรบเช่นเดียวกันนะพี่แดง
1: เวลาพอดีเลยไล่ยาว
0: พี
1: ่ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้

เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านยังไม่คลี่คลายถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วและล่าสุดกำลังขยายไปยังอำเภออื่นรอรินทร์เพชรเริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอปัวแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้วแต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมน้ำต่างต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่วิกฤตขณะที่ทางเทศบาลเมืองน่านได้เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องมีการขนถุงบิ๊กแบ็กอุดช่องโหว่พนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมและได้ปิดเส้นทางสัญจรสะพานนครน่านพัฒนาหรือสะพานค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลน่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแจ้งประกาศเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากแขวงทางหลวงน่านที่2ซึ่งได้ประกาศปิดใช้เส้นทางหมายเลข1256เส้นทางอำเภอปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและบ่อเกลือห้ามผ่านทุกกรณีซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มและเอ็นเอียงจำนวนมากส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน15ต้นและเอ็นเอียงอีกประมาณ23ต้นสภาพความเสียหายรุนแรงมากจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับจังหวัดอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกำชับแนวทางการปฏิบัติคือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้จังหวัดและอำเภอติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือโดยใช้ทุกช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดมกำลังฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนจังหวัดต้องพร้อมระดมกำลังพลเข้าพื้นทันทีเตรียมศูนย์พักพิงและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งชีวิตของประชาชนได้แก่ผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายตลอดจนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและทั่วถึงขณะที่นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังประชาชนและพี่น้องแรงงานรวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังประสบภัยในขณะนี้ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งประสาน

0: านทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังและสำหรับพี่น้องแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติหากลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เนื่องจากเหตุน้ำท่วมให้ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปปช.มีมติเอกฉันท์เคาะนิติพันธ์บริจุบเหมาะเลขาธิการคนใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายนิติพันธ์บริจุบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คนใหม่แทนนายสุรพงษ์อินทรถาวรที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ภายหลังจากสำนักงานปปช.ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ลงวันที่16มิถุนายน2569รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน2รายคือนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะและพันตำรวจตรีชัชนพดุงการและเปิดให้ผู้เข้ารับการสรรหาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาLandspace ของจีนประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีจรวดใช้ซ้ำLandspace บริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของจีนประสบความสำเร็จในการนำจรวดลงจอดและกู้คืนท่อนส่งจรวดท่อนแรกของจรวดรุ่นจูชเวีย3ในวันพุธส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นที่1ของบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งต่อจาก SpaceX และ Blue Origin ที่สามารถนำจรวดท่อนแรกหรือบูสเตอร์ระดับวงโคจรกลับมาลงจอดได้อย่างปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จซึ่งเป็นการช่วยลดช่องว่างทางเทคโนโลยีจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ระหว่างจีนกับสหรัฐการลงจอดในครั้งนี้เกิดขึ้นในการทดสอบครั้งที่2ของจรวดจูชเวีย3ซึ่งเป็นจรวดโครงสร้างสแตนเลสที่ถูกยกให้เป็นคู่แข่งสำคัญของจรวด Falcon 9จาก SpaceX โดยตัวจรวดที่มีความสูง 66.1 เมตรถูกปล่อยขึ้นจากเขตนำร่องนวัตกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ตงเฟิงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนที่ท่อนส่งจรวดท่อนส่วนแรกซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์จำนวน9เครื่องจะด้อนกลับลงจอดที่จุดจอดที่มณฑลการสู้ซึ่งอยู่ห่างจากฐานปล่อยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว390กิโลเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
9: ยูชอบไอเหรอ
10: ชอบมากพี่โ
9: อยูชอบไอจริงๆนะ
11: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
9: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบ

0: หรือไออย่าลืม iHerb OTC No Sugar Added
1: iHerb จากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีดีคุ้มคุ้มอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบจบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีดีคุ้มคุ้มแบบนี้ห้ามพลาด
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
7: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
8: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
9: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: พบกันช่วงเย็นวันที่19สิงหาคมนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดของประเทศไทยผมคิดว่าหนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะเด้งนะต้องบอกว่าน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันที่พูดกันนะครับล่าสุดจริงๆครับเด้งตอนนี
10: ้
9: โดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยครับได้แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านปัจจุบันระดับน้ำในอำเภอปัวลดลงครับซึ่งปภ.และก็หน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศและก็บริหารจัดการน้ำได้ร่วมกันวางแผนรับมือทั้งนี้ครับมวลน้ำจากอำเภอปัวจะไหลลงไปยังอำเภอท่าวังผาจากนั้นจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านก่อนที่จะไหลไปสู่อำเภอเวียงสาและก็ไหลลงเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งน้ำจากอำเภอปัวจะมีระยะเวลาประมาณสัก 8-10 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพราะฉะนั้นนะครับทางปภ.แล้วก็ในพื้นที่ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสครับให้ระวังพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่เสี่ยงนะครับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยครับเด้ง
10: ซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะออกมาเตือนเลยนะว่าไปกรมอุตุเขาก็เตือนก่อนหน้านี้แล้วนะเขา
9: แม่นด้วยเด้ง
10: คือเขาจะบอกเลยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยตรงไหนที่จะต้องระวังกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะเนี่ยเขาบอกมาตั้งแต่ช่วงวันที่18 19เนี่ย20 21เนี่ยเน
9: า
10: ะ
9: ที่เขาประชุมกันตั้งแต่วันที่12สิงหาเพื่อเตรียมการ
10: ซึ่งทางจีสตาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ออกมาเตือนค่ะโดยจีสตาเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลนะคาดการล่วงหน้าล่าสุดเนี่ยจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยจีสตาเนี่ยเขาวิเคราะห์

0: ค่ะผ่านข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็ภูมิสารสนเทศเนี่ยเพื่อประเมินทิศทางแล้วก็แนวโน้มของสถานการณ์น้ำนะคะก็ตรวจพบสัญญาณความเสี่ยงค่ะของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
1: ครับ
0: โดยจากการวิเคราะห์แบบจำลองพื้นที่เนี่ยจะพบเลยว่ามวลน้ำเนี่ยจากอำเภอปัวเนี่ยมันจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่ตอนกลางแล้วก็ตอนล่างของจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งข้อมูลเนี่ยถูกวิเคราะห์แล้วก็แจ้งเตือนก่อนที่มวลน้ำเนี่ยจะเดินทางไปถึงพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ตอนล่างก็จะช่วยประชาชนเนี่ยในเส้นทางน้ำผ่านมีเวลาพอในการเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้นะคะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือว่าไปแล้วก็อย่างที่พี่สุขบอกอ่ะที่อำเภอปัวเนี่ยตอนนี้น้ำลดแล้วแล้วมันก็เริ่มไหลแล้ว
1: ไปแล้วนะครับลงที่ต่ำกว่าใช่ไหมเด้งนะและจังหวัดต่อไปถ้าจะเป็นจังหวัดน่านแล้วที่ไหนล่ะครับก่อนที่จะไปอุตรดิตถ์นี่นะจังหวัดแพร่ก่อนนะเด้งนะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับอย่างไรก็ตามภาพความเสียหายผมคิดว่าท่านผู้ฟังนะครับก็คงได้เห็นภาพกันเยอะแล้วนะเด้งนะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือโทรทัศน์ก็ตามนี่น
0: ะ
1: แต่ปรากฏว่าความเสียหายไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินแต่คราวนี้มันเป็นคนด้วยเด้งนะ
0: ตายแล้วหน
1: ึ่
0: ง
1: โอ้ตายแล้วหนึ่งครับคือเป็นผู้ชายนี่นะนายสินชัยกางขัดครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่8ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับอาศัยอยู่กับคุณแม่เพียง2คนเท่านั้นเองขณะเกิดเหตุฝนตกหนักครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่และเร่งทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันแล้วก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าคือลอยไปตามน้ำอะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องแจ้งเตือนต่อท่านผู้ฟังนะครับที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่จังหวัดน่านตอนนี้ปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านครับเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยเด้งนะระดับวิกฤตนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะใกล้ล้นตลิ่งแล้วคาดว่าเย็นนี้แหละครับริมแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองยกของขึ้นที่สูงได้เลย
0: แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะเรื่องของถนนหนทางเนี่ยพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยคุยพังไปหลายเส้นทางเลยเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งหลีกเลี่ยงนะ7เส้นทางด้วยกันคือในเส้นทางเนี่ยน่านพะเยานี่แหละหลังจากฝนถล่มลงมาน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคะมันกระทบหมดเลยค่ะนะคะในเรื่องของเส้นทางทั้งหมดเนี่ย7แห่งด้วยกันก็ทางกรมทางหลวงนะเขาก็ขอความร่วมมือเลยว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้เนี่ยนะคะ7แห่งค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยมันถูกน้ำพอถูกน้ำปุ๊บเนี่ยซ้อนโอ้โหถนนตัดขาดหมดเลยจังหวัดน่านเนี่ยจะได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย6แห่งด้วยกันก็จะเป็นทางหลวงนะในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำเนี่ยท่วมผิวการจราจรคือผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก็แถวบริเวณแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำเนี่ยมันท่วมอุโมงค์ทางลอดอ่ะการจราจรเนี่ยใช้ทางด้านบนเนี่ยได้แล้วก็ที่บริเวณสะพานบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานนี่ขาดเลยค่ะการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้และอีกจุดหนึ่งก็คือสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเนี่ยสะพานก็ขาดเหมือนกันจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็สะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานก็ขาดเหมือนกันค่ะและอีกจุดหนึ่งคือที่พะเยาที่พะเยาเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปงนะคะน้ำเนี่ยมันไหลแล้วก็ลากข้ามถนนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถจะผ่านไปมาได้นะคะเอาเป็นว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ระวังกันเอาไว้7แห่งด้วยกันนะคะที่ต้องระวังคือในน่านแล้วก็ที่พะเยาค่ะ
1: โอ้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐตอนนี้ลงพื้นที่เลยนะเด้งนะพร้อมอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นภัยธรรมชาตินะครับน้ำท่วมน้ำไหลหลากเกิดอยู่ในประเทศไทยแต่เรื่องของธรรมชาติอะเด้งประเทศจีนเห็นไห
0: ม
1: วันนี้เกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วอะครับสเปนอีกนี่นะ
0: ใช่ๆสเปนสเปนนี่เกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วอะมันเป็นเส้นนะเขาเรียกเส้นอะไรนะ
1: ครับวงแหวนแห่งไฟ
0: ใช่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันจะเป็นวงแหวนที่มันโดยรอบพอดีเลย
1: แล้วผมจะรายการทุกครั้งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าประเทศไทยมันก็เคยเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ร้อนรู้หนาวหรือยังเตรียมกันหรือยังเพราะฉะนั้นฟังอีกครั้งหน่อยนะครับนี่นะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วครับคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านบอกยืนยันว่าประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกครับเพราะว่าระบบเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำงานแนวร่วมกันของข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงานด้วยเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งประชาชนนะที่สำคัญก็คือว่าหากพบว่ามีความเสี่ยงแล้วก็จำเป็นต้องแจ้งเตือนก็ยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วรวมถึงระบบเซลบอร์ดคาร์ดเห็นไหมวันนี้เซลบอร์ดคาร์ดนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยครับที่สามารถส่ง

0: ข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ครับส่วนท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.คุณธีรพัฒน์ คัจฉมาศครับท่านบอกว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.ยังคงติดตามแล้วก็ตรวจสอบสถานะของทุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งระบบทางเทคนิคแล้วก็สัญญาณ GPS โดยสาเหตุที่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้อาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพคลื่นลมในทะเลอันดามันที่มีกำลังแรงในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามครับปภ.แล้วก็กองทัพเรือได้เตรียมแผนเก็บกู้ทุ่นดังกล่าวแล้วก็เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิทดแทนไว้แล้วโดยคาดว่าจะติดตั้งได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับดังนั้นขอให้ประชาชนคลายความกังวลแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักพร้อมย้ำนะครับว่าแม้ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิบางจุดจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ขณะนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนสึนามิของประเทศไทยหยุดการทำงานนะครับโปรดเข้าใจไปด้วยนะ
1: แล้วก็ตอนนี้นะโรงครัวพระราชทานค่ะไปแล้วนะลงไปถึงพื้นที่ที่อำเภอโปจังหวัดน่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดอาหารทั้งหมด6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยภาพมาแล้วลงไปถึงพื้นที
0: ่ก็
1: ไวมาก
0: ระวังนะครับฝนยังตกหนักอีกต่อไปนะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฉบับที่9แล้วครับเตือนหนักมากด้วยเด้งนี่นะ
1: นี่คุณโจมิเตอร์นะเขาบอกว่ากรมอุตุก็เตือนตลอดแหละแต่กว่าชาวบ้านก็จะขนของขึ้นหมดเนี่ยน้ำก็มาก่อนแล้วคือไอ้แบบนี้เนี่ยคือกรมคือเวลากรมอุตุเขาเตือนปุ๊บเนี่ยนะในพื้นที่ไหนโดยเฉพาะในคนเน้นภาคเหนือเลยนะงวดเนี่ยคือเขาจะบอกเลยว่าภาคเหนือให้ระวังเพราะนั้นก็อยู่ที่พวกเราทุกคนเหมือนกันนะที่บางทีก็ต้องฟังไว้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยว่าไปเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยจะรู้ดีที่สุดเราอยู่ในบ้านเราจะรู้เลยว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการจัดเตรียมพร้อมกับระบบเหมือนที่บ้านเนี่ยที่บ้านจะเป็นบ้านที่น้ำท่วมตลอดเวลาพี่สุดบ้านเองอ่ะเพราะเป็นบ้านเก่าไงคืออยู่มาประมาณตั้งแต่เด้งอยู่ป.5 บ้านหลังนี้คิดดูแล้วกันมันหลายปีมากแล้วบ้านคนอื่นเนี่ยเขาบ้านหลังใหม่ๆเขามาสร้างกัน
0: เขาก็ยกขึ้นใช่ไหม
1: ใช่มันบ้านเราจะต่าง
0: ยกสูงขึ้น
1: โอกาสที่น้ำท่วมสูงมากเพราะนั้นที่บ้านก็จะเตรียมการรับมือเอาไว้กับน้ำที่จะท่วมเพราะนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนตัวเราเองด้วยที่ต้องเตรียมรับมือเอาไว้นะคะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารต่อไปเรื่องของคนครับเมื่อกี้นี่ธรรมชาติครับคนก็คือว่าโจรถือปืน
1: อ๋อหรือว่าเรย์แมคโดน
0: ัลด์อะไรอ่ะเรย
1: ์
0: โอ้อันนี้ผมไปโจรก่อนที่จะไปพระเอกกระเด้งนะเออก็ปรากฏว่าโจรนะครับถือปืนไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อครับคาดว่าเป็นคนเดียวกันที่ไปบุกร้านทองอ
1: ่
0: ะแต่เปิดประตูไม่ออกกระเด้งก่อนที่จะตกใจขี่รถหนีใช่ไหม
1: เห็นอยู่คลิปอ่ะ
0: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนายคนนี้ไปตรงที่ร้านสะดวกซื้อแล้วตอนนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะครับหนีอีกแล้วเด้งไม่รู้ว่าจะไปเป้าหมายที่สถานีไหนแล้วก็ตอนนี้เพราะฉะนั้นประกาศแจ้งเตือนครับพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือครับเพราะว่าวันนี้นะครับทางเจ้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื
1: ้อ
0: ภายในปั๊มน้ำมันหมู่ที่1ตำบลแม่กั้วอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางนี่นะครับลักษณะอะไรครับเด้งโอ้เป็นผู้ชายนะครับ1คนนะเขาใช้อาวุธปืนข่มขืนแล้วก็จี้บังคับพนักงานหญิงไปในร้านชิงเงินสดไปประมาณ 5,000 กว่าบาทครับแล้วก็หลบหนีจากที่เกิดเหตุไปเลยรูปลักษณ์ของคนร้ายสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนลักษณะคลุมถึงบริเวณหัวเข่าครับใช้รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนด์ฟีลาโน
1: ่
0: นี่เป็นพาหนะครับหลังก่อเหตุก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนลบหนีไปทางกลับรถบ้านบางยาวเด้งปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุชิงทรัพย์ที่ตรงนี้แล้วครับนะครับคาดว่าคนนี้เด้งพยายามใช้อาวุธปืนนะครับจี้ชิงทรัพย์ร้านทองในพื้นที่อำเภอห้างชัดแต่ประตูมันล็อกอะครับทำให้คนร้ายหลบหนีไปด้วยมอเตอร์ไซค์รูปปั้นสันสานนะครับเหมือนกันเลยเด้งนะคาดว่าจะเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นนายคนนี้ได้ทรัพย์ไปแล้วจากชิงทองจากชิงทรัพย์ครับในร้านสะดวกซื้อแล้วไม่รู้ต่อไปนายคนนี้จะไปชิงที่ไหนอีกไม่ทราบได้เนี่ยเด้งนะประกาศแจ้งกันนะครับโจร
1: แล้วก็มาเรื่องเลมแมคโดนัลด
0: ์
1: เพราะว่าวันนี้เป็นข่าวที่แบบหลายคนเนี่ยคือตกใจกันไม่น้อยเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเสียชีวิตแบบปุบปับของเลมแมคโดนัลด์แล้วสื่อตอนแรกที่ลงข่าวเนี่ยก็จะลงแค่ว่าเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสาเหตุ
0: เนี่
1: ยหลายคนก็ถามถ่ายกันเดียวเฮ้ยตายเพราะอะไรอะตายเพราะอะไรปรากฏว่าจนถึงตอนนี้นะก็ได้แต่คาดการเน
0: า
1: ะก็อยู่ที่การตรวจสอบหาสาเหต
0: ุ
1: อีกทีนึงนะว่าเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่าภรรยาค่ะภรรยาจะเล่า

ังนะแล้วก็ที่สำคัญคือกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพเอาไว้ได้เลยช่วงที่ทางเจ้าตัวเนี่ยกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลยคือเหมือนกับนอนหลับไปซึ่งภรรยาก็

0: นอนแล้วก็จะเรียกเขาเนี่ยให้ไปส่งลูกตอนเช้าแล้ววันนี้นะนะคะทางคุณแหม่มซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นวันแรกของลูกด้วยนะที่จะต้องไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยและเจ้าตัวเองเขาก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็อยากนอนก็เห็นว่าคงอยากนอนมั้งอะไรเนี้ยเขาคงอยากนอนก็คงจะเหนื่อยแล้วแล้วเขาก็คงอยากเกษียณอันนี้ก็คือเหมือนกับให้สามีอ่ะหลับให้สบายอ่ะเพราะว่าตอนหลังคือพอมารู้แล้วพอปลุกเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ยอมตื่นก็รู้แล้วว่าสามีแบบร่างแบบแข็งไปแล้วเพราะว่าตอนกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ที่คุณเลเนี่ยล้มลงไป
1: ค
0: ือประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วมาเจอตัวอีกทีนึงเนี่ยตอนช่วงที่มาปลุกให้ไปส่งลูกเนี่ยก็8โมงเข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม8โมงคือตอนเช้าแล้วอ่ะคือในกล้องเนี่ยนะคะทางคุณแหม่มเนี่ยบอกเลยบอกว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะก็เหมือนกับดูทีวีแล้วก็ฟุบไปนอนอ่ะแล้วก็หลับไปเมื่อเช้านี่ก็นึกว่าแกล้งปกติจะลงมาได้ยินเสียงเนี่ยลงมาแล้วก็คือเลเนี่ยเขามักจะชอบแกล้งภรรยาอยู่บ่อยๆว่าแบบคือแกล้งนอนอ่ะแอบหลับอ่ะทางคุณภรรยาเนี่ยเขาก็จะปลุกนะให้ปลุกเลเนี่ยไปส่งลูกให้หน่
1: อ
0: ยแต่เขาก็จะแกล้งแบบไม่ตื่นไม่ตื่นแต่ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ตื่นจริงๆร่างนี่แข็งกระไม่ทันแล้วซึ่งไงก็ตามนะคะทางคุณแหม่มเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้แจ้งกำหนดการต่างๆออกมาอีกทีนึงนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการทำพิธีทางศาสนาที่วัดยางแถวๆย่านอ่อนนุชค่ะ
1: อ๋อครับเป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆบ้านนะเด้งนะ
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: โอ้ดูประวัติเขานะครับก็น่าสนใจนะเด้งนะเรนี่ครับเป็นลูกครึ่งสกอตแล้วก็ร้อยเอ็ดก็หล่อนะครับอาย
0: ุ
1: ก็นัตตาดีอายุเพียง49ไม่น่าเชื่อนะเด้งนะแต่นะครับเพื่อนฝูงก็บอกว่าโอ้นะคือเขาไม่ติดใจสาเหตุเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้กันอยู่นะว่าพักหลังเนี่ยเจ้าตัวก็ชอบดื่มเหมือนกันเด้งแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเช้าวันนี้ต้องตื่นขึ้นมาต้องไปส่งลูกอ่ะไม่ได้ไปเลยอ่ะเด้งโอ้แต่มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะคนชีวิตคนอ่ะเด้งนะเพราะว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับเรเนี่ยโลก Facebook เห็นไหม
0: ใช่ขึ้นภาพ
1: โซเชียลนะครับเขามาเผยแพร
0: ่
1: เขาเขียนว่ายังไงอะเด้ง
0: บอกชาตะเมื่อเอาไปลงเป็นรูปตัวเองเลยนะ
1: เ
0: หมือนมันรูปที่แบบเวลาติดในงานศพอะคุณผู้ฟังแล้วก็เขียนไว้ว่าชาตะเมื่อไหร่ก็ตามมรณะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็นอกจากนั้นนะยังมีคลิปค่ะที่พวกแฟนคลับทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็เอามาขึ้นให้เห็นเลยเหมือนกับเป็นลางเจ้าตัวไปพูดคุยกันกับในรายการนึงอะเรื่องของอายุเรื่องของอะไรนี่แหละก็ถามไทยกันน่ะกับผู้ดำเนินรายการเนี่ยว่าอายุเท่าไหร่นี่เขาเจ้าตัวก็บอกว่าอายุ48ตอนนั้นยัง48อยู่ไงยังไม่49 48แล้วบอกเอ้ย48แล้วเหรอแล้วคุณเลเองก็พูดขึ้นมาเลยนะบอกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง50หรือเปล่าแล้วก็ย้ำอีกนะทางพิธีกรเขาบอกว่าอย่าพูดไปอ้าวจริงๆเนี่ยคือแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะอายุถึง50ไหม
1: โอ้เห็นไหม
0: คือพูดเป็นลาง
1: เออใช่ๆนี่นะโอ้ดูคลิปนะครับที่เขาเผยแพร่ทาง YouTube อ่ะเนี่ยนะ YouTube นะครับที่เขาเดินทางไปในประเทศไทยกับทางพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับที่เป็นดาราด้วยกันนี่นะนะครับไม่ได้ไปทำต่างประเทศนะครับเหมือนกับพลุนนะแต่คล้ายๆพลุนแต่ในประเทศไทยเด้งนะว่าเขาเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนที่บอกว่านี่นะมีฮามีอะไรก็แล้วแต่นะครับคู่ในงานก็คือมีของนี่นะแต่สุดท้ายนะครับก็เสียดายนะเด้งนะทริปสุดท้ายนะครับที่เขาชอบคือไปที่ประเทศอิตาลีเห็นไปขี่เวสป้าอยู่
0: เพราะเวสป้าเนี่ยคือผลิตมาจากอิตาลีเพราะนั้นเขาก็ได้แบบคือเหมือนเป็นความฝันของพวกที่ชอบเวสป
1: ้
0: า
1: ชอบเวสป้า
0: ถ้าได้ไปขับเวสป้าในอิตาลีเนี่ยคือมันถึง
1: ต้นตำรับเลยแต่ผมก็ขับเวสป้านะเด้ง
0: เหรอ
1: แต่ไม่ได้มาจากอิตาลีครับผมมาจากเวียดนาม
0: อ้าวเอาไปเดี๋ยวเวสป้าเวียดนาม
1: โรงงานเวียดนามตัวนี้ผลิตเวสป้าทั้งนั้นนะครับ
0: โอ้ยงานเนี่ยเดี๋ยวไปเวียดนามก็ไปขับเวสป้าที่เวียดนามจะได้ถึง
1: อันนั้นจากนายแบบพระเอกครับต่อไปเป็นข่าวที่บอกว่าคนดังที่สุดของประเทศไทยเป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับเด้ง
0: ใคร
1: ประดาครับ
0: เห็นไหมใช่ป้าดาวันนี้เอาอีกแล้วลูกน้องโดนจับไง
1: ลูกน้องโดนจับว่าไปแต่ปรากฏว่าได้มีแฟนคลับป้าดาเด้งโอ้โหไปปกป้องป้าดา
0: เหรอที่ไหน
1: ที่วัดป่าดุลเลยที่ขอนแก่นนะครับ
0: ป้าดานั้นปะ
1: นี่ครับนี่นะนี่ครับเพิ่งสักครู่นี่เองครับที่วัดป่าอดุลยรามท่านเจ้าวาดท่านก็ต้องไปฟอกไตด้วยนะครับไม่รับแขกด้วยนะโอ้แต่คนบอกว่าขอร้องอย่ามาเลยคนไม่ต้องมาทำอันนี้แต่คนก็ยังไปครับเด้งนะคือไม่ได้สนใจพระแหละครับปรากฏว่าตำรวจนะครับไปรวบตัวผู้ก่อเหตุภายในวัดเนี่ยฮะชื่อได้นายบัณฑิตเด้งอายุ52ปีขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาดำทะเบียนจังหวัดขอนแก่นเข้ามาในภายในวัดเลยเด้งน
0: ะ
1: แล้วพฤติกรรมก็คือว่าไปต่อว่าต่อหานพระเลย

0: นะครับไปตะโกนด่าพระแล้วก็ลูกศิษย์บริเวณหน้ากุฏิพระครูอดุลเลยเด้งโอ้โหท่านเจ้าวาดเลยครับโอ้ยบอกว่าไงครับบอกเลยผมเนี่ยเป็น FC ปดาเด้งเห็นไหมว่าแล้วนะครับต่อไปในอนาคตปดานี่อาจจะเหมือนลุงพลหรือเปล่าไม่ทราบได้นะนะครับนายคนนี้บอกว่าผมเป็น FC ปดาพร้อมพูดถึงคลิปเผยแพร่หลวงพ่อแล้วก็ร้องไห้ไปงานเด้งน
1: ะ
0: แล้วก็ชื่นชมปดาน้องบามาต่อสู้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับในวัดต่างๆนี่นะในที่สุดแล้วนะครับนี่นะตำรวจเขาต้องควบคุมมาเด้งนะเอาไปควบคุมเลยครับโอ้ยปรากฏว่าเป็นไงครับบอกว่าก่อนมาที่วัดเนี่ยผมดื่มเหล้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นพอดื่มเหล้ามาแล้วนะครับเป็นแฟนขับปดาจึงชื่นชอบปดาหากมีโอกาสนะครับพบกันที่ขอนแก่นก็จะบอกว่าชื่นชอบอยากไปหอมแก้ปดาแต่วันนี้นะครับนี่นะไม่พอใจครับเพราะว่าปดาถูกถล่มผมก็เลยออกมาปกป้องปดาเห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เด้งนี่นะ
1: จริงหรือเปล่า
0: เออไม่รู้ครับแต่ว่าเมาอ่ะ
1: เ
0: ออครับ
1: อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียชีวิตแล้ว2รายค่ะ
0: เอ้าครับ
1: แล้วตอนนี้กำลังต้องเฝ้าระวังโรงพยาบาลน่านตอนนี้ก็เริ่ม
0: อ
1: ุดช่องโหว่มาให้น้ำเนี่ยนะมันเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเริ่มมีการเตือนภัยสีแดงแล้วนะคะที่อำเภอท่าวังผาด้วยเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ครับเอาแจ้งกันนะครับคนอยู่กรุงเทพหรือญาติพี่น้องอยู่ทางโน้นครับแต่ถ้าท่านไอต้องบอกว่าไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 9สู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตี

0: ความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Hu Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ 17:37 นนะคะเข้ามาในเบรกที่2นะคะก็เบรกนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังนะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะคะอากาศมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะจากไอเฮิร์บสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดสุดๆนะคะถ้าใครอยากชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะคะชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็หาซื้อที่นั่น มีคนบ่นเข้ามานะอาทางไอเฮิร์บฟังไว้นะคะ นี่คุณพี่โน้ตเขาบอกว่าไอเฮิร์บหาซื้อยากมาก ไม่ได้มีทุกเซเว่นนะคะสมุทรสาครไม่มีค่ะ สมุทรสาครเอารีบไปวางไอเฮิร์บได้แล้วมีคุณผู้ฟังเนี่ยเขารอซื้อไอเฮิร์บอยู
6: ่
5: นี่เป็นแฟนรายการเราจริงๆเลยนะซื้อแม้กระทั่งโอ้สุดยอดมากๆน่ารักทุกคนอ่ะมาคุยกับผู้ฟังกันนะคะคุณ 1,000 ช่างนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่ารอฝนหวังจะล้างรถแต่ผิดหวังเพราะพี่เด้งพกล่มมาเห็นไหมวันนี้บรดงพกล่มเมื่อไหร่เนี่ยฝนไม่ตก
6: ระวังนะนี่คุณสมใจส่งมาจากที่บ้านนานครนายกมันกระเด้งกันหนักหนักเลยตอนนี้ว่าอย่างนั้นเลยนะ
5: ฝนตกหน
6: ัก
5: มากใช่ไหม
6: ครับ
5: คุณชูศักดิ์บนบอกว่าบาปกรรมพวกเนี่ยขุดลูกนิมิตฝังลูกระเบิดเนี่ยไม่รู้บ่นถึงใครแล้วก็ คุณภูนสุขค่ะ

0: คุณผู้ชมบอกว่าเป็นแฟนคลับของเรก
1: ็
0: เข้ามาร่วมไว้อะไรด้วย
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็คุณฟุกรถตู้นะคะคุณฟุกรถตู้นี่ก็บอกว่ารายการทีนทอล์กเนี่ยคือรายการที่ผมดูทุกเสาร์เลยครับในสมัยวัยรุ่นคือเป็นรายการที่ดังมากเนาะนี่ก็คุณฟุกรถตู้เนี่ยบอกเลยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยป่าวิทย์เนี่ยพูดถึงน้องหลิงแล้วมีความสุขมากแต่ว่าวันนี้พอรู้เรื่องเลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตเนี่ยอู้เศร้าอ่ะเพราะว่าเป็นดาราในดวงใจเนี่ยเขาคือต้นแบบที่ทำให้ผมเนี่ยทำอาชีพรถตู้เพราะชอบเที่ยวเหมือนกันผมว่ามันคือผลกระทบจากวัคซีนโควิดแน่นอนเลยเห็นคนแข็งแรงเนี่ยล้มหายตายจากไปก็เยอะมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เรื่องผลกระทบที่ตามมาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของน้องหลิงหลิงคงเนี่ยปรากฏว่าจะมีเนี่ย
1: คุ
0: ณฟังคุณทีเคชนเลยสักอย่างเนี่ยเขาไปโพสต์ไว้ใน X หรือว่า Twitter นะ
1: ครับ
0: ว่าขับรถกลับบ้านฟังวิทยุอารมณ์รายการเม้ามอยข่าวมีอ่านข่าวพี่หลิงด้วยที่ได้รางวัลผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วพิธีกรก็คือพูดถึงไม่หยุดมีหาข้อมูลมาคุยต่อด้วยดีใจและภูมิใจกับพี่หลิงจังแล้วเขาไม่ได้โพสต์อย่างเดียวนะเขาเอาคลิปมาลงด้วย
1: อ้าวอะไรไม่ทราบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเรามีหน้าที่ชงอย่างเดียวเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองนะเด้งนะเนื่องจากว่านะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนี่นะท่านลงพื้นที่ไปจับมือกับทางจังหวัดกาญจนบุรีแล
0: ้
1: วไปลงพื้นที่ที่สะพานมอญครับสะพานมอญก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นสะพานที่บอกว่าใครก็แล้วแต่ไปเที่ยวนะครับต้องไปใช่ไหมไปถ่ายรูปแต่ปรากฏว่ามันเจอปัญหาตอนนี้คนไปบุกรุกกระเด้งเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่อย่างนี้เราก็เลยเชิญท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมาพูดคุยด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างนี่นะคุณสมศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
0: สวัสดีนะคะ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์คุณ
1: น
2: รงค
1: ์ครับ
2: นี่ท่านผู้ฟังนะครับ
1: โอ้นะครับเห็นภาพท่านประธานนำคณะลงไปพื้นที่เลยนะที่สะพานมอญนะครับตกลงแล้วมันเป็นปัญหาสำคัญอะไรยังไงบ้างตอนนี้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ครับครับเรียนที่มาของปัญหาก่อนนะครับ
1: ครับ
2: เราจะได้เรียนให้ทราบว่าตอนที่พอเราลงไปแล้วเนี่ยได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขอะไรบ้าง
1: ครับ
2: ที่มาของเรื่องในความจริงเดิมเลยเนี่ยเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะครับตำบลหนองรูอำเภอสังขบุรีเนี่ย
1: ครับ
2: ว่าที่ของเขาเนี่ยมีผู้มาบุกรุกในเรื่องที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยปรากฏว่าพอเราได้ลงไปสอบหาข้อเท็จจริงไปดูแล้วเนี่ยผู้ที่ร้องก็เป็นผู้ที่บุกรุกเหมือนกัน
1: อ้าวเหรอครับก็เลยทำไงกันเนี่ย
2: ก็เลยยุติเรื่องในชั้นต้นไปแล้วเพื่อให้เป็นการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายนะครับแต่เราก็เห็นว่าพอลงไปดูแล้วเนี่ยการบุกรุกพื้นที่ในบริเวณรอบๆสะพานมอญหรือสะพานอุตมานุสรณ์สะพานมอญที่รู้จักกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก
1: ็
2: เป็นมา 20-30 ปีพอสมควรแล้วก็ดูท่าทางแล้วยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนเราก็เลยหลังจากได้ทราบจากการที่ไปดูเรื่องโรงเรียนก็เลยยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องเชิงระบบนะครับลงไปดูเพื่อจะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในบริเวณรอบๆสะพานมอญนะครับก
1: ็
2: เรียนว่าในพื้นที่รอบสะพานมอญเนี่ยความเป็นมาคือเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เช่าพื้นที่จากนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและสังขบุรี
1: ครับ
2: นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและสังขบุรีเนี่ยก็สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับตั้งแต่ปี2522โดยในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในระดับที่ต่ำกว่า160เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับก็เนื่องจากเป็นพื้นที่อ่างแล้วก็อยู่ท้ายเขื่อนเวลาที่เขาปล่อยน้ำมาก็ในการคาดการณ์ของทางเขื่อนก็คิดว่าในระดับ160เมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะเป็นระดับที่น้ำท่วมถึงอ่างเก็บน้ำเวลาที่ปล่อยน้ำมาเขาขอใช้พื้นที่บริเวณนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ให้ประชาชนนะครับหรือเอกชนเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยก็เป็นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเช่าจากนิคมสหกรณ์

0: ภาภูมิและสังขบุรีนะครับแต่ความจริงก็ได้มีการบุกรุกแต่ถ้าในพื้นที่ที่สูงกว่า160เมตรจากระดับน้ำทะเลนี่ประชาชนสามารถเข้ามาถ้ามีเอกสารเสร็จนะครับหรือมามีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยหรือทำมาค้าขายก็สามารถอยู่ได้สูงกว่า160เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากครม.ให้เช่าพื้นที่2522เนี่ยก็ทราบว่า2522ถึง2527เนี่ยเขาจัดระเบียบได้ไม่มีคนบุกรุกเข้ามาในระดับที่ต่ำกว่า160เมตร
1: ครับ
0: จากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับแต่หลังจากปี2527เป็นต้นมาเนี่ยทราบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคร
1: ับ
0: เป็นเวลาก็น่าจะ30ปีก็ในขณะนี้ก็มีตัวเลขจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับพบว่าครัวเรือนที่บุกรุกเนี่ยประมาณ796ครัวเรือน
1: โอ้โหเกือบ800
0: ครับกับมันจะลงไปจนถึงตรงอ่างเก็บน้ำเลยนะครับซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายเพราะถ้าน้ำท่วมถึงขึ้นมาเนี่ยอาจจะท่วมบ้านเรือนผู้คนได้นะครับแล้วก็ในข้อมูลของการบุกรุกเนี่ยมีคนที่มีสัญชาติไทย151 149ที่เป็นคนต่างด้าวนะครับเป็นคนต่างชาติ
1: ฝั่งโน้นฝั่ง
0: นี้มันก็จะมีปัญหาซับซ้อน2อย่างคือบุกรุกที่เป็นคนไทยแล้วจะแถมยังมีผู้บุกรุกที่เป็นคนต่างชาติด้วยนะครับ
1: โอ้ครับ
0: ปัญหาที่สำคัญนะครับในพื้นที่นี้ก็หนึ่งปัญหาการบุกรุกในบริเวณพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและสังขบุรี
1: คือ
0: บริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำที่อยู่รอบๆสะพานมอญที่อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับผมขอใช้คำว่าเป็นฝั่งซ้ายแล้วกันนะคร
1: ับ
0: พื้นที่นั้นปัญหาการบุกรุกอันที่หนึ่งปัญหาการบุกรุกอันที่สองคือในพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานมอญนะครับซึ่งเป็นที่ของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิล้วนๆและสังขบุรีอันนี้เห็นได้ชัดว่ามีการบุกรุกโดยมีพวกรีสอร์ทของภาคเอกชนมาตั้งเข้าใจว่ามากกว่า100รีสอร์ทและมีรีสอร์ทขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็ทางเทศบาลตำบลวังกะตำบลหนองลูนก็มีการฟ้องบางรีสอร์ทอยู่เป็นการดำเนินคดีว่าเป็นการสร้างอาคารที่ผิดกฎหมายผิดพรบอาคารเป
1: ็
0: นหลัก
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและสังขบุรีจะต้องดูแลครับในส่วนปัญหาของการบุกรุกพื้นที่อีกอันหนึ่งคือมีพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างนิค
1: ม
0: สหกรณ์นะครับกับทางอุทยานซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นกรณีที่ยังมีข้อพิพาทและมีการทับซ้อนกันอยู
1: ่
0: เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งรัดให้มีการแก้ไขและในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ประชาชนเข้าไปอยู่แล้วอาจจะสามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้เป็นบางส่วนอันนี
1: ้ครับ
0: พอชาวบ้านก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้เอกสารสิทธิ์แต่บางส่วนชาวบ้านก็แม้ว่าจะไม่ได้เอกสารสิทธิ์อาจจะดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกทช. อาจจะได้สิทธิ์ทำกินแต่บางส่วนก็เป็นที่ของนิคมบางส่วนก็เป็นที่ของกรมทรัพยาซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับเจรจาขอบเขตต่างๆระหว่างสองหน่วยงานเป็นหลักตรงนี้ก็เป็นสามพื้นที่หลักๆที่มีกรณีพิพาทแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีของแพที่จอดอยู่ในอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งก็มีปัญหาสำคัญก็คือว่าการขยายตัวของแพที่ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจำนวนแพในปัจจุบันนะในอดีตในการสำรวจเมื่อปี58นะครับมี14รายที่เป็นเจ้าของแพเรามีแพรวมกัน110หลัง
1: โอ้โห
0: ปัจจุบันในปี69นะครับ11ปีผ่านมาจำนวนผู้ครอบครองแพเพิ่มเป็น37รายแล้วก็แพเพิ่มขึ้นเป็น128
1: โอ้โหแล้วน้ำเสียเป็นยังไงขยะมุ่นไว้บน
0: เป็นปัญหาใหญ่ทั้งหนึ่งเรื่องแพนะการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็สองเนี่ยมีแพสองประเภทคือแพที่พักอาศัยกับแพที่เป็นแพท่องเที่ยวนะครับซึ่ง

0: ได้มาตรฐานหรือไม
1: ่
0: ส่วนใดที่ได้มาตรฐานส่วนใดไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือจุดที่จอดตอนนี้จะอยู่ในบริเวณรอบๆสะพานใต้สะพานมอญเนี่ยเป็นหลักผมเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันก็จะกระทบทั้งอาจจะมีบางส่วนที่กระทบทัศนียภาพความมั่นคงของแพก็อาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็รวมทั้งที่คุณสุวิทย์พูดสักครู่นี้คือเรื่องของการปล่อยสิ่งปฏิกูล
1: นั่นสิครับ
0: ของเสียลงอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็กรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณนั้นนะครับในบริเวณที่มีแพจอดเนี่ยก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ในสูงกว่าปกติสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานพูดง่ายๆจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการบริหารจัดการนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็น3ปัญหาใหญ่คือปัญหาการบุกรุกที่ดินปัญหาเรื่องแพปัญหาในเรื่องของคุณภาพของน้ำและมลพิษเป็นประเด็นสำคัญนะครับ
1: นะ
0: เราก็เลยเมื่อยกเรื่องขึ้นมาเราก็เลยได้ลงไปลงพื้นที่ไปนะครับในเดือนกรกฎาคมที่21กรกฎาคมเดือนที่แล้วที่ผ่านมาผมและคณะก็ลงไปนะครับเราก็ได้มีผู้แทนจากทางจังหวัดมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ
1: ์
0: มีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็ผู้แทนจากหลายหน่วยงานกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรเทศบาลตำบล นะครับนิคมสหกรณ์ต่างๆมาประชุมปรึกษาเรื่องกันก็มีแนวทางที่เสนอที่สำคัญนะครับ
1: จะทำอะไรครับ
0: แนวทางที่หนึ่งเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินใน3กรณีนะกรณีที่อยู่บริเวณรอบๆอ่างที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขอใช้พื้นที่จำนวนประมาณ100ไร่ที่มีการบุกรุกซึ่งมีอยู่ประมาณ796ครัวเรือนอย่างที่ได้เรียนนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เดิมที่ผ่านมาปัญหาก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนจะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการหาเจ้าภาพยังไม่ชัดเจนในที่ประชุมเราก็มีมติว่าก็คงจะต้องเป็นนิคมสหกรณ
1: ์
0: ของฟ้าภูซึ่งเป็นเจ้าของที่นะครับ เป็นผู้ดำเนินการผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินการตามกฎหมายโดยร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะผู้ใช้สถานที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกันนะคร
1: ับ
0: เราก็ให้เวลาว่านับจากวันที่20กรกฎาคมไปใน3เดือนแรกขอให้มีความคืบหน้าแล้วรายงานความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ อย่างไรนะครับดำเนินการทางกฎหมายยังไงบ้างนะครับเพื่อจะผลักดันให้มีการออกจากพื้นที
1: ่
0: อันที่2ในพื้นที่ซับซ้อนระหว่างกรมอุทยานกับนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิอย่างที่ผมได้เรียนก็ให้2หน่วยงานรีบหาลือร่วมกันนะครับมีข้อตกลงซึ่งความจริงมันพอจะมีแนวทางที่จะตกลงกันได
1: ้
0: ว่าส่วนไหนใครจะดูแลแล้วเป็นพื้นที
1: ่
0: ของใครรวมทั้งในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันจะมีอย่างที่เรียนว่าอาจจะมีประชาชนนะครับอยู่อาศัยก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้เขาว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์ทั้งอาจจะมีเอกสารสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในการทำกินซึ่งก็ใช้หลักการนโยบายที่ดินแห่งชาติกตช.นั้นเข้าไปช่วยจับในส่วนที่3คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของรีสอร์ทของสะพานมอญที่ผมได้เรียนนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิล้วนๆเนี่ยต้องเรียกดำเนินการเพราะว่าก็ได้ทราบว่าทั้งหมดรีสอร์ทเนี่ยมันส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดโดยเร็วนะครับก็ให้เวลา3เดือน
1: ที่เรา
0: จะต้องไปดำเนินการ
1: อ
0: ันนี้ก็จะทำให้การจัดระเบียบในรอบๆพื้นที่เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็ได้แจ้งที่ประชุมว่าหากมีการจัดระเบียบได้เนี่ยเขาพร้อมที่จะลงมาสนับสนุนในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำรอบๆสะพานนะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สร้างทัศนียภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วการบริหารจัดการได้แล้วก็ในการปัญหาการบุกรุกเนี่ยเทศบาลตำบลวังกะก
1: ็
0: มีบทบาทอย่างที่ได้เรียนว่าเขาได้มีการฟ้องรีสอร์ทบางแห่งนะครับที่ผิดพรบ.อาคารด้วยก็จะให้เทศบาลสำรวจเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการควบคู่กันไปได้ยังไงบ้างนะครับในส่วนที่2ก็การจัดระเบียบแพก็มีหลักการที่สำคัญคือ

0: ผู้ชมเห็นว่าพยายามคงจำนวนไว้อย่าให้ขยายจำนวน
1: ให้เกินนี้เอาครับต้องมาศาลเลยเนี่ย
0: ครับแล้วก็ให้กำหนดโซนนิ่งคือคงไม่ให้จอดบริเวณใต้สะพานเป็นหลักอาจจะมีจอดได้บ้างแต่ในอ่างเก็บน้ำมันมีพื้นที่อีกที่ถัดออกไปนะครับที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะจัดเป็นโซนนิ่งแล้วก็ให้แผ่ทั้งที่พักและแผ่ท่องเที่ยวจอดได้แต่ซึ่งอันนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นขั้นตอนในการขออนุญาตเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่ชัดเจนนะครับในที่ประชุมก็เลยให้แนวทางว่าหนึ่งเนี่ยกรมอุทยานเนี่ยจะเป็นผู้อนุญาตในเบื้องต้นในการให้ใช้พื้นที
1: ่
0: ว่าให้ใช้พื้นที่มาจอดแพได้นะครับแต่ว่ากรมอุทยานก็แค่อนุญาตให้ใช้พื้นที่แต่ยังไม่ได้ออกระเบียบว่าขั้นตอนเงื่อนไขหลักกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆในการจอดเนี่ยจะต้องจอดยังไงเราจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษานะครับพื้นที่ที่จอด
1: คร
0: ับ เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องไม่ให้เกิดมลพิษยังไง
1: ใช่เรื่องคุณภาพน้ำด้วยท่าน
0: ก็เร่งให้กรมอุทยานดำเนินการในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนการอนุญาตแผลก็ที่ประชุมก็เห็นว่าให้มีลำดับขั้นตอนอย่างน้อย3ขั้นตอนคือ1กรมอุทยานอนุญาตให้ใช้แล้วทำระเบียบเพิ่มเติม
1: อ
0: ันที่2ก็คือขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าในการจอดเรือและมาตรฐานของแผล
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยแพเขาถือเป็นอาคารซึ่งจะต้องขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับเพื่อในการตรวจสอบทั้งอาคารแล้วก็ทั้งการมีระบบกำจัดของเสียสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมก็ขอให้ทีมสหวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆออกไปตรวจแพทุก6-8เดือนเป็นการตรวจร่วมกันนะครับแล้วก็ให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อบูรณาการการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกันแล้วก็ให้ขอความร่วมมือจากองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีงบประมาณมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนสำคัญก็คือทางที่ประชุมแจ้งว่าทางอำเภอในความจริงมีคณะทำงานประสานงานอยู่ในระดับหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกนะครับที่มีนายอำเภอสังขบุรีเป็นประธานเราก็เลยขอให้ยกระดับคณะทำงานเนี้ยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบแล้วก็ขอให้ดำเนินการในขั้นที่หนึ่งตามปฏิที่ประชุมเนี้ยให้เสร็จภายใน3เดือนเราก็ให้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้บริการกับประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ทำถูกกฎหมายและถ้าทำไม่ถูกกฎหมายก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้เขาถอนออกไปนะครับถ้าไม่ถอนก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับที่เราได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปช่วยเสนอนะซึ่งก็จะมีการติดตามทุก3เดือนว่าได้มีการดำเนินการหรือไม่
1: ไหนแล้วนะ
0: อย่างไรนะครับ
1: ครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับท่านประธานทรงศักดิ์นี่นะ
0: คร
1: ับ เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่านี้หลายคนนะครับมองไม่รู้ละรู้อย่างเดียวจะไปเที่ยวนะแต่โอ้โหพอท่านอธิบายมานะครับโอ้โหจะต้องปวดหัวในการแก้ไขเหมือนกันนะต้องให้กำลังใจนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมากนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนี่นะเด้งนะโอ้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเด้งนะถ้าท่านไม่บอกเราก็ไม่รู้เลยนะ
2: อืมปัญหาเยอะเลย
1: เออ
2: แต่ว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
2: จะหนักอีกวัน
1: เ
2: พราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะออกประกาศเตือนฉบับที่9แล้วนะคะพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักมากค่ะโดยเฉพาะกับในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานเตรียมตัวเลยนะคะนี่เขาคาดสีแดงไว้เลยนะอู่แดงเถือกเลยเหนือกับอีสานมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ
1: ์
2: อีสานเนี่ยจะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครแล้วก็นครพนมส่วนภาคกลางจะเป็นกาญจนบุรีภาคตะวันออกจะเป็นจังหวัดตราดเพราะนั้นแต่ละจังหวัดต้องเตรียม
1: ตัวเลยนะผมขอพาดหัวข่าวแจ้งต่อท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนไปทำโซเชียลนะครับบอกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถ่ายภาพห้องเรียนนะเด้งนะ
2: ไม่มีใครเรียน
1: ไม่มีใครเรียนเลยมีแต่เก้าอี้โอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงครับนี่นะท่านอาจารย์บุริศักดิ์ราชจรรย์ทรัพย์นะครับท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับต้องออกมาบอกกันนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับเด้งนะนี่ครับอะไรก็ทำได้เดี๋ยวนี้โซเชียลนะ
2: แล้วก่อนจะลากันไปนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอุ่มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอ

0: ขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณสังคา
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
4: ก็พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมโอ้ชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
5: โอ้ชีวิตคิดจะไหนใครลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
4: ครับคือผมนั่งผมขับรถไปซื้อของแล้วก็เปิดเพลงแล้วจู่ๆพิธีกรเขาก็บอกคุณเลแมคโดนัลด์เสียชีวิตผมว่านึกไม่ถึงเลยจริงๆนะ
5: ใช่ค่ะแต่ก็แต่เช้า
4: ใช่ต้องช่วงเช้าอ่ะคือเขาอายุก็ยังน้อยมากนะ
5: 49ค่ะเขาเกิดปี2520ค่ะลูกเพิ่ง8ขวบลูกเพิ่ง8ขวบค่ะ
4: คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นรุ่นที่ไปติดตามดูงานภาพยนตร์หรือว่าละครหรืออะไรของเขานะแต่ว่าพอเขามาเป็นขาลุยอ่ะเขามีรายการบุกไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เยอะมากเลยนะไม่มีโอกาสดูเขาก็ตอนนั้นดูรายการประเภทนี้

0: นะฮะไปไปสถานที่ที่ไปเกาะไปแหล่งท่องเที่ยวไปแบบสไตล์ลุยๆของเขานะ
1: ช่วงหลังเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้ดูเขาแต่ช่วงหนึ่งอ่ะเป็นแฟนเขาชอบเขาเลยนะคะพี่ไพศาลช่วงที่เขาเริ่มทำรายการท่องเที่ยวตอนแรกๆที่เขาเรียกว่าน่าจะ10ปีที่แล้ว
0: ยังไม่ใช่พุทธาเลยอะไรใช่ไหม
1: ยังตอนที่เป็นเขาอ่ะตอนนั้นเรียกว่ารายการอะไรไม่แน่ใจ
0: ตอนนี้ก็มีอะไรว่ามีเล่ห์
1: ล่อแต่ตอนนั้นน่ะที่เขาเป็นคนเดียวอ่ะไม่ใช่3คน
0: อ
1: ่ะดูแต่ตอนนั้นนะคะ
0: ครับผมก็จำชื่อรายการเขาไม่ได้เพราะดูที่ดูส่วนใหญ่แล้วดูใน YouTube ดูในโซเชียลนะเข้าไปดูในโซเชียลที่เขามีการไปโพสต์แล้วก็เจอก็ดูอ่ะไม่ได้เป็นผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะก็ยังไม่ทราบนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรแต่ว่า
1: ก็วงจรปิดแล้วฟุบไปได้แต่เที่ยงคืนค่ะ
0: อยู่หน้าโทรทัศน์แล้วก
1: ็ฟุบไปได้แต่เที่ยงคืนแล้วก็เช้ามาภรรยาก็ลงมาจะปลุกให้ไปส่งลูกวันเนี้ยลูกต้องไปเรียน
0: ก็บอกโรงเรียนอินเตอร์เปิดวันแรก
1: แล้วก็พอไปเขย่าตัวก็ตัวแข็งแล้วนั่นก็หมายความว่า6ชั่วโมงผ่านไปค่ะภรรยาก็ไม่ได้ลงมาดูก็คือปกติเขาก็นอนทั้งหลังเขาอยากนอนก็นอนอย่างเงี้ยก็จากไปโดยที่ไม่ทันได้ทราบมาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีคนเอาคลิปเก่าๆที่เขาไปให้สัมภาษณ์เรียนด้วยนะคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนที่เขานั่งคุยกับพุทธด้วยใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงว่าเขาอยากจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาสักแอปหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเวลาไปหาหมอเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาที่หมอสั่งยาอะไรไอ้ยาที่มันคือยาอะไรมันมีความจําเป็นยังไงต้องกินแบบไหนยังไงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีประสบการณ์ตั้งแต่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งจนภรรยาคลอดลูกจนเด็กเข้าไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลอะไรก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยมันทําความเข้าใจยากมากเลยเวลาที่หมอสั่งยามาและอยากจะรู้ว่ามันคือยาอะไรยังไงมันมีความจําเป็นยังไงพี่พิสารเชื่อไหมคะตอนที่ฟังคลิปนั่นน่ะเรียนตอนแรกฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูต้องวิ่งออกมาดูว่าคนพูดใช่เลหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเรียนตามตรงว่าเสียงมันไม่ได้สดใสเหมือนที่เราคุ้นชินน่ะแต่ว่าเป็นเสียงที่แบบผ่านมาตามวัยเจริญวัยมาถึงอายุ49เนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยว่าพี่เลต้องไปตรวจสุขภาพฟังจากเสียงหรืออะไรที่พูดเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นว่าพูดช้าลงแล้วก็รู้สึกพูดเหมือนกับพูดแบบลิ้นทับปาก
1: พี่ไพศาลรู้สึกไหมคะว่า
0: ใช่ใช่เสียงเขารู้สึกพูดแบบลิ้นแบบคนลิ้นแข็ง
1: เหมือนสโตรกอะ
0: อาการลิ้นแบบคนลิ้นแข็งปากการเปล่งทรงเปล่งเสียงผิดไป
1: คือฟังแล้ววิ่งมาดูอะวิ่งมาดูที่จอว่าเอ้ยใช่เลยเหรอเราก็รู้สึกเนี่ยตรงนั้นแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆอะค่ะ
0: คงไม่รู้ว่าเขาไปตรวจเติร์ดอะไรบ้างละเอียดแค่ไหนนะเพราะว่าที่ดูจะทราบกันก็คือเป็นคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยแต่ตัวก็บอกว่านอน
1: 5ชั่วโมง
0: เฉลี่ยแล้ววันละ5ชั่วโมงแล้วก็บางทีเนี่ยก็ใส่นี่พอตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะหลับนี่พอตอนกลางวันร่างกายคงทนไม่ไหวแล้วก็นี่หลับอะไรทำนองนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับจู่ๆหลับไปแบบพลุนนะก็ยังไม่ทราบว่าตกลงอะไรกันแน่แต่ว่าก็ไม่ได้มีสัญญาณบ่งชี้ของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างชัดเจนคุณเรเนี่ยก็อาจจะพอแปลกๆอะไรอย่างที่คุณนันตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะทำไมเสียงพูดจาการพูดจาอะไรเขาดูมันเปลี่ยนไป
1: ฟังเสียงแล้วไม่ใช่อ่ะต้องวิ่งมาดูหน้าน่ะว่าใช่หรือเปล่า
0: แต่ว่าเขาก็เนี่ยก็ไม่สามารถยืนยัน

0: ได้นะว่
1: อ
0: า
1: ืม
0: เกิดจากอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะก็รอดูว่าผ่าพิสูจน์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเห็นนะคะ
0: ครับ
1: แต่โดยคนทั่วไปก็คงเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขภาพนั่นแหละ
0: ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ก็สำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่ดูเหมือนแข็งแรงอยู่ก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพนิดนะผมก็ไม่รู้จะสรุปว่าอย่างไรนะแต่คิดว่าก็ดูอย่างคุณเลเนี่ยแค่49ยังจู่ๆจะต้องจากไปก็จากไปได้เหมือนกัน
1: มันเป็นเรื่องการพักผ่อนสำคัญมากนะพี่ไพศาลออกกำลังกายก็สำคัญแต่พักผ่อนสมเรียนเรื่องสับออกกำลังพักผ่อนเนี่ยสำคัญกว่าด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: อ่า
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้

0: สารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้
2: พอดรถ
3: คุณครับช่องมาทื่นร้อยฟังได้และเอ็มชอสุดชุ่ม
4: ค
3: า
4: ปคุณอันตูยุคุมเป็นยังไงจ๊ะฝนเกือบไอ้ทะลุแค่ประมาณเมตร
5: ทั่วน้ำฝนตกเยอะแล้วเราก็ไม่มีป่าไม้ที่จะซับน้ำด้วย
4: อันนี้เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมาทุกปี
5: ที่จังหวัดน่านเขาก็เป็นภูเขาหัวโล้นกันมานมนานแล้วก็ตัดแล้วตัดอีกตัดไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะนั้นเวลาฝนมันตกมามันก็จะไหลอย่างรวดเร็วมาก
4: ครับ
5: ไม่มีน้ำอุ้มอะไรแต่ประการใดเลยก็เหลือเมืองเข้าเมืองหมดอะค่ะ
4: ครับแต่กรณีเนื่องจากว่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำป่าน้ำหลากมาแล้วถ้าไม่ชอบฝนไม่ตกต่อเนื่องเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยไออำเภอที่อยู่ถัดๆไปนะจากปัวนี่มันก็ต้องไปที่ท่าวังผา
5: สันติสุขท่าวังผาท่าวังผาจริงอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดเดียว
4: จากสันติสุขท่าวังผาแล้วเข้าตัวเมืองน่านแล้วก็จะไปเวียงสา
5: ก่อนถึงตัวเมืองน่านมันต้องผ่านอำเภอภูเพียงก็คือแม่น้ำน่านขวางมันอย่างนี้เลยค่ะแม่น้ำน่านฝั่งหนึ่งอำเภอเมืองฝั่งหนึ่งอำเภอภูเพียงเดี๋ยวประเด็นที่เขาเตือนคืออำเภอภูเพียงค่ะ
4: น้ำจะถึงก่อนใช่ไหม
5: ก็เหมือนกับวารินชำราบกับอำเภอเมืองอุบลน่ะก็แค่แม่น้ำมูลกันแค่นั้นค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าพอน้ำผ่านไปแล้วเนี่ยที่ปัวนะปรากฏว่าทางหลวง1256ปัวอุทยานแห่งชาติภูคาบ่อเกลือเสาไฟล้มระเนระนาดนะห้ามผ่านทุกกรณีเทศบาลเมืองน่านก็เร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรอยช่องโหว่ป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านนะก็เตรียมรับมือน้ำหลากจากปัวท่าวังผาวันซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ปี49กับปี67 2ปีที่แล้วนะฮะก็ทุ่นจะท่วมก็บอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะบอกว่าก็ประกาศเตือนนะตั้งแต่18ถึง21วันนี้19นะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมตลอดเพราะล่องมรสุมผ่านส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่มากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเนี่ยซึ่งอยู่อำเภอทางตอนเหนือของแหล่งน้ำเนี่ยนะ
5: เอาตัวอำเภ
4: อก็มากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลต่อปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ว่าระดับความสูงแม้ว่าจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเทียบกับระดับน้ำในปี2549นั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ระดับอาจจะไม่น้อยไปกว่ากันเนี่ยปี49ทางเทศบาลเมืองน่านก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะฮะทั้งพยายามสูบน้ำออกอย่างเต็มกำลังเพื่อดวงเวลาให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บของหนีน้ำได้ทันการปิดช่องโหว่ด้วยบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายโดยเฉพาะบริเวณหลังชุมชนน้ำล้อมป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านด้วยแต่ว่าที่อำเภอปัวเนี่ยไม่ทันเลยนะพวกมาแบบโอ้โหกลางคืนแล้วมาก็แบบไปหมดเลยรถจอดเอาไว้นี่เสียหายหมดไปตามน้ำกันหมดถนนขาดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยที่ไอ้ทางหลวง1256ไอ้ที่มีอะไรนะที่เป็นเลข3ที่มันโค้งไปโค้งมา
5: หัวใจ
4: ที่เขาไปถ่ายรูปอะไรกันนั่นแหละ
5: ค่ะ
4: เนี่ยเสียหายหมดเลยนะหลายจุดทีเดียวคงต้องหลังน้ำผ่านไปแล้วก็คงต้องซ่อมแซมกันอีกพอสมควร
5: ก็ยังไงก็ต้องบล็อกโรงพยาบาลน่านไว้ให้ได้นะคะพี่ไพศาลเพราะพี่ไพศาลคงทราบว่าเมื่อปีแล้วก็เสียหายมาก
4: ปี67
5: 25ถึง

0: 26กรกฎาคม2525ปีที่แล้วค่ะมีน้ำล้น
1: ตลิ่งแสดงว่ามันก็ท่วมกันทุกปีเลย
0: ทุกปีค่ะ
1: แต่ว่าหนักๆใช่ไหมที่ว่าหนักๆนะครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลส่งผลให้เครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CT scan แล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์จมน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
1: ก็มีรายงานว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะ
0: ค่ะ
1: 1ในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดนกระแสน้ำซัดออกนอกบ้านอีกรายกู้ภัยเจอเสียชีวิตกลางน้ำที่ท่าวังผา
0: ค่ะ
1: ก็รายงานขณะนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างน้อย7ตำบล60หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนก็ประชาชนกว่า 16,000 ชีวิตได้รับผลกระทบในขณะนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: แม้ว่าล่าสุดน้ำที่อำเภอปัวจะเริ่มลดแต่ว่าน้ำก็เริ่มหลากลงมาที่ท่าวังผาต่อ
0: ใช่รับต่อๆไปเรื่อย
1: ๆมันก็จะรับช่วงกันมา
0: แพร่ก็เตรียมรอได้เวียงสาในอำเภอเวียงสาจังหวัด
1: ต่อจากน่านต่อจากอำเภอเมือง
0: น่านใช่ไหมครับ
1: เวียงสาก็น่านเหมือนกันใช่
0: เวียงสายังน่าน
1: แต่ว่าตัวน่านรู้สึกมันจะอยู่ต่ำกว่าทางของแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะอยู่ต่อจากอยู่ต่อจากตัวอำเภอเมืองน้ำจะมาที่อำเภอเมืองก่อนแล้วก็จะไปที่เวียงสาครับ
0: ค่ะก็ขอให้บล็อกอย่าให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องเอ็กซเรย์อุโมงค์อย่างดีเลยค่ะพี่ไพศาลจมแบบเสียหายหนักมากนะคะ
1: ครับ
0: บอกไว้บอกไว้คือปีที่แล้วเขาก็บล็อกนะคะแต่ว่าผนังกั้นน้ำมันล้มค่ะน้ำก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลค่ะมาข่าวดีๆกันบ้างถ้ายังช่วงนี้ไปภาคเหนือแล้วฝนตกน้ำท่วมไม่ค่อยสบายใจกันเท่าไหร่นะคะไปทางภาคอีสานตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันที่21ก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เราเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียกกันว่า M6 นะคะมอเตอร์เวย์6สายบางปะอินโคราชค่ะแล้วก็เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปักช่องอุ้ยแค่บางปะอินปักช่องเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้นี่ช่วยไปได้เยอะเลยพี่ในสารชั่วโมงก็ถึงแล้วบางครั้งชั่วโมงหนึ่งที่ใช่ไหมชั่วโมงเดียวก็ถึงนะมีท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเลยค่ะรัฐมนตรีคมนาคมอะไรเงี้ยผู้ว่าโคราชด้วยก็ไปเตรียมพร้อมกันนะคะระยะทางจากบางปะอินไปถึงโคราชเนี่ยมัน196กิโลเมตรแต่ที่เขาจะเปิดทุกด่านเลยตั้งแต่วันศุกร์นี้ตอนเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเปิดทุกด่านเฉพาะแค่บางปะอินปักช่องก่อนแต่โดยปกติแล้วนะคะพี่ไพศาลจากปักช่องเนี่ยวิ่งตรงไปถึงโคราชได้แล้วขึ้นมอเตอร์เวย์ปกติเที่ยงไปปักช่องเลยนะเที่ยงจะไปด่านคุณทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปประจำนะคะพอไปถึงปากช่องปุ๊บอีกชั่วโมงนึงขึ้นปุ๊บลงด่านคุณทศเลยค่ะประเด็นนี้ก็จะสะดวกมากๆเลย
1: ครับ
0: ยังไม่เก็บค่าทางยังไม่เก็บค่าผ่านทางนี่ไงบางปะอินปากช่องแค่110 กิโลก็วิ่งกันเอาแค่เฉลี่ย100นึงก็แล้วกันก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็จะเปิดทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่วงปักท่อปักช่องแล้วก็ทางเรื่องเมืองโคราชที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ M6 ได้ต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผลอะไรคะพี่เมษานมีผลก็คือปั๊มน้ำมันข้าง
1: ขายดีขายลำบากขึ้นในรถขึ้นบางบน
0: มีผลกะหรี่ปลาปะสิ
1: ข้าม
0: มีผลข้าวโพดหวานเนี่ยปกติต้องแวะซื้อหน่อยใช่ไหมคะ
1: เจียอะไรนั่นเรียกอะไร

0: เขากระทิงอะไรนี่ใช่ไหม
1: ข้าวโพดหวาน
0: เขาเรียกอะไรนะ
1: น้ำข้าวโพด
0: ตรงไ
1: ร
0: ่
1: สุวรรณนะคะไร่สุวรรณมีผลนะฮะมีผลเพราะว่าช่วงหนึ่งตอนที่เขาเปิดกันเนี่ยเขาเตรียมของไว้เยอะมันก็มีผลค่ะทำให้มันขายยากขายคนน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆก็วางแผนให้ดีนะคะคนค้าคนขายที่ปกติแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีคนแวะปั๊มแวะซื้อของริมทางอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเกิดขึ้นแน่นอนคนไปมอเตอร์เวย์หมดมันไม่ได้แวะตามปั๊มตามร้านค่ะ
0: ก็ข้างล่างก็ต้องเน้นการให้บริการพวกรถบรรทุกพอรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็เหมือนคล้ายๆบางนาตราดคุณอัน
1: แต่รถบรรทุกไม่แวะซื้อข้าวโพดหวานหรอกค่ะ
0: ก็หมายถึงว่าต้องปรับการให้บริการร้านคงร้านค้าเนี่ยต้องเน้นไปตลาดนี
1: ้
0: เหมือนนั่นแหละไอ้ถนนสาย
1: ข้าวหลามอะเหรอฮะ
0: ไม่ที่
1: บนนะ
0: ไม่ใช่ที่เนี่ยที่ไปอะไรนะบูรพาวิถีเนี่ยรถขึ้นไปข้างบนนะข
1: ้
0: างล่างก็มีแต่รถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ไอ้สองข้างทางเนี่ยที่เคยรับเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ปิดหมดเลย
1: ใช่
0: ต้องเติมเป็นพวกที่พักรถที่อะไรต่างๆมีที่จอดรถใหญ่ๆรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอาหารการกินอะไรก็คลุมอยู่ในตลาดที่จะเป็นพวกผู้ใช้บริการก็เป็นพวกคนขับรถบรรทุกสินค้าต่างๆนะที่ยังต้องวิ่งข้างล่างพวกเรียงขึ้นข้างบนไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้โอ้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พวกมอเตอร์เวย์ก็จะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณนันนะ
1: แน่นอนเลยที่จะ
0: แล้วก็ไอ้ทำเลค้าขายมันก็ยากขึ้นนะเพราะมันก็จะมีทางหลวงหรือว่าการทางพิเศษเขาก็จะใส่พวกที่เป็นพวก less area พวกอะไรต่างๆ
1: ใช่ค่ะก็จะมีปั๊มน้ำมันมีคือก็ต้องขยับไปแหละเข้าไปขยับในไปขายใน less area ของทางหลวงเขา
0: ทำแบบญี่ปุ่นก็ดีนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมดูนะขับไปพวกทางหลวงแล้วทางให้แวะที่เป็นเลสแอเรียเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาสินค้าจากชาวบ้านนะสินค้าเกษตรข้าวโพดหวานของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเมลอนอะไรต่างๆเนี่ยมาวางมาขายกันเต็ม

0: คือถ้าไม่ซื้อตรงนี้ไปต่อก็ไม่มีให้ซื้อ
1: ใช่เขาเน้นอย่างนี้
0: มีอยู่ครั้งซื้อมาเป็นซองไอ้มันก็เป็นเหมือนเนื้อหวานพันก็ซื้อมาไม่ได้ดูเนื้อกวาง
1: อ๋ออย่าเดี๋ยวเราต้องหาทาง
0: แถวนั้นกินกวางกัน
1: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเจอแบบแฮมเบอร์เกอร์กาแฟของยี่ห้อดังอะไรเงี้ยเขาก็จะไปจองพื้นที่ใช่ไหมเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าได้สูงนะพวกร้านค้าชุมชนอะไรต่างๆที่ก็สู้ราคาไม่ได้เกิดไม่ได
0: ้ตรงนี้พอเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ อะไรอ่ะแถวบางปะกงเนี่ยค่ะ
1: บางปะกงก็แทบจะไม่เหลือสินค้าชุมชนแล้วมั
0: ้ยขนมจากพอมีอยู
1: ่ไอ้ตรงเขาดินนะใช่ไหม
0: มีใช่ค่ะมีขนมจากอยู่มีลูกชิ้นมีไส้กรอกพอได้อยู
1: ่ก็พอมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็เขาลงเข้าหลามก็พอมีเจ้าที่เขาเหมามาซื้อมาแต่ว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่นะก็เอามาเขาก็ไปรับมาขายอะไรอยู
0: ่
1: มีบ้างแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ไม่กี่จุดเลยนะคนกว่าจะไปซื้อไอ้อะไรนะไอ้ข้าวหลามหนองมนเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งใจไปจริงๆนะถึงจะไปซื้อได้นะคุณนางต่อมอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ละยาก
0: ยังอร่อยเหมือนเดิมไหมคะ
1: มันหวานนะผมก็ไม่ค่อยชาติตอนหลังมันหวานจัดมากแล้วก็ล่าสุดมีคนเอามาให้3กระบอกนะคุณอันนะ
0: ค่ะ
1: คือดูร่องรอยการเผาแล้วมันก็แปลกๆปรากฏว่าข้างล่างไหม้แข็งโป๊กเลยนะข้างบนแฉะเยิ้มหวาน
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้าวหลามเนี่ยนะผมจะไม่ทาน
0: มันต้องร่อนมันต้องร่อน
1: ผมก็พยายามจะทานข้างล่างนะซึ่งมันแต่มันแข็งมันเผาแบบแข็งแบบโอ้โหแบบทานไม่ได้เลยทีแรกผมก็นึกว่ากระบอกเดียวนะ3กระบอกหมดเลยทั้งแผงนั้นหมดคุณภาพแย่มากแต่ว่าเพิ่งว่า
0: ฮะ
1: เขามีคนเขาเอามาฝากเราก็เลยไม่กล้าบ่น
0: แล้วเขาถามว่าอร่อยไหมครับพี่วันนั้นที่มา
1: เขายังไม่ได้ถามเขาก็ซื้อมาฝากเขาผ่านมาก็ซื้อมาฝากไม่รู้เจ้าไหน
0: แล้วถ้าเขาถามพี่จะบอกไงอร่อยมากเลย
1: ยอม
0: รักษา
1: น้ำ
0: ใจ
1: ยอมมุสาครับ
0: ค่ะคุณคอสโมคุยมานะคะบอกว่าไม่ใช่อะไรอะไรก็อเมริกานะครับแต่ประเทศในยุโรปหรือแม้ทั้งจีนการพยากรณ์ก็แบบนี้เหมือนกันคือสามารถบอกได้เลยว่าบริเวณไหนฝนจะตกปริมาณกี่นิ้วกี่มิลตรงบริเวณไหนคือเขตสุ่มเสี่ยงไม่ใช่พยากรณ์แบบเมืองไทยเหวี่ยงแหเช่นฝนจะตก 70% ของพื้นที่ภาคเหนือเทคโนโลยีมันกว้างไกลถึงขนาดระบุได้แล้วว่าพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรอยากให้พูดให้ชัดกว่านี้พี่ไพศาล
1: ก็การพยากรณ์ของเราก็แจ้งเตือนแบบกว้างๆเพราะที่แจ้งเตือนอย่างกว้างๆนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็มีคนขึ้นไปติดอยู่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงจากดอยไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ดีว่ายังสื่อสารได้นะยังมีเน็ตมีอะไรอยู่เขาก็ทำไอ้คลิปครบอะไรมาว่าเขาติดอยู่ยังลงไม่ได้แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าสงสัยต้องนอนอีกคืนนึงเพราะเช็คแล้วว่าข้างล่างยังเดินทางออกไปไม่ได้น้ำป่ามันยังหลากลงมาอยู่ที่ปัว
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าการแจ้ง
0: ละเอียดพอสมควร
1: ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้คนอย่างไม่ต้องไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นไปเที่ยวแสดงว่าเขากล้าขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ยังมีคน
0: ให้บริการ
1: เขาคิดว่าตกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าโอเคเราพยากรณ์อากาศบอกว่ามันจะมีร่องมรสุมอะไรอย่างนี้ก็ทราบกันอยู่นะแต่ว่าเขาคงไม่คิดว่ามันจะตกเรียกว่าอัดหนักๆเนี่ยเป็นในเรนบอมมาที่อำเภอปูเนี่ยนะ300กว่ามิลเนี่ยอันนี้คงจะพยากรณ์ไม่ได
0: ้
1: พยากรณ์ได้ว่ามันจะมีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอปูแล้วก็แถบภาคเหนืออะไรต่างๆ
0: ค่ะ
1: แต่แผนที่อากาศคุณผู้ชมเห็นนะมันก็พาดผ่านนะอีสานตอนบนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ในร่องมรสุมช่วง2-3 วันที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ทั้งหมดอ่ะ

0: ต่ว่าถ้าเป็นที่ปัวเนี่ยหรือว่าจังหวัดน่านเนี่ยจะขึ้นสีแดงเลยสีแดงหมายถึงว่าโอ้โหปริมาณฝนมันลงตกเฉพาะตรงส่วนเนี้ยมากนะส่วนอื่นก็ฝนก็จะปลายปะปลายลงไป
1: ผู้ว่าก็ต้องทำงานหนักจัดระบบเตือนภัยในจังหวัดกันด้วยหรอคะ
0: ครับ
1: บางทีอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเหนือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วมั้งคะถ้าตกขนาดนี้รอดไม่รอดเนี่ยชาวบ้านจะรู้ดีคุณมาเทิงบอกว่าผู้ที่เคยตัดไม้หรือสั่งตัดจนเป็นเขาหัวร้อนควรจะรับผิดชอบด้วยเป็นใครอะคะก็ชาวบ้านนั่นแหละ
0: ก็คุณอดีตผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยคุณปั้นคุณปั้นเขาไปอยู่เนี่ยเขาก็พูดมีเหตุผลนะเขาบอกว่ามันก็มาจากความยากจนถ้าคนไม่ยากจนก็ไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกคราวนี้มันก็มีกลุ่มทุนที่มันก็มาแสวงหาประโยชน์ส่งเสริมไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำเป็นไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทำให้ปกติเขาก็เป็นเกษตรเพื่อยังชีพก็เป็นเกษตรเพื่อการพาณิชย์มันก็ต้องใช้ที่ทางเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็ต้องเผาด้วย
0: แล้วก็มันก็วนเวียนเรื่องเผาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามารักป่าเนี่ยนะคุณปั้นแกพูดอยู่คำนึงนะมันต้องเริ่มด้วยว่าแล้วทำยังไงให้ท้องเขาอิ่มคือถ้าคุณยังทำให้เขาหิวโหยอยู่ไม่รู้ว่าจะทำหมากินอะไรเนี่ยมันแล้วคุณไปบอกว่าช่วยกันรักษาป่านะอันนี้มันคือต้นน้ำของเรานะอะไรต่างๆไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้
1: แต่ที่แปลก็ค
0: ือผมก็ฟังดูแล้วผมว่าเออนี่แหละเหตุผลมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ใช่ค่ะพี่เพศานแต่ว่าตัดชนิดที่ว่าไม่เหลือตามแนวล่องน้ำลึกไปถึงยอดเลยอันเนี้ยก็สุดๆเหมือนกันนะนี่ก็ฟังดูหลายๆท่านพูดว่าไอ้เรื่องถางป่าเนี่ยก็ถางก็เข้าใจได้แต่ถางแบบเกลี้ยงเลี่ยนเตียนไปหมดเนี่ยไม่ไว้ชีวิตกันบ้างเลยเนี่ยมัน
0: ต่างคนต่างคนต่างถางต่างคนต่างถางคิดว่าเราถางคนเดียวคนอื่นไม่ถางป่ามันยังเหลืออยู่เพราะคนอื่นไม่เอาที่ไหนได้มันทำกันหมดทุกคน
1: ขึ้นไปถึงยอดขึ้นไปถึงลุ่มน้ำริมน้ำก็ไม่เอาไว้เลยอันนี้โหดร้ายมากค่ะ
0: เผาเนี่ยถามว่าตัวเองต้องสูดควันไหมสูดมันก็ไม่ใช่ว่ามันหลบพ้นนะไม่ใช่ว่าคนอื่นไปสูดควันแทนนะก็สูดหมู่บ้านที่อยู่นั้นก็สูบช่วง
1: ก็ป่วยกันไม่ใช่ไม่ป่วย
0: ใช
1: ่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับสักครู่กันเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่าย

0: สมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา35 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะใช่เลยครับพี่สังขาน
2: ายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือชาวบ้านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด่วนที่ออสเตรเลียเลยนะบอกว่าได้สั่งการให้รองนายกยศชนันเนี่ยซึ่งก็ในรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นหัวหน้าทีมนะบูรณาการร่วมกับก็จะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้เราเขาบอกว่าเขาดูกรมชลประทานนะแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะไทยเศรษฐ์อ่ะเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
3: ์ที่ช่วย
2: มาไทยที่ดูกำกับดูแลกระทรวงปอพอนะแล้วมีคุณอิ่มไอ้คุณอิ่มเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะ
3: ธีรรัตน์สำเร็จ
2: ค
3: ุ
2: ณธีคุณธีรรัตน์ซึ่งเขาก็เคยสมัยคุณอุ้งอิง
3: เป็นสสอยู่คนเดียว
2: เขาเคยเป็น
3: รัฐมนตรี
2: ได้รับมอบหมายเป็นรัฐมนตรีที่ไปดูเป็นคล้ายๆเป็นทีมส่วนหน้าเลยถ้าน้ำยังไม่แห้งที่แม่สายไม่ต้องกลับอะไรเงี้ยนะเที่ยวนี้ก็จะไปคุณยศชนัน
3: อยู่ไปกี่เดือน
2: นะไปอยู่ที่น่านโอ้ก็คุณอิ่มตอนนั้นก็ไปอยู่พอสมควรนะ
3: พอท่วมแล้วท่วมอีกน่าจะ3รอบนะ
2: คุณเจเซก็บอกว่าสั่งระดมเจ็ตสกีสั่งระดมอะไรมันผมดูแล้วมันเอาไม่อยู่มันไม่เหมือนกับทางแม่สายมันหนักกว่าโอ้โหผมดูน้ำมันแบบ
3: ที่จังหวัดน่านนี่นะ
2: อ้าวมันน้ำมันแบบน้ำป่ามันมาแบบคือไม่มีทางเลยเจ็ตสกีไม่มีสิทธิ์แล้วคนก็อยู่บนชั้นบนบ้านปิดเงียบเลยเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในบ้านน่ะคนเฒ่าคนแก่มันนะผู้ป่วยติดเตียงก็เยอะเขาบอกว่าใน10คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะน่าจะประมาณ1คนแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่น้อยกว่า4คนใน10คนนะ
3: คนหนุ่มคนสาวไม่
2: คนหนุ่มคนสาวไปอยู่ออกไปทำงานต่างถิ่นหมดก็เหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันส่งเงินกลับไปสร้างบ้านสร้างช่องบ้านช่องดูดีอ่ะ
3: ค่ะเป็นบ้านไม้กัน
2: เป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องกันมีรั้วรอบขอบชิดดูทาสีดูอะไรในอำเภอปัวนะผมดูนะภาพออกมานะมีรถปิกอัพจอดอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรกันเนี้ยน้ำมันมาบอกโหดูแล้วมันหนักมากมันคงที่ความลาดชันมันสูงครับคุณดันมันลงมาแล้วมันแรงเจ็ตสกีคงไม่เหมือนแม่สายมันยังเป็นริมแม่น้ำแล้วมันเป็นพื้นราบมันลงมาระดับหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นราบแล้วนะความแรงของน้ำยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่อำเภอปัวนะอำเภอปัวนี่มันเป็นน้ำป่าเลยหนักมากนี่คุณอนุทินก็สั่งการด่วนข้ามมาจากออสเตรเลียเลยนะครับ
3: ต้องใช้เงินนะพี่เวสารในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในการ
2: ดูแลก็บอกว่าต้อง
3: ดูแล
2: เต็มที่ทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงศูนย์พักพิง
3: ใช่ค่ะเราเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลสิ่งเหล่านี้ปีหนึ่งมากเป็นเงินประจำที่ต้องจ่ายน่านแม่สายหัดใหญ่ถูกไหมคะเราต้องเจอกันแบบนี
2: ้ก็ช่วงนี้เหนือก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยๆใต้ก็จะไปนู่นนะไปปลายปีครับ
3: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องสภาพัฒน์เนี่ยเราคุยกันแบบวันที่ประกาศออกมาเรื่องสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ GDP ของเราแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ต่ำกว่าไตรมาสแรกใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แต่ทีนี้ทาง GOI เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเงินลงทุน

0: ามาในประเทศไทยแบบอย่างน่าภูมิใจอ่ะไตรมาสหนึ่งเนี่ยเข้ามาก็200,000กว่าล้านไตรมาสสองก็200,000กว่าล้านเบ็ดเสร็จสองไตรมาสอะค่ะสองไตรมาสมีเม็ดเงินลงทุนจริงถึง535,800ล้านและเพิ่มขึ้นถึง 27% จากปีก่อนอย่างคุณริทเทอร์สถีรศักดิ์นะคะ BOI บอกว่าโครงการเหล่านี้จ้างงานมากกว่า 630,000 ตำแหน่งแต่มีการตั้งคำถามค่ะว่าในเมื่อต่างชาติมาลงทุนให้เราครึ่งปีถึง 535,800 ล้านบาทมีการจ้างงานถึง 630,000 ตำแหน่งทำไมตัวเลขของสภาพัฒน์บอกว่า GDP มันหดเหลือแค่ 1.9 อะคะลงทุนมากขนาดนี้ทำไม GDP มันลดลงไตรมาสแรกเนี่ย GDP ขยายมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
1: ท่องเที่ยวลดท่องเที่ยวลดไตรมาสสองนะผลกระทบมาจากเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวต้องสายการบินยกเลิกเที่ยวบินต่างๆนักท่องเที่ยวลดรายได้จากการท่องเที่ยวลดการส่งออกลดลดนี่ไม่ใช่หมายถึงติดลบนะคือไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นไปเยอะมากไตรมาสสองเนี่ยน้อยส่งออกได้น้อยกว่าแล้วก็การบริโภคเนี่ยชะลอตัวลดลง
0: การบริโภคเนี่ยชะลอตัวในทุกหมวดการใช้จ่ายเลยค่ะและที่หนักที่สุดก็คือภาครัฐด้วยค่ะที่มีการใช้จ่ายน้อยลงอะค่ะการลงแต่การลงทุนเนี่ยมันขยายตัวแต่เขาก็แปลกใจว่าขยายตัวถึง 27% ลงทุนตั้ง 530,000 ล้านเงินไปอยู่ไหนคะพี่ไพศาล
1: เราก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันตกลงมันเป็นธุรกิจอะไรยังไง
0: เราพูดกันตรง
1: ๆ
0: ว่าในเมื่อมาขอ BOI แล้วลงทุนครึ่งปีไป 535,800 ล้านสูงขึ้นถึง 27% จากปีก่อนมีคนมีงานทํา 630,000 คนถามว่าแล้วทำไมมันสวนทางกับตัวเลข GDP ที่ลดลงเหลือแค่ 1.9
1: ทำไมตัวนี้ไม่ช่วยทำให้ GDP มันได้โตได้มากกว่านี้นะ
0: แน่นอนเงินอันนี้ไปอยู่ที่ไหนความรวยอันนี้ไปอยู่ที่ไหนกำลังซื้อเอกชนลดลงเกือบทุกหมวดทั้งที่มีการลงทุนถึง 500,000 ล้านค่ะพี่ไพศาลเด็กกำลังสงสัยวันนี้สื่อใหญ่ก็ตั้งคำถามคุณลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐเนี่ยตั้งคำถามตรงนี้ลงทุนพุ่งแต่ GDP หดเศรษฐกิจไทยมีปัญหาลงทุนครึ่งปี 530,000 ล้านถามว่าแล้วเงินไปไหนทำไม GDP ถึงหดตัวคะ
1: มันต้องมีการอธิบายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เห็นตัวเลขที่คุณเอกนิติเขาพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าไตรมาส2เนี่ยยังดีที่ว่ามันมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นตั้งเห็นให้ตัวเลขรู้สึกจะ10 กว่า%ด้วยซ้ำนะเท่าที่ผมจำได้ว่าตอนที่สภาพัฒน์เขาแถลงแล้วคุณเอกนิติเขาก็ได้แถลงด้วยนะเอาตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่สภาพัฒน์แถลงออกมาเนี่ยเอามามองให้มุมมองด้วยเนี่ยเราพูดถึงว่าไตรมาส2เนี่ยจริงๆแล้วคาดการณ์ว่ามันจะต่ำกว่า 1.9 นะ
0: ค่ะ
1: มันจะประมาณสัก 1.6 1.7 แต่ว่ามันออกมา 1.9 เนี่ยดีกว่าที่คาดการณ์ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวที่ช่วยได้มากก็คือมันมีเม็ดเงินลงทุนมาในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
0: ใช่แต่มันก็ทำให้ GDP ไม่ขึ้นทั้งนโยบายตั้ง 500,000 ล้าน
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ลงไปในภาคเศรษฐกิจแล้วมันทำให้มันเกิดการขับเคลื่อนอะไรออกมาเช่นว่าไปทำให้การบริโภคมันเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมาแค่เพียงเม็ดเงินแล้วมาลงทุน

0: เห็นไหม
1: มาซื้อที่มามสร้
0: า
1: างโกด
0: ซ
1: ั
0: ื้อง ใช่ซื้อที่
1: แต่ว่าม
0: ี
1: ไอ
0: วั
1: ตั
0: ส
1: ว
0: ดุ
1: สร
0: ก
1: ้
0: ่
1: า
0: อง สร้างมีอะไรต่างๆนะ
1: Data Center เนี่ยข้างในใช
0: ส
1: ่
0: ่วน
1: ไหน
0: ใหญ่น่
1: น
0: าจะ
1: ำเข
0: เป
1: ้
0: ็
1: าน หมด
0: Data
1: เลย
0: ส่วนใหญ่น่าจะเป็น Data Center นะเพราะว่าคุณเอกนิติใช้คำว่าไอ้เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ความเป็น New Economy ที่ชัดเจนคือกลายเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ชัดเจนคือเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของไอ้เทคโนโลยีนะพวกไฮเทคพวกอะไรต่างๆพวก AI พวกไฮเทคแล้วก็การแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งจริงๆอธิบายไปเลยก็ว่าส่วนใหญ่แล้ว 80% ก็คือ Data Center นั่นเนี่ยก็จะเห็นภาพซึ่งผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเพราะ Data Center นั่นแหละที่เข้ามา
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้เห็นว่าทางกสทช.โดยรองเลขาที่เขารักษาการเลขาอยู่เขาดำทีมพร้อมกับตำรวจไซเบอร์นะไปตรวจเขาบอกว่ามันเป็นใช่ที่คุณอ่านพูดไหมเขาบอกมันอยู่แถวพระรามเก้า
1: เพี้ยนเห็นอาคารแล้วไม่ใช่อ่ะ
0: เพราะอันนี้ไปตรวจมันอยู่ที่พระรามเก้าแล้วก็เป็น Data Center ที่ให้บริการเนี่ยดูแล้วมันเน้นที่บริเวณชายแดนไทยซึ่งพอจะถ้าสืบสวนขยายผลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพวกให้ส่งไปให้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายในประเทศเพื่อนบ้านเอาไปใช้เท่าที่รองเลขากสช.ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณอ่านเห็นรูปหรือใช่ไหมไม่ใช่ที่
1: เห็นรูป
0: ใช่ไหม
1: ที่ RCA มีสองที่ค่ะที่เห็นที่ขับรถผ่านแล้วเห็นเลยนะคะ มีสองที่เยื้องๆกันถ้าพี่ไปถ้าลงผ่านหน้าโรงพยาบาลพระรามเก้าไปมองซ้ายมือก็เห็นมองขวามือก็มีอีกที่หนึ่งสองที่เลยค่ะเรียนคิดว่าดูไม่ผิดหรอกดูป้ายที่ติดก็คิดว่าใช่ด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะมีประชาสัมพันธ์โอ้สงสัยจะใช่จริงอ่ะพี่ประชาดูจากตัวอาคารนะ
2: จ้ะคืออย่างนี้ผมดู
3: จากต
2: ั
3: วอาคาร
2: เข
3: าใหญ่จะใช่
2: สำนักงานกสทช.กับกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: เข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพหลังพบเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านและมีข้อมูลถูกนำไปใช้หลอกลวงคนไทยมากกว่า60ครั้งก็สำนักงานกสทช.ร่วมกับบก.ปท.นะฮะได้เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนะ18หลังการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติการนี้นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.พร้อม

0: หน้าที่ของตำรวจไซเบอร์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคและตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายหลังพบข้อมูลบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยถูกนำไปเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านจากการสืบสวนเริ่มต้นจากการตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านเลข IP หรือ IP address ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยเมื่อขยายผลแล้วพบว่าโครงข่ายดังกล่าวมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเชื่อมต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรนอกจากนี้ยังตรวจพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนไทยมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเชื่อมต่อและขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะฮะก็บอกแต่ว่าอยู่ย่านพระราม9นั้นมีลวงรูปมาแต่ไม่ระบุว่าเป็นของใครอะไรยังไงแม้กระทั่งรูปเจ้าหน้าที่อะไรต่างของบริษัทนี้ก็ไม่มีนะมีแต่เจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ไปกันหมด
0: เข้าไปตรวจ
1: ไอ้ประเภทไอบอกค่ะว่าชื่อบริษัทอะไรแล้วก็มีภาพก็น่าจะเป็นอาคารที่ปกติก็จะผ่านๆอยู่ประจำ
0: ตกลงน่าจะ
1: ถ้า AI ไม่ผิดนะถ้า AI ไม่ผิด
0: ตกลงอยู่พระราม9มันก็น่าจะอยู่นี่แหละ
1: ก็มองเห็นนะคะอาคารมองจะเห็น
0: กูดันบอกว่าย่าน RCA ก็มันก็น่าจะโซนเดียวกันเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได้มีที่เดียวพี่สารไม่ได้มีตึกเดียวไม่ได้มีโกดังเดียวเขาตีความเป็นโกดังนะคะเขาไม่ได้ตีความเป็นโรงงานพวก data center เนี่ยเขาใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะก็จริงแต่เขาไม่ต้องผ่านการขออนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมแต่ประการใดเพราะเขาตีความว่ามันคือโกดังและเอาอุปกรณ์อะไรไปใส่แค่นั้นค่ะตามนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆนะคะพี่ไพศาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Life หรือนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV Charging Station การนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและอื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆมาร่วมกิจกรรม Interactive และ Workshop ค่ะซึ่งมีเกือบ10กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นบิงโกพลังงานเกมตอบคำถามเรื่องกฟผ.ไฟฉายจิ๋วจากไม้เอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก NG Shop ค่ะพร้อมลุ้นรับของเนี่ยนะคะมาแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะคะมีของน่ารักน่ารักจาก NG Shop มาให้แจกกันค่ะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2019จะมีไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จะอยู่ที่อาคาร11นะคะอาคาร11ค่ะ
0: ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23สิงหาคม
0: วันนี้ก็คือ19นะวันพุธที่19
1: อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี Innovate Power Solution for a Better Life

0: 25
1: ก็ไปสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับคุณนัน
0: ค่ะ
1: 23วันอาทิตย์อ๋อ
0: นาย
1: ก
0: ก
1: ็
0: จะไปไหมคะเนี่ยนายกชอ
1: น
0: บ
1: า
0: ไป
1: ย
0: อิ
1: ก
0: ม
1: ก
0: แพ
1: ลับ
0: ค
1: วัน
0: น
1: ท
0: ะ
1: ี่22นายกกล
0: เ
1: ั
0: อ
1: บว
0: อ
1: ันท
0: น
1: ี่
0: ายกชอบไป
1: 22
0: อิมแพคอย่างงานโอท็อปอะไรนั่นนะไปทั้ง5-6 ครั้งอ่ะ
1: ก็ยังไปได้ทันนะกลับวันที่22ท่านนายกก็ไปวันสุดท้าย23นะยังไปทันอยู่งานดีๆอย่างเงี้ยก็เชียร์เราเชียร์ให้นายกไปอยู่ป่ะล่ะ
0: ก็มีแฟนประจําเขา
1: อือ
0: ิมแพคเนี่ย
1: ม
0: เวลาจัดงานอะไรเขาจะมีคนที่แบบบางทีเขาไม่รู้ว่าจัดงานอะไรหรอกเขาก็จะไปเขาประจํา
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครั
0: เข
1: บ
0: าไปก็จะมีงานดีๆ
1: อ่า
0: ให้ได้ไปพี่ไพศาลเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อจำเนียนศรีละเสร็จโผไหมคะ
1: ไม่รู้จักนะ
0: เป็นพระเกจิอาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ของปักใต้ดิ
1: เอ
0: ฉันเนี่ยรู้
1: อ
0: จักวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่เคยได้ยินชื่ออยู่
1: อาวัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่เคยได้ยินอย
0: อ
1: ู่
0: ใช่เขาดังใช่ไหมคะแต่
1: ค
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ั
0: เ
1: บ
0: คยไปนะ
1: ครับ
0: วัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่ก็ปรากฏว่าหลวงพ่อจำเนียนที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะละสังขารไปเมื่อวานนี้18 สิงหาคมสิริอายุก็90 ปีค่ะห
1: อ
0: ก
1: ื
0: สิบ
1: ม
0: เก้าพรรษาท่านไปละสังขารที่มาเลเซียเดินทางไปมาเลเซียแล้วก็มรณภาพที่นั่นค่ะ
1: อืม
0: อือ
1: ครับก็
0: ก็คนที่เคยได้ยินนะฮะก็นี่แหละค่ะตอนนี้หลวงพ่อก็ละสังขารแหละ
1: อืม
0: มีจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองเห็นเมืองกระบี่ทั้งเมืองจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในที่สุดอ๋อวัด
1: อ
0: เข
1: ื
0: าเด่นตรงน
1: ม
0: ี้ด้วย
1: ค
0: อย
1: ร
0: ู่
1: ับ
0: นยอดเขาเลย
1: อ่า
0: ค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้เขาเป็นวันที่เขาให้เริ่มลงทะเบียน
0: AI Passport
1: ไทย AI Passport ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นายกก็ให้สัมภาษณ์ไกลมาเลยนะที่แคนเบอร์ราเมื่อช่วงเย็นตามเวลาของแคนเบอร์ราเขานะของเราก็อาจจะยังบ่ายๆอยู่ก็คุณทินให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทย AI Passport ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นวันแรกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์คือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนายกจีก็บอกว่าไทย AI Passport ไม่ใช่โครงการที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการนำโครงการเดิมมาต่อยอดปรับปรุงและยกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้นนะฮะที่ผ่านมาอาจจะล่าช้าไปประมาณ1 เดือนเนื่องจากมีข้อวิจารณ์และต้องใช้เวลาเจรจาเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้งานนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่จุดสำคัญโครงการนี้คือการเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโลกใหม่รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ upskill reskill แรงงานเพราะ AI ไม่ได้กระทบเฉพาะแรงงานใช้กำลังแต่รวมถึงพนักงานลูกจ้างและคนทำงานที่ใช้ความรู้แรงงานสมองซึ่งต้องมีเครื่องมือใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะแล้วมีใครรายงานนายกให้ทราบหรือยังว่าตกลงเขาลงกันได้มีอุปสรรคขัดข้องยังไงหรือเปล่านายกไม่พูดถึงเลย
0: รวมๆแล้วก็ถือว่าดีค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่นวงทงทวงมันก็ต้องมีบ้างเวลาที่เปิดมาแล้วทุกคน
1: คน
0: ตื่
1: เข้
0: น
1: า
0: เต
1: ไป
0: ้น
1: พร้
0: เ
1: อ
0: ข
1: ม
0: ้าก
1: ัน
0: ไปใช่ค่ะแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะ
1: อืม
0: เขาจะมีสิทธิ์ทั้งหมด500แอคเอ้ยไม่ใช่ค่ะ5 ล้านแอคเค
1: ห้
0: า
1: า
0: ใช
1: ล
0: ่ไ
1: ้
0: หม
1: าน
0: คะ
1: ครับ
0: เฉพาะวันนี้ก็ลงไปแล้วประมาณ300,000
1: อื
0: ถ้าม หากว่า
1: ที่ลงสำ
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ร็
0: ่
1: จแล้วใช่ไหมฮะสาม
0: ใช
1: แส
0: ่ค
1: น
0: ่ะถ้าหากไม่ใช้ไม่ต้องลงนะคะแล้วเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะเขาจะจ่ายเงิน
1: อ๋อ
0: ต
1: ต
0: า
1: อน
0: ม
1: นี้
0: การ
1: เพิ่
0: ใช
1: ม
0: ้
1: เป็น
0: จ
1: ห้
0: ริ
1: าง แสนแล้วคุณนัน
0: ค่ะ
1: เลขล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว500,000
0: อือ
1: กับเพ
0: เข
1: ิ
0: า
1: ่
0: จ
1: ม
0: ะจ่ายเงินตามการใช้จริง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นการแก้
1: อื
0: ไข
1: ม
0: หลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาท้วงติงไม่ใช่จะเหมาจ่ายว่าแบบเอา5 ล้านใช้ไม่ใช้ก็จ่าย5 ล้านไม่ใช่ก็คือว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: อืม
0: พี่ประสานคิดว่าจะลองแบบอัพสกิลอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: เดี๋ยวรอให้ลูกมาแล้วจะลองให้เขาเข้าให้ดูหน่อยสอนให้เข้าดูหน่อยคือถ้าเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็พังแน่ใช่ไหม โอเค

0: เดี๋ยวพักก
1: เ
0: ั
1: พ
0: น
1: ื่
0: ก
1: อ
0: ่อ
1: น
0: นครับ
1: เพื่อนดิฉันนะเขาเรียนออนไลน์ตอนนี้มันมี AI แบบสอนฟรีเยอะเลยนะคะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยแล้วกลายเป็นแบบสนุกสนานทำการ์ตูนทำนู่นทำนี่เปิดเพจของตัวเองให้
0: ใช่
1: เราเข้าไปกดไลค์สนุก
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: ช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องความสำเร็จของธุรกิจไทยในเวลาที่เรากำลังแข่งขันกันกับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอาสินค้าเข้ามาแข่งขายในประเทศไทยหรือว่าไปต้องส่งออกไปแล้วก็แข่งกับต่างชาติด้วยอ่ะในบรรดาธุรกิจที่กำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและยืนอยู่ได้เนี่ยถือว่าเก่งนะพี่ไพศาล
0: คื
1: ถืออ ว่าเป็นของคนไ
0: แ
1: ท
0: ข
1: ย
0: กของเราวันนี้ผมสนใจนะ
1: ค่ะ
0: ถึงณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจอสงครามมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สามเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเที่ยวนี้เจ
1: เจ
0: ออจ
1: จ
0: ี
1: ี
0: น
1: น
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าผ่านสองศึกไปแล้วตอนนี้กำลังอยู่กับศึกกับจีน
1: คนไทยที่ทำธุรกิจแล้วก็เก่งแล้วก็แกร่งกัน
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ด
0: ง
1: ้
0: แข่
1: เด
0: ง
1: ี๋ยว
0: กั
1: ช
0: บ
1: ่วง
0: ญี
1: หน
0: ่
1: ้า
0: ปุ่นแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีมาแล้วเนี่ยจะเจอจีนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะเรากำลังรอ
1: เดี๋ยวเราล
2: ็
1: อก
2: ใหม่นะคะ
1: เราสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีมั้งคุณดันเดี๋ยวเรา
2: ค่ะวันนี้เราจะออกขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก่อน
1: เราค
2: ุ
1: ย
2: นะคะ
1: เรื่องโครงการของ FM 100.5 ก่อนดีกว่า
2: ใช่ค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN ค่ะรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยแล้วก
1: ็น่าจะต่ำกว่า10คนแล้วมั้งครับตอนนี
2: ้คือคนก็มาเรื่อยๆอะค่ะคนก็มาเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าอีกนิดนึงแต่พี่ธีสารครับเวลาทำธุรกิจอะไรแบบนี้อีกนิดนึงอะมันไม่จบสักทีอะค่ะอีกคน2คนเนี่ยขอนะคะเหลืออีกไม่ถึง10คนแล้วล่ะให้มาร่วมกันใน MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมือหนึ่งจริงๆเรียนอ่ะฟังทั้งด็อกเตอร์อัดฟังทั้งอาจารย์ปิติอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: โอ้โหความรู้แบบมองทะลุหมดเลยอ่ะบางทีมันต้องมานั่งเรียนจริงๆนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็อยู่ด้วยกัน15สัปดาห์เต็มจะเริ่มวันที่2กันยายนนี้แล้วก็ไปจบ9ธันวาคมนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจ

0: ก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารจากธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์โทรมาได้เลยค่ะจะโทรตอนไหนโทรได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาราชการนะคะ มีคนรอรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะเหลืออีกไม่ถึง10ที่แล้วค่ะมาเป็นเครือข่ายคุณภาพมิตรภาพความสัมพันธ์ที่งอกงามแล้วก็ดีๆที่มีต่อกันค่ะนี่เป็นรุ่นที่3ก็จะมีรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2อะไรเขารู้สึกเขาจะมีมารับน้องมีสารสัมพันธ์กันด้วยนะคะพี่ไพศาล
1: ใช่ก็ระหว่างเรียนนี่ก็จะมีทยอยมาเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่ด้วย หลายท่านเนี่ยท่านก็แอคทีฟมากนะฮะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดคุยกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชายโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็จะคุยกันเรื่องคือเราก็คุยกันเรื่องธุรกิจของไทยที่จะต้องต่อสู้ทั้งในตลาดอะไรที่เราก็พอรู้ๆกันอยู่เนี่ยนะคะธุรกิจที่ผลิต
1: ทำแอร์ทำแอร์เครื่องปรับอากาศนะ
0: ใช้นวัตกรรมมีเครื่องกรองอะไรเรียนอ่านดูแล้วโอ้โหเขามีเทคโนโลยีเขาอยู่ด้วยนวัตกรรมเขาจริงๆแล้วเขาอยู่มาได้ขนาดนี
1: ้แล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ชื่ออาจจะเป็นญี่ปุ่น
0: ของคนไทยส่งออก
1: แต่ว่าเจ้าของผู้ดำเนินการเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยอันนี้ก็คือแบรนด์คนไทย 100% นะผมเข้าไปเซิร์ชดูนะว่าไอ้ไซโจเดนกิภาษาญี่ปุ่นมาแปลว่าอะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าไซโจนี่ก็คือ the best ดีที่สุดเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไซโจเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น the best เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้แปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยนะไซโจเดนกิ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของเครื่องปรับอากาศของคนไทยเขาคือเบอร์หนึ่งค่ะที่ไพศาล
1: ครับ
0: เขาคือเบอร์หนึ่งในเรื่องเครื่องปรับอากาศของคนไทยเลยเดี๋ยวรอสายนะคะจากคุณสมศักดิ์จิตติพังศรีค่ะ
1: ก็อยู่ในธุรกิจนี้มาว่าเท่าไหร่นะ30 ปีนะคุณดังอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ30 ปี
0: นะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อน่าจะก่อนหน้านั้น
1: ก็ครอบครัวเนี่ยก็ทำมาก่อนแต่ว่าทำแบบเป็นเขาเรียกเป็น OEM นะ
0: ผลิตให้
1: คือไม่มีแบรนด์ของตัวเองใช่แต่ว่าทำให้คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเทิร์นคีย์ด้วยอย่างเช่นว่าจะติดตั้งแอร์ของอาคารของตึกของอะไรที่ทำการอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปประมูลแล้วก็ติดตั้งเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบรนด์ของเราเนี่ยนะแต่ต่อมาเนี่ยพอรุ่นลูกรุ่นคุณสมศักดิ์เนี่ยก็เริ่มทำแบรนด์ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เป็นศิษย์เก่านิติศาสตร์นะคุณสมศักดิ์เนี่ย
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ได้ทะเบียน18
0: ก็เหร
1: อแสดงว่าทันกันกับผม
0: เออเหรอคะนี่เป็นสารรหัสอะไรคะ
1: ของผม14ทันนั่นเ
0: อ
1: ง18นี่ก็
0: 2018
1: นี่ก็คนรุ่นเดือนตุลาคมนะ
0: ค่ะเข้ามาก็จะเจอเหตุการณ์2019
1: เข้ามาก็เป็นบรรยากาศเข้ามาก็เป็นบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยก็เสรีภาพเบ่งบานแล้วก็พอ19ครับก็กลับหักมุมเนี่ยน่าจะผ่านคุณสมศักดิ์ก็น่าจะผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรียนคณะนิติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: จบคณะนิติศาสตร
0: ์เป็นสารรหัส14อ
1: ่ะเป็นนั่นเลยนะเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะทำนอกจากทำธุรกิจแล้วก็ทำงานด้านสังคมนะฮะทำงานด้านสังคมเห็นอยู่ว่าหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรารอสายสักแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: โอ้

0: เดี๋ยวขออ่านข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันพี่สันเห็นยังไงกับเรื่องของเขาจะให้กลับมามีดิวตี้ฟรีขาเข้าอีกแล้วเนี่ยค่ะ
1: เอออันนั้นไม่เท่าไหร่กับว่าเขาบอกว่าจะเจรจากับทางคิงพาวเวอร์เลยเนี่ยเหรอ
0: เจรจาให้ช่วยมาขายอย่างเงี้ยเหรอ
1: ให้กลับมาขายให้กลับมาทำในเพราะว่ามันมีการยกเลิกกันไปใช่ไหมเดิมเนี่ยเข้าใจว่าดิวตี้ฟรีขาเข้าเนี่ยทางคิงพาวเวอร์เนี่ยเขาได้เขาประมูลหรือว่าเขาได้งานอยู่
0: 5สนามบิน
1: แล้วก็มีการยกเลิกกันไปเมื่อไม่นานมาเนี้ย
0: 1สิงหาคม2567
1: ครับ
0: ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาค่ะเพราะคุณนุ้งอิงเนี่ยเขาเข้ามา16สิงหา67
1: ครับ
0: 1สิงหาเนี่ยเป็นคุณเศรษฐายังไม่ใช่คุณนุ้งอิง
1: อ้าวน้องบอกว่าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะได้คุยกับทางคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีจากใส่โจเดนกี่กันนะฮะพักสักครู่ครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับกลับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: เอาละเราจะมาคุยกันนะคะกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเดนตีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็เราคุยกันเนื่องจากเราก็บอกว่าธุรกิจของคนไทยในวันนี้ก็สู้กันเต็มที่เพราะฉะนั้นธุรกิจอันไหนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราก็จะคุยกับท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะ
3: สวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
0: ค่ะอัญชลีพรแล้วก็
1: คุณไพศาล
0: ชัยยา
3: ครับ
0: ค่ะค่ะคุณสมศักดิ์คะพูดถึงภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ที่เราก็พูดกันทั้งเรื่องสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาทั้งส่งเข้ามาทั้งเข้ามาตั้งฐานในไทยอยากจะเรียนถามตรงๆธุรกิจเก่าแก่ของคุณสมศักดิ์แอร์ไซโจเดนกิเราพูดกันสั้นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเราก็ยังครองตลาดแล้วก็มีความมั่นคงอยู่เลยใช่ไหมคะ
3: อ๋อครับฉะนั้นเป็นเรื่องคือจริงๆเนี่ยความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆแต่มันเกิดขึ้นจากการสั่งสมความพร้อมต่างๆมาเป็นเวลานานนะแล้วอันที่สองก็คือมีนโยบายในการที่จะดูแลความพร้อมนานแค่ไหนนะครับแต่โยเทนกิเนี่ยวางนโยบายตั้งแต่10ปีก่อนนะว่าถ้ากรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเราได้โดยไม่ได้มียอดขายแม้แต่ชุดเดียว10ปีติดต่อกันหมายความว่าใน10ปีนั้นไม่ต้องขายแอร์แม้แต่ชุดเดียวก็ไม่ต้องปิดกิจการนะครับ
0: คือมันคงมาก
3: ขายเงินเดือนพนักงานได้ทุกเดือนใน10ปีนะฮะนั่นหมายถึงอะไรความพร้อมความแข็งแรงในด้านของการเงินที่มีรีเซิร์ฟเนี่ยสูงมากในปัจจุบันเนี่ย DE ratio เนี่ยนะฮะ debt to equity ไซโจเดนกิเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่ถึง 0.5% ในขณะที่บริษัทชั้นนำเนี่ยยังอยู่ที่3เลยนะของเราไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งลักษณะของบริษัทจริงเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์ทีฟมากนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำเพราะความชอบหรือนิสัยแต่มันทำเพราะว่าเรามองธุรกิจเนี่ยว่ามันไม่แตกต่างกับสงครามนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงอะธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยที่คุณจะสามารถ

0: หยุดกับที่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่เคยมีวันไหนที่คุณจะสามารถคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นของตายตัวนั่นคือสิ่งอ
1: ยู่ยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ต้องพัฒนาตลอด
0: ไม่มีทางเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันเต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลานะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะฮะว่าวางนโยบายอย่างไรดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีที่บริษัทไซโจเนี่ยวางรากฐานทั้งแบรนด์เนมทั้งโรงงานแล้วก็ทั้งการเงินไว้แข็งแรงมาก
1: ค่ะ
0: นะครับขึ้นจากในโรงงานเนี่ยมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับตั้งแต่20ปีก่อนละนั้นก็เลยมีความพร้อมในด้านของเทคโนโลย
1: ีของตัว
0: เอง
1: เทคโนโลยี
0: แต่หนึ่งในสิ่งใดเนี่ยเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากคุณมีเงินซื้อเครื่องจักรแต่ยูนิตี้เนี่ยไม่เคยหยุดการลงทุนด้าน research and development คือการค้นคว้าพัฒนาวิจัยนะเป็นว่าต่อเรื่องกันตลอด30ปี
2: ครับ
0: เราไม่เคยงบไหนเราตัดออกได้แต่งบในการลงทุนเพื่อการพัฒนาไม่เคยตัดยังอยู่
1: การพัฒนาการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เราทำกับคนไทยด้วยกันหรือว่าเปิดกว้าง
0: ทางบริษัทเราทำ in-house นี่คือจุดแข็งที่สุดของบริษัทไซโจการที่คุณเนี่ยมี in-house ในด้านการพัฒนาวิจัยด้วยตนเองตลอดมันจึงทำให้คุณเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตของคุณได
1: ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นจุดแข็งในการที่เราไม่ว่าใครจะมายังไงเราก็แข็งแกร่งสู้ได้ค่ะ
0: ว่าทุกบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะฮ
1: ะ
0: ก็จะต้องมาวิถีทางนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีซัมซุงเนี่ยหรือจีนก็ตามทุกคนเนี่ยเติบโตไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงทุนกับสิ่งที่ควรจะต้องลงทุนหลายคนไปเสียเงินลงทุนกับสิ่งที่อาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนานะครับก็อาจจะทำให้เงินนั้นเนี่ยไม่สามารถสร้างรีเทิร์นให้กับกิจการของตัวเองได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คงอยู่ที่แนวทางนะซึ่งทางไซโจเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ผ่านการแข่งขันต่อสู้นะตั้งแต่ก่อนวิกฤต40นะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้มียอดขายและยอดผลิตเนี่ยแข่งขันกับญี่ปุ่นได้นะครับน่าจะตอนนั้นเป็นอันดับ2ติดต่อกัน20ปีนะ
1: หมายถึงยอดขายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ส่งออกเราสู้เขาไม่ได้ต้องยอมรับว่าธุรกิจส่งออกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแมสเป็นหลักนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันมีคอสคือการทำธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีหลายอย่างที่เป็นฟาสตี้ที่มาสปอร์ตมันนั่นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณสามารถซื้อแล้วก็ไปเสียบปลั๊กได้แต่มันต้องมีการติดตั้งมีการบริการมีอีกหลายอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายมันนะฮะนั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจึงต้องอาศัยการพัฒนาวิจัยที่เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคหรือในแต่ละประเทศการทำงานก็จะเติบโตนะครับเพราะแต่ละประเทศก็จะมี regulation ของแต่ละประเทศนะครับนะฮะเช่นประเทศไทยก็มี regulation ของไทยประเทศสิงคโปร์ก็จะมี regulation ของสิงคโปร์นี่คุณจะต้องความพร้อมในด้าน engineering ในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความพร้อมของกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แม้กระทั่งประชาชนผู้สื่อแต่ละประเทศก็จะมีความเข้าใจความนิยม

0: ในเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปกติ
1: ค่ะคุณสมบัติคิดว่าในตอนนี้รัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะดูแลพวกภาคธุรกิจบ้างนะคะ
0: อันนี้เนี่ยคุณอัญชลีถามคำถามที่ยากที่สุดเลย
1: คุณสมศักดิ์อาจจะผ่านคำว่า SME ไปนะแต่ไม่ใช่ SME แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าธุรกิจในประเทศไทยมันก็มีปัญหาจริงๆในตอนนี้กับรายเล็กๆเนี่ยค่ะ
0: การซัพพอร์ตเนี่ยหรือการซับซิไดซ์หรือการส่งเสริมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคือมันไม่ใช่ไปส่งเสริมเพียงแค่ SME นะ
1: ฮะ
0: บริษัทขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องส่งเสริมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไทยถามว่าจริงๆก็มีการส่งเสริมที่ดีพอสมควรนะในภาครัฐนะฮะอย่างเช่นมีส่งเสริมการลงทุนอย่าง BOI เงี้ย BOI ก็สนับสนุนบริษัทไซโชนะฮะในผลิตสินค้าภายใต้BOI แล้วก็ภายใต้สิทธิบัตรการผลิตของเราเองคือเปเต็นน้อยฮะที่จะมีคนไทยนะน้อย
1: ที่จะได้ขนาดนี้ใช่ไหม
0: เปเต็นของตัวเองไม่มีละส่วนใหญ
1: ่ก็
0: จะเป็นการผลิตแบบรับจ้างซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็ยอมแพ้ให้กับจีนก็คือให้จีนเป็นคนผลิตสินค้าทั้งหมดส่งมาไทยนะครับแต่ว่าไซโจเนี่ยยังคงผลิตเกือบทุกชิ้นด้วยตัวเองในประเทศไทยแล้วก็ในโรงงานด้วยตัวเองนะครับ
1: ขยายด้วยหรือเปล่าคะคุณสมบัติคะช่วงหลังนี
0: ้เราไม่ได้มองที่การขยายปริมาณนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าใน5ปีหลังเนี่ยเราเห็นข้าวรางของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าไทยเนี่ยไม่ต้องพูดกันเพราะว่า GDP เนี่ยถ้าท่านดูปีที่แล้วเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเรามา
1: เราล้างท้าย
0: ไม่ได้ฮะเรายังอยู่อันดับ8คือชนะอยู่3ประเทศ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นสุดท้ายทีเดียวอ่ะ
0: เมียนมากัมพูชาแต่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ครึ่งปีนี้คุณอัญชลีรู้ไหมคุณไพศาลรู้ไหมเรามาอันดับ1ครึ่งปีนี้เนี่ยเราครองที่โลเลยในอาเซียนเพราะฉะนั้นท่านลองดูสิการที่ GDP ของท่านตกระดับนี้นะครับมันส่งผลอะไรแน่นอนกำลังซื้อในประเทศคุณน้อยลงเยอะถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านดู
1: ไม่ได้กำลังซื้อ
0: ในประเทศเนี่ยท่านไปห้างไปไหนก็ตามรู้สึกว่าท่านจะเป็นเจ้าของคนมันโล่งไปหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบแต่ถามว่าทำไม GDP ปีที่แล้วกับ GDP ปีนี้เนี่ยแตกต่างกันในภาครวมนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในวันเดียวมันก็เป็นสิ่งที่สะสม
1: ปัญหาสะสม
0: สะสมแรงเฉื่อยในการที่จะทำให้พลังในการที่จะผู้คนเนี่ยมันมากขึ้นเมื่อเราไม่ได้แก้ที่จุดต้นเหตุอะไรคือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศเรา
1: อะไรคะอะไรคะ
0: ก็คือประเทศเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างกระจุกตัวมากนะอุตสาหกรรมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเรากระจุกอยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองเล็กๆท่านดูนะว่าอินคัมของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงการกระจายของรายได้และความพร้อมในการซื้อเราเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นเมื่อคุณกระจายน้อยกว่าคุณก็จะเสีย SME มากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยสินเชื่อแต่มันเป็นผลกระทบจากห่วงโซ่ที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันถูกกระจุกตัวมากเกินไปนั่นเองอันที่สองเนี่ยเราไม่มีมาตรการในการที่จะระงับ

หรือลดการแข่งขันของบริษัทข้ามชาติที่มีการเรียกว่าดับบี้ราคาแม้ถึงจะมีกฎหมายแอนติ้งดับบี้รอแต่ถามว่าเอฟเอชซีในการที่จะมาใช้จริงๆในภาคธุรกิจมันไม่ทันกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการที่พอคุณปล่อยให้

0: ที่ผมคิดว่าโลกทั้งใบนี้ก็เจอภาวะที่จีนทำทั้งโลกนั่นแหละนะสิ่งที่จีนทำเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในเยอรมันนะฮะ
1: เยอรมันก็เป็นโรงงานรถเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อะไรใครจะคิดแต่ว่าโรงงานในเยอรมันถึงขั้นต้องปิดตัวในอุตสาหกรรมที่เขาแข็งแรงที่สุดใน
1: โรงงานเหล็กในประเทศไทยก็ปิด
0: ถูกฮะ
1: ใช
0: ่นั่นคืออะไรคุณปล่อยให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยต้องแข่งขันกับคู่แข่งข้ามชาติที่มันคอลลาไซส
1: ์ค่ะ
0: นะถ้าคอลลาไซส์แล้วอยู่พอที่จะเรียกว่าอะไรไม่ให้เกิดอะไรที่มันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปนะครับมันก็ยังพอที่อาศัยชัยภูมิที่คุณคุ้นชินเนี่ยในการ
1: สู้ได
0: ้ให้มันแข็งแรงและสู้ได้นะครับแต่การที่คุณปล่อยในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีใครดูแลมันอย่างแท้จริงม
1: ัน
0: ทำนะฮะมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดการลุกรานจนกระทั่งอุตสาหกรรมทางการเกษตรเนี่ยก็ลำบากเป็นแถว
1: GDP ก็เป็นอย่างที่เราเห็น
0: ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะท่านลองคิดดูสิลองคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นดินเนี่ยพื้นที่เนี่ยสำหรับการเปิดการเกษตรเนี่ยสำหรับอาหารเนี่ยมหาศาลเมื่อเทียบกับภูมิภาคนี้แทบจะเรียกว่าผมว่าต้นๆของโลกเลยซ้ำไปถ้าเราพูดพื้นที่ในการที่จะสร้างผลผลิตนะครับทำให้เราเนี่ยได้รีเทิร์นจากพื้นที่เนี่ยต่ำมากเราได้รีเทิร์นจากการปลูกข้าวเนี่ยแทบจะเรียกว่าปลูกยัง
1: เราขาดทุนนะคะเพราะเราต้องอุดหนุนข้าวทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัด
0: เนี่ยนะฮะ
1: จำนำด้วยเราขาดทุนค่ะเรื่องข้าวเนี่ย
0: ยอมรับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกำลังซื้อของประเทศแต่ละประเทศเพราะมันเป็นแมสประเทศคุณเนี่ยอาศัยเกษตรกรรมคุณก็ต้องทำให้เกษตรกรรมคุณเนี่ยสามารถสร้างรีเทิร์นให้มันสำเร็จนะเราทำเอฟเอ็นซีต่อไร่เนี่ยต่ำมากแล้วเราก็ไม่เคย
1: จริงจริงเขาบอกเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วล่ะคุณสมศักดิ์แต่พอมาดูอุตสาหกรรมเราก็โดนแบบนี้เข้าไปอีก
0: คุณแอนเจลีดูสิว่าเราเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนล่ะในความ
1: อุตสาหกรรมเราก็ไปทีละจุดนะที่เรื่องรถก็กำลังมีปัญหาอีกใช่ไหมคะเหล็กเราก็มีไปแล้วคือโดยรวมมันน่าเป็นห่วงหมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไอ้สิ่งที่คุณอัญชลีบอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยแล้วมีใครที่จะเข้าไปแก้ในอย่างจริงจังนอกจากผู้ประกอบการผู้ประกอบการไม่สามารถแก้โดยสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเป็น
1: ต้องรัฐ
0: แมคโครถูกต้องบางทีก็ต้องทำในสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเราไม่สามารถกำหนดสภาพแวดล้อมในการอยู่ในการแข่งขันเราได้ถูกไหมเช่นคุณไพศาลคุณเฉลี่ยเนี่ยจะต้องไปลบในประเทศที่มีภูมิภาคที่แบบหนึ่งคุณจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันสอดคล้องกับการลบของคุณเนี่ยมันทำไม่ได้แมคโครเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้คือตัวเราเป็นไมโครเราก็ต้องสามารถที่จะทำให้ความเป็นไมโครของคุณเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองแล้วสามารถที่จะหาแต่จะยืนที่มันแก้จุดอ่อนของแมคโครนั้นให้ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็จะเหมือนกับสูตรทางคณิตศาสตร์ทั่วไปที่ทุกคนก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นั่นน่ะคือสุดแตกต่างของการทำอุตสาหกรรมหรือทำธุรกิจการทำธุรกิจจริงไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองการทำอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากถ้าสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้นะหนึ่ง GDP สอง
1: GDP
0: GDP ต่ำมากฮะ
1: กำลังซื้อไม่มี GDP ต่ำ
0: แล้วก็ปีนี้ก็ยังเจอเรื่องของราคาน้ำมัน

0: ว่าช่วงในสาระนะฮะ
1: เงินเฟ้อสูง
0: เริ่มต้นของสงครามต่างๆพวกนี้เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ยูเจออะไรเจอการซื้อของซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกนะ
1: แพงขึ้นหมด
0: ทองแดงอะไรพวกนี้แพงมากแล้วก็คอนโทรลโปรดักชันค่อนข้างยากคือการจะให้ได้ซึ่งตามแผนเนี่ยทำได้ยากขึ้นแต่ว่าถามว่าจีนเนี่ยเขามีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยตัวเขาเองในขณะที่ไทยเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมในการสร้างธุรกิจต้นน้ำของตนเองในวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เราก็เลยกลายเป็นคนที่แอบส่องความเสียหายของเอฟเฟคที่เกิดขึ้นจากสงครามมากกว่าคนอื่นหน่อยผมมองที่อย่างนั้นนะครับมากกว่า
1: ค่ะค่ะพี่สารเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับผู้ประกอบการแต่ถามว่าโจทย์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเพิ่งเห็นตอนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไซโจเนี่ยเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกือบ10ปีแล้วเราถึงกำหนดนโยบายที่ว่าความแข็งแรงด้าน finance จะต้อง cover overhead ของคุณให้ได้จะต้อง cover สิ่งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียแล้วให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้ท่านดูง่ายสมมตินะผมคิดง่ายว่าเหมือนกับท่านไปอยู่ในถ้ำนะในถ้ำนั้นเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีน้ำในเวลาที่ไม่มีอาหารไม่มีน้ำเนี่ยกี่วันที่คุณจะสามารถ survive ได้นั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการที่เป็น owner เนี่ยจะต้องรับว่านั่นน่ะคือโจทย์ที่ยากที่สุดที่คุณต้องคิดล่วงหน้าคุณไม่สามารถมาคิดในเวลาที่เกิดคริสิสถูกไหมครับคุณไพศาลครับถ้าคุณมาคิดตอนนี้เนี่ยเทวดาก็ยังคิดไม่ออกเน้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำการบ้าน
1: ต้องเตรียมตัวไว
0: ้อยู่เสมอว่ายืดดีไซน์ของคุณยังไงถ้าคุณออกแบบในกลไกของคุณภายในของคุณผิดนะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ดำรงชีวิตอยู่ยากในสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดปัญหาแต่ถ้าเราผ่านสิ่งเหล่านี้มา30ปี14เนี่ยเราก็จะเห็นเหล่านี้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าโจทย์ที่ง่ายนะฮะต้องยอมรับว่าเท่าที่ทำธุรกิจมาเนี่ย40ปีในช่วงนี้ 2-3 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ถือได้ว่ายากมากๆนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยเราแข่งกับญี่ปุ่นเราแข่งกับยุโรปเราแข่งกับสหรัฐเกาหลียังถือว่าคล้ายๆกับจีนนะก็คือราคาต่ำถูกไหมฮะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คุณสามารถแข่งขันได้โดยเรียกว่าอะไรสามารถสะสมความแข็งแรงของคุณเนี่ยได้ในขณะที่คุณกำลังแข่งขันอยู่คือถ้าคุณไม่สามารถสะสมความแข็งแรงในขณะที่คุณกำลังแข่งขันอยู่เนี่ยคุณจะอยู่ในสภาพของการชักเนื้อหรือว่าพอดีพอดีตัวเองซึ่งนั่นคุณจะแข่งได้ไม่ยาวนั่นสิ่งที่ไซโจ้ทำมาในอดีต30ปีจนถึง20ปีเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสะสมความแข็งแรงในเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆในขณะที่มีการแข่งขันที่รุนแรงทำไมคริสติสปี40 1540นะ1997ถูกไหมยอดขายไซโจ้เติบโตขึ้นกว่าเดิมเกือบ 50% ใน2
1: ส่งออกเลยใช่ไหมคะช่วงนั้น
0: ทั้งส่งออกทั้งขายในประเทศ
1: ยิ่ง
0: ตอนนั้นต้องยอมรับว่าไม่มีจีนนะไม่มีจีนแล้วก็คือถ้าอยู่แข่งกับญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้ทำธุรกิจแบบคุณคำนวณไม่ออกว่าต้นทุนเขามาจากไหนอ่ะจีนเนี่ยพอเราไปแข่งขันเนี่ย
1: นึกไม่ออกเลยว่ามาได้ขายได้ยังไงใช่ไหมฮะ
0: ต้นทุน

0: ท
1: ุ
0: ากยได
1: ค
0: ้
1: น
0: ยังไง
1: ผม
0: รา
1: ว
0: ค
1: ่า
0: านี้
1: สงสัยเครื่องคิดเลขของบริษัทจีนมันเสียมันถึงคำนวณไม่ถูกหรือยังไงซึ่งจริงๆแล้วไม่หรอกครับผมเชื่อว่าแม้ทั้งบริษัทจีนเขาก็ไม่ได้ขาดทุนแต่เขามีข้างหลังที่ทำให้เขาไม่ขาดทุนในขณะที่ของไทยเนี่ยเราไม่มีข้างหลัง
0: ใช่ค่ะรัฐบาลก็สนับสนุน
1: ถูกไหมซึ่ง
0: ก็มีตรงนั้น
1: เนี่ยมันมีการซับซิไดอยู่ข้างหลังเรื่องหัวหน้า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีตรงนั้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่เ
0: ราไม่มี
1: เขาจึงมีกระสุนดินดำแต่ในขณะที่เราเนี่ยไม่มีอย่างว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ไซโจเนี่ยไปออกงาน exhibition ที่ดิสเซมเบอร์ที่เยอรมันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งปกติเนี่ยถ้าทั่วไปในเอเชียนะไม่ว่าไทยหรืออะไรเงี้ยก็จะออกอยู่ในบูธสักประมาณ13-14ตารางเมตรนี่แหละเล็กๆอ่ะนะฮะเยอะๆแต่ของไซโจเนี่ยออกทีเดียวเนี่ย200ตารางเมตรเขาไม่ได้ออกน้อยกว่าที่ญี่ปุ่นทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งเราเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่คุณต้องเข้าสู่ตลาดในลักษณะที่ต้องยอมรับว่าคอสที่จำเป็นของตลาดตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณรองรับได้ถ้าคุณรองรับคอสนั้นไม่ได้นั่นหมายถึงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนั้นได
0: ้ค่ะวันนี้ได้คุยกับคุณสมศักดิ์มีประโยชน์มากๆเลยทำให้ได้เข้าใจด้วยแล้วดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลหรือว่าประเทศเราเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนเราก็มองเห็นแล้วเราก็หวังว่าจะได้รับการแก้ไขนะคะเราก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำธุรกิจด้วยทำยังไงที่จะให้มีความแข็งแกร่งทุกด้านแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็งานวิจัยที่จะต้องพัฒนาสินค้า
2: ค
0: ่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณสมศักดิ์การที่ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆค่ะในทุกด้านค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผม
0: ถ้ามีโอกาสได้คุยกันอีกค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ค่ะ
2: คุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีนะฟังแล้วก็เพลินเลย
0: ฟังเพลินจริง
2: ๆ
0: ดิฉันคิดว่ารายการของอาจารย์เสน่ห์ก็น่าจะสัมภาษณ์สักหน่อยนะคะอาจารย์ของคุณโอภาสด้วยอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลย
2: ผมก็จะถามอ๋อพอจะถามปั๊บก็คุณสมศักดิ์ก็เล่าประเด็นที่เราอยากรู้นั่นแหละก็เลยนั่งฟังด้วยความสนใจไหม
0: เข้าไปอ่านประวัติก็สนุกนะแล้วก็เพิ่งเห็นว่าท่านก็ทำงานสังคมเยอะเนี่ยเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะเพิ่งพ้นวาระไปครบเครื่องอยู
2: ่ประสบการณ์สูงเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกันนะคุณสุเชษฐ์มารออยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนัก

0: ลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: ครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณสุเชษสุขแพนะคะตอนนี้อยู่ในสาย
2: ดาวรอ
4: เอซ่า
2: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทั้งสอง
3: หัวเราะมาเลยหุ้นขึ้นหรือเปล่าคะ
4: ลงนิดหน่อยฮะ
3: สีนะฮะ
4: สาเหตุที่บอกว่าลงนิดหน่อยเพราะว่าทางญี่ปุ่นลงไป 2,001 ฮะทางเกาหลีลง 2,001 ฮะ5ประมาณ 3% เกาหลีขอประชันที่ญี่ปุ่นนะฮะลง 2,001 เกาหลีลง 395% ฮะไต้หวันลง589จุดลง 1% นะครับในฟิลิปปินส์ลงไป106จุดนะครับแล้วก็ตัวทางอินเดียลงไป325นะฮะสาเหตุเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวชิปนะขายชิปกันนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในตลาดหุ้นไทยที่มีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเยอะในวันนี้เนี่ยนะ97,000 ล้านเนี่ยแล้วก็มีแรงขายของต่างชาติเนี่ย 8,600 เนี่ยเป็นเพราะหุ้นของ TTB ฮะเป็นการขายคืนของผู้ถือหุ้นเดิมนะส่วนแบงค์นะเป็นตัวแบงค์นะขายคืนกลับมาก็เลยทำบิ๊กหลอดนะทำบิ๊กหลอดขายมาราคาก็อยู่ประมาณ2บาทกว่าๆนะเลยทำให้ระดับราคาหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะการอ่อนตัวปิดไปอยู่ที่2.80นะลงไป10ตังค
2: ์
4: แต่ลงไปต่ำสุด2.74ฮะนะลงไปต่ำสุด2.74หุ้นวันนี้ที่ลงหนักเนี่ยเนื่องจากพอญี่ปุ่นลงทางพวกที่ทำเกี่ยวกับชิปลงเนี่ยก็ทำให้ตัวเดลต้าทำให
2: ้
4: หุ้นเดลต้าลงฮานาฮะใช่ฮะตัวฮานาต
2: ั
4: ว
2: คง
4: คงเจริญยังประคองได้อยู่นะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแอดวานฮะแอดวานนี่จ่ายดิวิเดนด์8บาทนะฮะแต่ราคาหุ้นลงไป10 บาท
2: ไม่ยอมให้น้อยหน้า
4: ไม่ยอมให้น้อยหน้าก็เลย2ตัวเนี้ยพาตั้งแต่เช้าลงกลุ่มแบงก์ก็เป็นลักษณะของการแกว่งหุ้นที่ลงตั้งแต่เช้าเนี่ยมี TTB ที่เป็นบิ๊กหลอดนะที่ยกบิ๊กหลอดกันไปมีเดลต้าแล้วก็ตัวมีแอดวานซ์3ตัวเนี้ยฮะที่ทำให้แกว่งอีกอันนึงพอช่วงบ่ายๆเนี่ยราคาน้ำมันเริ่มมีลักษณะทรงตัวนะฮะ WTI เนี่ยขึ้นมาที่84เหรียญเป็นลักษณะอ่อนตัวลงมาในขณะที่ตัวเบนซ์เองอยู่ที่91เหรียญ นะครับก็โอเคฮะขึ้นมาอยู่เคียง 0.23 ผมว่าตัวที่ตลาดกำลังจับตามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นคือตัวทองฮะ4413วันนี้ทองขึ้นอีก
2: 80มันจู่ๆเมื่อช่วงเย็นเนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมาเลยนะ
4: ครับเนี่ยฮะในขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันในยุโรปเนี่ยติดลบลงมาหมดนะฮะในยุโรปเนี่ยตรงสเปนตรงตุรกีตรงเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับทางอิหร่านไม่ยอมสหรัฐอเมริกาฮะนะแล้วก็มีข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะในขณะที่ตัวบิตคอยนะฮะบิตคอยนั้นหลุดลงมาอีก100เหรียญนะฮะ 64,630 เนี่ยฮะ3ตัวเนี้ยนะฮะเป็นราคาน้ำมันเป็นตัวทองเป็นบิตคอยที่เป็นลักษณะอ่อนตัวค่าบาทเนี่ยขณะนี้เนี่ยบาทตอนเย็นเนี่ยนะฮะยังเป็นลักษณะอ่อนค่า 33.1180 นะฮะแต่ตอนเนี้ยเป็นลักษณะขึ้นมาที่32นะฮะแข็งค่าขึ้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์นะครับพรุ่งนี้ตลาดเนี่ยเนื่องจากตลาดเดี๋ยวผมเอาตลาดในอเมริกาก่อนตอนนี้ตลาดในอเมริกาเนี่ยบวกไป136จุดนะครับในตัวของ Nasdaq บวกไป12จุดในตัวของ S&P บวกไป7นะครับก็เป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้มากนะฮะตัวโปรดักต์ในแง่ของตัวคอฟฟี่ในตัวของ

0: ยางพาราปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดนะฮะไอตัวไซคอมตัวรับเบอร์นะฮะตอนนี้ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับแพลทินัมกับพาลาเดียมยังเป็นลักษณะทรงๆตัวฮะดูจากภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนึงก็คือพรุ่งนี้เนี่ยมองได้เลยว่าตลาดเนื่องจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยทดสอบแนวปิดนะฮะ1609ลงมา1จุดนะ1610เนี่ยนะฮะลงไป11จุดนะก็เลยเป็นลักษณะของการหดตัวแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยพรุ่งนี้ดูแรงแกว่งอีกรอบนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยใกล้จะเป็นวันใกล้จะเป็นวันศุกร์อีกแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยราคาหุ้นจะเป็นลักษณะการแกว่งค่อนข้างเยอะมากแล้วน่ากลัวฮะตอนนี้ผมเคยเรียนว่ามันเหมือนมีเม็ดเงินไหลออกนะฮะแล้วก็หุ้นตัวใหญ่มันสับเวียนกันอยู่เรื่อยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับพี่เบสานครับผมพี่เบสานยังใช้ตัวชยาภัยอยู่นะฮะฮอตเมลผมส่งผลการงานทั้งหมด600กว่าตัวเนี่ยไปให้พี่ไปสารพิจารณาฮะ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณคร
0: ับ โอเคฮะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ทองมีโอกาสจะขึ้นไปบนดอยได้สักรอบไหมคะพี่สารมีคนถามมาเยอะเหลือเกิน
1: คงไม่เร็วคงไม่เร็วเพราะว่า
2: สัก4-5ปีไหวไหมคะ
1: ก็ตั้งความหวังไว้สักในขนาดนี้สัก2ปีก่อนก็แล้วกันสี่ห้าปีมันก็มันคล้ายๆมันก็คล้ายทำร้ายจิตใจกันเกินไปเอาว่าสักสองปีเนี้ยทนอดทนหน่อยอดทนหน่อย
2: เพื่อนได้ยินแล้วนะเพื่อนถามมาพี่ไพศาลบอกแล้วให้ทนอีกสองปี
1: แต่ถ้าจะหวังว่าปลายปีนี้เรากลับรอดจากลงจากดอยเราได้อย่าไปพึ่งไปอย่าพึ่งไปไอ้ยังงั้นจะหวังมันจะเสียใจได้ง่าย
2: ถ้าขาดทุนสักยอมขาดทุนสักหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยได
1: ้โอ้ถ้ายอมขาดทุนหมื่นไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าดอยตอนนี้ขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็แค่ในรอบ6เดือนนี่เองนะ
2: ใช่ค่ะ
1: 6เดือนนี่เองนะยังห่างจากจุดที่เคยขึ้นไปพีคเนี่ย700กว่าเหรียญนะถ้าดูจากราคาปัจจุบัน
2: 80,000 บาทก็แล้วกันถ้าเป็นเงินไทยอะค่ะ
1: 80,000 ก็ตอนนี้ของเรามันก็อย่างวันนี้นะครับ
2: ยัง
1: ทองลง
2: มา
1: 450ก็ยัง 68,000 อยู่สำหรับทองคำแท่งนะ 68,300 ต่อรูปพันก็ 69,100 ก็ยังไม่แตะ7นะฮะก็ยังหมื่นกว่าอยู่ถ้าห่างถ้าคิดว่ายอมขาดทุนสักหมื่นก็ยังต้องรอจังหวะต่อไปให้มันแตะทะลุ 70,000 ขึ้นไปแล้วค่อยว่ากันนะซึ่งมีโอกาสนะซึ่งมีโอกาส
2: ก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะเราได้เลยค่ะปปช.คนใหม่ประวัติน่าสนใจมากเลยค่ะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลยค่ะกรรมการปปช.
1: ทำไมเขาเปลี่ยนทีมากเลยนะ
2: เกษียณค่ะ
1: ก็คนล่าสุดก็มาได้ปีเดียวมั้งแล้วก็เกษียณไปใช่ไหม
2: เกษียณ
1: ก็ต้องมีคนใหม่ไหมละ
2: เลขาปปช.นะคะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการปปช.มีมติเอกฉันท์นะคะเห็นชอบเลือกคุณนิติพันธ์ชื่อกันนิติพันธ์ประจวบเหมาะปัจจุบันเป็นรองเลขาปปช.อยู่ขึ้นมาเป็นเลขาปปช.คนใหม่แทนตัวคุณสุรพงษ์เองซึ่งจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ประวัติเนี่ยนะคะจบตรีและโทจากมหาวิทยาลัยที่บอสตันนะคะ Suffolk University เมืองบอสตันจบสาขาการจัดการบริหารธุรกิจเลยค่ะทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทแต่ขณะเดียวกันก็ปริญญาโทปริญญาตรีอ่ะเขาก็เรียนนิติศาสตร์รามคำแหงไว้ด้วยและปริญญาโทก็มาเรียนสาขากฎหมายระหว่างประเทศที่นิติศาสตร์จุฬาค่ะจบทางด้านธุรกิจจากอเมริกาทั้งตรีทั้งโทแล้วก็มาจบกฎหมายปริญญาตรีที่รามคำแหงปริญญาโทที่จุฬาแล้วก็เริ่มต้นทำงานเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนที่ BOI นะคะก่อนจะย้ายมาปปช.ซึ่งมันก็เลยทำให้คุณนิติพงษ์เนี่ยมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ทั้งเรื่องกฎหมายซึ่งก็คล่องตัวมากเลยพอมาอยู่ที่ปปช.เนี่ยก็เลยปฏิบัติหน้าที่เพราะทุกวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของธุรกิจอะไรเข้ามาเกี่ยวพันใช่ไหมคะนั่นแหละตั้งแต่ทำคดีอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวที่ถูกชี้มูลร่ำรวยผิดปกติที่รับสินบนจากนักธุรกิจชาวอเมริกันก็เป็นคนทำคดีนี้มาเรื่องรับสินบน

0: จากบริษัทมิตซูบิชิฮิตาชิพาวเวอร์ซิสเต็มอัยการโตเกียวดำเนินคดีกับผู้บริหารจ่ายสินบน20 ล้านอันนี้ก็ด้วยสินบนข้ามชาติกรณีบริษัทโรลส์รอยจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะก็ด้วยค่ะนี่แหละมือปราบเรื่องนี้จะขึ้นมาเป็นประธานเป็นเลขาปปช.ค่ะ
1: ครับวันนี้คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีรังสิมันต์โรมเป็นประธานมีวาระสำคัญในการเชิญผู้เกี่ยวข้องจำนวน16 รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2567ถึง2569ผู้ที่เขาเชิญเนี่ยมีทั้งนายกอนุทินอันนี้ก็รู้อยู่แล้วไม่มาเลขาปปช.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพันจ่าเอกสาครสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญมาด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายเรืองเดชสิริกิจอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อันนี้ยังไม่ได้ประกันตัวมาไม่ใช่เหรอคุณเรืองเดชเนี่ย
0: ค่ะ
1: รวมถึงพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นายมนัสสุวรรณรินทร์นายขจรศรีชวโนไทยนายอนุชาเรืองอมรวิวัฒน์นายทรงศักดิ์ทองศรีนายธีรุตสุขพระวิบูลผลนายวันชัยจันพรและคนสุดท้ายเนี่ยนายทองเจือชาติกิจเจริญอันนี้ก็ออกหนังสือเชิญมาโดยลงนามโดยรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมาธิการด้านกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะ
0: อันนี้คือเรื่องทุจริตสอบเข้าเนี่ยนะคะ
1: สอบเข้า
0: เอาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรคุณทองเจือคะ
1: เขาใจว่าจะเป็นเคยเป็นที่ปรึกษาในช่วงนั้นเป็นที่ปรึกษาของคุณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยคือคุณอนุทินตอนช่วงที่มีการยกเลิก TORยกเลิกการประมูลของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็เขียน TOR ใหม่แล้วเปิดประมูลใหม่แล้วก็ได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ตอนนั้นคุณทองเจือเขาเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ด้วยนะคุณรังสิมันต์โรมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ได้เข้าให้ข้อมูลชี้แจงต่อกรรมาธิการอย่างไรก็ตามบุคคลอื่นๆที่ถูกเชิญมารวม16 คนกลับไม่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินเลขาปปช.ผู้บัญชาการสอบสวนกลางพันจ่าเอกสาครสิทธิศักดิ์พันตุลเอกอุเทนนุ้ยพินร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นายมนัสสุวรรณรินทร์นายขจรศรีชวโนไทยนายอนุชาเรืองอมรวิวัฒน์นายทรงศักดิ์ทองศรีนายพีรุตสุภวิบูลผลนายทองเจือชาติกิจเจริญและนายวันชัยจันพรไม่มาเลยโดยเฉพาะนายทองเจือชาติกิจเจริญที่นายรังสิมันต์ระบุว่าไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้และจะพิจารณาเชิญมาให้ข้อมูลในครั้งถัดไปเพื่อสอบถามถึงบทบาทความเกี่ยวข้องในคดีนี้เนื่องจากเป็นบุคคลสำคัญทั้งนี้แม้การเชิญบุคคลสำคัญมาชี้แจงข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรแต่ผลการประชุมครั้งนี้เริ่มเห็นร่องรอยทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำลังขยับจากปัญหาการทุจริตผลสอบไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าเดิมคือกระบวนการเริ่มต้นขึ้นที่จุดใดใครเป็นผู้สั่งการและมีบุคคลระดับใดเข้ามาเกี่ยวข้องและยังมีข้อสังเกตสำคัญที่ทำให้เห็นภาพของปมที่ยังต้องตรวจสอบหลายชั้น

0: แต่การเปลี่ยนตัวมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบการติดต่อประสานงานกับบุคคลของมหาวิทยาลัยการส่งรายชื่อผู้สมัครหลักร้อยรายเพื่อให้ผ่านการสอบไปจนถึงข้อสงสัยเรื่องไฟล์คะแนนดิบที่ไม่ตรงกับไฟล์สแกนกระดาษคำตอบนะฮะก็เขาก็มีการกำหนดเป็นประเด็นประเด็นไปนะอย่างที่เขาก็คืออย่างประเด็นแรกเนี่ยเขาดูเลยว่าข้อเงื่อนปมแรกของเรื่องการทุจริตนี้ก็คือว่าทำไมมหาวิทยาลัยบูรพาจึงถูกยกเลิกงานข้อมูลสำคัญที่นับเป็นเงื่อนปมแรกของเรื่องนี้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงผู้จัดสอบ
1: บูรพาเคยจัดสอบมาก่อนไหมคะ
0: ก็มีความ
1: สอถอเนี่ยนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าสอถอหรือว่าที่ไหนแต่ว่าเขาก็คล้ายๆกับธรรมศาสตร์แล้วอะไรเงี้ยคือเขามีฝ่าย
1: เป็นธุรกิจของเขา
0: ทำ
1: ฝ่ายจัดสอบ
0: การจัดสอบเลยโดยตรงเลย
1: แต่ถ้าพี่ไพศาลเข้าไปตามใน next news เนี่ยเขาไม่ได้จบแค่การสอบปี68ที่มีการทุจริตนะคะเขาย้อนขึ้นไปเยอะเลยค่ะพี่ไพศาลสื่อเนี่ยทำหน้าที่ไปไกลมากแล้วนะคะทั้งเพจสตรองต่อต้านการทุจริตทั้ง next news เนี่ยสาวไปไกลมากเลยค่ะแล้ววันนี้ดิฉันก็เริ่มเห็นสัญญาณที่สื่อใหญ่ๆสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็ตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วในบทบรรณาธิการว่าจะตัดตอนจบแค่นี้จริงหรือเงิน 4,500 ล้านเนี่ยเอาแค่นี้ใช่ไหมดิฉันคิดว่าสื่ออย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่สะเทือนอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าสื่อใหญ่สื่อยักษ์ตั้งคำถามพวกเนี้ยเรียนว่าน่าจะมีผลอะไรบ้างแล้วก็ถ้าดูแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่ยอมจะให้เกิดขึ้นในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยค่ะเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นการอภิปรายเรื่องนี้อาจจะมีอีกเรื่องที่จะไม่มีเลยคือเรื่องหัวสว.แต่เรื่องนี้สื่อใหญ่เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าจะจบแค่นี้ใช่ไหม
0: ก็ดูที่นั่นออกมาก็น่าจะเป็นแค่นั้นแหละก็เหลือแต่ของปปช.นะของตำรวจเขาก็เข้าใจว่าสอบผู้ต้องหาสำนองสำนวนก็โอนไปให้ปปช.ต่อหมดแล้วเพราะคดีทั้งหมดน่าจะต้องไปให้ปปช.ซึ่งก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรว่าจะไปได้แค่ไหนสำหรับปปช.นะแต่ก็ปปช.ก็เข้าใจว่ากรรมการส่วนใหญ่ก็มาจาก
1: สว.ชุดนี
0: ้สว.ชุดนี้น่าจะไม่น้อยกว่า5คนหรือมั้ง
1: พริษเผยว่าถูกนักการเมือง3รายแจ้งความหมิ่นประมาทจากกรณีตรวจสอบปมโกงสว.กระจาย3จังหวัดนะคะที่เขาโดนบึงกาฬอำนาจเจริญแล้วก็หนองบัวลำพูค่ะ
0: โอเควันนี้หมดเวลาครับคุณนันครับ
1: เจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธาน

0: อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลลำเลียงขอพระราชทานความช่วยเหลือสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเสร็จปี2568ทำให้ราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในพื้นที่เกษตรได้ตลอดปีและมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาด170รายช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอาคารอาดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2552กรมชลประทานและสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จปี2554ส่งน้ำให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,800 ไร่ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำในอนาคตจังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการส่วนในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากเรื่องฎีการวม32โครงการแล้วเสร็จแล้วถึง20โครงการสร้างประโยชน์และความสุขให้ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันปภ.อัปเดตน้ำปัวลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่ท่าวังผาอำเภอเมืองน่านเวียงสาก่อนลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปัจจุบันระดับน้ำในอำเภอปัวลดลงซึ่งปภ.และหน่วยงานด้านการพยากรณ์และด้านบริหารจัดการน้ำได้ร่วมวางแผนรับมือมวลน้ำจากอำเภอปัวจะไหลไปยังอำเภอท่าวังผาจากนั้นจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านก่อนที่จะไหลไปสู่อำเภอเวียงสาและไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งน้ำจากอำเภอปัวจะมีระยะเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านทางนี้ปภ.และพื้นที่ได้ส่งการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับทราบเพื่อเตรียมรับมือล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดปลอดภัยนอกจากนี้ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยและรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำน่านเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนรายแรกในพื้นที่อำเภอปัวคือนายสินชัยกางขัดอายุ58ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนรายที่2ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาเป็นเพศชายอายุ 45-50 ปีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบุคคลสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นมีรายงานแล้ว4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมโดยอำเภอปัวถือเป็น

0: พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีน้ำท่วมใน7ตำบล60หมู่บ้านกระทบประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนในขณะที่โครงการชลประทานน่านคาดการว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะสูงขึ้นสูงสุดประมาณ1นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมที่ระดับประมาณ8เมตร10เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าตลิ่งฝั่งอำเภอภูเพียงเพียง10เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งฝั่งเทศบาลเมืองน่านประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องขณะที่นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
6: ส นับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro

0: คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2ทุ่ม10นาทีเจอกันเหมือนเดิมคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันอะไรแล้ววันพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กันเหมือนเดิมอ้อมหายไปหลายวันนะคะติดภารกิจคุยกับคุณดำรงพุทธานพิพิธสมัยพิมพ์วิสัทกุลนะคะสวัสดีค่ะ
2: ดีครับขอความชัดเจนจากคุณอ้อมหน่อยว่าที่ไม่ได้มาร่วมรายการนี่ป่วยหรือว่าติดงานอื่นอะไรยังไงครับ
1: ช่วงนี้ติดงานค่ะแล้วก็มีไปอบรมบางวันค่ะคุณดำรงอบรมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ติดงานช่วงเย็นพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งค่ะที่ติดงานช่วงเย็นนะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมก็นึกว่า
1: ไม่สบาย
2: คุณอ้อมป่วยก็อยากจะแนะนำว่าอย่างนี้ครับ คือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านออกมาเตือนมาแนะว่าถ้าป่วยอย่าฝืนทำงานนะครับก็ฝากคุณอ้อมและก็เครือข่ายในอสมทในคลื่น 100.5 ของคุณอ้อมนี่ว่าถ้าเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอ้อมแต่เขาป่วยนะฮะก็อย่าให้เขาฝืนทำงานให้หยุดพักแล้วก็ให้ใส่แมส
1: ค่ะ
2: เพื่อลดการแพร่ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด
1: ใช่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นี่ก็หนักด้วยนะคุณดำรง
2: ครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านบอกว่าไอ้โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิดยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช่นอะไรล่ะโรงเรียนสถานประกอบการโรงหนังห้างสรรพสินค้าสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกมันอาจจะเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อโรคได้ครับตอนนี้เราก็ผมขอถือโอกาสใช้สื่อของรายการที่ผมจัดเนี่ยนะครับเรียนคุณผู้ฟังว่าการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนหรือไกลตัวเลยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอหรือพอเพียงเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากก็ควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมรวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกตินะฮะคุณอ้อมควรจะประสานงานกับทางด้านสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมภายในอสมทของคุณอ้อมไออาการของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยและก็โควิด19เนี่ยเบื้องต้นอาจจะมีลักษณะคล้ายกันได้แก่คล้ายกันยังไงฮะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายและก็อ่อนเพลียหรือหายใจลำบากสำหรับโควิดนั้นบางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารเพราะฉะนั้นประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตัวเองนะครับหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงครับคุณอ้อมครับ
1: ค่ะอาจจะต้องเป็นถึงยุคที่เรากลับมาใส่แมสกันเหมือนเดิมในช่วงนี้เพราะว่ามันหน้าฝนด้วยมันมากับละอองฝนนี่แพร่เชื้อได้ไวด้วยนะคะ
2: ครับเมื่อวานผมจะไปห้างสรรพสินค้าเข้าไปในลิฟต์บ้านผมแล้วนะลิฟต์คอนโดผมแล้วนึกขึ้นได้ไม่ได้เอาแมสมานะฮะก็กลับเข้าไปใน

0: บ้านอีกไปเอาแมสมาใส่อีกนะครับท่านรองอธิบดีควบคุมโรคในท่านกล่าวเสริมว่าขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงนะฮะได้แก่การปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอหรือจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่แออัดหรือสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากล้างมันล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยตอนนี้เราจะรู้ได้ไงอย่างขึ้นรถไฟ BTS อะไรเนี่ยคนตั้งเยอะนะฮะก็ต้องระวังหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้านและรีบเข้ารับการตรวจทันทีถ้ามีอาการนะครับ
1: ค่ะก็ ATK ยังเป็นเรื่องสำคัญในตัวตรวจโควิดเนี่ยเนาะคุณดำรงบางทีเราตรวจไปแล้วไปให้ที่โรงพยาบาลดูก็จะเป็นช่วยการช่วยลดระยะเวลาในการรักษาได้ระดับหนึ่งเนาะแล้วก็บางทีไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยนะคะมีติดบ้านไว้เหมือนเดิมดีกว่า
0: เลยขอให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโควิดโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับอันน
1: ี้
0: เพียงแต่มันสังเกตสังกาอาการดูแลสุขภาพผมระวังมากเรื่องละอองฝน
1: ใช่ละอองฝน
0: ผมแพ้ละอองฝนมันเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายนะฮ
1: ะ
0: ก็ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากและเน้นย้ำหน่วยงานต่างๆควรมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องอ้าวเน้นย้ำมาที่อสมท.นะจ๊
1: ะ
0: เพื่อร่วมกันลดการแพร่เชื้อและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคน
1: ค่ะ
0: หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอาอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับมันมีสายด่วนของกรมควบคุมโรคเลข4ตัว1422นะฮะ
1: ค่ะ1422
0: สงส
1: ั
0: ยอะไรยังไงก็โทรไปได้เลยครับ1422ครับ
1: ค่ะ1422โทรไปได้นะคะอ้อมเนี่ยก็เป็นอันนี้ไม่หายคุณดำรง เนี่ยๆเสียงที่เป็นอย่างเงี้ยวันดีคืนดีมันก็มาเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นไข้เป็นหวัดอะไรนะอยู่ๆมันก็มีแบบเสียงแหบขึ้นมาเงี้ยคุณดำรงเอามาจะไปตรวจดูเนี่ย เป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณดำรงเป็นไหมคะ
0: ไม่เป็นครับ
1: ดีค่ะมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมาก
0: ก็แนะในคุณอ้อมนะอย่าฝืนทำงานนะถ้าป่วยน
1: ะ
0: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาก็ได้ ผมกับคุณวิสมัยสามารถจัดได้ครับผมจัดคนเดียวก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะให้ป่วยไม่มาแน่นอน
0: ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ไข้หวัดใหญ
1: ่ค่ะ
0: หรือโควิดซึ่งชาวบ้านอย่างเราแยกไม่ถูกแล้วว่าไอ้ที่เราเป็นมันโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: ค่ะตรวจดีที่สุดเพราะตอนนี้ที่ตรวจมันก็จะมีแบบที่วัดได้หลายอย่างจะเป็นโควิดหรือเปล่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรก็มีนะคุณดำรง
0: เดี๋ยวครับ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีที่ตรวจซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะ
0: นี่วันนี้ตอนเย็นเนี่ยในขณะนี้ผมก็มาประชุมโรตารี่ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินที่สีลมเนี่ยนะครับก็คนที่เป็นสมาชิกโรตารี่นี่ก็เป็นนักธุรกิจทำมาค้าขายพ่อค้าพ่อขายพอเข้ามาก็บนถึงแฟนคุณอ้อมเลยครับก็คือ
1: ทรัมป์นะ
0: โดนัลด์ทรัมป์นะฮะคนไอ้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างพังหมดคือเขามีคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็วันนี้ก่อนที่มาเขาไปพบกับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายพวกขอโทษครับขายอัญมณีเพชรนินจินดาไปต่างประเทศเนี่ยเวลาที่มันขายไม่ได้เพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมันย่ำแย่แล้วเขาก็บ่นว่าทรัมป์มันรวยคนเดียวเพราะว่าอะไรมาลูกเขยทรัมป์เป็นยิวค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นทรัมป์จะพูดอะไรให้หุ้นตกไอ้ลูกเขยมันก็รีบซื้อไว้พออีกอาทิตย์หนึ่งหุ้นขึ้นอ้าวขายได้กำไรก็บอกตอนนี้ทรัมป์รวยที่สุดรวยที่สุดในโลกแต่ว่าประชากรทั่วโลกก็ยากจนกันไปนี่ก็คือสังคมในโรตารี่ที่คุยวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอามาเล่าแถมท้าย

0: ครับผม
1: ค่ะล่าสุดก็ไปโพสต์บอกว่าฮอร์โมสเนี่ยจะเป็นดินแดนใหม่ของสหรัฐนะคะก็แต่เจอเตหะรานสวนกลับว่าไม่มีสิทธิ์นะคุณดำรงค
0: ่
1: ะ
0: ระยะหลังนี่นะฮะอิหร่านก็ไม่ธรรมดานะ
1: ค่ะ
0: เขากล้าร้าวนะเขากล้าเลยนี่เขาออกประกาศเลยนะว่าถ้าทหารอเมริกันได้หนึ่งคนแล้วเอามาเป็นหรือตายก็ได้เอามาที่กรุงเตหะรานเนี่ย
1: ะ
0: จะได้รับเงิน1ล้านบาทคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมเป็นผู้หญิงอิหร่านผมจะยุนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงทำได้สำเร็จคือฆ่าทหารอเมริกันได้สำเร็จนำศพหรือนำตัวยังไม่สำเร็จหลอกกันมาได้โดนยิงหรืออะไรเจ็บบาดแผลบาดเจ็บเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ถ้าผู้หญิงทำผู้หญิงอิหร่านจะได้2ล้านบาทนะครับ
1: ขนาดนั้นเลยเนาะ
0: ก็ลองดูครับไม่รู้เป็นหญิงไทยอย่างคุณอ้อมใช่ไหมบินไปอิหร่านใช่ไหม
1: คงยาก
0: เอาความสวยแบบไทยๆหลอกล่อไอ้กันมาทหารอเมริกันมาแล้วให
1: ้
0: ทหารอิหร่านที่เตหะรานจับนะครับ
1: เขาก็ยังคงสร้างเรื่องได้ทุกวันนะคะ
0: ทุกวัน
1: ทุกวันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แกพูดอะไรให้มันโลกมันวุ่นวายได้ทุกวันอีแน่จริงๆเลย
1: โลกจะสงบสุขอยู่ทรัมป์ก็มาป่วนตลอดเวลานะคะค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะเรามาแล้วเราก็จะพูดถึงเขาบ่อยๆเนาะล่าสุดไปฟื้นความสัมพันธ์กับคิมจองอึนนะคะ
0: แปลกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกาหลีใต้กับอเมริกาเนี่ยก็สนิทสนมกลมเกลียวค้าขายอาวุธอะไรกันมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ซ้อมรบร่วมกันตลอดมาทุกปีปีนี้พี่ทรัมป์อยู่ๆแกบ่นแกว่ากองทัพอเมริกาทำไมต้องมาซ้อมรบกับเกาหลี
1: ใต
0: ้เพราะว่าเปลืองเงินแกคงจะเอาใจคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือนะครับ
1: ค่ะนี่แหละนะนี่แหละคือทรัมป์นะคะคุณดำรงก็มีเรื่องให้โลกได้ป่วนตลอดเวลาค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็ฝากไว้ว่าอย่าประมาทว่าจะไม่เป็นอะไรผมระวังตัวตลอดครับ
1: ค่ะ
0: โรคไวใกล้เจ็บคือไอ้โควิดนี่นะสมัยที่โควิดระบาดเนี่ยเขาจะประกาศเลยว่าคนที่อันตรายที่โอกาสตายเนี่ยคือผู้สูงอายุ
1: อ้
0: าวขณะนี้เราตกที่นั่งผู้สูงอายุแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเมื่อร่างกายเราอ่อนแอเจอเชื้อโควิดเข้าไปค่ะคุณดำรงดูแลสุขภาพนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะ
2: ค่ะได้ยินเสียงใหม่ชัดเจนนะคะคุณอ้อม
1: ชัดเจนแต่ว่าก็มีเสียงรบกวนด้านข้างนิดหน่อยค่ะ
2: โอเคค่ะได้ค่ะ
1: โอเคค่ะพอได้ยินบ้างค่ะพี่ไหมทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณสุภชัยนะคะพี่สุภชัยแล้วก็พี่ดวงพรพี่วรวุฒิพี่ศาสิมานะคะพี่ทัศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะโอ้เสียงดังนิดนึงค่ะพี่ใหม่อยู่ที่ไหนคะ
2: เดี๋ยวไหมจะไปหาที่เงียบกว่านี้นะคะ
1: ได้งั้นเดี๋ยวอ้อมคุยเรื่อง CEO ไปก่อนเนาะพี่ใหม่ถือสายไปด้วยนะคะโอเคนะคะก็หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นที่3เราได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตอนนี้จะบอกว่าเหลือ9ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ถึง10ที่นั่งแล้วจริงประมาณ8ถึง9นี่แหละคุณผู้ฟังรอการชำระเงินอยู่นะคะเราจะอบรมตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ที่เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะคะเราจะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยคงจะพูดถึงทรัมป์เยอะนะเดี๋ยวอาจารย์อัดก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะเจออะไรกับการกระทำของทรัมป์อีกในอนาคตข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อีกประเทศมหาอำนาจหนึ่งก็คือจีนด้วยแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรจะเป็นคู่ค้าที่ดีของเรานะคะแล้วก็การเข้ามาลงทุนในประเทศอาเซียนด้วยเราจะได้รับผลบวกผลลบอย่างไรบ้างนะคะแล้วยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะก็จะเราจะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาติดต่อขอดูโปรแกรมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076

094-480-3076 094-480-3034 094-480-3034และ094

0: ะได้ความรู้อัดแน่นเต็มเลยนะคะสำหรับอาเซียนแล้วก็นำไปปรับใช้กับธุรกิจแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นพี่ๆที่เขาทำธุรกิจมาก่อนในประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศมาแบ่งปันประสบการณ์ตอนนี้11แล้วนะคะแต่ติมอร์เราก็ยังไม่ได้ไปทำการค้าการขายด้วยนะคะก็เป็น10ประเทศแต่ติมอร์ก็จะมีการพูดถึงเหมือนกันอนาคตของติมอร์จะเป็นอย่างไรจะเป็นคู่ค้าของเราเขาต้องการนำเข้าอะไรจากเราได้บ้างก็จะมีการพูดถึงด้วยนะคะอย่าลืมค่ะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะค่ะพี่ใหม่คะเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณรัมต้องได้ยินเสียงใหม่ชัดเจนแน่เลย
0: ชัดแล้วชัดแล้ว วันนี้พี่ใหม่อยู่ในที่ชุมชนเนาะคนเยอะหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้สบายแล้วค่ะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะหาที่ได้ก็คือช่วงนี้เนี่ยทั้งอาทิตย์เลยค่ะคุณอ้อมเนี่ยใหม่เดินทางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สามารถที่จะหาที่คุณอ้อมไปธุระใหม่ก็ด้านกลางวันเนี่ยว่างๆแต่เวลาตอนเย็นวันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเกริ่นไว้สักนิดนึงก่อนที่เราจะพักกลางรายการนะ
0: คะ
1: จากเหตุที่มันมีเหตุสลดใจเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนๆนู้นเนี่ยนะคะเรื่องที่น้องคนหนึ่งเนี่ยก่อเหตุไปยิงทั้งโรงเรียนยิงหลายที่นะ
0: คะ
1: หลายคนจนเกิดผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ผู้บาดเจ็บเสียหายเนี่ยหลายท่านทีเดียวเราก็ไม่อยากจะไปท้าความถึงตรงนั้นแหละแต่ทีนี้มานั่งคิดคุณอ้อมเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะในคู่สร้างคู่สมเนี่ยเราลงเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกซึ่งมันสะท้อนถึงการเลี้ยงดูและอะไรต่างๆมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับโรคก็ได้อะคุณอ้
0: อม
1: คุณหมอเขียนเอาไว้ว่ามันอาจจะเกิดจากบุคลิกวิปลาสโรคประหลาดของคนสองบุคลิกก็เป็นไปได้อันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะคะมันเป็นเพียงความคิดซึ่งเราได้มาจากหนังสือซึ่งเคยบทความนี้เคยลงมาแล้วหมายก็มีความคิดว่ามันก็คงจะเกิดประโยชน์แหละถ้าเรามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นแนวคิดอีกแนวนึงเนี้ยค่ะคุณอ้อมคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อที่เวลาเกิดอะไรเราจะได้รู้จักเขาแล้วก็อาจจะหลบหนีหรืออาจจะป้องกันไม่ให้เกิดความร้ายแรงเกิดกับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะที่จะไปว่าใครอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมค่ะ
0: เพราะว่าเหลือเชื่อเหมือนกันพี่ใหม่เมื่อวานนี้อ่ะถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศอ่ะก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เหมือนกันค่ะพี่ใหม่มีเด็กเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก2คนนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ยิงตัวตายตามเหมือนกันเป็นเด็กม.3
1: ค่ะซึ่งไอ้เรื่องที่ใหม่จะเล่าเนี่ยในรายการเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเกิดท่านอาจจะไปสังเกตหรืออาจจะไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกบุตรหลานให้รีบหลบเลี่ยงไปซะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปซ้ำเติมเขาที่เรียกว่าไปบูลลี่เขาไปบูลลี่เนี่ยเขาใช้คำนี้กันจนหมายนึกภาษาไทยไม่ออกแล้วนะ
0: ล้อเลียนอะไรเงี้ยล้อเลียน
1: ใช่แกล้งซ้ำเติมนั
0: ่
1: นแหละนะคะมันก็จะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะคุณอ้อมค่ะ
0: เอาเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องที่พี่ใหม่เกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้เต็มๆกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4

0: ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud Sne G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
2: อกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะขอบคุณพี่สมพงษ์นะคะที่บอกว่าอาการชอบมีอะไรติดคออ้อมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างโอ้ขอบคุณเลยค่ะ
3: ทำยังไงเลยคุณอ้อม
2: นี่อ่านขออนุญาตอ่านเนาะมีมะกรูด10ลูกมะนาว10ลูกหั่นเป็นแว่นขิงแก่ครึ่งกิโลกระชายขาวครึ่งกิโลหั่นซอยดองน้ำผึ้งในโหลแก้วสัก20วันแล้วตักกินน้ำเช้าเย็นตามด้วยน้ำร้อนอาการกดไหลย้อนคอมีเสมหะจะหายสิ้นอ๋ออ้อมน่าจะเป็นอาการ
3: เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมจะไปอ่านทวนอีกทีนึงแล้วก
2: ็
3: เดี๋ยวจะดองให้ค่ะเดี๋ยวจะไปฝากไว้ให้ที่ช่องเก้า
2: ขอบคุณค่ะพี่ใหม่
3: เรื่องสมุนไพรนี่ขอให้บอกนะคะโดยเฉพาะมะกรูดที่บ้านเนี่ยเยอะมากทุกวันนี้หมายทำแชมพูใช้เองคุณอ้อทำน้ำยาล้างจานใช้เองแล้วมะกรูดมะนาวเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยเอามาผสมไง
2: มะกรูดนี่อยู่กรุงเทพหายากนะ
3: โอ้ยที่บ้านจะอําแล้วก็ร่วงที่เป็นร้อยๆลูกค่ะเสียดาย
2: ค่ะเอามาเลยพี่ใหม่
3: แล้วล่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะคะขอบพระคุณท่านที่พูดแนะนํามาด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันนะคะในคอลัมน์ของคู่สร้างคู่สมเนี่ยจะต้องเรียนว่ามีเยอะสารพัดคอลัมน์เลยเราจะมีคอลัมน์ที่ให้ท่านผู้อ่านเนี่ยได้ระบายออกมาท่านมีความเครียดอะไรเนี่ยระบายออกมามาลงในหนังสือเราเนี่ยนะคะคอลัมน์นี้มีชื่อว่ากว่าจะข้ามคืนวันอันโหดร้ายในคู่สร้างคู่สมก็มีท่านหนึ่งนะคะใช้นามปากกาว่าลูกแม่ทาลำปางประวัติถึงท่านเขียนชื่อจริงมาเราก็ไม่กล้าลงชื่อจริงให้ท่านหรอกนะคะท่านเขียนมาอย่างนี้ไม่จะขอแบ่งเป็น2ตอนนะคุณอ้อนนะคุณอ้อมนะคะก็คือในตอนแรกเราจะบอกก่อนว่าเขาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเขารู้สึกยังไงเขาได้รับอะไรเขาโดนอะไรมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราจะมาวิเคราะห์โดยคุณหมอในแพทย์กฤษดาศิรามพุทธหมอต้นของเราของผู้สร้างผู้สมจะบอกว่าโรคนี้ที่เขาเป็นเนี่ยมันเข้าข่ายโรคอะไรและมีวิธีแก้ไหมหรือถ้าท่านไปเจอบุคคลเหล่านี้ท่านควรจะหลีกเลี่ยงควรจะใกล้หรือควรจะไกลหรือควรจะไปพูดคุยกับเขาอย่างไรเนี่ยคุณอ้อมฟังจดหมายที่เขาเขียนมาก่อนนะคะคุณอ้อมคะ
2: ค่ะ
3: แกเขียนมาว่าใครอีกคนนั้นอยู่ในตัวผมผมเนี่ยก็เป็นลูกชายคนหนึ่งของครอบครัวดังนั้นผมจึงเกิดมาด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมโดยเฉพาะความรักจากแม่ที่ตามใจผมทุกอย่างอะไรที่เด็กคนอื่นมีถ้าผมอยากได้ต่อให้แม่ไม่มีเงินพรุ่งนี้เช้าผมเป็นต้องได้แม่เป็นต้องหาของสิ่งนั้นมาให้ผม 100% แน่นอนจนมันกลายเป็นความเคยชินของผมไปละที่ทำให้ผมอ่ะเรียกร้องเอาจากแม่อยู่ตลอดจนเหมือนความรักที่แม่ให้มาเติมไม่เคยเต็มสำหรับผมคนนี
2: ้
3: นี่ค่ะสิ่งที่เขาได้รับแล้วเขาก็จำมาจนเขาอายุเยอะอ่ะคุณอ้อมนะคะและคนที่ทำเพื่อผมได้ทุกอย่างตามที่ผมปรารถนายกเว้นดาวกับเดือนวันหนึ่งจากผมไปผมเลยก็ต้องกลายเป็นลูกนกที่พัดพากจากแม่แต่เด็กแกก็ไม่ได้บอกคุณแม่จากไปยังไงแต่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตกันนะคะเติบโตขึ้นมาด้วยกัน

0: เลี้ยงดูจากป้าที่ผมนับถือเป็นแม่อีกคนหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ป้าไม่ใช่แม่ฉะนั้นการเลี้ยงดูมันก็เลยไม่เหมือนกันจากเด็กที่ร่าเริงสดใสผมต้องกลายเป็นเด็กที่อยู่ในกฎระเบียบไม่อยากจะพูดกับใครวันๆก็เอาแต่เงียบขรึมทำงานบ้านเองทุกอย่างทั้งนั้นที่อย่างสมัยก่อนไม่เคยแต่งก็ชีวิตแกเป็นคุณหนูนะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ทั้งงานหนักงานเบาอะไรที่ผมพูดความจริงก็มักจะกลายเป็นการโกหกในสายตาของคุณป้ามันก็เลยทำให้ผมมีบาดแผลจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: บาดแผลที่ว่ามันไม่ใช่บาดแผลทางใจสิ่งนั้นก็คือนิ้วก้อยผมที่โดนป้าหักโดนป้าใช้ไม่กวาดตีจนมันหักง
1: อ
0: แต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับความเจ็บปวดในใจของเด็กน้อยในวัย10ขวบ
1: ค่ะ
0: โดนทั้งกายโดนทั้งใจออกส่วนพ่อผมหลังจากที่แม่จากไปท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ผมก็เลยไม่อยากเข้าไปแทรกกลางความรักของพ่อกับผู้หญิงคนนั้นที่ไม่ใช่แม่ผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงนี้เองที่ผมมักจะโดนครูดุมาตลอดเรื่องความเกเรและเป็นเด็กก้าวร้าวในสมุดพกมักจะมีความเห็นอย่างนี้เสมอเช่นเด็กชายบีเป็นคนอารมณ์แปรปรวนบางทีก็เรียบร้อยน่ารักแต่ในบางครั้งก็ก้าวร้าวเกินกว่าเหตุจนบางทีดูเหมือนจะไม่ใช่เด็กชายบีคนละคนแม้กระทั่งในวัยทำงานซึ่งผมมักจะมีเพื่อนมากเพราะผมเป็นคนคุยสนุกเข้ากับคนง่ายอารมณ์ดีแต่ในบางทีผมก็ไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวสมัยนี้ก็จะเรียกว่า introvert นะคะคุณอ้อม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เพราะทุกคนมักจะบอกว่าผมแปรปรวนเร็วอารมณ์หงุดหงิดง่ายไวมากจนเพื่อนเขาปรับตัวไม่ทันเขาบอกว่าเขาไม่รู้ผมจะมาอารมณ์ไหน
1: ค่ะ
0: บางทีผมต่อยหน้าเพื่อนไปผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไป
1: หนักนะ
0: สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานอย่างมากสุดท้ายผมก็เลยต้องลาออกจากงานที่ทำอยู่เมื่อมีเวลามั่งว่างมากขึ้นมากจนผมมีเวลาที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตจนกระทั่งเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคไบโพล่าโรคไบโพล่าท่านผู้ฟังคุณอ้อมก็คงจะทราบไหมเองก็พอจะรู้เป็นโรคสองบุคลิกสองอารมณ์นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเป็นเด็กแล้วก็ดูวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นโรคนี้นะเป็นโรคที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยประมาณว่าโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมักจะมี2บุคลิก2อย่างเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่และจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เร็วมากบุคลิก1จะไม่รู้จักอีกบุคลิก1โดยไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรลงไปจนบางทีตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองผมไม่อยากจะคิดว่าผมเป็นโรคเนี้ยแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งคำบอกเล่าจากคนรอบตัวคนข้างๆคนใกล้ชิดที่เคยผ่านมามันทำให้ผมคิดว่าผมนี้เป็นโรคไบโพล่าจริงๆหรือเพียงเพราะการเลี้ยงดูที่แตกต่างอย่างจับพลันกันแน่ผมไม่รู้ณตอนนี้ผมยังคงหาคำตอบให้ตัวเองไม่เจอและก็อยากจะข้ามคืนวันอันโหดร้ายนี้ไปให้ได้อย่างเร็วที่สุดนี่เขาเขียนมาก็เป็น10ปีแล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมเชื่อไหมพอไหมอ่านเนี่ยนะมันสะท้อนตัวตนว่ายังไงรู้มั้ยหมายก็นึกในใจเฮ้ยหรือเราเป็นโรคนี้เราเป็นไบโพล่า
1: เคยคิดเหมือนกันนะพี่ใหม่ว่าแบบ
0: คุณอ้อมมันตัวคุณอ้อมมันเหรอ
1: ใช่ว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: ไม่บางทีคิดเป็นตลกไง
0: เออสมัย
1: โมโหง่ายเนาะแต่ก็ลงง่ายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โมโหง่ายใช่อารมณ์ปื๊ดไวมากโดยเฉพาะหมายก็มองพี่ข้อตัวเองบางคนก็บอกว่าอ๋อเป็นโรคเธอนะมันเป็นโรคเป๊ะเกินเพดเช่นถ้าหมายนักใครนะคุณอ้อมหมายถูกฝึกมาตลอดเวลาเราทำทัวร์เราทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงเราต้องไปก่อนลูกค้าเราต้องให้ทุกอย่างมันเป๊ะมันพลาดไม่ได
1: ้
0: พลาดแล้วมันถึงกับเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวคนอีก20คนเขาต้องเดือดร้อนไปเพราะเราแล้วเขาข้ามน้ำทะเลไปกับเราอะใช่ไหมถ้าเกิดเราพลาดจากเราเนี่ยซึ่งหมายก็เคยพลาดนะบอกตรงด้วยพนักงานแล้วเราดูไม่ทันในช่วงงานยุ่งนะหมายพลาดไปแล้วคุณอ้
1: อม
0: เนี่ยจนถ้าหมายกลายเป็นคนหนึ่งหมายเป็นคนตรงเวลามากตรงเวลาชนิดเรียกว่าเคยโกรธกับเพื่อนเช่นรถไฟจะออกสองทุ่มหกโมงหมายไปถึงสถานีแล้วเพื่อนบอกแกจะรีบมาทำไมหกโมงแล้วพอเพื่อนมันมาทุ่มครึ่งมันขึ้นรถไฟบ่อยๆมันก็บอกมาทุ่มครึ่งก็เหลือเฟือแล้วหมายบอกว่าไม่เราควรจะต้องไปก่อนสองชั่วโมงมันก็บอกว่านี่มันรถไฟมันไม่ใช่เครื่องบิน
1: หมายก็ไปโกรธเขา
0: หมายก็ไปโกรธเขาจนหมายวีนใส่เขาเลยแล้วหมายก็นึกในใจเฮ้ยหรือว่าเราเป็นไบโพล่าเพื่อนบอกไม่หรอกแกไม่ใช่ไบโพล่าแล้วแกเป็นโรคบ้าแล้วแกเป็นโรคเป๊กเกินเหตุ คำว่า perfectionist อะไรเนี่ย

0: นะคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยแต่มันไม่ดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมันทำให้เราไม่มีใครชอบคนฉุนเฉียวบอกตรงๆนะคะไม
1: ่
0: มีใครชอบเลยไม่เคยฟังสัมภาษณ์แองเจลินาโจลี่ดาราสุดสวยเนี่ยนะเธอให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีใครชอบคนดังที่ฉุนเฉียวโอ
1: ้
0: นี่เธอคงจะไปเผลอฉุนเฉียวใส่นักข่าวหรือไม่ว่า
1: วายพี่ก้องเลิฟสยามเขาบอกว่าอาการที่พูดกันเนี่ยเป็นวัยทองแบบพี่ไหม
0: โอ้ตาย
1: บอกคนที่บ้านก็เป็นก็ไม่แน่เนาะใช่ไหมมันก็น่าจะเข้าแล้ว
0: เดี๋ยวพี่ก้องอย่าพูดดังเดี๋ยวโดนคนที่บ้านยิง
1: เดี๋ยว
0: ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาล่ะเราฟังเรื่องราว
1: ว่าเราได้ห้ามไปว่าคนที่บ้านนะว่าคนที่บ้านนี่เป็นเรื่องนะ
0: ว่าเราอยู่ไกลใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรเรารับได้อ่ะอย่าว่าคนที่บ้านนะ
0: ค่ะไม่ขอต่ออีกสัก8นาทีนะคะคุณอ้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะเว้นข่าวดีๆให้คุณอ้อมได้บอกได้เล่าให้ท่านผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ใหม่จะมาต่อให้จบเดี๋ยวเขาต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะบุคลิกคุณอ้อมยังได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะพี่ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: คะ
0: บุคลิกวิปลาสหรือคุณหมอบอกว่ามันเป็นโรคประหลาดคน2บุคลิกเนี่ยอาจารย์นายแพทย์พูดถึงงานวิจัยแล้วก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากแรงเก็บกดค่ะคุณอ้อมแรงเก็บกดเนี่ยมันเป็นพลังที่ผลักดันให้มันพลังมันมีทั้งส่วนดีและไม่ดีนะท่านผู้ฟังแรงเก็บกดนั้นมันพลังที่ผลักดันให้มนุษย์เราทำสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เสมอส่วนดีกรีความแรงของการกระทำนั้นอะจะแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งการเก็บกดนั่นแหละพลังน้อยก็อาจจะไม่แค่พฤติกรรมหงุดหงิดวายๆหมายเรียกว่าหมายพลังน้อยนะจนพลังน้อยแต่มันก็ทำให้เพื่อนเลิกคบมันไปเหมือนกันถ้าพลังมากมันก็อาจจะทำได้จนถึงขั้นก่อสงครามโลกให้มันเกิดขึ้นมาโดยบุคคลที่หมายจะเล่าต่อไปนะคะเรียกรวมๆกันว่าคนเก็บกดคนเก็บกดนั่นเองนะครับบุคคลในแต่ละขั้นของสังคมล้วนมีแรงกดดันทั้งสิ้นสุดแต่ใครจะรับมือกับมันอย่างไรใช่ว่าอยู่สูงแล้วจะสบายนี่หมายถึงคุณอ้
1: อม
0: กับมีแรงกดมากมายเพราะว่าต้องรับผิดชอบมากมายไงท
1: ุ
0: กอย่างมันต้องเป๊ะต้องใช่ต้องไม่ให้พลาดแบบเนี้ยมันเจอแรงกดมากมายด้วยซ้ำเพราะเสมือนอยู่ในที่แจ้งใครๆก็เห็นแทงตลอดก็เลยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอาจจะนี่อันนี้อาจจะหมายถึงดาราด้วยนะพลาดไม่ได้เก็บอารมณ์ต้องหน้าต้องแบบสัมภาษณ์ดีต้องพูดจาดีนักการเมืองก็เช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีเราหรือใครเนี่ยพวกรัฐมนตรีหรืออะไรเงี้ยกับพวกที่อารมณ์ไม่ดีตลอดสายนักข่าวก็ไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคุณน้องน
1: ะ
0: ตอนนี้ต้องอยู่ให้เป็นในนักการเมืองบ้านเราเนี่ยนะแต่ถ้าคนเบื้องล่างล่ะคนเบื้องล่างก็ใช่ว่าจะสบายน
1: ะ
0: ก็ถูกกดโดยเจ้านายหัวหน้าหรือคนชั้นสูงทุกอาชีพล่ะค่ะนะคนชั้นสูงที่ไม่มีคุณธรรมบางทีเขาก็มากดเราดังนั้นทุกคนทุกระดับจึงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันหมดหากคิดได้เช่นนี้ก็จะช่วยระบายแรงกดไปได้มากถ้าเราคิดได้นะคุณอ้อมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้ไงคะคุณอ้อมนะแรงกดนั้นถ้าคิดไม่ได้มันก็จะกลายเป็นหนามแหลมค่ะที่ทิ่มแทงอกอยู่ตลอดจนกัดหนองแล้วก็แตกออกมาเป็นพฤติกรรมประหลาดพฤติกรรมประหลาดก็อาทิตย์ก่อนนู้นคุณอ้อมก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทั้งหมดก็รู้นะ
1: คะ
0: เราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุคลิกภาพที่วิปลาสก็พลันบังเกิดไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันจะกลายเป็นมนุษย์อันตรายเพราะมีหลายบุคลิก มีสองด้านด้านหนึ่งอาจจะดีอีกด้านก็ไม่ดีก
1: ็
0: เป็นแบบนั้นนะคะคุณหมอก็ยกตัวอย่างตั้งแต่ในสมัยโบราณเมื่อไหร่มีมนุษย์คุณอ้อมถึงแม้จะเป็นปีหมื่นปีมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะเพราะมนุษย์มีความกดดันในสิ่งที่ได้รับไงคะคุณหมอเล่าว่าในสมัยกรีกโบราณเนี่ยนะมันมีการส่งเจ้าเข้าเทพแบบหนึ่งอยู่ที่วิหารอพอลโลอันนี้ที่ที่วิหารอพอลโลในกรุงเอเธนส์ไม่เคยไปเป็นวิหารใหญ่เลยในหนังคุณน้องเคยเห็นโดยในวิหารนั้นเนี่ยจะมีอย่างนี้ค่ะจะมีเทพพยากรณ์เป็นสตรีพรหมจรรย์ประจำอยู่คล้ายๆกับวิหารทรงบ้านเรานี่แหละมีคนทรงประจำเนี่ยนะแต่จะพรหมจรรย์หรือเปล่าไม่รู้คนทรงที่นั่นต้องพรหมจรรย์เมื่อมีผู้มาถามคำพยากรณ์องค์เทพเข้าประทับร่างใช่ไหมคุณอ้อมสตรีนักบวชนั้นก็จะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปอีกคนเลยแต่ละก็พูดเสียงอ่อนหวานนะแต่พอบุคลิกเปลี่ยนไปเนี่ยจะพูดเสียงห้าวหาญส่งภาษาแปลกๆไม่คุ้นแล้วบางทีส่งเสียงครวญครางโหยหวนชวนคนลุกก็มีคนดังๆไปขึ้นเยอะเหมือนหมอดูยุคนี้เลยทีนี้คุณหมอก็บอกว่าไอ้บุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปปุบปับฝรั่งเขาเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยไอ้การแพทย์เขาเจริญกว่าเราใช่ไหมฝรั่งเขาเชื่อว่ามันมีเหตุมาจากโรคทางจิตใจมีการบัญญัติศัพท์คำนี้

0: แปลเป็นไทยว่าบุคลิกภาพแตกแยกหรือบุคลิกภาพวิปลาสตัวย่อมันก็คือ DID มันย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า dissociative identity disorder บุคลิก disorder ก็คือบกพร่องเลยเรียกง่ายๆว่าบุคลิกวิปลาสนั่นเองวงการแพทย์เริ่มรู้จักโรคนี้มาได้กว่า200ปีเดี๋ยวนี้ก็มีการวิจัยมีการวัดว่าจะเป็นโรคนี้ไหมก็มีนะคะทีนี้ในอดีตคุณหมอก็บอกว่ามีผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคนี้เนี่ยตั้งแต่ระดับจักรพรรดิจนถึงนักบวชหรือคนชั้นสูงเลยนะคะเล่าคนแรกให้ฟังก่อนทั้งหมดจะมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ได้หลายคนเลยนะคะทำไมต้องยกตัวอย่างคนในประวัติศาสตร์เพราะว่าเขามีพฤติกรรมและไอ้สิ่งที่เขากระทำเนี่ยมันกระทบโลกไงคุณอ้อมแล้วมันก็เหตุการณ์มันกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แน
1: ่
0: นั่นแหละค่ะคนแรกคุณหมอโจเซฟเมงเกเล่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขาแตกบุคลิกแตกต่างกันยังไงท่านนี้เป็นคุณหมอนาซีก็คือเป็นหมอชาวเยอรมันนั่นแหละนะในยุคนาซีที่ล่าฆ่าคนยิวอะคุณอ้อมผู้ได้รับฉายาว่าทูตมรณะ Angel of Deathเป็นผู้คุมชะตาชีวิตเหยื่อชาวยิวที่เป็นเฉลยไว
1: ้
0: โดยหน้าฉากเนี่ยนะเขาก็เป็นคุณหมอผู้อ่อนโยนเป็นที่รักของเด็กๆจนได้ชื่อเล่นจากเด็กๆที่เป็นคนไข้ว่ายังไงรู้ไหม
1: ค
0: ุณลุงค่ะคุณลุงเมงเกเล่ถ้าเด็กมันจะเรียกใครว่าคุณลุงก็แปลว่าคนนั้นน่ะบุคลิกอ่อนหวานตามใจเด็กเจอก็ให้อมยิ้มกินยิ้มแย้มแจ่มใสแบบเนี้ยแต่เบื้องหลังไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเบื้องหลังอังเคิลของเด็กๆเนี่ยเป็นมือมีดจอมเชือดเฉลยเลยล่ะโดยจับเด็กมาทำการทดลองจนดาวดิ้นคาโต๊ะไปเลยเรียกว่าผ่าตัดไปแทบทุกรายเลยเพื่อที่จะประมาณว่าคือเยอะผ่าตัดคือหมายถึงว่าเอามาทดลองจับมาทดลองเยอะมากเลยประมาณว่าเด็กฝาแฝดต้องสังเวยชีวิตไปในห้องทดลองถึงกว่า 1,400 คู
1: ่
0: ก็ 2,000 กับ 3,000 คนเลยคุณอ้อมนี่เป็นอีกบุคลิกที่ไม่มีใครคิดว่าประวัติว่าจะเกิดกับบุรุษหน้าตาดีผู้อยู่ในเสื้อกาวเสื้อหมอเนี่ยดูสิไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะไม่รู้ถ้ามันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยคุณอ้อมนี่แหละเขามีบันทึกคุณหมอก็ต้องได้จดเอาไว
1: ้
0: สองอีกคนหนึ่งนี่คนไทยจะรู้จักก็คือนายแพทย์ฮันนิบาลเลกเตอร์ผู้ที่หมายเอ่ยมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีประมาณ 4-5 คนเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยอย่างในแพทย์ฮันนิบาลเลกเตอร์เดี๋ยวคุณอ้อมเคยดูหนังเรื่องโจดี้ฟอสเตอร์เล่นไหมที่เขาฆ่าคนแล้วเขาก็กินเนื
1: ้อ
0: แล้วก็ไม่จำไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแต่น่ากลัวมากเป็นคนโรคจิตที่ฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้คุณอ้อมแล้วโจดี้ฟอสเตอร์นี่เป็นตำรวจแล้วในที่สุดก็จับเขาได้แต่กว่าจะจับเขาได้นี่ตัวจริงเขาคือคนนี
1: ้
0: นายแพทย์ฮันนิบาลเลกเตอร์จอมโหดซ่าบ้าคลั่งพลังช้างสารคนหนึ่งซึ่งอยู่ในนวนิยายสยองถูกทำเป็นภาพยนตร์หลายภาคโดยคุณหมอฮันนิบาลเนี่ยยามเมื่ออยู่ในสังคมก็มีบุคลิกน่าชื่นชมค่ะมีเสน่ห์เป็นถึงคุณหมอเป็นจิตแพทย์นะแต่เบื้องหลังนั้นสังหารคนเป็นว่าเล่นค่ะทั้งเพิ่มดีกรีความโหดด้วยการแล่เนื้อเหยื่อมาปรุงให้กินมาปรุงอาหารที่ตัวเองกินนะเขาถึงเรียกว่าฮันนิบาลใครที่กินเนื้อเนี่ยนะใครกินเนื้อคนเนี่ยนะคุณอ้อมเขาจะเรียกว่าพวกนี้เป็นพวกฮันนิบาลหรือฮันนิบาลเนี่ยนะคะแต่เบื้องหลังเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณวีวีส่งข้อความมาเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมค่อยอ่านนะคะจะคงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไหมพูดเนี่ยนะคะเห็นไหมเรามีแฟนๆที่ทันเหตุการณ์น่าดูเลยคุณอ้อมแล้วติดขัดอะไรนะจะต้องมีผู้รู้เนี่ยส่งข้อความมาให้เราเนี่ยค่ะคุณหมอเนี่ยเป็นจิตแพทย์ผู้มีเสน่ห์มากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่วิปริตมากแล่เนื้อเหยื่อมาปรุงอาหารตัวเองกินแล้วนะแล้วใครที่มาบ้านนะเขาก็เอาเนื้อคนนี่ที่เขาฆ่าแอบไปฆ่านะมาปรุงอาหารให้แขกกินแขกก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองกินเนื้อคนไปแล้วนะคะถูกจับขังคุกใส่หน้ากากครอบปากไว้กันไม่ให้เผลอไปชิมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เราเห็นในภาพยนตร์นั้นนะคะหมายจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วคุณวิวี่น่าจะบอกมานะคะว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวไหมลองอ่านซิคุณวิวี่ส่งมาบังเอิญเป็นอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมเป็นข้อมูลนะคะ
1: ไม่มีใน Facebook ส่งมา
0: ไม่มีค่ะมีไหมนี่ค่ะนี่ค่ะคุณวิวี่ก็ส่งมาบอกว่านี่ค่ะเพิ่งอ่านหนังสือเรื่องนี้จบเมื่อสักครู
1: ่
0: พอดีที่ไหมพูดเรื่องนายแพทย์คนนี้ขึ้นมามันเป็นหนังสือที่ดีมากเลยค่ะทำให้อยากไปหาอ่านคุณวิวี่ช่วยบอกมาหน่อยสิว่า ภาพยนตร์เนี่ยมันชื่อเรื่องอะไรไหมจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวไหมจะหาถ้าเกิดไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมมาเล่าต่อพรุ่งนี้ไหมจะ

0: เล่าต่อถึงบุคคลอีก 2-3 คนกับคุณอ้อมที่มีพฤติกรรม2บุคลิกเนี่ยแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่น่าเชื่อถ้าไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคุณหมอก็จะเตือนด้วยว่าไอ้สัญญาณเตือนภัยที่เราต้องรู้ให้ทันระวังภัยพวกบุคลิก2บุคลิกเนี่ยเราจะได้หนีเขาทันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องเป็นเหยื่อค่ะคุณอ้อมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใหม่จะมาเล่าต่อค่ะตอนนี้2:51 นแล้วค่ะ
1: ค่ะพรุ่งนี้มาฟังต
0: ่ออ๋อจำได้แล้วคุณวิวิส่งมาละเรื่องภาพยนตร์นี้ชื่อ The Silence of the Lambs นี
1: ่
0: แหละค่ะไม่ชอบไปดูแล้วดูอีกเลยเรื่องนี
1: ้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังต่อนะคะพรุ่งนี้อยู่กับน้องขวัญนะคะพรุ่งนี้อ้อมก็มีงานกินหนึ่งวันค่ะพี่ใหม่พูดเรื่องของเกี่ยวกับบุคลิกด้วยเนี่ยวันนี้อันนี้ค้างไว้หลายวันอ้อมเห็นแล้วชอบมากอยากจะเอามาแบ่งปันกันนะคะสำหรับเขาเรียกว่า5ไมโครฮาบิตนิสัยที่เปลี่ยนให้เราดูดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะสวยหล่อขึ้นได้แบบไม่ต้องพยายามเยอะค่ะพี่ไหมปรับนิดเดียวเปลี่ยนลุคให้ดูดีผิดหูผิดตาทุกคนก็เชื่อว่าการดูดีขึ้นเนี่ยต้องแลกมาด้วยความพยายามมหาศาลเข้ายิมวันละหลายชั่วโมงหุ่นจะได้ดีขึ้นซื้อสกินแคร์ราคาแพงสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงโครงหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเสน่ห์และออร่าของความดูดีมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันพูดเรื่องของเสน่ห์เนี่ยคนไทยนี่หน้าตาหลากหลายจริงๆนะพี่ไหมจะสวยได้หลายแบบมากเลยอะเนาะฝรั่งเขาก็จะหน้าแบบนั้นทางแขกอินเดียเลยเขาก็จะหน้าแบบนั้นบล็อกเดียวกันแต่คนไทยอะมีเสน่ห์แบบหลากหลายมากเลยนะพี่ไหมว่าไหม
0: แน่นอนคุณอ้อมค่ะ
1: จะหมวยจะคมจะหวานมีหมดเลยอ่ะนะคะทีนี
0: ้คุณอ้อมเชื่อไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เชิญเชิญเลยค่ะพี่หมายเชิญก่อน
0: หมายจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบหน้าเอเชียมากแล้วคนไทยแล้วเขาต้องไปเสริมจมูกให้จมูกมันโด่งใช่ไหมแต่ฝรั่งบอกปากนิดจมูกหน่อยจมูกแบนๆนี่เหรอจะเนี่ยสวยจะตายเนี่ยเราก็บอกเนี่ยเราจะบอกบานอย่างเงี้ยเหรอสวยนี่ว่าตัวเองนะว่าตัวเอง
1: น่ารักแต่ละคนก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองนะคะพลังของตัวไมโครฮาบิตเนี่ยหรือนิสัยเล็กจิ๋วที่ทำได้ง่ายๆแทบไม่ต้องใช้ความพยายามแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องผลกลับที่ได้เนี่ยจะเปลี่ยนพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะมาปรับ5สิ่งนี้แล้วคุณจะพบว่าตัวเองดูดีขึ้นได้แบบไม่ต้องพยายามค่ะ1นะคะเช็คองศาไหล่ทุกครั้งที่เดินผ่านประตูค่ะพี่ไหมบุคลิกภาพคือด่านหน้าของความดูดีต่อให้คุณแต่งตัวสวยด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งตัวแต่ว่าเดินหลังค่อมห่อไหล่หรือว่าก้มหน้ามองพื้นตลอดเวลาเสน่ห์ก็จะลดลงเกินครึ่งเลยค่ะพี่ไหมง่ายที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือสร้างจุดเช็คพอยต์ให้ตัวเองนะไม่ต้องเดินแบบว่าเดินแบบนางแบบก็ได้นะ
0: จ
1: ุ
0: ดเช
1: ็
0: คพอยต์
1: ก็เอาง่ายๆนะอย่างเช่นทุกครั้งที่เดินผ่านประตูไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านประตูออฟฟิศหรือประตูร้านอาหารให้ยืดตัวขึ้นหมุนไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็เชิดคางขึ้นโดยอัตโนมัติการปรับท่าเทียงท่าทางเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยนอกจากทำให้คุณดูสูงโปร่งแล้วก็สง่าผ่าเผยขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างความมั่นใจจากภายในซึ่งคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปนี้ด้วยนะคะอย่าเอาง่ายๆอย่าเดินห่อไหล่นะคะก็อย่าเดินหลังค่อมเชิดไว้เชิดไว้นะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นเดินแบบนางแบบนะนั่นก็ดูจงใจไปนะคะเพราะบางทีหลังค่อมเดินหลังค่อมเดินก้มหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ตัวนะพี่หมายมันเคยชินไงเพราะฉะนั้นก็ปรับนิดนึงนะคะอย่างที่2ค่ะดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเหมือนเป็นยาวิเศษค่ะผิวพรรณที่ดูไม่สดใสขอบตาที่คำลึกริมฝีปากที่แห้งแตกมักจะมีสาเหตุจากการขาดน้ำทาครีมก็จะช่วยได้แค่ภายนอกแต่ว่าการเติมน้ำให้ร่างกายคือการฟื้นฟูที่ยั่งยืนที่สุดนิสัยเล็กๆที่ควรจะเริ่มทำคือวางแก้วน้ำเลยค่ะคุณผู้ฟังวางไว้ที่หัวเตียงแล้วดื่มน้ำนาที1แก้วหลังจากตื่นนอนเนี่ยพยายามทำอยู่เหมือนกันค่ะพี่ไหมเพราะว่าความเหี่ยวเริ่มมาแล้วนะคะมันต้องกระตุ้นด้วยน้ำด้วยนะคะพี่ใหม่อยู่ไหมคะพี่ใหม่หายไปไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆนะคะการดื่มน้ำตอนท้องว่าจะช่วยปลุกระบบการทำงานของร่างกายขับของเสียและคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหลังจากที่ขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนเพียงแค่สัปดาห์เดียวคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าผิวหน้าจะดูอิ่มฟูขึ้นดวงตาดูสดใสมีชีวิตชีวาและดูมีพลังพร้อมรับวันใหม่มากกว่าคนที่เพิ่งผ่าแตะกาแฟนะคะอย่างที่3ดูแลขนและเล็บอย่าให้รุงรังค่ะพี่ไหมมาแล้วจ้ะพี่ใหม
0: ่เน็ตหยุด
1: เมื่อกี้หลุดไปตอนไหนตอนเดินผ่านประตูอย่าหลังค่อมห่อไหลใช่ไหมก็พูด

0: ง่ายคือพยายาม
1: ยื
0: ดตัวยืดตัวอย่างที่สองคือดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเหมือนเป็นยาวิเศษอันนี้จะช่วยทำให้เราดูอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะทีนี้อย่างที่สามค่ะดูแลขนและเล็บอย่าให้รกรุงรังนะคะความดูดีวัดกันที่ความสะอาดคนที่มีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีที่สุดแต่เป็นคนที่ดูคลีนที่สุดจุดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่มีผลต่อภาพลักษณ์มหาศาลคือขนคิ้วหนวดเคราและเล็บมือค่ะพี่ไหมเล็บนี่ไม่ได้เลยนะลองเจียดเวลา
1: วันมันน่าเจียดมากๆ
0: ใช่เจียดเวลาวันละ 1-2 นาทีหลังอาบน้ำสำรวจตัวเองก่อนนะคะเล็บมือถ้าไม่ได้ทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าตัดให้สั้นและสะอาดอยู่เสมอคิ้วที่กันก็ให้ได้รูปช่วยเปิดใบหน้าให้ดูสว่างขึ้นสำหรับหนุ่มๆค่ะโกนหนวดหรือว่าเล็มเคราให้เป็นทรงจะเปลี่ยนลุคจากคนสมสมให้กลายเป็นหนุ่มเนี้ยบได้ทันทีรายละเอียดเหล่านี้แสดงถึงความใส่ใจตัวเองซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนได้ดีที่สุดนะคะไม่ยากเนาะพี่ใหม่เห็นไหมไม่ต้องใช้ตังค์เลยอ่ะไม่ต้องใช้ตังค์เลย
1: จะพยายามทำข้อเลย
0: อย่างที่4ค่ะฝึกสายตาให้เป็นมิตรขณะสนทนา เคยสังเกตไหมคะบางคนหน้าตาดี แต่ว่าเราเข้าถึงเขายากดูไม่มีเสน่ห์เลยอ่ะสาเหตุมักจะมาจากสายตาที่ดูแบบพูดอะไรก็ดูล่องลอยว่างเปล่าแล้วก็ไม่ชอบมองตาหลบตาตลอดเวลานะคะการสบตาเนี่ยมันช่วยเพิ่มระดับความน่าสนใจในตัวคุณได้ทันทีเคล็ดลับค่ะเวลาเราคุยกับใครเนี่ยให้มองตาคู่สนทนาอย่างนุ่มนวลไม่ใช่จ้องเขม็งนะพี่ไหมค่อยๆมองนะคะหยาดเยิ้มเข้าไว้นะคะแล้วก็ฝึกยิ้มด้วยดวงตาการทำแบบนี้จะทำให้ใบหน้าของคุณดูอ่อนโยนเป็นมิตรและดูมีความมั่นใจคนที่มีเสน่ห์คือคนที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาสำคัญและสายตาที่โฟกัสอย่างจริงใจคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนั้นพูดถึงข้อ4เนี่ยพี่ไหมเดี๋ยวใกล้หมดเวลามีคนทักอ้อมที่อ้อมไปอบรมเนี่ยก็เพิ่งรู้จักกันเนาะพี่เขาชื่อพี่น้องเขาบอกว่าน้องอ้อมทำไมน้องอ้อมเป็นคนดูยิ้งหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่ได้คุยด้วยตอนที่เห็นครั้งแรกเขาบอกว่าเป็นคนที่ดูเข้าถึงยากและดูหยิ่งหน้าตาจะแบบว่าเครียดตลอดเวลาและดูหยิ่งไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยแต่พอคุยด้วยแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ดีใจเนาะเดี๋ยวเขาหาว่าเราหยิ่งคือปกติอ้อมจะไม่ค่อยถ้ายังไม่รู้จักใครจะไม่ค่อยยิ้มอ่ะ
1: คุณอ้อมไม่เหมือนใหม่เลยไปเคยไปเรียนปริญญาโทนะแล้วเหมือนก็เป็นคนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูแบบอาจจะไม่ถูกใจเรื่องเลยเช่นบอกว่าไงก็เธอเนี่ยมันเหมือนหน้าตาร้ายมากเลยแต่พอที่คุยกับเธอแล้วเธอโง่มากเลยหมายถึงความหมายก็คือเธอโง่มากเลย
0: จริงพี่ใหม่
1: ขอบคุณที่ช่วยพูดตรง
0: ๆก็ถ้ารู้จักแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพอรู้จักกับน้องอ้อมแล้วเราก็คุยกันได้แบบดูเป็นคนตลกด้วยซ้ำเราเห็นกันครั้งแรกเราไม่ได้ตัดสินกันเนาะอาจจะดูเป็นแบบนั้นต้องฝึกยิ้มหน่อยนะคะโอเคเวลาหมดแล้ววางไว้แค่นี้ก่อนโอ้ข้อ5ข้อ6
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อไหมต้องคุยกับคุณขวัญนะพรุ่งนี้
0: คุณขวัญน้องขวัญค่ะคุยกับน้องขวัญนะคะเดี๋ยววันศุกร์ค่อยมาว่ากันอีกทีนะพี่ไหมค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งใช้อสลุยช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสั่งการนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกชัยนรงค์วงใหญ่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านสั่งใช้สมาชิก

0: กองอาสารักษาดินแดนอส.สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน100นายส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตลอดทั้งคืนนี้สมาชิกอส.ทุกนายได้กระจายกำลังไปยังอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของลำเลียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับมวลน้ำไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและช่วยสนับสนุนการใช้กำลังขนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในศูนย์พักพิงทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยยึดความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในขณะที่นายเจเซตไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทันทีที่ถึงพื้นที่นายเจเซตได้ลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยระบุว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนทหารผ่าเมืองนรขอยึดของกลางรถใหญ่10ล้านเม็ดริมโขงเชียงแสนพลตรีสาธิตไวยธนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนายประสงค์ล่าอ่อนผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นตรวจยึดยาบ้ารถใหญ่ประมาณ10ล้านเม็ดรถยนต์1คันริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่3จัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายออกตรวจสอบพื้นที่ริมน้ำโขงบริเวณบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางแม่น้ำโขงพบชายชะกันจำนวนมากกำลังลำเลียงสิ่งของขึ้นจากเรือมาเทียบบริเวณแม่น้ำโขงพร้อมกับกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ34กระสอบภายในพบของกลางเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทหนึ่งรวมประมาณ10ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังพบรถยนต์อเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวคาดว่าใช้ในการลำเลียงของกลางออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งสภ.เชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับ รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดอยู่หน้าแฟนเพจแล้วณขณะนี้นะครับก็เข้ามารับชมรับฟังได้ที่หน้าแฟนเพจแบบสดๆได้เลยนะครับที่ Mcord News FM 100.5 ครับแล้วก็แน่นอนครับอีกหนึ่งช่องทางที่จะพูดคุยกันได้ครับไลน์ครับ @mcordnews นะครับพูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับและฝากกันไว้แอปพลิเคชัน mcord connect นะครับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางช่องทางไหนไม่ชัดไม่สะดวกมาที่แอปพลิเคชัน mcord connect ได้เลยนะครับ ขออภัยนะฮะก็วันนี้นะครับวันพุธที่19สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่จะมาไขปมคนในข่าวไปด้วยกันนะครับก็คุณผู้ฟังอาจจะได้ติดตามเรื่องราวที่ไขปมคนในข่าวพูดมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกใบเอกสารสำคัญให้กับต่างด้าวโดยผิดกฎหมายทุนนั่นทุนนี่สวมสัญชาติไทยสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเยอะแยะมากมายเลยนะครับและเราก็ไม่คิดว่ามันจะหมดใช่ไหมครับซึ่งจริงๆด้วยครับนำมาสู่สิ่งที่เรามาไขปมในวันนี้กับประเด็นนี้เลยครับปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงต่างด้าวล้นทะเบียนบ้านคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับขออภัยฮะอาจารย์โหเสียงเสียงหายครับอาจารย์ก
4: ็ได
3: ้ถ้าตามปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเนี่ยมันเกิดอยู่ใกล้ๆอสมทเลี้ยวขวาจากแยกฟอร์จูนไปไม่ไกลเองฮะอาจารย
4: ์ใช่ใช
3: ่แถวแถวดินแดงแถวแถวดินแดงแฟลตดินแดงนั่นเองอาจารย์เขาบอกว่าคือจากหน้าข่าวเนี่ยเขาบอกว่าห้องหนึ่งห้องเนี่ยเต็มไปด้วยเรียกว่าคนที่เป็นอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นคนต่างด้าวที่ใช้บัตรสีชมพูจำนวนมากเลยเรียกว่าหนึ่งห้องเนี่ยมีประมาณสัก 30-40 คนเลยอาจารย์จนได้นะเราเจอเขาเรียกว่าสิ่งที่สร้างปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็ตามที่เราคาดการณ์กันไว้มันมีอีกแล้วมันจะโผล่มาเมื่อไหร่เท่านั้นซึ่งวันนี้โผล่ไปแล้วอาจารย
4: ์คือเอางี้ก่อนต้องเริ่มต้นกันก่อนว่า มันไอเรื่องของการสวมสิทธิ์เนี่ยนะเราอย่างตะกี้คุณโอ๊คเกริ่นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเป็นข่าวที่เราพูดบ่อยครั้งมากช่วงหลังเนี่ยนะเราอ่านข่าวสวมสิทธิ์คนไทยที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะมีต่างชาติเข้ามานะครับแล้วก็ได้บัตรประชาชนไปสวมสิทธิ์ไปเรื่อยนั่นไล่มาแล้วก็ถือโอกาสอะไรพวกพ่อทิพย์นะฮะมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เลียงมาเนี่ยนะแต่ไอ้ครั้งนี้เนี่ยที่ถือโอกาสสวมสิทธิ์นี่เขาเรียกว่าเข้ามากลางเมืองเลยที่มันดูฟังแล้วมันน่าตกใจนะก็คำว่ากลางเมืองที่ว่านี่ก็ไม่ได้แบบอยู่ตรงกลางพอดีนะเพราะว่าเราก็เหมือนบอกว่าเข้ามาจัดการคือเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเลยนะก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าหาญขนาดนี้นะครับและก็ต้องเป็นการเขาเรียกว่าร่วมมือกันของหน่วยงานด้วยที่จะต้องผ่านแน่นอนก็คือทางราช

0: การแหละถูกไหมครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้เลยเรื่องนี้นะครับทีนี้อันดับแรกเลยสุดที่เข้าไปเขาเรียกอะไรไปกวาดล้างเนี่ย
1: ชื่อ
0: ที่เราพูดบอกว่ากวาดล้างบ้านกลางกรุงเนี่ยนะแต่จริงๆที่ไปกวาดจริงๆมันไม่ได้เป็นบ้านนะแต่ว่าโดยธรรมดาเนี่ยเขาจะเรียกว่าทะเบียนบ้านถูกไหมครับถ้าเกิดว่าที่อยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เพราะจุดที่ไปที่เราเรียกว่าแฟลตดินแดงแฟลตชื่อเก่าคือแฟลตดินแดงถูกไหมครับนะ
1: คร
0: ับ แต่ปัจจุบันนี้มันรูปแบบมันออกมาลักษณะแบบคอนโดแล้วอะคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมแล้วถือว่าเป็นก็เรียกเป็นอาคารชุดแล้วนะครับนะ
1: ครับ
0: เดิมไอ้แฟลตดินแดงนี่ต้องพูดประวัติกันนิดนึงก่อนเพราะว่าชื่อเนี้ยมันน่าจะคุ้นหูกันมานานมันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่ที่แฟลตดินแดงนะครับมาอาศัยกันนะแล้วก็มันพื้นที่มันเก่าแก่มากเพราะว่าเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2506นะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยเลยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็ทางสหประชาชาตินี้ให้กันเขาเรียกให้เงินกู้นะให้การอุดหนุนนะแล้วก็มีเงินกู้ผ่านอะไรรัฐบาลสหรัฐมาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับจนกระทั่งคือวันเวลาผ่านไปเนี่ยแฟลตดินแดงมันก็โอ้มันเก่าแก่นะแล้วก็รู้สึกดูจะไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยมีก็เรียกว่าอะไรนะมีแผนในการที่จะต้องปรับปรุงก่อสร้างใหม่ขึ้นมาผมจับได้เลยตอนนั้นน่ะมันก็มีการอะไรแสดงอาการไม่เห็นด้วยกันด้วยเพราะว่ามันคือคนที่ไปอยู่แฟลตเนี่ยบางทีมันก็มีการเปลี่ยนมือนะใครได้เข้าไปอยู
1: ่
0: ก็มีคนจะไปขออยู่ต่อมันก็มีการเหมือนเซ้งให้อยู่อะไรกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ใช่ๆครับใช่
0: นะจนกระทั่งสุดท้ายนะสุดท้ายก็มีพอมันโซมมากๆมันอันตรายจริงๆนะฮะการแข่งชาติก็เลยจำเป็นจะต้องมีโครงการฟื้นฟูไอ้แผ่นดินแดงขึ้นมาแล้วได้รับอนุมัติเมื่อปี2559
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนาออกเป็น4ระยะด้วยกันเนี่ยนะครับพื้นที่มันก็อยู่ประมาณ192ไร่นะไม่น้อยเลยนะฮะคาดการไว้ว่าห้องพักอาศัยจะมีอยู่ทั้งหมด11อาคารจำนวนห้องชุดนะครับพักอาศัยจะประมาณ 20,292 ยูนิตแล้วก็คาดการว่าจะแล้วเสร็จในปี2572นะครับปีนี้2569ก็ปรากฏว่าส่งมอบไปแล้ว2อาคารจาก11อาคารนะที่วางแผนไว้นะครับก็เป็นอาคารในแปลงจีสูง28ชั้นมี334ยูนิตแล้วก็อาคารดีสูง35ชั้นสูงจำนวน612ยูนิตนะครับรวมแล้วนี่ก็964ยูนิตนะครับคุณโอ๊คเชื่อไหมแค่เฉพาะ2อาคารเนี่ยนะครับมีประชากรอยู่แล้วประมาณ 109,970 คนนะฮะนี่เฉพาะที่ตรงแฟลตดินแดงแค่2อาคารเนี่ยนะแสนกว่าคนนะครับ
1: โอ้โหเยอะมากนะอาจารย
0: ์เยอะมากๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านมาประมาณสักปี2ปีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับนะแต่ตัวเลขจริงๆไม่มีความชัดเจนนี่คือที่มาที่ว่าเราไม่เคยรู้เพราะว่าเราได้ยินบอกว่าแฟลตดินแดงคนเข้าไปอยู่อาศัยแล้วใครจะเชื่อว่าไอ้การที่ได้ทะเบียนบ้านหรือมีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถบรรจุคนเข้าไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นที่มาที่มีการกวาดล้างกันแล้วผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการอะไรอ่ะให้ข้อมูลในการออกมาสักอย่างอ่ะนะครับไม่งั้นมันคนแล้วผมถามนิดหนึ่งว่าสมมติว่าคุณโน้เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะแล้วเวลามีคนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับย้ายไปเรื่อยๆใครอยากย้ายมาก็ใส่ไปเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: นะฮะแล้วมันไม่น่าสงสัยบ้างเลยนะครับว่าโอ้โหบ้านหลังนี้มันอยู่กันได้ยังไงเนี่ยถูกไหมฮะเป็นร้อยคนอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงมันไม่ใช่เป็นหลังด้วยซ้ำเป็นห้องด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: เป็นคฤหาสน์จะว่าไปอย่างนะอาจารย์คฤหาสน์หลังใหญ่ๆมีบ้านหลาย
0: เป็นคันที่เยอะๆเราก็ยังไม่ค่อยได้ยินที่ไหนคฤหาสน์ที่ไหนมีเป็นร้อยคนนะครับ
1: จริงครับจริง
0: บ้านสายทองก็ไม่ได้ปรากฏว่ามันมีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันยากอะที่มันคนจะอยู่เยอะอะไรขนาดนี้นะครับนะฮะ
2: คร
1: ับ ครับ
0: แล้วเข้าไปเจออย่างที่คุณโอ๊คบอกอะมันน่าตกใจโอ้โหเข้าไปอยู่กันได้เยอะขนาดนี้เฉลือนะครับนะฮะ
1: แล้วมันใช่ครับ
0: แล้วพอไปเห็นเข้าอีกทีนึงนะครับมันก็พบแล้วว่านี่คือความผิดปกติแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ผลเพราะอะไรเพราะว่าทำไมมัน

0: ถึงได้เข้าไปมากมายอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการนะครับที่เราบอกว่ากวาดบ้านกลางกรุงเนี่ยนะก็คือปฏิบัติการของคณะทำงานเขาเรียกว่าของโดป้า NICE นะโดป้านี่มันคือกรมการปกครองอ่ะพูดง่ายๆนะครับ Department of อะไรอ่ะ Provincial นะครับนะAdministration นะครับก็ภาษาอังกฤษอ่ะนะพอเป็นภาษาไทยก็คือกรมการปกครองนั่นแหละนะฮะก็ไปเขาเรียกอะไรร่วมมือกับปปท.ก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงนะฮะเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับนะสุดท้ายมาก็พบเลยนะว่ามีการเอาเมียนมาชาวพม่าเข้ามานะมาอยู่ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนคนต่างด้าวบัตรสีชมพูเลข7
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้อ่ะสำคัญถูกมั้ยฮะเพราะว่าบัตรสีชมพูเลข7เนี่ยมันเป็นบัตรที่เค้าเรียกอะไรนะยังไม่ได้ระบุสัญชาติคนยังไม่ได้เข้ามานะแต่ก็ได้สิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าถือบัตรสีชมพูนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้บัตรสีชมพูเนี่ยเป็นบัตรเริ่มต้นที่จะทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะอันได้แก่เรื่องของการศึกษาใช่ไหมเรื่องของการศึกษาเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของสวัสดิการถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ที่จะเกิดขึ้นและแม้กระทั่งเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าสามารถจะขอทำงานได้ด้วยนะครับไอ้บัตรสีชมพูเนี่ยนะครับได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการบริการสาธารณสุขก็คือไอ้พวกโครงการ30บาทนะไอ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรตอนนี้เขาเรียกบัตรทองนะครับนะฮะ
1: บัตรทอง
0: ธุรกรรมบางประเภทกับหน่วยงานรัฐและก็อนาคตต่อไปก็ยื่นคำขอพัฒนาสถานะหรือขอบุคสัญชาติไทยได้ในระยะเวลาต่อไปและที่สำคัญคือขออนุญาตทำงานได้เพราะฉะนั้นบัตรสีชมพูเนี่ยเป็นบัตรที่มันมีความสำคัญมีความหมายนะครับแล้วธรรมดาคนเมียนมาที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาด้วยเหตุผลของการเข้ามาทำงานถูกไหมครับ
1: ก็เหมือนกับว่าเป็นความร่วมมือของสองประเทศที่ต้องการแรงงานถ
0: ู
1: กต้องตามกฎหมาย
0: เขาเรียก MOU มีข้อตกลง MOU กันนะครับ
1: ครับครับ
0: แล้วปกติ MOU เนี่ยมันจะมีกำหนดเวลานะว่าเข้ามาอยู่ได้เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก
1: ็
0: ถ้าถึงเวลาปั๊บก็ต้องกลับถ้าไม่กลับก็ต้องต่อนะต้องมีการตกลงต่อ MOU เนี่ยนะครับแล้วต้องมาทำวัคซีนนี่นี่ปรากฏที่จัดการให้เรียบร้อยเลยนะฮะบัตรสีชมพูหมายเลข7เนี่ยนะครับโดยออกจากที่สำนักงานเขตดินแดงนะครับก็คือเขตแฟลตนี่แหละนะที่แฟลตอยู่ตั้งอยู่นี่แหละครับเขตดินแดงจำนวนมากผิดปกตินะก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวนะถ้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่านะครับพื้นที่แค่32ตารางเมตรจำนวน3ห้อง32ตารางเมตรนี่มันเท่าไหร่อ่ะประมาณสักอะไร74 8432อ่ะ8เมตรคูณ4เมตรนะ
1: ครับ
0: นิดเดียวเองอ่ะพื้นที่นิดเดียวเองนะจำนวน3ห้องแบ่งเป็นห้องที่1 64คนห้องที่2 35คนห้องที่3 41คนโอ้โหไอห้องแรก64คนเนี่ยนะครับคุณเข้าไปอยู่ได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะ32ตารางเมตรคนหนึ่งอยู่ครึ่งตารางเมตรนั้นอยู่ไปได้หรอกมีทางถูกไหมครับยัดเข้าไปได้ไงถูกไหมฮะห้องที่สองนี่ก็ไป35คนก็คนละตารางเมตรยืนอย่างเดียวนอนไม่ได้นะฮะคนที่ห้องที่สามนี่41คนนะครับนะฮะก็ปรากฏว่ามีการอนุมัตินะคือขอศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับมาแล้ว7หมายด้วยกันอันหนึ่งก็คือเป็นนายหน้าและเจ้าของบ้านเนี่ยคือนางน้อยนะฮะสองนี่นางพึ่งเจ้าของบ้านที่สองสามนี่เป็นเจ้าของบ้านที่สามคือนางเฉลิมศรีพี่สาวนางพึ่งแล้วก็ทำงานอยู่กับนางน้อยนะฮะสามหลังนี่ก็พัวพันกันอยู่ด้วยกันนี่แหละครับสี่นี่นางแพนวลพยานซึ่งเป็นหลานสาวของนายหน้าแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แล้วก็5เนี่ยตัวสำคัญเลยครับเจ้าหน้าที่สำนัก

0: การเขตดินแดงจำนวน3คนนะฮะสรุปก็คือว่ามันแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่ม1ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้ท่านในหลักการก็คือเจ้าหน้าที่นี่เป็นตัวสำคัญที่สุดถูกไหมครับ
1: เพราะเป็นคนที่ปั๊มอนุญาตออกบัตร
0: โดยกฎหมายเนี่ยมันคุณเป็นผู้รับรองอ่ะถูกไหมครับนะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเลยถูกไหมครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะมันเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นไงตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระเอาเท่าที่องค์กรรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครถูกไหมครับนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยนะครับสามรายเนี่ยคอยทำหน้าที่อนุมัติและคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
1: ครับ
0: ซึ่งขออนุญาตนะอันนี้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำความชั่วเลยนะอันนี้นะอันนี้ถือว่ามากเลยนะฮะและตอนนี้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็มีคำสั่งเชือด3ข้าราชการที่เอี่ยวขบวนการสวมบัตรสีชมพูนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยนะ
1: ผม
0: สั่งให้3ข้าราชการที่เอี่ยวเนี่ยนะครับออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้เลย18สิงหาคม2569เลยนะครับนะฮะแล้วก็ทางกทมก็พร้อมจะตรวจนะจะลุยตรวจยาการย้ายผิดปกติ50เขตนะฮะ
1: แน่นอน
0: ก็หมายความว่านี่เห็นเฉพาะที่เขตดินแดงถูกไหมครับแล้วเผอิญมันเป็นจะเรียกว่าชุมชนแออัดก็ได้จะเรียกว่าเป็นพื้นที่อาศัยที่อยู่กันหนาแน่นก็ได้ถือโอกาสจับเสียบคนเข้าไปเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเกิดใครได้ข้อมูลอะไรที่ตรงไหนก็สามารถจะแจ้งเบาะแสเข้าไปที่ Traffic ฟองดูของกรุงเทพมหานครเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มแรกก่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องถูกไล่ออกอย่างเดียวและสถานนะแบบนี้
1: แน
0: ่
1: นอนถือว่าสร้างผลกระทบต่อโอ้เยอะนะอาจารย์ในมุมมองของสังคมนี่มันสร้างผลกระทบมากมหาศาลเลยแหละ
0: เพราะว่าย
1: ิ่งเขาได้สิทธิ์อะไรที่มันเกินกว่านี้อีกเกินกว่าปัจจุบันอีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี
0: ้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีหน้าที่กันกรองเรื่องนี้นี่ขนาดในเมืองก็เรียกว่าจะเรียกว่าบ
1: ้
0: านกลางกรุงบ้านในกรุงแล้วละแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ยิ่งหนักเข้าไปอย่างนี้นะฮะถูกไหมฮะใกล้หูใกล้ตาคนนะครับนี่ยังยัดเข้ามาขนาดนี้เลยรุ่นทำอย่างนี้แล้วขอโทษนะผมว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยมันไม่พอแล้วครับมันต้องเล่นที่ไปถึงหัวหน้าเขาด้วยนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับ
1: ปล่อยปละละเลยอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์มันแน่นอนเลยครับมันจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังทะเบียนทำกันอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไอ้หลักการพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าฝ่ายทะเบียนนี่คุณคอยคีย์ระบบอย่างเดียวอนุมัติคีย์ระบบอย่างเดียวได้คุณทั้งคนเดียวได้เลยผมว่า3คนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตำแหน่งอะไรบ้างนะครับไม่ได้ถูกระบุออกมานะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลักการมันจะต้องมีคนเขาเรียกว่าตั้งเรื่องชงเรื่องแล้วก็มีคนอนุมัติถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และอนุมัติเนี่ยจะต้องถึงระดับอะไรอาจจะไม่ถึงผู้ในการเขตอาจผมก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้นะฮะแต่คิดว่ามันจะต้องมีคนที่รับผิดชอบนะระดับผู้บริหารอยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวจะต้องดูข้อมูลต่อไปนะครับว่ามีใครบ้าง3คนที่ว่านี่นะครับที่เป็นข้าราชการเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ถือว่าร้ายแรงเลยนะฮะนี่ถือว่าแย่มากต่อมาในหน้าที่บอกว่าเมื่อสักครู่ที่เราเอ่ยชื่อกันเนี่ยเป็นผู้นำพาและจัดการหาชื่อเด็กต่างด้าวโดยเรียกเก็บค่าหัวรายละประมาณ 5,000 บาทฮะ
1: 5,000 บาท
0: ก็ลงคูณก็ไปดีครับ 5,000 ตะกี้เนี่ยเป็น100คนใช่ไหมเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับนะโอ้โหจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เจ้าบ้านนะเจ้าบ้านนึงยอมให้ใช้ชื่อและเลขบ้านในแผ่นดินแดงเพื่อแลกกับผลประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคน3กลุ่มด้วยกันก็โอ้โหหนักมากมากเลยนะครับนะก็พบว่าคือจริงๆความเสียหายที่ตรวจพบเนี่ยนะจากการตรวจแฟลตดินแดงทั้งหมดนี่5,726ห้องพบมีความผิดปกติที่ชัดเจนมีเด็กต่างด้าวได้16คนไป16คนขึ้นไปจำนวน44ห้องครับ
1: โอ้โหอาจารย์โอ้โห
0: ตั้งแต่16คนขึ้นไปนะ44ห้องนี่มันทำกันเป็นขบวนการเลยนะครับอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แน่นอน
0: มันจะทำไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไม่ให้ความร่วมมือถูกไหมครับจัดการให้เนี่ยนะ
1: ถ้าและคือในเบื้องอาจารย์จะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยเป็นประการด่านแรกเลยใช่ไหมฮะ
0: ด่านแรก
1: ว
0: ่าครับ
1: พอปั๊มเข้าไปยัดชื่อคนไปในทะเบียนบ้านโอ้โหบ้าน

0: หลังหนึ่งทำไมมีคนเกิน5คนนี้ก็ต้องสงสัยแล้วเอ้ยมาจากไหนกันนามสกุลก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเป็นใครเป็นต่างด้าวอีกต่างหากโอ้โหทำไมอยู่กันได้มันต้องถ้าเจอความผิดปกติแบบนี้อาจารย์หมายความว่าเจ้าที่ทำไมไม่แจ้ง
1: ใช่ถูกต้องแล้วมันไม่มีผิดสังเกตเลยเหรอครับในพื้นที่เขตนั้นน่ะถูกไหม
0: ครับ

0: ของไอ้สมุดทะเบียนได้ใช่ไหมฮะ
1: นึกออกครับ
0: แล้วการที่มันมีอยู่เป็นเท่าไหร่60กว่าคนในบ้านนึงหลังนึงเนี่ยคุณจะต้องใช้สมุดกี่เล่มฮะใช่ไหมฮะ
1: โอ้โห
0: มันโผล่มาไอ้หนังแดงมันยังมันได้กี่หน้าล่ะถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: แล้วมันพิมพ์ออกมาเคยได้ขนาดนี้ได้ไงนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตะกี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเขาพบว่ามีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16 ขึ้นไปในจำนวน44ห้องคาดการในเบื้องต้นว่าจะมีเด็กต่างด้าวถูกยัดชื่อเข้าไปในระบบแล้วในขบวนการนี้ไม่น้อยกว่า 1,366 รายครับ
1: ครับผม
0: โอ้ฟังแล้วมันจะเศร้าใจมากเลยว่านี่มันทำมาหากินเอาตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองนี่มาหากินกันได้แบบนี้นี่โอ้โหมันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะจริงๆเนี่ยนะให้อยู่ในระบบราชการไม่ได้แล้วต้องดำเนินคดีร้ายแรงอีกด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าหนักมากนะครับตอนนี้มาตรการต่อไปของภาครัฐก็คือจะขยายผลไปทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ตรวจสอบระบบทะเบียนราษฎรทุกสำนักงานเขตและทุกจังหวัดเพื่อเนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่าพฤติการเช่นนี้ทำกันทุกเขตฟังแล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไหมครับก็บอกว่าเออเขาทำกันดังนั้นแหละเป็นที่รู้กันเอาฮะโอ้โหนี่มันมาได้อย่างนี้จริงๆเหรอครับเนี่ยนี่ก็เป็นนะว่าถ้าทำแบบนี้ได้นี่ก็จบแล้วครับสำนักงานเขตในต่อไปอยากจะให้ใครเข้ามาก็ได้อย่างนี้เหรอครับมันโอ้ตายแล้วผมว่าโครงการปกครองนี้ช้ำใจมากเลยนะครับงานนี้เนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: เออมันสุดจริงๆนะฮะแล้วลองนึกถึงภาพที่ถูกยัดเข้ามาแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วยังตรวจจะไม่เจอเท่าไหร่แล้วต่อไปเราจะต้องไปหากันอีกเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: โอ้หนักมากนะครับนะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่จะต้องทำแล้วก็นี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแถลงข่าวเองเลยถูกไหมฮะบอกว่าเอาจริงเอาจังอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะแต่เรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำเสร็จแล้วต้องทำต่อเนื่องฮะต้องกวาดต้องกวาดจริงเพราะว่ากวาดแค่จุดเดียวแล้วก็เงียบหายไปมันไม่ได้ครับนะ
1: ครับ
0: มันจะต้อง
1: เพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆก็จะเกิดผมว่าก็เกิดเหมือนว่าย่ามใจไหมอาจารย์คือโอ้ยเดี๋ยว
0: ย่ามใจเดียวแน่นอน
1: เ
0: ขาบอกเขายังพบต่อไปนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินจากในหน้าไปให้เครือญาติของเจ้าของบ้านมีพยานในการปลอมแปลงลายมือชื่อเพื่อย้ายเด็กเข้าต่างด้าวคือพวกนี้มันเก็บเงินกันเป็นขั้นตอนเลยแหละถูกไหมครับ
1: มีแบบแผนในการเก็บเงิน
0: มันแน่นอนนะครับสมมติว่า
1: คือหลบหลีกหลบเลี่ยง
0: 5,000 เนี่ยสมมตินะหัวละ 5,000 เนี่ยก็มาดังแตกนั่นแหละแบ่งกันตั้งแต่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแหละถูกไหมครับไอ้ในหน้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะโอ้โหตายเลยนะฮะคืออย่างเงี้ยคุณโอ๊คไอ้ตัวเลขของคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยไปยิ่งเมียนมาเนี่ยนะผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องถ้าเกิดเขาเรียกว่าเอาเรื่องขึ้นจริงมันเป็นเรื่องที่ซุกอยู่ใต้พรมจริงๆนะที่เราเห็นนี่คือการออกบัตรสีชมพูถูกไหมครับที่เป็นทางการเลยบัตรสีชมพูแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านด้วยเนี่ยนะคล้ายๆว่าทำให้มันถูกต้องซะเลยนี่เป็นความท้าทายมากธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่ทำงานโดยประเภททุกวันเนี้ยที่มีแรงงานแบบประเภทไม่มีใบอนุญาตด้วยเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาเกินเนี่ยนะครับคุณโอ๊คคิดว่าไม่มีแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันนี
1: ้
0: มีเยอะด้วยนะครับ มีเยอะด้วยที่ทำงานในโรงงานหรือทำในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเพราะมันมีการจัดหาแรงงานแบบประเภทที่เรียกว่าจ่ายเป็นเลขหลักหมื่นนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาหาที่ทำงานในนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเรียกว่าใบอนุญาตอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่พาเข้ามาได้อ่ะแล้วจำนวนโอ้โหไม่มีใครตรวจสอบได้ไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนไงครับถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้ก็น่ากลัวมากนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยแล้วก็เป็นการหารายได้ด้วยเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะเข้ามาทำงานมันต้องจ่ายเงินไงเพื่อให้การได้มา
1: คือการทำงานได้มาม
0: ันก็ต้องแลกด้วยเงินถูกไหมฮะ

0: พอแลกได้เงินก็มีคนได้เงินน่ะพูดง่ายแล้วใครหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องล่ะครับใช่ไหมมันผ่านการตรวจคนเข้าเมืองมาได้ยังไงใช่ไหมครับมันผ่านเส้นทางอะไรต่างเหล่านี้เข้ามาได้ยังไงนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาที่จะออกอนุญาตในการทำงานทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องไปที่กรมการจัดหางานนะต้องมีขอโควต้าเจ้าของโรงงานต้องมีโควต้านะครับจ้าเสร็จเรียบร้อยปั๊บไอ้คนที่เข้ามาทำงานเนี่ยมันต้องเข้ามาตาม MOU ด้วยต้องมีมันคล้ายๆเหมือนเป็นพาสปอร์ตอะนะในการที่จะเข้ามาเนี่ยไอ้บัตรลักษณะที่เรียกว่าบัตรชมพูนั่นแหละนะฮะพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยนะครับพอได้โควต้าเสร็จแล้วมันไม่ได้แปลว่าอยู่ได้ตลอดมันต้องต่อนะต้องเข้าไปรายงานตัวเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบระบบเถื่อนปั๊บเนี่ยนะครับสบายแล้วมันก็
1: อยู่ไปเลยยาว
0: ๆเสร็จเรียบร้อยเลย
1: อยู่กันได้ยาวๆถ้าเป็นระบบ
0: นี่แหละครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าตรวจจริงๆเนี่ยเจอแน่นอนครับยังมีอีกครับย
1: ัง
0: ยืนยันว่ามีอีกไอ้ที่เห็นนี่คือความท้าทายมากเพราะเขากล้ามากที่จะบรรจุคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในบ้านเลยเนี่ยเพราะเห็นอาศัยว่ามันอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นนะที่แปลงดินแดงเนี่ยนะครับนะวันนี้นี่คือสิ่งที่มาที่ทำให้คนตรวจสอบเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนนะรัฐมนตรีก็ต้องออกมาแถลงการปฏิบัติการเรื่องนี้ว่าเป็นขบวนการที่ต้องจัดการเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็สิทธิคนไทยถูกริดรอนถูกไหมฮะพวกคนต่างด้าวที่แทรกเข้ามาอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะนี่ลักษณะพอเอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านปั๊บอย่างนี้มันถือว่ารุนแรงมากนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับและมันก็ลามเข้าไปถึงเรื่องนี้ด้วยก็คือไอ้โครงการไอ้เรื่องพ่อทิพย์อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่เลยครับอาจารย
0: ์ทำไมพ่อทิพย์นี่เราก็พูดกันมาแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะจู่ปั๊บนี่อันนี้หนักเลยเพราะว่าพ่อทิพย์นี่คือไม่ได้เกิดในประเทศไทยด้วยนะครับหรือจะเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยแต่มีพ่อคนรับมาทำหน้าที่เป็นพ่อถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สายนั้นก็ขบวนการก็เราก็รับทราบแล้วนะครับพอไปเกิดที่คลอดที่โรงพยาบาลมีคนมาสวมสิทธิ์ในการที่จะเป็นพ่อพอเป็นพ่อปั๊บมันก็สามารถที่จะออกไอใบเขาเรียกสูติบัตรถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ พอออกสูติบัตรได้ปั๊บทีนี้ไอความเป็นคนไทยก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมฮะพอไปสูติบัตรปั๊บนี่ก็นำเข้าไปสู่ทะเบียนบ้านได้อีกถูกไหมฮะแล้วมันก็ทำไปเป็นกระบวนการเลยแล้วก็เริ่มต้นกับการทำกับโรงพยาบาลจำได้ใช่ไหมครับโรงพยาบาลที่เขาสงสัยเนี่ยประมาณ8โรง8แห่งด้วยกันที่ต้องสงสัยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละไม่ไปอยู่ที่ไหนแหละนะฮะไอ้กระบวนการพ่อทิพย์นั่นก็เจอโอ้โหเด็กต้องสงสัยอยู่ประมาณสัก1,400 1,300 รายมั้งฮะ
1: 1,000กว่าคนเท่าๆกับนี่เลยครับที่เจอครั้งนี้เลยอาจารย
0: ์อันนี้ก็ถือว่าหนักนะถือว่าแย่มากนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็โอ้โหทำไมมันทำมาได้ขนาดนี้นะไอ้เงินทองของนะคนเนี่ยมันก็สามารถซื้อไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับนะทำให้พวกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหมครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีคนไปรับจ้างเป็นพ่อคนได้ด้วยนะเป็นพ่อทิพย์ซึ่งอันนี้
1: เชื่อ
0: มันก็แย่จริงๆนะครับนะเป็นเรื่องต้องผูกเรื่องเข้ามาด้วยกันนะก็บอกว่ายังมีอีกประมาณ 1,356 รายต้องตรวจสอบกันต่อนะ
1: โอ้โห
0: ต้องไล่กันอีกเยอะเลยครับพ่อทิพย์ก็ยังไม่จบนะต้องตามกันต่ออีกนะครับนะ
1: ครับ
0: มีการเข้าไปตรวจบ้านพักแถวย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องตามไปให้หมดนะตะกี้นี้ล้างบ้านไอ้ล้างบ้านกลางกรุงอย่างเดียว
1: กวาดบ้าน
0: ล้างบ้านในเมืองในกรุงอย่างเดียวแต่นี่มันต้องล้างตั้งแต่โรงพยาบาลอีกด้วยนะตั้งแต่ตอนคลอดตอนเกิดขึ้นมาดูนี
1: ่อืมอ
0: ืมนะเพราะว่าพอแจ้งเกิดเท็จปั๊บนะครับใกล้สูติบัตรเข้าสู่ทะเบียนบ้านต่อไปได้แบบประชาชนใช่ไหมฮะต่อไปก็มีสถานะทางบุคคลแล้วก็ได้สิทธิ์ความเป็นคนไทยเลยดูดินะฮะอันนี้เสียหายมากเป็นจุดอ่อนของระบบความมั่นคงทางทะเบียนอย่างยิ่งนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่เอกสารเท็จธรรมดามันเป็นเอกสารเท็จที่เขาเรียกอะไรเหมือนแทบจะขายชาติเลยด้วยทำให้ถูกไหมฮะเพราะว่าทำใหไอ้เด็กต่างชาตินี่กลายมาเป็นคนไทยไปได้อย่างเงี้ยนะครับ

0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องจัดการจับกลุ่มให้หมดให้สิ้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ทำเนี้ยมันทำเป็นหย่อมๆไปถึงเวลาที่ก็ระดมกันไปทำทีนะครับมันไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นลักษณะของความต่อเนื่องเป็นกระบวนการแล้วจะถูกตรวจสอบอย่างไรไอ้เรื่องพ่อทิพย์นี่ก็มีเสียงเรียกร้องว่าต่อไปนี้เนี่ยคนที่จะมาตรวจโดยมีข้อสงสัยปั๊บมันจะต้องให้มีการแสดง DNA ก่อนหรือเปล่าถูกไหมครับมันอาจจะไปกระทบไอ้คนไทยที่เกิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านในสูตรมาตรการที่มันจะช่วยได้จริงๆคือต้องมีหลักฐานของการตรวจ DNA ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่ามันตรงกันต่อลูกเนี่ยถึงจะสามารถออกสุทธิบัตรได้อันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปในที่สุดถูกไหมก็จะกระเพื่อนคนที่เขาเรียกว่าเป็นปกติอยู่อันเนื่องมาจากไอการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี่แหละครับนะฮะเรื่องพอจิ๊บก็มาแรงความจริงมันก็โยงเข้าไปถึงเรื่องนี้ด้วยเราก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คือตอนนี้ที่มันเริ่มมีเรื่องของคนต่างชาติที่เข้ามาเขาเรียกอะไรเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาไม่ได้มายึดครองอะนะแต่ว่ามาอยู่กับเป็นชุมชนเลยเนี่ยนะเช่นอิสราเอลเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินเรื่อง
1: โอ้อันนี้หนักเลยจริงๆที่ภูเก็ตที่สมุยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: เชียงใหม่ด้วย
0: ถูกใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ใช่เลยฮะคือก็ปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะอิสราเอลเนี่ยเข้ามาแล้วปรากฏมันมาอยู่กับเป็นชุมชนถูกไหมครับมันอยู่เข้ามาอยู่กับเป็นนั่นแล้วก็พื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่านะกระจายตัวอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆเมืองใหญ่รวมประมาณ6แห่งในประเทศเนี่ยเช่นที่ในกรุงเทพก็มีนะฮะที่เชียงใหม่ที่ปายฮะปายแม่ไอ้นั่นน่ะจังหวัดอะไรแม่ฮ่องสอนนะครับภูเก็ตเกาะพะงันแล้วก็มีก็เรียกว่าอาศัยที่ดินเนี่ยนะครับผ่านนอมินีนะถือครองกันนะครับตามกฎหมายแล้วก็แต่ว่ามันมีโนมินีอยู่นะครับใช้วิธีการร่วมช่องว่างทางกฎหมายคือจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นแบบร่วมทุนอาศัยโนมินีแล้วไอ้ตัวแทนเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับโนมินีนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคือถ้าไม่ตรวจสอบตรงนี้ก็โอ้โหถือว่ามันมีหลายระดับชั้นที่หลบเลี่ยงกันนะอาจารย
0: ์ใช่ผมว่าอันนี้ก็ต้องเอาจริงสักทีแล้วนะเพราะว่านี่เราก็ได้เห็นเรื่องนี้แล้วจนกระทั่งคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็บอกได้รับความเดือดร้อนเพราะตอนหลังนี้มันแสดงอำนาจบาดใหญ่กันแล้วพวกนี้นะครับออกมาสร้างความโอ้โหวุ่นวายที่เกาะพังงานนี่เขาบอกว่ากลายเป็นจุดหมายปลายทางเลยใช่ไหมมีการอะไรขึ้นป้ายอะไรฮิบรูเปิดธุรกิจเฉพาะกลุ่มอะไรนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็
1: คนไทยเข้าไปในพื้นที่เขาอะไรนี่ถือว่าโอ้โหมีเขาเรียกว่ามีการ์ดมีอะไรที่คอยจัดการด้วยนะอาจารย
0: ์แล้วเขาบอกว่าอะไรมีการจัดทำในศูนย์กลางชุมชนเขาเรียกว่าชาบัตใช่ไหมฮะ
1: ชาบัตครับชาบัต
0: ให้บริการในด้านอาหารโคเชอร์นะครับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโอ้เอาคนใหญ่เลยเนี่ยนะไอ้นี่ตกลงเราอยากจะได้เงินเขาหรือว่าเขาอยากหรือว่าเราเปิดให้มันเป็นช่องทางให้คนเหล่านี้เข้ามาอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องพิจารณานะมันชักไปกันใหญ่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จัดการแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ใช้วิธีแค่ปฏิบัติการในการเนี่ยจับโดยการตั้งกลุ่มปฏิบัติการอย่างเช่นที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยคือกวาดล่างกวาดบ้านกลางกรุงใช่ไหมฮะไปจับสักทีหนึ่งไปปราบเรื่องอะไรพ่อทิพย์ใช่ไหมฮะซึ่งพ่อทิพย์เนี่ยตอนนั้นก็มีไอ้โครงการนี่ไงขอดเกร็ดมังกรอ่ะใช่ไหมครับที่บ้านเนี่ยนะก็ไปจับสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมมันต้องทำให้เป็นกิจการเป็นนโยบายและต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกับข้าราชการของเราซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลโดยยิ่งระบบทะเบียนของเราเอาจริงจังนะคุณโอครับ
1: ครับเรื่องนี้ถ้าไม่จริงจังนี่ปัญหาเนี่ยมันจะผุดมาเป็นแบบที่เราเห็นในวันสองวันนี้กันอีกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: นอมินีอย่างที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับนอมินีต่างชาติที่เข้ามาเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมว่ามันน่าจะเรื้อถึงขั้นเรื้อรังหรือยังอาจารย์คือพอจับไปตรงไหนกลายเป็นแบบ
0: อาศัยคนไทยนะอาศัยคนไทยแล้วนี่แหละถูกไหมครับ
1: ผมจะเคยจะถามอาจารย์อย่างคำถามหนึ่งคื

0: จริงๆแล้วทุนเทาเป็นตัวร้ายหรือว่าคนไทยต่างหากเนี่ยแหละที่ทำให
1: ้ก็ไทยเทาไงที่ผมบอกว่า
0: จีน
1: เทานะครับไอ้ต่างชาติเทาที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่มีไทยเทาอ่ะนะฮะไทยเทาด้วยตัวดีก็ข้าราชการเทานี่แหละนะคนไทยเทานี่แหละที่ไปรับผลประโยชน์นี่แหละครับถูกไหมฮะนี่แหละตัวดีฮะ
0: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อจัดการแล้วต้องจัดการให้ไปถึงคำถามหนึ่งเมื่อกี้คุณผู้ฟังฝากมาอาจารย์ตัวใหญ่ๆจะไปได้ไหมจะไปถึงตัวใหญ่ไหม
1: มันไปไม่ถึงนะฮะมันอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันก็อยู่ที่ไอ้เจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละไปจับนะถ้าเจอเส้นทางก็เจ้าหน้าที่คนที่เซ็นกันอยู่กันนะจุกจิกกันอยู่เท่านั้นแหละฮะแต่ตัวใหญ่บางอย่างเนี่ยที่อย่างทูตอะระบบในหน้ามาเนี่ยได้เงินมาเนี่ยมันจ่ายไปถึงใครอะมันก็ไม่รู้อะถูกไหมครับนะฮะ
0: ครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนแล้วกันเป็นซีรีส์ผมว่าเป็นซีรีส์ยาวอ่ะเดี๋ยวก็มีอีกเชื่อเถอะเดี๋ยวก็มีอีกจะมี
1: เร
0: ื่อง
1: อย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: เยอะจังเลยเดี๋ยวต้องไปคิดบัญชีเกี่ยวกับเรื่องไอ้สอบข้าราชการนี่ยังไม่ไปไหนนะ
0: โอ้ใช่ครับอาจารย์นะโอ้โหสอบข้าราชการนี่ก็บอกว่าได้แล้วอะไรนะได้มีแล้ว
1: บ
0: ัญชีออกมาหมดแล้ว
1: มันไม่จบอะครับมันไม่จบอะครับนะ
0: แต่ก็ยังนะยังไม่บอกสักทีว่ายังไงถึงใครอะไรยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับ
1: เจอกันยินดีครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ขายปมคนในข่าวกับเรื่องที่นำมาหยิบยกมาพูดคุยในวันนี้ก็จริงๆมันค่อนข้างที่จะมองเห็นถึงความละหลวมนะจะละหลวมก็อาจจะละหลวมด้วยแต่ว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวกับถึงผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มแล้วกันแล้วก็มันทำให้สถานภาพของเมืองไทยคนไทยเองเนี่ยมันได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ใจและก็ดูแลเรื่องของพวกนี้อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงอ่ะมันตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ดูเม็ดแรกอ่ะถ้ามันติดถูกนะฮะปัญหาเหล่านี้นี่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องจัดการปัญหาต้นตอของปัญหาให้เด็ดขาดนะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากมีหม้อหุงข้าวใบใหม่นะครับแนะนำคาชิวารุ่น RC1822ครับเพราะไม่ได้แค่หุงข้าวได้นะครับแต่ยังทำอย่างอื่นได้5อย่างใน1เดียวนะครับ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวครับความจุใหญ่ถึง5ลิตรด้วยทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยให้ประหยัดค่าไฟและก็ลดลงเวลาในการทำอาหารไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่ 1,000 ต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 แบม5 Most Popular

0: วายโนเวลนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้คุยด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับกับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับผมอาจารย์ปิ่นเรื่องนี้ก็น่ามีคำถามที่น่าสนใจเยอะเลยทีเดียวนะอาจารย์ปิ่นคือทำไมถึงเรื่องของผลประโยชน์เราเข้าใจได้แต่ว่าเป็นผลประโยชน์แล้วมันกระทบต่อสังคมโดยรวมประเทศด้วยในเชิงจิตวิทยาการที่คนตัดสินใจที่แบบยอมลงแรงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่แบบสร้างผลกระทบแบบนี้มันต้องมีแรงจูงใจอะไรหรือว่ามีคำตอบในเชิงจิตวิทยาอย่างไรบ้าง
4: ค่ะในมุมจิตวิทยาเนาะพูดถึงมนุษย์ว่ามนุษย์เราอะค่ะคุณโอ๊คไม่เวลาที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะหลายครั้งที่จิตวิทยาจะอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลแค่อย่างเดียวแต่ว่าหลายครั้งจะตัดสินใจผ่านการผ่านอารมณ์เนาะผ่านแรงจูงใจหรือบางทีผ่านสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่คนนั้นอยู่ดังนั้นในเรื่องนี้เมื่อกี้ก็ฟังมาเนาะก็โหแบบเห็นความเขาเรียกว่าอะไรมันมีความน่าเป็นห่วงอยู่มากมายกับสิ่งที่ถ้าปล่อยไปแล้วมันจะเกิดขึ้นเนาะคุณโอ๊คแล้วก็ในมุมจิตวิทยากับเรื่องนี้ละกันค่ะว่ามันก็มีคำอธิบายว่าอ่ะแน่นอนว่าการที่คนเราอ่ะบางทีตัดสินใจเลือกทำอะไรบางอย่างสมองมนุษย์อะค่ะจะให้น้ำหนักหลายครั้งเลยเนาะเราจะให้น้ำหนักกับประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทันทีมากกว่าผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะยังอยู่ในระยะไกลหรือและอาจจะยังมองไม่เห็นอันนี้ในมุมจิตวิทยานะก็คืออยากให้รางวัลให้ประโยชน์ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือโอเคคำอธิบายคือสมมุติวันนี้เขารู้ว่าหรือพรุ่งนี้รู้ว่ากำลังจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างที่อาจจะเป็นตัวเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยเร็วแต่ผลกระทบที่โอเคอาจจะพอรู้แหละแต่มันยังรู้สึกว่ามันอาจจะอีกคือเข้าข้างตัวเองเนาะหมายถึงว่าคนอาจจะเข้าข้างเลยว่าอาจจะอีกหลายปีข้างหน้ามันจับต้องยังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสมองมนุษย์จะประมวลว่าฉันอาจจะยังไม่ได้กำลังจะทำร้ายหรือทำลายสังคมหรือประเทศหรอกแต่ตรงหน้าเนี่ยฉันอาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างและฉันอาจจะได้ช่วยอะไรบางอย่างในบางโอกาสได้อันนี้คือการตีความเข้าข้างตัวเองเนาะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งหรือว่าสิ่งหนึ่งในมุมจิตวิทยาขณะเดียวกันมันอาจจะมีเรื่องของจิตวิทยาอธิบายว่าคำว่า normalization คือทำไปทำมาอาจจะหรือทำแล้วอยู่ตรงนั้นอาจจะในสังคมตรงนั้นบางอย่างอาจจะเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ครับ
4: หมายความว่าอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้เห็นว่าบางคนเขาก็ทำกันคนบางกลุ่มหรือใกล้ๆกันนี่แหละอาจจะทำกันอีกอันนึงในมุมอันนี้มันเป็นจิตวิทยาองค์กรด้วยว่ามีคำอธิบายว่าสมมุตินะคะว่าการกระทำหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งเนี่ยต้องผ่านหลายคน

0: หมายถึงว่ากระบวนการเนี้ยกว่ามันจะจบได้มันอาจจะผ่านหลายคนคนนั้นในองค์กรเนี่ยอาจจะบอกแบบพูดเข้าข้างตัวเองว่าเออฉันไม่ได้ทำคนเดียวรู้สึกว่าความรับผิดชอบมันกระจายออกไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมที่ทำให้คนตัดสินใจทำ
1: นะครับก็เมื่อกี้ก็จากเนื้อข่าวจริงๆอ่ะอาจารย์ปิ่นมันก็เป็นการตอบโจทย์จากจิตวิทยาเหมือนกันนะคือคนที่ทำอ่ะก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าใกล้กันบ้านใกล้กันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นญาติพี่น้องกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเนี่ยพอมันเห็นนะมันเห็นเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เฮ้ยมีโอ้โหรายได้ดีเว้ยเป็นกอบเป็นกำเว้ยทำบ้างดีกว่าไม่เห็นมีใครจับได้เลยจับไม่ได้หรอกเรามีตัวช่วยอยู่แล้วตัวช่วยเราแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้านะบางทีมันก็ถูกตรวจสอบปุ๊บมันก็เข้ามาหาได้โดยที่เอ้ยมันมีความน่าสงสัยเป็นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องแบบนี้ผลประโยชน์ถึงบอกว่าผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครแต่เพียงแต่ว่ามันถ้ากระทบแบบสังคมโดยรวมจริงๆอ่ะมันก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่จะต้องถูกแก้ไขตามมานั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็ในอีกมุมหนึ่งมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยกลวิธีใดในเราต้องใส่จิตวิทยาเข้าไปไหมหรือว่าเราแค่ปรับปรุงกระบวนการครับอาจารย์ปิ่น
0: คือในมุมการใส่จิตวิทยาเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในกระบวนการบางกระบวนการหรือหลายๆกระบวนการขณะเดียวกันการที่จะแก้เรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากๆเนี่ย
1: การ
0: ปลูกฝังเรื่องสมมติว่าศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะต้องไปพร้อมๆรวมถึงจิตวิทยาเนี่ยคุณโอ๊คมันต้องไปพร้อมกันกับคือเรียกว่าทำทั้งระบบนี่แหละคือพัฒนาอะไรพัฒนาคนก็ต้องทำเนาะพัฒนาผู้นำอันนี้สำคัญมากเพราะเราจะเห็นว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปกับเรื่องของผู้นำและอีกอันนึงคือวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรรวมไปถึงระบบมันมีช่องว่างแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราเห็นแบบนี้ขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรที่ยังแข็งแรงไม่พอผู้นำที่ยังตรวจสอบไม่เพียงพอผู้นำอาจจะไม่รู้ว่ารู้ขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ฟังก็คืออาจมาอาจจะต้องมีเรื่องของการไปถึงต้องเซ็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้นำเองเนี่ยมีบทบาทในการเข้ามาตรวจสอบอย่างไรดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการจิตวิทยาเข้าไปการปลูกฝังจริยธรรมแน่นอนต้องทำแต่ว่าการจะทำให้เรียกว่าพัฒนาผู้นำด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำทำยังไงให้ออกแบบสภาพแวดล้อมด้วยนะว่าสภาพแวดล้อมของการทำงานตรงนั้นมีมาตรการยังไงให้เขาเรียกว่าภาษาองค์กรคือการมาตรการของการชักหรือว่าสกิดพฤติกรรมให้รู้สึกว่าก็ต้องประกาศยกย่องคนที่หมายความว่าสมมติว่าเรารู้ว่าคนนี้ปฏิเสธหรือไม่เอาเลยเรื่องของการรับสินบนหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องทำยังไงให้ถูกยกย่องให้มันเป็นเชิงพฤติกรรมเชิงบวกให้มากอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เพราะไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจจะทำให้การเดินทางมันช้าลง
0: ช้าและไม่เพียงพอใช
1: ่เพราะฉะนั้นมันต้องเดินไปด้วยกันทีนี้มันในมุมของอันนี้ขอถามนอกที่จากแบบเมื่อกี้ทิ้งประเด็นกับอาจารย์เสน่ห์ไว้เหมือนกันคือในมุมของแต่ละครั้งที่เราจับหรือเจอกับปัญหาลักษณะแบบนี้อาจารย์ปิ่นการทุจริตการแฝงไม่ได้ประโยชน์เท่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายปลายทางเราไม่เคยไปถึงตอใหญ
0: ่
1: ไปไม่ถึงตอใหญ่สักทีอ่ะมันถูกตัดตอนทำไมเราต้องเจอกับปัญหาการตัดตอนครับในกับสังคมไทยมันทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทิ้งท้ายให้ใช่ไหม
0: มันก็มีความซับซ้อนอยู่มากนะในโครงสร้างของสังคมไทยเนี่ยแล้วอย่างที่คุณโอ๊คพูดเลยว่าหลายครั้งเนี่ยคืออ่ะโอเคอาจจะแบบรู้

0: รู้และจับแล้วบ้างลงโทษบ้างแต่คือดังนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าดังนั้นการแก้ในระยะยาวอ่ะมันสำหรับสังคมไทยอ่ะเลือกแค่จับลงโทษมันอาจจะไม่เพียงพอและมันต้องคิดไปถึงเรื่องของการทำยังไงให้พัฒนาคนแบบโดยมั่นคงพัฒนาผู้นำมันเนี่ยสำคัญจริงๆเนี่ยยังย้ำอยู่โดยในเชิงของโครงสร้างองค์กรออกแบบระบบใหม่ให้แข็งแรงเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมไทยต้องการสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะทำให้มันไปได้ยาวหรือว่าหมายถึงว่ามันพัฒนาได้ยาวกว่านี
1: ้ครับก็จำเป็นนะเนาะคือมันถ้าไม่งั้นคำถามมันก็ยังค้างคาอยู่คือมันถ้าพูดตามลำดับแบบความ make sense ของเหตุการณ์อะโอเคแหละคนเบอร์เล็กอะมันก็มีโอเคเขาทำได้แต่มันจะปราศจากการถูกตรวจสอบเลยอะจากคนเบอร์ใหญ่อะมันก็ดูละเลยไปหน่อยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เราจะไม่แบบไม่ตัดสินนะแต่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้มันอาจจะเป็นความแบบช่องว่างที่มันถูกบังไว้มีชิดถูกแบบเก็บไว้อย่างดีแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วมันเมื่อมีหน้าที่นะแต่ละคนมีหน้าที่มีเป็นลำดับชั้นก็ต้องรอบคอบกว่าเดิมยิ่งขึ้นกว่าเดิมยิ่งกว่าคนปฏิบัติงานนะครับ
0: มันเป็นความรับผิดชอบ
1: ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงกันไปนะครับก็หวังว่ามันจะแบบช่วยในการพัฒนาในหลายๆมิติอย่างได้ขอบพระคุณครับอาจารย์ปิ่นครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆข้อความทุกๆคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรายการมาตลอดชั่วโมงกับไขปมคนในข่าวนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเผลอแป๊บเดียวก็จะหมดเดือน8ของปี2569แล้วนะครับพี่เจเจครับ
1: ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ Good Morning ASEAN ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะทุกเช้าค่ะเวลา6โมงตรงไปจนถึง7โมงครึ่งนะคะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็มาทำหน้าที่นะคะอย่างที่เราได้พบกันทุกวันพุธนะคะพี่ต้นคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ในเวลา 6:40 นาทีวันนี้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณธีระหยางผู้จัดรายการของ Radio Taiwan International เรื่องของ Thai Festival 2026ชวนสัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องไปดูเลยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ GDP ของประเทศไทยโตรั้งท้ายขนาดไหนนะคะแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่

0: ทำให้เศรษฐกิจไทยโตรั้งท้ายเขาเนี่ยต้องมาติดตามกันนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเวลา 7:10 น.ค่ะ
1: ครับผมแล้วเราทำยังไงที่จะให้จะโตได้มากกว่านี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจนั้นมันสำคัญเรื่องของปากท้องเรื่องของเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนนะครับไปเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับพี่เจเจครับวันนี
0: ้
1: พ
0: ี่
1: เจเจจะนำข่าวใดมาทำให้คุณผู้ฟังนั้นตื่นตึงตึงตึง
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่ะค่ะพี่ต้นคะไม่ทราบว่าจะใจตรงกันกับพี่ต้นหรือเปล่านะคะ
1: ใจตรงกันแต่ว่าผมก็เลี่ยงแล้วผมรู้ว่าเดี๋ยวพี่ต้องพาผมหลีกทางให้เอาไว้เสริมดีกว่า
0: คือล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศเลยค่ะว่าจะไม่มีการพูดคุยกับอิหร่านนะคะแล้วก็ไม่มีแผนการที่จะเจรจากันด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่าโดนัลด์ทรัมป์มักจะออกมาพูดอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังเจรจาหลังฉากกันอยู่นะคะส่วนอิหร่านก็บอกว่าโอ้ไม่เคยคิดที่จะเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเลยนะคะล่าสุดค่ะ CNN นะคะเมื่อ45นาทีที่ผ่านมาค่ะรายงานบอกว่า Trump says no talks are taking place as Tehran accuses US of squeezing Iran for concessions ค่ะนะคะก็การออกมาประกาศแบบนี้ของทรัมป์ก็มีขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่อิหร่านกล่าวหาสหรัฐค่ะว่าบีบอิหร่านให้ต้องยอมจำนนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงเมื่อวานนี้เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานข่าวนะคะว่าโอมานกับอิหร่านเนี่ยปิดดีลกันได้แล้วเรื่องที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะฮะซึ่งทรัมป์ก็ออกมาประกาศโดยทันทีเลยว่าจะทิ้งระเบิดถล่มโอมานถ้าหากว่าเข้ามาขั้นกลางหรือว่ากีดขวางแผนการของสหรัฐในการที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดนิวเคลียร์แล้วก็การปิดช่องแคบฮอร์มูซเป็นบทลงโทษหนึ่งนะคะที่สหรัฐทำกับอิหร่านค่ะพี่ต้นคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะไม่คุยกับอิหร่านแล้วอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏว่าทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยค่ะพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เคยสูงมาแล้วในเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะว่าความหวังของบรรดานักลงทุนที่คิดว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะเจรจาหาข้อยุติก็ได้มันเฟดลงไปทุกทีค่ะ
1: ก็เรียกว่าอะไรของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันมีผลพวงนะผมมาเสริมพี่นะพอตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจัดการอะไรตรงที่ช่องแคบฮอร์มูซตรงโอมานอะไรเนี่ยนะครับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียนะครับลำหนึ่งซึ่งมีความจุน้ำมันถึง800,000 บาร์เรลเนี่ยนะครับซึ่งก็โดนทำลายโดยสหรัฐเนี่ยก็เลยต้องไปเกยตื้นอยู่ที่บริเวณโอมานนะครับประเทศโอมานตอนนี้นะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับน้ำมันที่มันอยู่ที่เรือเนี่ยมันค่อยๆไหลออกมานะครับแล้วก็ทำผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไปถึง 2,000 ตารางกิโลเมตรแล้วเรียกว่าชายหาดของโอมานเนี่ยเต็มไปด้วยคราบน้ำมันดิบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกันยังไงแล้วมีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรื่องของทะเลเรื่องของสัตว์อะไรที่อยู่ใต้น้ำแถวๆนั้นเนี่ยก็เสียหายไปหมดเลยที่จะบอกว่าใช่ครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยหลังจากที่การกระทำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่า90 ดอลลาร์ต่อ1 บาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันในอเมริกาเองเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับบางรัฐก็จะราคาแพงกว่านี้แต่เฉลี่ยไปเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่ 4.6 ดอลลาร์ต่อ1แกลลอนเนี่ยนะครับซึ่งก็โอ้โหมากมายมากสารเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็ยังไม่จบนะเรื่องเรือพิฆาตอะไรต่างๆนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ที่ในเซาท์ไชน่าซีเนี่ยตอนนี้นะครับเรือพิฆาตวิทนามวิถีลอยลำอยู่ในทะเลจีนใต้ถึง4วันเลยหลังจากที่เครื่องยนต์ของตัวเองเนี่ยมันดับมันทำงานไม่ได้นะครับเป็นเรือรบขนาด 10,000 ตันนะครับซึ่งก็เรือชนิดนี้ก็คือ USS Benford นะครับขาดทำให้บรรดาลูกเรือเนี่ยก็ขาดอาหารแล้วก็ขาดน้ำห้องน้ำก็ไม่ทำงานนะครับเครื่องปรับอากาศก็ใช้งานไม่ได้ก็เรียกว่าทำให้ morale หรือว่าเรื่องของสภาพจิตใจขวัญกำลังใจเนี่ยมันค่อนข้างจะย่ำแย่รวมทั้งเรื่องของ USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนเรือที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์พูดว่า American Armadaที่เจ๊จำได้ไหมกองเรืออันยิ่งใหญ่

0: ของสหรัฐอเมริกานะครับเรือลำนี้ก็สภาพจิตใจของผู้คนที่อยู่บนเรือก็ย่ำแย่เหมือนกันเพราะว่าอาหารก็น้อยนะครับมาไม่เจออาหารสดก็มาบ้างไม่มาบ้างขนาดยาระงับกลิ่นเต่าเนี่ยก็ยังไม่มีแคนยาสีฟงยาสีฟันห้องน้ำไม่ทำงานนะครับซัวเติมเต็มอะไรโอ้โหวัวแย่ไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ผู้คนบนเรือเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ไม่ดีนะครับแล้วเวลาเขาคุยครอบครัวเขาก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็เวลามีผู้สื่อข่าวของ CNN คุณคริสเตนโฮมนะก็ไปถามบอกว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าจะเลิกยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นะเพราะว่าคุยกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าหรือว่าเขากินเกาหลีเหนือเขาโทรมาขอร้องให้เลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอได้ยินว่าเป็นผู้สื่อข่าวจาก CNN ครับพี่เจเจท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็โจมตีเลย CNN fake news
1: ดูเหมือนกับว่า CNN เนี่ยจะไม่เข้าตาโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสายการเมืองของ CNN นี่ก็มักจะถูกทรัมป์ไล่ต้อนอยู่บ่อยๆนะคะ
0: ก็ไม่รู้ยังไงนะท่านโดนัลด์ทรัมป์แต่เมื่อวานนี้ครับพี่เจครับคุณผู้ฟังครับเป็นวันที่ทางจีนเนี่ยเขามีพิธีนะครับศพอย่างเป็นทางการของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับนั่นก็คือท่านชื่อ
1: จ
0: ูหลงจีนะครับซึ่งก็เสียชีวิตเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับด้วยวัย97ปีท่านเป็นคนที่เรียกว่าโอ้โหมีประวัติอันโชคโชนนะครับเข้าร่วมกับคณะกับพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปีแรกที่ชนะสงครามกับเชียงไคเชกนะครับ1949แล้วก็เป็นคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์นะจบสายเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็เข้าไปก็จะมีนโยบายความคิดอะไรต่างๆที่บางอย่างก็ไม่เห็นด้วยกับท่านเหมาเจ๋อตุงก็เรียกว่าโดนออกโดนขับจากพรรคคอมมิวนิสต์ตั้ง 2-3 ครั้งนะครับโดนลงโทษไปอยู่ที่นี่แต่จนกระทั่งหลังจากที่เหมาเจ๋อตุงท่านเสียชีวิตไปนะครับเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นสู่อำนาจท่านก็เลยโดนถูกกลับเรียกตัวมาทำงานให้กับรัฐบาลจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผงาดขึ้นมาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีได้นะครับท่านสีเจิ้นผิงเมื่อวานนี้ก็ได้มีสปีชเกี่ยวกับตัวของท่านจีหลงจูเนี่ยนะครับถึง40นาทีเลยทีเดียวคือยกย่องความต่อสู้กำลังใจแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทำวางรากฐานไว้ให้กับการเดินหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ของจีนนะครับแล้วท่านสีเจิ้นผิงก็เลยถือโอกาสนี้นะครับตอกย้ำว่าพอท่านจีหลงจูเนี่ยเป็นนายกที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดนะครับแล้วก็เรียกว่าจริงจังอ่ะเวลามาตรการไหนที่ มันจะต้องทำก็ต้องทำให้สำเร็จท่านก็เลยย้อนกลับมาบอกว่าอันเนี้ยเราก็จะต้องทำให้สำเร็จเหมือนกันอะไรบางอย่างที่จะเป็นนโยบายจากรัฐบาลจีนดูแล้วแบบบางครั้งมันดูแบบโอ้โหมันเข้มงวดอ่ะมันตึงอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องทำนะเพื่อความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของทั้งจีนและการพัฒนาของจีนจะช่วยนะครับพัฒนาทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรแล้วก็โลกใบนี้เพื่อให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าเจริญไปด้วยกันเราต้องช่วยกันแข่งขันไปในทางที่ดีนะครับคือและจีนก็จะแชร์เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพื่อให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเรานั้นได้สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาต่อแล้วก็ถ่ายมาหาเราก็จะช่วยกันพัฒนาไปทำให้ความเจริญนั้นมันสู่มนุษยชาติอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะและเมื่อพี่ต้นพูดถึงประเทศจีนนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับจีนมาต่อด้วยกันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศนะคะหรือว่าบุคคลสำคัญอย่างจูหลงจีของจีนนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมันก็เป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกันกับการปิดช่องทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งแล้วก็เป็นสำนักข่าวชั้นนำด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เดอะการ์เดียนนะฮะหรือ Financial Express นะฮะเขาก็วิเคราะห์กันค่ะแล้วก็ยังได้พูดถึงการเปิดเส้นทางการขนส่งและเส้นทางการค้าสายใหม่ของจีนเรียกง่ายๆว่าจีนไม่ง้อไม่รอฮอร์มูซแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้เริ่มเส้นทางการค้าสายใหม่ที่เรียกกันว่า Ice Silk Road นะฮะก็คือเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะการที่จีนเนี่ยค่ะขยับตัวไปเปิดใช้งานเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกหรือว่าเส้นทางสายใหม่น้ำแข็งเนี่ยในบริเวณที่เชื่อมต่อกันนะคะระหว่างอาร์กติกกับยุโรปนะฮะอาร์กติกจีนยุโรปเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางในการขนส่งหรือว่าช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางเท่านั้นค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ

0: าจากหลายสำนักข่าวเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลกค่ะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะบริษัทซีเลเจนของจีนค่ะเริ่มให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบประจำรายสัปดาห์นะคะผ่านเส้นทางทะเลเหนือของรัสเซียเชื่อมระหว่างท่าเรือหนิงโปโจชานสู่ท่าเรือเฟลิกซ์โตของอังกฤษค่ะทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงแค่18-20วันเท่านั้นถ้าหากว่าจะเทียบกับเส้นทางคลองสุเอซที่ต้องใช้เวลานานถึงกว่า40วันเพราะว่าตอนนี้ในช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในแง่ของการลำเลียงน้ำมันเนี่ยถูกปิดไปทะเลแดงก็ถูกปิดโดยกลุ่มกบฏฮูธีซึ่งอยู่ข้างเดียวกับอิหร่านหลายบริษัทก็เลยต้องหันไปพึ่งคลองสุเอซแทนซึ่งมันกินระยะเวลาแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางนานกว่าเพราะว่าเส้นทางมันต้องอ้อมต้องอะไรใช่ไหมฮะทีนี้ The Wall Street Journal ค่ะเขาก็ได้พูดถึงเหตุผลสำคัญนะคะว่าเพราะอะไรเส้นทางสายนี้ที่จีนเปิดตัวขึ้นมาใหม่เนี่ยถึงได้สำคัญในสายตาชาติตะวันตกนะฮะทั้ง Wall Street Journal กับ Reuters นะคะบอกว่าวิกฤตในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความไม่สงบในทะเลแดงและคลองสุเอซทำให้บริษัทขนส่งต่างๆต้องประสบกับปัญหาความล่าช้าค่ะพอล่าช้าปุ๊บต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกต้นทุนที่ก็สูงขึ้นอีกนะคะจากการเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปเพราะฉะนั้นแล้วเส้นทางสายไหมน้ำแข็งนี้ก็เลยกลายเป็นทางออกค่ะที่จะช่วยให้จีนเนี่ยเลี่ยงภาวะที่เรียกว่าเป็นคอขวดทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกได้นอกจากนี้แล้วค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นของอาร์กติกเนี่ยกลายเป็นข้อได้เปรียบซะอีกสิสำหรับการขนส่งสินค้ายุคใหม่ของจีนค่ะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อนอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาสำนักข่าวต่างๆเขาบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเส้นทางสายไหมหรือว่าเส้นทางสายไหมน้ำแข็งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นการพลิกโฉมในระยะสั้นๆหรือว่าจะสามารถแทนที่คลองสุเอซได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำรองเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังอย่างมากซึ่งนี่ก็จะช่วยให้จีนเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่ะในการขนส่งสินค้าไปตลาดยุโรปแล้วก็รับมือกับความไม่แน่นอนทางการเมืองทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นได้ว่าจีนปรับตัวเร็วมากนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ใช่ครับเพราะเขาก็ร่วมมือกันไงเพราะว่าท่านปูตินกับท่านสีจิ้นผิงนี้เขาก็เป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วก็คือทางรัสเซียเนี่ยเขามีคือไปขึ้นไปล่องเรือทางด้านก้นโลกเหนืออย่างที่เจเรียนให้คุณผู้ฟังทราบเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรืออะไรก็จะผ่านเข้าไปได้มันจะต้องมีเรือนำร่องที่เป็นเรือที่แบบทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันแตกออกแล้วก็เรือจะสามารถผ่านไปได้ซึ่งทางรัสเซียเนี่ยเขาก็มีบริษัทโรสทอมนะครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานปรมาณูของรัสเซียแล้วก็เป็นผู้ที่ผลิตเรือแบบนี้ซึ่งทำคือรัสเซียมีประเทศเดียวที่ทำได้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็น่านน้ำที่ขึ้นไปเนี่ยมันก็อยู่ในน่านน้ำของรัสเซียก็ทางรัสเซียเขาร่วมมือกับจีนเนี่ยที่พี่จะบอกนี่แหละเขาก็มีเรือของโรสทอมเนี่ยแบบแหวกน้ำแข็งให้แล้วก็ทำให้เรือเนี่ยตามเป็นขบวนไปคือแหวกไปแล้วเนี่ยขากลับมาก็ต้องแหวกอีกนะครับเพราะมันเย็นครับน้ำแข็งมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็เป็นความก้าวหน้าของทั้งคู่เลยแต่ว่าสิ่งที่กำลังไม่ก้าวหน้าอยู่ในรัสเซียตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของพายุทอร์นาโดครับพี่เจเจพายุทอร์นาโดก็คือพายุแบบงวงช้างอ่ะที่เรานึกตามปกติเราจะเห็นแต่ว่ามีแต่ในอเมริกาใช่ไหมครับจะแถบทางตอนกลางของทวีปแบบพวกแคนซัสอะไรต่างๆนะที่เราจะได้ดูจากหนังเรื่อง Wizard of Oz อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคราวนี้พายุทอร์นาโดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองนิจีโนฟกอรอดนะครับทางตะวันตกของรัสเซียนะครับเขาบอกพายุเนี่ยนอกจากว่าจะพาบ้านเรือนนะครับพอหมุนปั๊บเนี่ยมันเอาขึ้นไปเลยนะพี่เจเจหลังคงหลังคาบ้านรถเป็นคันๆเนี่ยเอาขึ้นไปบนฟ้าหมดเลยนะครับก็ทำให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหายแล้วก็ยังทำให้น้ำตกไอ้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมอีกด้วยนะครับก็บอกว่าหลังจากที่พายุผ่านไปเนี่ยนะครับก็เขาบอกบ้านเมืองเนี่ยถนนหนทางเลยมันเหมือนแบบโดนอะไรขวาดแบบเละตุ้มเปะเหมือนคนที่แบบว่ามาอาละวาดตีไปตีมาแล้วมันก็เละหมดเลยนะครับบ้านเมืองผู้คนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย่ำแย่เลยนะครับอุณหภูมิก็ลดลงเหลือ8องศาเซลเซียสนะครับต่ำกว่าค่าปกติของเมืองนี้ในกลางเดือนสิงหาคมซึ่งตามปกติแล้วจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสก็ทำให้ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บแล้ว

0: 6รายนะครับมีความเสียหายทำลายป่าไม้ไปมากกว่า700เอเคอร์แล้วเรื่องแบบเดียวกันมันก็เกิดที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันครับเรื่องของฝนพายุน้ำท่วมเลยเนี่ยตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็โดนพายุหนักเลยนะครับไปทั่วเลยนะครับทั่วทั้งทั่วเกาะหลักๆของฟิลิปปินส์อย่างเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่มีเมืองหลวงอยู่ด้วยนะครับทางการของฟิลิปปินส์ก็กำลังเร่งระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันอย่างโกลาหลเลยครับพี่เจเจ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมอนิ่งอาเซียนในช่วงหน้านะครับมีเรื่องของสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังให้ได้อิจฉากันอีกครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวขอให้พี่เจเจหายเร็วๆนะคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ครับพากันไปตามที่สัญญานะครับไปดูที่มาเลเซียครับกับสิงคโปร์เขามีโครงการนะครับ RTS Link ก็คือเป็นรถไฟเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างมาเลเซียนะครับที่มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเขามีชายแดนที่ติดกันเพียงแค่ข้ามน้ำข้ามสะพานไปปั๊บก็ไปถึงอีกหนึ่งประเทศหนึ่งแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับที่เป็นคนมาเลเซียก็สามารถเข้าไปทำงานในอินโดนีเซียแต่ที่ไม่ใช่ครับคนมาเลเซียไปทำงานในสิงคโปร์แต่ที่จะต้องไปอยู่ในสิงคโปร์เนี่ยซึ่งค่าของที่ค่าเช่าอะไรต่างๆเนี่ยมันแพงนะครับบางทีก็คนสิงคโปร์เองอ่ะเขาก็ไม่อยู่ในสิงคโปร์แต่ว่าเข้ามาอยู่ในมาเลเซียนะครับเพราะอะไรอย่างหลายๆอย่างมันถูกกว่าแต่ว่าทำงานในสิงคโปร์ก็อาศัยนะครับการเดินทางข้ามพรมแดนนี้ตามปกติแล้วก็จะต้องขับรถแต่คราวนี้เขาได้ทำทั้ง2ประเทศเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันทำนะครับเป็นเรลลิงก์นะครับเป็นรถไฟ RTS นะครับเป็นเรียกโครงการจะโฮบารูสิงคโปร์ Rapid Transit System นะครับสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเทสกันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแถลงออกมานะครับจากผู้นำจากผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการสร้างรถไฟความเร็วตรงนี้นะครับบอกว่าเรากำลังทำเสร็จแล้วนะแล้วก็เป็นสถานีที่สถานีบุกิจชากาที่ในรัฐโยโฮวารูเนี่ยแล้วก็สถานีบูทแลนด์เหนือของสิงคโปร์เนี่ยได้เชื่อมต่อกับRTS Link เนี่ยยาว4กิโลเมตรนะครับจะช่วยผู้โดยสารเนี่ยเดินทางข้ามประเทศระหว่าง2สถานีนี้ได้แล้วก็มาต่อกับMRT ของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเส้นทางสายนี้เนี่ยจะมีผู้ใช้งานเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 40,000 คนเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการทดลองระบบนะครับซึ่งก็จะทดลองกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดให้ใช้ในวันที่31มกราคมปีหน้าครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาจากสิงคโปร์ที่ฟังแล้วก็ตาร้อนนะก็คือสิงคโปร์กำลังมีกฎหมายใหม่ออกมานะครับว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผู้ที่มาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของตัวเองไม่รู้ว่าพี่เจอไหมครับผมเนี่ยจะเจอทั้งในบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมีที่ออกมาโฆษณาบอกว่าซื้อแว่นนี้เลยนะถ้าคุณจะสายตายาวสายตาสั้นใส่เลยมันปรับเองอัตโนมัติมันเป็นไปได้หรอมันเป็นไปได้เหรอ
1: นั่นน่ะสิจะแว่นอัจฉริยะเหรอคะนี่ยังไง
0: ใช่ครับผมแว่นอัจฉริยะแล้วก็มีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบมันเหนือจริงเกินจริงซื้ออันนี้เลยแบบต่อไปคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินค่า Wi-Fi ให้กับบริษัทนู้นบริษัทนี้แล้วใช้อันนี้แบบมีสัญญาณจากดาวเทียมทั่วโลกราคาเพียงเท่านี้เท่านี้ซึ่งทางสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้โฆษณาอะไรแบบเนี้ยที่มาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยคุณต้องตรวจสอบด้วยมันมีลิงก์ไปสู่การหลอกลวงอะไรหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดไปหลอกลวงลูกค้าผู้คนที่ใช้แพลตฟอร์มของคุณแล้วไปซื้อของเหล่านี้ตามคำโฆษณาที่อยู่ในการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Facebook Instagram และ TikTok คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตามพระราชบัญญัติความเสียหายทางอาญาออนไลน์แล้วก็เขาบอกว่าต่อไปนะคุณจะต้องจ่ายค่าปรับถ้าเกิดไม่จัดการดูแลเรื่องนี้ถึงค่าปรับเนี่ย$1,000,000ต่อการทำผิด1ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดมีการสั่งลงไปแล้วว่าผิดคุณต้องจัดการแก้ไขแล้วไม่แก้ไขก็จะโดนปรับอีกวันละ$100,000ต่อวันถ้าไม่ทำตามนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ย

0: มันการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยนะครับทั้งในผมว่าทุกประเทศแหละแล้วก็กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่31เหมือนกัน31มกราคม2521ทุกแพลตฟอร์มจะต้องตอบตามนี้นะครับรวมทั้ง WhatsApp Telegram WeChat Apple iMessage Apple FaceTime Google Message และ Google Meet ด้วยครับ
1: พี่ต้นคะคุณฟังคะตอนนี้คุณธีระหยางค่ะผู้จัดรายการของ RTI นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าประเด็นไทยเฟสติวัล2026นะฮะชวนสัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติที่ไต้หวันน่าสนใจอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะ Good Morning Bull สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์จ่ออันครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์สวัสดีครับคุณฟังทุกท่าน
1: วันนี้เสียงคุณทีไรอย่างแบบว่าดูสดใสมากเลยนะคะ
2: อ๋อขอบคุณครับ
1: อากาศที่นั่นเป็นยังไง
2: ดีครับร้อนจัดตับแตกครับแล้ว
0: เอาเหรอโ
2: อ้ตอนนี้เป็นซัมเมอร์ครับเข้าเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนแล้วฮะเดือนผีประตูผีเปิดเรียบร้อย
1: แล้วโดยปกติ
0: มีฮาโลวีนไหมครับ
2: มันจะมีไฮไลท์ตอนช่วงวันศาสตร์จีนนะฮะก่อนวันศาสตร์จีนที่จะเป็นวันเขาเรียกว่าภาษาจีนคือจงเหวียนแต่คนไทยเรียกเป็นศาสตร์วันศาสตร์จีนนะครับก็ที่เป็นวันที่จะเดินทะเลไม่ใช่ไหว้ใหญ่ฮะไหว้ใหญ
1: ่
2: นะครับโดยจะมีไฮไลท์อยู่ที่เมืองจีหลงที่จะจัดใหญ่แบบเมืองไหว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไหว้กันคืนวันที่14ของตามปฏิทินจีนนะฮะแล้วก็คือคืนก่อนวันศาสตร์จีนนั่นนะฮะปีนี้จะตรงกับวันที่26ตอนคืนใครมาไต้หวันช่วงนี้ก็ไปดูได้ครับเป็นการปิดเมืองไหว้ใหญ
1: ่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณธีรักษ์คะแล้วเรื่องไทยเฟสติวัล2026เป็นยังไงคะเริ่มจัดแล้วหรือยังคะ
2: ปีนี้หน่วยงานไทยจัดงานในไต้หวันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอลังมากนะครับเยอะทีเดียวแต่อย่างไทยเฟสเนี่ยจริงๆทางสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยนะฮะซึ่งจริงๆก็คือสถานทูตไทยแต่ไม่ได้ใช้ชื่อเป็นสถานทูตนะฮะก็ได้มีการ
0: จัด
2: เ
0: ซสช
2: ันไปแล้วรอบแรกไม่ใช่เป็นกองสุนด้วยครับเขาใช้ชื่อเป็นสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นน่าจะเป็นที่เดียวในโลก
1: ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นี่ก็คือเพื่อที่จะดึงคนไต้หวันมาเที่ยวไทยหรือเปล่าคะ
2: ก็จะโปรโมทประเทศไทยนั่นแหละครับแล้วก็โปรโมทสินค้าไทยโปรโมทวัฒนธรรมไทยโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไทยอะไรเงี้ยฮะก็ถือเป็นเหมือนงานไทยเฟสติวัลนะซึ่งรอบไทยเตเนี่ยจัดไปแล้ววันช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาของทุกปีนะฮะก็จะมีการจัดในไทยเตซึ่งก็จะเป็นงานที่จัดเป็นประจำนะครับทุกเสาร์อาทิตย
1: ์
2: สุดท้ายฮะของเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับปีนี้มีพิเศษครับแหมท่านทูตณรงค์นะฮะบุญเสถียรวงศ์ท่านผู้จริงตำแหน่งจริงๆคือผู้ในการใหญ่นะฮะแต่ว่าจริงก็คือท่านทูตนะครับก็ได้ไปพบกับผู้ว่าเมืองไถจงท่านหลู่ซิ่วเย็นเราก็ได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็เลยมีนโยบายอยากจะไปจัดไทยเฟสที่เมืองอื่นบ้างเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะปีนี้ก็เลยมีที่ไถจงนะฮะจะจัดวันที่29-30สิงหาคมครับช่วงปลายเดือนนะฮะก็โคกับห้างไฟสเทิร์นครับที่เมืองไถจง
1: ค่ะ
2: ครับข้างในก็จะมีทั้งบูธของอาหารไทยนะฮะบูธของผู้นำเข้าสินค้าไทยในไต้หวันนะฮะแล้วก็บูธของพวกร้านอาหารไทยต่างๆนะฮะมาออกบูธรวมประมาณ30บูธครับ
1: ค่ะ
2: นะครับก็คือตั้งอยู่ในห้างฮะ
0: นั่นแหละเขามีการแสดงจากประเทศไทยอะไรแบบนี้ไหมครับ
2: อ๋อจะเป็นการแสดงแบบที่เป็นทีมงานที่เป็นศิลปินนักแสดง BL GL จากเมืองไทยมาแข่งเวทีครับ
0: BL GL คือ LGBTQ อะไรอย่างนี้ป่ะครับ
2: คุณเซน
0: อ๋อคุณเซน
2: มีมาหลายคนเลยครับเพราะว่าในส่วนของไต้หวันเนี่ยครับเป็นนักแสดงจากพวกกลุ่ม BLGL มีคุณเซนมีพวกแทนคลายอาร์มี
1: ่ BLGL เนี่ยนะคะกำลังดังมาก

0: มากไม่ดังเฉพาะแต่ในไต้หวันเท่านั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าเนาะที่ดังไปทั่วโลกเพราะว่า BLGL เนี่ยย่อมาจาก Boy Love Girl Love
1: ก็คืออ๋อก็คือ LGBT
2: สายวายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่เป็นสายวายค่ะและขออนุญาตเล่านิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังเรียนในหลักสูตร

0: ลูกาภิวัตรเนี่ยค่ะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะฮะจากเครือข่ายศิลปินนะฮะของค่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกระแส BLGL ของไทยเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยและเชื่อไหมคะว่าตลาดไหนที่มีคนดู BLGL ของไทยมากที่สุดให้ไทย
1: จีนไต้หวันนี่แหละครับ
0: พี่ต้นตอบว่าจีนใช่ไหมคะคุณธีระตอบว่าไต้หวันใช่ไหมคะแต่จากการสำรวจสถิติแล้วนะคะประเทศที่ติด BLGL ของเราอย่างงอมแงมคือประเทศอินเดียประเทศอินเดียแต่ก็เป็นการดูแบบผู้ที่มาเป็นวิทยากรนะฮะเล่าให้ฟังว่าเป็นการดูแบบมุดดูฮะก็คือยังดูแบบเปิดเผยไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อแอบดู
0: ใช่ยังต้องแอบดูอยู่อินเดียเป็นอันดับ1บราซิลเป็นอันดับ2ค่ะแล้วก็จีนเป็นอันดับ3
1: จีน
0: ใช
1: ่มีพวกซาอุดีอาระเบียตอนออกกลางอะไรที่ติด
0: ยังไม
1: ่โหกับเขาไหม
0: ยังไม่เห็นในสถิตินั้นนะคะทีนี้กลับมาเรื่องที่ไต้หวันค่ะคุณธีระค่ะคือกระแส BLGL ในไต้หวันเป็นยังไงบ้างเขากรี๊ดคู่จิ้นยังไงคะ
1: ก็มีมาจัดแฟนมีตกันประจำนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับก็เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะฮะรับนักร้องไทยก็มาจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตที่นี่เหมือนกันอย่างที่บ้านเรานี้ไต้หวันเพิ่งไปใช่ไหมฮะไอเอฟโฟสามในเอฟโฟ
0: ค
1: ่ะแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็คือรับเอฟโฟไปที่นี่ก็รับ VLGL มา
0: อ
1: ย่างพวกรุ่นดังๆก็จะมีทั้งพีพีวิลกินใช่ไหมฮ
0: ะ
1: หรือว่าหลิงออมเนี่ยฮะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ดังนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่นะฮะส่วนแล้วก็มีขายของทัพพีอย่างเงี้ยฮะทั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักงานพาณิชย์ไทยในไต้หวันนะฮะหรือชื่อทางการที่สำนักงานค้าในต่างประเทศนะกลุ่มบริลาส่วนที่สองนะฮะก็เพิ่งจะจัดคณะBLGL เนี่ยฮะมาเปิดตลาดในไต้หวันครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตให้เหล่าแฟนๆ FC เนี่ยได้เข้ามาชมนะฮะรวมถึงให้ผู้ประกอบการไต้หวันเนี่ยผู้นำเข้าเนี่ยได้รู้จักกันนะฮะทั้งสองฝ่ายนะครับกับไทยนะฮะมีการจัดพิเศษแมทชิ่งก็เห็นว่าได้ผลดีมากนะครับผลตอบรับดีครับในก็คราวๆของพวกเราศิลปินไทยที่มาหรือว่างานไทยเนี่ยก็ได้กลายเป็นข่าวฮอตข่าวหนึ่งนะฮะในช่วงนั้นนะครับซึ่งระยะหลังวันนี้ก็กลุ่ม BLGL เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความสนใจจากไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆฮะ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็จะโดยเฉพาะในส่วนของเอเชียตะวันออกนะฮะทั้งไทยทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงจีนครับแต่จีนก็ต้องมุดดูเหมือนกันนะฮะ
0: แล้วก็แฟนมีตกันไม่ได้ด้วยนะคะในจีนเขาก็ต้องไปมีตกันในต่างประเทศและไทยของเราก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญล่ะค่ะ
1: จัดได้ครับจีนได้ข่าวจากผู้ประกอบการที่ไปคุยเขาบอกว่าไม่ไปเป็นคู่ไปเดี่ยวเขาจะไม่ว่าอะไรไปเป็นคู่มันจะมีเบนฟิตต้องทำอะไรให้แฟนๆเห็นอะไรเงี้ยทางตลาดจีนยังไม่เปิดขนาดนั้นนะฮะ
2: ต้องมุดจับป่ะฮะต้องมุดจับแล้วป่ะแอบจัดอะไรอย่างงี้ป่ะฮะห้ามเปิดเผย
1: ไม่นะครับเปิดเผยครับจัดเปิดเผยนะฮะแต่ว่าไปได้แค่คนเดียวฮะไปเป็นทีม
0: ไปคู่ไม่ได้ไปแบบให้คนแบบจิ้นกันเงี้ยไม่ได้ใช่
1: ไ
0: หมคะ
1: ไม่ได้เพราะหนึ่งในกิจกรรมช่วงหลักของแฟนมีตจะมีเบนฟิตที่คู่จิ้นจะทำอะไรกันอะไรเงี้ย
0: ใช้คำว่าทำอะไรกันนี่แบบว่าชวนจินตนาการอาจจะกอดกันอาจจะจุ๊บแก้มกันอะไรอย่างเงี้ย
1: อะไรเงี้ยฮะนั่นแหละก็นิดหน่อยๆประมาณนั้นครับทำให้เราแฟนๆเขาได้คลิกคลาสกัน
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วค่ะคุณธีราคะงานไทยเฟสติวัลมีอะไรที่ไปโชว์บ้างที่เขาแบบเป็นหลักๆเลยว่าอันเนี้ยเจ๋งสุดแล้วอะค่ะ
1: จริงๆก็คืออาหารไทยเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นหนึ่งในธงหลักของงานแล้วก็งานไทยเฟสปีนี้ที่ทั้งที่ไทเปแล้วก็รอบไทจงนี้ก็จะมีกลุ่ม นักออกแบบนะครับเอาสินค้ามานะฮะที่เข้าโครงการ Creative House

0: สของทาง CA นะครับซึ่งก็จะมีจัดคณะมาเหมือนกันมา10แบรนด์แล้วก็มามีผู้นำเข้าไต้หวันที่เป็นผู้นำเข้าในส่วนของสินค้าออกแบบนะฮะก็มาร่วมกันนะฮะทั้งหมดเนี่ย30บูธนะฮะแล้วก็26แบรนด์แต่จริงๆก่อนจะถึงไทยเคสที่เกาสงนะฮะก็จะมีงานใหญ่นะของสำนักงานพาณิชย์ไทยในไต้หวันเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ก็คืองานที่ชื่อว่า Let's Chill Thai Select Experience จะจัดขึ้นที่เมืองเกาสงครับหนึ่งเมืองใหญ่ทางใต้ของไต้หวันครับ
1: ค่ะ
0: ฮะอันนี้จัดร่วมกับเกาสงมิวสิกเซ็นเตอร์นะฮะก็จะมีการเชิญวงดนตรีไทยนะฮะมาร่วมแสดงมาขึ้นเวทีแล้วก็จะมีศิลปินไทยนะฮะก็เป็นแนว BL นะฮะมาขึ้นเวทีเหมือนกันนะฮะอย่างของวงไทยที่มาก็จะเป็นคลิกแซนเบรดนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม BL เนี่ยก็จะนำทับโดยยูมูดนะครับซึ่งก็ดังในไต้หวันมากเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีMagic Move นะฮะแล้วก็มีกลุ่มนักแสดงจากTest of Thai นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่จะมาขึ้นเวทีแล้วก็ในงานก็จะมีการจัดสาธิตอาหารไทยนะฮะโดยกลุ่มดารา VL เนี่ยก็จะมาร่วมกับขึ้นไปสาธิตอาหารร่วมกับเชฟจากร้านไทยซีเล็กในไต้หวันฮะงานที่เป็นงานของร้านไทยซีเล็ก
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็จะต้องมีกลุ่ม BL เข้าไปแบบว่าแทรกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นถือเป็นสีสันนะฮะที่ช่วงนี้ทั้งทางฝั่งพวกการไทยเองฮะตัวต้นสังกัดเองเขาก็อยากจะโปรโมทนะฮะยิ่งสองงานนี้จัดในต่างเมืองด้วยฮะก็จะเปิดโอกาสให้ FC ที่อยู่ไม่ได้อยู่ในไทเปฮะได้มีโอกาสสัมผัสกับเหล่าศิลปินได้ง่ายขึ้นฮะไม่ต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงมาไทเป อย่างไทเปถ้าจะมาไทเปเนี่ยเที่ยวนึงก็ 1,500 ไปกลับก็ 3,000 แล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้เหล่า FC ไปเจอกับศิลปินได้ง่ายฮะสำหรับแฟนๆที่อยู่ทางใต
2: ้ดูแล้วแต่ละงานเนี่ยมันต้องใช้ทุนทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่คนไต้หวันจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ข่าวว่าทางการของไต้หวันเขาจะแจกเงินให้กับประชาชนด้วยเหรอครับคุณธีระ
0: อ๋อก็เป็นปีที่สองแล้วครับเพราะว่าเป็นครั้งที่สองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเขาเก็บภาษีได้เกินเป้าครับนะฮะ
1: ใจดีจังเลยอ่ะนั่นหมายความว่าคนไต้หวันทุกคนที่มีรายได้นี่เขาจ่ายภาษีครบใช่ไหมคะ
0: ก็พูดคนทำงานเขาหนีไม่พ้นอยู่แหละครับเพราะว่ายังไงก็ต้องรายได้ก็ต้องรายงานแต่ในส่วนของพวกร้านค้าเนี่ยเขามีหวยเบสเนี่ยก็เลยทำให้เก็บภาษีได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแล้วยิ่งช่วงนี้ครับเศรษฐกิจดีครับโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยก็เหมือนกับดีมากครับส่งออกได้ดีขึ้นและด้วยความที่ไต้หวันเนี่ยเขาเหมือนกับอยู่ในซัพพลายเชนของทั้งเลสและนอนเลส
1: ค่ะ
0: คือที่มีทั้งซัพพลายเชนที่มีเป็นของฝรั่งกับที่มีจีน
1: อ๋อ
0: ก็เลยทำให้
1: เรทนี่หมายถึงจีนเหรอ
0: ได้ดีครับว่าไงนะฮะ
1: ที่บอกว่าเรทกับนอนเรทเนี่ยค่ะเรทสื่อถึง
0: เรทคือจีนนอนเลสก็คือที่ไม่มีจีนเพราะตอนนี้ซัพพลายเชนทั่วโลกจะแบ่งเป็น2ค่ายใหญ่
1: คร
0: ับอย่างงานไต้หวันก็เตรียมจะจัดงานใหญ่งานหนึ่งอย่างเซมิคอนไต้หวันนะฮะวันที่2ถึง4กันยายนนะครับก็คือกลายเป็นงานใหญ่ประจำปีของไต้หวันไปแล้วฮ
1: ะ
0: พอธุรกิจนี้เนี่ยก็เนี่ยครับมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินเข้าไต้หวันให้ไต้หวันเยอะมากฮะเอาเงินจากต่างประเทศให้กับไต้หวันเยอะมากซึ่งก็เลยนั่นแหละครับเศรษฐกิจดีตลาดหุ้นคึกคักมากครับเขาตอนนี้ดัชนีอยู่ที่4,500หรือประมาณนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะมากซึ่งแน่นอนฮะรัฐบาลก็เลยเก็บภาษีได้แต่ไม่เต็มหน่วยนะฮะเขาก็เลยมีการเหมือนกับจะคืนกำไรให้กับประชาชน
1: ผู้พำนักอย่างคุณธีระได้รับไหมคะ
0: ให้หมดเลยครับสำหรับคนที่มาทำงานนะฮะแล้วก็ได้ใบ PR หมายถึงว่าได้เป็นคนในเรสซิเดนต์นะฮะ

0: คะแสดงความยินดีด้วย
1: ได้คนละเท่าไหร่ครับใครคนละเท่าไหร่ครับคุณสุธิระ
2: แต่จ่ายคนละหมื่นครับ
0: หมื่นบาท
2: ไม่ต้องไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรด้วยนะครับทุกอย่างจะพอเสร็จเขาแพลนว่าจะแจกต้นปีหน้า
0: ค
2: ือถึงเวลาคุณแค่เอาบัตร ATM ของคุณเนี่ยฮะไปกดในตามตู้ ATM
3: ครับ
2: หรือว่าเขียนกรอกข้อมูลบัญชีออนไลน
0: ์
2: ช่วงในช่วงที่เขาประกาศนะฮะ
1: เงินก็
2: จะเข้า
1: เงินก็จะลอยเข้ากระเป๋าคุณโดยอัตโนมัติ
0: และเขามีกำหนดกฎเกณฑ์นะคะคุณธีระคะว่าพอได้เงินไปแล้วเนี่ยนะจะต้องไปใช้จ่ายในร้านค้าที่อยู่ใกล้กับรัศมีของคุณเท่านู้นเท่านี้กิโลเมตร
2: ไม่มีครับใช้ได้หมดทุกอย่างครับคุณไปซื้อตั๋วเครื่องบิน
1: ไม่มีเงื่อนไข
2: จะได้ไม่ว่าครับ
0: โอ้ดีใจด้วย
2: ช่วงที่เขาแจกเงินนะฮะไอ้วันที่เขาก็จะมีพวกผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะออกโปรโมชั่นเงินสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเพื่อที่จะดึงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะมีว่าจ่ายมือนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ได้สมทบให้เท่ากับว่าคุณได้ซื้อของมูลค่าประมาณ 20,000
0: อ๋ออันนี้คือแคมเปญ
2: อันนี้ทำไมที่ผู้ประกอบการเขาออกมาเพื่อดึงดูดเงินครับ
0: โอ้เหรอคะแล้วก็จ่ายให้จริงใช่ไหมคะคุณธีระที่บอกว่าฉันจะเพิ่มให้คุณ10,000เท่ากับว่าคุณสามารถซื้อได้20,000มูลค่า20,000
2: แต่มันก็จะมีทริคของพวกมาร์เก็ตติ้งฮะ
0: จะต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้
2: ม
0: ัน
2: คงไม่ได้เป็นมูลค่าที่เพิ่มมาแบบไปๆอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคุณไปซื้อใช่ไหมฮะ10,000เนี่ยเขาจะคืนมาให้1สมมุตินะครับอันนี้เท่าที่เคยเจอคืนคูปองมาให้1,000สิบใบแต่คุณจะต้องเวลาคุณไปใช้ใหม่อีกทีคุณจะต้องซื้อครบ10,000เหมือนกันหรือคุณต้องซื้อครบ2,000แล้วใช้ได้ทีละใบอะไรเงี้ยทุก10,000ใช้ได้หนึ่งที่มันเป็นทริคทางมาร์เก็ตติ้งแต่เขาก็บอก
0: กลยุทธ์การตลาด
2: ตลาดครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคุณธีระค่ะที่รัฐบาลไต้หวันแจกเงินให้ประชาชนทุกคน
2: ไม่ใช่ครับเขาทำมานานแล้วครับตั้งแต่ตอนโควิดเลยครับที่ตอนนั้นแจกคูปองเงินสดอันนั้นอาจจะเป็นในส่วนของการให้เท่าไหร่แล้วก็คุณต้องไปใช้เพิ่มเท่าไหร
0: ่ค่ะ
2: ครับผมจำได้ว่าครั้งแรกสุดที่ได้นี่คือได้เป็นคูปองเงินสดมา 6,000 ใช้เหมือนเงินสดเลยแล้วก็มีครั้งหนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาปีต่อเนื่องเขาทำมาคือใช้ให้ 3,000 แต่แล้วคุณจะต้องใช้เพิ่ม 3,000 แล้วคุณจะใช้ได้เงิน 6,000 โอ้ยตอนนั้นช่วงพวกมือถือเขาโปรโมชั่นกันเทียบเลยครับคนเปลี่ยนมือถือกันเต็มเลย
0: ถ้าพูดโดยรวมๆค่ะคุณธีระคะอยากทราบเชื่อว่าพี่ต้นก็คงอยากทราบเหมือนกันว่าคุณภาพชีวิตของคนที่ไต้หวันเป็นยังไงคะ
2: ก็ดีสะดวกโอเคแหละครับดีครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีมากการแพทย์ไต้หวันน่าจะทราบแล้วนะฮะว่าติดอันดับโลกเลยครับว่ามีโครงการประกันสุขภาพดีมากครอบคลุมแล้วก็ไม่ซับซ้อนฮะโรงพยาบาลก็คือจะเป็นคนยื่นเองแล้วก็ทุกคนไปแต่ว่ามันมีต้นทุนฮะมันไม่ฟรีแบบ 100% เหมือนแบบของเราเพราะว่าคุณจะต้องเสียค่ารีจิสนะฮะต่อครั้งที่ไปถ้าคุณไปตามคลินิกเนี่ยก็จะเสียประมาณ200-250หรืออะไรเงี้ยฮะตามแต่ละคลินิกเขากำหนดเองนะฮะแล้วก็ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะอาจจะเสีย600หรืออะไรเงี้ยฮะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะทางรัฐบาลมันก็คือไอ้กองทุนเนี่ยเขาก็จะมาสปอร์ตค่าใช้จ่าย
0: ค
2: ่ะหรือผมไปหาหมอร้านหมอฟันปกติจะเก็บถูกฮะส่วนใหญ่ก็จะ150หรือ200อะไรเงี้ยก็ไม่เสียอะไรแล้วอุดฟันได้เลยปีละ2ครั้งใช่มั้ยใช่ครับ
1: นี่ครับ
2: อุดฟันได้เลยครับแล้วก็ล้างฟันให้ด้วยฮะหมายถึงขูดหินปูนฮะ
1: คุณธีระครับคุณสุภศักดิ์นะครับผู้ฟังของเราได้ออกมาแย้งบอกโอ้ประเทศเขามีประชากรนิดเดียวเองก็20ล้านไม่ใช่หรอ20ล้านคน
2: 23ล้านครับ23ล้าน
1: 23ล้านนะครับครับก็เป็นข้อมูล
2: ก็ไม่นิดนะครับแต่ว่ารายได้ประชากร GDP per capita ที่มีค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ในหลัก 40,000 กว่า
0: ค่ะ
2: สูงมากครับแล้วก็ขณะที่ค่าครองชีพจริงๆเนี่ยอาจจะพอๆหรือว่าสูงกว่ากรุงเทพนิดหน่อยเทียบกับเฉพาะกรุงเทพฮะสูงกว่านิดหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รายได้มากกว่าแต่ว่าค่า
2: ร้อยกว่าพอๆ
1: 200
2: นะครับ
1: ครับเวลาหมดแล้วครับคุณธีระครับอยากจะ

0: คุยต่อนานๆเลยอ่ะยิ่งคุยยิ่งสนุก
1: ครับ
0: รู้ว่า GDP เขาครึ่งปีก็โตไป 14% เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นึงนะครับคุณธีระครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุชาสวัสดีครับมัชลิน
2: ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไม GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเราจึงได้โตรังท้ายเดี๋ยวเราพักกันติดนึงแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลการวิเคราะห์เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของ2569นี้นะคะเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยนี่ค่ะโตรั้งท้ายเป็นเพราะเหตุใดเชิญติดตามกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์
1: สวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์เช้าวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียหรือไม่
1: อยู่ที่อินโดนีเซียครับอยู่ที่จาการ์ตาครับจริงๆก่อนที่เราจะไปเรื่อง GDP เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องกราดยิงในอาเซียนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเด็กชายอายุ 14-15 ปีเนี่ยก็ควงปืนเข้าไปนะครับแล้วก็กราดยิงนะครับที่โรงเรียนนะครับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับแล้วก็ระหว่างกราดยิงเนี่ยก็มีการไลฟ์สดไปด้วย
2: อ
1: ันนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการเมืองนะครับของเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีนายกเทศมนตรีของเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะครับ764นะครับที่ไปชักจูงเด็กนะครับให้ทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตัวนายกเทศมนตรีเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นโรบล็อกซ์ฟานาติกนะครับก็คือติดเกมที่มีระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างหนักนะครับแล้วก็ในห้องลับต่างๆของแพลตฟอร์มเกมแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เป็นความคิดสุดโต่งที่เน้นเรื่องของการทำลายล้างเพื่อสร้างชื่อเสียงแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องหวกกังวลกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะครับลูกหลานด้วยนะครับ
2: ค่ะน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะ
1: ครับเพราะว่าเกิดเหตุติดกันหลายประเทศแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่อง GDP นะครับรายงานครึ่งปีแรกใช่ไหมฮะเวียดนามโต 8.4% มาเลเซีย 6% สิงคโปร์ 5.9% อินโดนีเซีย 5.3% ฟิลิปปินส์ 2.3% แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยคือ 1.9% นะครับในขณะที่สปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาทำข้อมูลเป็นรายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้มีการสรุปรายไตรมาสราย2ไตรมาสหรือว่าครึ่งปีเหมือนของประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ย GDP มันคือมูลค่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาเอามาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ4กิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งไอ้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันชะงักงานลงอย่างยิ่งนะครับเราเคยคุยกันเรื่อง K-shape economy นะครับเศรษฐกิจที่มันเป็นรูปตัว K นะครับก็คือมันมีขาหนึ่งซึ่งเติบโตสูงมากกับอีกขาหนึ่งซึ่งตกต่ำลงอย่างมากนะครับในกรณีของผู้บริโภคในกรณีของการบริโภคเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่อยู่ตลาดบนเนี่ยเรายังเห็นภาพข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเขายังใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าถูกต้องไหมครับบินเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสไปช้อปปิ้งต่างประเทศนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้หนักแต่ว่าจำนวนของคนที่ใช้จ่ายมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดตรงกลางที่หายไปนะครับประเทศไทยเราเนี่ยชนชั้นกลางแทบจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ในข้างล่างนะครับก็คือ

0: เนียร์พัวนะครับยากจนหรือว่ายากหรือว่าจนแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสถานการณ์นี้นอกจากในประเทศไทยแล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากำลังห่วงกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนยากจนที่พ้นจากเส้นขีดความยากจนในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนใหม่นะครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะไปแตะที่ 50% นะครับของประชากรเพราะนั้นกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงเพราะว่าหนี้สะสมนะครับหนี้ครอบครัวหนี้ครัวเรือนซึ่งปัจจุบันนี้สูงมากนะครับคนไทยที่เป็นหนี้มีมากกว่าคนไทยที่ไม่เป็นหนี
1: ้
0: อันนี้น่ากลัวนะครับสถานการณ์อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับฟิลิปปินส์นะครับและสังคมที่บีบคั้นแบบนี้ที่ทำให้เขาบริโภคไม่ได้ชาร์จจ่ายใช้สอยไม่ได้ในขณะเดียวกันพอเปิดโซเชียลมีเดียก็เจอบุคคลที่อู้ฟู่หรูหรานะครับยั่วให้เกิดกิเลสอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือผลกระทบทางสังคมเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะชักจูงให้เด็กเยาวชนเนี่ยเริ่มเป็นคนเดินยาเสพติดเริ่มทำงานอย่างเช่นขายบริการทางเพศนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับเมื่อกี้นี้คุณวัชรินทร์พูดถึงอุตสาหกรรม Y series ด้วยนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของสังคมที่เป็นภาวะกดดันทางด้านโซเชียลเอคอนอมิกแบบนี้นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุดนะครับอีกตัวนึงที่เป็นกิจกรรมหลักเลยที่ในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดึงให้เศรษฐกิจมันโตก็คือรายจ่ายภาครัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทยกำลังจะชนเพดานนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างทางการคลัง physical spaceในการที่จะไปกู้เงินนะครับมาใช้จ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ถ้าจำได้รัฐมนตรีเอกนิติบอกว่ามันเป็นโครงการแบบกระตุ้นระยะสั้นนะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง plus อย่างเงี้ยนะครับนาทีนี้เนี่ยมันกำลังจะเต็มละนะครับแล้วมันจะกระตุ้นระยะสั้นแบบนี้ต่อไปยากๆยาวๆยากๆนะครับตรงจะเป็นปัญหานะครับในขณะที่ตัวที่เป็นตัวที่3นะครับที่เป็นแรงส่งก็คือเรื่องของภาคการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape อีกนะครับ K-shape ในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ดึงเงินไหลเข้าประเทศหรือว่าส่งออกได้เนี่ยมันยังเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอุตสาหกรรมแบบเก่านะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยรายได้หลักเลย 30-40% มาจากการท่องเที่ยวซึ่งโตดีมากนะครับแต่ว่าแน่นอนรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็ภาคเกษตรอยู่ประมาณ 8-10% เพราะฉะนั้นรวมๆกลุ่มนี้เนี่ย 70-80% ของภาคการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกที่ตลาดตอนนี้มันโตเนี่ยมันโตในภาคอุตสาหกรรมใหม่ครับมันโตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นมันโตในเรื่องของชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับเราจะได้ยินว่าตอนนี้แรมขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดนะครับของเราเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโตเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นภาคการค้าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเพราะนั้นพอเขาโตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าแรงฉุดของกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาโตตามไปด้วยนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเห็นเลยว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาโตเยอะๆอย่างเวียดนามกับมาเลเซียนี่ก็คือเขามีโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสูงมากกว่าเราเพราะว่าเขามี FTA กับหลากหลายประเทศมากกว่าเรานะครับของเราเองเนี่ยพอเจอสงครามการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีปัญหาเลยทันทีนะครับว่าการส่งออกของเรามันชะงักนะครับข้อตกลงการค้าที่เวียดนามมีอย่างเช่นตัวของ European Union เวียดนาม FTA นะครับข้อตกลงการค้าแบบภูมิภาคีกับสหรัฐอเมริกานะครับข้อตกลงการค้า CPTPP นะครับที่เราเคยมีปัญหานะครับด่าทอตัดเตะตัดแข้งตัดขากันตลอดในช่วงเวลาประมาณสัก5 17ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาทีนี้ทั้งมาเลเซียทั้ง

0: เวียดนามเนี่ยเขาใช้ข้อตกลงเนี้ยในการที่จะเข้าถึงตลาดรอบๆภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Commonwealth ก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นแรงฉุดที่ทำให้เขาโตได้เร็วกว่าเราในขณะที่ภาคตัวสุดท้ายก็คือการลงทุนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจที่โตในช่วงไตรมาส2ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดของ BOI นะครับในการที่จะไปเอาพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่อ่ะอย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เองก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับในเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ในการไปเร่งรัดให้คนมาลงทุนจริงๆหลังจากที่ขอสิทธิ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าเริ่มมันเกิดการเร่งรัดการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าพอเขามาลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวก Data Center พวกภาคการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยมันจะส่งอานิสงส์ต่อนะครับนั่นก็เลยทำให้สภาพัฒน์เนี่ยยังคงตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่เขาโตมากๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเราเองอาจจะยังสู้ไม่ได้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภูมิภาคเนี่ยเราคงจะต้องมองแบบทั้งหมดเป็นส่วนประกอบซึ่งเสริมแล้วก็อาจจะขัดแล้วก็อาจจะแย่งชิงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นอย่างเวลาเราโปรโมทกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดูเป็นประเทศแต่เราดูเป็นภาพรวมของทั้ง value chain ของทั้ง supply chain ของทั้งอาเซียนเพราะว่าในจุดอ่อนของประเทศนึงอ่ะมันก็เป็นจุดเสริมของประเทศนึงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมแบบนี้เนี่ยในภาวะที่อินโดนีเซียโตเร็วมากแต่ตอนนี้จะชะลอมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้ากับอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเขาโตเยอะๆเขาก็ทำเองไม่ได้ครบทุกส่วนเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจิ๊กซอระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองเป็นภาพรวมของทั้งประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าทั้งซัพพลายเชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: มันถึงจะเข้าใจและทำนโยบายได้ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงตลาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดแค่65ล้านคนของประเทศไทยอะแต่กำลังพูดถึงตลาดเกือบ700ล้านคนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วมองภาพจิ๊กซอว์พวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะยังคงมีที่ว่างค่ะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้ว
0: โอ้ใช่ทราบมาว่าคือจริงๆมันเต็มแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นจองไว้นี่ยังไม่ได้สิทธิ์นะฮะ
1: ใช
0: ่จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังสนใจหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยผมคิดว่ายังทันนะครับรีบสมัครรีบจองแล้วรีบจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายเงินคือการรักษาสิทธิ์นะฮะจองเฉยๆนี่ไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ถ้าอยากฟังข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกที่จะทำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะได้นำไปต่อยอดนะฮะทั้งจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามและวิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยอย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะคะที
0: ่
1: 3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบเล่าแบบไม่เม้มในรายการนะคะใช่ไหมคะ
0: อ๋อไม่มีฮะแต่ว่าในกักอยู่แล้วครับ
1: ในหลักสูตรเนี้ยจะได้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัด
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยออกสื่อไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอย่างเรื่องความละเอียดอ่อนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะคุยออกสื่อไม่ได้มันอาจจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุยออกสื่อได้เนี่ยเราไม่มีกักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เราจัดเต็มตลอดครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะยังพอมีเวลาอีกสัก2นาที
0: ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเพิ่มเครื่องจักรตัวใหญ่ของเราให้ได้นั่นก็คือตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มให้ได้เนี่ยเราเองคงจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ครัวเรือนให้มันได้ก่อนคือการเป็นหนี้เนี่ยมันเท่ากับลากตัวเราเข้าไปสู่วงจรอุบาทนะฮะแล้วมันมักจะเพิ่มเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ก็คือพอมีหนี้ปุ๊บคุณก็รายได้ไม่พอรายจ่าย

0: ใช่ไหมพอคุณรายได้ไม่พอรายจ่ายคุณก็สร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอคุณสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆบวกกับไอ้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สิ่งเร้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันทำให้เราอยากจะฟุ้งเฟ้ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกับดักที่ทำให้วงจรหนี้เนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงกังวลนะครับแล้วก็มันไม่ได้พังแต่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ามันพังทั้งภาพแมกโครก็คือของประเทศด้วย
1: ค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังอาจารย์คะไม่เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
0: ถูกใช่ครับ
1: คร ับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมความอยากได้อยากมีอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำให้เราเนื้อรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับแล้วก็อย่างอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนของเราก็อย่าลืมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับแล้วก็แน่เลยเวลาไปเจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ถามมีพอฟังปั๊บจะมีความคิดที่อยากจะถามก็จะถามได้กับตัวเป็นๆนะอย่างในเราฟังในรายการวิทยุเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ถนัดด้วย
0: เซสชั่นเราเปิดเป็นแบบ3ชั่วโมงนั่งถามอย่างเดียวเลยมั้ยผมไม่เตรียมเนื้อหาไปแต่ว่าให้คุณผู้ฟังถามแล้วผมตอบอย่างเดียวฮัลโหลคุยกันในเรื่องที่ท่านอยากรู้เลยไม่ใช่คุยกันในเรื่องที่ผมอยากเล่า
2: ใช
0: ่ไอ้นี่ก็น่าจะสนุกดีนะจะได้แบบตรงตามความต้องการ
1: ค่ะ
2: ก็จะได้รู้เต็ม
1: ๆรีบสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะ
0: โอ้นี่โค้งสุดท้ายจริงๆแล้ว10ที่ละโอเคครับด
1: ี
0: เลยครับ
1: ค่ะเราจะสมัครรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะวันนี
0: ้ก็ไม่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะวันนี้วันที่อะไรนี่
2: วันเท่านั้นเอง
1: วันที่19แล้วว
2: ันที่19
1: ค่ะ
0: ครับ
2: วันเท่านั้นเองกับการอบรมตั้ง15สัปดาห์ครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุ้
2: มมากเลย 59,000 บาทเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปิตินะคะ
0: ครับ
1: ที่กรุณามา
2: ขอบคุณมากครับ
1: สนใจในรายการแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สิบสองนาฬิกา32นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็วันนี้เจอกันกลางสัปดาห์นะคะพุธ19สิงหาคม2569นะคะวันนี้นะคะก็อีกหนึ่งวันมวยแทนทั้งสองคนเลยนะคะ นังเหงาแล้วก็เก๋นะคะสวัสดีนังเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับนังเก๋ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับผม
4: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่เราจะต้องตามแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
5: อย่างฉับพลันทันทีเลยเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะ
5: ใช่
4: แล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงด้วย
5: โดยเฉพาะยิ่งที่จุดหลักเลยตอนนี้คือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วใครที่เคยไปเยี่ยมเยือนไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปเซลฟี่ถนนหมายเลข3จำได้ไหมมันจะมีเนินหนึ่งที่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มองลงมาเนี่ยมันจะเป็นเลข3เลข3ที่เป็นเลขฝรั่งนะฮะเลข3ฝรั่งนะฮะตอนนี้ท่วมอยู่คือมันไม่ได้ท่วมถนนแต่ว่าไอ้ทางที่จะขึ้นไปมันจะขึ้นไม่ได
4: ้
5: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโปรแกรมทัวร์ตรงนั้นเนี่ยหรือทั้งจังหวัดน่านเนี่ยเช็คหน่อยว่าถนนตรงไหนไปได้ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาจะทราบแต่ว่าคนที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเช็คหน่อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็มีมนต์เสน่ห์ของมันเช่นว่าเรื่องของอะไรนะเกลือขัดผิวเรื่องของสปาเกลือ
4: ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์ก
5: เป็นแลนด์มาร์กเลยเป็นแลนด์มาร์ก
4: อย่างถนนหมายเลข3นี่คนก็ไปถ่ายรูปกันเยอะนะคะต้องฝากเตือนหน่อยเพราะว่าเทศบาลเมืองน่านเขาออกประกาศเตือนภัยเป็นฉบับที่1นะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมาก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่เลยของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุข

0: ภอแม่จริม
1: แม่จริม
0: อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็ลำน้ำว่ามีปริมาณสูงขึ้นฉะนั้นเองก็ต้องแจ้งเตือนหน่อยนะคะทางเทศบาลเมืองน่านเนี่ยเขาขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที
1: ่
0: มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมปี49ปี67ต้องเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีการประกาศเตือนว่าต้องเตรียมย้ายเรื่องของยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเรื่องของอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็เราก็เห็นภาพแล้วนะฮะจากสื่อโซเชียลนะฮะรถหลายคันก
0: ็
1: เลยว่ามีบางคันที่ลอยไปกับน้ำเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บางคันก็จมมิดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมกราบเรียนนะโดยเฉพาะยิ่งรถเนี่ยอยากเข้าใจว่ารถหนักเป็นตันๆแล้วมันจะไม่จมมันจะไม่ลอยน้ำน
0: ะ
1: มันสามารถลอยน้ำได้นะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าน้ำมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็รถพอคือรถเนี่ยมันติดถนนอยู่แค่ตรงสี่ล้อแล้วติดนิดเดียวนะเพราะมันคืบไปแล้วตรงจุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันน้ำมันอัดขึ้นมาเนี่ยรถก็มีภาวะเหมือนเรือเหมือนกันมันก็จะสามารถที่จะลอยน้ำได้แล้วพอลอยแล้วก็บังคับมันอยู่แล้วต้องระว
0: ังนะคะเดี๋ยวเราได้อัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทักทายนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจตอนนี้อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทนาย
2: สวัสดีครับแม่ยาวสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: บ้านต่างจังหวัดโดนมั้งไหมเนี่ยน้ำท่าน้ำท่วมอะไรเนี่ยทนาย
2: บ้านผมมันอยู่บุรีรัมย
1: ์
2: มันบ้านที่แห้งแล้งฝนตกเยอะ
1: มันมีอะไรแรงๆอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันก็เลยไม่ค่อยจะท่วมอะไรเท่าไหร่ทั้งนั้นเนี่ย
2: เลยครับผมคนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยที่พื้นที่บุรีรัมย์เนี่ยชอบฝนตกเนี่ย
1: ใช่สิผมก็ชอบ
2: ผมชอบอยู่กับธรรมชาติคือถ้าเราอยู่กับชนบทเนี่ยเราจะจับอึ่งจับเขียนได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าที่บุรีรัมย์เจริญนะไม่ต้อง
1: ยิ่งถ้าฝนใหม่มานะฝนใหม่หรือมาแรกๆตกเนี่ยโอ้เสียงอึ่งร้องระงมเนี่ยบ้านนอกเราเนี่ย
2: นั่นคือความสุขแล้วถามว่าใครที่กำลังเดือดร้อนตอนนี้ก
1: ็
2: คือคนที่ไปก่อสร้างขวางทางน้ำ
1: นั่นแหละครับสำคัญ
2: คนที่ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการขวางทางน้ำคือกรมผังเมืองใช่ไหม
1: ใช่
2: เวลาน้ำท่วมเนี่ยกรมผังเมืองเนี่ยออกมาพูดบ้างหน่อยสิว่าใครที่มาบังคับให้ทำทางคือรัฐการเมืองคนไหนหน่วยงานไหนที่มาบังคับให้ต้องออกใบอนุญาตให้เขาไปก่อสร้างได้
1: ใช
0: ่
1: ทำไปทำมาปรากฏว่าคนที่อยู่ก่อนหรืออยู่ในชุมชนเดิมเนี่ยกลายเป็นชำอ่างเพราะคนที่มาทีหลังเนี่ยมันจะออกข้างนอกไปใช่ไหมแล
0: ้
1: วมันจะถมสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอข้างนอกถมสูงขึ้นก็เหมือนกับตรงกลางเนี่ยมันเป็นชำอ่างแล้วพอฝนตกมาก็เรียบร้อยหลายที่เป็นอย่างนั้น
2: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับพอน้ำท่วมอ๋อถ้าอย่างนั้นไปขุดคลอง
1: ขุดคลองระบายน้ำก็ไป
2: ถ้าเหงาคุณเจ๋งแล้วเวลาบอกขุดคลองเนี่ยทุกคนจะยกมือโบดโอเคหมดทำไมแต่ทำไมเราไม่บอกว่าทำการควบคุมผังเมืองให้มันได้มาตรฐาน
1: นี่แหละ
2: ตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงคุณไม่ต้องเว้นคือแต่คุณได้ปักใต้ว่ามีความเสี่ยงเดี๋ยวราคาที่ดินก็ร่วงเองแหละ
1: มันไม่มีใครทำอย่างนั้นนะสิทุกคนก็
2: คุณถืออำนาจของผังเมืองอยู่คุณก็ประกาศได้เนี่ยถ้าคุณไม่อพยพหรือคุณไม่ย้ายเนี่ยบอกเลยว่าพื้นที่เสี่ยงราคาที่จะร่วงก็ปล่อยเขา
1: ใช่ไหมอันนี้สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของผังเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะมีพลังอำนาจในการที่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพรวมของนั่นฉันเอาของฉันอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแปลกๆดีเหมือนกันนะ
2: ผังเมืองถ้าเราไปดูทั่วโลกนะครับ
1: แ
2: ต่ของประเทศที่เขาทำผังเมืองดีๆเนี่ยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
1: ใช่เป็นตาหมากรุกเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
2: ประเทศที่สายไฟอะไรต้องสายอะไรบ้างนะสายเคเบิล
1: เขาเรียกมีสายไฟกับสายสัญญาณอันหนึ่งสายไฟก็เข้าใจแล้วเป็นไฟฟ้าอีกอันหนึ่งสายสัญญาณก็เคเบิลโทรศัพท์อะไรต่างๆเมื่อก่อนมันมีพวกเคเบิลทีวีใช่ไหมก็เจอเลยเป็นประโยงระยางเลยเราก็อะไรนักหนาอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกสายสัญญาณ
2: คนจนคอหลุดกันแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้คิดดูดิ
1: ใช่ครับ
2: นี่คือประเทศที่ทำผังหรือว่าโครงสร้างในการจัด

0: ระเบียบเรียบร้อยแต่มีปัญหาไง
1: ใช่ใช่
0: ไอ้รอบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดไหนพื้นที่อะไรหรือไง
1: ตอนนี้มันก็น้ำเนี่ยมันก็เหมือนจะมาท่วมริมๆนะริมๆโดยเฉพาะยิ่งเส้นแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะจากสัปดาห์ก่อนนี่เป็นนครพนมเนาะคุณเก๋แล้วก็สัปดาห์นี้ก็ขึ้นไปที่จังหวัดน่านเนี่ยนะแต่น่านเนี่ยมันก็ไม่ติดกับโขงโดยตรงหรอกนะฮะเพราะมันโขงมันเข้าไปลาวตรงแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็กลับมาที่จังหวัดเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คือประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยบริเวณริมประเทศนะอันนี้ก็ฝากลองคิดกันดูแล้วกันใครอยู่ตรงริมก็ดูหน่อยเพราะฝนมันมาตรงนั้นตรงกลางกับแรงนะบ้านทนายเนี่ยบุรีรัมย์บ้านผมเนี่ยชัยบดาลลพบุรีเนี่ยตอนนี้น้ำเลี้ยงอยู่แล้วผมบอกให
0: ้ไม่ใช่มาฝนตกทุกวันมั้ง
1: ไม่ตกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรตกหยิมหยิมคือตกทุกวันแต่ตกแบบไม่ได้เรื่องได้เอาแทนที่จะตกสักครึ่งชั่วโมงนึงมันตก10นาทีแล้วไป
2: แล้วก็อาจจะตกไม่ลงเขื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เก็บน้ำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ประมาณนั้นนะ
2: แต่ว่าหลายจังหวัดตอนนี้เนี่ยก็อธิบดีปภ.สั่งด่วนแล้วนะคะก็ปภ.จังหวัดต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีการตั้งศูนย์เรื่องของอพยพแล้วก็เรื่องของเร่งด่วนในการส่งถุงยังชีพด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างด้วย
1: แม่เรื่องนี้เนี่ยท่านนายคุณเก๋แล้วก็ท่านผู้ฟังครับผมฟ้องนิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อวานเนี่ยคนที่ปัวจังหวัดน่านเนี่ยเขาก็ฟ้องมาเขาบอกว่าน้ำมาเนี่ยเคียงเข่าแล้วถึงจะสัญญาณตีดขึ้นมาครับไอเซลบอดแคสต์เนี่ยท่านนายว่าไงเออ
0: ตัวเนี่ยผมเคยไปเที่ยวรัศมีผมเป็นนักศึกษา
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตแล้วมั้ง
1: ใช่ใช่ถนนหมายเลขสามไงสปาเกลืออะไรแถวนั้นน่ะเออ
0: สมัยก่อนผมเดินทางไม่ใช่มันสองเลนสวนนะตอนนี้มันไม่รู้มันดีขึ้นหรือเปล่าแต่เอาง่ายๆว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับจากภูเข
1: า
0: แต่ลักษณะภูมิประเทศของหน้านี่คือเป็นภูเขา
2: ค่ะ
0: กรุงเทพมหานครนี่คือที่ราบ
1: ใช่
0: คุณนึกถึงว่าคุณกำลังไปเที่ยวในพื้นที่ที่มันเป็นเมืองภูเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได
1: ้
0: อันนั้นคือลักษณะทั้งจังหวัดของหน้า
1: ครับ
0: ในการเดินทางทีนี้ตัวพื้นที่ปัวเนี่ยมันก็เป็นเขา
1: ใช่
0: พอมีฝนมันมีน้ำหลากมันก็จะมีน้ำป่าไหลเข้ามาถล่ม
2: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มในประเทศเขา
1: ซึ่งเขารายงานว่า12ชั่วโมงอ่ะน้ำเท่าไหร่นะ200กว่ามิลลิเมตรอ่ะ
2: ฝนตกใช่
1: ฝนตกอ่ะซึ่งจริงๆถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยฝ่ายที่เขาติดใส่บอดคาร์ดเนี่ยมันก็ควรจะต้องเตือนตั้งแต่ร้อยกว่าแล้วไหมล่ะภายใน12ชั่วโมงอ่ะปกติเขานับกัน24ชั่วโมงนี่แค่12ก็ครึ่งนึงเราเข้าไป200กว่าแต่ปรากฏว่าพอติดขึ้นมาเนี่ยติดเอาตอนที่น้ำมาถึงเข่าเลยเขาก็บ่นมาชาวบ้านนะฮะ
0: ทีนี้ผมเนี่ยนะเคยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำหลากแบบนี้ตอนนั้นผมไปถือศีลที่จังหวัดเพชรบูรณ
1: ์อ๋อใช่ค่ะเลยบ้านไปเพชรบูรณ
0: ์มันก็จะอยู่ที่ลมเก่ามันจะมีที่ติด
1: เกือบติดเลยอ่ะใช่ไหม
0: ลมเก่าลมสักมันจะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมประจำอยู่ติดกับแม่น้ำ
1: ป่าสักแม่น้ำป่าสักมันลงมาแต่มันมีปุ๊บมีน้ำเข็กมีน้ำอะไรพวกนั้นด้วยแต่หลักๆเลยก็จะลงป่าสัก
0: แม่น้ำลักษณะเหล่านี้เนี่ยพอเวลาบางช่วงที่น้ำมันหลากมาก็จะล้นขึ้นมาท่วมภายใต้ตลิ่งไอ้เซลพอดแคสต์เนี่ยก็จะแจ้งเตือนมาเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยท่วมจริงกับแจ้งเตือนเนี่ยตรงหน้างานเนี่ยมันให้เวลาเราประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นอ่ะไม่เอาที่จะบอกโอเคเอาสองชั่วโมงนะรีบย้ายทีถ้าคุณอยู่ในพื้นที่แล้วไอ้คุณอยู่ตรงที่ผมอยู่อ่ะ
2: ทันไหมน้อง
1: ทันไหม
0: ไอ้ที่หนักกว่านั้นคือคนอื่นรอบข้างทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดเนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำไมอยู่ตรงนี้นานแล้วเขาได้ตั้งแต่2ชั่วโมงไอ้ผมเนี่ยได้ตอนเช้าน
1: ี่ไง
0: ท่วมไปแล้ว
1: ก็นั่นน่ะสิเอ๊ะมันถามวิธีจะยังไงดีไหมเพราะนี่มันหน้าเขาเรียกหน้าน้ำท่วมแล้วไม่ทำหน้านี้ไปทำหน้าไหนหน้าแรงมันก็ไม่มีน้ำมันหน้านี้มันต้องระวังกันอ่ะก็คือต้องอะไรจะเป็นเชื่อมโยงกับอุตุหรือกับฝ่ายเตือนฝนว่าเอ้ยตอนนี้มันร้อยกว่าแล้วนะแล้วดูนี่มันตกอย่างเงี้ยมันคงจะตกเป็นแช่ๆไปอย่างเงี้ยต้องเตือนก่อนไหมอะไรเงี้ยเตือนก่อนไม่เกิดแบบมันก็จะดีอย่างน้อยอย่างคนเขาก็ว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแล้วค่อยเตือนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขาด่าเลย
0: ผมแนะนำว่าระบบแจ้งเตือนเนี่ยช่วยทำให้มันพร้อมๆกันได้ไหม
3: ใช่
0: เอาอย่างแรกก่อนเลย
3: ใช่ใช่

0: เลย
1: ผมแนะนำว่าระบบแจ้งเตือนเนี่ยช่วยทำให้มันพร้อมๆกันได้ไหม
0: ใช่
1: เอาอย่างแรกก่อนเลย
0: ใช่ใช่นี่คือปัญหามันยังไงเพราะระบบพวกนี้มันก็เสียเงินเหมือนกันนะ
2: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยเนาะอาจจะต้องทำอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: เพื่อที่เขาต้องบุกเข้าไปในพื้นที่แหละ
2: ใช่ไหมคะ
0: ก็คือเพียงพอแต่ว่าจริงในต้องบอกไปดูมากเล็กบน

0: เป็นเรื่องของรัฐเลยว่างั้น
1: เขาฟ้องคดีอาญาก่อนนะอาญา
0: ก่อนใช่ไหมแล้วมาตามที่แพ่ง
1: อาญาก่อนก็คือคนที่ไปกระทำกับเขาแล้วคดีก็จบส่วนอาญาแล้วเขาก็มาฟ้องส่วนแพ่งเรื่องค่าเสียหายในอายุความ1ปีคุณผู้ฟังฟังดีๆนะกฎหมายเวลาเราฟ้องผู้
0: ก็ละเมิดเรา
1: ก็อาจจะอิงคดีทางอาญาซึ่งมีอายุความ10ปีได
0: ้
1: แต
0: ่ในแ
1: พ่งแพ่งเนี่ยอายุความมันแค่ปีเดียวนะ
0: หลังจากเกิดเหตุใช่ไหมแต่หนึ่งปีเนี่ยนับจากตรงไหน
1: หลังจากเกิดเหตุละเมิดเนี่ยต้องรีบฟ
0: ้องแพ่งเนี่ยนะ
1: แพ่งเนี่ยจำไว้เลยว่าอยากให้เกิน1ปี
0: ถ้าอาญามันนานได
1: ้อาญาเนี่ยมันนานได้มันจะพ่อตัวจำเลยมันจะไปสำคัญเวลาเป็นเอกชนเนี่ยนายจ้างลูกจ้างถ้าพ้นหนึ่งปีไปนายจ้างก็หลุดความรับผิดเลยถ้าลูกจ้างมีจ่ายไหมล่ะทีนี้กลับมาเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยมันคือด้วยความที่ว่าผมฟ้องโรงเรียนเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
0: โรงเรียนรัฐบาลว่างั้น
1: ของรัฐทั้งหมดเลยนั่นแหละทีนี้พอฟ้องไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอคดีอาญาจบอาญาจบเสร็จปุ๊บเขาก็มาฟ้องคดีแพ่งคดีแพ่งก็สู้ไปชั้นต้นอุทธรณ
0: ์
1: บางคดีเขาฎีกาต่อก็สู้ไปแต่บางคดีเขาใจดีจบอุทธรณ์เขาอัยการไม่ฎีกาต่อก็จบไปจบไปเสร็จปุ๊บ
0: เราก็ยังไง
1: ที่เป็นคุณครูเนี่ยก็เอาเงินมาจ่ายที่เป็นผู้ในการโรงเรียนก็เอาเงินมาจ่ายตามคำพิพากษาของศาลแต่ไอ้ที่เป็นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเอาเงินหลวงเนี่ยมันไม่ได้ถือหมายมาทับคดีไปแล้วเขาเอาเงินให้นะเว้ย
2: ค่ะ
0: จะทำไง
1: ผมก็ถามว่าอ้าวนี่ไม่ได้เงินอีกเหรอเขาบอกว่าทางสปท.ต้องเอาเข้าที่ประชุมของกระทรวงเพื่อเบิกบ้านเบิกประมาณมาจ่ายให้ค่ะเดี๋ยวจะได้
2: ไปตามระบบเขา
1: ถือหมายมันเข้าคดีไปนะเว้ย
0: เดี๋ยวต้องมีการประชุมเพื่อที่จะตั้งเบิกอีกใช่ไหมนี่มันก็สิ่งที่เกิดขึ้นไอ้นี่แหละถึงมีทางข่าวตำรวจหมายได้ตำนานเนี่ยมาเล่าข้อที่จริงหรือเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันเนี่ยบางอย่างมันก็มันยังไงอยู่นะ
1: ผมก็ได้คิดเหมือนกันนะประมาณของกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะตั้งมาแต่ละปีพอดีเป๊ะน้องราชการ
0: ใช่ใช่เหลือคืน
1: เหลือคืนแต่จะไม่มีการเบิกเกิน
2: ค่ะ
1: ทีนี้พอถูกฟ้องร้องมาเนี่ยมันเป็นส่วนเบิกเกิน
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเบิกในปีหน้านู่นใช่ไห
1: ม
2: มันเลยมีแบบนี้ไหมคะใช่กรณีเรื่องของการตกเบิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องเงาใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่
2: เหมือนไหม
0: มันเขาเรียกว่าโง่มานมันพอดีที่จะถ่ายว่าแล้วก็เอ้าดันมีหมายศาลมาคุณต้องจ่าย1ล้านบาทไม่มีครับไม่มีเงินเพราะผมต้องทำเรื่องเนี้ยเข้างบประมาณปีหน้าเลยเพื่อที่จะเอาไอ้1ล้านบาทสมมุตินะมาจ่ายเพราะว่างบปีนี้ไม่มีจะเอาเงินจากไหน
2: ซึ่งแตกต่างจากตกเบิกใช่ไหมคะ
0: ตกเบิกนั้นมันจะเหมือนทำงานก่อนใช่ไหมทำงานก่อนแล้วก็เงินเข้ามาสมัยก่อนแต่นี้ไม่มีมั้งตกเบิกเมื่อก่อน3เดือน6เดือนเลยนะ
2: ไม่แน่ใจนะคะ
0: ใช่ไหม
1: รู้แต่ว่าต้องรอครับ
2: รอ
1: ส
2: ุ
1: ดท้ายได้สุดท้ายคือได้ค่าเสียหายครบนะครับเขาก็โอนเป็นแช็คมาให้เลยนะ
0: กี่ปีใช้เป็นกี่ปีทั้งหมดเลย
1: เอางี้เท่ากันคนนั้นที่อนุบาล3กับวันที่มาเจอผมเนี่ย
0: อยู่ชั้นไหนอ่ะ
2: กี่ปีคะ
1: ม .6 หรือม .2 วะเดี๋ยวนะ
0: โอ้โหคุณจะมาคุณจากอนุบาล3เนี่ยนะกว่าคดีจะจบครบแล้วได้ตังค์เนี่ยใช่ไหม
2: หลายสิบปี
1: เริ่มต้นที่แบบมาร้องเรียนนะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตอะไรไป
0: ถึงมัธยมเลย
1: แต่ตอนนั้นมันก็สมัยเรามานั่งทำรายการทีวีนี่มันก็หลายปีแล้วเหมือนกันดีกว่า
0: โอ้โหคิดดูจากอนุบาลมามัธยมมาก็คือประถมเนี่ยมันต้อง6ปีอยู่แล้วนึกออกไหมตัดอนุบาลไปโป๊ะเนี่ยประถมเนี่ย6ปีแล้วมัธยมอีกถ้ามัธยม3ก็9ปีอ่ะ
2: ค่ะถ้ามัธยม6ก็บวกไปอีก3ปี
0: ก็เป็น12ปี
2: 12ปี
0: โอ้โหพระเจ้าคุณ
1: อันนี้คือสล็อตคดีอาญาจบแล้วก็
0: ต่อด้วยแพ่ง
1: คดีแพ่งนะ
0: อ
1: าญาไอ้คดีแพ่งเนี่ยต้องรอคดีอาญาตัดสินก่อน
0: อ๋อ
1: แล้วก็กลับมาพิจารณาคดีส่วนแพ่งในบางส่วนพอเสร็จปุ๊บ

0: ก็คู่ขนานไปชั้นต้นพอฎีกา
1: ไล่กันไป
0: ไล่กันไปอ่ะตอนที่ตัดสินมาว่าอาญามีความผิดถึงที่สุดแล้วก็เราก็นึกว่าจบอ๋อผู้ปกครองเขาฟ้องแพ่งไว้แพ่งก็เลยเดินหน้าต่อจากอาญาเดินหน้าแพ่งสบายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเสร็จทางนู้นก็หาเงินมาจ่ายระหว่างที่ศาลมีคำสั่งคู่กรณีเนี่ยหาเงินมาจ่ายเลยที่เป็นครูที่เป็นคู่กรณีที่ภาคอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เขาก็จ่ายตรงคู่กรณีไปแต่ในส่วนของกระทรวงนี่ซัดเข้าไปต้องตั้งงบประมาณปีต่อไปเลยใช่ไหมอ
0: ันนั้นคือเคสอันนั้นคือเคสที่หนึ่ง
1: เ
0: คสที่สองเนี่ย
1: เจอไงอีก
0: เขาบอกว่าเหมือนกระทรวงเนี่ยมีคณะกรรมการการที่มาตั้งที่สามารถจะตั้งเบิกจ่ายก้อนนี้ได้อ๋อก็คือสุดท้ายเนี่ยต่อให้คุณถือคำพิพากษาของศาลไปอ่ะนั่นเหรอคุณเก๋ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆที่คุณชนะคดีส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณก็ต้องรอคณะกรรมการเบิกจ่าย
1: มีคณะกรรมการเบิกจ่ายเลยไม่สนแล้วว่าจะถือหมายศาลมาก็แต่ว่างั้นเลยนะ
0: ผมก็แบบระบบมันเป็นอย่างนี้เนาะ
1: ก็ระบบก็เป็นอย่างนี้อ่ะกระทรวงอื่นเป็นแบบนี้ไหมทนายเท่าที่มีประสบการณ์ของแต่ละกระทรวงอื่นเป็นแบบนี้ถึงหมายศาลไหมเนี่ยผมเนี่ยกระทรวงไหนเราเมื่อไหร่ฉันจะฟ้องศาลชนะแน่ใจเลยไหมเขาต้องมีคณะกรรมการแบบกระทรวงสามไหม
2: น่าจะคล้ายๆกันไหมคะ
1: คล้ายกันไหม
2: คล้ายไหมคะ
0: ไม่ค่อยฟ้องใครไม่ค่อยฟ้องใครไม่ค่อยฟ้องส่วนราชการที่มาเกี่ยวข้องแบบนี้ไงไม่ค่อยเห็นคือส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยเนี่ย
1: ไม่มีฮะ
0: คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันดูแลเด็กคนในประเทศไง
1: ใช่
0: พอมันดูแลเด็กทุกคนในประเทศเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเลยต้องรับผิดเยอะกว่า
1: โดยตรง
0: หรือกระทรวงอื่นกระทรวงอื่นรับผิดชอบไหม
1: ยกอย่างง่ายๆเนี่ยหินหล่นเนี่ยเคลนถล่มเนี่ยคมนาคมเต็มๆเนี่ยโดนไหมโดนฟ้อง
0: โอเคคมนาคมเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบริการรถสาธารณะถ้าบริการรถสาธารณะกระทรวงคมนาคมก็มีการฟ้องกันประจำร้านเหงาคุณเก
2: ๋
0: รถไฟแห่งประเทศไทยไงทั้งโจทก์จำเลยที่อยู่ในประเทศ
1: ใช่
0: บ้านผมเหมือนกันบุรีรัมย์ม
1: ี
0: การรถไฟ
1: รถไฟไป
0: บ้านผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่การรถไฟนะอยู่ในพื้นที่ที่อีกที่หนึ่ง
1: โถ
2: ค่ะ
0: พื้นที่การรถไฟเนี่ยเจริญมาก
1: เ
0: จริญมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยตรงนั้น
0: อยู่กันทั้งนักการเมืองทั้งชาวบ้านพักชายที่ทำมาหากินคือเดิมเนี่ยบุรีรัมย์ไม่ได้จังหวัดที่เจริญเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เจริญนะ
2: ค่ะ
0: แต่การรถไฟเจริญเนี่ยทุกคนเจริญตามเลย
1: อ๋อแล้วมันมีเยอะด้วยนั่นน่ะใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะทำไมการรถไฟถึงมีที่เยอะจังอ๋อผมนึกออกแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่เอาไว้เป็นป่าเพื่อเอาฟืนมาทำหัวรถจักรไอ้น้ำผมรู้เพราะว่าผมอยู่ชายบดานก็แบบเดียวกันตรงเอ๊ะทำไมมีที่การรถไฟเยอะเหลือเกินแล้วก็ถามเขาเขาบอกว่ามันเป็นป่าที่การรถไฟเนี่ยเพื่อที่จะกันไว้เพื่อเอาฟืน
2: ค่ะ
1: มาให้รถจักรไอ้น้ำสมัยก่อนเพราะว่างั้นนะเออไม่รู้จะอยู่ยังไงนะเออแต่ว่าผมเด็กๆเขาเล่าให้ผมฟังอย่างนั้นนั่นถึงมีป่าเยอะ
0: ถ้าตามกฎหมายปัจจุบันเข้าใจว่าซ้ายขวามันออกไป100หรือ200เมตรได้แหละจาก
1: ร้าน ใช่ใช่น่าจะ200เมตรนะเท่าไหร่
0: นี่คือตามกฎหมายไหมว่าถ้าเราเห็น
1: รางรถไฟ
0: ที่อยู่ใกล้กว่านั้นนั่นแปลว่าฝ่าฝืนมาโดยตลอดไง
1: โอ้โหนี่ทั่วประเทศเลยนะ
0: ทำไมเขาไม่บังคับเลยวะ
1: ใช่ไหมพูดอย่างนี้คนที่อยู่ใกล้ทางรถไฟนี่สะดุ้งโยงนะบางคนที่หลังคาเนี่ยห่างไม่ถึง10เมตรเลย
0: คืออย่างนี้มันแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่ามันเป็นพื้นที่การรถไฟแต่กฎหมายเองก็มีระเบียบอนุญาตให้ใช้พื้นที่การรถไฟได้โดยการใช้ประโยชน์ใช้สอยผ่านหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หร
1: ือขอ
0: เอาไปทำบ้านเอาไปทำอะไรมันสามารถขออนุญาตหรืออารมณ์รวยแล้วอยู่ด้วยกันได้ไง
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ว่าเคลียร์คัดตัดจบแล้วใครมาผิดกฎหมายจับติดคุกไม่ใช่คือสามารถขอเขาได้ใช่ไหม
0: ขอได้แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอที่ดินมันเป็นของการรถไฟแล้วเราไปเช่าเขาอยู่ไงราคามันไม่เหมือนราคาเป็นชื่อเอกชนไง
1: อ๋ออ๋อ
0: สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดชื่อ

0: เอกชนได้โดยที่อาจจะหน้าที่การรถไฟไม่คัดค้านการออกโฉนดน่าจะไม่ชอบอะไรประมาณอย่างนี
1: ้ตรงนี้เอาไว้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอยากจะชวนทนายคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่คนมาแออัดอยู่ในสำนักทีวีบ้านแล้วก็ไปเจอที่ดินแดงก่
2: อ
1: นแล้วก็มีเจ๊ที่เขาบอกว่าเป็นสื่อกลางตัวกลางเนี่ยออกมาปูดบอกว่าทั้ง50สำนักงานเขตอันนี้ไม่ได้ว่าผอ.น
2: ะ
1: แต่50สำนักงานเขตเขาบอกว่ามีอย่างนี้อยู่ทุกสำนักงานเขตครับ
2: ห้องแค่ห้องเดียวเนี่ยบางห้องเนี่ยซัดเข้าไป20 30 40คนอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นไปได้ไงอ่ะ
1: เอออ
2: ันนี้น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าต้องช่วยคุยพวกถ้าเป็นอย่างนี้นะประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเกือบจะ700อำเภอนะ
2: ค่ะ
1: ผมว่าเอ๊ะคนที่มีใหญ่โตของมหาไทยเนี่ยนะสั่งเช็คหน่อยไหมเอาเฉพาะภายใน30วันเนี่ยเช็คดูซิว่ามีตรงไหนอำเภอไหนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านลักษณะอย่างเงี้ยเพราะขนาดกรุงเทพมี
2: นี่เราเจอแค่เขตเดียวนะ
1: เออแต่ว่า
2: ดินแดง
1: ใช่แต่ว่ามีเจ๊ที่เขาถูกเรื่องของเป็นตัวกลางไง
2: ค่ะ
1: เขาบอกมีทั้ง50สำนักงาน
2: จะขยายกันยังไงเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องตามต่อนะคะสำหรับเรื่องของประเด็นเรื่องของบัตรสีชมพูด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สิบสามนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะอยู่ต่อนะคะกับทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็เดี๋ยวเราคุยกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเลยนะ
1: อิจฉาละอาใจจริง
2: ๆเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากข่าวเองเนี่ยถึงขนาดแบบว่าคือถ้าเริ่มต้นจริงๆนะของความผิดปกติในเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ยมันเริ่มมาจากตั้งแต่โน่นนะคะชุดการจับกุมของทางกรมการปกครองเขาไปตรวจสอบช่วงเมษามิถุนาปี69
1: แล้
2: วเขาแล้วเขาก็ไปเจอความผิดปกติในเรื่องของการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งโดยเฉพาะนะคะไปกระจุกตัวอยู่ในสำนักงานเขตดินแดงเน
1: ี่
2: ยแล้วถ้าไปตรวจสอบคือ

0: 40-40ตารางเมตรเลยนะ
1: ไปเจอเป็นเด็กต่างด้าวอายุประมาณ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขของกทม.เนี่ยเหมือนตัวเลขมันจะขยับขึ้นมาประมาณสัก 1,400 นะแต่ว่าทำไมถึงตัวเลขไม่ตรงกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก๋ขอเช็คอีกทีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือในส่วนของหน่วยงานที่เขาแถลงมาเมื่อวานแล้วทีนี้เนี่ยน่าตกใจไปมากกว่านั้นอีกห้องต้องสงสัย44ห้องมีเด็กต่างด้าวเนี่ยถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านซึ่งเขาบอกว่าตามความจุใช่ไหมเหมือนตามทะเบียนบ้านเก็บไม่ได้ใจนะตามกฎหมาย
0: คือด้วยหลักกฎหมายเลยเขาว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องถามทนายอยู่ใช่ไหม
1: ห้องละ16คน
0: เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้คนนึงน่ะได้ไม่ต่ำกว่า3ตารางเมตรคือ3ตารางเมตรเนี่ยได้คนหนึ่งไม่สามารถได้2คนนะถ้าจะจดเป็นห้องลักษณะนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามตลาดยังอยู่กับเราไหมฮะ
1: แต่ว่าเนี่ยค่ะไปตรวจสอบเนี่ยโอ้บางห้องที่เจอแบบเป็น10 20 30 40
0: เหมือนอัดปลากระป๋องกันสมัยก่อนเราใช้คำนี้นะทนายยังอยู่ใช่ไหมสวัสดีต่อมาทนายรณรงค์แก้เพชรของเรา
1: คุยกันเรื่องนี้แหละค่ะตกใจไหมคะเจอข้อมูลแบบนี
0: ้ทนายมันยังไงในบ้านเมืองเลยเนี่ย
2: ทำไมเอาดีกว่าทำไมเราถึงตกใจกับสิ่งนี้
1: โอ้ตกใจสิคะ
2: ทำไมตกใจอ่ะ
1: ทะเบียนบ้านคนหนึ่งอะไรเข้าไปอยู่ได้กันขนาด
0: นั้นบางเขตไม่ควรตกใจเพราะเราควรต้องรู้อยู่ก่อนแล้วถูกไหม เออยังไงเดี๋ยว
1: ค่ะ
0: ก็ไปเจอใช่ไหม
2: ทีนี้นะครับอย่างแรกนะสมัยช่วงหนึ่ง มีคนขอเอาชื่อมาเข้าทะเบียนบ้านผมก็สงสัยว่าทำไมต้องเอาชื่อมาเข้าทะเบียนบ้านทำไมไม่เอาเข้าบ้านญาติตัวเองสงสัยกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาบอกเอางี้คิดค่าใช้ทะเบียนบ้าน200,000แล้วกัน
0: รู้
2: ทั้งหมดเขายอมจ่ายไว้เลยนะเดี๋ยวคุณเก๋
0: ย้อนจ่ายด้วยเหรออ
1: ันนี้เยอะมากเลยนะคะ
2: 200,000
1: เยอะเยอะมาก
0: เขายอมจ่าย200,000เพื่อเอาชื่อเขาถือเป็นบ้านเนี่ยเพื่อประโยชน์
1: เพื่ออะไร
2: เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถมีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งไปติดต่อกับสถานทูตเพื่อจะได้บินกลับไปต่างประเทศได
0: ้อ๋อหมายถึงคนต่างประเทศคนต่างชาติใช่ไหม
2: คนไทย
0: เหรออือฮึเออ
2: คนไทยที่จะไปต่างประเทศเป็นหลักไม่อยากอยู่เมืองไทย
0: อ๋อจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งว่างั้นเนี่ยนะ
2: ถูกต้องต้องการมีทะเบียนบ้านอยู่เมืองไทยเพื่อจะได้ติดต่อทางสถานทูตไทยที่ต่างแดนได้แค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: อ๋อโอ้โหยอมจ่ายเป็นแสนเนี่ย
2: สองแสน
0: สองแสนเหรอโอ้โหนี่น่าสนใจนั่นเนี่ยเออ
2: ทีนี้คำถามคือการที่เขายอมให้คนสัญชาติจีนมาใช้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งในเมืองไทยเน
0: ี่
2: ยเขาใช้เพื่อติดต่อธุรกรรมธุรกิจอะไรและการที่มีเป็นหลักแหล่งในไทยนี่แปลว่ามันสามารถใช้ฐานของไทยเนี่ยเพื่อไปทำอย่างอื่นต่อได
0: ้นะในข่าวเกตได้เช็คดูไหมว่าเป็นสัญชาติอะไรเป็นส่วนใหญ่เป็นจีนไหมหรือเป็นเมียนมาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เหมือนยังไม่เห็นนะคะ
0: เพราะมันจะมีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทนายฮะที่เขาบอกว่าจะมีสัญชาติที่เป็นอาจจะเป็นเมียนมาในขออภัยนะที่เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีส่วนของการเมื่อมีอยู่ในสำเนาที่เป็นบ้านแล้วนะเขาจะทำเขาเรียกว่าบัตรชมพูบัตรสีชมพูเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของการใช้ได้สิทธิประโยชน์ระหว่างก็คุยกับอุ้มไปทีแล้วก็คือสิทธิประโยชน์เรื่องอะไรเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาเพราะจะมีเด็กเล็กใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะมีเรื่องของได้สิทธิ์บางอย่างบางประการตามกฎหมายไทยอย่างเรื่องของการทำธุรกรรมบางประเภทแล้วก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได
0: ้
1: อันนี้คือถ้าเขาได้บัตรสีชมพูเนี่ยเขาจะมีการเข้าถึงสิทธิ์พวกนี
0: ้
1: ทีนี
2: ้เป็นหนึ่งครั้งไง
0: อ
2: าจจะเห็นว่าบัตรการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในเมืองไทยจะมีสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายเกิดขึ้นหลายประการนั่นเป็นหนึ่งในนั้น
0: มีอะไรที่ลึกกว่านั้นไหมท่านนาย
2: คืออย่างแรกเลยนะเราจะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวข้องในทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูเรื่องของพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์2534มาตรา50ผู้ใดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานจะเป็นเท็จต่อนายทะเบียนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
0: แจ้งอันเป็นเท็จใช่ไหม
2: เอาให้ไปดูว่าตอนที่แจ้งเข้ามาเนี่ยแจ้งเข้ามาอย่างไร
0: แล้วก็เอ๊ะทำนายทะเบียนบ้าน

0: นึงเนี่ยมันสามารถจุได้กี่คนอ่ะทนายโดยกฎหมายแล้วอ่ะมันสามารถได้กี่คน
1: ที่ผมดูนะในถ้าเอาตัวตามตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีกำหนดเอาไว้
2: ไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะ
1: คือมันไม่ได้จำกัดแบบนั้นโดยตัวกฎหมายผมยังไม่เคยกฎหมายจำกัดสิทธิ์ในการที่จะมีชื่อคนอยู่ในทะเบียนบ้าน
2: ต้องมีได้กี่คนไม่เกินกี่คน
0: แต่เหมือนกับพวกอาคารชุดหรือว่าเป็นแฟลตอะไรลักษณะนี้เขาจะบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องมีพื้นที่เนี่ยอย่างน้อย3ตารางเมตรหมายถึงว่าถ้าห้องเล็กๆ30ตารางเมตรเนี่ยก็จะไม่เกินได้ไม่เกิน10คนว่างั้นนะ
1: ที่เขาไปตรวจพบเนี่ยเป็นการขยายผลจากแฟลตดินแดง
0: ฮะ
1: ดินแดงเน
0: ี่
1: ย
0: ดินแดง5,000กว่ายูนิตเลยนะ
1: 5,726ห้องตามรายการของเนชั่นทีวีเนี่ยพบความผิดปกติกรณีที่มีเด็กต่างด้าว5ถึง15ปีอายุนะถูกนำชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างผิดสังเกต1,168คนบางห้องพบชื่อคนต่างด้าวกระจุกอยู่สูงสุดถึง68คน
0: ในห้องเดียว
1: ห้องเดียวเลยนะเรานึกถึง
2: สภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริงไม่ได้นึกถึงทะเบียนบ้านนะ
0: มันอยู่ไม่ได้หรอ
2: ห้องแค่นั้นแต่ว่าถัดกันเป็น60กว่าคน
0: แต่ว่าดันสามารถทำได้ในระบบทะเบียนบ้านเอาเสีย
1: มันจะผิดไหมมันก็ผิดอะไรนะมันเหงาเพราะว่าบางครั้งเราใช้ชื่อคนเข้ามาอยู่ก็เข้ามาอยู่ได้ถ้ามันยังสามารถอยู่ได้ในจำนวนที
0: ่กฎหมายกำหนด
1: แต่ปัญหาคือเอ๊ะแล้วตอนที่ผมเป็นเจ้าบ้านหรือผมเป็นมหาไทยหรือผมเป็น
0: นี่
1: เ
0: ลยที่จะชวนคุยเนี่ย
2: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
1: คุณจะถามไหมว่าเฮ้ยเอาต่างด้าวเข้ามาอยู่ต้อง60กว่าคนรายงานในอำเภอไหม
0: เออ
1: หรือแบบว่ารายงานไปแล้วเพื่ออ๋อไม่เป็นไรช่างมัน
0: เ
1: ขื่อนลึกๆอย่างนี้รายการ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม
2: คือคำถาม
0: ไม่มีใครเอ๊ะเลย
2: คือคำถามกำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจอย่างไรถึงสามารถอนุมัติรายการที่มีความผิดปกติได้จำนวนมากขนาดนี้
0: อย่าง
2: น
0: ี้ไม่ถือว่าผิดปกติก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมห้องเดียวพระราชาเขาเป็น60คนอย่างเงี้ยเมื่อวานเรากำลังคุยกันถึงเรื่องดุลพินิจอยู่ใช่ไหมเมื่อวานดุลพินิจเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเกี่ยวอะไรราชทัณฑ์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับดุลพินิจวันนี้ก็ดุลพินิจอีกเหมือนกันเนี่ยพนักงานปกครองยังไงวะเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอสำนักทะเบียนบ้านเขาคนมาเป็นหางว่าวเลย
1: กฎหมายที่เขียนเอาไว้ชัดหรือเปล่าล่ะว่าเจ้าหน้าที่ทางปกครองที่เป็นนายทะเบียนมีหน้าที่ต้องรายงาน
0: นี่
1: เขามีหน้ามหาไทยมีหน้าที่ต้องรายงานความปกติตามสายมาข้างบัญชาไปให้ดูว่ารายงานเมื่อเกิดเหตุตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุคือถ้าเขาไม่ได้มีหน้าที่คำถามต่อไปคือ ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะ
0: นั่นน่ะสิครับ
1: ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตยุค 5G แล้วอ่ะ
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นสิเข้าไปแล้วมันไม่สามารถตอบได้ทันทีเลยเหรอหรือไม่ทำไมไม่พัฒนาให้มันสามารถตอบได้ทันที
0: ใช่ไหม
2: อันนี้ต้องไปหาคำตอบนะเพราะว่าตามข่าวใช้คำว่าโดยเฉพาะกรณีที่มีระบบมีการแจ้งเตือนว่ามีบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านจำนวนมากแสดงว่าต้องมีระบบแจ้งเตือนแต่
0: มันมีอะไรขึ้นมามันเหมือนไอ้เชื้อบอดการ์ดที่เราขิงๆกัน
2: เ
0: พื่อนแล้วอ่ะ
2: หรืออาจจะ
0: มันเตือนแล้วมันยังไง
2: หรือยังไงเตือนยังไงถึงได้แบบว่าไปเยอะขนาดนั้น
1: คู่ที่แม่เหงาเข้าใจว่าอยู่กันกี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตร
0: สามตารางเมตรต่อคนเพราะว่างั้น
1: มันเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติสาธารณสุข
0: สาธารณสุข
1: ของเป็นใช้พรบสาธารณสุขเรื่องควบคุมเรื่องสุขลักษณะใช้สอยต่อห้อง30-40ตารางเมตรการใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยมันเกินเพราะคนหนึ่งคนมีพื้นที่อยู่ไม่ถึงตารางเมตรพรบสาธารณสุข
0: อ๋อไปผิดกฎหมายสาธารณสุขตรงนั้นถ้าเกิดว่าโอ้โหมันแออัด
1: แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีหน้าที่มาตรวจบ้านชาวบ้านไหม
0: ม
1: ันก็ตอบย้อนแย้งเนาะ
0: ใช่ไหมมันย้อนแย้งอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะแล้วประชาชนจะเชื่อเดิน

0: สุจริตไหมว่าเขาก็สงสารเขาเอ๊ะมันดุลพินิจว่าสงสารมันมีไหมเนี่ยคำว่าสงสารว่าเอ๊ะให้เขาอยู่เถอะอะไรเนี่ย60คนห้องนึงเนี่ยมันได้เลยครับหรือมันได้อะไรหรือได้อะไรไหมเราตั้งก็ตะเกีย
1: บแต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงนะเดี๋ยวอย่างที่พญาไทพญาไทเห็นบอกว่าอย่างกรณีที่บ้านพญาไทเนี่ยก็สะท้อนความเสียหายไปอีกชั้นหนึ่ง
0: ยังไง
1: ประเด็นที่กำลังถูกจับตามองคือกรณีเจ้าของบ้านในเขตพญาไทเข้าแจ้งความ
0: อีกเขตหนึ่งไม่ใช่เขตดินแดงใช่ไหมไปอีกเขตหนึ่งไปพญาไท
1: หลังพบว่าทะเบียนบ้านของตนถูกนำไปใช้ย้ายชื่อบุคคลเข้ามาจำนวนมากกว่า160 คนจนเกิดปัญหา
0: อันนี้คือเจ้าบ้านเขาโวยเองใช่ไหม
1: เมื่อเจ้าของบ้านต้องการย้ายชื่อหลานของตนเข้าทะเบียนบ้านแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
0: เอาแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่รู้แล้วมันมีชื่อเข้าไปทั้งร้อยกว่าคนเนี่ยทำไงทีนี้คือใครผิดอ่ะ
1: เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าหากทะเบียนบ้านหลังนึงมีชื่อคนจำนวนมากผิดจากข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ย
0: ผิดจากข้อที่จริงแน่แล้วที่สำคัญก็คือจะเอาหลานเข้ามาก็เข้าไม่ได้อ่ะ
1: กระทบกับเจ้าของบ้านเองด้วยแล้วก็บุคคลที่ต้องการใช้บ้านหลังนั้นเป็นภูมิลำเนาด้วย
0: เออเอาไงเจ้าของบ้านไม่รู้เลยนะเนี่ยคนจะหายคือเจ้าของบ้านเลยนะ
2: คือปัญหาคือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร2534เนี่ยเขาให้อำนาจเจ้าบ้านเนี่ยตรวจสอบให้มีการขวานหลายจริงด้วยถ้ามีคนเข้ามาอยู่เยอะๆเนี่ยเจ้าบ้านก็คัดชื่อออกได้เองอยู่แล้ว
0: อ๋อคัดชื่อออกได้เลยใช่ไหมในความเป็นเจ้าบ้านถูกไหม
2: แต่คุณเป็นเจ้าบ้านคนจะมาเข้าอยู่คุณต้องเซ็นนะ
1: ใช่
0: เออนั่นสิ
1: ต้องรับรอง
0: อย่างในกรณีพญาไทเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าบ้านเขาไม่รู้เลยอ่ะแล้วเขาจะย้ายหลานมาเขาบอกว่าโอ้โหคนไปร้อย
2: นั่นแปลว่ามีเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าตอบแบบกระทรวงสาธารณสุขตอบปัญหาหมอพร้อมนะการที่มหาดไทยขึ้นข้อมูลคาดเคลื่อนเนี่ยไม่ได้ผิดแต่คาดเคลื่อน
0: อ๋อ
2: สมใจไหมครับ
0: ตัวสมใจผมละตอนไหน
2: ไม่ได้มีทุจริตด้วยนะ
0: ไม่ใช่มันคาดเคลื่อน
2: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสวมผิดอะไรเลย
0: แต่เออมันคาดเคลื่อนโอ้ยเราข้าวความคาดเคลื่อนนี่กลายเป็นแพะตัวใหญ่เลย
2: ผิดแค่เจ้าหน้าที่ที่ตีข้อมูลคนเดียว
0: แค่นั้นจบต่อกับความคาดเคลื่อน
2: เป็นความคาดเคลื่อนส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของบัตรหมายถึงว่าเวลาเราติดคีย์ได้เนี่ยเราต้องเป็นปลัดระดับปลัด
0: ใช่ฮะถึงจะเขาเรียกว่าเอารหัสตัวเองเข้าไปในระบบในอะไรซึ่งวันก่อนก็มีการพูดจากันอยู่นะใช่ไหมนักเกียรติที่เกี่ยวกับเรื่องของมีสามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่าเอาข้อมูลอะไรออกมาตรงนี้อะไรมาเต็มไปหมดเลยมันต้องมีรหัสของคนต้องระดับปลัดขึ้นไปตรง
1: รหัสของคนที่เขามีบัญชีอยู่แล้วแหละแต่ว่ารหัสมันรั่วไหลออกมาแล้วก็พอคนรู้รหัสคนก็เอาเข้าไปเอาข้อมูลออกมาแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยคนที่ถูกจับกุมได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นมีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะ
0: เจ้
1: าหน้าที่รัฐสำนักงานเขตดินแดง3 รายแล้วก็มีเจ้าบ้านคนกลางในหน้า3 รายแล้วก็ผู้รับรองลายมือชื่ออีก1 รายอันนี้คือเคสที่แฟดดินแดง
0: แ
1: ล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3 รายเนี่ยก็เห็นว่าทางกทมก็เชื่อเรียบร้อยละ
0: เมื่อวานไล่ออกอ่ะ
1: ย
0: ังไงเนี่ย
1: ก็แสดงว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยการขยายผลเนี่ยมันจะเป็นการกระทำผิดเฉพาะรายหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นขบวนการไหมหรือเป็นมีเครือข่ายมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันจะต้องเข้าไปดูมันไล่ไปตรงไหนยังไงบ้างคะคุณรณรงค์
2: ทีนี้ครับความสำคัญของการที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองไทยความสำคัญประการหนึ่งอีกประการแล้วกันนะคือมันมีหลายประการ
0: ครับ
2: ครับ
0: คร
2: ับ ประการหนึ่งก็คือพ.ร. 13 พ.ร. 14 ร่างแต่กรณีเนี่ยมันจะมีประโยชน์และความสำคัญกรณีเดียวเลยที่ชัดที่สุด
0: คือ
2: คนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่เป็นต่างด้าว
0: เรื่องความเป็นหลักแหล่งของคนต่างด้าวนี่เองใช่ไหม
2: จะมีคุณจะทำให้คนต่างด้าวที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นคนที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งผ่านทะเบียนบ้านของคุณ
0: อ๋ออ
2: ือแต่ถามว่าในเมืองไทยมันผิดปกติไหม

0: เวลาเอาฝรั่งเข้าบ้านก็ไม่เห็นมีใครเคยโวยมันช้านะในเมืองไทยไอ้ฝรั่งตามอีสานทั้งหลายฮะ
1: อ
0: ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อทีนี้คงไม่มีใครเอาเขยฝรั่งเข้าบ้านที60คนไงนะเก่า
2: บ้า
1: เขยฝรั่งทีมา60คนเลยเนี่ยนะ
0: มันจะเข้ามาอยู่ได้ยังไง
1: ทีนี้
0: การที่เจ้าบ้านเนี่ยยอมอนุญาตให้ต่างด้าวเนี่ยมาใช้ชื่อตัวเองเป็นที่พักอาศัยเนี่ยต่างด้าวก็จะได้สิทธิหลายอย่างเกิดขึ้นแค่นั้นอย่างเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาล
1: นั่นหนึ่งละ
0: แต่ในการทำงานแม้จะผิดกฎหมายก็ตามนะนี่สิทธิ์ก็จะมาแล้วทีนี้พอมีชื่อที่หน่วยงานราชการไทยจดในเอกสารของกระทรวงมหาดไทยให้นะเหงา
1: ครับ
0: จริง
2: ๆค่ะ
0: เราอ่ะคนไทยอย่างเราเนี่ยไอ้คนที่มีสัญชาติมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกกฎหมายอย่างเราเนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันก็ใช้ก็มีก็เลยดูเหมือนเฉย
1: ๆ
0: แต่ด้วยความที่ครั้งหนึ่งเพื่อนผมมันหนีทหารไม่มีบัตรใช้ชีวิตอันเด็ดต่างด้าวเลยนะเหงาคุณเก๋
1: คือไม่มีที่จะที่อยู่เลยใช่ไหมเพราะที่อยู่โดนคัดสำเนาไปอยู่ในกรมทหารแล้วถูกไหม
0: ถูกเพราะว่ามันหนีทหาร
1: หนีทหารเนี่ยและคัดออกไม่ได้
0: ไม่พอมันไม่มีบัตรมันก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยสุดเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่มีคนรู้จักทำงานในหน้าที
2: ่
0: อยู่ในเขตของปทม.นี่แหละ
1: ว้าย
0: บอกเฮ้ยมาเดี๋ยวทำบัตรประชาชนให
1: ้เหรอโอ้นี่ประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ย
0: แต่บ้านเราอยู่นนทบุรีนะครับแต่เขาเนี่ยไปทำบัตรในเขตกรุงเทพ
1: สามารถด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
0: พอไปเสร็จปุ๊บก็ตอกเอกสารและเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่ออกบัตรเนี่ยเขาสามารถรับรองได
1: ้อ๋อ
0: ด้วยความแต่ว่าด้วยความที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้จักไอ้คนที่อยู่ทหารมาตั้งแต่เด็กก็
1: เลยสามารถที่จะรับรองได้หมอนี่มีตัวจริงอยู่ว่างั้น
0: เนี่ยคนไทยจริงชื่อนี้จริงเลขบัตรนี้จริงรับรองให้แล้วก็ได้บัตรประชาชนกลับบ้านเลย
1: ฟรอเลยทีนี
0: ้ทีนี้ไอ้ตัวที่ไปโดนจับ3คนเนี่ยไปรับรองบัตรอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือไม
1: ่
0: เขาอ้างว่าบัตรคนไทยหายโ
1: อ
0: ้นี่น่ากลัวเลยนะเหงา
1: อ
0: ้างว่าบัตรหายเสร็จปุ๊บก็ไปรับรองให้
1: นั่น
0: แล้วก็ถ่ายรูป
1: อ๋อมันเป็นช่องนี
0: ้แต่ปุ๊บไปดูในทะเบียนบ้านก็มีทะเบียนบ้านอยู่จริง
1: อ
0: าการเป็นคนไทยเลย
1: โอ้ทันทีเลยใช่ไหมอ๋อมันมาทางนี
0: ้ได้บัตรแต่การเป็นคนไทยในช่วงสมัยก่อนนะในช่วงสมัยก่อนปัจจุบันนี้เขาอาจจะมีระบบการบันทึกลายนิ้วมืออะไรเข้าไปเพิ่มเติม
1: แม่มามีช่องอย่างนี้ด้วยกลายเป็นคนผิดก็คือคนที่ไปรับรองให้ไปอะไรให้ก็นี่แหละที่โดนไป3คนเนี่ยนะ
0: มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เขาจะไปรับรองบ่อยไงนะเหงาคุณเก
1: ๋
0: อยู่ๆที่มีมารับรองให้แล้วก็ไปสุมกันอยู่ใน
1: แฟ
0: ตต่างๆเนี่ยมันดูผิดปกติเกินไปแต
1: ่
0: คนที่โดนจับเขาบอกว่าเขาพักไว้57ทำไมมันโดนจับอยู่เขตเดียวหรือยัง
1: ไม่มันมีเขาเรียกว่าเป็นนายหน้าเจ๊คนหนึ่งเขาเป็นนายหน้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะเขตนี้หรอกเขาทำทั้ง50เขตแล้วแหละเขาว่างั้น
2: ล่าสุดสั่งตรวจ
1: เลยที่นี่สั่งตรวจเลย
2: สั่งตรวจ
1: ย้าย
2: ผิดปกติสแกน50เขตเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: มันต้องย้ายข้าราชการวนทั้ง50เขตก็อีดนตรีเลยไหมเนี่ยยังไง
0: คือบัตรเหล่านี้มันมีความสำคัญอยู่อย่างนึงก็ตอนที่การใส่ชื่อเข้ามาในนั้นเรา
1: ใช่
0: คือเอกสารที่เราเห็นว่าไม่มีอะไรนี่นะครับ
1: มันมีอะไร
0: เวลาที่มันไปอยู่ตรงชายแดนไทยเพื่อนบ้านอะไปอยู่ชายแดนเพื่อนบ้านเนี่ย
1: มันมีมูลค่าเลย
0: โอ้โหคุณมีชื่อทะเบียนบ้านไทยอะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วอยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพด้วย
1: ใจกลางเมืองหลวงเลยนะ
0: คน

0: มาเที่ยวอะไรเชียงใหม่วะ
1: เออวะ
0: กรุงเทพไปเที่ยวอะไรสระแก้วอยู่ชายแดน
1: โอ้โห
0: น่าเหงามันกลายเป็นสถานะมันจากเดิมคนต่างจังหวัดกลายเป็นคนกรุงเทพเลยนะ
1: ใช่ไหมมันพาสแบบโอ้โหฟาสต์แทร็กเลยมาช่องด่วนเลยเออมาอยู่ในกรุงเทพเลยจากเดิมทีที่เราได้ยินข่าวกันมาก็คือพวกชายแดนกันอยู่ตรงชายแดนทำบัตรประชาชนกันก็มีไล่น้ำเพื่อออกด้วยนะข่าวจำได้ไหมเรื่องไล่น้ำเพื่อตามชายดงชายแดนออกมาเนี่ยอดีตน้ำเพื่อแรงต่างได้จับคนกันไปแต่คราวนี้มันพรวดเข้ามาอยู่ใจกลางอยู่เซ็นทรัลของประเทศไทยเลยกรุงเทพมหานครมรณรังกุศินเนี่ย
0: คำถามมันจะถึง
1: กลายเป็นกรุงเทพเลย
0: หน่วยงานหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีสามนายเนี่ยมีอำนาจที่ตามกฎหมายไหมในการต้องแจ้งถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีได้มีการแจ้งแล้วผู้บังคับบัญชารับทราบรับรู้แล้วแล้วก็นิ่งเฉยหรือรายงานต่อไปว่าไม่ผิดปกติ
1: ก็ต้องว่าผู้บังคับบัญชาต่อไปอีก
0: ก็ต้องว่าผู้บังคับบัญชาต่อไปแต่ในเหงาความน่าสนใจอยู่ตรงนี
1: ้ยังไง
0: ถ้าผู้บังคับบัญชานิ่งเฉยแหละก็จะกลายเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในความผิดปกติ
1: กลายเป็น
0: ถูกตีนิ่งเอาไว้ในพื้นที่ที่มีการเอาข้อมูลทะเบียนราษฎรเข้าไปในขณะที่หน่วยงานส่วนกลางใช้ระบบคนตรวจสอบไม่ได้ใช้ระบบ AI ตรวจสอบใช้แล้วก็ไม่รู้นะขออภัยนะอาจจะใช้แล้วได
1: ้อาจจะใช้แล้วก็ได้เออ
0: ใช้แล้วได้ถ้ายังใช้คนตรวจสอบอยู่คนก็คือคนเนี่ย
1: มีดุลพินิจอีกแล้ว
0: ไม่จะเพิ่งถามถึงดุลพินิจเอาแค่เวลาเข้างานราชการเดี๋ยวนี้มันเข้างานเดี๋ยวนี้ข้าราชการท่านเข้างานกี่โมงนะครับ
1: ฮะ
0: แปดคือแปดโมงตรงไหมหรือว่าแปดโมงครึ่งไหม
2: น่าจะแปดโมงแปดโมงครึ่งหรือเปล
1: ่
2: า
1: ไม่มันน่าจะเคลียร์คัดที่แปดโมงมั้งก็คือเกินแปดโมงแล้วตัวแดงเปล่า
2: แต่เลิกงานน่าจะสี่โมงครึ่ง
0: แปดโมงตรงเนี่ยเข้างานก่อนสี่โมงครึ่งเนี่ยเลิกงาน
2: ประมาณนั้น
0: วันหนึ่งเนี่ยจะตรวจการทำนำทำนิติกรรมการเอาชื่อคนเข้าออกเนี่ยที่ผิดปกติเนี่ยได้กี่หลังคาเรือน
1: เน
0: ี่
1: ยโอ้โห
0: ที่ว่าคนเนี่ยมันจะต้องถามว่าให้ไปตรวจเขาถึงจะไปตรวจแต่ถ้าเป็นระบบเนี่ยระบบจะต้องคัดกรองได้ว่าอันนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้นทันทีเช่นเข้าไปเกินคนที่ติดโอเคคนที่ติดปุ๊บระบบแจ้งอเลิร์ตขึ้นมาเลย
2: ใช่ใช่
0: มาถ่ายส่วนกลางหรือจังหวัดไปตรวจ
2: ถ้ามันมีระบบแบบนั้นจริงๆเรื่องของการแจ้งเตือนนะ
1: ติ้งติ้งติ้งติ้งขึ้นมาตัวแดงแล้วเกินแล้วจ้าเกินแล้วจ้า
2: เกินแล้วจ้าผิดปกติผิดปกติอะไรแบบนี
1: ้อย่างนั้นไหม
0: มันต้องเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ก็ควรต้องสิครับบ้านมันไปถึงไหนแล้วเขาจ่ายค่าโง่มันด้าน AI ก็ไม่ได้เป็นเยอะแยะ
2: เพราะมันคือหัวใจของการขยายผลเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราเจอความผิดปกติแบบนี้เนี่ยแล้วเราตรวจสอบหรือส่งเรื่องแต่ถ้าโอ้โหเข้ามาแบบว่าหลั่งไหลเข้ามาจนถึงขนาดแบบว่าเป็นร้อยๆคนแล้วยังไม่รู้เรื่องเนี่ยอันเนี้ยมันก็เนาะ
1: ผมถึงเรียกร้องไงเบรกที่แล้วอ่ะที่เรียกร้องว่าเออมันควรต้องไหมเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันประมาณสักเกือบ700อำเภอนะสัก600กว่ารวมเทศด้วยเนี่ยสั่งไปไหมมหาไทยอ่ะว่าภายใน30วันเนี่ยลงเช็คดูซิสำนักทะเบียนบ้านมีตรงไหนที่มันเกินแบบผิดปกติไหม70-80คน100คนอะไรเงี้ยเออ
0: แล้วเหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีความผิดในการอนุญาตให้มีทะเบียนบ้านต่างด้าวเข้าไปอยู่ในบ้าน60-70คนเนี่ยเหตุผลที่ตลกมากเลยคุณผู้ฟัง
1: เ
0: หตุผลเรื่องของพระราชบัญญัติสาธารณสุขที่อยู่แออัดเกินไปแต่เขาก็ประมาณการว่าในพื้นที
1: ่
0: ห้องเช่าเล็กๆเนี่ยควรจะอยู่ประมาณแค่10คนปรับส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่ที่ครอบครองอยู่จริง
1: ๆ
0: ที่อนุญาตให้อยู่ได้ถึง60-70คนเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ตรวจสอบแต่ไอความผิดที่อนุญาตให้อยู่โดยที่ไม่ตรวจสอบเนี่ยเมื่อไปดูเนี่ยต้องดูว่าเขามีเจตนาทุจริตด้วยหรือเปล่าถึงจะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: อ้าวแล้วกัน
0: ก็เป็นแค่ความผิดทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
1: แค่
0: ผิดแค่ใจหรือผิดแค่วินัยแต่ไม่ผิดทาง

0: าญา
1: อ๋อ
0: ผิดแค่วินัยแต่ไม่ผิดทางอาญาเพราะไม่มีเจตนาทุจริตเช่นตรวจไม่เจอเส้นเงินไม่เกี่ยว
2: ข้องใช่
1: ไม่ผิดเลย
0: เป็นแค่ความแบบเป็นแค่ความป่วยของเจ้าหน้าที่ที่แบบ
1: เลยผมชอบคำนี้ของทนายแล้วนะครับมันความหวยของเจ้าหน้าที
0: ่ถ้ามาต่อการจบจบที่ว่า
1: ง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหม
0: ตั้งกรรมการออกไล่ตั้งกรรมการสอบไล่ออกแล้วก็จบหรือตั้งกรรมการออกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
1: ตัดเงินเดือนสักสามเดือนไหม
0: ว่าไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องไล่ออกก
1: ่อนต้องไล่ออกก่อนใช่ไหมใหญ่มาก
0: ภาพลักษณ์ของคสม.ถ้าเกิดสมมติมันต้องไล่ออกอีก5อีก49เขตทำไงอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: โอ้
0: แต่ผมก็ว่าหาเรื่องของเอาเขตดิ
2: แต่ว่าในแง่ของหลักการในการทำงานเนี่ยอะเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องของกรอบเวลาในการให้บริการอะไรต่างๆแบบอัตโนมัติตรวจสอบตัวตนสิทธิทางทะเบียนบ้านอะมันก็เป็นเรื่องดีทำแล้วมันเร็วใช่ไหมคะ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็ต้องตรวจสอบด้วยเนาะต้องเอ๊ะด้วยเนาะพอเจอเรื่องของขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันหากมีข้อสงสัยแบบเนี้ยมันก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนส่งไปกรมการปกครองเร่งดำเนินการอะไรแบบนี้เน
1: า
2: ะ
0: แต่ว่าน่าสนใจคือใครที่เป็นคนไปตรวจเจอแล้วเอามาทำเรื่องเนี่ย
1: อ๋อจากต้นเรื่องมาเลยใช่ไหม
0: ต้นเรื่องมาเลยเนี่ยต้นเรื่องมาเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกระบวนการสวมสิทธิ์เนี่ย
1: ก็ที่ว่าตั้งแต่เดือนเมษาไงเก๋
2: ใช่ที่ไปเจอตอนนั้นไปเจอที่
1: ใครไปเจอ
2: พระนครศรีอยุธยาเข้าใจว่าน่าจะเป็นหน่วยงานของกรมการปกครองนี่แหละ
1: อ๋อกรมการปกครองส่วนหนึ่งของกรมการปกครองไปตรวจเจออ๋อฮะแล้วก็ไล่มา
2: ไล่มาแล้วก็สืบมาแล้วก็เน
1: ี่
2: ย
1: มา
2: เจอ
1: เสร็จแล้วเขาไปเจออยุธยาก่อนก็ใกล้กรุงเทพแล้วล่ะแล้วก็มาเจอดินแดงเออ
0: เนี่ยนะการปกครอง
1: ใ
0: ช่ของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช
0: ่แต่ไม่ใช่กระทรวงที่เป็นสท
1: อันเดียวกันนั่นแหละแต่อันนั้นเป็นกรมกรมการปกครองก็เป็นหนึ่งในกรมของกระทรวงมหาดไทยทศก็มหาดไทยเหมือนกันเป็นอีกกรมหนึ่ง
0: เขาตรวจทุจริตเรื่องการสุดท้ายเขาตรวจทุจริต
1: เขาไปเจอที่ยุทธยาของกรมการปกครอง
0: เขาตรวจทุจริตแต่เขาตรวจได้แค่ระดับล่างๆแต่เขาตรวจระดับกรมด้วยกันไม่ได
1: ้ต่างคนต่างกรมไง
2: คือจุดเริ่มต้นมาจากคดีตัดบัตรกรุงเก่ากรมการปกครองเคยปฏิบัติการตัดบัตรกรุงเก่าเมื่อ31มีนาปี67ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อ2ปีที่แล้ว
2: ซึ่งมีลักษณะการกระทำคล้ายกันก็เลยมีการขยายผลและทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยร่วมกับหน่วยงานต่างๆก็เลยมาตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสัญชาติและทีนี้เนี่ยไปพบความเอ๊ะกระจุกตัวอยู่ที่สำนักงานเขตดินแดงว่ามีการจัดทำบัตรหมายเลข7เนี่ยมากผิดปกติก็เลยนำมาสู่ในเรื่องของขบวนการในการตรวจสอบที่แฟลตดินแดงนั่นเอง
1: มันต่อเนื่องกันมาว่างั้นใช่ไหมละ2ปีนะ
2: ใช่ใช่
1: จากอ
2: ย
1: ุธยา
2: อันนี้คือข้อมูลจากอธิบดีกรมการปกครองที่แถลงเมื่อวานที่ท่านพยายามอธิบายถึงที่มาที่ไปของคดีว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนแล้วก็จนมาถึงที่แฟลตดินแดงที่เมื่อวานนี้เนี่ยเข้าไปกวาดล้างกลางกรุง
1: คือเมื่อวานไปกวาดล้างดินแดงแต่ว่ามันต่อเนื่องมาจากเรื่องราวที่ยุทธยาเมื่อ2ปีที่แล้ว
2: ใช่
0: แต่ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกกำลังพยายามต่อภาพทำลายในหัว
2: จิ๊กซอจิ๊กซอใช่ไหม
0: ต้องส่งเสริมการปกครองเรื่อง COR ข้อสอบพิจิตรอะไรพวกเนี้ยกับช่วง2ปีก่อนที่มีการจับเอา67แสดงว่าที่พอดีคนที่อยู่ก่อน
1: อ๋อคนละกรมกันอันนี้กรมการปกครองอันนั้นที่ทุจริตนั่นคือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ใช่
1: คนละกรมกันฮะอันนี้คือการปกครองใหญ่กรมการปกครองใหญ่กลางๆแต่ว่าอันที่ทุจริตสอบเข้าเนี่ยคือปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาก็มีปัญหาอยู่นะว่าปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุดเนี่ยปรากฏว่าเงินเดือนมากกว่าปกครองใหญ่อีกว่างั้นเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็มาแถลงกันแล้วล่ะผมก็เคยสัมภาษณ์ในรายการว่าอ๋อมันเป็นฐานเงินเดือนมันยังไม่มีใครได้จริงว่ากันอย่างนั้นเลยนะนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันคนละกรมกันไอ้กรมที่เรื่องของทุจริต 5,000 กว่าชื่อที่สอบเป็นแสนเนี่ยนะฮะอันนี้คือปกครองส่วนท้องถิ่นแต่คราวนี้

0: ที่ไล่ทำลายเกี่ยวกับเรื่องกลกระจุกตัวอันนี้กรมการปกครองเป็นกรมใหญ
1: ่แต่
2: ใช่ว่าก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในชายแดน
0: ใช่
2: แค่ตัดคนแล้วพอขยายมาก็จะมาเจอทั้งตอนแรกเนี่ยเจอเป็นต่างด้าวที่เป็นเมียนมา
0: ใช่
2: ตอนแรกเป็นต่างด้าวเมียนมาก่อนแล้วต่อมาก็มาเห็นต่างด้าวที่เป็นจีน
0: ใช่
2: ที่เป็นสัญชาติจีนแล้วก็มาเปลี่ยน
0: ตอนนั้นไล่อดีตไล่นายอำเภอออกเลยนะไล่อดีตนายอำเภอออกแล้วนะจับกันได้นะที่ชายแดนอ่ะ
2: คำถามที่น่าสนใจก็คือเจ้าหน้าที่ผิดแค่ไหนกับการที่ปล่อยที่มีชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้าน
0: นี่
2: ถ้าสมมติถ้าผิดมีหน้าที่ต้องรายงานไหม
1: ค่ะ
0: บ้านเมืองเลย
2: แล้วมาตรการต่อมาสมมติว่าถ้าผิดเป็นความผิดที่บกพร่องก็ไล่ออกแล้วจบต้องจบ
0: ไม่มี
2: เอกสารที่เอกสารที่เจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยรับรองไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการเพิกถอนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาจากภาครัฐก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะ
0: นั่นสิมันออกโดยภาครัฐอ่ะ
2: สมมุตินะรัฐเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งของคนที่ได้ไปแล้วเขาก็จะเกิดสิทธิ์ในการไปฟ้องแล้วก็ขอสิทธิ์ในการชะล
0: อ
2: ความเป็นนี่นั่นสิทธิ์ทางปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวหรือฟ้องชะลอสมมติจะต้องทำธุรกิจติดต่ออะไรในไทยก
0: ็
2: มีสิทธิ์เกิดขึ้นทันที
0: การ
2: เจ้าหน้าที่เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
2: โดยแบ่งปันเลยเพียงเล็กน้อยเนี่ย
1: หมดเวลาแล้วค่ะนะคะทันข่าวทันกฎหมายนะคะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
0: ชื่อรูปงานจตุรกุลครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับ14:11 นะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่19 สิงหาคม 2569ครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า THAI Passport นะฮะก็หลายๆคนลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้า
1: บางคนลงได้
4: บางคนลงได้
1: แต่ไม่ใช่อุ้มกับพี่บอล
4: พี่บอลลงได้ก่อนเข้ารายการ2วินาที
1: จริงเหรอได้แล้ว
4: แล้วก็ประสบความสำเร็จปิ้งยินดีด้วยเปิดใช้งาน31สิงหาคม
1: งั้นเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันยากขนาดไหนเพราะตอนที่คุณเดินเข้ามาหน้ายังยุ่งคิ้ว
4: หน้ายังแบบพิมพ์อยู่เลยนะฮะกำลังตรวจสอบคุณสมบัตินู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปตอบคำถามของเขาก็คือว่าเราก็เข้าไปนะครับในเว็บที่ใช้ว่า de.aipass.netนะฮะอันนี้ก็จะสามารถนำทางเราเข้าไปสู่การลงทะเบียนซึ่งเราก็จะต้องเข้าไปเหมือนกับไปยืนยันตัวตนนะครับในตัวแอปเป็นแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือว่าไทย ID ก็ได้ทีนี้พอเราได้ตัวการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าสู่การเหมือนกับให้เรากรอกข้อมูลต่างๆในตัว de.aipass.net เนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นเสร็จปั๊บเขาก็จะมีคำถามมาให้เราตอบคำถามสั้นๆว่าเราทำงานอะไรอาชีพอะไรประมาณไหนมีความรอบรู้เรื่อง AI มากน้อยแค่ไหนนะครับตอบไปเสร็จปุ๊บก็กดส่งไปสักพักหนึ่งเขาก็จะตอบกลับเข้ามานะครับก็มีขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเท่าประมาณนี้ก็จะขอให้เรายืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าไปใน de.aipass.net อยู่แล้วแต่ พี่วันลองเข้าไปตอนแรกอะของทางรัฐถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในแอปทางรัฐเลยเนี่ยช่วงเวลาที่เข้าไปตอนเนี้ยโดยตรงปุ๊บมันเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
1: หรือเข้าเยอะหรือเปล่าคะ
4: หรือว่าเป็นเพราะคนเข้าเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่พอเข้าไปเพื่อจะลิงก์กับทางตัวเว็บไซต์ DE

0: www.aipass.net ของทางรัฐก็เข้าไปช้าก็เลยลองเข้าใหม่เข้าไปในไทย ID ปรากฏว่าอันเนี้ยเข้าได้ทีนี้ ขออภัยครับพอเข้าไปในไทย ID เสร็จปั๊บมันก็จะมีเหมือนกับเป็น QR Code ให้เราสแกนเพื่อจะเข้าไปในอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแล้วเราต้องติดตั้งไอตัวแอปพลิเคชันไทย ID ของเราไว้เรียบร้อยมีการยืนยันตัวตนผ่านกับบัตรประชาชนของเราแล้วก็ใบหน้าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลของเราว่าเรามีเลขบัตรประชาชนอะไรชื่อนามสกุลอะไรมีทะเบียนว่าอย่างไรเราถึงจะค่อยกลับเข้าไปลงอีกรอบหนึ่งใน de.aipass.netนะ
1: เดี๋ยวต้องรีบเพราะว่าเขาให้สิทธิ์5ล้านที่นั่งเท่านั้นเอง
0: 5ล้านสิทธิ์ใช่ใช่ซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยมันอาจจะดูม
1: ี15ปีขึ้นไปกันนะ
0: 15ปีผ่านค่ะ
1: ไม่เผื่อบางคนวัยรุ่น
0: อ๋อใช่ก็จะประมาณเด็กม.ปลายนะฮ
1: ะ
0: ที่จะเริ่มที่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้นะครับช่วงบางเวลามันก็อาจจะดูช้าๆหน่วงๆบ้างนะครับก็ถ้ามันช้าเกินก็เข้าใหม่มันอาจจะแจ็คพอตกลับเข้ามาแล้วก็แบบปื๊ดๆอย่างเมื่อกี้พี่บอลลองทำนู่นนั่นนี่อยู่ตั้งนานอยู่ดีๆเสร็จกดเข้าไปเพิ่งจะได้ตอนเข้าก่อนเข้ารายการเมื่อประมาณ2วินาทีก็ได้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบเรียลไทม์ทันทีเลย
1: เดี๋ยวต้องรีบหน่อยเพราะว่าเขาบอกถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วแบบพี่บอลเนี่ยมันจะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้สร้างสรรค์เป็น
0: อ
1: ินโนเวเตอร์ฟรีในช่วงโปรโมชั่นนี้เนี่ยแหละจริงๆแล้วถ้าใช้ประโยชน์มันมีให้ได้เลือกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าโครงการปัจจุบันมันมีทั้งหมด32โมเดลจาก14ผู้ให้บริการมีทั้ง ChatGPT, Claude Gemini, DeepSeek, Meta AI, Mistral, Minimax, Grok เยอะเลยค่ะ
0: เยอะ
1: อีกเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นโมเดลระดับโปร
0: ครับ
1: อุ้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะโปรถึงขั้นไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราใช้แบบฟรีกับแบบโปรมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความแม่นยำความรวดเร็วความลึกของข้อมูล
0: ใช่แล้วก็การทำงานที่มันอาจจะมีระดับของมันอยู่นะว่าใช้ฟรีเราจะทำได้ประมาณเนี้ยแล้วก็มีข้อจำกัดด้วยในบาง
1: หมายถึงจำนวนหมายถึงปริมาณ
0: ข้อความหรือปริมาณการเจเนเรชันการเจเนเรตงานออกมาอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดได้สิทธิ์แล้วเนี่ยนะจะสามารถที่จะสั่งงานหรือว่าเขียนโค้ดหรือว่าให้มีการพูดคุยกันให้มีการตอบสนองกันเนี่ย 20-50 ครั้งต่อวันถ้าอยากจะสร้างภาพก็สูงสุด20ภาพต่อวันวิดีโอ10คลิปต่อเดือ นสร้างเพลงได้สูงสุด10เพลงต่อเดือน
0: ครับ
1: Deep Research ค้นหาข้อมูลเชิงลึกอะไรล่ะเชิงลึก10ครั้งต่อเดือน
0: ถือว่าก็พอสมควร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าพอสมควรเพราะว่ามันหลายแอปไง
1: เราลองใช้อย่างอื่นกันดูที่ไม่ใช่แค่ดูดวงเนาะ
0: เฮ้ยรู้ไหมว่านอกจากการทำงานลักษณะพวกนี้แล้วเนี่ยเคยมีผลสำรวจออกมาว่าคนเข้าไปใช้ AI ในลักษณะของการให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยาสูงมากๆนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ทั้งในกลุ่มของนักเรียนนิสิตนักศึกษามากๆเลยเพราะว่าเวลาที่ทำงานส่งอาจารย์เนี่ยแล้วก็ใช้ AI เอาแบบขออนุญาตว่าแบบสร้างสรรค์ด้วยนะน้องๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยซึ่งพี่บอลนี่แหละเป็นอาจารย์ในการตรวจงานนักศึกษาเนี่ยทำสคริปต์พวกเด็กนิเทศศาสตร์อาจารย์ก็ใช้ AI อาจารย์ก็จะรู้ว่า
1: ภาษา
0: แบบไหนที่หนูไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลย คือเราอนุญาตได้ใช้ AI ได้แต่เอามาเป็นโครงเอามาเป็นเมนไอเดียก่อนแล้วเราก็ค่อยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยในการปรับเปลี่ยนมันนะครับหรือให้เขาเป็นเหมือนกับเพื่อนที่เอามา brainstorm เราก็ได
1: ้ลองมาลองทดสอบกลิ่นของหนูหน่อยลูกว่าหนูจะเนียนแค่ไหน อ้าวพูดจริงๆถ้าเราเป็นนักศึกษาเนาะเราก็ต้องทำให้มันง่ายที่สุดดีที่สุดเนียนที่สุดที่จะทำให้มันเกิดทางลัดที่สุดที่จะได้ผลงานออกมาแต่ทีเนี้ยมันมีส่วนที่หลายคนกังวลกันอยู่เหมือนกันก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวเน
0: า
1: ะพี่บอล
0: ครับ
1: ข้อมูลการลงทะเบียนโปรไฟล์ต่างๆที่มันถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเขามีการย้ำแหละว่าเขาจะเก็บภายในประเทศไทยนี่แหละแต่ในทางปฏิบัติสำหรับข่าวที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่ว่าหลายข้อมูลลับที่มันถูกเปิดเผยออกมามันไม่ใช่แค่เฉพาะคนธรรมดาอย่างพวกเราระดับผู้บริหารประเทศยังโดนเอามาเปิดเผยกันเยอะมาก
0: สามารถที่จะเข้าถึงได้ฟิลแบบนั้นก็ลองดูนะฮะเพราะว่า AI แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในการทำงานของเขา

0: าการพรีเซนต์งานการทำสไลด
1: ์
0: การย่อบทความการรีเสิร์ชการหาข้อมูลการให้คำปรึกษาเชิงลึกการเจเนเรตภาพการทำวิดีโอโอ้ยคือมันหลากหลายหน้าที่อ่ะอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วกันไหนๆก็มาสู่ดำเนินมาสู่การเปิดให้ลงทะเบียนจนได้แล้วเนี่ยนะฮะ
1: ใครลงทะเบียนกันได้แล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงส่งข้อความมาบอกเราได้นะคะขออนุญาตพี่บอลแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าให้พื้นที่นี้ให้กำลังใจพี่น้องจังหวัดน่านได้ไหมคะ
0: โอ้ยครับ
1: เพราะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านน่าห่วงมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะบ้านฝ่ายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาน้ำไหลเข้าในพื้นที่บางจุดเนี่ยกระแสน้ำแรงแรงมากๆจริงๆจนทีมกู้ภัยเขาต้องระดมเรือเข้าไปช่วยแล้วพาชาวบ้านออกมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าภารกิจครั้งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นถามว่าเร็วไหมก็เร็วเนาะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งรับขนาดนั้นนะคะมันมีพื้นที่ที่น่ากังวลอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนนี้อ่ะพี่บอลแล้วคำว่าวิกฤตเนี่ยมันคือวิกฤตแบบเราเห็นภาพจริงๆก็ล่าสุดมหาดไทยก็ระดมสภากำลังและล่าสุดคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ออกมาบอกว่าตอนนี้มหาไทยขานรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์มาจากที่ออสเตรเลียเลยนะค่ะบอกว่าตอนนี้ให้ระดมกำลังแล้วก็เครื่องมือเข้าไปช่วยน้ำป่าน่านให้เต็มกำลังเลยแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตามทุกช่องทางโซเชียลที่ประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วก็รีบเข้าช่วยเหลือทันทีอย่าให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือแล้วก็ระดมเจ็ตสกีเรือท้องแบนเฮลิคอปเตอร์KA32 รถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องมือแล้วก็กำลังพลเข้าพื้นที่จริงๆอันนี้อุ้มสงสัยทุกครั้งเลยพี่บอลอันนี้ส่วนตัวเนาะ
0: ครับ
1: เวลามันเกิดเหตุแบบเนี้ยคนที่ต้องคอนเน็กคนแรกอ่ะมันควรจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านไห
0: ม
1: เขาควรที่จะให้คำตอบได้อย่างดีที่สุดอ่ะเพราะว่าจะมท.1 มท.2 มท.3 เองก็คงไม่รู้จักทุกซอกทุกหลืบของหมู่บ้านอ่ะ
0: ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมาก
1: แล้วทุกครั้งอ่ะเวลาที่เราจะเห็นข่าวแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมาจากการขอความช่วยเหลือจากคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ที่พอจะมีเน็ตมีโทรศัพท์เนี่ยอย่างวันนี้อุ้มได้ดูข่าวในแต่ละช่องทางอะไรอย่างเงี้ยบางช่องก็วิดีโอคอลคุยกับสำนักข่าว
0: ครับ
1: ทำไมจะต้องให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ข้ามหัวผ่านไปในทุกครั้งเลยอะคะหรือว่าจริงๆก็ช่วยแหละแต่มันยังไม่ทันใจหรือยังไง
0: ก็นี่เห็นไหม
1: ทำไมศูนย์กลางมันไม่ไปถึงเจ้าของหมู่บ้านไม่ใช่หัวหน้าหมู่บ้าน
0: คนที่รู้จากในพื้นที่นั้นอย่างหมู่บ้านที่บริเวณเขาเรียกบ้านแก้มหมู่4ซอย2เนี่ยวันนี้ก็มีข่าวเมื่อช่วงเที่ยงช่วงเช้าๆว่าประชาชนขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะว่ามีเด็กเพียงแค่6เดือนติดอยู่ในพื้นที่6เดือนนะฮะโอ้ยยังเล็กมากๆอยู่เลยแล้วน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับมีโรงเรียนแล้วก็มีถนนในบางสายที่รถไม่สามารถสัญจรได้คือเราเห็นจากภาพข่าวน้ำมันหนักแล้วมันก็สูงแล้วมันก็แรงมากจริงๆแล้ว
1: มันไม่ใช่ครั้งแรกนะหน้าหนาว
0: มันไม่ใช่
1: มันเหมือนกับเราถ้าถามว่าน้ำมันมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันมันก็อาจจะเข้าใจได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิดไงและอีกอย่างนึงก็เราก็เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศปพ.ก็ประกาศมาก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้ว
0: ใช่18-21สิงหาเนี่ย
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.แล้วก็รวมไปถึงปพ.ภาคเหนือตอนล่างเนาะให้ระดมเครื่องมือเข้าจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วน
0: ม
1: ันมีคำถามในหัวเยอะแยะมากมายเสียงในหัวมันดังเกินไปบ่อยไม่ได
0: ้น้องอุ้มได้ไปครึ่งวินาทีก็เข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้พออ่านแล้วก็
1: เครื่องมือชุดแรกเขาบอกว่าจะเป็นเรือเจ็ตสกีแล้วก็เรือท้องแบนทั้งหมดที่สามารถนำไปสนับสนุนภารกิจได้แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์ KA32 เข้าไปประจำการสแตนด์บายพร้อมช่วยเหลือประสานไปที่กรมทางหลวงตำรวจแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ด้วยเพื่อจะจัดรถนำทางให้ขบวนยานพาหนะแล้วก็เครื่องมือกู้ภัยสามารถเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วอย่างหนึ่งที่อยากจะสะท้อนที่เห็นจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ที่ผ่านมาเนอะพี่บอลคือการเตรียมพื้นที
0: ่
1: ให้คนที่ต้องอพยพอะค่ะไปอยู่อันนี้สำคัญมากหนึ่งคือคนที่อพยพแล้วทุกอย่างยังสมบูรณ์ปลอดภัยดีให้เขาอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกมันสามารถซัพพอร์ตได้ทุกเพศทุกวัยหรือไม่คนแก่มีไหมผู้ป่วยติดเตียงมีไหมที่ก็ต้องย้ายเขาไป2การอพยพแล้วคนที่เขาป่วยหรือว่าเขาที่ได้รับบาดเจ็บเอาเขาไปที่ไหน
0: ครับ
1: เพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นตอนที่หาดใหญ่อะจำได้เลยพี่เปิ้ลนาครโอ้โหลำเลียงมาเสียชีวิตแล้วนะ ลำเลียงออกมาคนก็ตะโกนเมื่อไรจะเอาออกไป

0: ตอนที่เสียชีวิตอ่ะช่วยออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปวางไว้บนสะพาน
1: แล้วไปที่ไหนต่ออ
0: ยู่บนสะพาน
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่มีคำตอบว่าจะเอาไปไหนอย
1: ่
0: างนี้ค่ะคือขอให้มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าคงจะมีการแก้ปัญหาเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินรัฐบาลท่านก็ออกมาขานรับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ที่แล้วละว
1: ่
0: าจะมีการเตรียมการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าการจัดการกับปัญหาวิกฤตของรัฐบาลในครั้งนี้จะสามารถทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่า
1: เอ๊ไม่แน่ใจว่าก่อนวันที่วันนี้ภาพข่าวมันจะออกมาว่าน้ำมันทะลักแล้วมันก็แรงสูงขนาดนี้เนี่ยจนมิดชั้น1ไปเลยเนี่ยโดยเฉพาะในอำเภอปัวเนี่ยนะเอ๊ะมันมีการแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่เห็นได้ข่าวเลยมีมั้ย
0: ไม่ใช่เห็นแต่จากกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ใช่ข้อถ้าเกิดเป็นของการ
0: เซลบอดแคสต์ในพื้นที่ไม่ทราบเลยอ่ะ
1: อุตุนิยมวิทยาเขาประกาศตั้งแต่ก็คือ18
0: ค่ะ
1: 18ถึง21ที่ฝนจะตกหนักทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆก็รวมถึงจังหวัดแพร่และพะเยาด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะในน่านที่ในพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากแล้วมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าเอาล่ะก่อนหน้านี้เป็นยังไงคือหลายๆท่านถ้าเกิดได้ติดตามข่าวสารก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเซลบอสแคสต์นะครับก็คือในพื้นที่อำเภอท่าวังผาตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วนะฮะเพราะว่ามวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนจะเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งเรา50เซนติเมตรและอันเนี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ไปละ
0: ค่ะก็เท่าที่ไปดูเร็วๆใน X ณตอนนี้นะคะหนักที่สุดก็คือที่ปัว
1: ใช
0: ่ที่ปัวนี่คือหนักมากเพราะว่าน้ำที่มานี่คือโหของอำเภอปัวนี่มันเป็นน้ำป่ามาเลยอะค่ะน้ำเป็นสีเหมือนโอวัลตินมาเลยอะทุกคนแล้วเขาก็สูงด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็เห็นเป็นภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้รับผลกระทบประมาณ8ตำบล นะคะน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมากเพราะว่าน้ำที่มาเนี่ยมันจะถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อๆหมายถึงว่าเราปล่อยระยะเวลาทอดยาวไปเอาแค่วันนี้ก็พอพี่บอลไฟดับถนนถูกตัดขาด
1: ครับ
0: การช่วยเหลือจะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
1: ใช่
0: เพราะเราจะไม่ทราบเลยว่ามีชาวบ้านอยู่ตรงไหนบ้างดูจากตาเปล่าเท่าที่เห็นจากข่าวต่างๆเนี่ยคือต้องบอกว่าบางคนบางบ้านพี่บอลจะถึงหลังคาแล้วนะคะ
1: ครับมันสูงมากจริงๆถ้าพอพูดถึงถนนปั๊บก็จะมีทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางนะครับอันนี้รถผ่านไม่ได้แล้วก็มีทางหลวงหมายเลข1256สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกตัดรถก็สัญจรไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนที่ตอนนี้ต้องปิดหยุดเรียนชั่วคราวเลยก็จะมีป่าแลวหลวงวิทยามีโรงเรียนดูพงมีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองมีบ้านป่งคำแล้วก็โรงเรียนบ้านปังช้างนะครับที่ณตอนนี้นะประกาศเรียนปิดหยุดเรียนชั่วคราวเพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายนะฮะรถก็ไม่สัญจรไปในพื้นที่ได้อีกอย่างนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยคือบัตรชมพูเถื่อนบัตรเลข7ที่เป็นบัตรที่ออกให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหมายความว่าหลังจากที่มีการไปตรวจพบการสวมสิทธิ์นะครับที่แฟลตดินแดงที่มันมีการย้ายชื่อของบุคคลต่างด้าวเข้ามาในห้องเดียวเนี่ยเป็น10กว่าคนน่ะบางห้อง16คนอย่างเงี้ย
0: บางห้อง60ค่ะพี่บอล
1: บะ60เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ทางห้องมันคือมันกลายเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยฮะที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยมันก็เคยมีการทลายบัตรเลข0ที่เขาเรียกบัตรหัว0ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เดือนสิงหาคมเลย
0: เมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่บอลว่าตกลงเลข0เลข7มันต่างกันยังไงอันนั้นพอสเอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ประเด็นก็คือว่ารอบนี้มันน่ากลัวตรงที่คนต่างด้าวเหล่านี้ค่ะเวลาที่เด็กเขาเติบโตขึ้นแล้วเขามีคุณสมบัติครบตามกฎหมายเขามีโอกาสที่จะยื่นคำขอสัญชาติไทยได
1: ้ครับ
0: ขบวนการที่มันอาจจะกระทบความมั่นคงของประเทศในครั้งนี้แล้วเนี่ยตกลงแล้วรัฐรู้แค่ไหนและรู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าในขบวนการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นแล้วเปิดเผยมาเนี่ยพี่บอลเขาบอกว่านำชื่อมาใส่เอาไว้ในทะเบียนบ้านของห้องพักภายในแฟลตดินแดงอะแล้วห้องพักอะมันมีแค่พื้นที่30ตารางเมตรอะแล้วก็ลองคิดดูว่าเวลาที่เอาชื่อเข้ามาใส่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สำนักงานอะเวลาที่เขาจะเอาชื่อใส่อะไม่เอะใจสักหน่อยหรอคะ
1: ก็มีหนึ่งในเหยื่อละกันนะฮะที่เขาให้ข้อมูลอะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเหมือนกับว่ามีคนนะมาติดต่อเขาว่าให้เซ็นเอกสารเพื่อที่จะให้มีบุคคลต่างด้าวเนี่ย
0: เข้ามาอยู่ในบ้านเธอด้วย

0: ทะเบียนทีนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของน้องสาวของเขาเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่พอทีนี้เขาจะเอาชื่อของน้องสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องในแฟลตปรากฏว่าเขาไปตรวจพบว่าเอามันมีชื่อของบุคคลต่างด้าวอยู่เยอะเป็นจำนวนมากเขาเลยก็ไปแจ้งกับทางสำนักงานเขตปรากฏว่าระดับค่อนข้างสูงในสำนักงานเขต
1: อ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้สรุปเลยคนเดียวเขาบอกว่าเขตไหนก็มีที่ไหนก็ทำ
0: ใช่
1: ก็เจ้าหน้าที่นั่นแหละเขาเป็นคน
0: ก็เขาไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออใช่พูดแบบนี้ฮะอ้าวแล้วเราซึ่งเป็นเจ้าบ้านเราอ้าวแล้วถ้าเกิดที่ไหนก็มีที่ไหนก็ทำเอาแล้วทำไมปล่อยให้ทำอ่ะ
1: อ้าวคำถามนี้พอสเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้นัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: ขอให้ท่านได้มาให้ความชี้แจงให้ความกระจ่างหน่อยว่าท่านทราบไหมว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วปริมาณเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะขยายผลเนี่ยเอาจริงๆนะมันลามไปถึงขบวนการพ่อทิพย์ได้ด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งขบวนการพ่อทิพย์ก็ยังค้างเติ่งอยู่เลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็สัมภาษณ์คุณโตโต้ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นข่าวไปแล้วก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องไปทลายแก๊งบัตรชมพูเถื่อนนะครับแล้วก็อาจจะขยายผลโยงไปถึงเรื่องขบวนการพ่อทิพย์ที่ก่อนหน้านี้ก็ได้นำเสนอข่าวกันไปแล้วอย่างที่บอลบอกไว้ว่าช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีแก๊งบัตรเลขศูนย์หัวศูนย์มาด้วยซึ่งมันก็คล้ายๆกัน
1: นะครับแต่เจาะตรงนี้ก่อนว่าหลังจากที่มีการไปบุกที่แฟลตดินแดงเนี่ยมันพบความผิดปกติว่าไปยัดชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าทะเบียนบ้านต้องบอกว่าตัวเลข 1,366 คนเนี่ยเฉพาะแฟลตดินแดงแล้วก็เขตนี้เท่านั้นนะพี่บอล
0: ใช่
1: คำถามคือถ้าขยายเฉพาะในกรุงเทพมหานครน่ะมีกี่คนแล้วถ้าขยายภาคกลางกี่คนแล้วถ้าขยายทั้งประเทศกี่คนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะ
0: ค
1: ือยอมรับแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆทั้งในลักษณะของการปล่อยปละละเลยแล้วก็อาจจะเกิดการทุจริตกันทีนี้นักข่าวเขาก็สงสัยเราเองก็สงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันสืบต่อไปถึงเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์อย่างที่บอกแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พี่บอลบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกระแสข่าวนั่นมันกำลังสะท้อนว่ามันไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้มีแค่ของในกรุงเทพเพราะว่าตัวที่เป็นพยานท่านก็บอกมาว่าในสำนักงานเขตนะตอบคำถามที่เขาสงสัยเนี่ยได้ไม่น่าฟังสักเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับเรื่องนี้เลยนะฮะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับคุณวรสิทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
1: ค่ะถ้าเจาะเฉพาะกรณีที่ไปบุกแฟลตดินแดงแล้วไปพบความผิดปกติของเรื่องยัดชื่อเด็กต่างด้าวเนี่ยตอนนี้คุณวรสิทธิ์ทราบรายละเอียดมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ
3: เรื่องแฟลตดินแดงใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
3: คืออย่างนี้ครับมันเป็นการขยายผลมาจากทางปฏิชุดปฏิบัติการที่ลงไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เราก็อาศัยการขยายผลจากข้อมูลตรงนั้นนะครับเชื่อมโยงมาที่ดินแดงนะครับซึ่งก็เป็นการได้เบาะแสมาจากจุดตรงนั้นครับ
1: พระนครศรีอยุธยานี่คือกรณีที่เป็นพ่อทิพย์อันนั้นหรือเปล่าคะท่านคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนั่นหมายความว่าตอนนี้ขบวนการทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหูในตาละแล้วเรากำลังโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันค่ะ
3: ต้องเรียนว่าการทุจริตทางทะเบียนเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 รูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราพบแล้วก็กำลังโฟกัสอยู่นะครับก็ทั้งหมดเราก็จะต้องดูทั้งหมดทุกรูปแบบนะครับแล้วก็หาจุดเป้าหมายที่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ลงไปสแกนเอาข้อมูลแล้วก็ดำเนินการ
0: รูปแบบที่ว่าที่บอก3รูปแบบโดยประมาณเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างฮะช่วยเล่าเรียงให้ฟังหน่อย
3: จริงๆแล้วอย่างรูปแบบแรกก็เป็นรูปแบบที่เราลงไปดำเนินการเมื่อวานนะครับก็คือเรื่องการสวมการออกสิทธิ์อันเป็นเท็จอย่างเงี้ยครับสวมบัตรสวมอะไรพวกนี้ลักษณะแบบนี้นี่คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2ก็คือในรูปแบบของพ่อทิพย์ครับที่มีแม่เป็นต่างด้าวแล้วก็ไปหาคนไทยที่เป็นผู้ชายมารับรองเป็นบุตร
0: ครับ
3: รูปแบบที่3ก็คือพ่อเป็นต่างด้าวแต่แม่เป็นคนไทย อันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะเหมือนกับว่าให้มาอุ้มบุญหรือว่าอะไร

0: ลักษณะแบบนั้นครับครับซึ่งก็จะมีทั้ง3รูปแบบครับกำลังเร่งทำงานเพื่อเอาข้อมูลลงไปดำเนินการกันอยู่ฮะ
1: ของพ่อทิพย์เนี่ยตอนนี้มันกระบวนการไปถึงไหนแล้วอะคะ
0: เรื่องของพ่อทิพย์ก่อนหน้านี้ที่มีการเข้าไปจับกลุ่มตอนนั้นที่โรงพยาบาลที่อะไรพวกนี้ก็ตอนนั้นก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับในช่วงของตำรวจในการดำเนินการนะครับแต่นอกจากชุดนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อครับซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีการจัดการเพิ่มเติมได้ครับ
2: ครับคุณวรสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลไหมว่าเชื่อมโยงในขบวนการเดียวกันเลยหรืออย่างไร
0: จริงๆๆเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกันนะครับแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างชุดเมื่อวานเรื่องของการสวมบัตรเนี่ยที่เราพบมันเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็เอาบุตรมาจดสวมย้ายเข้ามาแบบเป็นการจดแจ้งเท็จแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพ่อทิพย์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนั้นคือจะเป็นกลุ่มคนจีนเชื้อชาติจีนเยอะอะไรเงี้ยครับมันจะแยกรูปแบบกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ฮะ
1: คุณขออนุญาตเรียนถามได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับคุณโตโต้ที่ก็อยู่ในการตรวจสอบอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของงบประมาณที่ไม่สามารถที่จะไปตรวจในขั้น DNA ได้ค่ะมันก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่มันทำให้มันสะดุดกันอยู่แล้วมันไม่โฟลว์ในเรื่องของการตรวจสอบอะค่ะตรงนี้คุณวรศิษย์ทราบไหมคะ
0: คือจริงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยโดยปกติแล้วในการจดแจ้งใช่ไหมครับเขาจะให้อำนาจของนายทะเบียนนะครับในการจดแจ้งรับจดแจ้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุอันสงสัยก็ต้องมีการสอบนะครับสอบปากคำว่าเออนี่ใช่พ่อใช่แม่จริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านสสบอกนะครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้มันเด็ดขาดไปเลยเนี่ยถ้ามีเคสลักษณะว่าแม่เป็นต่างด้าวใช่ไหมครับพ่อเป็นคนไทยจริงๆก็ควรจะมีการตรวจ DNA ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค่าตรวจเนี่ยตามโรงงานของรัฐเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทนะครับก็ถามว่ามันก็ถ้าเราจะดำเนินการแบบนี้ก็อาจจะเป็นภาระเพิ่มเติมนะครับให้กับผู้ที่มาจดซึ่งเข้าใจได้ครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมีช่องทางไหนมั่งที่จะสามารถที่จะมาช่วยลดแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยให้กับผู้ตรวจได้บ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการลดภาระให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดด้วยครับ
1: ค่ะน่าจะได้คำตอบประมาณเมื่อไหร่คะเพราะว่าหลายคนก็รอฟังคำตอบอยู่ว่าตกลงแล้วตัวเลข
0: อันนี้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปปรับในระเบียบกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ระเบียบกฎหมายนี่ยังไม่ได้บังคับให้มีการตรวจเองตอนน
1: ี้
0: กำลังให้ทีมกฎหมายเนี่ยดูในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องปรับอยู่ถ้าเราต้องการจะเดินไปถึงจุดนี้จะต้องปรับในเรื่องของข้อกฎหมายข้อใดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็กำลังท่านรัฐมนตรีก็กำลังจะไปหาดูในแนวทางว่าจะจัดการอย่างไรให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะถ้ากระบวนการยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้มาที่ตัวของเจ้าหน้าที่เองอะค่ะคุณวรศิษย์มีการไล่เรียงยังไงบ้างคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เปิดประตูเข้ามาในกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้จริง
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เรามีการไล่กวาดล้างนะครับก็มีการสั่งการในเรื่องของเจ้าหน้าที่ให้มีการเข้มงวดในการจดทะเบียนมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าจะไม่มีเคสใหม่แน่นอนเพราะว่าทุกคนกำลังโดนจับตามองกันทั้งหมดนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็รับทราบว่าท่านนายกนโยบายท่านนายกเนี่ยชัดเจนว่าต้องชัดเจนแล้วก็กดขันทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วทุกเคสที่มีการมาจดแจ้งเนี่ยจำเป็นต้องมีการสอบปากคำข้อมูลเพิ่มเติมด้วยฮะ
1: อันนี้ขอถอยกลับมาที่เจ้าหน้าที่ที่อนุญาตให้มีคนที่เป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านกันได้เยอะๆแบบนี้คือดูตามพื้นที่แล้วดูตามปริมาณคนแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเอ๊ะสักนิดนึงอะท่านว่าแบบค่อยข้าอัดกันได้อยู่กันได้ยังไงขนาดนี
0: ้จริงเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่จะรับจดแจ้งใช่ไหมครับจริงๆระบบเนี่ยมันก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็มีการเดี๋ยวมีการสั่งการไปนะครับว่าให้มีการถ้ามีปริมาณที่มันผิดปกติเดี๋ยวจำเป็นที่จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการทำลักษณะแบบนี้กัน
2: แล้วที่ทำไปแล้วล่ะฮะเราจะมีการเอาผิดอย่างไรหรือว่าจะต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้าง
0: โอเคคือข้อดีของเรื่องของทะเบียนเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลของทั้งกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันทำงานเรื่องนี้นะครับในส่วนที่พบความผิดปกติแล้วไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็ต้องดำเนินคดีครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นนายหน้าหรือจะ

0: เป็นเจ้าของบ้านนะครับลักษณะที่เขาเมื่อวานครับหมายจับที่เรามีการออกไปทั้งหมด7หมายเนี่ยประกอบไปด้วยคน3กลุ่มนะครับ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องทะเบียนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มนายหน้าที่เป็นคนนำพาแรงงานต่างด้าวหรือว่ามีคนไปเสนอบอกว่าเดี๋ยวมาอย่างนี้สิเดี๋ยวฉันจัดการให้นะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มเจ้าบ้านที่ให้

0: ว่าเป็นเจ้าบ้านที่ตั้งใจที่จะรับผลประโยชน์ตรงนั้นกับเจ้าบ้านที่เหมือนเป็นเหยื่อเลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะมีบางกรณีที่เจ้าบ้านเองเนี่ยไม่ได้รู้อาจจะโดนเอาเอกสารไปทำโดยมิชอบหรืออะไรลักษณะประมาณแบบนี้อย่างเช่นว่าผมไปขอเอกสารคนคนหนึ่งมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เอาไปทำเรื่องนี้เอาไปทำเรื่องอื่นก็จะเป็นปัญหาลักษณะแบบนี้แหละฮะที่จะเกิดขึ้น
2: ค่ะจริงๆแล้วในทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันสามารถที่จะจี้ไปได้เลยว่าใครเป็นคนรับผิดชอบในขั้นตอนไหนบัตรแต่ละใบผ่านมือใครบ้างถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับพอเรากลับไปดูตรวจสอบเนี่ยมันบันทึกไว้ทั้งหมดอยู่แล้วครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการผ่านตรงนั้นเราก็ดำเนินกันไปแล้วครับ
0: ครับในเมื่อมันตรวจสอบแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเกินความคาดหมายของเจ้าหน้าที่เลยว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องถูกตรวจสอบเพราะมันผิดปกติเกินแบบเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ในทะเบียนกัน60กว่าคนแบบเนี้ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้
2: ความมั่นใจและความกล้าหาญ
0: ขนาดนั้นโอ้
1: ผมว่ามันด้วยความชะล่าใจมากกว่าผมว่ามันเป็นด้วยความชะล่าใจมากกว่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้อยู่แล้วฮะอย่างที่แฟลตดินแดงที่เราไปเนี่ยถ้าเกิดตามทะเบียนกันจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องมีเด็กที่เป็นต่างด้าวอยู่ที่แฟลตดินแดงเนี่ยน้อยต้องมีพันกว่าคนซึ่งมันก็มีแต่ชื่อนะครับซึ่งตัวจริงไม่ได้อยู่หรอกฮะนะครับแล้วก็ในส่วนที่บางห้องยกตัวอย่างเช่นบางห้องเนี่ยห้อง30กว่าตารางเมตรเนี่ยมีคนอยู่ในนั้นเนี่ยแจ้งชื่ออยู่เนี่ย60กว่าคนผมว่าอยู่ไปได้ยังไง
2: ค่ะคุณวรินบอกว่ามันเกิดจากความชะล่าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในเนื้อข่าวจริงระบบมันเตือนแล้วด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะคีย์เข้าไปได้
1: หมายถึงว่าความชะล่าใจว่าจะไม่มีใครมาตรวจสอบ
2: ค่ะ
1: ก็เลยดำเนินการไปอย่างนั้นฮะ
0: จะใช้วิธีใดในการหลบเลี่ยงขั้นตอนของมันอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยใช่ไหม
1: ครับครับฉะนั้นก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้ลงไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับ
2: มีคนคาดหวังค่ะว่าเดี๋ยวมันจะจบอยู่แค่เจ้าหน้าที่3คนนี้แล้วคนที่อยู่ระดับสูงกว่าก็จะลอยตัวลอยนวลอีกคุณวรสิทธิ์คิดเห็นยังไงคะ
1: อย่างแรกเราต้องไปดูก่อนครับว่าหน้าที่ในการรับตรวจแจ้งเนี่ยอำนาจที่เป็นของใครนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนที่บุคคลเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าที่ต้องรับรู้รับผิดชอบด้วยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตามอยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นประกอบกับที่ตำรวจต้องไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ที่มีการกระทำผิดเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างอันนี้ก็ต้องว่าเราไปตามข้อเท็จจริงนะครับ
2: ค่ะอันนี้น่าจะเป็นการบูรณาการของหน่วยงานไหนบ้างอะคะคุณวรสิทธิ์คะ
1: จริงๆเป็นหลายหน่วยงานครับเราจะเห็นตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานก็จะเป็นปกครอง
2: ค
0: ่
2: ะ
1: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับทางปปง.ปปท.รวมไปถึงDSIนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวาน6หน่วยนะครับ
0: คร
1: ับ นะครับเราจะเห็นว่าการทำงานที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ที่เรากวาดล้างที่มีข่าวจับเนี่ยจะเป็นการทำงานลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนอาจจะต่างหน่วยต่างทำรับผิดชอบหน้าที่ต่างกันแต่ตอนนี้เราบูรณาการร่วมกันในหลายๆหน่วยเพราะว่ามันจะทำให้ขอบเขตความสามารถในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามเนี่ยมันสามารถทำได้ดีกว่านะครับ
0: ข้อมูลที่เราได้มาจากการบูรณาการหลายหน่วยงานตอนนี้มหาดไทยได้รับทราบไปอย่างว่าเอาแค่ในกรุงเทพมหานครก่อนเนี่ยนอกจากเขตดินแดงแล้วจะไปตรงไหนต่อ
1: ตอนนี้เรามีเป้าคร่าวๆอยู่แล้วแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่มันไม่ได้กระทำความผิดมันเป็นวิธีการโดยปกติหรือเหตุปกติอันนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังโฟกัสอยู่ว่านอกจากดินแดงแล้วก็ทั้ง50เขตทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่ไหนอีกบ้างที่เราควรจะต้องไปตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกพื้นที่นะครับที่เราเจอร่องรอยเราก็ต้องตามทั้งหมดนะครับเราจะแบ่งโซนก่อนว่าถ้าพื้นที่ไหนมีกลิ่นมีร่องรอยโอเคเป็นพื้นที่สีแดงอันนี้เราต้องรีบจัดการก่อนเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปจนครบทั้งหมดแล้วครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นแผลเรื้อรังของข้าราชการที่เขาทำความทุจริตมาอย่างช้านานแล้วเรามาจิ้มมาเจอพอดีหรือยังไงคะคุณวรสิทธิ์คะ
1: ก็จริงๆเขาก็ทำกันมานานนะครับแต่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแบบนี้นะครับน
2: ะ
1: ก็อาจจะมีแค่คนบางกลุ่มที่ทำแต่ก็ทำสะสมกันมาอะไรกันมานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการต้องเร่งกันกวาดบ้านนะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างรายการของเราเนี่ยเราตามมาตั้งแต่ที่

0: ดอนสักที่สุราษฎร์ธานีอันนั้นก็บัตรเลขศูนย์มารอบหนึ่งแล้วก็มาต้นเดือนสิงหาที่แม่สอดจังหวัดตากก็บัตรเลขศูนย์ก็จับกลุ่มกันไปรอบหนึ่งแล้วก็มาวันนี้สิงหาคมเมื่อวานนี้ก็แฟลตดินแดงคือมันดูต่อเนื่องกัน2เดือนเนี่ย 3-4 เจ้าเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ตั้งแต่พ่อทิพย์มาเนี่ยมันทำไมมันถึงมาโผล่กันในช่วงนี้หนักๆเยอะๆเป็นเพราะว่าเรามีข้อมูลมาก่อนหน้านี้พอแล้วที่จะปฏิบัติการนี้ในช่วงเวลานี้หรือยังไง
1: คือต้องบอกว่าการตรวจสอบนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงของในช่วงนี้ท่านนายกก็ได้มีคำสั่งให้มีการกวดขันเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมข้อมูลถึงปรากฏค่อนข้างเยอะนะครับในสิ่งที่มันสะสมกันมาทั้งหมดก็มาออกเห็นกันตอนนี้ครับนะครับ
2: คือจริงๆแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยพอมันมีข่าวมาแล้วค่ะคุณวรศิษฐ์คะมันค่อนข้างจะหายไปว่าแล้วยังไงต่อคุณวรศิษฐ์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขารอติดตามไหมคะว่าสุดท้ายปลายทางมันจะไม่ได้จบแค่ว่าออกจากราชการไว้ก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเห็นจุดจบอะค่ะ
1: จริงๆแล้วพอจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นต้องเรียนตรงๆว่าเป็นจุดแค่จุดเริ่มต้นในการดำเนินการนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพอเราจับกลุ่มดำเนินคดีก็จะต้องส่งให้หน่วยต่อก็คือทางตำรวจก็ต้องไปดำเนินคดีต่อไป
0: คร
2: ับค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้สำหรับคนที่เขาได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนถูกบัตรที่มันเจอแล้วอะค่ะว่าคนนี้มาแบบผิดช่องทางอะจากความจำนวนที่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีมาตรการว่าจะดำเนินการไงต่อไปอะคะ
1: ในส่วนไหนนะฮะ
2: ในส่วนที่บัตรชมพู
1: เนี่ยดำเนินการไปใช่ไหมอ๋อไอ้คนที่เข้ามาสวมเนี่ยนี่เราต้องถอนสิทธิ์เขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำผิดเนี่ยอันนี้เราดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วครับว่าใครผิดตรงไหนอะไรยังไงก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดำเนินการต่อครับ
0: อ๋อครับแล้วขอเป็นความรู้นิดนึงคุณวรศิษฐ์ว่าในธุรกรรมที่คนต่างด้าวที่สวมสิทธิ์มาเนี่ยแล้วทำธุรกรรมไปแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันจะชดเชยชดใช้ยังไง
1: ฮะหมายถึงว่ายังไงนะครับ
0: หมายถึงว่าที่มีการสวมสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็อาจจะไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆโดยใช้สิทธิ์ที่ได้รับมาโดยไม่ชอบแบบนั้นเนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ย
1: อันนี้ผมว่ามันต้องแยกเป็นกรณีไปว่าได้ไปทำอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็แต่กรณีเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ต้องเรียนว่าในการเข้ามาสวมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยก็คือว่าเมื่อถือบัตรลักษณะแบบนี้ข้อที่หนึ่งคือเขาจะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นขอไปรับสิทธิ์พื้นฐานในบางอย่างหรือวิธีการการเดินทางไปไหนมาไหนที่มีความสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นเป้าใหญ่ก็คือว่ากลุ่มคนที่ถือบัตรลักษณะแบบนี้เนี่ยในอนาคตนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติได
2: ้
1: นะครับก็ต้องแยกเป็นกรณีไปนะครับแต่เบื้องต้นยังไงก็คือถอนสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดมันยังบอกอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่ากำลังดำเนินการแต่ว่าคุณวรศิษฐ์สามารถที่จะบอกให้ประชาชนได้รับทราบได้ไหมคะว่าจะให้ตรวจไปถึงระดับไหนยังไงอะค่ะ
1: ตรวจทุกจังหวัดครับ
2: ทุกจังหวัด
1: ตรวจทุกจังหวัดแล้วจะตรวจย้อนกลับไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยปริมาณข้อมูลเยอะขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานิดนึงครับนะครับแต่ยืนยันว่าต้องทำทุกที่ทุกจังหวัดแล้วก็ต้องทำอย่างเข้มข้นครับ
2: ค่ะทั้งหมดที่เป็นข่าวมาจนถึงวันนี้คุณวรศิษฐ์มีความกังวลเรื่องอะไรบ้างไหมคะ
1: ผมไม่มีความกังวลครับเพราะว่าหน้าที่ของผมนะตอนนี้ก็คือต้องเข้ามาเร่งนะครับกวาดบ้านให้เรียบร้อยนะครับจะเจออะไรยังไงเราก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเราไม่ได้สนใจว่าบุคคลนั้นเป็นใครเราสนใจแค่ว่าเขาทำอะไรมากกว่านะครับก็พบเจอข้อเท็จจริงยังไงก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
0: และกระแสข่าวที่สังคมตั้งคำถามว่าขบวนการต่างๆนานาอาจจะไม่ได้อันนี้โดยตรงเนี่ยหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยแล้วมีนักการเมืองระดับสูงที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีความกังวลในเรื่องในการตรวจสอบหรือว่าจะเอาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงบ้างฮะ
1: ก็ผมจริงๆผมก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่ส่วนที่รับผิดชอบในเรื่องการสอบท้องถิ่นเป็นหลักเนี่ยก็คือปปช.นะครับเราผมอธิบายสั้นๆว่าถ้ามันมีความพยายามที่จะปกปิดนะครับหรือว่ามีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ที่โดนเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นคนบางคนก็เป็นคนมีชื่อคนมีเสียงเป็นคนใกล้ชิดนักการเมืองหลายคนถ้าเกิดว่ามีความพยายามอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดอยู่แล้วครับแต่เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราทำงานเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็

0: ม่ได้เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับรวมไปถึง เรื่องของการถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนที่เป็นที่ผิดปกติด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราก็พร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็มีการยืนยันข้อมูลนะครับกับทางตำรวจด้วยอะไรด้วยก็มีการยันข้อมูลกันหลายทางนะครับแล้วก็ทำออกมาทั้งชุดทีเดียวเลยไม่ได้กันว่าเป็นของใครอะไรยังไงเราจะเห็นว่าบางคนที่มีนามสกุลคล้ายกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนนั่นคนนี้ทุกคนก็โดนถอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเป็นการทำงานอย่างตรงไปตรงมาจริงๆครับ
1: ค่ะอย่างนึงคือสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้ก็คือเรื่องของเส้นเงินตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะออกมาเปิดเผยได้ในท้ายที่สุดไหมคะว่าเงินมันจะไปสิ้นสุดที่ใครเพื่อที่จะได้เป็น
0: เรื่องนี้คนที่จะต้องมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ขอให้เป็นปปช.ให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าต้องยืนว่าเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของปปช.เลยแล้วเราไม่สามารถแทรกแซงได้อยู่แล้วด้วยนะครับ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยครับคุณวรศิษฐ์ครับวันนี้ครับสำหรับเรื่องข้อมูลในการตรวจสอบวันนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ขบวนการทั้งประเทศที่เราได้บอกกันไปค่อยๆไล่ค่อยๆเรียงค่อยๆตรวจสอบไป
1: พยายามถามที่จะแยกหมวดแต่ต้องยอมรับว่าทั้งหมดมันอยู่ในเส้นเดียวกันเพียงแค่มันอยู่ในทางขนานเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบการโกงสอบท้องถิ่นมันก็คือเป็นเส้นทางเพื่อที่จะให้มีข้าราชการมาทำงานและเมื่อมีข้าราชการมาทำงานแล้วสิ่งที่ข้าราชการรุ่นพี่ทำก็คือเปิดโอกาสให้มันมีการทุจริตและในการทุจริตนั้นที่เราได้คุยกันในวันนี้2หัวข้อหลักๆก็คือเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์ที่มันไปมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาด้วยแล้วการขยายผลจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละที่คุณวรศิษฐ์บอกว่ามันเลยขยายมาที่แฟลตดินแดงทีนี้สิ่งที่หัวพี่บอลพยายามถามเนี่ยคือตกลงแล้วกระบวนการระหว่างทางเนี่ยอ่ะ1คือเรื่องของเจ้าหน้าที่คุณวรศิษฐ์ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่แต่ละหน่วยก็ต้องรับผิดชอบกันไปแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบแค่ในกรุงเทพเท่านั้นเดี๋ยวจะตรวจสอบทั้งประเทศต่างจังหวัดด้วยแล้วในขณะเดียวกันพอไปพูดถึงเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์ที่มันเป็นเหมือนหลุมใหญ่เลยที่มันไม่สามารถทำให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปได้นั่นคือกระบวนการของการตรวจ DNA ถูกไหมพี่บอลเพราะว่าการที่จะมายืนยันว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่จริงๆหรือตกลงแล้วคุณเป็นพ่อทิพย์หรือเปล่าก็คือ DNA กลายเป็นว่าตอนนี้ปัญหาคือมันไม่มีงบประมาณในการที่จะไปตรวจ DNA คุณวรศิษฐ์ก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการหารือซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบท่านเองก็บอกว่าโอ้จริงๆมันต้องไปแก้ในเรื่องของหลักการกฎหมายอะไรต่างๆเลยด้วยซ้ำมันอันนี้ก็ต้องรออีก
2: ใช่ในส่วนที่จะมีความเกี่ยวข้องไปถึงระดับ
1: ไหน
2: เมืองระดับสูงขนาดไหนเนี่ยอันนี้แยกเป็นหนึ่งเรื่องก่อนนะเพราะว่าในระดับของการทำงานที่เราติดตามข่าวว่าจะตรวจเจอแก๊งไหนขบวนการไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาแล้วเมื่อกี้พยายามจะถามด้วยว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากเขตดินแดงมันมีที่ไหนท่านพยายามเลี่ยงตอบเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ท่านบอกอ่ะอันนี้เราหวังไว้ว่าจะมีเป้าอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบแล้วจะคุยขึ้นมาว่าจะเจอได้อีกไหมว่าอีกกี่พันรายอย่างไรในพื้นที่อื่นเน
1: า
2: ะ
1: จริงๆทุกครั้งเวลาที่ถามเนี่ยเราถือว่าเราก็เป็นตัวแทนชาวบ้านเนาะพี่บอลเนาะไม่ได้ตั้งต้นในการจับผิดนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งที่พอให้ข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีแผนของเขาอยู่
2: ใช่เพราะว่าเรื่องนี้ทางรายการนะครับได้ทำการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมาตั้งแต่อย่างที่บอลพยายามจะโยงว่าทางมหาดไทยเองก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สอดตอนนั้นมันก็บัตรเลขศูนย์น่ะซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่ามันเป็นการสวมสิทธิ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐในทะเบียนเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันแน่เลย
1: ใช่อาจจะต้องรอติดตามต่อไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาเมาส์กันแบบดุเด็ดเผ็ดมันอีกครั้งนึงข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้มีประเด็นไหนที่ควรที่จะแชร์ที่จะเล่ากันบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
2: สักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ครับแล้วก็อย่างที่เราได้บอกไปนะว่า MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะฮะเหลือเพียง10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นและเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นกูรูด้านอาเซียนเนี่ยหลากหลายท่านเรียกว่าเป็นตัวจริงแต่ละท่านนี่ก็เป็นมือหนึ่งเรื่องนี้ในแต่ละความถนัดของแต่ละท่านไป
1: ได้อย่างท่านที่เรานัดคุยวันนี้ทุกครั้งเลยนะพี่บอลเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียน
2: อ
1: ่ะไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นมิติต่างๆที่มันมีผลกับ ความอยากรู้อยากเห็นด้วยหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยหนึ่งและการตัดสินใจก็ต้องมีท่านอยู่ในนี้

0: ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิชนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรามาเจาะตลาดอาเซียนกันหน่อยนะฮะในเบื้องต้นกับอาจารย์อัดครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์คุณขจรกิจครับ
0: ค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้คุยกับอาจารย์เพราะว่าถือว่าเป็นการเบิกเลิกก่อนสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนในหลักสูตรต่อไปนะคะอยากทราบค่ะอาจารย์ค่ะว่าวันนี้ทำไมผู้ประกอบการไทยเขาถึงต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศในอาเซียนเนี่ยมันมีโอกาสอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามอะคะ
2: ผมว่าผู้ประกอบการไทยนี่ก็มีศักยภาพในหลากหลายธุรกิจการเอาสินค้าของเราของเขาที่ผลิตมาแล้วขายภายในประเทศเนี่ยผมว่ามันจำกัดมากๆเพราะนั้นก็ต้องออกไปต่างประเทศด้วยศักยภาพของเขาที่เขามีคุณภาพมาตรฐานไปในต่างประเทศเขาก็อยากจะไปอเมริกาอยากจะไปจีนในตลาดใหญ่ๆแต่วันนี้เนี่ยอสมท FM 100.5 เนี่ยออกแบบดีไซน์หลักสูตรให้รู้เรื่องของอาเซียนใน11ประเทศผ่านทางถ่ายทอดผ่านองค์ความรู้จากกูรูหลายๆท่านเลย
1: ครับ
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นกูรูที่พูดถึงอาเซียนทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย
0: ์ค่ะ
2: แต่ว่ามันมากกว่านั้นเนื่องจากว่าหลักสูตรเราจัดมาเป็นปีเป็นรุ่นที่3เนี่ย
1: ครับอาจารย
2: ์ผู้ที่ทำงานในการดีไซน์หลักสูตรก็มาคิดกันว่ามันออกแบบเฉพาะอาเซียนไม่ได้มันก็ต้องโยงจากอาเซียนไปยังตลาดอื่นเพราะนั้นก็จะมีอาจารย์กูรูที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนเข้ามาพูด เรื่องของที่เราเป็นประเด็นเป็นปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศนี่นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
2: เมกอเมริกาประเทศเกณฑ์นี่นะครับมันส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยมันไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศไทยไปอเมริกาเท่านั้นแต่สิ่งที่อเมริกาออกแบบมาเนี่ยมันไปกระทบตลาดอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องกับสินค้าของประเทศไทยด้วยผมสรุปให้ทั้งสองท่านได้ฟังท่านผู้ฟังได้ฟังว่ารุ่นที่3เนี่ยเราจะเจาะลึกอาเซียนและเรายังเจาะลึกในประเทศหลักๆสำคัญที่เรามีห่วงโซ่การผลิตหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเขาที่แน่ๆก็คือจีนและก็สหรัฐอเมริกาผมสามารถบอกท่านผู้ฟังขณะนี้ได้ว่าหลักสูตรนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นCEO of ASEAN Plus
0: ใช่เพราะว่ามันไม่มีแค่อาเซียนแล้วมันมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะ
2: เพราะนั้นสิ่งที่ท่านพูดท่านผู้ฟังที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้รู้ถึงองค์ความรู้เรื่องอาเซียนอาเซียนเรารู้เรื่องอะไรเราจะรู้เรื่องเศรษฐกิจเราจะรู้เรื่องระบบการเมืองของเขาเราจะรู้เรื่องนโยบายของเขาเราจะรู้ทิศทางของเขาแล้วเราจะรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนอย่างไรในตลาดอาเซียนโอกาสเราอยู่ที่ตลาดอะไรสินค้าอะไรที่เรามีโอกาสและสิ่งที่เราจะต้องควรระวังคืออะไรผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทำธุรกิจในสปป.ลาวเราจะต้องวางตำแหน่งหรือกลยุทธ์ของเราเนี่ยว่าอย่างไรเราจะขายให้กับคนสปป.ลาวใช่หรือไม
0: ่
2: หรือเราจะต้องทำมากกว่านั้นพม่าเมียนมาเนี่ยขณะนี้เนี่ยโอเคเขาได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยเราพร้อมเรามันใช่เวลาที่เราจะไปหรือไม่ในตลาดพม่าท่านต้องมาหาคำตอบเอง
1: ครับ
2: มาเลเซียเนี่ยเราจะวางตำแหน่งสินค้าหรือธุรกิจเราอย่างไรในมาเลเซียหรืออินโดนีเซียก็แล้วแต่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยสินค้าจีนเนี่ยทะลักเข้ามาบ้านเราเยอะแยะมากมายท่านจะปรับตัวอย่างไรท่านจะอยู่รอดอย่างไรในกระแสของสินค้าจีนท่วมประเทศไทยทุนจีนท่วมประเทศไทยเราจะยังเหลือพื้นที่เราในการทำธุรกิจหรือเปล่าหรือมาตรการด้านภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการปรับหลีกเลี่ยงอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์และเราไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
2: นี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราจะพูดที่กูรูทั้งหมดจะถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมฟังอันที่หนึ่ง
1: ครับ
2: อันที่สองเราจะมีผู้ประกอบการที่จะมาถ่ายทอดความรู้ซึ่งอยู่ในสนามจริงเนี่ยมาให้ความรู้กับทุกท่านท่านก็จะได้ประสบการณ์ความรู้ในสนามจริงๆอันที่สาม

0: connection network เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าการดีไซน์หลักสูตรเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมี network มีเครือข่ายเราจัดรุ่น1รุ่น2มาเนี่ยนะครับผลเป็นยังไงบ้างกลมเกลียวแน่นแฟ้นรักกันในรุ่นที่1ก็รักกันมากเลยไปไหนจัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายรุ่นที่2ก็กลมเกลียวแน่นรุ่นที่1ก็มีเน็ตคอนเนคชั่นที่เป็นนักธุรกิจเยอะแยะมากมายรุ่นที่2ก็เป็นนักธุรกิจเยอะแยะมากมายที่เชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกันเราก็รุ่น1รุ่น2มาเชื่อมโยงกันอีกในแง่การทำธุรกิจถ้ารุ่นที่3มาขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น1 2 3ก็จะโยงกันหมด
1: เหมือนมาเจอเครือญาติที่มันขยายขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วแต่ละบริษัทของเขาก็จะมีจุดแข็งเขาก็จะมีจุดอ่
1: อ
0: นธุรกิจของท่านก็จะไปเติมเต็มในจุดอ่อนของเขาเช่นจุดอ่อนก็คืออะไรเช่นกำลังหาวัตถุดิบที่มันราคาไปทำธุรกิจมาเดินต่อกับเขาไปได
1: ้
0: ท่านก็เป็นหนึ่งในวงโซ่อุตสาหกรรมในวงโซ่ธุรกิจของเขาได้เหมือนกันนี่คือเน็ตเวิร์กที่ผมยกตัวอย่างครับ
1: อาจารย์ผมขออนุญาตถามถึงไซส์ของเจ้าของธุรกิจที่เขามาได้ไหมคะเพราะว่าพอด้วยหน้าตาของแต่ละท่านที่จะมาเป็นวิทยากรแล้วก็เนื้อหาต่างๆแล้วมันดูเหมือนกับจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเท่านั้นนะคะในความเป็นจริงคือมันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจไซส์ไหนที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้อะคะ
0: SME ได้ทั้งหมดเลยSME
1: ค่ะ
0: มันมีบางรุ่นก็มีรายใหญ่เข้ามาเหมือนกันแบรนด์ใหญ่ๆก็เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราดีไซน์หลักสูตรเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารหลักสูตรเขาคงดีไซน์หลักสูตรเพื่อเป็น SME ได้ส่วนใหญ่เพราะว่าจุดอ่อนของ SME ไทยมีจุดอ่อนหลายเรื่องที่เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการทำตลาดSME ไทยผลิตเก่งมากๆเกษตรกรสมาร์ท SME เราเนี่ยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยผลิตเก่งแต่มาตกม้าตายที่ตลาดคำว่าตกม้าตายที่ตลาดเนี่ยก็คือเราไม่รู้จักตลาดตลาดที่ผมพูดถึงก็คือตลาดอาเซียนแล้วเราก็ไม่รู้จักตลาดจีนเราก็ไม่รู้จักตลาดอเมริกาผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งในวิทยากรในนั้นก็จะพูดเรื่องอาเซียนในหนึ่งประเทศแล้วก็ผมพอจะแชร์ไอเดียแล้วก็ข้อมูลในตลาดอเมริกาได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งจีนก็พอจะแชร์ได้เหมือนกันอาจจะรวมทั้งกูรูต่างๆอาจารย์ในหลากหลายของแต่ละประเทศก็เข้ามาประกบที่เพิ่มเติมในหลักสูตรรุ่นที่3เนี่ยถ้าท่านฟังผมเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นๆ1อาเซียน plus อาเซียนบวกจีนบวกอเมริกาเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องเครือข่ายสิ่งที่เติมเข้าไปในหลักสูตรนี้นะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปก็เรื่องของ AI มีเรื่อง AI เราไม่พูดเรื่อง AI ไม่ได้ในยุคปัจจุบันมันเป็นเศรษฐกิจแบบ AI AI economy เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นอาจารย์ก็จะพูดเรื่อง AI ในการพัฒนาองค์กรของท่านอาการอาจารย์ที่ก็จะเชี่ยวชาญเรื่อง AI ก็จะมาพูดเรื่องจะเอา AI ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร
2: ครับ
0: ซึ่งในสเต็ปต่อไปสำหรับผมนะผมคิดว่าเราอาจจะเพิ่มเติมหลักสูตรโดยการเอา AI ในการวางแผนธุรกิจอ๋ออันนั้นเป็นสเต็ปต่อไป
2: ครับ
0: นะครับรอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ AI เข้าไปในการพัฒนาองค์กรของท่านก่อน
2: ค่ะอาจารย์ครับมีหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารที่โอเคสนใจเล็งเป้าตลาดอาเซียนเอาไว้แต่อาจจะมีอีกหลายท่านที่มีคำถามครับว่าตลาดอาเซียนมีโอกาสหรือทำให้เขาจะเข้าไปได้เนี่ยมันมองเห็นอะไรอาจารย์อาจพอจะสรุปให้ฟังเบื้องต้นเผื่อจะได้เป็นการให้เขาอยากเข้ามาอบรมกับเราไหมฮะ
0: สองเรื่องเร็วๆเลยภายใต้เวลาจำกัดตลาดอาเซียนก็คือเป็นตลาดที่ซื้อสินค้าประเทศไทยแต่การที่เรามองยุทธวางยุทธศาสตร์ว่าเราเอาตลาดอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยเป็นที่ขายสินค้าเราเนี่ยแต่เราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคู่แข่งก็มาเยอะเหมือนกันในตลาดอาเซียนในประเทศที่เราไปขายสินค้าโดยเฉพาะยิ่งสินค้าจีนเพราะนั้นหนึ่งจะเอาสินค้าอะไรไปขายในตลาดอาเซียนด้วยกำลังซื้อของเขาที่มีอยู่สองเราจะใช้อาเซียนในประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นฐานในการส่งสินค้าออกไปอย่างประเทศอื่นเราจะมองเห็นโอกาสหรือไม่อย่างไรซึ่งท่านจะต้องมาหาคำตอบว่าแล้วมันเป็นประเทศไหนที่จะเป็นโอกาสแบบนั้นมันเป็นประเทศไหนที่นำเข้าสินค้าไทยแล้วไปกระจายออกมันเป็นประเทศไหนที่เราไปตั้งศูนย์สินค้าศูนย์การผลิต

0: หรืออาจจะพัฒนาไปเป็นโรงงานอะไรก็แล้วแต่มันเป็นประเทศไหนเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของการวางตำแหน่งสินค้าของเราในปัจจุบันก็คือว่าขายในอาเซียนจะขายอย่างไรคู่แข่งเป็นใครนโยบายรัฐบาลของแต่ประเทศเป็นยังไงแล้วเราจะใช้อาเซียนในการเป็นสปริงบอร์ดนะครับกระโดดขึ้นไปเพื่อจะกระจายสินค้าลงไปในประเทศอื่นๆได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มหาคำตอบในหลักสูตรจากกูรูผมจำไม่ได้ถูกสักสิบคนนะมึง
1: เยอะมากอาจารย์
0: ใช่ใช่เยอะมากสิบคนเลยรอบนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์หน้าใหม่หลายท่านมากเลยนอกจากอาจารย์เดิมๆที่พัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาเสริมทับเราให้แน่นปึ๊กเข้ามามากขึ้นราคาเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยโคตรถูกมากมากเลยต้องใช้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่ผมใช้คำนี้โคตรถูกมากมากเลย
2: ใช่ใช่เท่าที่ฟังอาจารย์มาตอนนี้โหคุ้มมาก
0: ใช่กับเนื้อหาที่เราจัดสรรให้ท่านน่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วท่านได้เจอกับกูรูตัวจริงเสียงจริงสิ่งสำคัญที่สุดท่านก็จะได้กูรูเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาท่านตลอดไปอ่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะท่านก็จะได้สนิทกับเขาแหละวันหนึ่งท่านมีเรื่องมีปัญหาคำว่ามีเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจมีเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองหรือท่านมีข้อสงสัยท่านก็ลายไปทางกูรูเหล่านั้นได้ทันทีซึ่งปัจจุบันถ้าไม่มีหลักสูตรนี้เราอยากจะติดต่ออาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันยากเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ด้วยความเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันก็มีความคุ้นเคยกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่กันนะครับก็มันผมคิดว่ามันนอกจากจะเป็นเนื้อหาสาระที่เราเจอกันแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเป็นเพื่อนระหว่างอาจารย์กับผู้ประกอบการ
2: ค่ะ
0: ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกันมันได้มากกว่าที่เรามาเรียนแน่นอนที่สุดองค์ความรู้มันได้อยู่แล้วแต่มันได้มากกว่านั้นมันได้คอนเนคชั่นมันได้รู้จักผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงนะครับผมคุ้ม
2: คร
0: ับ
2: ค่ะแต่เขาเรียกว่าเป็นการตอบคำถามเลยนะคะอาจารย์ว่ามันแตกต่างจากหลักสูตรอบรมทั่วไปยังไงสำหรับอันนี้เพราะว่าเหมือนกับมีต้นตระกูลมาตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3นี่จะมาคอนเนคกันแล้วก็จะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
0: ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาหรือไม่ผมไม่ได้เบลมไปตำหนิหลักสูตรอื่นหรือวิทยากรท่านอื่นแต่ผมก็จะบอกว่าหลักสูตรนี้วิทยากรของเราเนี่ยพูดเรื่องอาเซียนทุกวัน
2: ค่ะ
0: เติมเต็มองค์ความรู้ทุกวัน
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นของเราเนี่ยถ้าในผมสามารถบอกท่านผู้ฟังเลยนะว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ในขณะนี้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อาจารย์ที่รู้เรื่องอาเซียนอยู่ที่นี
2: ่ค่ะ
3: ครับ
0: อยู่ที่นี่นะอยู่ที่หลักสูตรเนี่ย
3: ครับ
0: ผมกล้าฟันธงและรับประกันและขีดเส้นใต้ท่านผู้ฟังได้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เชี่ยวชาญที่สุดเรื่องอาเซียนอยู่ที่หลักสูตรนี้อยู่ที่อสมทอยู่ที่ FM 100.5 ในรายการกู้มูลในงานเซ็นซูโรมีรายการอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ก็พูดทุกวันอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในอาจารย์เหล่านี้ก็มีองค์ความรู้ในประเทศอื่นๆรวมทั้งเราไปรวมทั้งผู้บริหารหลักสูตรก็ไปเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมอีกพูดง่ายๆว่าเติมเต็มให้มันแน่นกระบี่ให้แน่นบึกกระบี่ครับ
3: คร
0: ับ เพราะนั้นถ้าตอบคำถามคุณขจรกิจก็คือว่ามันของจริงมันของแท้ในหลักสูตรนี้ครับ
3: ครับอย่างนั้นให้อาจารย์สรุปขอ3เหตุผลว่าทำไมจะต้องมาร่วมอบรมกับเราครับอาจารย์ครับสุดท้ายเลยฮะ
0: ถ้าท่านไม่ร่วมอบรมกับเราท่านจะตกขบวนเรื่องอาเซียนพลัสท่านจะตกขบวนเรื่องอาเซียนพลัส
3: ครับ
0: ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่อาจจะต้องใช้คำในรายการทีวีเข้ามาช่วยหน่อยนะถ้าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอาเซียน
3: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือเรื่องหัวใจสำคัญที่คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมอยากจะสื่อสารไปกับทุกท่านแล้วมันไม่ใช่เฉพาะรู้เรื่องอาเซียนแต่มันรู้หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเน็ตเวิร์กิ่งAI อาเซียนทัสคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยจีนอย่างน้อยที่ถ้าผมดูนะผมดูในวิทยากรผมว่าอย่างน้อยมีจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งผม
2: ค
0: ิดว่าผมก็เป็นวิทยากรท่านหนึ่งที่ไปพูดเรื่องสหรัฐอเมริกานอกจากจะพูดเรื่องอาเซียนในหลักสูตร

0: นี่ครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับที่อยากจะเติมเต็มองค์ความรู้นะเรื่องอาเซียนองค์ความรู้สมัยใหม่ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนด์การค้าระหว่างประเทศเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นใหญ่มากๆท่านผมทิ้งคำถามผมทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ท่านก็แล้วกันว่าท่านทำธุรกิจท่านจะอยู่รอดได้อย่างไรภายใต้โลกไร้ระเบียบ
1: อ
0: ยู่รอดได้อย่างไรภายใต้โลกที่ไร้ระเบียบมาหาคำตอบกันในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับ
2: ครับขอบคุณมากมากเลยครับอาจารย์นะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาช่วยได้นำในเบื้องต้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับยินดีทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้หมดเวลาแล้วน้องอุ้มครับ
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POD News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค้ามงคลดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยนำเสนอบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งสาระน่ารู้หลากหลายจากความเป็นไทยมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังและได้ทราบนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ท่านผู้ฟังก็จะชื่นชอบกันมากทีเดียวเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมนำเสนอบทเพลงไทยเดิมซึ่งไม่ยาวเป็นเพลงสั้นอัตราจังหวะ2ชั้นเพลงจากโขนจากละครมาสลับสับเปลี่ยนกับเพลงไทยสากลเมื่อคืนเรียกว่าสลับกันทีเปิดสากลแล้วก็ไทยแล้วก็สากลสลับกันเยอะมากที่สำคัญเมื่อคืนนี้นำบทเพลงทั้งไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลนี่มาจากวรรณกรรมวรรณคดีโขนละครทั้งนั้นเลยจากเรื่องรามเกียรติ์เรื่องสังทองเรื่องพระพรหมณีเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องพระเกียรติรถเรื่องพระอุณรุตเรื่องวิวาห์พระสมุทรเรื่องเวนิสวานิชซึ่งเมื่อคืนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าสนุกนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากผมนี่สิครับเหนื่อยตอนเล่านี่นะครับเพราะว่าสมองนี่วิ่งเกือบไม่ทันเลยว่าบางทีจะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ไปนึกถึงสังทองจะเล่าเรื่องสังทองไปนึกถึงพ่อไวพอพูดถึงพ่อไวไปนึกถึงพระอุณรุตมันยุ่งไปหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้แต่ปรากฏว่าคงจะสร้างความสุขสันต์ให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดก็โทรศัพท์เข้ามาติชมผมได้นะครับที่ดุษฎีข้ามุนคดีนะครับ0867769206 0867769206คือวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็พยายามจะนำเสนอให้ถูกใจท่านผู้ฟังด้วยลีลาของเพลงไทยเดิมสลับกับเพลงไทยสากลโดยนำบทเพลงทั้งไทยเดิมและเพลงไทยสากลนี้นำมาจากบทละครเรื่องต่างๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะสลับกันน้อยกว่าเมื่อคืนนะครับแล้วคงจะเรื่องน้อยกว่าเมื่อคืนเพราะว่าเล่าไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะสับสนกลัวท่านผู้ฟังสับสนมากกว่าผมน่าเล่าไหวนะครับแต่กลัวท่านผู้ฟังฟังเพลงแล้วสับสนเพลงนี้ยังเล่าเรื่องพระแม่มณีอยู่เลยพอเพลงต่อไปกลายเป็นเรื่องสังทองพอเพลงต่อไปกลายเป็นรามเกียรติ์พอเพลงต่อไปเป็นขุนช้างขุนแผนท่านผู้ฟังท่านฟังแล้วก็ท่านฟังเรื่องพระแม่มณีท่านก็นึกนะอ๋อตอนนั้นเนี่ยพระพายมณีกับนางระเวงให้คำมั่นสัญญากันอยู่นะแต่เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กำลังนึกมโนภาพไปถึงเรื่องละครที่เคยชมมาเก่าๆเอ้าไปขุนช้างขุนแผนอีกแล้วท่านก็ปรับสมองตามไม่ทัน

อยากให้ท่านเพลิดเพลินวันนี้ผมเลยลดความถี่ของเรื่องละครกับเรื่องเล่าลงนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลให้น้อยลงไปวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากละครเรื่องสังทองก่อนครับเมื่อคืนนี้ผมข้ามเนี่ยโดดข้ามไปหาท้าวสามนที่ไล่นางรจนาออกจากเมืองไปอยู่ท้ายไร่แล้วข้ามไปถึงนี่หกเขยแล้วก็นางรจนากับพี่สาวทะเลาะกันเรื่องหกเขยเรื่องหาเนื้อหาปลาปรากฏว่าผมลืมตอนต้นเพื่อตอนต้นในที่นี้ก็คือตอนที่รจนาเสี่ยงพวงมาลัยนั่นเองก็เป็นตอนที่พบเจ้าเงาะเมื่อคืนนี้เราเป็นตัวเป็นตาเลยตอนที่เจ้าเงาะออกจากเมืองมาแล้วก็ออกจากสังออกจากหอยสังไปอยู่กับนาคไปอยู่กับยักษ์ได้มีฤทธิ์ได้เงาะได้ชุบตัวเป็นทองมาอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มาจนถึงมาถึงเมืองท้าวสามนนี่แหละครับก็ปรากฏว่าวันนี้จะต้องนำเพลงสำคัญมาเสนอให้ฟังซึ่งเล่าไว้เมื่อคืนนั่นคือรจนาเสียงพวงมาลัยนะครับเพราะมากครับเพลงชุดนี้เพลงชุดนี้ดำเนินไปด้วยทำนองเพลงสองทำนองคือลีลากระทุ่มแล้วก็ลมพัดชายเขาเพราะทั้งสองทำนองลีลากระทุ่มนี่เขาจะใช้ตอนที่เจ้าเงาะร้องหรือตอนที่เจ้าเงาะคิดส่วนลมพัดชายเขาก็จะใช้ตอนที่รจนารำแล้วก็รจนาคิดต่างคนต่างคิดโต้ตอบกันและชุดนี้ทั้งสองเพลงนี้เขาจะใช้เป็นการจัดระบำลำฟ้อนชุดที่สำคัญมักจะไปใช้ในงานวันเกิดหรือว่างานแต่งงานงานแต่งงานนี่จะใช้บ่อยครับถ้างานแต่งงานที่ชื่นชอบความเป็นไทยเนี่ยจะของานเขาจะจัดชุดเจ้าเงาะรจนามาเสนอเลยนะครับซึ่งผู้จะไปร่วมงานจะชื่นชอบมากเขาจะตีความได้ว่าอ๋อเขาเปรียบเทียบเจ้าสาวเหมือนนางรจนานั่นเองแล้วก็เปรียบเทียบเจ้าบ่าวเหมือนเจ้าเงาะก็เป็นการถ่อมตัวของเจ้าบ่าวว่าอ๋อตัวเขาเนี่ยเหมือนเจ้าเงาะป่าบ้าใบแต่จริงๆภายในนั้นเป็นพระสังทองเห็นไหมครับนี่เป็นการเปรียบเทียบส่วนรจนาแล้วก็เปรียบเทียบเจ้าสาวว่าเจ้าสาวนี่ตาถึงนะคงจะมองเลือกเฟ้นผู้ชายมาเยอะแล้วไม่ถูกใจเลยแล้วมาถูกใจเอาคนดีคนงามคือเจ้าบ่าวนี่แหละนี่แหละครับเขามักจะไปใช้ในงานแต่งงานทีนี้เรามานำเสนอถึงเรื่องของรจนาเสียงพวงมาลัยกันก็เป็นตอนที่พี่สาวหกคนของนางรจนาซึ่งเป็นธิดาของท้าวสามนกับนางจันทานั่นนะครับก็นางมณฑานะครับท้าวสามนกับนางมณฑา6คนแรกเนี่ยมีพระสวามีไปครบแล้วเลือกได้6เขย6เมือง6ชาติสนุกมากเวลา6เขยออกมานี่ออกมาทีก็ต้องร้องเพลงชาตินั้นๆสนุกเหลือเกินนะครับมี6ชาติ6ภาษาเสร็จแล้วก็ถึงนางรจนาก็ไม่เลือกรจนานี่เป็นน้องคนเล็กสวยมากท้าวสามนก็ไปเกณฑ์เอานะครับกษัตริย์เมืองนู้นเมืองนี้ไปเชิญมาเจ้าชายเมืองนู้นเมืองนี้ก็ไปเชิญมาจนหมดละต่างชาติก็มาถึงในเมืองก็เจ้าชายที่ในเมืองที่เป็นพระประยุรญาติก็แล้วลูกอมาตย์ลูกขุนพลลูกแม่ทัพลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีจนแม้ทั้งหนุ่มโสดที่มีอยู่ในเมืองจนหมดเมืองนางรจนาก็ไม่ต้องการท้าวสามนก็ให้เสนาไปตะเวนหาไปกระจองงองจะกองงองจะข่าเอ้ยว่ากันไปนะครับยังมีใครที่เป็นหนุ่มโสดอยู่ได้ก็ไปเจอเจ้าเงาะป่าบ้าใบนี่ก็ไปเกณฑ์มานะครับใช้ดอกไม้แดงล่อมาแต่ความจริงเนี่ยคือเรื่องของเขาในเขาเล่ากันว่าจังหวะป่าจะชอบดอกไม้แดงมันบ่ชอบสีแดงแต่จริงพระสังฆ์ได้แกล้งทำเป็นอย่างนั้นเองให้สมกับที่ใช้จังหวะสวมใส่มานะครับจึงได้มาจากนางพันธุรัตน์นางยักษ์เมื่อจังหวะเข้ามาในท้องพระโรงตามคำบัญชาของท้าวสามนนะครับท้าวสามนนี่ประชดจริงๆหรือประชดอีนางลูกคนเล็กนี่ไอเอาอะไรมาก็ไม่เลือกดูที่มันจะเลือกจังหวะป่าบ้าใบไหมถ้ามันเลือกจังหวะป่าบ้าใบแสดงมันก็บ้าไปคนนะคิดอย่างนั้นนะครับคิดง่ายๆปรากฏว่าเมื่อมาพบกันเข้าพระสังฆ์ซึ่งอยู่ซ่อนอยู่ภายในรูปของเจ้าเงาะนั้นก็ร่ายมนต์แล้วก็อธิษฐานในใจนะครับว่าถ้าแม้นบุญญาธิการเคยสมสองขอให้เงาะรูปทองจงประจักษ์นี่นะครับขอให้นางรจนาเนี่ยเห็นรูปทองภายในในขณะเดียวกันนางรจนาก็เห็นจริงๆด้วยเห็นรูปทองลืมรูปภาพของเจ้าเงาะเห็นแต่พระสังฆ์ทองงามสง่าอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็โยนพวงมาลัยไปเสียงแล้วโฉมโยงนงรักผินภาคทิ้งพวงมาลัยไปเราก็จะมาฟังกันในเพลงลีลากระทุ่มแล้วก็ลมพัดชายเขาครับเพลงลีลากระทุ่ม2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะนะครับส่วนเพลงลมพัดชายเขานี่เป็นเพลงที่มีอยู่เดิมแล้วก็มีทั้ง3ชั้น2ชั้นใช้หน้าทับปลอกไก่เหมือนกันมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะก็เช่นเดียวกับลีลากระทุ่มถึงแนะนำจับมาเป็นเพลงคู่กันครับใช้หน้าทับกรบไก่เหมือนกันมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้บรรจุในตอนรจนาเสียงพวงมาลัยนี่แหละครับทีนี้รจนาเสียงพวงมาลัยนี่มันมี2เพลงลีลา

ากระทุ่มกับหลวงพ่อใจเขาลีลากระทุ่มนะเป็นความนึกคิดของเจ้าเงาะที่ตั้งจิตอธิษฐานส่วนหลวงพ่อใจเขาเป็นตอนที่รจนาตั้งจิตทิ้งพวงมาลัยให้เจ้าเงาะก็ต้องมีเสียงหญิงกับเสียงชายผู้ที่ขับร้องแทนเจ้าเงาะหรือพระสังทองในเพลงลีลากระทุ่มคืออาจารย์นพคุณสุดประเสริฐครับส่วนผู้ที่ขับร้องแทนนางรจนาในเพลงหลวงพ่อใจเขาคืออาจารย์นำพรแดงวิจิตสองท่านนี้มีการขับร้องที่เพราะมากเสียงหวานไพเราะทั้งสองท่านเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับลีลากระทุ่มและลมพัดใจเขาตอนรจนาเสียงพวงมาลัยครับ

เป็นยังไงครับผู้ฟังรจนาเสียงพวงมาลัยจากทำนองเพลงลีลากระทุ่มและลมพัดใจเขาเพลงชุดนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากนะครับไพเราะงดงามเหลือเกินฟังแล้วน่าจะลุกขึ้นลำเหลือเกินนึกมโนภาพเห็นเขากำลังลำกันนะครับทั้งตัวเจ้าเงาะและรจนานะครับตัวเจ้าเงาะนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะครับคนที่จะลำเจ้าเงาะได้นี่ไม่ใช่ว่าใครก็ลำได้หรือว่าจับนักเรียนคนไหนมาลำก็ได้คนที่จะลำเจ้าเงาะได้เนี่ยก็ถือว่าต้องไหว้ครูชั้นสูงนะครับเพราะว่าท่าเงาะนี่ก็เหมือนกับท่ายักษ์เป็นท่ายักษ์แบบยักษ์เจ้าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็ลีลาการขับร้องของทั้งสองท่านเนี่ยเพราะเหลือเกินนะครับเสียงอาจารย์นพคุณก็มีแก้วเสียงซึ่งหวานไพเราะส่วนอาจารย์อัมพรนั้นน่าเสียดายที่เธอจากเราไปหลายปีนานเต็มทนแล้วแต่ว่าเธอมีเสียงที่หวานไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับบทเพลงชุดนี้เพราะตั้งแต่ทำนองเพลงการบรรเลงเนื้อเพลงคนขับร้องทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับทีนี้เราฟังรจนาเสียงพวงมาลัยกันอย่างไพเราะงดงามและสนุกสนานไปแล้วในเพลงไทยสากลเนี่ยก็อดไม่ได้จะต้องนำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังทองหรือเรื่องของรจนามาเกี่ยวข้องด้วยสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงกระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยนะกระท่อมรจนานี่เป็นบทเพลงซึ่งครูเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมในตรา2ชั้นคือเพลงเขมรพวงมาบรรจุใส่เดิมที่เดียวเนี่ยคุณนฤทธิ์อารีกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้แต่วันนี้

ผมอยากให้ฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพกับคุณดาวใจภัยจิตครับร้องน่าฟังมากครับคือน่าฟังทุกคู่แหละครับเพลงนี้กับร้องไว้หลายคู่กระท่อมรจนาเป็นเพลงแรกส่วนเพลงที่2รจนาเสียงพวงมาลัยนะครับเพลงนี้อาจารย์อัมพรกับอาจารย์นพคุณไม่ได้ขับร้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ทำนองลีลากระทุ่มกับลมพัดใจขาวแล้วก็ไม่มีการร่ายรำเพลงนี้ใช้ทำนองเพลงมอนดูดาวก็เป็นเพลงมอนดูดาวที่สนุกสนานนะครับเพลงนี้เป็นต้นแบบของเพลงราตรีประดับดาวเถาซึ่งรัชกาลที่7ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้แต่มอนดูดาวของเดิมต้องนึกถึงตอนที่คุณช้างคุณแผนตอนพลายจุมพลนะครับจัดแจงแต่งกายพลายจุมพลนะครับเพลงมอนดูดาวเป็นเพลงที่นิยมมากในสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนนะครับมีผู้ที่นำทำนองเพลงนี้ไปแต่งเป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยนะครับรจนาเสียงพวงมาลัยนี่เป็นจังหวะสนุกสนุกสมกับเป็นเพลงมอนดูดาวนะครับทุกท่านใช้จังหวะควิกสเต็ปนะครับคุณปรีชาบุญเกียรตินักร้องดังในอดีตเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังทองเหมือนกันกระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยครับเพลงแรกคุณธานินทร์กับคุณดาวใจภัยจิตรเพลงที่2คุณปรีชาบุญเกียรติครับ

ถึงสนุกจริงเว้ยก็จะเลือกทุกเคยลองไปเถอะเว้ยสร้างเคยไปงามวิไลเสียงพร้อมกระหึ่มมาดังทุก

พระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยก็จบลงไปแล้วนะครับในคืนวันนี้ก็อย่างเกี่ยวเนื่องจากเรื่องเมื่อคืนนี้คือมีบทเพลงซึ่งมีความผูกพันกับวรรณกรรมมนต์คดีโขนนครและแต่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนี้มาจากโขนนครแล้วก็วรรณกรรมมนต์คดีไม่ต่ำกว่า10เรื่องเลยทีเดียวนะครับหลากหลายวันนี้ก็น่าจะมีอย่างนั้นบ้างนะครับพยายามจะดึงเพลงหาเพลงที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นนักประพันธ์เนี่ยท่านไปชื่นชอบเอาบทบาทของนางเอกในเรื่องนี้ก็นำเอาชื่อและนำเอาความงามของนางเอกในเรื่องนี้มาประพันธ์นะครับอาจจะไม่ประพันธ์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ายกความงามออกมาอย่างเช่นต่อไปนี้ก็จะมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับนางสร้อยฟ้านางบุษบาสกุลตลานางกินนารีนางละเวงแน่คืนนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกนะครับในเรื่องของเพลงไทยสากล นะเป็นการชมนางเอกหมดสร้อยฟ้าจากเรื่องของช้างขุนแผนบุษบาจากเรื่องอีเหนาสกุลตลาจากเรื่องสกุลตลากินรีจากเรื่องพระสุทนมโนราแล้วก็ละเวงจากเรื่องพระภัยมณีเห็นไหมครับหลากรถทีเดียวขึ้นวันนี้ขอเริ่มต้นอีก2เพลงนี้นะครับที่ว่าสร้อยฟ้าและบุษบาในฝันสร้อยฟ้านี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชอุ่มปัจจพันธ์แต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพย์พยัคฆ์กลิ่นเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพลงที่อยู่ในชุดสังคีตสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์นะครับโดยครูสมพงษ์ท่านนำทำนองเพลงสร้อยลาว2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับสร้อยฟ้านี่ก็หมายถึงตัวเอกในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็เป็นภรรยาท่านหนึ่งของพระไวยซึ่งเป็นลูกของขุนแผนนั่นเองคุณวินัยจุลบุษบาเป็นผู้ขับร้องเพลงสร้อยฟ้าส่วนเพลงที่2บุษบาในฝันเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสลายไกรเลิศนะครับครูสลายท่านนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นของเพลงแต่เดิมมาบรรจุใส่นางบุษบาก็คือนางเอกในเรื่องอีเหนานั่นเองนะครับคุณจรินนันทนาครเคยกับร้องเพลงนี้ไว้เป็นท่านแรกนะครับแต่วันนี้บุษบาในฝันให้ฟังเสียงของคุณชรัมเทพชัยครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากวรรณคดี2เรื่องครับสร้อยฟ้าจากขุนช้างขุนแผนโดยคุณวินัยจุลบุษบาและบุษบาในฝันจากเรื่องอีเหนาโดยคุณชรัมเทพชัยครับ

ก็จบลงไป2เพลงแล้วนะครับจากวรรณคดี2เรื่องแล้วก็จากเพลงไทยเดิม2เพลงด้วยนะครับเพลงแรกจากตำนองเพลงสร้อยลาวเพลงที่2จากตำนองเพลงเขมรพวงเขมรพวง2ชั้นนี้รู้สึกจะเป็นเพลงที่ฮิตมากของเพลงไทยเดิมนะครับสังเกตว่าเพลงไทยสากลเนี่ยนำเพลงเขมรพวงไปใช้เยอะมากเลยครับจะปรากฏอยู่ในเพลงไทยสากลเป็น10เพลงเลยทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับคราวนี้จะนำเพลงลมพัดใจเขามาเสนออีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนเรื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมนำเสนอในเพลงแรกเนี่ยปีลากระทุ่มต่อด้วยลมพัดใจเขาในเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยคราวนี้จะมาในเรื่องอินหนาวครับบทพระราชบทในรัชกาลที่2นะครับในทำนองเพลงลมพัดใจเขาซึ่งทำนองสองชั้นนั้นเป็นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะในตรา2ชั้นนี้นิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครนะครับส่วนเนื้อร้องลมพัดใจเขาที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นบทร้องจากเรื่องอินหนาวบทพระราชบทในรัชกาลที่2ไพเราะเพราะพริ้งมากทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังคงจะจำได้เนื้อร้องในบทร้องตรงนี้เนี่ยนิยมร้องกันมาแต่โบราณเลยทีเดียวเวลาดึกเดือนตกนกร้องระวังไพรไก่ก้องกระชั้นขันดูว่าวเราเรียกหากันฟังหวั่นว่าเสียงสามไวพระลุกขึ้นเหลือบแลชะแง้หาเจ้าตามมาเรียกพี่หรือชะไหนลมช่วยรวยรสสุมาลัยหอมเหมือนกลิ่นสบายบังอ่อนแหมหวานตั้งแต่เนื้อร้องมาแล้วนะครับแล้วเมื่อมีการขับร้องแล้วจะหวานสักแค่ไหนวงมโหรีของกองรุยางหากาจะนำเสนอนะครับเพลงนี้ขับร้องโดยอาจารย์พจนีคงสุวรรณครับขอเชิญรับฟังลมพัดชายเขาเนื้อร้องจากบทละครเรื่องอีเหนาบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2ครับ

ทำนองเพลงลมพัดใจเขาขับร้องโดยอาจารย์พจนีคงสุวรรณเนื้อร้องจากบทละครเรื่องอีเหนาบทพระราชพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและการที่สองก็จบลงไปแล้วนะครับผมนำมาซ้ำกับลมพัดใจเขาเพลงแรกที่ในบทละครเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพงมาลัยซึ่งแสดงเห็นว่าบทเพลงที่เพราะๆอย่างนี้ถูกนำไปบรรจุไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับคุณธานินทร์อินทรเทพครับทั้งสองเพลงนี้ก็มาจากวรรณคดีสองเรื่องนะครับเพลงแรกที่ว่าสกุลตลาเพลงนี้ทวีบอนเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองทวีบอนก็คือทวีวรดิโลกเป็นน้องชายของคุณสวัสดิ์วรดิโลกหรือละพีพรคู่ชีวิตของคุณเพ็ญศรีนั่นเองครับทวีบอนนำบทงานเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องสกุลตลาบทพระราชนิพนธ์ในรายการที่6นะครับซึ่งถือว่าเป็นนางซึ่งงามมากทีเดียวนะครับและคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีก็มีความผูกพันและมีความรักเพลงนี้มากเธอไปเปิดห้องอาหารเปิดไนท์คลับก็ตั้งชื่อว่าสกุลตลาไปเปิดโรงเรียนสอนดนตรีสอนขับร้องก็ตั้งชื่อว่าสกุลตลาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตั้งชื่อสกุลตลาตลอดและเพลงนี้เป็นเพลงดังเป็นเพลงที่แพราะมากของคุณเพ็ญศรีครับส่วนเพลงที่2กินรีเล่นน้ำเพลงนี้ครูสลายแก่เลิศเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะครับและท่านเป็นผู้นำทำนองเพลงสร้อยสนตัดสองชั้นของเพลงแต่เดิมเพลงนี้ดังมากนึกถึงเพลงส่วนเกินคุณดาวใจนะครับทำนองเดียวกันนี่เนื้อร้องครูสลายท่านนำมาความงามของกินรีท่านเป็นนึกภาพของกินรีโดยท่านไปชมละครเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่พรานบุญเนี่ยซึ่งเป็นพรานป่าซึ่งเก่งกล้าเก่งกามากในเมืองมนุษย์ก็สามารถบุกไปถึงชายป่าหิมพานต์ไปถึงสระโนดาดได้นะครับคือมีฤทธิ์นั่นเองมีวิชาอาคมสูงแล้วก็ไปแอบเห็นนางกินรีทั้ง7ครับเหาะมานะครับจริงๆก็บินมาเพราะว่ามีปีกร่างเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีปีกคือกินรีนี่มี2แบบอีกแบบนึงแล้วเรื่องข้างล่างเป็นนกข้างบนเป็นคนอีกแบบนึงเป็นคนหมดเลยแต่มีปีกในเรื่องของพระสุทนมโนรานี่ร่างเป็นมนุษย์แต่มีปีกถอดปีกถอดหางได้นะครับนางกินรีทั้ง7ก็เหาะลงมาถึงสระอโนดาตนะครับแล้วก็ถอดปีกถอดหางเก็บแล้วก็เปลือยลงอาบน้ำสะสมสนานกันอย่างสำนานบานใจโอ้โหพรานบุญนี้ตะลึงเลยงดงามไปหมดทั้ง7นางเลยครับก็เลยคิดว่าแหมงามอย่างนี้ถ้าเราจับไปไว้เป็นสมบัติของเราเองนี่คงจะเกินบุญญาบารมีของเราต้องจับไปถวายพระสุทนไปถวายพระมหากษัตริย์คงจะดีนะครับก็เลยพยายามจับนะครับนี่ในเรื่องนะครับพยายามจับโดยไปหาวิธีไปได้หน้ากระบาดมาคล้องจับจนได้น้องคนเล็กมาชื่อว่านางมโนราซึ่งสวยที่สุดเหาะหนีไม่ทันครับหยิบปีกหยิบหางไม่ทันก็เลยถูกจับมาถวายพระสุทนซึ่งเป็นเรื่องราวกันยาวเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในความงามของตรงนี้แหละครับที่ทำให้ครูสลายแก่เลิศท่านนึกถึงความงามของกินรีที่ลงมาเล่นน้ำท่านได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับเดิมทีเดียวคุณชาญเย็นแขกับร้องไว้วันนี้อยากให้ฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับเพราะว่าเพลงนี้มาดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณธานินทร์นำมาขับร้องบันทึกเสียง

ใหม่ครับขอเชิญรับฟังจากวรรณคดี2เรื่องนะครับแล้วก็2บทเพลงนะครับสกุลตลาจากเรื่องสกุลตลาบทพระราชพลในรัชกาลที่6คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องครับเพลงที่2กินนารีเล่นน้ำจากบทละครเรื่องพระสุทนมโนราคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องโดยใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัดครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีความสุขกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งนำมาจากวรรณคดีวรรณกรรมโขนละครเรื่องต่างๆซึ่งนำเสนอมา2วันนะครับก็สร้างความสุขให้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คงจะมีอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งเพราะว่ามีบ่อยไม่ไหวแล้วครับผู้จัดเหนื่อยเหลือเกินต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าสมมุติว่าในคืนหนึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยผมจะต้องสรรหาบทเพลงซึ่งมีความผูกพันหรือมีความเกี่ยวข้องกับบทละครโครงกรวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องต่างๆทั้งโขนทั้งละครด้วยแล้วก็หลากรสหลายลีลาอย่างเมื่อคืนก่อนนี่ผมนำเสนอจากเรื่องรามเกียรติ์สังทองพระพันมณีขุนช้างขุนแผนพระเกียรติรถคุณรุธวิวาพระสมุทรเวนิชวานิชเรียกว่าเล่ากันเหนื่อยเลยและจะต้องหาเพลงมาให้ถูกต้องตรงกับเรื่องอีกด้วยนะครับในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับในชั่วโมงแรกที่ผ่านไปนี่มีทั้งจากเรื่องพระสังทองจากเรื่องขุนช้างขุนแผนจากเรื่องอินเหนาจากเรื่องสกุลตลาจากเรื่องพระสุทนมโนรานะครับเรียกว่าสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟังได้อย่างเต็มที่อะไรที่เป็นความสุขของท่านผู้ฟังแล้วยินดีเสมอที่จะจัดทำให้ครับเรียกว่าสถานีข่าวและสาระของเรานั้นไม่ให้เสียชื่อสถานีแน่ๆนะครับในชั่วโมงที่สองนี่เช่นเดียวกันนะครับหลากรสหลายลีลาทั้งวรรณกรรมทั้งบทกลอนมาจากเรื่องสีปราดบ้างจากเรื่องกากีบ้างจากเรื่องอีเหนาบ้างจากเรื่องผู้ชนะสิทธิ์บ้างโอ้โหวันนี้หลายเรื่องเริ่มแรกครับขอเริ่มต้นจากบทเพลงเรียกว่าเป็นเพลงพม่ามอญก่อนนะครับในชั่วโมงแรกในเพลงแรกของชั่วโมงที่2นี่บทเพลงแรกนี่ชื่อว่าเพลงอ้ายอียอนะครับแหมอันนี้ก็ถูกใช้ประกอบในบทละครเรื่องราชาที่ลาดอยู่หลายตอนเลยนะครับนี่อ้ายอียอเนี่ยจริงๆแล้วตอนหลังนี่นำไปขยายนะครับไปขยายเป็นเพลงไทยเดิมเป็นเพลงมอญนะครับแต่ว่าขยายจนเป็นเพลงใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอ้ายอียอเพลงเดิมนี่นะครับแต่ตาจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงพม่าเท่านั้นนะครับมีท่อนเดียว4จังหวะเป็นเพลงของละครร้องแล้วภายหลังมามีชื่อเสียงตอนที่ครูพินิจฉัยสุวรรณนี่นะครับท่านนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาและยังแต่งเที่ยวเปลี่ยนตลอดทั้งเถาด้วยเรียกชื่อว่าเพลงพม่าชมเดือนได้บอกแล้วใช่ไหมครับพม่าชมเดือนนี่ท่านผู้ฟังชอบมากเลยนะครับบทเพลงอ้ายอียอวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ใช้ในละครพันทางเรื่องราชาธิราชนะครับวงปีพาทย์มอญคณะสอรุ่งเจริญเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ชนุดิษฐ์เกษราครับก็เชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงให้อียอก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงปี่พาทมอญนะครับทีนี้เมื่อบรรเลงเป็นเพลงมอญพม่าแล้วเรื่องราวที่จะนําเสนอต่อไปนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาทางมอญทางพม่าเหมือนกันนะครับนั่นคือบทเพลงยอดพระทูเมืองแปรเป็นเรื่องผู้ชนะสิทธิ์นะครับผู้ชนะสิทธิ์นี้เป็นผลงานการประพันธ์ของยาขอบนะครับท่านนําเอาบทชีวิตหรือว่าประวัติชีวิตของบุเรงนองกษัตริย์พม่าที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็นำมาแปลงเป็นเรียกว่าเป็นละครเป็นนวนิยายที่มีเรื่องทั้งรบทั้งรักมีหลายรสชาตินะครับนางเอกก็เยอะนางรองก็เยอะนะครับยอดประตูเมืองแปรในที่นี้ความหมายคือนางกุสุมาซึ่งเป็นนางเอกอันดับ2นะครับอันดับ1คือตะไลแม่จันทรานะครับที่มีเจเด็ดหรือบุเรงนองเป็นพระเอกแต่นี้มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งกุสุมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนรักคนที่2ของพระเอกแล้วก็รักมากเนี่ยเกิดมีเรื่องมีราวเพราะว่าพระเอกนี่รักมากเหลือเกินแล้วก็สาวพิญญากับไคลูซึ่งเป็นศัตรูคู่รักเนี่ยจะมาช่วงชิงไปนะครับทำให้เจเด็ดนี่เกิดความโกรธเกลี้ยวมากเลยนะครับแล้วทำให้เกิดเพลงต่างๆในเรื่องผู้ชนะสิทธิ์อย่างเช่นบุเรงนองรั่นกองรบผู้ชนะสิทธิ์ที่วันนี้เป็นยอดพระทูเมืองแปรซึ่งเป็นการชมโฉมของนางกุสุมาด้วยฝีมือของเจเด็ดหรือผู้บุเรงนองนั่นเองนะครับผู้จะมาขับร้องแทนเจเด็ดคือคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพลงนี้คุณสลายแก่เลิศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับโดยนำเข้าโครงมาจากนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบนะครับแล้วท่านนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นมาปรุงแต่งทีนี้ตอนต้นของเพลงยอดประตูเมืองแปรนี่มันมีความน่าฟังอยู่อย่างตรงที่ว่าตอนต้นเนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยท่านนำเอาโครงจากนิราชนารินของนายนรินทิเบศหรือนายนรินอินมาบรรจุใส่นะครับที่มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่าโฉมควรจากฝากฟ้าแลดินดีรือเกรงเทพไทยธรณินรอบกล้ำฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านาแม่ลมจะชายชักช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนนะครับอันนี้ก็เป็นกวีโวหารซึ่งแสดงความหวงและหวงหญิงอันเป็นที่รักนะครับจะฝากกับใครก็ไม่ไว้ใจนะครับนายนรินทิเบศหรือนายนรินอินเป็นกวีอยู่ในสมัยรัชกาลที่2นะครับก็ประพันธ์ไว้เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ตอนที่ไปปราบพม่าที่ยกมาตีเมืองถลางและก็ชุมพรเมื่อปีพ.ศ. 352นั่นนะครับโครงบทนี้เป็นโครงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับก็มาบรรจุในเพลงยอดประตูเมืองแปรนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเสียงของคุณชาญเย็นแขเป็นผู้อ่านโครงนี้ก่อนแล้วคุณสุเทพวงศ์คำแหงจึงร้องเนื้อเพลงต่อในทำนองเพลงเขมรพวงนะครับส่วนเป็นที่2กากีเหมือนดอกไม้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับโดยนำเอาชื่อของนางเอกในวรรณคดีเรื่องหนึ่งวรรณคดีเรื่องกากีซึ่งเป็นบทประพันธ์ของท่านเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันระหว่างชาย3หญิง1ซึ่งมีท้าวพรหมทัตพญาครุฑแล้วก็คนทันนะครับซึ่งจริงๆแล้วกากีนี่น่าสงสารมากกว่าในใจผมนะเท่าที่ผมพอจะทราบเรื่องเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วผมสงสารกากีเพราะว่าในเรื่องของโบราณจะพบสภาพอย่างนี้บ่อยๆเหมือนวันทองเหมือนกันนะครับทั้งที่เธอเป็นหญิงตัวเล็กๆก็ไม่มีความผิดจะต่อสู้กับใครก็ไม่ได้พญาครุฑนั้นก็มีอำนาจมากนักนะครับมีฤทธิ์ส่วนท้าวพรหมทัตก็เป็นพระมหากษัตริย์จะตัดหัวทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนคนทันนะก็บุกตามไปถึงเมืองครุฑอย่างมาเมืองชิมพลีในตอนที่นางกำลังว้าเหวต้องการผู้ช่วยเพราะนั้นเธอไม่อยู่ในสถานะที่จะคัดค้านหรือจะปิดป้องหรือจะปฏิเสธได้เลยนะครับแต่กลับกลายว่ากลายเป็นหญิงซึ่งมีชายชู้หลายคนนะครับก็เลยเปรียบกากีเหมือนดอกไม้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบของครูสลายแก่เลื่อยกับครูศักดิ์นะครับครูสลายแก่เลื่อยแต่งเนื้อร้องครูศักดิ์เกิดสริเป็นผู้แต่งทำนองนะครับโดยเปรียบกากีเหมือนดอกไม้เพลงนี้ใช้ทำนองเพลงลีลากระทุ่ม2ชั้นของเพลงเธอเดิมมาประจุคุณชลินนันทนาครเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้แล้วเพลงนี้มีชื่อเสียงมากครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับยอดพระทูเมืองแปรจากทำนองเพลงเขมรพวงนะครับแล้วก็จากนวนิยายของยาขอบเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ส่วนเพลงที่2กากีเหมือนดอกไม้จากบทประพันธ์เรื่องกากีของเจ้าพระยาพระกลางหนในทำนองเพลงลีลากระทุ่มทั้ง2เพลงนี้ขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติครับเพลงแรกคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงที่2คุณชรินทร์นันทนาครครับ

ยอดประทูเมืองแปรและกากีเหมือนดอกไม้ก็จบลงไปแล้วนะครับจากวรรณกรรม2เรื่องนะครับเรื่องแรกผู้ชนะสิทธิของยาขอบเรื่องที่2กากีของเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับต่อไปจะเป็นบทเพลงจากบทโครงกรในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับจากบทโครงกรของศรีปราชญ์ซึ่งเราเคยเรียนกันมาว่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับแต่ในยุคหลังนี้เขามีการวิเคราะห์วิจัยกันขึ้นมาก็มีการความคิดแตกแยกกันไปว่าศรีปราชญ์อาจจะไม่มีจริงนะครับแต่เป็นการประพันธ์ของท่านอื่นนะครับก็เป็นว่ากันไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีบทสรุปออกมาเราก็เล่าเรื่องเก่ากันไปก่อนเพราะว่าผู้ที่ฟังเพลงหรือผู้ที่เคยอ่านมาก่อนอาวุโสแล้วก็อ่านเรื่องราวนี้มาเนี่ยมักจะรู้จักศรีปราชญ์กันแล้วทั้งนั้นนะครับยิ่งบทเพลงคำสวนศรีปราชญ์ซึ่งหมายถึงว่าล่าสุดท้ายของศรีปราชญ์นี่ก็เป็นบทเพลงที่ท่านผู้ฟังประทับใจมากสองเพลงต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับศรีปราชญ์ตรงนำเอาบทโครงกรนั้นมาขยายนะครับโดยฝีมือของครูเพลงครูเพลงในสมัยก่อนเนี่ยท่านมักจะให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในวรรณคดีโบราณนะครับท่านนำเอามาดัดแปลงแก้ไขให้เกิดความไพเราะทั้งในรูปแบบของวรรณศิลป์และคีตศิลป์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จะหายากในเรื่องราวอย่างนี้นะครับถ้าย้อนหลังไปเมื่อ40ปีที่แล้ว60 70ปีที่แล้วเราจะพบกับบทเพลงอย่างนี้มากสองเพลงต่อไปนี้จะมาจากวงสุนทราภรณ์นะครับชื่อว่าเพลงกระต่ายโง่และพรานล่อเนื้อทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองทั้งสองเพลงเนี่ยครูแก้วท่านดัดแปลงมาจากโครงกรของศรีปราชญ์นะครับศรีปราชญ์เนี่ยท่านเป็นกวีในสมัยพระนารายณ์มหาราชเล่ากันว่าท่านเก่งตั้งแต่อายุ7ขวบมีบทกลอนอยู่บทหนึ่งนะครับซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านส่งพระราชนิพนธ์ไว้2บรรทัดแล้วก็ให้พระโหราธิบดีซึ่งเป็นบิดาของศรีปราชญ์เนี่ยนำกลับมาแต่งต่อที่จริงให้แต่งตรงนั้นแต่พระโหราท่านยังนึกไม่ออกนะครับอาจจะมีกิจการงานมากท่านขออนุญาตนำไปกลับไปแต่งที่บ้านพอถึงบ้านกับความเหนื่อยอ่อนก็วางพิงไว้บนโต๊ะศรีปราชญ์ขณะนั้น7ขวบบางเรื่องเขียนว่า7ขวบนะครับบางฉบับเขียนว่า12ขวบแต่ก็เป็นเด็กทั้ง2ฉบับมาพบเข้าความที่เป็นอัจฉริยะมีพรสวรรค์แต่งต่อเลยนะครับโอ้โหคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงพระราชดิพลไว้2บรรทัด2คำนะครับอันใดย้ำแก้มแม่หมองหมายยุงเหลือบแลลิ้นพลายลอกล่ำศรีปราชญ์มาเขียนต่อเลยพี่ว่าชนแต่จะกลายยังยากใครจักอาจให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนเพลงนี้ก็กลายมาเป็นเพลงนวลปรางนางหมองที่คุ้นเคยกับร้องนั่นแหละครับโอ้โหหัวราธิบดีตัวสั่นเลยทำไงดีมาเขียนในแผ่นนี้แล้วเมื่อก่อนนี่แผ่นจารึกนี่เขียนกันไปแล้วลบไม่ได้แล้วถ้าไปลบแล้วจะทำยังไงกับที่พระนารายณ์ท่านเขียนไว้ก่อนก็เลยนำเสนอให้ทรงทราบปรากฏว่าทรงโปรดมากทีเดียวแหมเจ้าเด็กคนนี้สำคัญนะเก่งจริงๆตอนหลังนำมาชุบเลี้ยงนะครับตั้งชื่อว่าศรีปราชญ์นะครับทีนี้บทกวีของศรีปราชญ์ที่นำมาเสนอวันนี้ในเพลงกระต่ายโง่กับพรานนอนเนื้อนี่ก็เป็นเหตุด้วยนะครับอย่างกระต่ายโง่เป็นเหตุให้ศรีปราชญ์นี่ต้องจากบ้านเมืองในประเทศไปอยู่นครจนถึงตายเลยทีเดียวคือพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านมีพระสนมอยู่องค์หนึ่งนะครับเป็นสนมเอกลำดับที่4นะครับงามมากและพระนารายณ์ท่านทรงโปรดมากอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านที่เคยโต้แย้งมาวันก่อนที่ผมนำเสนอเรื่องของบทเพลงอย่างนี้นะครับแล้วพูดถึงพระสนมของพระนารายณ์ว่าชื่อเท้าศรีจุฬาลักษณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังก็มีคำโต้แย้งมาก็ถูกต้องท่านครึ่งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าผมเนี่ยผิดตรงที่ว่าเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยไม่ใช่พระสนมที่มาโต้ตอบกับศรีปราชญ์และไม่ใช่พระสนมของพระนารายณ์เท้าศรีจุฬาลักษณ์นั่นอยู่ในสมัยสุโขทัยไม่ใช่สมัยกรุงศรีอยุธยาเท้าศรีจุฬาลักษณ์คือผู้ประดิษฐ์กระทงคนแรก

รือนางนพมาศนั่นเองในกระถูกนะครับนั่นเป็นชื่อเหมือนกับชื่อยศนะครับเป็นชื่อยศยศเหมือนอย่างเช่นพญายมราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพญาจักรีนี่ก็เป็นชื่อยศมีทุกสมัยท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็มีในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ที่อยู่ในเรื่องศรีปราชเนี่ยเป็นบุตรีของพระนมเปรมนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของพระเทศราชานะครับถวายตัวเป็นบาทปริจาริกาในสมเด็จ

ไปพบกับพระสนมเอกเข้านะครับพระสนมเอกท่านยืนอยู่ศรีปราชญ์ก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆนะครับก็เป็นที่ไม่พอพระทัยของพระสนมเอกเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับพระสนมเอกหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็ทรงเปรยออกมาเป็นโครงในยุคนั้นพูดอะไรเป็นโครงเป็นกลอนหมดเป็นยุคสมัยของกวีจริงๆนะครับพระสนมเอกหรือพระศรีจุฬาลักษณ์ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็เปรยขึ้นมาว่าหาหายกระต่ายเต้นชมจันทร์มันบ่เจียมตัวมันต่ำต้อยนกยูงหากระสันเทียมเมฆมันบ่เจียมตัวน้อยต่ำต้อยเดรฉานแหมตรงคำนี้แหละครับพอศรีปราชญ์ได้ยินเท่านั้นก็เลยรู้ว่าพระสนมเอกหาว่าตัวเองเป็นเดรฉานนะครับจึงย้อนไปเป็นโครงว่าหาหายกระต่ายเต้นชมแขสูงส่งสุดตาแลสู่ฟ้าฤดูฤดีแดสัตว์สู่กันนาอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่พื้นเดียวกันนะท้าวศรีจุฬาลักษณ์มาเปรียบศรีปราชญ์เป็นเดรัจฉานศรีปราชญ์ก็บอกว่าจะเป็นคนหรือเดรัจฉานก็สมสู่เหมือนกันมาถึงฤดูที่ต้องสมสู่สัตว์กับมนุษย์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่พระสนมเอกกริ้วมากเลยครับไม่พอพระทัยมากไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยในประเทศให้ไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชคือไม่ประหารจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นโดนประหารนะครับแต่ศรีปราชญ์เนี่ยทำความดีไว้มากนะครับทำความดีไว้มากจนพระโหราธิบดีก็เคยขอไว้ว่าถ้าศรีปราชญ์ทำความผิดก่อนได้จะโปรดประหารนะครับอย่าโปรดอย่าลงโทษประหารขอให้ลงโทษหนักสุดแค่ในประเทศก็เลยในประเทศศรีปราชญ์ไปอยู่เมืองนครเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้เพลงกระต่ายโง่เนี่ยครับเป็นเพลงที่ครูแก้วท่านนำเมาเขาโครงมาจากโครงของพระสนมซึ่งโต้ตอบกับศรีปราชญ์เองนะครับส่วนเพลงที่สองพรานล่อเนื้อพรานล่อเนื้อนี่ก็มาจากโครงของศรีปราชญ์เช่นเดียวนะครับแต่มาจำไม่ได้ไปอยู่ในช่วงตอนไหนนะครับแต่ว่าในเขาโครงของเก่าเนี่ยเขาว่าเขียนไว้นะครับที่ศรีปราชญ์เขียนไว้เนี่ยเขียนไว้ว่าเจ้าอย่ายักคิ้วให้เรียมเหงาดูดุดนายพรานเขาล่อเนื้อจะยิงก็ยิงเอาอกพี่ราแม่เจ็บปลายปานเจ้าเงื้อเงือดแล้วลาโรยเห็นไหมครับนอสอนเล็งเพลงเอาทุกสิ่งหากเจ้าหมายยิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเลียมสักแผลเงื้อและแม่อย่าเลยครับผมลืมก็เรามาฟังกันดีกว่าครับอย่ามาฟังผมพูดเรื่อยเชื่อนะครับเดี๋ยวก็จะเละเทะไปป่าผมนินพรได้เล่าแล้วเล่าเรื่อยเปื่อยไปเลยนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นความรู้สู่ท่านผู้ฟังนะครับว่าที่มาของบทเพลงนั้นครูเพลงท่านมีที่มาที่ไปนะครับท่านให้ความสำคัญและสนใจในวรรณคดีเป็นอย่างมากและเราจะรักวรรณคดีนะครับเยาวชนรุ่นหลังถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความรักในวรรณคดีของเราไปหามาอ่านแล้วจะรักทั้งเรื่องพอรักทั้งเรื่องแล้วจะหาอ่านเรื่องต่อไปพอรักวรรณคดีแล้วจะรักประวัติศาสตร์รักประวัติศาสตร์เพราะวรรณคดีนั่นมาจากประวัติศาสตร์เมื่อรักประวัติศาสตร์แล้วทำให้เกิดความรักชาติไทยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญท่านฟังบทเพลงจากวรรณคดีหรือจากโครงของศรีปราชญ์ทั้งสองเพลงครับเพลงแรกกระต่ายโง่คุณวินัยจุลบุษปะกับร้องคู่กับคุณมัทนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติครับส่วนเพลงที่2พรานล่อเนื้อกับร้องโดยคุณวินัยท่านเดียวครับ

กระต่ายโง่และพรานล่อเนื้อก็จบลงไปแล้วนะครับจากคุณวินัยและคุณมัณฑนาเป็นบทซึ่งขยายมาจากโครงของสีปราดนะครับเพลงแรกกระต่ายโง่ก็จากโครงซึ่งสีปราดโต้ต่อกับพระสนมจนสีปราดต้องถูกในประเทศไปอยู่เมืองนครนะครับส่วนที่สองก็เป็นโครงของสีปราดเช่นเดียวกันต่อไปมาฟังเพลงบรรเลงพร้อมๆกันสักเพลงนะครับคราวนี้เปลี่ยนแนวมาฟังบรรเลงมากนะครับฟังการขับร้องมาหลายเพลงแล้วท่านผู้ฟังที่ชอบการบรรเลงอาจจะอยากฟังบ้างขอเสนอเพลงซึ่งนำมาจากตับพลอหรือตับลาวเจริญศรีนั่นเองนะครับเป็นเพลงหนึ่งซึ่งมีความไพเราะมากชื่อว่าเพลงดอกไม้เหนือนะครับ

เจริญศรีก็จบลงไปแล้วนะครับถึงจะไม่มีการขับร้องไม่มีเนื้อร้องแต่บทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งบรรจุอยู่ในบทละครเรื่องพระหล่อต่อไปครับมาฟังบทเพลงจากวรรณกรรมกันอีก2เพลงครับ2เพลงนี้ชื่อว่ากำสวนศรีปราดและชื่นจิตกำสวนศรีปราดนี่ท่านผู้ฟังก็คงจะคอยฟังกันมานานเลยนะครับเพราะว่าเราเล่าเรื่องศรีปราดกันมาตั้งนานแล้วนะครับจะถึงกำสวนศรีปราดแล้วทำไมศรีปราดถึงจะต้องตายนะครับกำสวนศรีปราดเนี่ยคือหลังจากกำสวนศรีปราดถูกในประเทศไปอยู่เมืองนครนะครับเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าพญานครไปอยู่แรกๆเจ้าพญานครก็รักนะครับเพราะชอบคนเก่งแล้วก็แหมในสมัยนั้นนี่ใครเป็นกวีหรือใครที่มีความรู้เอางี้ดีกว่าครับไม่ว่าประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศไทยในยุคสมัยโบราณเนี่ยใครมีความรู้อ่านหนังสือออเขียนได้รู้เรื่องตำรับตำราโบราณอะไรนี่จะถือว่าเป็นคนเก่งมากเลยนะครับนะครับเพราะนั้นศรีปราดนี่ถือว่าถูกยกย่องให้เป็นเรียกว่าปราดประจำเมืองนครเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างว่านะครับโดยนิสัยของศรีปราดก็เป็นกวีที่มีนิสัยที่ไม่สำรวมตนท่านเป็นคนชอบความสบายๆนะครับเที่ยวไปเรื่อยนะครับดื่มบ้างบางวันก็เมาแล้วก็ไปโต้ตอบกับเขาไปเรื่อยนะครับโต้บทกลอนไปเรื่อยแต่ว่าเกิดไปโต้กับอนุแล้วได้อาจบางทีอาจจะว่าเกิดถึงการล่วงล้ำก้ำเกินเข้าไปคือโต้ตอบกลอนกันไปโต้ตอบกลอนกันมากับอนุที่เป็นภรรยาน้อยของเจ้านครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นอนุซึ่งรักมากก็เหมือนกับขนมของพระนารายณ์นั่นแหละครับตอนนี้ก็คงจะโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาบางครั้งเนี่ยไอ้การโต้ตอบกันไปโต้ตอบมาในเรื่องของบทกลอนมันทำให้เกิดความหลงความรักขึ้นมาได้รักในฝีมือรักในบทกลอนทำให้เกิดความผูกพันกันขึ้นเจ้านครก็โกรธมากเลยทีเดียวครับสั่งประหารศรีปราดเลยนะครับโอ้โหพอสั่งประหารศรีปราดนี่ศรีปราดที่ไม่มีความผิดตัวไม่มีความผิดเพียงแต่โต้ตอบกันบทกลอนเท่านั้นไม่ได้ล่วงเกินในเรื่องชู้สาวเลยนะครับขณะที่ถูกมัดอยู่ที่หลักประหารก่อนที่เพชฌฆาตจะลงดาบศรีปราดก็เขียนโครงบทสุดท้ายก่อนตายไว้ว่าธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองบางฉบับเขาว่าโบราณเขียนว่าดาบนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความคล่องปากหรือการเปลี่ยนแปลงยังไม่ทราบตอนหลังเห็นเขียนก็ว่าดาบนั้นทั้งนั้นดาบนั้นคืนสนองจริงๆเพราะว่าหลังจากหัวของศรีปราดถูกตัดกระเด็นลงสู่พื้นไม่นานเท่านั้นเองนะครับยังสดๆอยู่เลยมาเร็ววิ่งมาจากอยุธยาพระนารายณ์ทรงหายกริ้วหายโกรธและรู้เรื่องเข้าว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดร้ายแรงเพียงแต่ว่าโต้ตอบกันเท่านั้นเองก็คิดถึงแล้วก็ต้องการจะใช้งานศรีปราดด้วยให้มาเร็วเร่งมาตามกลับยกโทษให้ปรากฏว่าพอทราบเรื่องว่าเจ้าพญานครบังอาจพญานครสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองประเทศสลาดนะครับเป็นเมืองขึ้นเจ้าพญานครนี่บังอาจตัดหัวศรีปราดประหารศรีปราดซึ่งใครๆก็รู้กันทั่วไปว่าศรีปราดนั้นถูกยกเว้นโทษประหารแม้แต่พระองค์เองยังไม่ประหารแค่ในประเทศเท่านั้นก็มีคำสั่งประหารชีวิตเจ้าพญานครให้ตายตามศรีปราดไปด้วยดาบเล่มนั้นเองโอ้โหนี่แหละครับตรงนี้ตอนที่เขาแสดงละครมาก่อนมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งละครนะครับโอ้ผมจำได้เลยตอนที่ถึงตรงนี้น้ำแหมน้ำตาร่วงกันเป็นแถวเราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองจริงๆนะครับท่านตาเห็นก็นี่เป็นเรื่องเล่ากันมานะครับแต่นี่มันมีความผิดพลาดอยู่นิดนึงตรงในเพลงยอดประทูเมืองแปรที่คุณสุเทพขับร้องไว้ตอนต้นนะครับที่มาจากโครงนิราศนลินนายนลินทิเบตที่ตอนต้นมีโครงว่าโฉมควรจากฝ่าฟ้าและดินดีลือเนี่ยผมเผลอพูดไปว่าคุณชาญเย็นแขอ่านโครงความจริงเป็นคุณสุเทพนะครับทั้งร้องทั้งอ่านคุณชาญเย็นแขเนี่ยท่านมาอ่านโครงตอนต้นในกำสวนศรีปราดอ่านโครงธรณีนี่นี้เป็นพยานนี่แหละครับพอจบโครงแล้วคุณชลินนันธนาครถึงจะร้องต่อว่าช้ำฤดีศรีปราดเอ่ยสละชีพเพื่อสังเวยความรักนี่แหละครับเพลงกำสวนศรีปราดนี่คุณสุรัตน์ภูกเวศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ดังมากแต่ตอนสมัยที่แต่งใหม่ๆนี่ดังเหลือเกินนะครับไปที่ไหนได้ยินแต่เพลงนี้กันและเป็นเพลงที่ประทับใจมากด้วยส่วนเพลงที่2ชื่นจิตเพลงนี้เป็นความเกี่ยวข้องกับเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลโดยผูกพันไว้ด้วยบทวรรณคดีเรื่องกากีก็เป็นเนื้อร้องจากเรื่องกากีนะครับผลงานการประพันธ์ของคู่สง่าอรพีนำมาเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นลักษณะของเพลงไทยสากลโดยคู่สง่าอรพีท่านนำทำนองเพลง

พลงไทยเดิมคือเพลงพัชชาในตราจังหวัดสองชั้นพัชชานี่มันเป็นเพลงปี่นะครับเขาใช้ในเรื่องพระไพรมณีด้วยแต่วันนี้ครูสง่าระพีท่านนำเพลงพัชชามาประกอบในบทเรื่องกากีโดยนำโครงตอนหนึ่งซึ่งเป็นบทร้องจากเรื่องกากีเป็นตอนซึ่งคนทันนะครับบรรยายถึงเรื่องราวที่มีท้าวพรหมทัตมีกากีมีพญาครุฑซึ่งเล่าถึงตอนที่พญาครุฑพานางกากีไปอยู่ที่วิมานชิมพลีและกาทัพคนทันนี่ก็ตามไปช่วยเหลือแล้วก็ไปสมสู่กันเรียกว่าเป็นเรื่องราวของความรักความใคร่แต่ว่าก็ทำให้ท้าวพรหมทัตฟังแล้วก็ขึ้นโกรธมากเลยนะครับรู้ความจริงทั้งหมดรื่นรื่นชื่นจิตที่จำได้เหมือนเมื่อไปพิรมสมศรีอย่างวิมานชิมพลีนี่แหละครับชื่นจิตนี่ครูสง่าระพีนำทำนองเพลงพัชชามาปรุงแต่งโดยนำบทกลอนจากเรื่องกากีคำกลอนของท่านเจ้าพระยาพระกลางหนมาบรรจุใส่หม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัฒน์เป็นผู้ขับร้องครับสองศิลปินในชาติครับคุณชลินนันธนาครกับคุณชายธนศรีขับร้องทั้งสองเพลงนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งน่าฟังและเป็นเพลงดังจากวรรณคดีทั้งนั้นนะครับเพลงแรกกำสวนศรีปราดจากประวัติชีวิตของศรีปราดกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพลงที่สองชื่นจิตจากกากีคำกลอนของเจ้าพระยาพระกลางหนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่31มีนาคม2538
0: M-Cot New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ความสงสัยใดๆก็หมดไปจากใจเราหากธรรมนั้นเกิดขึ้นจากใจคลายสงสัยสิ้นสงสัยก็เกิดขึ้นกับใจผู้ฟังจึงพร้อมที่จะฟังธรรมะดีก็ฟังไม่ดีก็ฟังชอบก็ฟังไม่ชอบก็ฟังถูกใจก็ฟังไม่ถูกใจก็ฟังนั่นคือหูหูนั่นมีหน้าที่ฟังตาพอที่จะปิดได้หลับตาได้ปากก็พอที่จะปิดได้แต่ว่าหูนี่สิพร้อมที่จะฟังทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะฟังทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จมูกเองก็พร้อมที่จะดมกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างผู้ฟังด้วยดีจึงเกิดปัญญาผู้ตั้งใจฟังจึงเกิดปัญญาพระองค์ตรัสไว้เช่นนี้สมจริงตามพุทธภาษิตทุกประการเราทั้งหลายเมื่อมากำหนดด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะเข้าใจในหลักของการฟังโดยการปฏิบัติตามฟังแล้วปฏิบัติตามไปฟังแล้วปฏิบัติตามไปฟังแล้วปฏิบัติตามได้ฟังจนขึ้นใจฟังจนเห็นเหตุเห็นผลกับใจของเขาเรียกว่าการฟังผู้ฟังด้วยดีจึงมีคำอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมได้ฟังสิ่งที่เคยฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังได้ฟังสิ่งที่สงสัยจนที่สุดทำความคิดเห็นที่ผิดให้ถูกต้องได้ใจมันก็เย็นลงได้นี่คือประโยชน์ของการฟังผู้ฟังจึงน้อมใจลงไปเป็นเบื้องต้นให้สงบระงับนิ่งพร้อมที่จะฟังธรรมะซึ่งจะเป็นทางปฏิบัติง่ายต่อการนำไปสู่ข้อปฏิบัติของตนเองอุปมาเหมือนกับคนตาดีนำคนตาบอดอุปมาเหมือนกับคนที่เคยทางนำคนที่ไม่เคยทางอุปมาเหมือนกับคนที่มีแสงสว่างนำคนที่มืดคนที่มีแสงสว่างนำคนที่มืดเรียกว่าง่าย

การฟังจึงเป็นหลักของการปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างจะง่ายต่อการคิดการอ่านการทบทวนใดๆเขาเรียกว่ามีแผนที่แล้วมันง่ายดีกว่าที่เราจะเดาสุ่มถ้าเราถือแผนที่ในการเดินทางเราก็สามารถที่จะรู้จุดหมายปลายทางที่แท้จริงถามบ้างก็ไม่เป็นไรหากจะจอดรถถามบ้างก็ไม่เสียหายอะไรแต่เรามีเป้าหมายในการถามเพราะว่าแผนที่อยู่ในกำมือเราแล้วผู้ฟังกับผู้แสดงจึงเป็นลักษณะบุคคลที่ชำนาญกับบุคคลที่ตามไปจะรู้เรื่องของจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากไม่เย็นไม่ต้องเคี่ยวต้องเข็นอะไรมากมายความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงง่ายถึงบอกต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีแม้ที่สุดต้องอยู่ใกล้บุคคลที่รู้มากกว่าเราคบคนฉลาดเพียงคนเดียวดีกว่าคบคนโง่เป็นร้อยๆคนคบคนฉลาดเพียงคนเดียวดีกว่าคบคนโง่เป็นร้อยๆคนการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงเน้นที่ใจดำของแต่ละคนเพื่อให้เหตุให้ผลซึ่งกันและกันได้ข้อคิดจะอย่างไรก็ได้ข้อคิดอย่าอย่างไรก็ได้ข้อคิดผู้ฟังจึงมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้ง่ายขึ้นผู้ฟังจึงมีจิตใจหนักแน่นได้ง่ายขึ้นผู้ฟังจึงมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้ง่ายขึ้นฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้ถูกใจก็ดีได้ไม่ถูกใจก็ดีได้เพราะใจดีอยู่แล้วมันก็ดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้คิดมันได้อ่านมันได้คิดมันได้ทบทวนดีได้ทุกชีวิตเมื่อจิตใจพร้อมที่จะรับพิจารณาเมื่อจิตใจพร้อมที่จะรับอัดรับทำแล้วย่อมดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ใจนั้นถ้าพร้อมที่จะฟังใจพร้อมที่จะคิดได้ชื่อว่าเป็นปัญญาฟอกใจกับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะค้นคว้าพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงใจเรายอมเห็นเหตุแห่งความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างยอมได้เหตุแห่งความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้ฟังจึงเป็นหลักเป็นฐานผู้ฟังจึงเป็นเหตุเป็นผลเพราะใจที่ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญากับทุกคู่ทุกคนเน้นอยู่ตรงนี้ท่านจะกำหนดบริกรรมอย่างไรท่านจะเอาใจจดจ่อจดจ้องในลักษณะอย่างไรจะเคยฝึกเคยปฏิบัติอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแตกต่างกันโดยกรรมวิธีแตกต่างโดยอุบายแต่ที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องฟังเดินมาก็ได้นั่งรถเมล์มาก็ได้มารถส่วนตัวก็ได้แค่อื่นใดก็สามารถมาได้ณจุดนี้ความหมายของกรรมวิธีหรือพิธีกรรมหากจะมีความแตกต่างกันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนยอมรับและเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ยอมรับและเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรายอมรับเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่ทำเหล่าใดทำอื่นใดก็เป็นมรรคเป็นผลทำเหล่าใดทำอื่นใดก็เป็นบุญเป็นกุศลใจดวงนี้จึงมีเหตุมีผลเพียงพอใจดวงนี้จึงเป็นศีลเป็นธรรมเพียงพอผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจได้ง่ายละเอียดรับไวรู้ไวเข้าใจเร็วใจมันพร้อมที่จะรับอดรับรสแห่งศีลแห่งธรรมอยู่แล้วมันถึงบอกโทษถูกเราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าเราหรือไม่มันก็จะไปอย่างนั้นเพราะใจมันละเอียดแล้วพอใจละเอียดแล้วมันก็จะรับได้มันซับได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่กับใจของทุกคนแล้วความละเอียดของใจมันก็จะรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของใจมันก็จะรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือธรรมที่ครองใจผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเรียกว่ารับได้ไวรู้ได้เร็วเข้าใจได้ง่ายเมื่อสงสัยขัดข้องมองใจใดๆเราก็ถามพอถามแล้วมันก็มีที่มาที่ไปแล้วมันก็มีเหตุมีผลของมันว่าที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรที่

ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่สุดของคำอธิบายมันก็เกิดขึ้นเฉพาะแต่ละคนจึงบอกว่าถ้าสงสัยในพระกอต้องไปถามที่พระกอถ้าสงสัยในพระขอก็ไปถามที่พระขอถ้าสงสัยที่ตำราก็ไปถามที่ตำราถ้าสงสัยที่ไหนก็ไปถามที่นั่นน่ะมันจับต้นตอถูกก็เรียกว่าเกาถูกที่คันเมื่อเกาถูกที่คันแล้วมันก็สบายเมื่อเกาถูกที่คันแล้วมันก็ง่ายเมื่อเกาถูกที่คันแล้วมันก็ง่ายมันก็สะดวกมันก็สบายความหมายจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายที่มีเหตุมีผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจธรรมกับใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้รู้ว่าคืออะไรเข้าใจว่าคืออะไรเมื่อรู้เข้าใจแล้วความมหัศจรรย์ใจมันก็เกิดขึ้นเมื่อรู้เข้าใจแล้วความจริงมันก็เกิดขึ้นเมื่อรู้เข้าใจแล้วความมีเหตุมีผลมันก็เกิดขึ้นนี่คือธรรมที่เกิดอยู่กับใจเราเนกขัมมะบารมีว่าได้การสร้างเนกขัมมะให้เต็มให้พร้อมชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดจะว่าได้การหลีกเล่นหนึ่งว่าได้การถือศีล5ศีล8หนึ่งอันนี้คือเนกขัมมะบารมีที่ทำให้เราเต็มได้ง่ายอธิษฐานบารมี หมายถึงเราตั้งใจพอตั้งใจจะแก้ไขตั้งใจจะปรับปรุงตั้งใจจะดีที่สุดตั้งใจจะพูดดีที่สุดทำดีที่สุดคิดดีที่สุดถ้าเรามีความตั้งใจหรือมีเป้ามีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเราก็ไปได้ง่ายเราก็ง่ายต่อการที่จะไปไหนมาไหนเช่นเราตั้งใจจะมาวัดทุกวันศุกร์วันพระมาทำวัดสวดมนต์เย็นหรือเราตั้งใจจะพยายามมาวัดให้ได้มากที่สุดก็เป็นความตั้งใจเป็นแรงอธิษฐานถ้าเราตั้งใจแล้วมันก็มีเครื่องหมายมีเครื่องดึงดูดใจเราให้มีหลักมีเกณฑ์เราจึงต้องมีอธิษฐานบารมีไว้ในใจเมื่อเรามีอธิษฐานบารมีไว้ในใจแล้วเราก็จะไปได้แล้วก็ดีได้ได้ดีเพราะแรงอธิษฐานบารมีของเราเองไปได้และได้ดีเพราะแรงอธิษฐานบารมีของเราชั้นต้นชั้นกลางที่สุดมันมีลักษณะเข้าใจได้อยู่นั่นที่มาถึงสัจจะบารมีซึ่งว่าในเรื่องของความจริงที่ทำให้เกิดขึ้นกับใจเราความจริงนั้นเป็นอย่างไรจริงหนึ่งเขาเรียกว่าจริงโดยสมมุติเราสมมุติกันขึ้นมาเราสมมุติกันเช่นชื่อเสียงเรียงนามนามสกุลของเราก็สมมุติอื่นใดก็ทั่วไปที่เราอยู่กันได้ก็อยู่ได้โดยสมมุติที่เป็นหญิงเป็นชายเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาก็เป็นเรื่องสมมุติที่เราอยู่ได้ง่ายทุกวันนี้เพราะมีสมมุติเป็นตัวรั้วกั้นเป็นตัวกำแพงกั้นให้มีขอบมีเขตมีที่มามีที่ไปเป็นสมมุติที่เรากำหนดได้ในโลกแห่งความจริงว่าจะอยู่ได้ในลักษณะสมมุติอย่างนี้ปรมัตถสัจจะอันนี้เราจะสมมุติไม่สมมุติมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายมันก็จากจะช้าเร็วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะเร็วช้าก็อยู่ที่เหตุปัจจัยให้เราตั้งใจแล้วเห็นความจริงในสมมุติว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ความจริงในสิ่งที่ไม่ต้องสมมุติมันมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปรมัตถสัจจะเช่นจะพูดเรื่องง่ายๆฟังว่าเสื้อผ้าดีเราก็เอามาใส่ได้เสื้อผ้าไม่ดีมันเหม็นเราก็ไม่ใส่รองเท้าดีเราก็เอามาใส่ได้ถ้ามันพอดีกับเท้าเราก็ใส่ได้กระเป๋าสตุ้งสตางถ้ามันดีเราก็เอามาใช้ได้ถ้ามันขาดหรือมันหลุดลุ่ยเราก็ใช้ไม่ได้แม้แต่นาฬิกานาฬิกาถ้ามันเป็นนาฬิกาที่ยังดีอยู่เราก็แขวนได้ถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ใช้นี่มันเป็นสัจจะที่เราอยู่กันง่ายๆในสมมติปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสัจจะในเสื้อผ้าเป็นสัจจะในรองเท้าเป็นสัจจะในนาฬิกาเป็นสัจจะในกระเป๋าสตุ้งสตางก็เป็นสัจจะทั้งนั้น
นี่เป็นสัญ

จาที่เรากำหนดกันขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นเสื้อผ้าอาจจะไม่ใช่อย่างนี้อาจจะไม่ได้ทำด้วยนุ่นทำด้วยหนังปลาชนิดตัวใหญ่บ้างทำด้วยหนังปลาหนังสัตว์เปลือกไม้ใบไม้ความวิวัฒนาการเกิดขึ้นเราก็มีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อก่อนเราก็พยายามหาสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ได้มากที่สุดหาสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดกันลมกันหนาวกันร้อนกันแดดกันฝนกันอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ร่างกายเรานั้นอบอุ่นและอยู่ได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเราก็พยายามมันเจริญเท่านั้นก็อยู่เท่านั้นถ้ามันเจริญเท่านี้มันก็อยู่เท่านี้ถ้ามันเจริญเท่านั้นก็ต้องอยู่เท่านั้นถ้ามันเจริญเท่านี้มันก็ต้องอยู่เท่านี้จะน้อยมากกว่านั้นกว่านี้ก็คงไม่ได้เพราะมันเจริญอยู่แค่นั้นเมื่อมันเจริญอยู่แค่นั้นเราก็ต้องใช้อยู่แค่นั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันไฮเทคมันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันทันสมัยคอมพิวเตอร์ไปหมดแล้วกดปุ๊บติดปั๊บหมดแล้วเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักแล้วแล้วคนคิดคนสร้างคนสั่งไว้หมดแล้วคนให้ข้อมูลหมดแล้วยุคนั้นยุคนี้มันต่างกันนะยุคนี้กับยุคนั้นมันต่างกันแล้วนี่เป็นสัจจะในเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรียกว่าเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มของเรายุคโน้นกับยุคนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสัจจะในเรื่องของการอยู่กินเมื่อก่อนโทษเถอะเราอาจจะไม่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้ไม่มีเตาอบแต่เราก็อบอีกอย่างหนึ่งอบด้วยเตาดินเราย่างเราเผาด้วยอย่างหนึ่งเราต้มเราแกงด้วยอย่างหนึ่งเป็นหม้อดินหรือเตาดินหม้อดินก็ว่ากันไปการอยู่กินของเราก็แตกต่างกับเดี๋ยวนี้แม้ที่สุดเมื่อก่อนนั้นก็โทษเถอะกินสดสดแม้ปัจจุบันนี้บางกลุ่มบางเหล่าบางคนก็ยังนิยมกินของสดสดคือยังไม่ตายกินของเป็นเป็นนี่แหละอย่างบางคนปลากำลังดิ้นดิ้นอยู่นี่แหละตอนเด็ดหัวเด็ดหางเราก็กินเลยนะปลาปลาขาวตอนมือเด็ดหัวเด็ดหางทิ้งแล้วก็กินเลยนะยังมีอยู่ตอนตับไตไส้พุงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่ชำแหละแล้วก็จะกินตับกินไตก่อนการกินของคนนี่เป็นสัจจะอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นเรื่องปลอมเรื่องแปลกของจริงของจริงนั้นนะกินแบบพิสดารกินแบบเปิลพิสดารกินหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้กินนี่ก็เป็นสัจจะแล้วแต่ใครจะอยู่จะกินอย่างไรทั้งสุกและไม่สุกทั้งดิบและสุกก็แล้วแต่ใครจะกินจะอยู่นี่ก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของง่ายๆเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนเราจะไม่มีบ้านใหญ่โตหรูหราฟูฟ้าอย่างนี้แม้แต่กุฏิที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนก็เล็กแต่นี้เราก็ใหญ่กว้างไพศาลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเรื่องขยับขยายแล้วก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมีทิศทางมีที่มามีที่ไปมีที่ที่ทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มีทิศทางมีที่มามีที่ไปมีที่ที่ทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นี่คือความจริงของสิ่งที่มีอยู่นี่คือความมีเหตุมีผลของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรากำหนดได้โดยความเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นสัจจะของการอยู่อยู่เมื่อก่อนอยู่ง่ายๆบ้านดินบ้านมุงแฝกมุงแฝกมุงหญ้าคามุงจากเสาไม้ไผ่เสาไม้เนื้ออ่อนทั้งนั้นอยู่กระต๊อบเหมือนกับพี่น้องชาวแมวพี่น้องชาวใบพี่ต้องเหลืองคือพี่น้องชาวเขาการอยู่ก็ค่อยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆอยู่ไปอยู่มาจนได้มีลักษณะอยู่จนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะบ้านหลังใหญ่แต่ว่าตายสนิทไฟมันไหม้ตั้งแต่ชั้น1ยันถึงชั้น40

ไม่มีทางลงนอกจากตายกะที่แล้วก็กระโดดลงมาตายก็มีทางใดที่จะช่วยเหลือได้จากเมื่อก่อนตายในดินแล้ววันนี้ไปตายบนอากาศตายทุกรูปแบบนี่คือที่อยู่ที่อาศัยเป็นของจริงทั้งนั้นที่อยู่กันได้และได้อยู่กันมาถึงวันนี้และยารักษาโรคยารักษาโรคเมื่อก่อนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างนี้หรอกต้นไม้ทุกชนิดเป็นยาทั้งนั้นต้นไม้ทุกชนิดเป็นยาทั้งนั้นโดยฉลาดในการใช้ทดลองหรือไม่ต้นไม้ทุกชนิดเป็นยาทั้งนั้นท่านหมอชีวโกมารพัฒน์ได้กล่าวตอบครูบาอาจารย์ที่ถามว่าต้นไม้อะไรบ้างที่เป็นยาท่านชีวโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอคนเดียวในโลกทำทุกอย่างยุคก่อนสมัยโน้น 2,000 ปีแล้วมาท่านตอบได้เป็นเสียงเดียวว่าต้นไม้ทุกชนิดเป็นยาทั้งนั้นคำอธิบายว่าใครฉลาดกว่ากันใครจะสามารถนำมาสกัดออกมาส่วนที่ตรงกับโรคเหมาะกับโรคตรงเป้าตรงจุดกับโรคนี่เป็นความเจริญวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันนี้ถ้ามันยังรวมตัวกันอยู่สมุนไพรยังเป็นยารวมตัวกันอยู่พอสกัดออกมาถึงบอกว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนชนิดนี้เจาะกับโรคนี้ชนิดนี้เจาะกับโรคนี้ตรงกับโรคนี้ยาสมัยโน้นกับยาสมัยนี้มันแตกต่างกันเรื่อยๆมานี่เป็นความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตเป็นสัจจะของชีวิตที่มนุษย์เกิดมาเป็นร้อยปีพันปีก็คอยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนี่เห็นในสัจจะแห่งความจริงของชีวิตจากที่ไม่มีอะไรจนมีอะไรจากที่หยาบจนไปสู่ความละเอียดจากอาหารหยาบจนมาสู่อาหารละเอียดเรียกว่าเป็นอาหารของนักบินนักอวกาศก็อยู่ได้ยารักษาโรคก็เหมือนกันแล้วว่ามันมาจากสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้นี่ได้ชื่อว่าสัจจะคือความจริงส่วนจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอย่างไรนั่นก็เป็นความจริงของโลกสมมุติที่คิดที่คนที่ศึกษาที่แยกแยะที่เข้าใจและมีผลของการใช้งานที่แตกต่างกับเมื่อก่อนและบัดนี้นี่เป็นความจริงของชีวิตอยู่อย่างหนึ่งที่เรามาฝึกมาปฏิบัติผู้มาใหม่ก็บอกลำบากหลวงพ่อนั่งทีก็ปวดทีนั่งทีก็ปวดทีขาแข็งแข็งขามันปวดไปหมดหลวงพ่อบอกขามันไม่ได้ปวดหรอกใจมันปวดตัดขาออกมันก็ไม่มีอะไรนะใจมันปวดไม่ใช่อื่นนะใจมันไปยึดอยู่กับที่ขาตัววิญญาณมันยังเกาะมาตัวรู้มันยังมีประสาทสัมผัสมาจากขาเรียกว่ามันมีตัวรู้ตัววิญญาณที่สัมผัสมาจากแข้งจากขามันจึงปวดรู้สึกว่าปวดโน่นปวดนี่ปวดนั่นปวดนี่เพราะใจมันยังอยู่มันก็ไปรับมันเป็นภาระของสังขารนั่งใหม่ๆก็อย่างหนึ่งพอนั่งนานเข้าก็อย่างหนึ่งพอปฏิบัตินานๆเข้าก็อีกอย่างหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนเดิมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเหมือนเดิมและก็ไม่เคยเท่าเก่าที่เก่าเจ้าเดิมมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและก็ไม่เหมือนเดิมนี่คือสัจจะของจริงที่มีอยู่กับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปนี่คือสัจจะของจริงของมนุษย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปในความหมายของใจที่รับผิดชอบในความหมายของใจที่รอบคอบละเอียดและสุขุมเมื่อเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วจะรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางของธรรมที่มีอยู่กับใจเราในธรรมะปฏิบัติก็จะเข้าใจถึงแก่นแท้ว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีการสัมผัสสัมพันธ์ได้อย่างไรความแตกต่างความหยาบความละเอียดของใจมันก็จะเกิดความจริงขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของปลอมนะของจริงทั้งนั้น

มันเป็นการจริงในโลกสมมุติอย่างนี้จริงในโลกสมมุติอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆหน้าตาก็แต่งให้เปลี่ยนเรื่อยผมเผาก็แต่งให้เปลี่ยนเรื่อยเสื้อผ้าก็แต่งให้เปลี่ยนเรื่อยแม้เครื่องแบบก็แต่งให้เปลี่ยนเรื่อยมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยนี่เป็นของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะปัญญาต้องกำหนดในเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้เห็นความเป็นสัจธรรมในชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้แหละใครจะรู้เท่าทันมากกว่ามันใครจะรู้น้อยกว่ากันมันก็อยู่ตรงนั้นถึงบอกว่าอยู่ได้เพราะสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมดแหละมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดตั้งแต่ 2,000 ปีตั้งแต่โน้นถึงบัดนี้ก็มีความจริงคือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่สัจจะบารมีหมายถึงเราอ้างเอาความจริงทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ได้ยกเว้นไม่ได้มีข้อแม้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถ้ามียึดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการยึดอยู่ในสมมุติชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะพอเข้าใจแล้วก็วางสมมุติในส่วนลึกของใจแล้วเป็นอนัตตาคือลักษณะที่เรายอมรับว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอยู่อย่างเก่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้พอไปสูงสุดแล้วมันก็จะโค้งลงมาพอไปสูงสุดแล้วมันก็จะน้อมลงมาพอสูงสุดแล้วมันก็จะน้อมโค้งลงมาเห็นความจริงในสัจจะของสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่เต็มมันก็คงตรงอย่างนั้นแต่ยังไม่เต็มมันก็ยังไม่ล้นถ้ามันเต็มมันไม่รั่วแล้วมันก็จะล้นไหลออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้ามันเต็มแล้วมันจะล้นถ้ามันไม่เต็มมันก็ไม่ล้นสิ่งที่เกิดอยู่กับตัวเราก็เหมือนกันที่เราสำนึกได้เร็วสำเนียกได้เร็วแก้ไขได้เร็วปรับปรุงได้เร็วเข้าใจได้เร็วเพราะความเต็มของบุญบารมีของเราพอบุญบารมีของเรามาเริ่มจะเต็มแล้วมันก็ค่อนข้างจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเมื่อก่อนมันอยู่ลึกมองไม่ค่อยเห็นพอมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมามาปิ่มมาปิ่มมาปิ่มอยู่บนปากแก้วแล้วมันเต็มแล้วมันเห็นเลยว่าคืออะไรตั้งแต่ต้นจนจบความจริงของเต็มคือสิ่งที่ต้องล้นไหลออกไปในที่สุดใจที่ได้สำเนียกสำนึกง่ายก็มีความจริงเป็นอย่างนี้นี่เป็นส่วนของจริงที่เรามีอยู่โดยทั่วไปถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วมันก็จะรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปไม่ปฏิเสธเหตุแล้วก็ไม่ปฏิเสธผลที่ได้รับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะไม่ได้จ่อจงกับพวกเรานะสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้จ่อจงเฉพาะพวกเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ไม่ใช่จ่อจงกับเราคนเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่ามีอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่แล้วก็มีฐานะของความเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ใจเรานั้นมาศึกษามาปฏิบัติเราจึงรู้เรื่องจริงว่ามีลักษณะอย่างนี้เราจะอธิบายในแง่ใดมุมใดเราลองอธิบายเด็กตายได้ผู้ใหญ่ตายดีสวยตายได้ขี้เหร่ตายดีไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดสัตว์บกสัตว์น้ำมีความจริงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและแตกสลายตายในที่สุดช้าเร็วนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยความจริงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะเมื่อเป็นปรมัตถสัจจะแล้วเราก็ลองพิจารณาให้ลึกเข้าไปกว่านี้อีกใครเป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นใครเป็นคนกำหนดให้เป็นใครเป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นให้มีให้เป็นลองกำหนดดูใครเล่าเป็นคนกำหนดให้เกิดให้มีขึ้นกับสิ่งเหล่านี้อย่างถามว่าใครเป็นคนกำหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ถ้าใจไม่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็จะไปโทษโน่นโทษนี้ความจริงนั้นความไม่รู้ของเราทำให้เป็นอย่างนี้วิบากกรรมทำให้เป็นอย่างนี้ความไม่รู้ทำไปถึงให้มาเป็นอย่างนี้ความไม่รู้จริงเห็นจริงกับสิ่งเหล่านั้นเราถึงมาเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้จริงเห็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้อยู่อย่างนี้คือมันไม่ต้องเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนี่ฐานะของการวางไว้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้

มองแล้วมองอีกดูแล้วดูอีกสังเกตแล้วสังเกตอีกเมื่อมองสังเกตได้โดยเหตุโดยผลแล้วใจเราก็เป็นศีลเป็นธรรมใจเราก็มีเหตุมีผลพอใจเราก็เข้าใจความจริงตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมะปฏิบัติมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันคืออะไร

ดูอย่างปลามันจะกินเบ็ดไม่ใช่ปลาตาบอดนะมันต้องมีเหยื่อจะเหยื่อสบู่ปูน้อยเขียดน้อยกบน้อยปลาน้อยไส้เดือนเป็นต้นมันจะกินเพราะมีอาหารที่ล่อมันจนถึงที่สุดผู้ฉลาดย่อมให้เหยื่อที่ตรงกับสัตว์ประเภทนั้นประเภทนั้นแล้วมันก็ติดเบ็ดพอติดเบ็ดแล้วมันก็ติดอะไรปากมันก็ฉีกถ้ามันดิ้นหลุดถ้าไม่หลุดมันก็ตายดิ้นตายในที่สุดดิ้นตายได้ดิ้นจนตายดิ้นไปดิ้นมาหมดแรงตายคาที่ตายอย่างกบอย่างเขียดเพราะว่านึกจะเอาตัวรอดนึกจะให้พ้นพอดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันก็ไปพันกับกอหญ้าแล้วที่สุดมันตายอย่างกบอย่างเขียดตายอย่างปูอย่างปลาที่ติดเบ็ดถ้าไม่ดิ้นไม่กระวนกระวายไม่ทุรนทุรายแล้วไม่มีอะไรมากมายสังเกตดูเวลาปลาติดเบ็ดถ้าปลาติดเบ็ดหลังใดคันใดที่ปักในที่อันโล่งแจ้งไม่มีทั้งหญ้าไม่มีทั้งเถาวัลย์ไม่มีทั้งต้นไม้ปลาตัวนั้นจะไม่ตายแต่ถ้าตัวใดมันมีเถาวัลย์มีหญ้าและมีต้นไม้อยู่ใกล้มันจะไปพันแล้วดิ้นจนตายคาที่นี่คือหลักเกณฑ์ของสัตว์โดยธรรมชาติมนุษย์อย่างเราท่านก็เหมือนกันไม่ได้วิเศษวิโสเกินกว่ากันหรอกปลาจะตายมันดิ้นคนจะตายมันก็ดิ้นปลามีแผลเป็นสุนัขมีแผลเป็นคนมีแผลเป็นมันก็ดิ้นความหมายความเข้าใจของเรานั้นต้องให้ละเอียดว่าเรานั้นไม่ได้มีอะไรที่วิเศษวิโสเกินกว่าสัตว์ถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่มีอะไรที่แหลมคมเกินกว่าตัวปัญญายืนอยู่ตรงกลางเรียกว่ามองซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเข้าใจถ้าไปยืนอยู่แอบอยู่ในต้นเสาแอบอยู่ในเก้าอี้แอบอยู่ในที่กำบังมันก็ไม่เห็นมันบังมันปิดแล้วมันไม่เห็นว่ามันคืออะไรเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมันก็จมอยู่ตรงนั้นแหละถ้ารู้เห็นแล้วมันรู้ทางหนีที่ไร่รู้ที่มาที่ไปสัตว์โดยความจริงเราดูออกว่าคืออะไรอาศัยกันกลุ่มของต้นไม้บรรดาต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงนี้อาศัยซึ่งกันและกันถ้าโดเด่นอยู่ต้นเดียวแล้วฟ้าผ่าถ้าฟ้าไม่ผ่าลมก็พายโค่นอันตรายมีมากธรรมชาติได้สอนพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นความเป็นสัจจะทั้งที่เป็นสัจจะโดยสมมุติและสัจจะโดยเป็นปรมัตถสัจจะซึ่งทุกคนจะอธิบายได้แจ่มแจ้งเหมือนกันหมดแต่ใจมันว่างมันเย็นลงแล้วมันรู้ว่าคืออะไรต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้มันก็คงไม่อย่างนั้นตายง่ายตายเร็วตายช้ารู้ได้โดยคืออะไรตายแล้วไปที่ไหนตายแล้วเกิดในภพใดภูมิใดรู้ด้วยความหมายของความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นการอย่างถึงเหตุถึงผลของใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเปิดใจกว้างพอให้พิจารณาเครื่องนุ่งห่มก็เห็นสัจจะทั้งที่เป็นสัจจะโดยสมมุติและปรมัตถสัจจะให้พิจารณาเรื่องอาหารการกินก็ดีเรื่องที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็ดีบริขารบริโภคทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเข้าใจในทั้งที่เป็นส่วนสัจจะโดยสมมุติและไม่ต้องสมมุติแล้วปรมัตถสัจจะเป็นอย่างนั้นและก็อยู่อย่างนี้ให้เราใจถึงพอกับสิ่งเหล่านั้นตัวเราจะเห็นความเป็นปรมัตถสัจจะในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นคนที่มองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกด้วยความจริงมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างมองโลกจนเปิดใจมองโลกจนใจกว้างมองโลกจนเป็นศีลเป็นธรรมมองโลกจนเกิดความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสในตัวเราถ้าใจมันกว้างใจมันถึงเป็นคนที่ไม่ใจแคบเพ่งเพียรพิจารณาลงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อไอเราเองนั่นแหละสิ้นสงสัยคลายสงสัยไม่กำหนัดไม่ยินดีจิตมันเข้าถึงหลักแห่งความเป็นสัจจะโดยสมมุติและปรมัตถสัจจะโดยไม่ต้องสมมุติรู้แล้วว่าคืออะไรทุกตรงไหนสุขตรงไหนยากตรงไหนลำบากอย่างไรมีคำอธิบายได้หมดแล้วว่าอ๋อลงบางอ้อถึงที่เดียวกันหมดเลย

เห็นได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใจเราเท่านั้นที่เราต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุที่เราไม่รู้จริงที่เราต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้จริงถ้าเรานิ่งไม่ได้คือรู้ไม่จริงถ้าเรานิ่งได้เรามันรู้จริงเฉยจะดุจะด่าจะว่าจะตักเตือนจะแนะนำมันก็รู้ว่านี่คือเสียงที่มีอยู่แล้วก็วางไว้ด้วยความเข้าใจทั้งดีและชั่วทั้งผิดและถูกวางไว้แล้วรู้ว่ามันมีอยู่อย่างนั้นว่ากันตามว่ากันตามจังหวะว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามวาระปัญญามันเกิดขึ้นอยู่กับใจในลักษณะอย่างนี้เมื่อปัญญามันเกิดอยู่กับใจในลักษณะอย่างนี้แล้วความหมายความเข้าใจขยายความมันดีพอความหมายความเข้าใจขยายความมันดีพอมีเหตุมีผลมีความจริงกับใจทุกคู่ทุกคนมีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรารู้ว่าสัจจานั้นมีลักษณะอย่างไรสัจจานั้นคือความจริงอย่างไรเข้าใจทันทีละมีหน้าตาอย่างไรมีฐานะอย่างไรมีสภาพเป็นอย่างไรให้เราเข้าใจในสัจจะแห่งความจริงที่มีอยู่ในธรรมะปฏิบัติแล้วจะมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมในธรรมะปฏิบัตินั้นจะมองโลกด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะปฏิบัติจะเห็นจริงเห็นจังกับใจทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้ละเอียดหยาบกับการแสดงออกรู้รับผิดชอบตัวเองเข้าใจอ๋อต้นตอของศาสนาคือความจริงมีลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาแต่สภาวะสิ่งแวดล้อมบังคับบีบังคับต้องเป็นอย่างนั้นด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้เธอจงคลอดง่ายด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอโรคหนักให้เป็นโรคเบาและโรคเบาให้หมดไปเถอะต่างเขาพูดความจริงทั้งนั้นแหละในหลักของการชนะพยามารของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์อ้างเอาคำสัตย์คำจริงว่าพระองค์ได้สร้างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาจริงและที่สุดพระองค์ได้สร้างอุเบกขาจริงในชาตินั้นๆในภพนั้นๆในภูมินั้นๆโทษพระองค์เคยได้มีได้เป็นทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยเคยได้พระองค์เคยได้เสวยความเป็นสัตว์และมนุษย์โดยทั่วไปมามากต่อมากพอพระองค์อ้างเอาสัจจะที่พระองค์ได้เคยสั่งสมได้บำเพ็ญมาจึงปราบพยามารในราบเรียบและเรียบราบไม่สงสัยการเก็บเล็กผสมน้อยของใจคือบารมีนั้นต้องเพียรต้องเพ่งต้องพยายามสัจจะคือความจริงที่เรามีอยู่จะทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเราจริงต่อสิ่งที่มีอยู่จริงต่อสิ่งที่รับผิดชอบรอบคอบรอบรู้ละเอียดต่อสิ่งที่มีอยู่และรับผิดชอบเราจะได้มีผลในทางปฏิบัติทั้งที่เป็นสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะเราก็จะมีความจริงใจต่อตนและทุกคนได้หมดอ๋อมันเป็นเรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของความจริงมันเป็นเรื่องของความดีทั้งนั้นพอเราเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของความดีพอเราเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของความดีดีเท่านั้นที่เราอยู่ดีเท่านั้นที่เราใช้รถดีเราถึงใช้เสื้อผ้าดีเราถึงใช้กระเป๋าดีเราถึงใช้รองเท้าดีเราถึงใช้อื่นใดถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ใช้เราก็ไม่ชอบนี่คือความจริงของสิ่งที่มีอยู่ปัญญาที่เรามานั่งฝึกนอนฝึกเดินฝึกยืนฝึกกำหนดได้ทุกกิริยาบทเป็นปัญญาที่จะนำไปสู่การแก้ไขปมของสัจจะสมมุติปรมัตถสัจจะได้คราวนี้เราจะเข้าถึงหลักแห่งความจริงของสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็ไม่ได้ยกเว้นเขาเราท่านไม่ได้ยกเว้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเมื่อไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วธรรมะโดยเหตุโดยผลธรรมะโดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนก็จะเป็นสัจธรรมในใจในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เราต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เราต้องเขี่ยวเข็นที่เราต้องภาคเพียรพยายามนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงในสัจจะที่เรามาฝึกมาปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยผู้สอนก็เน้นเพื่อต้องการให้คนรู้จริงเห็นจริงผู้ฟังก็ต้องการให้เข้าใจจริงรู้เรื่องจริงทั้งหมดจึงมาฝึกมาปฏิบัติกันทำไมเราถึงวางจริงไม่ได้ทำไมถึงละจริงไม่ได้พอเรายังมีอัตตาพอเรามีอัตตาเราก็วางได้ยากถึงต้องวางอัตตาไว้วางทิฏฐิมานะไว้เข้าใจนะเวลาสอนธรรมะนี่ไม่มีวันไหนที่ญาติโยมจะไม่ได้รับรู้และรู้รับจากสิ่งที่แสดงออกกินใจน้อยกินใจมากก็เรื่องของแต่ละคนถึงกับบางคนที่ฟังธรรมะแล้วโกรธจนร้องห่มร้องไห้ฟังธรรมะแล้วตัวสั่นฟังธรรมะแล้วเสียใจจนไม่เข้าวัดฟังแล้วไม่อยากมาวัดอีกเลยเพราะว่ามันไปกินใจดำมันไปแทงใจดำเขาเรียกว่าให้ยามันถูกกับโรคชัดเจนเกินไปแล้วใจมันถึงเหตุถึงผลแล้วมันรับไม่ได้มันตรงแต่มันรับไม่ได้มันรับไม่ได้เพราะฐานไม่ดียามันดีแต่ว่าบางอย่างว่าน่ะมันไม่ตรงกับโรคมันก็เลยรับไม่ได้เข้าใจในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงคนหนึ่งคนใดใช่เวลาเราแสดงเราอาจจะเจาะจงคนเดียวเท่านั้นน่ะมันกระจายไปได้ทั้ง100คนที่นั่งฟังอยู่ด้วยต่างเวลาต่างสถานที่ต่างชุมชนเราเจาะจงเพียงคนคนเดียวเท่านั้นแหละแต่มันกินใจไปกับหลายๆคนที่ฟังเทศฟังธรรมมีลักษณะอย่างนี้ความจริงนะมันไม่เคยยกเว้นความจริงมันไม่เคยมีข้อแม้กับคนหนึ่งคนใดพอเขาไปเรียกไปเทียบใช้แล้วโอ้ยมันตรงกันหมดเลยทั้งที่เป็นศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตครบสูตรทุกอย่างครบบริบูรณ์ทุกจริตที่มันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเรานั้นยังมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่ถ้าเราห่างกันแล้วมันจะดอกไม่ใช่เราสักนิดนึงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าดีเราก็นำไปปฏิบัติถ้าไม่ดีเราก็ปล่อยไว้แม้ถ้าเราจะไปใช้เราก็ไปแก้ไขนิดหน่อยมันก็ดีได้คนดีจริงถึงบอกชอบการแก้ไขการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆคนดีไม่จริงจริงตรงกันข้ามแก้ตัวไปเรื่อยๆคำว่าสำเนียกสำนึกได้ไม่มีละคนที่สำเนียกสำนึกได้ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ดูได้รับรู้นี่คือคนที่ดีจริงดีจริงรับไวรู้ไวเข้าใจเร็วนั่นคือลักษณะดีจริงรู้ว่าสภาวะเช่นนั้นคืออย่างนั้นสภาวะเช่นนี้คืออย่างนี้แล้วมันก็วางจริงในใจว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นส่วนของสมมติบัญญัติสมมติภาษาเป็นส่วนแห่งภาษาสมมติบัญญัติทั้งนั้นมันวางจริงได้หมดมันวางลงได้หมดเลยพอวางจริงลงได้แล้วมันเข้าใจในความหมายอ๋อถ้ากระนั้นเราต้องวางไว้ทั้งดีและไม่ดีทั้งชั่วและดีวางไว้ทั้งผิดและถูกปัญญามันก็พิจารณาอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเดินปัญญากลับไปกลับมาแยกแยะจนเห็นจริงเห็นจังว่ามันจริงอย่างนี้แหละของนั้นมันดีอยู่แล้วบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะส่วนของร่างกายเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมเราไม่จำเป็นจะต้องมีโน่นมีนี่เพิ่มก็ได้แต่ถ้าเราจะเสริมจะเพิ่มมันก็ไม่เป็นไรมันก็เปล่าประโยชน์ตอนนั้นนะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะมันไม่มีเหตุผลเพียงพอถ้ามันเต็มแล้วมันล้นถ้ามันเต็มแล้วมันล้นถ้ามันรั่วแล้วมันก็คือไม่เต็มปัญญาที่มาฝึกมาปฏิบัติเพื่อจะอย่างถึงลกรากแห่งสัจจะบารมีกับใจของก็จะเกิดขึ้นเอาล่ะเราตั้งใจว่าชีวิตนี้เราจะพยายามให้ข้ามให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงชีวิตนี้เราพยายามให้ปลอดเวรปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงชีวิตนี้เราพยายามให้ข้ามฟ้าข้ามฝั่งข้ามไปจนหมดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ด้วยอำนาจของความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของเราจะทำให้เราง่ายทำให้เราสะดวกทำให้เราสบายงามง่ายสะดวกสบายเพราะเรามีความจริงใจต่อตัวเองเมื่อเราจริงใจกับตัวเองแล้วมันจริงต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจต่อทุกสิ่งทุกอย่าง

มันงามง่ายสะดวกสบายต่อทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของสัจธรรมจึงเห็นความเป็นสัจธรรมในลักษณะอย่างนี้ช้าบ้างเร็วบ้างไวบ้างยากบ้างง่ายบ้างสะดวกบ้างก็เป็นสิ่งอย่างนี้การรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นรู้ได้เห็นได้ทุกสถานะเมื่อใจมันยอมรับแล้วมันเกิดความจริงขึ้นกับใจเรามันรู้แล้วละวางเลิกเพิกถอนในที่สุดใครจะโกรธจะเกลียดก็ไม่ว่าใครจะรักจะชังก็ไม่ว่าใครจะชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าเพราะใจมันเข้าถึงหลักศาสนาแล้วมันรู้อย่างนั้นมันได้แก้อยู่ตรงนั้นมันได้ละอยู่ตรงนั้นมันได้วางอยู่ตรงนั้นมันได้หยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่เพิ่มเชื่อไม่เพิ่มเชื่อเชื่อไม่เพิ่มแล้วมันก็หมดเท่านั้นน่ะเมื่อไม่เพิ่มเชื่อแล้วมันก็หยุดเท่านั้นเองมันหยุดมันรู้แล้วมันอยู่แค่นั้นเชื่อไม่มีไม่เพิ่มเชื่อมันก็หยุดเท่านั้นแหละชนวนมันหมดแล้วจึงทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าแค่นี้อย่างนี้เท่านี้ใครจะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันมีฐานะของมันอย่างนั้นถ้าเต็มอย่างนั้นมันก็ต้องลดอย่างนั้นถ้ามันถึงที่สุดอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครจะไปกำหนดมันดินดีน้ำดีปุ๋ยดีอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีมันเจริญเติบโตแล้วมันให้ดอกให้ผลแล้วมันก็เป็นไปตามฐานะของมันมันเป็นธรรมชาติที่เราเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะทำไมมันยอมรับไม่ได้ทำไมมันวางไม่ได้ทำไมมันเลิกไม่ได้เพราะความเพียรน้อยความพยายามน้อยความตั้งใจน้อยทั้งที่ความจริงนะมันเต็มมันล้นมันหลุดมันได้ทุกคนนั่นแหละจากข่มไว้จากฝืนไว้แล้วที่สุดเราก็ตัดใจได้จากสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นเรามีจุดหมายปลายทางของการฝึกการปฏิบัติคือการวางไว้รู้แล้ววางไว้เห็นแล้ววางไว้เข้าใจแล้ววางไว้แม้สิ่งที่ดีที่ชั่วก็วางไว้ในฐานะที่เราเข้าใจจำเป็นกับไม่จำเป็นควรกับไม่ควรเราวางไว้ได้เห็นเหตุแห่งความจำเป็นไม่จำเป็นปัญญามันจะเข้าฝึกและปฏิบัติเป็นอย่างนี้จิตมันถึงจะลงตัวว่าอ๋อฐานะของใจมีลักษณะอย่างนี้ฐานะของจริงมีลักษณะอย่างนี้จิตมันลงตัวแล้วจิตมันวางแล้วจิตมันเลิกแล้วจิตมันหยุดแล้วความอัศจรรย์ในจิตมันก็เกิดขึ้นความอัศจรรย์ในใจมันก็เกิดขึ้นความมีเหตุมีผลในใจเราก็เกิดขึ้นธรรมะปฏิบัติก่อนละเอียดและสุขุมลุ่มลึกทำกับใจนั้นมีความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเห็นใจเหมือนกันว่ามันไม่ได้ง่ายดังที่เราตั้งใจแต่ต้องเพียรแล้วเพียรอีกเพียรแล้วเพียรอีกมันไม่ง่ายเหมือนกับวางบุหรี่มันไม่ง่ายเหมือนกับวางขวดสุราแล้วมันไม่ง่ายเหมือนกับวางกัญชาทินเนอร์อื่นใดมันไม่ง่ายการวางไว้ของใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องฝึกต้องปฏิบัติทั้งทิ่มทั้งแทงทั้งตำทั้งศอกทั้งเข่ามันก็ยังไม่วางได้บางทีใจมันต้องเกิดหลักฐานของใจพอใจมันเย็นพอกับสิ่งเหล่านั้นเอาดีเข้ามาใส่เอาจริงเข้ามาใส่เอาดีเข้ามาใส่เอาจริงเข้ามาใส่เอาดีเข้ามาใส่เอาดีเข้ามาใส่ใส่ดีเข้าไปดีหนึ่งดีสองดีสามให้มันดีเถอะดีลงไปดีน้อยดีมากก็ให้มันดีแล้วใส่ลงไปอย่าให้มันมีอะไรมากมายอย่าระแวงอย่าสงสัยอย่ากังวลในสิ่งที่มีอยู่ให้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นดีก็ฟังไม่ดีก็ฟังเสียก็ฟังไม่เสียก็ฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ฟังปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้าเรานิ่งและก็เฉยกับสิ่งเหล่านั้นมันชักจะเห็นจริงเห็นจังกับทุกสิ่งทุกอย่างมันชักจะวางได้ในใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมารู้ตื้นลึกหนาบางกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างลงบางอ้อเป็นอย่างเดียวกันหมดจิตถึงตัววิมุตติก็เกิดขึ้นกับจิตอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันหมดศีลก็คือสร้างความมีระเบียบให้การกระทําคําพูดสมาธิก็คือสร้างความหนักแน่นของสติสัมปชัญญะปัญญาก็สร้างความละเอียดของความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่แล้วตัววิมุตติก็คือตัววางได้จากสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นกับตัวปัญญาผู้ปฏิบัติจึงเห็นจริงกับสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยไม่มีอะไรที่น่าหนักใจไม่มีอะไรที่น่าแคลงใจในความรู้สึกของเราว่ารู้ว่าอย่างนั้นแค่นั้นเท่านั้นแหละขอให้เราตั้งใจปฏิบัติเถอะรู้ได้เร็วรู้ได้ง่ายเข้าใจได้เร็วแล้วการสำเนียกสำนึกในสิ่งที่รู้มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างรู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่มีอยู่คือไม่ยึดนั่นแหละพออย่ายึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากขั้นไม่ยึดก็ไม่ทุกไม่สุขความวางเฉยกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราสักแต่ว่า

พูดสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าคิดนึกรู้อาการที่เกิดอยู่กับกายกับวาจากับใจของมีรั้วรอบขอบชิดมีกำแพงรั้วรอบขอบชิดจำกัดพื้นที่ได้พอจำกัดพื้นที่ได้แล้วมันก็ง่ายงามสะดวกสบายที่เราต้องมีการฝึกทุกวันทุกวันเพื่อให้มันเห็นสัจธรรมในความจริงของชีวิตการแก้ไขการสำเนียกสำนึกมันจะง่ายพอซ่อมไม่ซ่อมพอขายเศษเหล็กให้ขายพอตัดผูให้ตัดถ้าไม่พอซ่อมพอตัดผูก็ต้องขายเป็นเศษเหล็กความหมายของธรรมนั้นมีความจริงของเหตุของผลกับทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเฝ้าดูด้วยความละเอียดให้เราเฝ้าอยู่ด้วยความละเอียดเมื่อเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลของใจแล้วแม้อื่นใดมันก็ง่ายงามสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแม้อื่นใดมันก็ง่ายงามคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างปัญญามันเห็นจริงแจ้งกับใจปัญญามันเห็นจริงจังกับใจเจ้าของมันบอกอ๋อความจริงของธรรมมีหน้าตาเป็นอย่างนี้รักเราก็มีชังเราก็มีเราไม่ใช่คนตายด้านแต่เราควบคุมมันได้เราไม่ใช่คนตายด้านมันมีรักมันมีชังแต่เราควบคุมมันได้มันเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเราก็ควบคุมมันได้มันเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดในจิตมันก็ควบคุมมันได้คือเราจำกัดพื้นที่มันได้แล้วนานเข้านานเข้ามันก็ฟอของมันเองพอมันไม่มีอะไรมากมายมันไม่ได้แสดงตามกิริยาการที่อยากแสดงแล้วที่สุดมันก็หยุดการกำเริบทำกับใจมันก็จะเห็นความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นธรรมะโดยธรรมชาติแท้ๆปรับปรุงธรรมชาติแท้ๆดีขึ้นโดยธรรมชาติแท้ๆมีเหตุมีปัจจัยของการได้มาทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลของการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีความจริงของการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปฏิเสธเหตุไม่ปฏิเสธผลไม่ปฏิเสธความจริงของทุกคนที่เกิดอยู่กับใจความละเอียดของการวางไว้ในใจก็เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ใช่คนตายด้านเราไม่ใช่คนหัวใจที่ตายด้านเราเป็นคนที่มีหัวใจที่มีความพร้อมที่จะรับรู้และพร้อมที่จะวางไว้พร้อมที่จะทำความเข้าใจและพร้อมที่จะเห็นความจริงในสมมุติพร้อมที่จะวางความจริงในปรมัตถสัจจะความกระจริงแจ้งของใจก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงของใจก็ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดในธรรมะปฏิบัติก็จะสุขุมในธรรมะปฏิบัติก็จะเยือกเย็นพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราถึงบอกว่าอย่าวองอย่าไหวอย่าวอกแวกอย่าหวั่นไหวทำใจให้มั่นคงอยู่กับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดให้เห็นจริงเห็นจังให้เห็นแจ้งเห็นชัดกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดมันก็จะบอกว่าสัจจะโดยสมมุติสัจจะโดยไม่ต้องสมมุติมันมีอย่างนี้รู้ได้เท่ากันเข้าใจได้เท่ากันแล้วก็วางได้เท่ากันมรรคผลนิพพานไม่ได้ยกเว้นมรรคผลไม่ได้นิพพานไม่ได้ไว้กับคนหนึ่งคนใดขอให้เราเข้าใจในสัจจะของจริงที่มีอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเราไม่มีอะไรเราก็มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจากเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรตอนนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างมีเสื้อผ้าไม่รู้กี่ตัวมีรถมีรามีบ้านมีงานมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีอาจารย์มีลูกศิษย์มีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดแล้วมันไม่ได้กำไรดอกหรือได้มันเป็นกำไรของสมมุติเป็นมนุษย์สมบัติส่วนนอกเหนือจากนี้ก็คือเราก็วางกำไรของสิ่งเหล่านี้ไว้วันหนึ่งถ้าเราต้องจากเราก็วางสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เมื่อเราวางสิ่งเหล่านี้ลงได้แล้วเราก็เข้าใจอ๋อหน้าตาของเหตุของผลหน้าตาของศีลของธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้ที่เราต้องมาเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เราต้องมานั่งเคี่ยวเข็นกันทุกวันทุกวันเพื่อต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานก่อนที่เราจะตายจิตมันไม่กำเริบก่อนที่เราจะตายจิตมันไม่วุ่นวายก่อนที่เราจะตายจิตมันไม่เศร้าหมองก่อนที่เราจะตายจิตมันเข้าใจในจุดยืนของชีวิตที่แท้จริงก่อนที่เราจะจากกันศาสดาของเรานั้นนิพพานตั้งแต่อายุ36มันหมดกิเลสมันหมดเชื้อมันหมดเหตุมันหมดปัจจัยตั้งแต่อายุ36สอนศาสนาอยู่45ปีจึงหยุดกิจกรรมคือเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานธาตุขันธ์ก็หมดร่างกายก็สลายตัวผู้รู้ก็วางเกิดวางแก่วางเจ็บวางตายเป็นสภาวะธรรมที่เป็นสัพเพธัมมานัตตาเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรมันเป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นช่างมันไม่ต้องมีอะไรมันเป็นของมันอยู่แค่นั้น

0: ที่สุดมันไม่กำเริบมันไม่กำเริบมันไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ต้องอยู่ต้องทำต้องพูดต้องคิดมันมีความหมายของการแสดงออกกับทุกสิ่งทุกอย่างกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำคำที่พูดมีลักษณะกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำคำที่พูดไม่พูดชนิดที่ว่าไม่จำคำพูดไม่พูดชนิดที่ว่าจำคำพูดไม่ได้รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองความจริงของใจมีลักษณะอย่างนี้สมมุตินั้นมีลักษณะอย่างไรส่วนที่ไม่สมมุติมีลักษณะอย่างไรการวางไว้ของใจก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการวางได้ของใจก็จะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงใจต่อตัวเองก็คือความจริงใจต่อสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจต่อสิ่งที่มีเราก็คือความจริงใจกับตัวเราซึ่งเป็นความดีเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเป็นความจริงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การฝึกการปฏิบัติของเรานั้นเต็มด้วยเหตุเต็มด้วยผลเต็มด้วยธรรมะปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกคนจากการก้าวไปด้วยการกำหนดบริกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดแตกต่างโดยพิธีกรรมแต่จุดหมายปลายทางก็คือเพื่อรู้จริงเห็นจริงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วใจเราจะได้ไม่กำเริบใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวใจเราจะได้ไม่คล้องแวะกับสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้ปัญญามันเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงรู้ได้ว่าสัพเพธัมมานัตตาจึงรู้ได้ว่าความจริงนั้นไม่มีอะไรที่น่าจะยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนกับสิ่งเหล่านี้บังคับมันไม่ได้จงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้แล้วที่สุดเราก็จะต้องเห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งนี้เป็นความคิดและความรู้สึกของเราเท่านั้นมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลารู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกชั่วรู้สึกดีแม้แต่ความรู้สึกอารมณ์มันก็เกิดอยู่กับใจเราอย่างนั้นเราอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความหลุดพ้นของใจด้วยตัวปัญญาก็จะเป็นแนวทางแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันหวังได้คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์ที่ยอมอดตาหลับขับตานอนที่เรายอมมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนามอบกายถวายชีวิตต่อองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็หวังมรรคหวังผลหวังความละเอียดของใจของแต่ละคนที่สุดของธรรมก็จะปรากฏด้วยลักษณะอย่างนี้จริงใจและจริงจังต่อตัวเองจริงใจก็จริงจังต่อตัวเองเมื่อเรามีความจริงใจและจริงจังต่อตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นความละเอียดของตัวปัญญาของเราการวางไว้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทำบ่อยๆก็จะชำนิชำนาญเหมือนการจัดดอกไม้พอเราจัดบ่อยๆมันก็จะชำนิชำนาญเราจัดสถานที่บ่อยๆเราก็ชำนิชำนาญเราพูดบ่อยๆมันก็เกิดความคล่องตัวเราฝึกบ่อยๆมันก็เกิดความอัศจรรย์ใจของตัวเราว่าจริงๆแล้วรู้ได้เท่ากันเห็นได้เท่ากันแล้วที่สุดเราวางได้เท่ากันหมดนี่เป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนจึงขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในคุณงามความดีร่วมกันที่อุตส่าห์มาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ไว้ในโอกาสนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตรีตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นท่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดี

จึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันโลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา7-9 ธันวาคม2517

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ความละโมบผู้ซึ่งไม่สม่ำเสมอในความเป็นอยู่ก็คือเพ่งเล็งเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวในเรื่องของความละโมบโลภมากที่มีอยู่ในใจของคนหากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบสุขุมต่างก็มุ่งหวังเพื่อได้โดยถ่ายเดียวไม่ได้นึกถึงคำว่าเสียมีแต่นึกคำว่าได้ด้วยความละโมบโลภมากหรือว่าเพ่งเอาแต่ได้จะทำให้เสียว่าลืมนึกไปว่าคำว่าโลภมากลาภหายย่อมมีได้ทุกหนทุกแห่งผู้ที่มีใจใฝ่ต่อศีลต่อธรรมไปต่อคุณงามความดีจึงมีเวลาทบทวนมีเวลากันกรองในความอยากของตนเองว่าในความอยากได้ใกล้ดีอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยแม้อยากอื่นใดมากไปกว่านี้จนเป็นเหตุแห่งคำว่าละโมบโลภมากหรือเพ่งเล็งเอาแต่ได้ย่อมนำมาซึ่งคำว่าความหายนะถ้าใจนั้นไม่มุ่งหลักธรรมไม่มุ่งหลักของความจริงความอยากใดๆที่เกิดขึ้นในใจความอยากนั้นๆก็เกิดความเดือดร้อนได้เรื่อยไปเพราะไม่นึกถึงความจริงว่าถ้าคิดเอาแต่ได้ไม่คิดเสียผลก็จะตามมากับใจของบุคคลคนนั้นที่ถูกอำนาจของคำว่าโลภโกรธหลงครอบงำใจของตนเองเมื่อถูกอำนาจโลภโกรธหลงครอบงำใจของตนเองได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความหายนะคือความเสียหายความเสื่อมเกิดขึ้นในสิ่งที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้เมื่อเป็นเช่นนี้ คำว่า

ละโมบคำว่าโลภมากแม้คำว่าเอาแต่ได้เป็นใหญ่จนลืมนึกคำว่าได้คำว่าเสียความทุกข์โทษเวรภัยย่อมเกิดขึ้นกับใจความทุกข์โทษเวรภัยย่อมเกิดขึ้นกับใจโดยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ใจนั้นถ้ามีกำลังของสมาธิย่อมได้มาซึ่งความเย็นความหนักแน่นซึ่งก็ตรงกันข้ามกับของคำว่าขาดสมาธิก็คือความร้ายกาจความโกรธความผูกโกรธไว้ความลบหลู่คุณท่านเรียกว่าลบหลู่บุญคุณของคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องตีตนเสมอหรือว่ายกตนเทียมคนอื่นด้วยความไม่เข้าใจจิตนั้นไม่สงบใจนั้นไม่เย็นเมื่อจิตใจไม่สงบไม่เย็นสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีผลแห่งความเร่าร้อนย่อมมีผลแห่งความวุ่นวายย่อมมีผลแห่งคำว่าสับสนในชีวิตเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่วุ่นวายเพราะสิ่งที่เป็นอยู่เดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่เพราะอำนาจของความเย็นไม่เกิดขึ้นกับใจเมื่อความเย็นไม่เกิดขึ้นกับใจความเราร้อนย่อมมีได้ทุกแง่ทุกมุมความเราร้อนย่อมเกิดได้ทุกจุดความเราร้อนย่อมมีได้ทุกหนทุกแห่งในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติจึงเห็นความต่างกันด้วยเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจึงเห็นความต่างกันด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเพราะอำนาจของใจนั้นไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาเฉยไม่มีเวลานิ่งจึงเป็นการยากยิ่งที่จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้เมื่อเป็นอย่างนี้คำว่าอิสาริชยาคำว่าอิสาริชยาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเรียกว่าทนต่อการได้ดีของคนอื่นไม่ได้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอื่นที่มุ่งต่อคุณงามความดีไม่ได้ในลักษณะอิจฉาริษยาย่อมกลายเป็นเรื่องของคำว่าคันไปหมดเรียกว่าคันไปทั้งเนื้อทั้งตัวคันทั้งภายในและภายนอกยิ่งก่อภูมิแพ้ใดๆที่เกิดขึ้นในส่วนของร่างกายที่มีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเห็นว่าใจเมื่อไม่เกิดการยอมรับใจเมื่อไม่ยอมรับความจริงๆที่มีอยู่ถ้าบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนชั่วก็ดีเป็นเรื่องของแต่ละคนด้วยอำนาจของความเข้าใจไม่เข้าใจต่างกันอยู่จึงนำพาความอิจฉาริษยาเรียกว่าคันทั้งเนื้อทั้งตัวร้อนทั้งเนื้อทั้งตัวยิ่งก็อยู่ไกลกองไฟยิ่งก็นั่งตากแดดยืนตากแดดเพราะอำนาจของโทสะเพราะอำนาจของโกรธะความโกรธจนถูกลักษณะของคำว่าผูกโกรธครอบงำใจของบุคคลที่ขาดอำนาจของสมาธิ

ชาติของอำนาจสมาธิเมื่อไม่มีอำนาจของสมาธิแล้วเรียกว่าหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้หาความสุขที่ที่รังยังยืนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงให้กำหนดลงในองค์สมาธิด้วยรูปแบบต่างๆที่พึงกำหนดได้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพานุพุทธเจ้าโดยส่วนมากแม้แต่พระอรหันต์โดยส่วนมากก็กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักเมื่อกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักได้ชื่อว่าเป็นการรวบรวมความคิดนึกให้เกิดอยู่จุดเดียวกันเมื่ออยู่จุดเดียวกันได้แล้วความคิดความอ่านความรู้สึกใดๆมันก็จะปรับจะเปลี่ยนนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียกว่าเย็นเรียกว่าหนักแน่นเรียกว่าสุขุมลุ่มลึกกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปใจนั้นก็เรียกว่าเย็นใจนั้นเรียกว่ามีเหตุมีผลเพียงพอใจนั้นเรียกว่ามีเหตุมีผลเพียงพอเมื่อใจมีเหตุมีผลแล้วข้อปฏิบัติใดๆก็สมจริงด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่โดยทั่วไปทำไมเห็นสิ่งที่กล่าวว่าเป็นความเร่าร้อนของใจเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนของใจเป็นโทษแห่งการเผาไหม้จิตใจของตนเองจึงรู้แล้วว่าจะด้วยอำนาจของการคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวด้วยความร้ายกาจอันเกิดจากความโกรธผู้โกรธลบหลู่บุญคุณคนอื่นที่สุดก็ตีตนเสมอคนอื่นเมื่อความอิจฉาริษยามีอยู่ในหัวใจเหตุอื่นใดก็สร้างความเดือดร้อนได้ทุกเหตุทุกปัจจัยซึ่งตรงกันข้ามกับการเข้ามาสงบระงับอยู่ยอมเห็นทุกโทษเวรภัยกับสิ่งเหล่านี้ยอมทราบว่าอานิสงส์หรือประโยชน์คุณโทษมีอยู่อย่างไรเมื่อใจได้มีเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแม้ครึ่งชั่วโมง20นาทีมากน้อยกว่านี้หากได้กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกยอมนำพาความเย็นความเบาให้เกิดขึ้นกับใจเรียกว่าเป็นพลังแห่งความคิดเป็นพลังแห่งจิตใจที่สงบระงับลงได้ด้วยอุบายดังที่กล่าวมาแม้ที่สุดเหตุอื่นใดที่ฝึกที่ปฏิบัติอันจะหยุดคิดได้อันจะหยุดนิ่งได้แม้ชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งสร้างความว่างให้เกิดขึ้นกับใจสร้างการหยุดคิดให้เกิดขึ้นกับใจเมื่อสร้างความว่างการหยุดคิดให้เกิดขึ้นกับใจได้ชั่วขณะจิตความสุขกายสบายใจย่อมปรากฏได้ในบุคคลนั้นๆในเรื่องของความตนีขี้เหนียวในเรื่องของคำว่าเจ้าเร่มายาในเรื่องของคำว่าโอวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นมัวเมาเลินเล่อต้องพิจารณาได้ว่ามีโทษย่อมทำความเข้าใจได้ว่ามีโทษหาได้เป็นประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ไม่หากใจนั้นได้มีเวลากำหนดได้มีเวลาทบทวน

คำพูดการกระทำแม้แต่ความคิดย่อมได้มาซึ่งเหตุและผลที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจของตนมากน้อยเพียงไรตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจตนาหรือไม่ตั้งหรือไม่เจตนาพึงกำหนดไว้ด้วยจิตด้วยใจของตนเองพึงรู้ไว้ด้วยใจของตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับใจของตนเองก็จะรู้ผลแห่งความเป็นจริงก็จะรู้ผลแห่งความจริงที่เกิดขึ้นในใจว่าเลินเล่อมูเมาดูหมิ่นคนอื่นถือตัวแข็งดีหัวดื้อโอ้อวดเจ้าเรมายาตนีหากพิจารณาลงไปลึกๆแล้วจะรู้ว่ามีแต่เรื่องของการสร้างอุปสรรคให้กับใจเจ้าของมีแต่การสร้างสนิมให้กับใจเจ้าของมีแต่การสร้างความมืดมัวให้กับใจเจ้าของย่อมไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงได้การเมื่อเราเฝ้ากำหนดด้วยใจของตนเองย่อมรู้ซึ่งอาสวะคือสิ่งที่นอนเนื่องกับใจสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของตนเองจนเห็นผลจากการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดนึกที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่ามีลักษณะเป็นทุกข์เป็นโทษมีลักษณะเป็นเวรเป็นภัยอย่างไรการหลีกเล่นจึงมีอยู่ในใจของผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเพราะมีเวลาทบทวนมีเวลาขัดเกลาด้วยอำนาจของตัวปัญญาซึ่งฟอกด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นฟอกด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังลงไปกับการมากำหนดอยู่อย่างนี้ด้วยลักษณะของการตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจอย่างรู้ตั้งใจอย่างถึงตั้งใจกำหนดลงไปในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่กับตัวเราความละเอียดตื่นลึกหนาบางกับความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ก็จะมีผลทำให้เห็นจริงเห็นจังกับความจริงที่เกิดขึ้นว่านี่คือการปราบปรามสิ่งเหล่านี้ว่าขืนปล่อยให้เกิดขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดล้วนแล้วแต่เป็นสนิมของใจล้วนแล้วแต่เป็นบ่อนทำลายจิตใจของตนเองจึงไม่ได้ชราใจหรือจึงไม่ได้ตายใจเพราะอำนาจของสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้พิจารณาในทุกข์ในโทษในเวรในภัยอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเกิดจากอำนาจของคำว่าละโมบคำว่าละโมบคือเพ่งเล็งเอาแต่ได้ความร้ายกาจมีอยู่ในหัวใจอันเกิดด้วยอำนาจของคำว่าโกรธผูกโกรธความเดือดดาลใดๆก็เป็นไปในลักษณะที่สร้างอุปสรรคให้กับชีวิตจิตใจของตนได้จนเป็นที่มาของคำว่าลืมนึกถึงคนอื่นกลายเป็นเรื่องของคำว่าลบหลู่ดูหมิ่นคนอื่นตีตนเสมอคนอื่นจนไม่นึกถึงว่าบาปบุญคุณนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนชั่วก็ดีเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะของคนที่มีอยู่โดยทั่วไปเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรนั่นเกิดจากคำว่าอิจฉาริษยาความตนีของใจความเจ้าเล่ห์ของใจความมักอวดโอ้อวดในหัวใจจนกลายเป็นเรื่องของคำว่าหัวดื้อไม่ฟังคนอื่นแข่งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องของคำว่าเลินเล่อมัวเมาในความเป็นอยู่ของชีวิตอันเมื่อใจเราได้นั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทยอมเห็นได้เสียคุณโทษบาปบุญประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ทุกเรื่องทุกอย่างคำว่าคลายออกคำว่าคลายออกย่อมมีอยู่กับใจผู้เข้าถึงหลักแห่งเหตุแห่งความจริงเมื่อปัญญานั้นได้พิจารณาโดยหลักของทุกข์โทษเวรภัยได้แก่ใจของ

ตนเองข้อปฏิบัตินั้นๆยอมเห็นจริงเห็นจังกับใจที่มีอยู่ความมุ่งมั่นโดยเหตุโดยผลจึงเกิดขึ้นกับใจผู้ที่เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ความละเอียดของใจเจ้าของหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรหนักแน่นอย่างไรอำนาจของใจที่เฝ้าอยู่สงบอยู่เย็นอยู่จึงรู้ตื่นลึกหนาบางกับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของคำว่าคลายออกถอดถอนถอนออกจากสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยอยู่เคยเห็นเคยได้เคยรู้ย่อมเป็นอยู่กับใจของบุคคลที่มีความจงใจตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติแม้ไม่สงบสงัดได้ง่ายแม้ไม่เย็นลงได้ง่ายแม้ไม่นุ่มนวลลงได้ง่ายแม้ไม่กลมกล่อมลงได้ง่ายแต่ความหมายของใจนั้นย่อมมีเหตุมีผลเพียงพอในการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเกิดความรู้สึกนึกคิดใดๆตั้งแต่ต้นเกิดความรู้สึกนึกคิดใดๆการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยหัวใจของตนเองยอมเห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านั้นยอมมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นที่สุดของความเข้าใจจึงสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อมีความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้แล้วยอมรู้แล้วว่าต่างกันอย่างไรกับสิ่งที่กล่าวว่าเป็นอุปกิเลสกับทำลายอุปกิเลสสิ่งที่เป็นเหตุเข้าไปนอนเนื่องในจิตใจของตนนั้นยอมเห็นเหตุเห็นผลต่างกันอยู่ส่วนที่ทำลายอุปกิเลสได้นั้นมีลักษณะอย่างไรส่วนที่ปล่อยให้อุปกิเลสครอบงำได้นั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อความจริงเกิดขึ้นกับจิตกับใจของตนเองความเชื่อมั่นโดยเหตุโดยผลยอมมีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเชื่อมั่นโดยเหตุโดยผลย่อมเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเพียรความพยายามที่มีอยู่คำว่าระลึกรู้รู้ตัวจึงมีผลแห่งการเฝ้าอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่ความเข้าใจคือความตั้งมั่นโดยความมีเหตุมีผลเขาเรียกว่าไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวแม้หากจะมีอุปสรรคใดๆก็เชื่อว่าเหตุนั้นผลนั้นมีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราพยายามที่ทำเหตุนั้นให้แจ่มแจ้งกับใจของตนเองข้อปฏิบัติย่อมไม่หวั่นไหวกับตัวเราทุกแง่ทุกมุมในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงสร้างความรอบคอบสร้างความสุขุมให้กับใจก็เกิดขึ้นสร้างความสุขุมให้กับใจเกิดขึ้นด้วยอำนาจของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นกำลังที่ต่อเนื่องที่ผูกพันทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับใจได้ทุกแง่ทุกมุมด้วยความตั้งใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆจึงเชื่อและก็มั่นใจในตัวเองว่าหากทำลายตัววิชาได้หากทำลายตัวอุปกิเลสได้ความแน่ใจและความมั่นใจโดยเหตุใดๆย่อมเกิดขึ้นกับตัวเองทำให้เรานั้นสลัดออกได้ทำให้เรานั้นขจัดออกได้ชำระใจเจ้าของให้เย็นด้วยเหตุด้วยผลชำระใจของตนให้มีความละเอียดและสุขุมลุ่มลึกในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะเห็นจริงจะเข้าใจจริงจะยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปก็เป็นเรื่องของใจที่ละเอียดเมื่อใจละเอียดแล้วความตื่นลึกหนาบางก็จะมีผลทำให้เรานั้นแก้ตัวเองได้ปรับตัวเองได้เมื่อแก้ปรับตัวเองได้แล้วทำใดๆก็เป็นไปเพื่อการคลายออกทำใดๆก็เป็นไปเพื่อการลดการละทำใดๆในใจก็เป็นไปเพื่อการถอดถอนทิฏฐิมานะที่สุดของใจนั้นก็มุ่งความมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่ากำลังของ
สติสมาธิปัญญา

เมื่อรวมลงได้ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นแก่นเป็นสารงานด้านอื่นใดก็มีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นทำให้เรานั้นง่ายต่อการปราบปรามสิ่งอื่นใดที่ฝังอยู่ในใจเราอันไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลโดยเฉพาะตัวนิวรณ์ที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนง่ายต่อการแก้ง่ายต่อการปรับเพราะอำนาจของสมาธิเมื่ออำนาจของสมาธิเกิดขึ้นในใจแล้วการปราบปรามใดๆมันก็ดูมีหลักมีฐานการแก้ด้วยเหตุใดๆก็ดูมีเหตุมีผลที่สุดของการวางไว้ในฐานะที่เข้าใจดีแล้วย่อมเป็นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความรู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าส่วนของรูปก็มีลักษณะปรากฏโดยทั่วๆไปส่วนของเวทนาก็มีลักษณะปรากฏได้โดยทั่วๆไป แม้ส่วนของคำว่าสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็มีลักษณะที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปการกำหนดลงได้ด้วยความจริงเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจถึงเหตุถึงผลมากขึ้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้อยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรเข้าใจอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรว่าไม่มัวเมาไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นกับใจของตนเองเมื่อเราทำความเข้าใจลงไปในเรื่องลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามีลักษณะอย่างนี้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามีลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจของเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นทำให้เรายอมรับว่ารูปมีลักษณะอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะอย่างไรซึ่งรู้อยู่ว่าเป็นส่วนที่เรากำหนดได้โดยตนเองเมื่อเรากำหนดได้ในตนเองแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่มีความประมาทในชีวิตการได้มาซึ่งอะไรต่อมีอะไรก็จะดูมีหลักมีฐานมากขึ้นการได้มาซึ่งอะไรก็จะดูว่ามีหลักมีฐานมากขึ้นในแนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะรู้ลักษณะของความจริงที่เกิดขึ้นรู้ว่ารูปมีลักษณะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่ากำหนดในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองกำหนดอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอย่างรู้อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าใจได้อยู่ในลักษณะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วความจริงเป็นอย่างไรความจริงมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรากำหนดได้ในเหตุในผลของสิ่งเหล่านี้ความจริงนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเราจะได้ไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลกับสิ่งเหล่านี้พอรูปก็เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นลักษณะนิจจังเหมือนกันหมดเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดด้วยความเชื่อมั่นด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลแห่งการปฏิบัติได้ดีขึ้นทำให้เรานั้นตกอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตรีบเร่งขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นส่วนแห่งกุศลกับใจของตนเองว่าประมาทไม่ได้ว่าชะล่าใจไม่ได้เพราะอะไรต่อมีอะไรนั้นมีความจริงที่ปรากฏอยู่แม้ส่วนที่กล่าวว่าใจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่จับตาดูถ้าเราไม่ดูจนเห็นโทษเห็นคุณกับสิ่งเหล่านี้การแก้การปรับใจเราก็ไม่มีหากเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตับเห็นภัยตามความเป็นจริงการแก้การปรับก็มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักใจที่เราพยายามกำหนดเมื่อเราพยายามกำหนดให้ได้หลักเหตุหลักผลแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายต่อการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสัง

เกตตัวเองมากขึ้นว่าจิตใจของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรจิตใจของเรามีอำนาจอะไรเข้ามาแทรกมาสิงมาแซงอยู่ในหัวใจของตนเองเห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้การแก้การปรับก็จะง่ายขึ้นกับสิ่งเหล่านี้โดยการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าทำความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีอยู่ด้วยอำนาจของศรัทธา

ที่รับรู้ได้โดยทั่วไปซึ่งว่าในส่วนของกายที่ปรากฏอยู่อันเป็นรูปที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในเรว่ากายกับใจได้มีลักษณะอย่างไรความจริงเหตุของผลเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนั้นผลอย่างนั้นมันก็จะมีลักษณะฟ้องอยู่ด้วยภาพที่ปรากฏโดยทั่วไปส่วนของกายก็ทรงกระสุดส่วนของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าเรานั้นไม่เผลอถ้าเรานั้นไม่ชะล่าใจตาดูหูฟังใจรับรู้ส่วนสัมผัสใดๆก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ามั่นและแน่ใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นได้ดูได้รู้ได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องกับตัวเราแม้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวเราความเข้าใจใดๆในตัวเราก็มากโดยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยข้อวัดปฏิบัติจึงทำให้เราเกิดความมีความหนักแน่นในใจแน่ใจและตายใจในตัวเองว่าสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เรารู้รับผิดชอบยอมเห็นจริงเห็นใจลงไปในกฎเห็นจริงเห็นจังลงไปในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แน่แก่ใจโดยตนของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อนิจจตาทุกขตาอนัตตานะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ถึงบอกว่าอย่าประมาทเกิดนี้สุดยากสุดลำบากแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจในลักษณะส่วนใดเป็นสนิมของใจส่วนใดเป็นกาฝากของใจส่วนใดเป็นสิ่งที่ใจอาศัยอยู่ด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลจากมาจากอะไรก็จะกลับไปสู่อย่างนั้นมาอย่างไรก็จะกลับไปสู่ฐานะเดิมหากเราได้ทำความเข้าใจด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วข้อปฏิบัติใดๆก็จะมุ่งเพื่อความเคารพอันจะเกิดซึ่งความเอื้อเฟื้อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กลายเป็นเรื่องของความใส่ใจสนใจในตัวเองมากขึ้นสนใจในโลกภายนอกด้วยความมีเหตุมีผลมากขึ้นก็เรียกไม่เป็นหิ่งห้อยในกะลามะพร้าวรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเราไม่ประมาทในอันที่จะต้องศึกษาให้เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกต่อเนื่องกับตัวเราความเข้าใจว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมมีอยู่ด้วยเหตุด้วยผลโดยข้อวัดปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันว่าคนเรานั้นจำจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้หากจำต้องอยู่อย่างนี้ก็ต้องอาศัยกันอย่างนี้เมื่อจำจะต้องอาศัยกันแล้วสิ่งที่จำจะต้องแสดงออกย่อมมีลักษณะที่มีน้ำใจเรียกว่าไม่แล้งน้ำใจเมื่อไม่แล้งน้ำใจแล้วการฝึกการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นถึงบอกว่าบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องถูกใจบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องถูกใจเมื่อไม่ถูกใจแล้วเราทำด้วยตัวปัญญาที่มีอยู่ผลก็ตามมาว่าทำให้เรานั้นมีความสุขเป็นที่สุดหากแม้จะเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นแต่ผลที่จะพึงได้คือความสุขกายสบายใจเพราะอำนาจของการอยู่ร่วมกันจึงมีลักษณะต้องต้อนรับขับสู้เขากับเราพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยหลักฐานอย่างนี้จึงเป็นลักษณะของใจที่จะต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยคนคนเดียวแต่เราก็อยู่คนอยู่กับคนอื่นอาศัยคนอื่นเมื่อเราอยู่กับคนอื่นอาศัยคนอื่นมีอยู่การยอมรับในลักษณะของกรรมจะต้องมีการต้อนรับขับสู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อในเหตุผลของคำสอนพุทธเจ้าจนเป็นผู้ที่เข้าถึงเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะพึงได้พึงเสียหรือมีผลเสียผลได้อย่างไรกับการไม่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งที่มีอยู่หากจิตใจไม่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่สนใจใส่ใจกับสิ่งที่มีอยู่ปล่อยชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้อะไรสิ่งที่ตามมาก็คือเปล่าประโยชน์กับการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราเข้าใจในที่สุดของคุณงามความดีว่าการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นการจะต้องแสดงออกในลักษณะของความมีน้ำใจ
ไม่ว่ามาก

หรือน้อยน้อยหรือมากเราก็จำต้องมีเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุให้ผลกับใจเจ้าของให้คุณงามความดีเกิดขึ้นกับใจเจ้าของถึงบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องถูกใจไม่จำเป็นจะต้องได้ดั่งใจไม่จำเป็นจะต้องถูกใจและได้ดั่งใจของตนเองที่มีอยู่พอรู้ว่าใจนั้นคืออะไรใจนั้นมีลักษณะอย่างไรอาหารของใจจึงเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอาหารของใจจึงเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามันจำต้องอยู่อย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้เพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรั้วรอบกอบชิดเพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในจิตในใจของตนเองเอาศีลเอาธรรมเป็นหลักประกันเมื่อมีศีลมีธรรมเป็นหลักประกันใจเราแล้วการอยู่ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อด้วยเหตุด้วยผลก็ทำให้เราทุกคู่ทุกคนนั้นไม่มัวเมาไม่ประมาทในคุณงามความดีนิดหน่อยก็มีความสำคัญเล็กน้อยก็มีความสำคัญแม้หากจะต้องเดือดร้อนบ้างเราก็เห็นว่าเป็นความสำคัญกับสิ่งที่ต้องทำเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะพึงได้ในการอยู่ร่วมกันหากการอยู่ร่วมกันไม่มีแล้วบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นหากการอยู่ร่วมกันไม่มีแล้วคุณงามความดีก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ร่วมกันก็จำจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจและหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นย่อมมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าย้ำว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันรู้ว่าจุดหมายปลายทางก็เน้นเพื่อยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จแม้ว่าจะมีส่วนต่างกันบ้างแม้จะมีส่วนที่แตกต่างกันบ้างแต่เราก็เข้าใจว่านี่คือการอยู่ได้ในสังคมนี่คือการผสมประสานให้เกิดความมีเหตุมีผลสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ในสังคมใจเราก็จะหนักแน่นด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นใจเราก็จะได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นแม้จะเกินจะขาดจะมากจะน้อยเมื่อเราได้พิจารณาลงไปด้วยความมีเหตุมีผลกับตัวเราแล้วว่าได้กับเสียมีลักษณะอย่างไรประโยชน์กับโทษมีลักษณะอย่างไรคุณกับโทษมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรากำหนดได้ด้วยเหตุด้วยผลของใจอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะแม่นยำกับสิ่งที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่การแสดงออกซึ่งลักษณะของการรับผิดชอบตัวเองก็มากด้วยเหตุด้วยผลมากด้วยความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับคนเพราะการอยู่กับคนต้องมีอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องทำใจกับสิ่งเหล่านี้ถึงว่าต้องยอมรับแล้วว่าคืออะไรยอมรับตั้งแต่ก่อนที่จะออกจากวัดยอมรับก่อนที่จะเข้าวัดเพราะมีปัญญาพิจารณาแล้วว่าก่อนจะไปก่อนจะอยู่ก่อนจะไม่ไปไม่อยู่ก็มีปัญญาพิจารณาแล้วการเตรียมใจการเตรียมพร้อมจึงมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของกายกับใจก็ดูแล้วว่ามีลักษณะทรงกับสุดเสื่อมกับสิ้นดิ้นไม่หลุดลักษณะเหตุอื่นใดที่เราอยู่ร่วมก็มีอันกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบงำอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งว่าแล้วเป็นกฎธรรมดาคติธรรมดานั่นเองถ้าเรานั้นไม่ประมาทแล้วการที่เราจะคลายอำนาจอื่นใดออกจากใจก็ง่ายขึ้นการที่เราจะลดละสิ่งอื่นใดออกจากจิตจากใจมันก็ง่ายขึ้นถึงเรียกว่าวางอัตตาวางเขาวางเราได้ง่ายขึ้นวางคำว่าถือตัวถือตนได้ง่ายขึ้นวางคำว่าลืมเนื้อลืมตัวได้ง่ายขึ้นการเพ่งพินิจพิจารณาตรวจทานโดยเหตุโดยผลความเข้าใจของแต่ละคนก็จะละเอียดและสุขุมมากขึ้นความเข้าใจของแต่ละคนก็จะละเอียดและสุขุมมากขึ้นในส่วนลึกของใจนั้นบอกชี้ชัดลงไปชัดเจนลงไปในสิ่งที่มีอยู่ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อใจนิ่งด้วยเหตุด้วยผลใจนิ่งโดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแม้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะย่อมมีผลแห่งการทำเหตุนั้นๆให้แจ่มแจ้งชัดเจนกับตัวเองพอรู้อยู่ว่าเมื่อใจสงบย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้การกระทำคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างจึงพยายามกำหนดให้ชัดเจนในสิ่งที่ทำคำที่พูดเมื่อชัดเจนในสิ่งที่ทำคำที่พูดได้แล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมบ่งบอกด้วยความเข้าใจทุกแง่ทุกมุมว่าได้กับเสียมีลักษณะอย่างไรเสียกับได้มีลักษณะอย่างไรข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงเป็นไป

ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้การอยู่ร่วมกันจึงตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจต่างก็ย้ำเพื่อการอยู่ได้ในหมู่ในคณะต่างก็ย้ำอยู่ได้ในลักษณะคือการไม่จองเวรจองกรรมในกันและกันมีนิสัยของการยกเว้นมีนิสัยของการให้อภัยเป็นหลักเป็นฐานแม้ส่วนอื่นใดในการอยู่ร่วมกันก็เรียกว่าแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้มากบ้างน้อยบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นในการอยู่ร่วมกันถือว่าประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ลาภสักการะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่หากเราเห็นความสำคัญอย่างนี้การแบ่งปันกำไรที่จะพึงมีพึงได้นั้นก็ให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าลดกำไรหรือว่าได้กำไรน้อยลงย่อมมีผลในการอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจในลักษณะของการรู้จักคำว่าแบ่งปันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเป็นส่วนสำคัญในการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยกายกรรมวจีกรรมอันประกอบด้วยคุณธรรมคือความเมตตาอันตั้งไว้ในใจอยู่เสมอการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆก็เป็นไปเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นไปเพื่อการเปิดใจกว้างอันที่จะยังบุคคลอื่นให้มีกิจกรรมร่วมกันได้อันที่จะมียังประโยชน์คนอื่นให้มีกิจกรรมร่วมกันได้ให้โอกาสคนอื่นได้มีกิจกรรมร่วมกับเราเมื่อมีโอกาสเช่นนี้ให้โอกาสเช่นนี้เกิดขึ้นกับใจเราความมีเหตุมีผลกับใจก็จะมุ่งความบริสุทธิ์รู้อยู่ว่าความบริสุทธิ์คือความเข้าใจความบริสุทธิ์คือความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจในเรื่องของศีลของธรรมว่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าขาดศีลขาดธรรมมีโทษอย่างไรความเข้าใจเรามีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะได้ปรับได้แก้ตัวเองมากขึ้นเชื่อแน่เหลือเกินว่าการอยู่อย่างคนที่เข้าใจการไปอย่างคนที่เข้าใจนั้นถือว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นการอยู่อย่างคนที่มีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีระเบียบในความเข้าใจตัวเราก็จะมากด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ในส่วนลึกของใจจึงนึกอยู่เสมอว่าการอยู่ร่วมในหมู่ในคณะเป็นไปที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหากแม้จะมีการขัดแย้งซึ่งกันและกันก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจกระจ่างแจ้งรู้อยู่ว่าการขัดแย้งคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นความต่างกันโดยเหตุโดยผลหากเรามุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่การลดทิฏฐิมานะเข้าหากันนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรามุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่การได้มาซึ่งการลดละทิฏฐิมานะย่อมง่ายในหมู่ในคณะถึงบวชอยู่ก็ทำให้เขารักจากไปก็ทำให้เขาคิดถึงเพราะคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าเน้นชี้ชัดลงไปอย่างนี้ทำให้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานั้นได้ตรวจทานอยู่จากกิจกรรมของตัวเองจากพฤติกรรมของตัวเองว่าเป็นไปเพื่อความน่ารักน่าเอ็นดูหรือว่าเป็นไปเพื่อความว่าจงเกลียดจงชังในสิ่งที่มีอยู่การแสดงออกใดๆจึงเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีกิจกรรมร่วมกันเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันแล้วผลจึงสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นในสังคมบุญกุศลจึงเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในเรื่องของคำว่าวิวาทหรือว่าคำว่าทะเลาะวิวาทนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เข้าใจว่าการขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของคำว่าทะเลาะวิวาทหากเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลเป็นไปเพื่อเน้นประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นพอรู้อยู่ว่าแม้แต่รัฐบาลก็มีฝ่ายค้านการอยู่ในสังคมนั้นต้องมีฝ่ายขัดฝ่ายแย้งเพื่อจะได้มาซึ่งความดีเกิดขึ้นในหัวใจของตนเองการแข่งดีนั้นมีอยู่โดยทั่วไปในความเข้าใจว่าลักษณะของสังคมนั้นมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าแข่งดีแข่งเด่นแข่งเพื่อให้ได้ดีดีก็แข่งที่จะทำชั่วถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ว่าต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างก็มุ่งดีต่างคนต่างก็คิดดีเมื่อเข้าใจในหลักกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วการที่เราจะคลายออกซึ่งทิฏฐิมานะการที่เราจะลดซึ่งทิฏฐิมานะย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เราหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นจากใจที่มีเหตุมีผลข้อปฏิบัติใดๆจึงเป็นไปเพื่อการสำรวมระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง
เมื่อตาดูรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายได้สัมผัสใด

แม้ส่วนลึกของใจที่มีอยู่หากเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะทำให้เราง่ายขึ้นต่อการได้ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสใดๆอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อเราเป็นคนระวังรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องตาดูรูปหูฟังเสียงใจรับรู้กับสิ่งที่เกิดอยู่มีอยู่โดยทั่วๆไปทำให้เราเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าเราไม่เผลอไม่ขาดสติย่อมเห็นจริงตามความเป็นจริงย่อมเข้าใจจริงจากสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ขาดสติสัมปชัญญะคำว่าถูกครอบงำด้วยอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มีอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นกับใจเรามองเห็นในลักษณะทะลุปูโปร่งว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเมื่อเรากำหนดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าคำว่ารู้ได้เข้าใจอยู่คำว่ารู้อยู่เข้าใจชัดย่อมมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เราเกิดความแม่นยำกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้ใดๆทั้งที่เป็นส่วนของใจทั้งที่เป็นส่วนของกายย่อมมองทะลุปลุกโปร่งว่ามีลักษณะอย่างไรความรู้สึกเกิดความรู้สึกก็ดับความรู้สึกเกิดความรู้สึกก็ดับเห็นการเกิดดับแห่งความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลารู้ว่าลักษณะอย่างนี้คืออะไรลักษณะอย่างนั้นคืออะไรการที่จะเข้าไปยึดไปติดอยู่กับความรู้สึกนึกคิดจึงไม่มีจิตใจดวงนี้จึงมีความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วกว่าการได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้แม้การรับรู้ใดๆจึงมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยจนได้มาซึ่งความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตมีความละเอียดของข้อปฏิบัติเกิดขึ้นใจดวงนี้ก็จะได้มรรคได้ผลใจดวงนี้ก็จะมีเหตุมีผลคำว่าเย็นคำว่าหนักแน่นย่อมปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างก็เราเฝ้าฝึกเพื่อการทำลายออกซึ่งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของใจเราเฝ้าฝึกก็เพื่อเป็นการคลายออกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของใจโดยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรมีความต่างกันกับคนโดยทั่วๆไปในลักษณะอย่างไรมีความต่างกันกับมนุษย์ที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปในลักษณะอย่างไรเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองด้วยลักษณะของการอาศัยความสงบความเงียบในส่วนที่กล่าวว่ากายสงบวาจาสงบจิตใจสงบก็เรียกว่ากายเป็นเรื่องกายวิเวกจิตตวิเวกเน้นในเรื่องของคำว่าสงัดทางกายสงัดทางจิตความรู้สึกนึกคิดย่อมมีความละเอียดและสุขุมกับสิ่งเหล่านั้นเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูในลักษณะอย่างนี้เราจะได้ซึ่งความเข้าใจโดยทั่วๆไปเราจะยอมรับซึ่งความจริงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อความละเอียดแม่นยำของใจเมื่อความละเอียดสุขุมของใจเกิดอยู่คำว่ารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ย่อมได้มาซึ่งธาตุแห้งความจริงย่อมได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้มาซึ่งเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลของใจจึงเป็นอำนาจของความละเอียดและสุขุมกับใจเป็นอำนาจของความมีเหตุมีผลกับใจในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะสุขุมลุ่มลึกกล่าวว่าไม่หวั่นไหวกล่าวว่าไม่สะทกสะท้านต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องตัดต้องตัดจำเป็นต้องตัดต้องตัดรู้อยู่ว่าอะไรมันคืออะไรรู้อยู่ว่าอะไรมันคืออะไรสนิมมันเกิดตรงจุดไหนก็ตัดทิ้งตรงจุดนั้นแม้เนื้อร้ายมันเกิดตรงจุดไหนก็ต้องตัดทิ้งตรงจุดนั้นในความเข้าใจของเราจึงมีหลักมีกฎมีเกณฑ์ในความเข้าใจเราถึงบอกว่ามีเหตุมีผลในการแยกแยะออกต่อความจริงสิ่งที่มีอยู่ในสังคมในการแยกแยะออกในสิ่งที่เกิดอยู่กับใจของตนเองก็เป็นการแยกออกในลักษณะที่เราเข้าใจแล้วว่ามีส่วนเกินส่วนขาดส่วนบกพร่องอยู่ตลอดเวลาหากเห็นว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องตัดต้องตัดหากเห็นว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องเยียวยาและรักษาต้องเยียวยาและรักษาแม้หากเห็นว่าสิ่งนั้นดูแล้วไม่คุ้มข้อปฏิบัติใดๆก็จำเป็นต้องตัดต้องถอนต้องถอดต้องถอนต้องทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับใจว่าสิ่งนั้นก็คือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไป

ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสของบุคคลนั้นๆอาศัยเราเข้าใจอย่างนี้การทำใจในการที่จะตัดอะไรในอันที่จะวางอะไรในอันที่จะละลดอะไรมันก็ง่ายขึ้นด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่จากใจของตนเองการแยกแยะออกได้ด้วยเหตุด้วยผลจึงง่ายถึงบอกพอเยียวยาก็ต้องเยียวยาพอรักษาก็ต้องรักษาแม้ที่สุดดูแล้วว่าไม่คุ้มก็จำเป็นต้องตัดออกรู้อยู่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันนะมันเน่ามันเหม็นและมันก็ต่อเนื่องกันอยู่ที่เดียวกันอยู่จุดเดียวกันถ้ามันต่อเนื่องด้วยความเหม็นเน่ามันก็จำเป็นจะต้องตัดออกแล้วก็แยกออกให้เห็นความชัดเจนกับสิ่งที่มีอยู่ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องคลุมเครือในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นเข้าใจอยู่ในลักษณะเหตุและผลหากจะมีการเกิดขึ้นใดๆก็เป็นไปเพื่อการยังความจริงให้ปรากฏกับสิ่งเหล่านั้นผู้ปฏิบัติได้ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติโดยตัวปัญญาจึงเข้าใจในกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่แม้ที่สุดก็เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นทุกเห็นโทษในเวียนว่ายตายเกิดแล้วการที่เราจะไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งการที่เราจะไปวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ควรวุ่นวายย่อมมีอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่สุดของการมองโลกด้วยความเข้าใจโดยเหตุโดยผลการวางไว้จึงมีอยู่ในลักษณะกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเรียกว่าอุเบกขาธรรมเมื่อเราแยกแยะออกได้ด้วยความมีเหตุมีผลแล้วการวางไว้ละไว้ในฐานะที่เราเข้าใจย่อมมีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจากใจที่เรามุ่งเหตุมุ่งผลจากใจที่เรามุ่งคุณงามความดีจึงเป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามให้เห็นที่มาที่ไปนิดๆหน่อยๆเราก็เห็นที่มาที่ไปว่าคืออะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์จากอะไรถ้าจิตใจเราไม่มีอะไรปกคลุมหุ้มห่อแล้วจิตใจดวงนี้ย่อมเปิดเผยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจดวงนี้ย่อมชี้ชัดลงไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งนั้นจำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นสิ่งนั้นยังจำเป็นสิ่งนี้ยังไม่จำเป็นความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ย่อมมีจุดหมายปลายทางของการอยู่ด้วยความเข้าใจอำนาจของใจที่บริสุทธิ์ผุดพองจึงมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลจึงมองโลกด้วยความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรคืออะไรว่าอะไรเป็นอะไรในการรักษาน้ำใจด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเหตุด้วยผลจึงเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัติที่เราร่วมแสดงออกด้วยกิจกรรมใดๆต่างก็หาที่มาที่ไปต่างก็ได้ซึ่งคำว่ามีเหตุมีผลต่างก็ได้ซึ่งคำว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันทั้งนั้นในประโยชน์ของการแสดงออกดังใดจึงบอกว่ามีลักษณะของการมีเหตุมีผลทั้งนั้นประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็มีการทำลายสิ่งที่ดูว่าไม่มีเหตุมีผลย่อมมีอยู่กับตัวปัญญาทุกแง่ทุกมุมจากการที่พยายามละพยายามลดพยายามเลิกพยายามเพิกถอนแม้ที่สุดจากการที่พยายามหยุดอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติใดๆชัดเจนแจ่มแจ้งกับสิ่งที่เรากำหนดมากหรือน้อยก็ให้มีโอกาสน้อยหรือมากก็ให้มีโอกาสคำว่ารู้เข้าใจกับความจริงสิ่งเหล่านั้นย่อมปรากฏอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นไปเพื่อการกำหนดรู้เป็นไปเพื่อการอย่างรู้เมื่อเป็นไปเพื่อการกำหนดรู้อย่างรู้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปนานๆเข้าความจริงด้วยเหตุด้วยผลก็จะปรากฏอยู่กับใจเจ้าของในส่วนที่กล่าวว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการวกไปเวียนมาไม่รู้จักจบจักสิ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแม้สิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจและไม่คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หากเกิดอยู่กับเราเราก็ต้องยอมรับว่าคือสิ่งที่มีอยู่การแก้การปรับย่อมมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกไม่จำเป็นจะต้องถูกใจไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจถูกใจและได้ดังใจเจ้าของบางทีก็มองในลักษณะว่าหนักใจบางทีก็มองในลักษณะว่าจะสู้ไม่ไหวพอจริงๆแล้วดูเป็นเรื่องธรรมดาพอเราตั้งใจซะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกับคนจะบวชกลัวโน่นกลัวนี่พอบวชจริงๆแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมากมายกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะหิวกลัวจะทนไม่ไหวกลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะทำไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีเหตุผลกับการที่จะต้องเป็นอย่างนี้พอเอาจริงๆแล้วพอเราได้บวชได้ปฏิบัติแล้วกลับง่ายต่อการแสดงออกเพราะมัน

0: อยู่ที่ใจพอใจเราตั้งใจไว้แล้วการขึ้นการลุกขึ้นมารับผิดชอบกับหน้าที่ของตนเองมันก็ง่ายขึ้นการรับผิดชอบในการที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้นถึงบอกว่าอยู่ที่ความตั้งใจนะถ้าตั้งใจจะตื่นขึ้นมารับผิดชอบถ้าตั้งใจจะมารับผิดชอบตัวเองแล้วมันก็ง่ายขอให้เรามีความตั้งใจเถอะตั้งใจจะรับผิดชอบตั้งใจจะแก้ตั้งใจจะปรับตั้งใจจะทําให้มันดีขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็ง่ายและสะดวกสบายถึงบอกอาศัยความเพียรความพยายามเผาย่างหัวใจเราให้ชัดเจนในสิ่งที่ทําชัดเจนในคําที่พูดเรียกว่าจนไม่มีช่องว่างในสิ่งที่เราพึงกําหนดให้เป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้เป็นไปเพื่อความพร้อมอยู่เสมอในอันที่จะยกฐานะของความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ได้จิตใจดวงนี้ย่อมได้ชื่อว่ามั่นคงหนักแน่นโดยบุญโดยกุศลหนักแน่นโดยเหตุโดยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ถึงบอกว่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอุปสรรคเห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่คือว่าเป็นเรื่องของวัฏฏะถือว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่เมื่อเราตั้งใจอย่างนี้จึงดูว่าไม่หนักไม่เบาไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนเมื่อไหร่เพราะเราทำความเข้าใจได้แล้วจึงไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังการได้ฟังได้ดูได้อยู่ไกลล้วนแล้วจะเป็นการพิจารณาด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอข้อปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีความเย็นมากขึ้นจากใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลจากใจที่มุ่งความจริงให้เกิดขึ้นกับตัวเองแม้ว่าจะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าข้อปฏิบัตินั้นยังเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลอย่างนี้การได้มาซึ่งคำว่าไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวที่มีอยู่ก็ง่ายต่อการยกขึ้นซึ่งฐานะของใจตั้งไว้อย่างไรก็จะง่ายอย่างนั้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะสะดวกอย่างนั้นจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในความมีเหตุมีผลของการแสดงออกร่วมกันในส่วนที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาความดีทุกประการที่มุ่งเพื่อคุณงามความดีอันจะให้ประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะในข้อวัดปฏิบัติของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ขอจงเป็นไปเพื่อการบุญการกุศลจงเป็นไปเพื่อเหตุและผลมากขึ้นและพึงอนุโมทนาในส่วนแห่งคุณงามความดีร่วมกันอันเป็นส่วนแห่งอดีตและปัจจุบันความเบากายเบาใจความเย็นกายเย็นใจก็จะเกิดขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย M-Cord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือ

0: ข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเราทั้ง2คนรวบรวมข่าวสารตลอด24ชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนอกจากฟังเราทางวิทยุ FM 100.5 แล้วนะคะก็สามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และอีกช่องทางหนึ่งที่พูดคุยกันมาได้ก็คือ LINE ค่ะ LINE @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ครับเริ่มต้นจากหน้า1หนังสือพิมพ์ Daily Newsนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองปิติในหลวงราชินีทรงเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินพระสกนิกรปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับ
3: ค่ะสำหรับมติชนนะคะเป็นภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีและก็นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียนะคะนายแอนโทนีอัลบาเนซีค่ะนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการต่อยอดความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะณห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียอาคารรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีออสซี่ถกชื่นมื่นร่วมยกระดับ4ด้านเศรษฐกิจมั่นคงนวัตกรรมหุ้นส่วนแม่น้ำโขงออสเตรเลียยศนันท์ชูเสรีภาพในมหาลัยปปช.ตั้งนิติพันธ์นั่งเลขาค่ะ
2: ครับอนุทินปลื้มออสซี่จับคู่ธุรกิจลงทุนฉลุยดึงไทยเข้า OECD โกงสอบใกล้จบ DSI โต้สอสอส้มนายกอนุทินปลื้มผลการเยือนออสซี่กวาดการลงทุนวินวินพอใจทั้งสองเด้งชูจับคู่ธุรกิจฉลุยไทยพังงาดลงทุนอสังหาในออสเตรเลีย 2.3 แสนล้านลั่นแรงงานไทยยุคใหม่ขายฝีมือย้ำจุดยืนฟันเด็ดขาดแก๊งค้ายาข้ามชาติเผยนายกออสซี่ไม่ติดใจแอร์สาวขนยาเสพติดหนุนไทยผงาดเข้าสมาชิก OECD พร้อมขอบคุณที่ช่วยป้อนครับ
3: AI Passport คึกคักวันแรกลงทะเบียนพุ่งทะลุ 500,000 รายชัยชนกปลื้มเอกนิติเข้ม Data Center ท็อปจี้สมอหนุนโซลาร์เซลล์ค่ะ
2: เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์Daily News นะครับชัยชนกแจงชัดไม่สนคำขู่ตาม TOR THAI Passport วันแรกทะลุ 500,000 วันเดียวทะลุ 500,000 รายลงทะเบียน THAI Passport พุ่งนะครับในวันแรกครับ
3: ค่ะสำหรับมติชนนะคะมีภาพข่าวของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือบินด่วนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีภาพสถานการณ์ การณ์วิกฤตค่ะที่จังหวัดน่านนะคะตำรวจตระเวนชายแดนฝากกระแสน้ำช่วยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังฝนตกหนักน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยอำเภอปัวกระทบหนักสุดบ้านเรือนรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนมากสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: ยศนันท์บินด่วนสู้น้ำท่วมน้ำป่าโคลนถล่มจังหวัดน่านดับ2ราย4อำเภอวิกฤตพะเยาลำพูนอ่วมหนักกองทัพอพยพชาวบ้าน15จังหวัดเฝ้าระวัง 19-21 สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ของเดลีนิวเป็นภาพข่าวนะครับน้ำป่าถล่มสภาพน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบรวม9ตำบล35หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนประชาชน 16,000 คนถนนขาด5เส้นทางนะครับ
0: ค่ะวรสิทธิ์สั่งขยายผลฟันสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านกทม.จี้50เขตเช็คยิบค่ะ
1: มีภาพข่าวสุดเศร้าครับต้าบาร์บี้ลีโอพุทธเดินทางไปที่บ้านพักของเรย์แมคโดนัลอายุ49ปีดาราขวัญใจวัยรุ่นยุค90ย่านซอยพัฒนาการหลังจากทราบข่าวเพื่อนรักเสียชีวิตกระทันหันด้านนางสาวสริญญาแมคโดนัลนะครับก็สุดเศร้าโศกหลังจากต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่คาดคิดเผยตื่นเช้าพบสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1บริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ไม่ตื่นบรรดาแฟนคลับที่รู้ข่าวต่างก็พากันแสดงความอาลัยนะครับก็เป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวเช้านี้เลยนะครับเพื่อนแฟนคลับอาลัยเรย์แมคโดนัลด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค90วูบนอนตายบนโซฟาที่บ้านเมียตื่นพบร่ำให้รอชันสูตรสุดเศร้าสิ้นเรย์แมคโดนัลด์ดารานักแสดงชื่อดังไอดอลสายลุยผู้เป็นแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นทั้งยุค90ครับ
0: สำหรับพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะมท.4ย้ำ31สิงหาโกงสอบท้องถิ่นจบแซมเบ้เคลียร์อปท.ปัดโยนเผือกร้อนนะคะ
1: มีภาพข่าวของมติของเดลินิวส์นะครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาเข้ามาติดตามคดีทวงคืนความยุติธรรมกรณีอ้างว่าถูกยัดข้อหาและก็มีการออกหมายจับเท็จโดยมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะที่สน.พระโขนงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับกทม.ขยายผลเชิงลึกสวมสิทธิ์บัตรชมพูจี้50เขตรายงานด่วนดินแดงพบพิรุธเพียบกรุงเทพมหานครครับปรูพรมตรวจสอบเชิงลึกย้ายเข้าทะเบียนราษฎรสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูขีดเส้น50เขตต้องรายงานผลเร็วที่สุดห้ามเกิน1กันยายนนี้แฉสำนักงานเขตดินแดงนะครับพบว่ามีการย้ายเข้าบ้านผิดมากกว่า16คนต่อ1หลังขณะที่ดูข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี60ถึง69เนี่ยนะครับก็พบว่ามีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกรณีต้องสงสัยดังกล่าว 3,228 รายสั่งเร่งตรวจสอบข้อมูล
0: ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านค่ะแม้ว่านายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการเยือนต่างประเทศตอนนี้นะคะแต่ก็ได้มอบหมายให้นายยศนันเนี่ยเข้าคุมสถานการณ์แล้วก็ย้ำว่าชีวิตมีความสำคัญแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจการเยือนออสเตรเลียยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วพร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วนรวมถึงกองทัพด้วยนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่และก็เส้นทางที่ถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมโทรศัพท์หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการอพยพผู้ที่ประสบภัยแล้วก็จัดหาอาหารกล่องปรุงสุกเนี่ยนะคะมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพเนี่ยให้เพียงพอค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะกำชับว่าความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะสั่งการให้เร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็เส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทางในชุมชนเนี่ยนะคะถูกตัดขาดขณะเดียวกันก็ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมหากว่ามีมวลน้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงจัดให้มีทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลในการช่วยเหลือภัยสาธารณภัยที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะพร้อมเข้าประจำจุดเสี่ยงเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้พื้นที่ใดที่ต้องการกำลังคนหรือว่าทรัพยากรเพิ่มเติมก็ให้ส่วนกลางเนี่ยเร่งสนับสนุนโดยทันทีนะคะโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดค่ะทั้งนี้สถานการณ์น้ำฝนนะคะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่18จนถึงวันที่19แล้วก็วันนี้วันที่20ก็ยังต้องติ

0: ามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21นะคะแล้วก็จะมีผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางซึ่งต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ฝากนะคะถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับนายชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมปภ.นะครับแล้วก็นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยจุดสถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำน่านที่จุด M1 นะครับเพื่อมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีหลายชุมชนนะครับที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำจึงต้องวางแผนรับมือสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นนายเจเศษร่วมประชุมกับนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันช่วยเหลือประชาชนในเขตเมืองพร้อมกับชี้แจงแบ่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครและก็มูลนิธิที่เข้าร่วมปฏิบัติงานรวมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับกว่า26คนที่อพยพออกจากบ้านนะครับตามที่ปภ.แจ้งเตือนและก็แนะนำหลังการประชุมเนี่ยท่านรองนายกและคณะก็แถลงข่าวนะครับว่าคืนนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยจะสูงขึ้นก็ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับอพยพออกจากที่พักไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเอาไว้ให้ส่วนในวันนี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับให้หน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอด้านนายธีรพัฒน์อธิบดีปภ.นะครับก็บอกว่าการปฏิบัติการช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและก็โซนใต้พร้อมทั้งจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อรองรับกรณีที่มีผู้ป่วยวิกฤตและก็นำส่งเข้ารักษาโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับถ้าหากมีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินได้นะครับที่จังหวัดน่านหมายเลข054-716-174นะครับหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านตอนนี้ก็คร่าชีวิตผู้เสียชีวิต2ศพแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยที่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะคะรายงานว่านายสินชัยกังขันชาวบ้านตำบลศิลาเพชรค่ะอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่กับมารดาเพียง2คนนะคะขณะเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันแล้วก็เสียชีวิตค่ะส่วนอีกรายนะคะพบศพในพื้นที่บ้านฝายโมนหมู่ที่1ตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพบร่างผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำพัดจมอยู่ใต้น้ำนะคะก่อนที่ร่างจะมาติดอยู่ที่บริเวณข้างรั้วบ้านในพื้นที่ตำบลปากคานะคะก็โดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะก็ได้มีการทำการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะโดยก่อนที่จะพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะเบื้องต้นเป็นผู้เสียชีวิตที่พบที่บริเวณบ้านปากคาที่ลอยมาติดอยู่เนี่ยนะคะเป็นผู้ชายค่ะสวมเสื้อยืดสีเลือดหมูขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ประสานญาติต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ในจังหวัดน่านนะคะก็มีการปิดโรงเรียนไปแล้วนะคะ5แห่งก็ได้แก่โรงเรียนบ้านแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากโปงคำและโรงเรียนบ้านปางช้างนะคะได้ประกาศหยุดเรียนสอนการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนค่ะ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณสัก5:50 นะครับนายเจเศษไทยเศษนะครับก็ลงพื้นที่บ้านท่าล้ออำเภอภูเพีย

0: งจังหวัดน่านไปติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีการเร่งประสานช่วยเหลือประชาชนก็มีอธิบดีปภ.และผู้ว่าน่านนะครับหัวหน้างานปภ.จังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ปรองจังหวัดน่านนะครับก็มีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่อำเภอภูเพียงหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่18นาฬิกานะครับก็ส่งผลกระทบรวม3ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลฝ่ายแก้วหมู่ที่1ถึง17ตำบลเมืองจังนะครับหมู่ที่1ถึง11และก็ตำบลม่วงตึ๊ดนะครับหมู่ที่1ถึง5โดยสถานการณ์ยังไม่ยุตินะครับและเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและได้ลงพื้นที่ณจุดวัดระดับน้ำ N1 เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ก็ประสานเทศบาลเมืองน่านจัดตั้งโรงครัวนะครับเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนก็มีการขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งทางจังหวัดน่านเองก็ยังคงเฝ้าระวังในทุกๆพื้นที่และก็เร่งช่วยเหลือทุกครัวเรือนเดินหน้าดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายนะครับ
1: ค่ะน้ำจากจังหวัดน่านเนี่ยนะคะก็จะส่งต่อไปที่จังหวัดแพร่ค่ะจิสด้าก็เตือนจังหวัดแพร่ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะก็เปิดเผยผลวิเคราะห์จากดาวเทียมแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำค่ะพบว่าสัญญาณเตือนเสียงน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยแบบจำลองชี้ว่ามวลน้ำจากอำเภอปัวนะคะจะทยอยลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วก็ตอนกลางค่ะของจังหวัดน่านก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่จังหวัดแพร่ต่อไปขอให้ประชาชนในพื้นที่เส้นทางน้ำผ่านอย่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ให้เร่งใช้เวลานี้ในการเตรียมยกของขึ้นที่สูงย้ายยานพาหนะแล้วก็กลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยสามารถตรวจสอบติดตามทิศทางแล้วก็เส้นทางน้ำผ่านแอปพลิเคชันนะคะเช็คน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยนะคะของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แจ้งเตือนการเฝ้าระวังดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้ขอให้อาสาสมัครเครือต่างๆนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนหากว่าเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยค่ะโดยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คือจังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดด้วยนะคะให้เฝ้าระวังกรณีแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวบ่อเกลือท่าวังผาแม่จริมสันติสุขสองแควทุ่งช้างเชียงกลางอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะคะแล้วก็บ้านหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติรวมถึงจังหวัดพะเยาด้วยค่ะในพื้นที่อำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอจุนส่วนจังหวัดแพร่ก็ในพื้นที่อำเภอร้องกวางอำเภอสองเมืองแพร่อำเภอสองนะคะแล้วก็อำเภอเมืองแพร่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็จะเป็นพื้นที่อำเภอน้ำปาดฝากท่าแล้วก็บ้านโคกค่ะ
0: ครับไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ช่วงที่ก่อนเกิดเหตุมีการแจ้งเตือนเป็นเซอร์ไวล์บอร์ดแคสต์หรือเปล่า
1: ไม่แน่ใ
0: จนะแต่ว่าช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยมีนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้ระวังระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาด้วยนะครับแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจจะล้นตลิ่งก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ริมน้ำแล้วก็คลองสาขาเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของผลกระทบด้วยนะครับคอพอก็มีการเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะระบบบำบัดน้ำเสียและก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับนายสุรินทร์วงศ์กิจกำธรอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับบอกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางครับก็ตรวจติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น่านก็พบว่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาพื้นที่100ไร่รองรับขยะ 4.78 ตันต่อวันและก็สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านนะครับพื้นที่60ไร่รองรับขยะจาก21อปท.ประมาณ80ตันต่อวันซึ่งก็เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและระบบ MBT ก็คือระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล

0: เมืองน่านซึ่งรองรับน้ำเสียได้ประมาณ 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีสถานีสูบน้ำเสีย4แห่งนะครับแล้วก็มีการมีบ่อดักน้ำเสียเนี่ย16บ่อครอบคลุมพื้นที่บริการประมาณ90%ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับทั้งนี้สคพ2ลำปางเขาก็มีการประสานหน่วยงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเฝ้าระวังจัดเก็บแล้วก็กองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดสู่ชุมชนและก็แหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำจากขยะมันซัดออกมานะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยแล้วก็เตรียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมคุณภูเบศมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็มีประกาศเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละนะครับที่ยังคงต้องแจ้งเตือนกันอยู่นะครับช่วงวันที่20จนถึง21นะครับก็18จังหวัดเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะครับบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากว่ามรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ว่าไปนั้นนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้คงไม่มีใครคาดคิดน้ำมาเร็วมากฝนตกเนี่ยโอ้โห8ชั่วโมงเพื่อที่ออฟฟิศหมด8ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับก็โอ้โห300 400มิลลิลิตรเลยนะฮะก็ทำให้ถ้าฝนมันตกหนักอย่างนี้ก็คือไม่ควรนอนได้แล้วนะควรจะแบบ
1: รีบขนของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพ
0: ใช่ต้องอพยพได้แล้วนะครับ
1: ค่ะมากันที่ภารกิจการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดึงการลงทุนแล้วก็เปิดทางการลงทุนให้กับประเทศไทยรวมถึงมีความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดกันด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคมนะคะโดยบอกว่าการเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจโดยได้ชวนนักลงทุนผู้ประกอบการออสเตรเลียหลายภาคส่วนเข้ามาขยายกิจการการลงทุนในประเทศไทยค่ะโดยรัฐบาลก็ได้นำเสนอนโยบาย Thailand Fast Path นะคะของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งเป็นระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดอุปสรรคให้กับนักลงทุนต่างชาติค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสิ่งที่ทำในการเยือนครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะนำไปสู่การเจรจาการต่อยอดแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือที่จะร่วมลงทุนกันในธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตค่ะโดยที่หลายบริษัทแจ้งว่าเพิ่งตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ค่ะพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จทั้งสองด้านนอกจากมีการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนไทยไปขยายธุรกิจในออสเตรเลียด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนักลงทุนของไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนในออสเตรเลียหลายธุรกิจนะคะทั้งเรื่องของพลังงานเคมีภัณฑ์แล้วก็โรงแรมค่ะโดยบริษัท Forrester Property นะคะเป็นกลุ่มของไทยเจริญไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นนะคะก็ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียเนี่ยรวมมูลค่า 230,000 ล้านบาทค่ะก็เป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ไปลงทุนในออสเตรเลียค่ะส่วนประเด็นแรงงานไทยในออสเตรเลียเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าภาคเอกชนก็สะท้อนปัญหาเรื่องของวีซ่าการทำงานที่สั้นเกินไปค่ะจึงได้หารือเรื่องนี้นะคะกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแล้วก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแรงงานของทั้ง2ประเทศไปหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะกรณีที่คนไทยถูกจับกุมในข้อหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลไทยประกาศชัดเจนค่ะว่าเป็นศัตรูกับขบวนการค้ายาเสพติดทุกรูปแบบและจะไม่ให้ความช่วยเหลือหรือว่าการกระทำใดๆที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะพร้อมยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับนายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียโดยตรงแล้วก็ขอให้ออสเตรเลียเนี่ยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยฝ่ายออสเตรเลียก็เข้าใจว่าเป็นการกระทำผิดส่วนบุคคล

0: ไม่ได้หนักใจแล้วก็จะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะขณะเดียวกันค่ะออสเตรเลียยังมองว่าไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์ด้วยค่ะโดยรัฐบาลไทยที่ผ่านมาก็กวาดล้างอาชญากรรมทางเรื่องของไซเบอร์แล้วก็สแกมเมอร์แล้วก็อายัดทรัพย์สินในเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยนะคะประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทมาแล้วค่ะทางเรื่องนี้ก็ออสเตรเลียก็มีความมั่นใจว่าทางรัฐบาลไทยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์จากที่ออสเตรเลียก็คือเรื่องของโครงการ TSAI Passport ก็บอกว่าเมื่อวานนี้วันแรกก็ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยมีเป้าหมายก็หวังว่าให้โครงการนี้ให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIที่รัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ให้ประชาชนได้ฝึกทักษะในเรื่องนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ TSAI Passport ก็ 500,000 คนใช่ไหมคุณภูเบศ
1: ครับเปิดทะเบียนลงทะเบียนวันแรกนะครับมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า 500,000 รายนะครับเมื่อวานนี้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหรือว่า DE นะครับก็มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport ผ่านทางเว็บไซต์ deaipass.net นะครับโดยช่วงครึ่งแรกของวันนั้นนะครับมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 532,692 รายอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการจดทะเบียนโดเมนด้วยคำว่า .net เนี่ยก็ทำให้มีข้อกังวลจากทางฝ่ายค้านเหมือนกันเนื่องจากว่ากังวลว่าอาจจะเปิดช่องให้กับบุคคลทั่วไปจดชื่อโดเมนในพื้นชื่อที่ใกล้เคียงกันได้ง่ายเสี่ยงต่อการสร้างเว็บปลอมหลอกลวงประชาชนต่างจาก .go.th นะครับซึ่งเป็นโดเมนเฉพาะของหน่วยงานราชการและก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านายชัยชนกชิดชอบเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับชี้แจงนะครับว่าการใช้โดเมน .net เนี่ยเป็นการเช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR แม้ว่าจะเป็นโดเมนที่สามารถจดทะเบียนได้ทั่วไปแต่ก็ยืนยันถึงความปลอดภัยแล้วก็เตรียมโดเมน .go.th ไว้รองรับแล้วเช่นเดียวกันรัฐมนตรี DE บอกด้วยนะครับว่าให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานโดยในสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดหรือว่าเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลและการลงทะเบียนทำผ่านระบบของหน่วยงานรัฐซึ่งก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วสำหรับการลงทะเบียนนะครับประชาชนต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าทางรัฐนะครับโดยผู้ที่เลือกใช้ช่องทางไทยดีเนี่ยอาจจะพบว่ามีความล่าช้าในการประมวลผลก็เลยแนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะเร็วกว่าโครงการTHAI Passport นะครับดำเนินการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่รวบรวมตัว AI เนี่ย30โมเดลให้ประชาชนได้ใช้ฟรีเป็นระยะเวลา1ปีโดยไม่ต้องโหลดแอปเตรียมเปิดให้บริการสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากได้ข้อสรุปแก้สัญญาสำหรับรูปแบบการใช้งานภาครัฐเขาก็จะเป็นผู้จ่ายให้นะครับตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขของโครงการนะครับก็คือในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนจำกัดไม่เกิน5 ล้านสิทธิ์นะครับคือถ้าหากมีคนลงทะเบียนเกินจะเข้าคิวสำรองเอาไว้เมื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์ของท่านออกไปให้คิวสำรองมาได้ใช้นะครับรัฐมนตรีดีอียืนยันด้วยนะครับว่าก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการที่จะตรวจสอบแม้ไม่ได้เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำแล้วก็ติดตามการบริหารงบประมาณด้วยตัวเองแต่ว่าได้สั่งการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเข้าชี้แจงข้อมูลมาโดยตลอดรวมถึงเอกสารที่กรรมาธิการขอและไม่หวั่นว่าจะถูกฟ้องร้องแต่อย่างใดครับส่วนทางด้านของนายนิธิกรบุญยะกุลเจริญครับรองประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันเท่าต่อโลกดิจิทัลนะครับก็พูดถึงโครงการนี้บอกว่าจำเป็นต้องติดตามประเด็นสำคัญโดยเฉพาะวงเงินของโครงการรายละเอียดการดำเนินการที่ถูกตั้งคำถามเงื่อนไข TOR การกำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลนะครับและก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีข้อครหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและก็ข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าก็มีประโยชน์ต่อประชาชนนะในการพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรและก็ผมภูเบศร์สุนีนะครับมีหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาทักทายนะครับตื่นตีอะไรมาอ่านข่าวขนาดนี้นะก็ประมาณ4:00 นะครับคุณสมชัยอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณสุภชัยด้วยนะครับคุณชุมพลนะฮะคุณชวลิตสวัสดีคุณขวัญคุณภูเบศร์เข้ามานะครับบ้านประเวศกทม.มีฝนเล็กน้อยครับขอให้สองท่านมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับคุณอเกนจากพะเยานะครับเป็นยังไงบ้างครับพะเยายังโอเคอยู่ไหมคุณปู่พาสวัสดียามเช้าเข้ามาคุณทองปูนคุณครูบุญนะครับคุณปัญจนานะครับติดตามจากอุดรกุมภาวะปีตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่นะฮะคุณสังกาจากจังหวัดตรังนะครับอากาศเย็นสบายเช้านี้นะครับคุณชุมชนถามถึงการสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเรมาด้วยนะครับบอกว่าใจหายจังเลยนะครับคุณอมรคุณริสานะครับบอกว่าเซลฟี่วนๆไปเซลฟี่เรื่องอะไรนะ คุณธนยศนะครับขอบคุณอรุณสวัสดิ์ครับคุณขวัญคุณภูเบศ24องศาที่โพนทอง101เช้านี้นะครับเที่ยวชุ่มฉ่ำสุขนิยมนะครับคุณริสาคุณจรุนน้อยนะครับที่วังทองหลางชัดเจนแจ่มใสดีนะครับคุณมานิต24องศาที่พัทลุงนะครับคุณชุมชนอีกรอบนึงนะฮะอันนี้ก็คุณสมพิษด้วยสวัสดีเช้าวันนี้เข้ามานะครับรวมถึงช่องทาง TikTok บอกว่าทางสุโขทัยเนี่ยฝนตกหนักนะครับสลับกับเบาตั้งแต่สายเมื่อวานจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่นะก็ระวังกันด้วยนะครับคุณอัมซ่าด้วยคุณสมัยนะครับบอกว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับคุณรัศาคุณสุภชัยก็สวัสดีเข้ามาด้วยนะครับคุณอัมซ่าบอกบัวไม่ขยับครับ
2: Morning ค่ะ
1: Morning ถูกต้องนะฮะ
2: ค่ะก็สำหรับช่องทางไลน์นะคะคุณสุภชัยก็ทักทายมาเช่นเดียวกันนะคะคุณจำรูนนะคะคุณชัยนรงค์ค่ะคุณคุณยาธัญญานะคะก็สวัสดียามเช้าบอกว่าที่ชลบุรีฝนตกนะคะแล้วก็คุณสงครามหัวใจเดิมค่ะแล้วก็กัปตันอัมพลทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็คุณสุทธิวัฒน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ส่งคำแนะนำมานะคะก็คุณวิบุญชัยทักทายเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะคุณพิบุญชัยอีกท่านหนึ่งนะคะก็ส่งรูปมาทักทายในยามเช้าวันนี้นะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้ค่ะ 5:35 นาทีแล้วชวนมาใช้หม้อหุงข้าวคาชิวากันค่ะคาชิวาหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะคือหม้ออเนกประสงค์ค่ะ 5-in-1 ที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวนะคะความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยและเวลาในการปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: ครับและหลักสูตร M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เหลือ9ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆ 100.5 นะครับก็เปลี่ยนไป15สัปดาห์นะครับจะเริ่มวันที่2กันยายนนี้แล้วนะครับถึงวันที่9ธันวาคมไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆครับที่จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านนะครับไปในตลาดอาเซียนไปร่วมกันวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับทั้งสหรัฐและก็จีนและยังมีเรื่องของ AI นะครับสำหรับผู้บริหารด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนแค่ 59,000 บาทเท่านั้นเองครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้แล้วนะครับย้ำว่าตอนนี้เหลือแค่9ที่นั่งสุดท้ายแล้ว

0: นะฮะโทรได้เลยที่0944803076 0944803034 0943966649มาเป็นแก๊งยิ่งดีมาเป็นกลุ่มเพื่อนนะจะได้เรียนกันสนุกสนุกนะครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าการประชุมกจังหวัดกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะยืนยันว่าการดำเนินการในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสร็จพร้อมกันแต่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก่อนหน้านี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.หลายพื้นที่มีความกังวลต่อการดำเนินการค่ะซึ่งเข้าใจนะคะว่าเพราะว่าเป็นช่วงแรกที่หลายคนเนี่ยยังไม่เห็นข้อมูลไม่เห็นหลักฐานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ก็ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการเป็นแพ็คไว้แล้วนะคะทั้งวิธีการปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อที่ทุจริตแล้วก็แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการตามข้อเท็จจริงแล้วก็คลายข้อสงสัยได้นะคะคลายข้อกังวลได้ส่วนกรณีรายชื่อผู้ที่มีการกระทำผิดปกติจะจนถอนรายชื่อออกไปเนี่ยนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหลายฝ่ายเข้าใจแล้วก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่นายกอบจ.ลำพูนซึ่งออกมากล่าวขอบคุณนะคะหลังจากที่รับทราบหลักฐานทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะส่วนกรณีที่3สมาคมอกกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียกร้องให้สท.เนี่ยนะคะส่งหลักฐานประกอบการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นลักษณะเดียวกันเนื่องจากว่ากจังหวัดในแต่ละพื้นที่ประชุมไม่พร้อมกันทำให้บางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลค่ะโดยได้มีการหารือกับประธานสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้เสนอให้สท.สนับสนุนทีมกฎหมายซึ่งอธิบดีสท.ก็ได้เตรียมการในส่วนนี้ไว้แล้วนะคะเพื่อให้คำแนะนำแก่ท้องถิ่นที่มีข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วค่ะนายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่าเนื่องจากว่าการดำเนินการเนี่ยมีกรอบเวลาค่อนข้างสั้นจึงต้องให้กระบวนการเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็เร็วหากว่าต้องรอหนังสือราชการหรือว่าส่งเรื่องถามไปถามมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ทันกรอบเวลาที่กำหนดจึงได้กำชับให้มีการสนับสนุนด้านกฎหมายเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับท้องถิ่นโดยเร็วค่ะส่วนในกรณีที่มีหลักฐานข้อสรุปของแต่ละจังหวัดส่งมาไม่พร้อมกันจะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาของแต่ละกจังหวัดนะคะซึ่งเรื่องช่วงเวลาเนี่ยแตกต่างกันไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องส่งให้ทันภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ครับมาติดตามความคืบหน้านะครับสำหรับกรณีการตรวจสอบเชิงลึกการย้ายเข้าทะเบียนราษฎร์นะครับสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูก็มีการขีดเส้นว่า50เขตเนี่ยต้องเร่งการตรวจสอบแล้วก็มีการรายงานผลโดยเร็วห้ามเกินวันที่1กันยายนนี้นะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาเรียกร้องผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนพร้อมด้วยนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569เข้าประชุมด่วนนะครับณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครเพื่อกำชับนะครับให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรกรณีการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7โดยมิชอบซึ่งนับเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์เนี่ยก็กำชับให้สำนักงานปป.ป้องกันและสำนักงานปกครองและทะเบียนทั้ง50เขตครับเร่งดำเนินการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7นะครับให้ชัดเจนในบางพื้นที่มีการย้ายเข้ามาจำนวนมากผิดปกติและก็มีให้มีการรายงานตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยที่มีการย้ายเข้ามาผิดปกตินั้นกลับมาถึงกรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดล่าสุดนะครับจากการตรวจสอบการแจ้งย้ายเข้าในส่วนของสำนักงานเขตดินแดงก็พบว่ามีการย้ายเข้าบ้านที่มีจำนวนมากผิดปกติโดยเฉพาะมีการย้ายเข้ามากกว่า16คนต่อ1หลังคาเรือนเนี่ยนะครับซึ่งจากรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่เขตดินแดงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2560ถึง2569นะครับพบว่ามีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกรณีต้อง

0: ต้องสงสัยนี้ 3,228 รายซึ่งจะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วทั้งนี้50เขตเนี่ยก็ต้องมีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเข้าไปมีส่วนสำคัญในการร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อให้มีความรอบคอบมากที่สุดจากนั้นทุกเขตก็จะต้องส่งข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องไม่เกินวันที่1กันยายนนี้นะครับเพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครจะนำข้อมูลนี้ไปประสานต่อกระทรวงมหาดไทยขยายผลเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูกันต่อไปครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้สำหรับวัยรุ่นยุค90ยุค80อย่างเราก็รู้จักคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมคะคุณภูเบศก
0: ็ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยต้องแบบดูอะไรนะ
1: อะไรอะรายการท่องเที่ยวปะ
0: ไม่ใช่รายการเพลง
1: รายการเพลง
0: รายการวาไรตี
1: ้อ๋ออ่ะคุณเรย์แมคโดนัลด์สำหรับภาพจำของดิฉันก็อยู่ในภาพยนตร์ที่แสดงกับคุณทาทายัง
0: โ
1: อเนกาทีฟใช่ไหม
0: โอเนกาทีฟใช่นะครับ
1: คุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นวัยรุ่นรุ่นเดียวกันกับเรา
0: เนี่ย
1: แ
0: หละเวกขับไงตอนเช้า
1: ใช่เวกขับใช่ไหม
0: ตื่นต้องตื่นขึ้นมาแบบว่าดูแบบจะมี MV แล้วก็มีวาไรตี้ที่เป็นแบบว่าก
1: ิ
0: จกรรมที่วัยรุ่นทำมีอัปเดตเพลงอัปเดตชาร์ตเพลงต่างๆ
1: ค่ะอันนี้ก็หลายหลายคนนะคะวัยรุ่นยุค80 90อย่างเราสองคนก็พอได้ยินข่าวของคุณเรย์แมคโดนัลด์นี่ก็อ้าวคือแบบตกใจเหมือนกันนะตอนเที่ยงที่รู้ข่าวว่าอ้าวเป็นอะไรเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็คือเมื่อวานนี้นะคะประมาณ 7:30 นาทีค่ะทางร้อยตำรวจโทนิธิสุวรรณลักษณ์นะคะรองสารวัตรสอบสวนสน.ประเวศก็ได้รับแจ้งเหตุพบศพนายเรย์แมคโดนัลด์นะคะภายในบริเวณบ้านพักเลขที่395หมู่บ้านเมืองทอง2โครงการ2ซอยพัฒนาการ61แยก23นะคะอยู่ในเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่ก็รุดไปที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะก็เข้าที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะพื้นที่ด้านล่างก็เป็นพื้นที่โซฟาก็พบศพคุณเรย์แมคโดนัลด์นอนอยู่ที่บริเวณโซฟานะคะคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยตอนนี้อายุ49ปีค่ะเป็นดารานักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์นะคะนอนหงายตัวแข็งทื่ออยู่บนบริเวณโซฟาแล้วก็ตกเลือดเป็นจ้ำๆนะคะในชุดเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีดำไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงแล้วนะคะการสอบสวนนางสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาก็ให้การว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 6:20 นก็เดินมาปลุกสามีเพื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนเพราะเปิดเทอมวันแรกค่ะก่อนที่สามีจะนอนหลับอยู่บนโซฟาชั้น1หน้าทีวีเนี่ยก็ปลุกไม่ตื่นตัวแข็งทื่อแล้วก็มีรอยจ้ำๆนะคะที่บริเวณร่างกายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโทรแจ้งศูนย์แพทย์เอราวัณค่ะเพื่อให้แพทย์เนี่ยมาดูว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วหรือไม่หรือว่าเสียชีวิตมานานเท่าไหร่นะคะจากการตรวจกล้องวงจรปิดภายในบ้านก็พบว่าสามีเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็ฟุบลงไปที่บริเวณโซฟาเมื่อเวลาเที่ยงคืน12นาทีค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยตอนนี้เขาคงเหนื่อยมากจากแล้วก็อยากจะที่จะเกษียณแล้วนะคะตอนที่เห็นสามีหลับเนี่ยก็นึกว่าแกล้งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชอบแกล้งเวลาลงมาที่บริเวณด้านล่างเนี่ยเพื่อปลุกสามีก็ไม่ยอมตื่นอันนี้ค่ะก็คิดว่าสามีแกล้งโดยปกติแล้วเนี่ยสามีเนี่ยนะคะไม่มีโรคประจำตัวโดยวันที่20สิงหาคมนี้นะคะก็จะเดินทางไปรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดยางนะคะอ่อนนุชเพื่อส่วนกำหนดการก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะต่อมานะคะนายพุทธิพงษ์ศรีวัฒน์นะคะหรือว่าลีโอพุทธอายุ50ปีแล้วก็นายเผ่าพลเทพหัสดินณอยุธยาหรือว่าต้าบาร์บี้นะคะอายุ52ปีก็ได้เดินทางไปที่บ้านของเรย์แมคโดนัลด์นะคะก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ตกใจต่อการเสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะคุณลีโอพุทธก็บอกว่าช่วงเช้าประมาณ 7:00 นเนี่ยภรรยาของคุณเรย์ก็ได้โทรหาซึ่งตนเองเนี่ยพอเห็นโทรศัพท์ก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้โทรหาในช่วงเช้าขนาดนี้ส่วนใหญ่ที่จะโทรมาก็คือต้องมีเรื่องสำคัญเท่านั้นพอทราบเรื่องตัวเองก็ตกใจแล้วก็คิดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยน่าจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยค่ะ
0: ครับทางด้านแพทย์หญิงกุลชนาถอรินยะชโยนะครับเจ้าของเพจด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์นะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่มีผู้ใช้ YouTube

0: นะฮะคอมเมนต์เตือนรอยโลกของเรย์แมคโดนัลด์อดีตนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะคุณฟังเพิ่มเติมเข้ามาให้บอกว่ารายการทีนทอล์ก
1: อ๋อขอบพระคุณค่ะ
0: ฮะก็บอกว่าแต่ทีนี้นะครับมีคอมเมนต์ในช่อง YouTube เนี่ยในรายการคลิปรายการเมื่อ3เดือนก่อนที่คุณเรย์เนี่ยเป็นพิธีกรนะครับก็บอกว่าข้อความเตือนนี้น่าจะมาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาไปสังเกตพบสัญญาณผิดปกติในการพูดของคุณเรย์หรือที่เรียกว่าอาการ slurred speech นะครับหรือว่าภาวะ dysarthria นะครับซึ่งเป็นการพูดไม่ชัดหรือว่ากลไกการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดเนี่ยผิดปกติหมอดีมเนี่ยพูดเพิ่มเติมนะครับว่าลักษณะการพูดของเรย์แมคโดนัลด์ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีจังหวะน้ำเสียงแล้วก็การเน้นพยางค์ที่ผิดไปจากบุคลิกเดิมในอดีตอย่างชัดเจนซึ่งภาวะ dysarthria เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า strokeแต่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในข้อวินิจฉัยแยกโรคทางการแพทย์เท่านั้นอันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตนะครับหมอดรีมก็เรียกร้องให้สังคมแล้วก็ชาวเน็ตหยุดคาดเดาหยุดวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตไปเองพร้อมขอให้รอฟังผลการชันสูตรจากทางนิติเวชอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ควรเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้สูญเสียด้วยซึ่งถ้าหากทางญาติไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลทุกฝ่ายก็ควรที่จะให้ความเคารพต่อการตัดสินใจดังกล่าวด้วยครับ
1: อืมค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะคุณภูเบศหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีข้อความทาง LINE AO ต่างๆที่จะส่งไปบอกว่าจะมีเหตุกราดยิงนะคะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะที่โรงเรียนหนองคายค่ะแล้วหลังจากพบข้อความว่าจะมีการขู่กราดยิงนะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะก็โรงเรียนก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่มีผู้โพสต์ใน LINE Open Chat ของโรงเรียนซึ่งมีสมาชิกกว่า 3,000 คนบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าหมายถึงว่าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะกราดยิงนะครับก่อนลบข้อความออกจากกลุ่มภายในเวลาประมาณ1นาทีค่ะสร้างความกังวลให้แก่ครูนักเรียนผู้ปกครองค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีการแจ้งลงบันทึกประจำวันประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภท่าบ่อเข้าดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนทันทีนะคะเนื่องจาก LINE Open Chat เนี่ยไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้โพสต์ได้ขณะที่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้พันตำรวจโทนักรบแสงจันโทสวปสภท่าบ่อนะคะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจจราจรแล้วก็ชุดสืบสวนเนี่ยเข้ารักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณโรงเรียนโรงเรียนท่าบ่อนะคะพร้อมกับนำครูแล้วก็ตรวจค้นกระเป๋านักเรียนของนักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนแล้วก็จัดกำลังเฝ้าระวังตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนจนถึงช่วงค่ำๆนะคะก็มีการตรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนายพิทักษ์ตุ้มมีค่ะผอ.โรงเรียนท่าบ่อนะคะก็บอกว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรพร้อมขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการการดูแลความปลอดภัยโดยจะดำเนินการต่อเนื่องอีกเป็นระยะหนึ่งนะคะต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าสถานการณ์เนี่ยอยู่ในความควบคุมได้ค่ะสำหรับมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเนี่ยกำหนดให้นักเรียนเข้าออกทางประตูเพียงทางเดียวเท่านั้นนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนครูผู้ปกครองต่างๆก็จะมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยเนี่ยเฝ้าดูแลเป็นระยะค่ะแล้วก็มีการคัดกรองการตรวจค้นอย่างเข้มงวดแล้วก็งดการเข้าแถวที่บริเวณด้านหน้านะคะเพื่อที่จะให้ครูในแต่ละห้องก่อนที่จะไปสอนเนี่ยก็ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot

0: Netflix และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: นี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: คุณโกสินครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนเองนะครับต่อเนื่องอีก1วันหลังจากนั้นในช่วงของวันพรุ่งนี้แนวโน้มในเรื่องของปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเองก็มีแนวโน้มที่อาจจะเริ่มลดน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ในช่วงของวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมถึงในบางพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยส่วนภาคใต้แนวโน้มในเรื่องของฝนในระยะนี้นี่ยังดูว่ายังไม่ได้เยอะเท่ากับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นภาคใต้ที่ติดกับในโซนทางด้านภาคกลางโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างครับ
2: ทางพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ยังหนักอยู่ไหมครับ
4: น่านเองฝนก็ยังมีได้เรื่อยๆอยู่นะครับลักษณะของฝนก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะตกลงมาไม่เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนอยู่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยนะครับทำให้ทางน่านเองก็ดูว่าฝนยังมีได้เรื่อยๆแต่ว่าลักษณะของฝนก็ฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่ตกลงมานะครับแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางน่านก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาหรือมีรายงานเข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนอาจจะลดปริมาณลงไปบ้างแต่ก็ยังมีบางจุดที่มีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบ้างนะครับ
2: แล้วทำไมแบบฝนมันตกหนักขนาดครับนั้นครับในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเป็นเหมือนเล่นบอลได้ไหมฮะ
4: ตามฤดูกาลอยู่แล้วนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่แนวร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านประเทศจีนตอนใต้รวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเริ่มที่จะขยับลงมาพาดผ่านทางด้านประเทศไทยตอนบนซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนก่อนแล้วก็จะค่อยๆขยับลงมาทางภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงถัดๆไปนะครับก็เลยทำให้ลักษณะของฝนในช่วงนี้ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านจังหวัดน่านเองเนี่ยก็ยังมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลอยู่แล้วนะครับ
2: ทางพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างพรหมพิรามนะครับหรือว่าทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยคุณผู้ฟังก็บอกว่าตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยนะครับพิษณุโลกนะฮะ
4: ครับแนวโน้มฝนในช่วงของวันนี้นะครับก็จะเริ่มขยับจากภาคเหนือตอนบนในช่วงของเมื่อวานนะครับขยับลงมาหนาแน่นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยก็จะเน้นแถบสุโขทัยนะครับกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากโซนทางด้านเนี่ยอาจจะต้องระวังในบางจังหวัดเนี่ยมีโอกาสมีฝนตกหนักมากด้วยนะครับ
2: ครับโอเค
3: ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: วันนี้ในพื้นที่ภาคกลางแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยฝนอาจจะตกไม่เป็นช่วงเวลาแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้ทั้งในโซนทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องอยู่นะครับผลกระทบก็น่าจะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้แต่แนวโน้มในช่วงวันนี้ฝนยังเยอะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับฝนแนวโน้มเยอะอยู่ให้ระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับ
2: ครับโอเคชานี่ขอบคุณนะครับคุณโกสินครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาติดตามอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีราชกิจจานุเบกษาลงมานะครับเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของยาอันตรายฉบับที่37ยกระดับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เข้มข้น 5,000 ส่วนในล้านส่วนนะครับหรือว่า 5,000 พี

0: PM นะครับจัดให้เป็นยาอันตรายแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วนะครับประกาศนี้ก็ลงนามโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตามคำแนะนำของคณะกรรมการยาเพื่อให้การผลิตนำเข้าและใช้อยู่ภายใต้การควบคุมที่ปลอดภัยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ระดับ 5,000 ppm นะครับอย่างเช่นยาสีฟันสูตรทางการแพทย์เจลฟลูออไรด์เข้มข้นสูงนะครับหรือว่าสารเคลือบฟันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการรักษาและก็ป้องกันฟันผุขั้นรุนแรงอันนี้เหมาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้จัดฟันและก็ผู้ป่วยที่ได้รับการใช้รังสีในการรักษานะครับก็มีหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นเกรดการแพทย์นะที่ใช้ตามแบบแพทย์สั่งเป็นรุ่นหมอสั่งนะฮะทั้งนี้เนี่ยยาสีฟันทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนะครับในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตัว PPM เนี่ยไม่เกิน 1,500 อยู่แล้วนะครับซึ่งในประกาศนี้ก็ห้ามถึง 5,000 นะครับถ้าถึง 5,000 เนี่ยเป็นยาอันตรายนะครับจะทำให้ตัวที่มัน 5,000 ppm ขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถวางจำหน่ายได้บนชั้นสินค้าทั่วไปได้คือจะต้องมีการสั่งจ่ายผ่านโรงพยาบาลคลินิกทันตกรรมหรือว่าร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำเท่านั้นครับ
1: ค่ะอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับแฟนของน้องเนเน่นะคะก็เนเน่รอยัลนะคะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยสาวภูเก็ตอายุ16ปีนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตนะคะไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าร่วมแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ในรอบไลฟ์โชว์ค่ะก็จะมีการแข่งขันในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะบรรยากาศในการไปส่งน้องเนเน่ที่ภูเก็ตก็เรียบง่ายนะคะมีสื่อมวลชนแล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจด้วยน้องก็บอกว่าตอนนี้เตรียมตัวซักซ้อมเนี่ยเต็มที่แล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะคะขอแรงเชียร์จากทุกคนโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะสำหรับรอบไลฟ์โชว์เนี่ยนะคะก็เป็นรอบสำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการโหวตเพื่อชิงโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปนะคะโดยเนเน่ก็ตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีกว่า2รอบแรกที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าจะได้รับกำลังใจจากผู้ชมบนเวทีแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมตัวแล้วก็ขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็วันนี้ก็เดินทางไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม

0: ำ2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: อารุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
3: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้ก็ขอรับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะฮะอากาศนะครับช่วงนี้ฝนตกมากในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมผมดูข่าวเมื่อวานนี้คุณลิซ่าโอ้ที่อำเภอปัวนะครับที่ท่าวังผาสถานการณ์ค่อนข้างดูน่าเป็นห่วงแล้วก็ในหลายจุดนะอย่างอำเภอเมืองเองก็มีการเฝ้าระวังกันด้วยนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับ
2: ค่ะนะคะต้องส่งกำลังใจไปที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ตอนนี้เจอกับฝนตกหนักนะคะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้ค่ะอาจารย์เจตค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นะคะคุณศิวตราสินพสุธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่แบบพอเห็นตัวแอนิเมชันนี้ละนะจริงๆก็เป็นไวรัลมาถึงไทยเหมือนกันนะคะก็แอบสงสัยเอ๊ะคืออะไรนะคะนิวไลท์ค่ะเป็นแอนิเมชันที่ดังมากๆในจีนนะคนจีนอยากดูแต่ไม่ได้อยากดูเพราะว่าโอ้การทำแอนิเมชันนี่ยอดเยี่ยมมากนะคะแต่ว่าเป็นแอนิเมชันที่เขาบอกว่ายอดแย่คุณภาพไม่ดีเลยนะคะแต่เป็นแอนิเมชันที่คนจีนอยากดูจนกระทั่งเนี่ยกอบโกยรายได้มหาศาลเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเอ๊ะทำไมคนจีนถึงอยากจะดูจังเลยนะคะแล้วทำไมถึงดังขึ้นมาได้นะคะแอนิเมชันที่ชื่อว่านิวไลค่ะ
3: เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะบอกว่า AI ยังทำไม่ได้เพราะ AI ทำไม่ได้แย่ขนาดนี
2: ้ AI ทำได้ดีกว่านี
3: ้ใช่นะเป็นปรากฏการณ์มากๆ AI แย่งงานไม่ได้นะครับ
2: คือทั้งคุณภาพของตัวละครแอนิเมชันการพากย์เสียงได้ข่าวมาว่าโอ้คุณภาพยอดแย่จริงๆนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคนจีนอยากดูกันทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ไปติดตามได้ค่ะ
3: ความออร์แกนิกนะความออร์แกนิกอ่ะแล้วก็7นาฬิกานะครับเรามาติดตามข่าวสารกันต่อหลังจากที่เราตัดสัญญาณไปทั่วประเทศไทยนะครับและ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับจะพาไปคุยเรื่องของเมียนมาอินไซด์นะพฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะครับโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาครับ
2: ค่ะนะคะส่วนของรางวัลคำถามในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งในช่วงของคุณกฤตนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆนะคะ Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะ TikTok Live ทาง Page คลื่นข่าว MCOT News นะคะหรือจะเป็นทาง LINE Official @MCOT News และเบอร์ SMS ของเราค่ะเบอร์4689399ก็จะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกับคุณกฤตนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยส่งข้อความกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ครับมาเริ่มต้นดูข่าวสารกัน

0: นะกันก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะไปที่แน่นอนคนที่ขยับทีไรก็มีข่าวพูดถึงทรัมป์นะครับมีรายงานจากสื่อของสหรัฐนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นนะครับกำลังพยายามเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาเนี่ยเตรียมจัดการประชุมกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดนะครับคาดว่าจะไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะ Wall Street Journal ครับก็ตีพิมพ์บทความนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยอ้างอิงตามคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐนะบอกว่าคือมีขึ้นนะหลังจากบทความนี้มันตีพิมพ์หลังจากที่ทรัมป์เนี่ยโพสต์ในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารนะบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ขออภัยบทความตีพิมพ์วันอังคารทรัมป์เนี่ยโพสต์วันอาทิตย์บอกว่าเขาได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดของการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่โดยเสริมว่าการฝึกซ้อมนี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนืออ้าวคือถ้าผมไปเกาหลีใต้ผมฟังผมจะอ้าวครับส่วนตัวรายงานของWall Street Journal เนี่ยเราบอกว่านะฮะความเคลื่อนไหวนี้นะครับหวังที่จะปลุกการทูตนะอีกครั้งนึงนะครับระหว่างทรัมป์เนี่ยกับคิมจองอึนนะแล้วเขาบอกว่าต้องการที่จะโน้มน้าวให้คิมจองอึนเนี่ยลดละเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นะครับรายงานระบุว่าการประชุมนี้นะครับที่ทรัมป์เนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งหน้าของทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำโลกเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมประชุมสุดยอดของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะทีนี้รายงานเนี่ยก็ระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้นะครับความปรารถนาของทรัมป์ก็คือว่าอยากจะเห็นการประชุมสุดยอดก็คือระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะทั้งนี้นะครับเราย้อนกลับไปดูนิดนึงทรัมป์เนี่ยเคยพบกับคิมเนี่ยนะครับ3ครั้งระหว่างปี61ถึงปี62ในระหว่างการดำรงตำแหน่งในรอบแรกของเขานะแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคือถึงจะพบกันแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะบรรลุความเห็นร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของทางเกาหลีเหนือได้ครับ
1: นะคะอ่ะก็ต้องมาติดตามดูนะคะว่าในรอบนี้เนี่ยจะจัดการประชุมกับคิมจองอึนได้หรือไม่นะคะยังอยู่ที่ประเด็นทรัมป์อยู่นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการขยับแล้วสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะรอบนี้นะคะก็เป็นการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะแต่ว่ามีการคือที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะคือทรัมป์เนี่ยได้มีการเขียนวงกลมล้อมรอบพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสนะคะแล้วก็ระบุข้อความอ้างถึงพื้นที่ดังกล่าวก็คือว่าบอกว่าเป็นดินแดนแห่งใหม่ของสหรัฐอเมริกา New US Territory นั่นเองนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็มีการพูดถึงนะพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้นะจะกลายเป็นพื้นที่ของสหรัฐไปนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือเป็นช่องแคบฮอร์มูสที่เป็นประเด็นระหว่างสหรัฐกันอยู่นะสหรัฐกับอิหร่านกันอยู่นะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำคำขู่ที่เขาเองเนี่ยเคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าคือเขาเนี่ยจะยึดครองแล้วก็ควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเส้นทางตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบดีนะคะก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่หนึ่งในที่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือพาณิชย์นะคะเนื่องจากว่าก็ยังคงเจอกับการโจมตีด้วยทุ่นระเบิดแล้วก็โดรนจากฝั่งอิหร่านก็ส่งผลให้เรือที่ไม่ได้เดินเรือตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตกอยู่ในอันตรายนะคะแล้วก็ทำให้การจราจรทางน้ำเนี่ยชะลอตัวอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยภาพแผนที่ซึ่งทรัมป์เนี่ยนำมาโพสก็มีการวงกลมตรงนี้นะคะคือเขาไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่หน้าน้ำเท่านั้นแต่ว่ายังกินพื้นที่เข้าไปในดินแดนทางตอนเหนือของประเทศอิหร่านอีกด้วยซึ่งก็ส่งผลให้ถูกตีความว่าเอ๊ะเป็นการส่งสัญญาณถึงการยึดครองดินแดนบางส่วนของอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐหรือเปล่านะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะทรัมป์เคยพูดต่อผู้สนับสนุนในงานปราศัยทางการเมืองที่นิวยอร์กนะคะว่าในไม่ช้านี้เนี่ยเขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคาแซมการิบาบาดีนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาตอบโต้นะคะอย่างดุเดือดผ่านแพลตฟอร์ม X โดยชี้ว่าท่าทีดังกล่าวของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้นนะคะแล้ว

0: ก็มีการเตือนสหรัฐว่าคือสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดน่านน้ำแห่งนี้ได้ไม่ว่าจะด้วยการโพสต์ข้อความหรือใช้กำลังทหารก็จะทำไม่ได้นะคะแล้วก็มีการย้ำว่าช่องแคบฮอร์มูซแห่งนี้เนี่ยจะเปิดหรือปิดก็ตามคำสั่งของอิหร่านเท่านั้นนะคะตราบใดที่สหรัฐยังไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับความพ่ายแพ้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจภายในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินในประเทศนะคะตอนนี้ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะคะนับตั้งแต่มีความขัดแย้งนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านสงครามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคำกล่าวอ้างจากหลายฝ่ายว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยจะจบภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือก้าวสู่เดือนที่6แล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดโมแครตเองพรรครีพับลิกันเองเนี่ยก็เริ่มแสดงความกังวลว่าสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมอิเล็กชันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคราวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าการพูดคุยเจรจาตอนนี้เนี่ยก็หยุดชะงักไปนะคะมีการบอกว่าจะไม่มีการพูดคุยด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านของเจเร็ดคุชเนอร์ที่เป็นลูกเขยของทรัมป์แล้วก็สตีฟวิทคอฟเนี่ยกำลังทำหน้าที่ตัวแทนในการเจรจาเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นการเจรจาผ่านช่องทางลับกับเจ้าหน้าที่อิหร่านแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีความคืบหน้าพอทรัมป์มาวงกลมตีวงกลมแบบนี้แล้วก็พูดว่านี่แหละจะเป็นดินแดนใหม่ของสหรัฐก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดในแถบนั้นเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ตอนนี้เนี่ยน้ำมันทั่วโลกนะคะราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าไม่มีการเจรจากันต่อไปค่ะ
1: ก็นี่ไงคุณลิซ่าโพสต์อะไรก็สะเทือนโลกไปหมดอ่ะแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็จะมาเก็บตังค์ก่อนนึกออกไหมประเด็นที่เขาเคยที่เราเคยคุยกัน
0: ค่ะนะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละนะคะคือบางทีโพสต์อะไรเนี่ยเป็นการโพสต์ที่อาจจะเป็นข่าวที่กระทบทั่วโลกจริงๆนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการโพสต์ที่ตัวเองอยากจะทำ
1: จริงนะ
0: อยากจะทำขึ้นมาแล้วก
1: ็จริงๆนะคืออย่างนี้ก็กลายเป็นว่าจะโพสต์อะไรก็ได้โพสทุกครั้งมีมูลค่าหมดอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าน่ากลัวนะนะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัมป์นะครับคนที่ขยับอะไรแม้แต่บนโซเชียลมีเดียก็มีผลกระทบนะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไปดูกันที่ญี่ปุ่นนิดนึงย้อนไปดูตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมนะเราเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่น้ำท่วมที่จังหวัดชิบะนะครับแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราคุยกับคุณซาเนะก็บอกว่าฝนตกหนักมากจริงๆอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในจังหวัดชิบะทางตอนต้นออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดชิบะนะครับก็เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่13รายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในนั้นเนี่ยจำนวนนั้นเนี่ยยังมี1คนที่ยังหาตัวไม่พบด้วยนะครับมีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายนะครับแล้วก็3หลังเสียหายแบบยับเยินเลยไม่สามารถที่จะบูรณะได้นะครับ 1,206 หลังถูกน้ำท่วมแบบเข้าถึงในตัวเรือนแล้วก็มี 1,500 หลังโดยประมาณนะครับถูกน้ำท่วมแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในตัวบ้านนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 น.ของวันที่19นะครับมี59คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในเชลเตอร์นะครับชั่วคราวที่ทางการเนี่ยจัดให้นะครับแล้วก็มีรถ 2,500 คันนะที่ถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดชิบะของญี่ปุ่นที่เรา เห็นแล้วตกใจเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
0: นะคะนอกเหนือจากไทยเราเนี่ยที่เจอน้ำท่วมหนักนะคะทางญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เจอกับน้ำท่วมจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็เจอกับหลายภัยพิบัติอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับญี่ปุ่นด้วยนะคะขยับมาที่ความสัมพันธ์กันระหว่างรัสเซียกับเมียนมานะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน

0: รัสเซียนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะพลเอกมินอองไลนะคะผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งได้มีการเดินทางเยือนรัสเซียนะคะเพื่อที่จะหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ารัฐบาลเมียนมามีความพยายามนะคะในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาชาติอยู่นะคะซึ่งในการเปิดการหารือที่กรุงมอสโกนะคะทางปูตินเองเขาก็ระบุว่ารัสเซียและเมียนมานะคะมีความร่วมมือกันทั้งด้านนโยบายต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจรวมกันนะคะร่วมกันนะคะโดยมีพลังงานเป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือสำคัญขณะเดียวกันเนี่ยค่ะทั้งสองประเทศเนี่ยก็ยังจัดการซ้อมรบร่วมกันนะคะทางทหารแล้วก็อยู่ระหว่างผลักดันแผนให้รัสเซียเข้าไปพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในเมียนมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่าเรือนะคะโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอีกด้วยนะคะทางด้านของมินอองไลเองเนี่ยค่ะเขาก็กล่าวขอบคุณปูตินนะคะสำหรับการสนับสนุนทางการเมืองพร้อมย้ำว่าเมียนมาเนี่ยยังคงเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ของรัสเซียโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะหารือความร่วมมือหลายด้านนะคะทั้งกลาโหมการท่องเที่ยวความมั่นคงและเกษตรกรด้วยนะคะการเกษตรอีกนะคะสาธารณสุขแล้วก็สาขาอื่นๆอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสองประเทศมหาอำนาจที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างสำคัญนะคะโดยรัสเซียเนี่ยยังเป็นผู้จัดหาอาวุธใหญ่ให้กับเมียนมาอยู่โดยการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งที่7นะคะของมินอองไลน์โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยพบกับปูตินนอกรอบการประชุม WorldAtomic Week นะคะที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะขณะที่ปูตินยังไม่เคยเดินทางมาเมียนมานะคะแต่ว่า2คนนี้เนี่ยก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นความพยายามของเมียนมาในการยกระดับความสัมพันธ์ระดับนานาชาตินะคะคือเขาก็ได้มาในประเทศในอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไปที่รัสเซียต่อนะคะก็มีหลายโครงการที่2ประเทศนี้จะมีการร่วมมือกันต่อไปนะคะจากรอยเตอร์สค่ะ Russia's Putin hosts Myanmar leader talks up energy projects ค่ะ
1: ครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ดูจะแนบแน่นนะดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นมีการสวมกอดโอ้โหดูมีความสนิทชิดเชื้อกันนะฮะอ่ะแต่ว่ายังอยู่กันที่รัสเซียนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปนะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับประท้วงรัสเซียนะครับที่วลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยไปดินแดนทางตอนเหนือที่เป็นเกาะที่มีความกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าทางฝั่งของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเองก็ยื่นประท้วงต่อญี่ปุ่นเช่นเดียวกันหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยประท้วงนะที่ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเดินทางไปเยือนดินแดนตอนเหนือเนี่ยเกาะตอนเหนือเนี่ยนะครับที่ยังคงมีการพิพาทกันอยู่นะครับสืบเนื่องจากที่ผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเดินทางไปเกาะเอ็กโตโรฟุนะฮะซึ่งเป็นดินแดนทางตอนเหนือของญี่ปุ่นอันนี้ก็เอามาจาก NHK เขาจะพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปฟังสื่อรัสเซียเขาก็จะบอกว่าเป็นของรัสเซียนะครับเมื่อวันที่13สิงหาคมนะซึ่งในวันเดียวกันเลยนะครับทางฝั่งของนายกญี่ปุ่นซานาเอะทาไกชินะครับก็ออกมาบอกเลยว่าเกาะเหล่านี้นะครับเป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะฮะระหว่างประเทศก็กล่าวมาแบบนั้นแล้วก็ทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นนะครับโทชิมิตสึโมเตงินะครับก็ออกมาเรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียเนี่ยเขาพบแล้วก็ประท้วงอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันในวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับ18สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้เรียกนายอารากิโมโตะนะครับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเนี่ยเข้าพบนะแล้วก็ประท้วงเช่นเดียวกันอันนี้ก็ทำเหมือนกันเลยคือรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับเรียกแล้วก็ประท้วงอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับโดยทางรัสเซียเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นดินแดนของรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของทูตของญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจากที่มีการถูกเรียกเข้าพบนะครับทั้งนี้รัสเซียนั้นคุม4เกาะนี้นะครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันก็ยังไม่สามารถจะหาข้อยุติกับกรณีขัดแย้งของดินแดนทางตอนเหนือนี้ได้ครับในขณะนี
0: ้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่นะคะระหว่างรัสเซียกับ

0: ญี่ปุ่นนะคะก็ต้องติดตามดูในประเด็นนี้ต่อไปนะคะมาดูกันในเรื่องของไต้หวันกันบ้างนะคะเขาเนี่ยโอ้โหดูเหมือนกับว่าจะร่ำรวยเป็นผลมาจาก AI จนกระทั่งเนี่ยค่ะรัฐบาลไต้หวันเนี่ยค่ะเตรียมแบ่งเงินงบประมาณปีหน้ามูลค่า 235,700 ล้านดอลลาร์ไต้หวันนะคะหรือคิดเป็นเงินบาทที่ประมาณ 244,846 ล้านบาทให้กับพลเมืองไต้หวันทุกคนนะคะคนละ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันอ่ะคือ10,000คือเงินของเขากับของเราเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะคะใช่ก็พอๆกันนะคะ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กับอีก388บาทไทยนะคะในปี2027คือจะมีการแจกให้กับทุกคนนะคะที่เป็นพลเมืองไต้หวันเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเติบโตโดยเฉพาะภาคเทคโนโลยี AI ค่ะโดยทางด้านของไลชิงเต๋อนะคะประธานาธิบดีไต้หวันนะคะก็มีการประกาศข่าวดีนี้นะคะหลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกลางในปีหน้านะคะจากสำนักงานบริหารเป็นครั้งที่2นะคะโดยสถิติล่าสุดนะคะจากกรมงบประมาณบัญชีและสถิตินะคะก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของไต้หวันเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งอัตราการเติบโตในไตรมาสแรกเนี่ยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 15.43% ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะระบุว่าอัตราการเติบโตในไตรมาส2นะคะอยู่ที่ 12.93% ซึ่งนับเป็นการเติบโต2หลักติดต่อกัน3ไตรมาสนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะยังคงรักษาสมดุลของงบประมาณโดยที่ไม่มีหนี้สุทธิเพิ่มนะคะเพราะได้รวมงบประมาณการแจกเงินสดให้กับประชาชนทุกคนเข้ากับงบประมาณทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นรัฐบาลกลางจึงได้ปรับเพิ่มงบประมาณนะคะการประมาณการรายได้สำหรับปีหน้าเป็น 3.9266 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันไว้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยผู้นำของไต้หวันเนี่ยเขาก็พูดเพิ่มเติมว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจแตะระดับ 14.15% ในครึ่งแรกของปีซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันในรอบ5ทศวรรษนะคะในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะตลอดทั้งปีก็ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นจาก 9.64% เป็น 11.05% ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ39ปีอีกด้วยนะคะคราวนี้มาดูเหตุผลกันนะคะเหตุผลที่เศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะก็เป็นผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานการผลิตนะคะเนื่องจากว่าความต้องการของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะการประมวลผลประสิทธิภาพสูงแล้วก็การให้บริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะก็ได้ผลักดันคำสั่งซื้อสินค้าการส่งออกแล้วก็การลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะทางนี้เองเนี่ยทางไลชิงเต๋อนะคะเขาก็กล่าวย้ำว่าอุตสาหกรรม AI ที่เฟื่องฟูแล้วก็การส่งออกเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับไต้หวันซึ่งรัฐบาลต้องคว้าไว้นะคะแล้วก็รับประกันว่าทุกครอบครัวที่ทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะโอ้ก็ต้องแสดงความยินดีกับไต้หวันด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนของเขาเนี่ยที่นี่แหละค่ะคือเศรษฐกิจเขาดีจนกระทั่งนะคะอ่ะก็มีการแจกเงินออกมาให้กับประชาชนทุกคนค่ะ
1: ในขณะที่การเติบโตเศรษฐกิจไทยถูกการประเมินปรับลดตัวเลขนะแต่ว่าในขณะที่ของบางประเทศคือไม่ใช่ทุกประเทศที่โดนปรับลดนะฮะอย่างของไต้หวันนี่คือดีนะครับก
0: ็ดีมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะฮะนี่ก็ดีใจกับทางประชาชนไต้หวันด้วยนะครับอ่ะผมขอพาไปที่การจัดอันดับกันบ้างนะครับมีการจัดอันดับที่ชื่อว่า attractive cities นะครับอันนี้เอามาจากเป็นหน่วยงานวิจัยนะครับที่ชื่อว่า Yonhaja Research Institute นะครับก็แล้วก็มีข่าวออกมาในตัวข่าวเนี่ยออกมาจาก The Indian Express ครับบอกว่า Top 10 Most Attractive Cities in the World 2026นะครับอ่ะมาดูกันว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาดูวิธีการกันก่อนคือตัวสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะครับเขาทำเป็น Global Tourism Attractiveness Index นะครับก็พูดถึงดัชนีความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวนะครับของประเทศต่างๆนะครับเขาก็ไปใช้ออนไลน์แต่ว่าไปคือรวบรวม ดูคีย์เวิร์ดนะครับดูข้อมูล

0: ในโซเชียลมีเดียทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบดูอารมณ์ของคนว่าพูดถึงเมืองนั้นอย่างไรนะครับ191เมืองทั่วโลกนะแต่ว่าคือไม่ได้ครบทุกเมืองนะแต่ว่าเขาใช้191เมืองทั่วโลกเนี่ยนะครับมาจับนะครับซึ่งก็จะถือว่ามันไม่ได้ครบหรอกนะก็คงเป็นเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับในท็อป10อันดับที่1คือนครโอซาก้าของญี่ปุ่นนะฮะอันดับที่2คือเกียวโตของญี่ปุ่นรู้สึกว่าญี่ปุ่นมาแรงนะครับ3นิวยอร์กครับ4กรุงโซล5ปารีสครับ6ลอนดอน7กรุงโรมนะฮะ8โอกินาวาโอ้โหญี่ปุ่นนี่ติดมาหลายเมืองเลยนะครับแล้วก็9ครับกรุงเทพของเราแบงคอกครับแล้วก็10ดูไบนะฮะทีนี้ในอาเซียนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยติดอยู่เมืองเดียวเลยนะครับกรุงเทพของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีทีนี้แต่ถ้าดูขยับลงมาอีกเนี่ยนะครับอย่าง11ก็จะเป็นนาโงย่า12ฟุกุโอกะ10โตเกียว11โยโกฮาม่าคือญี่ปุ่นกวาดเรียบกวาดเรียบเลยนะแล้วก็15ครับสิงคโปร์แล้วก็16ชิคาโก17ซัปโปโรนะครับ18ไมอามี่19ฮ่องกงจะเรียกว่าเอเชียเนี่ยกวาดมาค่อนข้างเยอะเลยทีนี้จะมีอันดับของอาเซียนที่น่าสนใจนะที่ติดอีกนะก็จะมี24คือดานังคุณไปมายัง
1: ยังเลยค่ะ
0: แล้วก็25เป็นยาจางของเวียดนามเหมือนกันอ
1: ันนี้ไปมาแล้วค่ะ
0: นะเป็นไงครับ
1: ก็จะเป็นเมืองทะเลนะคะก็สะอาดดีเขาจะมีการดูแลนะพื้นที่ชายหาดเขาอย่างดีเลยค่ะ
0: ครับแล้วก็35บาหลีอันนี้ก็เป็นคร่าวๆปิดท้ายเชียงใหม่ครับ40ของการจัดอันดับนะก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยเราถือว่าอันดับอยู่ท็อปๆเลยนะอันนี้ก็คือท็อป50อ่ะเอาง่ายๆนะครับก็มีโฮจิมินห์ปิด549แล้วก็โฮจิมินห์50อันนี้คือ50นะแล้วก็จะมีห้อยนิดนึง51คือเซบูครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองในอาเซียนที่ติดท็อป50ละกันนะครับของเมืองที่ attractive เนาะคือดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากที่สุดครับ
1: นะคะเราเวลาจริงๆถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยติดอันดับเยอะนะในการจัดอันดับตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็ถือว่ามี2เมืองที่มักจะติดอันดับการจัดอันดับเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเมืองที่ทำได้ดีจนกระทั่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณศิวตราจากจีนนะคะเรื่องของแอนิเมชันหนึ่งนะคะที่ยอดแย่แต่คนจีนอยากดูมากๆเลย
0: ผมยังอยากดูแล้วเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ย
1: นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวได้คุยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร 094-480

03076 094 480 3034และ094 396 6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่

0: ดของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning อาเซียนกันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะจากคุณผู้ฟังกันก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณศิวัตราจากจีนนะคะทาง Facebook Live นะคะเมื่อสักครู่นี้มีหลุดไปนะคะขัดข้องไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาไลฟ์อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นข้อความอาจจะไม่ครบนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เจตลองดูนะคะส่วนข้อความทาง LINE Official นะคะ @mcotnews ในเช้านี้ก็ต้องทักทายคุณสุภชัยนะคะที่ทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณลิซ่าและสวัสดีครับคุณเจษดานะคะดร.ดิเรกฤทธ์นะคะคุณโดยนะคะส่งรูปเข้ามาแล้วก็มีคุณณัฐวรานะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะส่งสติกเกอร์ในเช้านี้แล้วก็มีคุณวิสิทธ์ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สำหรับไลฟ์ใหม่ที่กลับเข้ามาและยังอยู่นะครับก็จะมีคุณชวรีบอกว่าเชียงใหม่ฝนตก24องศาเห็นเมฆครึ้มเลยนะเห็นรูปอยู่เหมือนกันเพื่อนถ่ายรูปไปนะแล้วก็มีคุณวรวุฒินะบอกว่าโอซาก้าไปมาแล้วนะอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งของเมืองที่ attractive ที่สุดนะคุณหมูทักทายเข้ามาจากอุดรนะข้อความอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งกลับเข้ามานะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าจำได้จากไลฟ์ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะก็เห็นสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะคะเช้านี้ฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะออกจากบ้านไปทำงานนะคะอาจจะต้องเช็คดูสภาพอากาศนิดนึงนะพกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณศิวตรากันนะคะในไหนเดี๋ยวเราจะดูข่าวสารจากจีนกันแล้วนะคะพาไปดูข่าวดีนะคะการสร้างสถิติโลกใหม่จากจีนนะคะเรื่องของรถไฟนะคะที่ตอนนี้เนี่ยจีนเขาได้สร้างสถิติโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในวงการเทคโนโลยีการขนส่งระดับสูงนะคะหลังจากที่รถไฟพลังแม่เหล็กนะคะหรือว่าแม็กเลฟนะคะรุ่นทดลองประสบความสำเร็จในการเร่งความเร็วจาก0ถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 5.3 วินาทีนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกด้านการเร่งความเร็วระยะสั้นของรถไฟพลังแม่เหล็กอย่างน่าทึ่งเลยนะคะซึ่งการทดสอบสุดล้ำครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนรางทดสอบความยาวอยู่ที่1กิโลเมตรนะคะที่ห้องปฏิบัติการตงหูนะคะที่มณฑลหูเป่ยค่ะประเทศจีนตัวรถไฟทดสอบนะคะมีน้ำหนัก 1.1 ตันนะคะสามารถพุ่งทะยานจากจุดหยุดนิ่งขึ้นไปแตะความเร็วระดับ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่เพียงแต่การทำความเร็วที่สร้างความตกตะลึงได้นะแต่ก็มีระบบเบรกขั้นสูงนะคะที่สามารถที่จะควบคุมให้รถไฟเนี่ยหยุดได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยภายในระยะทางเพียงประมาณ200เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ6เดือนนะคะที่รถไฟขบวนนี้เนี่ยสามารถทำลายสถิติโลกของตัวเองได้นะคะย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะ2025นะคะรถไฟขบวนนี้เนี่ยเคยทำความเร็วแต่650กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา7วินาทีก่อนจะพัฒนาจนทำความเร็วพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็น700กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็798กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งลดระยะเวลาในการเร่งความเร็วลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการทดสอบในแต่ละรอบเนี่ยได้ผลักดันขีดความจำกัดนะคะของเทคโนโลยีสำคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบจ่ายพลังงานกำลังสูงนะคะระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าระบบควบคุมการลอยตัวความเร็วสูงนะคะแล้วก็รวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งหลักการทำงานของรถไฟแม็กเลฟเนี่ยค่ะก็คือการใช้แรงแม่เหล็กเนี่ยยกตัวรถไฟให้ลอยเหนือรางเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่มีแรงเสียดทานระหว่างล้อกับรางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคลื่นแม่เหล็กที่สร้างขึ้นรอบรางก็จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนตัวขบวนรถไปข้างหน้าอย่างมหาศาลเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยรถไฟแม็กเลฟเนี่ยที่เปิดให้บริการ

0: เชิงพาณิชย์ทั่วไปในจีนนะคะแล้วก็ในญี่ปุ่นทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่รถไฟความเร็วสูงนะฟูซิงของจีนเนี่ยครองสถิติความเร็วสูงสุดเชิงพาณิชย์ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องของเทคโนโลยีแมกเลฟแล้วก็จีนก็สามารถที่จะทำลายสถิติของตัวเองไปได้รอบที่3แล้วนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับเทคโนโลยีจีนด้วยค่ะ
1: ครับคือด้วยความที่เขาไม่สัมผัสกลางเลยเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีแรงเสียดทานในตรงนี้ล้อเนาะแม่มันก็เลยแบบ
0: ไปได้เร็วเลย
1: เร็วมากแต่ว่าสิ่งที่กังวลกันก็คือเรื่องความปลอดภัยอันเนี้ยที่ทุกคนกังวลกันที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับตอนนี้คุณศิวัตราเข้ามาได้ยังครับ
0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณศิวัตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแอนิเมชันยอดแย่ที่คนจีนอยากดูนะคะชื่อว่านิ้วไหลค่ะตอนนี้คุณศิวัตราพร้อมแล้วค่ะ Good morning หนีห่าวค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณต้าหนีเห่าอาจารย์เจตแล้วก็ต้าชื่อหาคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะเหมือนสัญญาณจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะขอให้คุณศิวตราเล่าเรื่องแอนิเมชันนี้เลยค่ะนิ้วไหลนะคะเป็นยังไงทำไมถึงดังขึ้นมา
1: คร
0: ับ
2: โอ้อาจารย์เจตดิฉันจะบอกเลยว่าไม่ต้องดูคือไม่ต้องไปดูโรงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนแรกอ่ะดิฉันนึกว่ามันฉายอยู่แบบในเมืองอื่นๆเนาะแต่ปรากฏว่าปักกิ่งใกล้บ้านโรงใกล้บ้านนี่ก็มีฉายแล้วตอนนี้พอมันกระแสแล้วค่ะกลายเป็นว่าหลายโรงในปักกิ่งก็คือเพิ่มรอบจากเดิมที่มันแบบฉายรอบดึกๆอะไรเงี้ยวันนี้เช้าดิฉันเพิ่งเช็คเมื่อกี้นี้เช้าก็มีเที่ยงก็มีบ่ายๆอะไรเงี้ยก็มีกลายเป็นภาพยนตร์ที่แบบคือต้องบอกว่าตอนนี้โอดิซีหรือว่าสไปเดอร์แมนจะต้องแบบหันกลับมาดูว่าไอ้หนิวไหลนี่มันทำการตลาดยังไงมันถึงได้แบบเกิดไวรัลนี้ขึ้นมานะคะก็คือต้องเล่าให้คุณลิซ่าจันเจย์คุณฟังฟังนี้คือสิ่งหนึ่งที่ฉันอยู่ในจีนตลอดเกือบ10ปีเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมที่จีนพึ่งพาตัวเองได้ก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์เนาะคือในช่วงที่อยู่มาตลอดที่ติดตามมาเนี่ยจะเห็นว่าจีนอะสามารถพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขายืนได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันพิสูจน์ได้จากรายได้ box office ด้วยความที่ว่าจีนอะผลิตหนังในประเทศดูเองในประเทศอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวเลขรายได้ยังคงอยู่แล้วก็คนก็ยังไปดูหนังที่โรงเยอะอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะตัวเลข box officeวงเล็บเลยนะอันนี้คือไม่ครึ่งปีแรกนะแค่เฉพาะช่วงฤดูร้อนคำว่าฤดูร้อนเนี่ยคือมิถุนายนถึงสิงหาคม3เดือนแค่นั้นเองแล้วตอนนี้สิงหานี่เราเดินทางมายังไม่หมดสิงหาด้วยซ้ำคือถือว่าตัวเลขก็ยังคงร้อนแรงก็คือปีนี้น่าจะตัวเลขอยู่ที่ 8,120 ล้านหยวนคือต้องบอกอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังว่าช่วงเวลาทองเลยนะ
0: ค
2: ือบอกไปถึงบรรดาคนทำหนังในไทยที่คิดว่าอยากจะมาฉายในจีนช่วงเวลาทองในการดูหนังของคนจีนในปีนึงอะเท่าที่ฉันอันนี้สังเกตมาเลยคือแบบสังเกตมาหลายปีแล้วมีอยู่3ช่วงหลักๆ1ก็คือตรุษจีน2ก็คือนี่แหละช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กๆนี่แหละและ3ก็คือจังหวะวันชาติก็คือเดี๋ยวจะเลยไปในช่วงตุลา
1: คม
2: คือถ้าเขามีวันหยุดยาวๆใช่กิจกรรมหนึ่งที่คนจีนยังไม่เคยพลาดเลยนั่นก็คือดูหนังหลายคนอันมีความสงสัยแน่นอนเดี๋ยวแต่อันนี้อาจจะยาวถ้าพูดเรื่องนี้ว่าเอ๊ะคนจีนเขาไม่มีสตรีมมิ่งหรอเขาไม่ดูที่บ้านทำไมเขายังไปดูที่โรงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าเรื่องนี้แต่ติดไว้ก่อนนะคะก
0: ็
2: คืออย่างฤดูร้อนปีนี้เนี่ยภาพยนตร์3อันดับแรกที่ทำได้สูงสุดก็คือหนังฟอร์มยักษ์อย่างเซาหลีช็อกเกอร์แล้วก็จริงๆแล้วว่าถ้าไม่มีหนิวไหลนะมันจะมีหนังจีนเรื่องหนึ่ง Wish Come True เนี่ยเป็นหนังจีนที่ดิฉันเชื่อว่า
1: เคยเห็น
2: ตอนแรกคือเหมือนกับว่าเอาคนธรรมดา8คนมาแบบตีแผ่ชีวิต8เซียนเนาะคือรู้สึกว่าแบบหนังเรื่องนี้ตอนแรกอ่ะดิฉันเห็นตอนที่เข้าใหม่ๆอ่ะเหมือนรัฐบาลอ่ะจะลงมาพยายามจะดันด้วยนะลักษณะนี้จะคล้ายๆกับจดหมายถึงอาม่าแล้วก็แต่ว่าตอนนี้พอมันโดนกระแสนิวไหลดิฉันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยไหลไปเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้กำลังเข้าอยู่ในจีนก็คือ Spider-Man A New Day ก็คือต้องเรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นหนังท็อปฟอร์มยักษ์ๆทั้งนั้นเลยถ้าตาบอกว่ามีชื่อนึง

0: ่ะหลุดเข้ามาที่คิดว่าเสด็จพ่อโนแลนน่าจะต้องกุมขมับก็คือแอนิเมชันที่เราจะคุยกันวันนี้แหละก็คือเรื่องหนิวไหลที่จริงหนิวไหลครับเนี้ยหนิวเนี่ยก็คือวัวไหลก็คือมาหรือว่าอย่างเวลาถ้าถือว่าใครที่มีโอกาสเจรจาธุรกิจไปทานข้าวคนจีนเวลาเขาชนแก้วเขาจะบอกไหลไหลไหลอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงคำนี้ดีนะใช่ก็คือหนิวไหลเนี่ยคือสำหรับตลาดหุ้นเนี่ยดีเลยนะก็คือแบบว่าวัวกระทิงเลยมาแบบก็คือเงินไหลมาเทมาอะไรเงี้ยที่ท่านน่ะเคยมีประสบการณ์กับคำนี้คือจีนอ่ะจะมองคำว่าหนิวเนี่ยไม่เหมือนเราอย่างเราเนี่ยวัวควายเลยเราจะรู้สึกหูเนี่ยไถนาอะไรเงี้ยแต่จีนอ่ะหนิวเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยดีดิฉันอ่ะเคยได้รับคำชมจากคนที่ออฟฟิศว่าเหินหนิวเนี่ยเหินเนี่ยก็คือแบบ
1: ดีมาก
0: ดียอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเออดิฉันก็แบบตอนแรกดิฉันก็นั่งเสร็จแล้วดิฉันก็นิ่งไปหลังจากได้รับคำชมดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้แต่ละเป็นวัวเออชมว่าอันนี้เป็นวัวที่ดีเหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เหินหนิวนี่คือแบบสุดยอดเยี่ยมไปเลยอะไรเงี้ยคือกว่าดิฉันจะรู้ก็โอเคแต่ตอนแรกเข้าใจว่าเออเป็นวัวดีนั่นเองแต่จริงไม่ใช่ค่ะต้องบอกว่านิ้วไหลเนี่ยเป็นหนังที่คนจีนพูดเลยนะอันนี้เรื่องจริงคือเป็นหนังที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ทำรายได้ถล่มทลายกว่า10,000เท่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตดิฉันจะบอกคุณจ้าแอนเจ็ดคุณฟังดิฉันเห็นในสื่อสำนักหลายๆสำนักโซเชียลของไทยออกมาพูดเนาะแต่ว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ exclusive อีกแล้วก็คือว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วว่าต้นทุนสร้างนะเอาที่สร้างนะแค่1,500หยวนเองนะคือไม่ถึง10,000บาทนะคือไอ้ที่คุณเห็นตัวเลข
1: ทำไมเก่งเราเป็นผู้อำนวยการสร้างก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: ใช่อันเนี้ยพอดิฉันเห็นมันเป็นไวรัลแล้วอาจารย์เจตดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะคือต่อไปนี้ใครจะแบบบ้าบออะไรก็คือสามารถมาสร้างหนังแล้วเข้ามาฉายในจีนได้หรอกฎระเบียบอะไรที่ดิฉันเคยติดตามมาเกือบ10ปีว่าการจะเอาหนังเข้าฉายในจีนเนี่ยต้องมีนู่นนี่นี่นั่นยุบยับแบบยักเย็นอะไรเงี้ยเอ๊ะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรออะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยให้ฟังซึ่งดิฉันเห็นหลายสื่อก็บอกว่าเนี่ยทุนสร้างอาจจะประมาณแสนหยวนคือจะขออธิบายตรงนี้เลยว่าจริงๆคำจริงๆอ่ะ1,500และที่เหลือเป็นค่าเดินเอกสารเป็นค่าแบบซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆทุนสร้างจริงๆที่ลงทุนจริงๆอ่ะอันนี้ไม่นับค่าแรงของพ่วงกับนะคะก็คืออยู่ที่แค่ที่1,500หยวนนะคนจีนบอกว่าภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วแล้วก็แต่ในขณะที่มันแย่ที่สุดนะมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจีนใช้คำนี้นะคะสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเช็คเมื่อคืนนี้เนาะก็คือจากเดิมคือทุนสร้างเนี่ย1,500หยวนเนาะเมื่อบวกเบิกอะไรเข้าไปโอเคอาจจะตีว่าเป็นหลักแสนหยวนแต่ตอนนี้หนิงหลายอ่ะฉายและทำรายได้จนถึงวันที่19สิงหาคมเนี่ยไปที่26ล้านหยวนแล้วก็คือเกิน100ล้านบาทไปแล้วคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเลยทำให้บรรดาผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนต้องหันกลับมาถามคนดูว่าเอ๊ะถามตัวเองด้วยว่าคนดูหนังในจีนตอนนี้อยากไปดูหนังเพราะว่าตัวหนังหรืออยากไปดูหนังเพราะว่าเหตุผลที่ต้องไปดูหนังหรืออยากไปดูหนังเพื่อจะมีประสบการณ์ร่วมนั่นเอง
1: รีไพ่ข้าวข้าว
0: ค่ะว่าผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เดิมอ่ะด้วยความที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยนะเดิมบริษัทเดิมว่าชื่อป้าเหรียญจิงหยวนเด็กคอร์เอนจิเนียริ่งทำธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในค่ะคุณลิซ่าเฉินเจ๋ยคุณผู้ฟังผลประกอบการไม่ดีในปี2564ก็คือย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนนะเดือนกรกฎาคมก็เลยเปลี่ยนตัวเองค่ะมาเป็นป้าเหรียญจิงหยวนคัมเจอร์ฟิล์มแอนด์เทเลวิชั่นมีเดียดิฉันก็นึกไม่ออกอ่านข่าวนี้เสร็จก็รู้สึกว่าอ๋อไปตกแต่งภายในทำแล้วกำไรไม่ดีก็เลยมาทำอะไรแบบวงการสื่อวงการมีเดียวงการโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยหรอเขาก็บอกว่าโอเคตั้งแต่5ปีที่แล้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์อย่างเป็นทางการแต่ไม่มีผลงานอื่นนะก็คือผลงานชิ้นเนี้ยก็คือลอนฟุบก็คือปังเลยดีเลยเลิศเลยอะไรเงี้ยทุนจดทะเบียนไง แสนหยวนไงมีพนักงานคนดี

0: เดียวค่ะเธอคนนั้นก็คือเป็นสุภาพสตรีแล้วที่ฉันเห็นหลายเว็บว่าบอกเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เป็นสุภาพสตรีพนักงานคนเดียวพนักงานนี้เอาจากไหนมาวัดก็คือเอาจากว่าจ่ายประกันสังคมเนาะซึ่งคนคนนี้ทำทุกหน้าที่อ่ะเป็นผู้แทนทางกฎหมายเป็นผู้จัดการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของอะไรก็คือทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่เธอคนนี้ค่ะซินอยู่เมิ่งค่ะซึ่งดิฉันเห็นหน้าเธอแล้วล่ะก็แบบรู้สึกว่าเข้าไปคนดูว่าเอ๊ะอายุเท่าไหร่ปรากฏว่าเธอเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นเจน Y เนาะคืออายุประมาณ34ปี
1: ค
0: ือคนที่คนจีนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนที่เกิดหลังปี1990คนตรงนี้ของจีนน่ะอาจารย์เจตคุริซ่าคุณฟังตอนแรกที่ฉันตกใจนะคนตรงนี้ในปัจจุบันของจีนน่ะเป็นแรงกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจีนแล้วมันจะเป็นไปได้หรอคนอายุ34ที่แบบไม่รู้เรื่องของ AI ไม่รู้เรื่องของแบบสิ่งที่ทำแล้วมันจะออกมาดีกว่านี้อ่ะก็คือคนจีนอ่ะมีคือดิฉันเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนาะหลายเสียงก็พูดตรงกันว่าเอ๊ะเขาไม่รู้หรือไงว่าถ้าเป็น AI อ่ะทำออกมาไม่ใช่ AI ทำได้แล้วนะหนึ่งและสองคือว่าไม่ต้องทำนานถึง5ปีด้วย5ปีนี้อาจจะทำออกมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องใช่เขาใช้ระยะเวลาทำหนังเรื่องนี
2: ้
0: ถ้าจริงๆแล้วจะพูดว่าจริงๆยิ่งกว่าค่ะคือจริงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ทำนานขนาดนั้นแต่ว่ามันมีในเรื่องของการยื่นขออนุญาตเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีระยะเวลานานจริงๆดูแล้วเวลาทำน่าจะไม่นานมากคือด้วยความที่ว่าบริษัทเนี่ยมีพนักงานคนเดียวเนาะก็ไม่มีออฟฟิศค่ะก็ทำงานที่บ้านหนังเรื่องนี้ก็สร้างจากบ้านของซินอยู่เมืองกับแม่ของเธอนี่แหละก็คือใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านอย่างที่บอกไปค่ะต้นทุนหนังเรื่องนี้ถ้าไม่รวมบรรดาค่ะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ซอฟต์แวร์การจัดเก็บเอกสารการขออนุญาตเผยแพร่ค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่ายเนี่ยต้นทุนจริงๆอยู่แค่ 1,500 หยวนแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมีไอ้ค่าต่างๆเหล่านี้แล้วดิฉันว่าค่าที่มันน่าจะแพงที่สุดอ่ะก็คือบรรดาค่าที่จะพยายามไปขอร้องตัวแทนจำหน่ายให้เอาหนังตัวเองเนี่ยเข้าโรงแหละ มันก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ก็มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าหยวนก็คือแสนเดียวก็คือเอาตีง่ายๆอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งซินอยู่เมืองเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นผู้กำกับเขียนบททำงานภาคทั้งหมดก็คือทำกับแม่2คนซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำเนี่ยก็ไม่ใช่แอนิเมชันระดับมืออาชีพซึ่งดิฉันก็งงว่าคนอายุ30กว่าในจีนแต่ว่าก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เมื่อก่อนเนี้ยตัวเองทำบริษัทแบบตกแต่งภายในเลยก็จะใช้เนี่ยตัวเดียวกันออกมาสร้างภาพเริ่มทำตั้งแต่ปี2021ค่ะแล้วก็ได้ใบอนุญาตเผยแพร่ในปี2024เพราะฉะนั้นจริงๆหนังเรื่องเนี่ยใช้เวลาทำไม่ถึง5ปีหรอกเพราะว่าได้มาตั้งแต่ใบอนุญาตเนี่ย2024แล้วแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าช่วงระยะเวลาที่ทิ้งร้างไปกว่าจะมาเผยแพร่อีกที2026เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเป็นการเจรจากับสายหนังเนาะที่จะแบบช่วยเอาแบบเข้าใช้หน่อยสายหนังก็คงดูคือดิฉันได้ข่าวว่า
2: สายหนัง
0: ด
2: ูแล้วก็บอกว่าแล้วเวลาเยอะเลยล่ะ
0: เก็บไว้ดูเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซินอยู่เมืองก็บอกว่าทำมาแล้วอ่ะก็อยากฉายอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยมาประสบความสำเร็จในปีนี้เข้าโรงจริงๆเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทั่วทั้งประเทศจีนมีโรงภาพยนตร์ 13,500 แห่งในวันที่เป็นต้องเรียกว่าอะไรปฐมทัศน์ของการฉายหนังเรื่องนี้เนาะนิ้วหลายเนี่ยมีรอบฉาย251รอบจากโรงทั่วประเทศจีนหมื่นกว่าแห่งคือถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่า 2% ก็คือเปอร์เซ็นต์กว่าคือส่วนใหญ่อ่ะก็อนุญาตให้ฉายเฉพาะในช่วงดึกเท่านั้นด้วยความที่ว่าค่าใช้จ่ายที่ดิฉันบอกอ่ะระดับหลักแสนหยวนนี้ไม่มีค่าทำการตลาดนะฮะไม่มีการโปรโมทไม่มีแม้กระทั่งแบบคือดิฉันอ่ะเห็นโปสเตอร์ตัวโปสเตอร์เนี่ยน่าจะเจน AI ออกมาแต่ว่าคือมันก็ไม่มีโปสเตอร์ตัวใบปิดหนังใหญ่ๆที่เราเห็นตามโรงอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วต้นทุนต่ำมากมากอย่างที่แบบคนจีนก็ไม่เคยเห็นในช่วงฉายวันแรกเนี่ยรอบปฐมทัศน์เนี่ย251รอบเนี่ยมีคนเข้าไปชมเนี่ย122คนก็คือหมายความว่าไม่รู้มันเรียกว่ายังไงเนาะก็คือ1คนต่อ2รอบอ่ะก็คือบางรอบก็แปลว่าบางรอบ

0: รอบอาจจะมีคนเดียวบางรอบอาจจะไม่มีคนดูเลยอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: วันแรกเนี่ยโกยรายได้อยู่ที่ 3,420 หยวนนี้ไม่ผิดนะไม่ได้ตกคำว่าล้านเลย 3,000 จริงๆ 3,000 หยวนก็ถูลู่ถูกลางกันมา10วันก็ทำรายได้ไปด้วย 7,000 กว่าหยวนก็ตอนแรกอ่ะก็บอกว่าเออน่าจะแบบ
1: ตก
0: อยู่ที่ประมาณ 8-9,000 หยวนเออแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดอันนึงอาจารย์เจตคุริชาคุณฟังก็คือ10วันเนี่ยมีคนเข้าไปดูประมาณ200คนนะก็คือให้รายได้ 7,000 กว่าหยวนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่ทำลายสถิติใหม่ของปีนี้นี่คนจีนบอกนะคือน่าจะเป็นทำลายสถิติด้านมีคนดูน้อยสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ว่าคนดู200อันนี้คีย์เวิร์ดนี้สำคัญไงได้คะแนนวิจารณ์ที่เป็นเนกาทีฟเนี่ย 100% ทุกคนประสานเสียงเหมือนกันพูดง่ายๆภาษาไทยคือห่วยแต่ว่าความห่วยนี้มันทำให้มันมีกระแสตีกลับในช่วงแค่3-4 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์วันเดียวนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเดียวนิวไหลทำรายได้ไปอยู่ที่ 5.6 ล้านหยวนวันเดียวนะก็คือตีขึ้นมาแบบ5ล้านหยวนแล้วก็ใช่แล้วก็บวกบวกกันกับอีกหลายวันทำให้ล่าสุดจนถึงเมื่อคืนนี้ค่ะนิวไหลมีรายได้ประมาณ26ล้านหยวนจากเดิมที่คิดว่าจะปิดยอดไม่ถึงหมื่นหยวนนะโดดขึ้นมาเป็น26ล้านหยวนดิฉันไล่วงจรให้ฟังเร็วๆก็คือว่ามันเกิดจากว่าหนังที่ไม่เคยมีคนรู้จักแล้วก็มีคนมาค้นพบว่าทำไมห่วยขนาดนี้คนทำมีมเอาไปใส่ในโต๊ะอินเสี่ยวหงชูเวยป๋อคนก็อยากรู้มันแย่ขนาดนั้นเลยเหร
2: อ
0: ก็ซื้อบัตรไปดูพอซื้อบัตรไปดูอ่ะหนึ่งละนี่คือซื้อบัตรไปดูหนึ่งนะสองก็คือว่ามันก็จะได้รายได้เพิ่มเนาะโรงหนังก็บอกอ้าวมันมีกระแสนี่นะก็เลยเพิ่มรอบคือคนเห็นมากขึ้นคนก็พอดูแล้วอ้าวเพื่อนดูแล้วนี่อ่ะฉันน่าไปดูบ้างจะได้ออกมาคุยกันรู้เรื่องว่ามันห่วยขนาดไหนเลยนะแล้วมันก็วนกลับมาเป็นลูปซึ่งจาก200คนน่ะคุณลิซ่าจันเจ๋ยฟังมันทำให้หนังเรื่องนี้อ่ะกระโดดขึ้นมามีรายได้จากเดิมที่คิดว่าจะปิดยอดหมื่นดวนกลายเป็น26ล้านหยวนค่ะนอกจากหนังเรื่องนี้จะสร้างความประหลาดใจบรรดาคนทำการตลาดและสิ่งที่ดิฉันเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือความยากในเรื่องของการนำภาพยนตร์เข้าฉายในจีนเนี่ยเมื่อก่อนน่ะคนจีนบอกดิฉันว่าถ้าสมมติเอาหนังเข้าฉายในจีนนะยากยิ่งกว่าทำใบขับขี่ก็คือคือคนจีนอ่ะพยายามพูดกับดิฉันว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เปิดเสรีขนาดนั้นนะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยใช้เวลาหลายปีในการอนุมัติแล้วต้องกลับไปแบบตัดต่อใหม่ตัดต่อเพิ่มต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: ต้องเรียกว่าคือเรารู้สึกมันเหมือนบุกป่าฝ่าดงเนาะแต่นิ้วหลายเนี่ยกลับทำให้เห็นว่าการขออนุมัติเผยแพร่ภาพยนตร์ในจีนเนี่ยไม่ยากหลายคนบอกว่าเฮ้ยงานห่วยขนาดนี้เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์อะปล่อยออกมาได้ยังไงคือจนถึงเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะดิฉันได้ยินข่าวลือเลยนะว่ารัฐบาลจีนรู้สึกว่าโอ้ตายละอายจังเลยทำไมมีของอย่างนี้ออกมาก็แบบเหมือนกันจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ถอดหนังเรื่องนี้ออกแต่ต่อมาค่ะสื่อทางการออกมาปฏิเสธซึ่งเขาปฏิเสธดีมากเลยอาจารย์เจตคุริซ่าคุณฟังเขายกวาทกรรมของอดีตผู้นำของจีนท่านเหมาเจ๋อตุงพูดถึงเรื่องดอกไม้ร้อยดอกเด่งบานก
1: ็
0: คือไปหัวชีฟังแล้วก็ไปเจียเจิงหมิงก็คือตอนนั้นอ่ะท่านพูดว่ามันคือการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมให้เปิดกว้างและมีความหลากหลายท่านบอกว่าเปิดเสรีในการพัฒนาแล้วก็แสดงความคิดเห็นคือมันสามารถมีงานอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได้นะเพื่อจะได้เห็นว่าอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดมีซึ่งในตอนนี้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าดิฉันเพิ่งดูข่าวเมื่อคืนนี้มีหลายกำลังจะไปฉายที่ฮ่องกงแล้วก็กำลังจะไปฉายที่สิงคโปร์แล้วค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะอยู่ในจีนนะคะก็คือจริงๆแล้ววาทกรรมของท่านเหมาเจ๋อตุงบอกว่าถ้าคุณคิดว่าแย่มันเป็นเรื่องของคุณคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกแย่ก็ได้หรือว่าถ้าเขาอยากจะซื้อตั๋วมาดูก็
1: เร
0: ื่
1: องของเขา
0: ตราบใดที่
1: ไม่มีเสรีภาพเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ก็มีเสรีภาพในการเผยแพร่แล้วก็แสดงความคิดเห็นโอ้นี่เป็นหนึ่งในอาจจะจำนวนน้อยครั้งนะที่เรารู้สึกว่าโอ้นี่เป็นความแบบใจกว้างจริงๆเลยของรัฐบาลจีนอะไรเงี้ยคนจีนก็มองว่าต่อไปนี้วงการภาพยนตร์ของจีนอ่ะก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกละต่อไปนะถ้าคนทำหนังอ่ะจะต้องมีความระมัดระวังแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำหนังแล้วมันบอก

0: างชั้นดีนะแต่ปรากฏว่าทำรายได้ได้ไม่เท่าหมิวไหลค่ะก็จะถูกพูดว่าอืมใช่ดูสิรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศของหนังคุณน่ะ
1: ยังไม่เท่าหมิวไหลเลย
0: แย่กว่าหมิวไหลก็เป็นไปได้ใช่ใช่ซ
1: ึ่
0: งมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบมาหลอกหลอนแล้วก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคำถามอ่ะที่คนจีนยังคงถามกันอยู่ในโซเชียลว่าคุณเชื่อไหมว่าหมิวไหลคือแอนิเมชันในปี2026ในขณะที่จีนโปรโมททั่วโลกว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีคือตอนนี้จะมาทันสมัยที่สุดละแต่ดิฉันว่าลึกๆแล้วคนจีนก็อาจจะรู้สึกคือเต็มกลืนก
1: ับ
0: สิ่งเหล่านั้นก็เลยหันมาดูสิ่งนี้คือบอกคุณฟังบอกทั้งสองท่านว่าถ้าอยากดูในบ้านแดงมีให้ดูนะคะก
1: ็
0: เจอคำว่าหนูหลายเป็นภาษาอังกฤษก็จะดูได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเผื่อใครสนใจที่จะดูนะแต่ถือเป็นปรากฏการณ์สำหรับปี2026ที่โอ้โหหลายปีข้างหน้านี้น่าจะมีการยังพูดถึงอยู่นะคะเผื่อใครสนใจบ้านแดงนะคะใช่ไหมคะชาวนี้ก็
0: ค่ะเจอดูได้เลย
1: ค่ะชาวนี้ขอบคุณคุณเสือตามากมากเลยนะคะ
0: ได้เจอทั้งสองท่านเจ๊เจ๊คุณฟังได้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะอืมน่าสนใจคุณจะดูไหมคะอาจารย์เจ
2: ป้ายาซะอยากดู ต้องไปลองดู
1: นะคะอ่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤตกันเรื่องของเมียนมากันค่ะ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมเจษดาสารทองครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มาพร้อมกับของรางวัล นะคะแล้วก็คำถามเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าของรางวัลและคำถามจะเป็นอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารต่างๆนะคะอยากจะพูดถึงนี่ค่ะหลักสูตรได้ Mcord CEO of ASEAN ตอนนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีไหมนะนะคะต้องรีบสมัครเข้ามาเลยเพราะว่าจำนวนที่ว่างอยู่เนี่ยลดลงเรื่อยๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะคะตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราก็มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงนะคะจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะคะสหรัฐกับจีนนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะการเรียนนะคะจะเกิดขึ้นที่CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามานะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเพียง9ที่นั่งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อค่ะ0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะรีบสมัครเข้ามาเลยนะคะเห็นจำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยลดลงทุกวันเลยนะคะอาจารย์เจตค
2: ่ะก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามานะครับใกล้จะเริ่มแล้วอย่างที่บอกว่ามีการปรับ